0: นะสถานการณ์ในเมียนมานี้ไม่มีทางที่จะสงบสุขได้เลยค่ะ
1: ฝ่ายนางองซานซูจีก็แปลงร่างเป็นกองกำลังติดอาวุธทุกวันนี้แยกเป็นเซลล์เป็นมากกว่า600เซลล์นะครับที่เป็นฝ่ายของ PDF กระจายไปทั่วแล้วก็แทรกอยู่กับทุกรัฐที่มีชาติพันธุ์อยู
0: ่
1: มันก็เลยข้อแรกเนี่ยมันก็เดินไปไม่ได้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: พอข้อแรกมันเดินไปไม่ได้ประเทศไทยเราในฐานะที่เราได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสู้รบจบมือระหว่างพวกเขานั่นเนี่ยนะครับเราก็เลยมีความพยายามอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไหมฮะที่เราส่งเสบียงส่งปัจจัยต่างๆที่ต้องการเข้าไปให้กับกลุ่มต่างๆนะฮะ
0: อันนี้ด้านมนุษยธรรมนะคะที่ก็อยู่ในห้าข้อค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็ส่งได้ครั้งเดียวส
0: ่
1: งไปได้ครั้งเดียว
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีข้อกล่าวหาว่ามั่นใจได้ยังไงว่าส่งไปให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนจริงไม่ใช่เอาไปเติมให้กับฝ่ายผู้ลุกลามของฝ่ายอื่นหรืออะไรประมาณนั้นก็มันก็ดัดแข้งดัดขากันมาเยอะนะครับแต่อย่าลืมนะครับในท่ามกลางของความขัดแย้งแล้วก็อำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันยังคงอยู่กับกองทัพพม่าเรื่อยมาตั้งแต่ปี1962นะฮะพอมันอยู่อย่างนี้เรื่อยมานะเนี่ยมันก็เลยทำให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมต่อฝ่ายหนึ่งซึ่งได้เปรียบนะครับฝ่ายที่ได้เปรียบก็ใช้อิทธิพลหรือว่าแสนยานุภาพของตัวเองที่เหนือกว่าบทขยี้นะก็นั่นแหละครับเห็นยิงเห็นปล่อยระบงระเบิดยิงปืนใหญ่ใส่กันขนาดหน้าฝนก็ไม่วายก็ยังยิงกันต่ออะไรตัวนี้นะฮะที่เราเห็นหน้าฝนที่เขายิงกันเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์หนักๆมันจะไม่สามารถที่จะลำเลียงเข้าไปในสมรภูมิได้นะครับอย่างรถถังยานเกราะอะไรพวกนี้มันวิ่งเข้าไปไม่ได้มันก็จะเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมเป็นสมรภูมิที่เหมาะสมสำหรับการจราจรนะฮะแต่ฝ่ายพม่าอย่าลืมนะครับเขามีปืนใหญ่เขามีเฮลิคอปเตอร์เขามีเครื่องบินทิ้งระเบิด ถ้าเขาจับที่จับได้เขาก็ถล่มมันก็จะเป็นเยี่ยงนั้นนะครับมันก็มองได้สองทางทางหนึ่งก็คือว่าฉันต้องการบทขยี้เธอนะไม่ให้เธอสามารถที่จะมาท้าทายกันได้อีกนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการกดดันให้มีการเจรจาซึ่งที่ผ่านมาก็ฝ่ายกองทัพพม่า ก็ประสบผลมากขึ้นนะครับมันเป็นการบีบบังคับกับกองกำลังของชาติพันธุ์ที่ไม่ต้องการสงครามนะฮะเดินเข้าไปที่เนปิดอแล้วก็ค่อยๆเจรจาค่อยๆ คุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโกก้างตาอางปะลองตาอางกับปะลองนี่คือกลุ่มเดียวกันนะฮะรวมไปถึงว้าอะไรต่างๆและไทยใหญ่นะฮะไทยใหญ่นี่เป็นสองไทยใหญ่นะครับก็คือชานเหนือกับชานใต้ในขณะว่าไทยใหญ่ด้วยกันก็ยังแยกกัน
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะเอาเอกภาพที่ไหนไปเจรจาจริงไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่คือพอสงบสืบกันแล้วเนี่ยก็มาเสียงกันเรื่องอันนี้ฉันยึดครองมาก่อนมันต้องเป็นของฉันอะไรประมาณนั้นก็ไล่ยิงกันอยู่ตลอดเวลานะครับมีน้องหลายก็นั่งดูทะเลาะกันต่อไปนะฮะแต่ถ้ายิงกันได้ยิ่งดีเดี๋ยวฉันจะสั่งให้อะไรประมาณนั้นนะครับพอมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยไม่มีความเป็นเอกภาพซึ่งความเป็นจริงมันไม่มีเอกภาพอยู่แล้วนะครับมันก็ยิ่งแตกเป็นเสียงมากขึ้นแม้กระทั่งในชาติพันธุ์เดียวกันอย่างกะเหรี่ยงนี่แตกเป็นสี่นะครับขนาดว่าตัวเองก็มีประชากรก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะฮะโกแกนก็แตกเป็นสอง
0: โอ้โหฮะในกลุ่มเองก็ยังแตกกันเลย
1: ฮะอาลักันก็แตกเป็นพุทธกับอิสลาม
0: ค่ะ
1: อาลักันก็คือรัฐยะไข่
0: ค
1: ่ะแต่ช่วงหลังเนี่ยรัฐยะไข่เริ่มที่จะสงบขึ้น สาเหตุก็เป็นเพราะว่ามันมีการเออห่อบกกัน

0: บื้องหลังอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าอันนี้ผมจะยังไม่ไปแตะแต่ว่าจะเก็บไว้เพื่อค่อยๆเล่าไล่เรียงให้ฟังว่ามันคืออะไรจะได้ไม่ต้องไปไหนมานั่งรอฟังกันสัปดาห์ละ2วันก็หรือไม่งั้นก็มาเรียน CEO เอาไป
1: CEO รุ่นที่3ได้เลยนะหลังใหม่ได้คุย
0: เหลือไปนั่งกินข้าวเที่ยงด้วยนะก็พม่าเนี่ยเป็นอะไรที่คือลองตั้งฉากทัศน์ขึ้นมานะครับก็ถือว่าถ้าให้ทุกฝ่ายทำตามเจตจำนงของตัวเองได้อย่างน้อยที่สุดประเทศนี้จะแตกเป็น14ประเทศ
1: โอ้โห14ประเทศเลยเหรออาจารย์
0: ใช่ครับ
1: แตกเป็นเสียงๆนะอาจารย
0: ์14ประเทศแล้วพอแตกกันเป็น14ประเทศนะครับแล้วสมมติว่าฉันก็มีปืนเธอก็มีปืนนะครับเดิมตรงนี้มันคือของฉันแล้วทำไมเธอมายึดเอา
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับมันก็จะยิงกันต่อนอกจากจะแตกเป็น14ประเทศแล้วก็ยิงกันต่อสาเหตุที่ยิงกันต่อไม่มีอะไรครับทรัพยากร
1: แย่งทรัพยากรกัน
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับทรัพยากรตรงไหนเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ตรงไหนมีทรัพยากรใต้ทะลงทะเลใต้ดินใต้พิภพเยอะแยะเนี่ยมันก็จะยิงกันนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของความขัดแย้งที่ลากยาวด้วยมาแล้วก็มันมีการแทรกแซงจากข้างนอกนะครับแล้วการแทรกแซงนี้ก็มี2อย่างนะครับแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือแทรกแซงมี2อย่างแต่เป้าหมายเดียวกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างแรกก็คือว่าฉันหนุนให้ชาติพันธุ์ชนะกองทัพพม่
1: า
0: หรือไม่งั้นก็คือฝ่ายประชาธิปไตยต้องชนะเผด็จการนะครับอันนี้ชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาก็จะอยู่ในฝากฝั่ง
1: นี
0: ้นะฮะแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่ได้สิฉันเป็นพันธมิตรกันมานานฉันก็ต้องหนุนกองทัพอยู่แล้วนะครับ อันนี้ชัดเจนครับรัสเซียกับจีนนะตอนนี้อินเดียก็เข้ามาบวกใหญ่ทั้งสามเลยครับแล้วพอใหญ่ทั้งสามนี่แหละครับไอ้ปัจจัยตัวนี้แต่ปลายทางคืออะไรก็คือฉันอยากได้ทรัพยากรของเธอ
1: นั่นน่ะสิค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับยิ่งทะเลาะกันยิ่งขัดแย้งกันนะครับมันก็จะตกเป็นเหยื่อของประเทศที่ใหญ่กว่านะครับถ้าเวลายิงกันใช้อาวุธจากใคร
1: ก็ซื้ออาวุธทั้งจากจีนรัสเซียอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็สหรัฐต่อไม่สหรัฐนะ
0: สหรัฐมีครับมีอยู่กับกะเหรี่ยงอยู่กับกะเหรี่ยงแอบเอาไปให้นะครับแอบเอาไปให้นะครับ
1: ก็เลยเลือก
0: แต่ถ้าคนอื่นแอบไปเนี่ยอเมริกาด่านะยุโรปก็จะด่าแต่ตัวเองแอบเอาไปให้เนี่ยฉันไม่รู้มันมาจากแบล็คมาร์เก็ต
1: ประมาณน
0: ั้นก็เหมือนสตาร์ลิงเนี่ยไอ้สตาร์ลิงมันก็คือระบบเชื่อมโยงกันโดยดาวเทียมใช่ไหมฮะสื่อสารกันโดยดาวเทียมก็สตาร์ลิงของอีลอนมัสก์นี่แหละที่มันทำให้การนัดหมายบทขยี้ฐานที่มั่นของกองทัพพม่าในวันเดียวกันเดี๋ยวละเดี๋ยวกัน
1: แม่นยำยิ่งขึ้นการใช้สตาร์ลิง
0: กำหนดเลยนะครับแต่หลังจากนั้นพอเขาจะจัดสตาร์ลิงได้เนี่ยไม่เคยนัดกันได้เลย
1: โอ้ชัดเจนเลยจ้ะ
0: นั่นแหละครับเราจะเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่ได้ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร0944803076 0944803034และ0944

0698-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะเนี่ยแตกเสียงๆเป็น14ประเทศเลยเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าจะแยกกันออกไปแบบนั้นค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คืออย่างน้อยนะ
1: อย่างน้อยนี่อย่างน้อยค่ะ
2: อย่างน้อยก็อย่างที่บอกขนาดรัฐบาลแบบมีเพียงแค่ที่พันไรทั้งตาทั้งโกแก่ทั้งลาหัวทั้งตาองตาอางประหลงประหลังกระเลียงกระเลียงก็มี4กลุ่มนะครับและกระเลียงชาติพันธุ์ก็แยกออกเป็นอีก3กลุ่มใหญ่นะฮะกลุ่มนึงเขาเรียกว่าเป็นกระเลียงนะฮะอีกก็แต่อีกกลุ่มนึงเรียกตัวเองว่ากระแยะอีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่ใช่กระเลียงฉันเป็นประกาศกระยองนั่นแหละครับพอออกมาเป็นกำลังของใครของบ้านกันนั่นแหละกระเลียงคุดกระเลียงคุดกระเหลี่ยงการเมืองเนี่ยกระเหลี่ยงสากลกระเหลี่ยงตัวตุเล
1: ว้าว
2: เยอะมาก
1: เยอะมากค่ะจำไม่หวาดไม่ไหวอาจารย์นะค่ะ
2: ได้แหละครับอยู่มาวันหนึ่งสตาร์ลิงค์ของอีลอนมัสก์นะครับเจตนาก็คือจะให้ฝ่ายต่อต้านตอนทับตำแหน่งใช่ไ
1: ห
2: มแล้วก็นั่นแหละครับที่เขาได้ว่า1027ก็คือวันที่17เดือนตุลาคมเมื่อปี2023นัดหมายกันถล่มพม่าครับในทั่วประเทศซึ่งพม่าตั้งรับไม่ทันก็เลยเพียงพรำนะครับพอเพียงพรำแล้วก็ฝ่ายที่นัดหมายกันก็ได้ใจกันจากที่เคยจะระยึดแม่ฉันยึดได้แล้วฉันก็มีฐานที่มั่นแล้ว
1: ครับ
2: เดียววันดีเนี่ยกระเหลี่ยง KNU ยึดได้แค่วันเดียวนะตกกลางคืนของวันนั้นเนี่ยระเบิด200กว่าลูกร่วงหล่นลงมาใต้กระเหลี่ยงนะครับหนีเข้าป่าแทบไม่ทันนะครับนั่นแหละครับนี่คือสงครามที่แท้จริงในพม่าจะเป็นสนามเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยังจะส่งเสริมให้เขาขัดแย้งและยิงกันต่ออันนี้ก็คือคำถามซึ่งคนไทยก็ต้องหาคำตอบให้กับตัวเองแล้วทีนี้คือความเป็นพม่าในด้านหนึ่งเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นประเทศที่ถูกกระทำย่ำยีจนสถาบันกษัตริย์ไม่เหลือหรอกครับแล้วก็ถูกขูดรีดทรัพยากรไปจนใหญ่ไม่ใหญ่ก็มองอย่างนี้นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: น้ำแม่น้ำอิระวดี มันกว้างขึ้นมันไม่ได้กว้างโดยธรรมชาติ
1: ค่ะ
2: มันกว้างขึ้นเพราะแผ่ไม้สัก
1: ค่ะ
2: เอาไม้สักมาต่อกันเป็นแผ่กว้างๆก็หวาดแม่น้ำให้กว้างออกนะครับเพื่อที่จะได้ขนเยอะๆสมัยก่อนอังกฤษเนี่ยก็ลองได้ดูนะครับขน62ปีเนี่ยมันจะขนาดทรัพยากรอย่างอื่นพม่าเนี่ยได้ขุดน้ำมันขึ้นมาใช้ก่อนคนอื่นนะครับในอุตสาหกรรมเองซึ่งพออังกฤษมันก็ไปเจอที่บางพื้นที่ทุกวันนี้ชาวบ้านของพม่าเนี่ยมีน้ำมันใช้นะครับมันมีเยอะอยู่ประมาณเองก็คิดดูนะฮะไอ้ที่ขุดเจาะน้ำมันที่ใช้ที่อังกฤษเอามาใช้ในพม่าเนี่ยมันมีอายุเป็นร้อยกว่าปีแล้วทุกวันนี้ยังมีแท่นอยู่นะครับชาวบ้านก็เอามาจุดตะเกียงเอามาทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับเพราะมันไม่สงบมันก็ยิงกันอยู่อย่างนั้นครับพอมันยิงกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีการพัฒนาเพราะมันไม่มีการพัฒนาผมยกตัวอย่างเช่นอยู่มาวันเด่นคนใหญ่ในเขตรักษาอยากจะมีสวนผลไม้เราปลูกไม้ยืนต้นดีไหมปลูกทุเรียนก็น่าจะได้อยู่นะส่งไปจีนอะไรอย่างเป็นต้นหรือจะปลูกส้มปลูกเงาะปลูกมังคุดอะไรพวกนี้นะครับปลูกยังไม่พ้นหนึ่งฤดูกาลเลยครับกองทัพพม่าก็มาบดขยี้ตัดทิ้งเผาทิ้งทำไมถึงทำอย่างนั้นไม่เก็บไว้กินเลยชาวบ้านตัวมักจะถามอย่างนั้นอย่าลืมนะครับว่าไอ้พวกผลผลิตพวกนี้มันคือรายได้นะครับพอมันเป็นรายได้แล้วเนี่ยพอมันเป็นรายได้มาแล้วมันก็แปลงร่างเป็นอาวุธก็มาไล่ยิงกับกองทัพพม่าต่อ นั่นแหละสาเหตุที่เขาต้องตัดทิ้ง

0: ก็คือฉันไม่ให้มันเกิดแบบนั้น
1: นั่น
0: แหละฉันกำลังบทจะยี่เพื่อที่จะเจรจานั่นแหละครับมันถึงมีสัญญาสัญญาปางหลงศตวรรษที่21คุยกันมันก็เดินมาได้ไกลแล้วนะเดินมาได้ไกลหรือถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมันเหลือแค่สเต็ปสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าความเห็นตรงกันแล้วก็คือว่าพม่าเนี่ยจะเป็นรูปแบบการปกครองสหพันธรัฐก็หมายความว่าอะไรหมายความว่ารัฐของชาติพันธุ์นั้นก็ยังคงเป็นรัฐของชาติพันธุ์ต่อไปแต่ประชาอธิปไตยเนี่ยเป็นของสหพันธรัฐก็คือรัฐบาลกลาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับระบบการเลือกตั้งก็เป็นเหมือนที่ใช้กันอยู่นี่แหละนะครับก็คือมีสองสภาเลือกตั้งโดยตรงนะครับแล้วก็ในระดับท้องถิ่นก็มีสองสภาเช่นเดียวกันเลือกตั้งโดยตรงเช่นเดียวกันนะครับทำไมเขาที่มีระดับท้องถิ่นมีสองสภาก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ชาติพันธุ์ที่อยู่ในรัฐของตัวเองนั้นชนะเลือกตั้งแล้วดูแลรัฐของตัวเองนะครับก็แต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันมาติดกันเนี่ยก็คือมันก็ไม่พ้นเรื่องทรัพยากรอยู่เช่นเดิมนะฮะสาเหตุที่มันมาติดกันก็คือว่าฝ่ายที่เขาได้เปรียบหรือว่าฝ่ายที่เขามีสัญญานุภาพที่ใหญ่กว่าก็คือฝ่ายกองทัพพม่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่ารายได้ของทุกรัฐนะครับที่เก็บมาได้ทุกหนึ่งร้อยนะครับให้เก็บไว้ใช้ในรัฐเอง30นะครับ70เนี่ยส่งเข้ารัฐบาลกลาง
1: ค่ะ
0: รัฐของแต่ละรัฐก็บอกว่าเอาแล้วแค่อย่างนี้มันก็ไม่พอใช้สิก็ไม่เป็นไรถ้าไม่พอเดี๋ยวงบประมาณส่วนกลางก็จะเสียกลับคืนไปให้
1: แล้วจะมั่นใจได้ไงว่าได้รับ
0: แต่ทำไมกองทัพพม่าฝ่ายพม่าถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็อยากจะสร้างความมั่นใจความมั่นใจในที่นี้ก็หมายความว่าที่ต้องหักส่วนมาที่รัฐบาลกลางมากกว่าก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้เอาส่วนเยอะนั้นเนี่ยไปแปลงร่างเป็นอาวุธยิงแล้วก็มาไล่ยิงกับการต่
1: อ
0: พวกนี้นะนั่นแหละคือวิธีคิดนะครับแล้วทีนี้ฝ่ายอำนาจในพม่าเองก็แตกกันแตกกันในที่นี้ก็คือไม่ใช่กองทัพแตกกันนะครับก็คือฝ่ายชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่อยู่ก็คือพม่าด้วยกันนี่แหละที่เราแยกกันเป็นฝ่ายกองทัพกับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก็คือนายองค์การจูจีเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นถล่มทลายนะครับชาติพันธุ์ก็เลือกนายองค์การจูจีนะครับนายองค์การจูจีก็จะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของทุกชาติพันธุ์นายองค์การจูจีก็บอกว่าก็ไปหักกับกองทัพบอกว่าจริงๆมันควรจะให้เขาเก็บไว้
1: 70%
0: ส่งแค่30ก็พอนั่นแหละครับมีน้องหลายหักทิ้งเลย
1: ไม่เอาเลย
0: นี่คือเบื้องหลังของความขัดแย้ง
1: นะ
0: ครับ
1: ข้อแรก
0: จริง
1: นะ
0: ค่ะจริงๆมันก็น่าจะเดินมาเจอกันทิ้งทางได้นะ
1: นั่นน่ะสิคะ
0: ทิ้งทางก็คือเก็บไว้50ส่งมา50เนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: พบกันครึ่งทางใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้มันก็มาหักกันซะก่อนนะครับหักกันซะก่อนแล้วก็มันก็ไม่ได้หักแบบธรรมดาครับในห่วงที่หลังเลือกตั้งปี2015นางองซานซูจีก็ขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแต่ฉันเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐแล้วไม่รู้ประธานาธิบดีหายไปไหนเห็นไหมครับประชุมอะไรก็นางองซานซูจีไปอันนี้แหละที่กองทัพพม่าเขามองว่านี่คือการเลี่ยงรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะฮะเห็นไหมครับมันก็คือการปีนเกลียวกันนั่นแหละครับนี่คือสาเหตุแล้วในพม่าเนี่ยประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งจุดเมื่อไหร่ก็ติดเมื่อนั้น จำได้ถ้าจำได้ก็คือเมื่อปี2017คร
1: ับ
0: ปี2017เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์รอบเผาและโจมตีสถานีตำรวจที่เมืองบองดอ
1: กค่ะ
0: โดยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแต่ผมทราบฝ่ายนะครับว่าใครทำก็ไปเผาแล้วก็ตำรวจที่เป็นทหารเป็นฝ่ายทหารพม่าเสียชีวิตไป10กว่านายข่าวออกมากองกำลังไม่ทราบฝ่ายนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุให้กองทัพพม่าประกาศสภา

0: วะฉุกเฉินในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ปราบหนักแล้วเป้าของการปราบเนี่ยไม่มีคนอื่นเลยนะก็คือโรฮิงญานะครับแล้วทำไมไปจุดไฟที่มองด
1: อ
0: สาเหตุเพราะว่ามองดอในห่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเมื่อปี1941ปี1942เนี่ยอังกฤษต้องการรักษาอาณานิคมของตัวเองนะครับก็สู้กับพม่าก็สู้กับญี่ปุ่นนะฮะแล้วอังกฤษก็หาลูกน้
1: อง
0: มาถือปืนแล้วก็ช่วยตัวเองดิหนึ่งในนั้นก็คือชาวโรฮิงญาที่ได้ปืนจากอังกฤษโดยอังกฤษบอกว่าถ้าชนะญี่ปุ่นนะครับจะยกรัฐอาราการก็คือรัฐยะไข่เนี่ยให้เป็นเอกราชเลยนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าชาวโรฮิงญาที่ถือปืนของอังกฤษนั้นเห็นใครกระด้างกระเดียงต่ออำนาจของอังกฤษหรือมีเป้าหมายที่จะบ่อนทำลายล้มล้างอำนาจของอังกฤษยิงทิ้งได้เลย
1: โอ้โหค่ะ
0: โรฮิงญาซึ่งเป็นมุสลิมนะครับก็ยิงคนพม่าที่อยู่ในรัฐยะไข่
1: ที่เป็นชาวพุทธอะไรนะ
0: ชาวพุทธนะ 25,000 กว่าศพครับ
1: โอ้โห
0: ก็เกิดขึ้นที่มองดอนั่นแหละนะครับเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันพอไปจุดอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับนะถ้าจำได้นะ
1: ถ้าจะสะกิดนิดเดียวมันก็ลุกเป็นไฟเลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับถ้าจำได้นะครับกรณีนี้เนี่ยมีการฟ้องร้องต่อศาลอาญาสากลนะครับ
1: ค่ะ
0: บอกว่ากองทัพพม่าเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาแล้วเรื่องมันตลกมากกว่านั้นก็คือว่าคนไปแก้คดีนี้ให้กับกองทัพพม่า
1: องซานซูจี
0: นางองซานซูจีครับ
1: จำได้
0: บอกว
1: ่
0: าไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นเห็นไหมครับแต่ยุคเพราะอย่าลืมนะครับในวันที่นางองซานซูจีไปแก้ต่างนั้นอำนาจอยู่ในมือเธอก็เลยเห็นไหมครับแต่พอถูกยึดอำนาจมีกระแสนะว่าอยากจะกลับคำให้การได้ไหมเห็นไหมล่ะ
1: นี่แหละครับช้าไปต่อย
0: นี่มันถึงขนาดว่าเกิดการรณรงค์เพื่อที่จะยึดรางวัลสันติภาพโนเบลสันติภาพใช่ไหมนั่นแหละฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอยู่นะอย่าอยู่ด้วยความหวังดมๆแรง
1: ๆ
0: นะครับเวลาเราอยู่เราต้องมองโลกที่เป็นจริงครับก็คือไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับแล้วสาเหตุเนี่ยก็คือฟันธงได้เลยว่าสาเหตุว่าทำไมมินออนไลน์ประกาศก่อนที่จะมากรุงเทพบอกว่าไม่ยอมรับฉันทามติ5
1: ข้อ
0: นะครับคือจริงๆเขาก็ประกาศถูกแล้วนะก็เพราะว่าตั้งแต่ประกาศมาเดือนเมษายน2021เป็นต้นมาม ันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับก็เอาทิ้งไปซะนะครับแล้วก็เจรจากันใหม่หาทางที่มันเป็นไปได้มากที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นในยุคที่โลกมหาอำนาจยังเป็นอเมริกาเพียงหนึ่งเดียวใน globalization เนี่ยนะครับเราถูกบทขยี้แล้วครับประเทศไทยถูกบทขยี้ไม่มีชิ้นดีเลยครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครมาบทขยี้ประเทศไทยได้เพราะเรามองโลกที่เป็นจริงนะครับเรามองโลกที่เป็นจริงและอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษใครได้อีกต่อไปเพราะมีแต่ให้โทษก็คือเอาภาษีไปฟาดหัวเขา
1: ฟาดหัวฟาดหางคนหลายประเทศเลย
0: แหละนั่นแหละครับมันก็เลยหมดความชอบธรรมนะครับและจะไปบอกว่าเอาหยุดจริงแค่สันติภาพแค่เจรจาแค่เอาตัวเองไปขโมยผู้นำเบเนซุเอลาหรืออะไรนะครับถล่มอิหร่านถล่มให้อิสราเอลถล่มฉนวนกาซาเลบานอนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วมันเขี่ย
1: แล้วมันไม่มีความชอบธรรมนะค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับยินออนไลน์มาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าจับตาอย่างยิ่งยวด
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: นะครับเพราะตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังดิวกับมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ใช่แค่เรื่องพม่าถ้าเราดิวเรื่องนี้สำเร็จครับการทูตของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกได
1: ้โอ้โหอันนี้ฮะ
0: เรา to be continue
1: คอนโดน่าฟังจริงๆแล้วเรานั้นต้องดูเลยนะทางบิงออนไลน์มาแล้วเนี่ยถ้าไทยเรานี่จะยังไงเนี่ยนั้นได้ความถ้าทำอย่างที่อาจารย์คิดว่านะโอ้เราก็จะเป็นเรียกว่าได้รับการยอมรับ

0: ั่วโลกเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: อืมเอาละ
1: นี่แหละ
0: อย่าต้องติดตามเลยนะตามไม่กระพริบเลยวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะมาต่อกันนะคะ
1: ถ้าอยากคุยเยอะๆก็มา CEO
0: ใช่ค่ะอยากรู้เรื่องลึกเลยนะก็ต้องเข้าร่วมอบรม CEO อาเซียนรุ่นที่3เอาละค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์แล้วพบกันใหม่ค่ะ
1: ส
0: วัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรอนวรุณขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วก็ติดตามรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันนะตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:00 นครึ่งแล้วก็มีรายการอื่นๆของทางวิทยุแห่งนี้นี่น่าสนใจตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับรับชมการจัดรายการได้สดๆผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีพี่ณรงค์นะคะเมื่อวานค่ะรวยกันทั่วหน้าโอ้โหแม่นเหมือนจับวางเลยเลขนายกรัฐมนตรีรวยกับเขาหรือเปล่า
0: โอ้โหซื้อไม่ตรงอ่ะสิฮะนายกรัฐมนตรีออกอะไรฮะ
1: 69
0: ก็ถ้าซื้อตรงๆตามทูปที่นายกรัฐมนตรีจุดนี่ไม่ถูกนะครับมันต้องสลับสับเปลี่ยนกันด้วยครับ
1: 9669แต่ก็เล่นเดียวกันนะแต่เวลาถ้าคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็จะสลับกันอยู่แล้วใช่ไหม
0: คนเล่นไปเป็นแบบนั้นไง
1: เอาเล่นไม่เป็น
0: แต่ว่าหลายคนก็บอกขอบคุณนายกรัฐมนตรี เลยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีภารกิจทั้งที่สุพรรณบุรีนะครับ และบินด่วนไปที่ชลบุรีครับไปดูคดีสำคัญไปตามคดีสำคัญแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ครับว่าจะเอาผิดทั้งป๋องทั้งธงและขบวนการนี้จนถึงที่สุดเลยในการที่จะก่อคดีสำคัญนะฮะนั่นก็คือเรื่องของฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียซึ่งถือว่าทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างมากเลยแหละครับและนอกเหนือจากสองพี่น้องรัสเซียแล้วยังมี3ชีวิตครอบครัวเดียวกันด้วยนะครับที่เป็นฝีมือของป๋องและธงนอกเหนือจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะมีมากกว่า5ศพนี้นะครับอาจจะพุ่งไปถึง7ศพก็ได้สำหรับฝีมือของป๋องซึ่งเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้เพียง2เดือนเท่านั้นเองนะครับดูคดีสะเทือนขวัญกันก่อนเลยละครับเมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งนอกเหนือจากป๋องและธงแล้วเนี่ยยังมีเพิ่มมาอีก2รายนะครับนั่นก็คือนายธงชัยหรือว่าธงหรือนะครับนายธนาหรือป๋องนายอัศดางหรือบอนแล้วก็นายชัชชนันหรือฟุกนะ

0: ครับเมื่อวานนี้นะครับถูกนำตัวมาขออำนาจศาลฝากขังโดยมีบรรดาญาติและครอบครัว3พ่อแม่ลูกตะโกนด่าอย่างโกรธแค้นครับป๋องเนี่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดก้มหน้าก้มตาไม่ยอมตอบคำถามใดๆแต่ว่าทงกลับร้องไห้โฮเลยครับกล่าวขอโทษแล้วก็บอกว่าป๋องนั่นแหละบังคับให้ตนเองทำก่อนที่รถของเจ้าหน้าที่จะนำตัวทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยานะครับทางนี้พนักงานสอบสวนแจ้ง8ข้อหาหนักคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์ร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะร่วมกันมีลูกระเบิดไว้ในครอบครองร่วมกันแสดงตนและกระทำตนเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวร่วมกันลอบฝังซ่อนเล้นทำลายศพและร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพเพื่ออำพรางคดีนะครับก็เป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากชลบุรีแล้วนะครับประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งก่อนจะนำตัวไปฝากขังครับตำรวจได้คุมตัวป๋องและทงเข้าไปชี้จุดในป่าชากแง้วจุดที่พบกองฟางต้องสงสัยใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นรอยใหม่หลังเจ้าหน้าที่ขุดตรงจุดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบสักระยะก็ได้กลิ่นโชยขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วก็พบศพ2พี่น้องชาวรัสเซียนะครับที่ถูกทั้งคู่นะครับฆ่าทิ้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคำให้การเจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อครับเดี๋ยวจะนำศพของทั้ง2รายไปชันสูตรพลิกศพนะครับว่ามีการกระทำอะไรเพิ่มเติมกับผู้เสียชีวิตหรือไม่สำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะมีภาพประกอบอยู่2ภาพด้วยกันภาพแรกครับเป็นภาพแก๊งทมิฬเป็นภาพตำรวจคุมตัวป๋องเดนคุกหัวโจกฆ่าฝัง5ศพ2พี่น้องรัสเซียและพ่อแม่ลูกพร้อมลูกสมุนนะครับก็คือนายธงชัยหรือว่าธงศรีนินนายอัศดางหรือว่าบอนชูวงนายชัชนันหรือว่าฟุกแป้นเอี่ยมไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพดูจุดฝังศพเป็นภาพของนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควงผบตรพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรดูจุดฝังศพ2พี่น้องรัสเซียถูกแก๊งฆาตกรโหดฆ่าฝังอำพรางเนินเขามาบฟักทองอยู่ที่หนองปลือบารมุงชลบุรีครับใกล้ๆกับหลุมฝังศพพ่อแม่ลูกที่ถูกขบวนการทมิฬนี้ฆ่ายกครัวด้วยนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับอาจมีถึง7ศพเร่งค้นหาอีก2เหยื่อไอ้ป๋องสัตว์นรกจับยกแก๊งพร้อม3สมุนทมิฬแฉเป็นนิ้วตำรวจทวงหนี้ค่ายาหนูดูจุดฝัง5ร่างสั่งขยายผลนายกอนุทินนั่งหอควงผบตรดูจุดฝัง5ศพหลังชุดสืบสวนตามจับไอ้ป๋องเดนคุกอมหิตพร้อมสมุนรวม4คนหิ้วไปขุดหาร่างเหยื่อจุดแรกเป็นสุสานฝังพี่น้องรัสเซียใต้คนมะม่วงหลังฆาตกรทมิฬอ้างตัวเป็นตำรวจขอตรวจค้นจับมัดมือไพ่หลังจ่อยิงน้องชาย2นัดดับคาที่แล้วทำร้ายพี่สาวจนตายนำศพยับลงหลุมเดียวกันส่วนศพ3พ่อแม่ลูกแก๊งคนร้ายอ้างขอตรวจยาเสพติดก่อนจับล็อกกุญแจมือพาขึ้นรถกระบะของผู้ตายไปยิงหัวทิ้งทีละคนแล้วโยนลงไปฝังทับซ้อนกันในป่ามะพร้าวคนละฝั่งถนนอำพรางคดีแฉอาจมีเหยื่อโหดถูกฝังญาติเดียวกันอีก2ศพอาจจะมีถึง7ศพสั่งสอบขยายผลหาผู้ร่วมทำผิดเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะเหตุการณ์ใหญ่แบบนี้นะคะระดับประเทศก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ค่ะทำให้นายกรัฐมนตรีถึงขั้นต้องลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเองนะคะเพื่อไปติดตามคดีนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานขึงขังเลยทีเดียวบอกว่าจะเอาผิดผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดไม่มีการลดโทษนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นคดีอุกอาจมากเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกกำหนดการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการปรับลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวที่บ้านท่านางเริงอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายแล้วก็บินด่วนลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีทันทีค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่ป๋องกับธงนะคะก่อเหตุซึ่งก็มีผบ.ตร.และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบจุดเกิดเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียภายในพื้นที่ป่าซากแง้วรวมถึงจุดที่พบฆ่ายกครัว3พ่อแม่ลูก3พ่อแม่ลูกในสวนมะพร้าวห่างออกไปจากจุดแรกประมาณ2กิโลเมตรค่ะ นายอนุทินให้

0: าษณ์สื่อนะคะแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตขอโทษชาวรัสเซียย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะเทือนขวัญมากทำประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าสองคนนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนอีกเพิ่มอีก3ศพนะคะที่เสียชีวิตก็คือพ่อแม่ลูกแล้วที่สำคัญก็คือฆ่าคนไทยทั้งประเทศนะคะเพราะว่าสร้างความเสื่อมเสียเป็นอย่างมากดังนั้นนะคะสิ่งที่เราสร้างความไว้วางใจกับชาวต่างชาติเนี่ยถูกทำลายยืนยันว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนการลดโทษในคดีอุกอาจและก็ยืนยันว่าไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพนายกรัฐมนตรีค่ะหน้าตานายกนี่ขึงขังมากเลยนะคะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ผบ.ตร.ค่ะณจุดเกิดเหตุบรรยายใต้ภาพว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมคณะตำรวจลงพื้นที่ดูจุดพบ2ศพพี่น้องชาวรัสเซียในป่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนเดินทางไปยังจุดพบศพ3พ่อแม่ลูกในสวนมะพร้าวซึ่งห่างออกไป2กิโลเมตรนะคะส่วนพาดหัวข่าวก็เป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะพาดหัวกลางหน้าเลยแชร์ไอ้ป๋องไอ้ทงฆ่าพี่น้องพฤติกรรมโหดสังหารยกครัวพ่อแม่ลูกตำรวจเจ๋งลากคอเพื่อนเพิ่มได้อีก2จี้ประหารอนุทินซัดทำอัปมงคลอนุทินควงผบ.ตร.รองรานตรวจจุดเกิดเหตุอุ้มฆ่า5ศพลั่นเสียใจขอโทษชาวรัสเซียซัดการกระทำของไอ้ป๋องไอ้ทงฆ่าคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับพาดหัวตัวใหญ่ประเด็นนี้เลยนะครับบอกอย่างนี้ครับพังงะ5ศพเพิ่งฆ่าพ่อแม่ลูกก่อน2พี่น้องรัสเซียรับสิ้นแต่งตำรวจเก๊ลงมือฝากขังศาลส่งนอนคุกเค้นต่อเชื่อมีเหยื่ออีกหนูบิ๊กรานรุดไปดูเองลั่นลงโทษสาสมสูงสุดนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่ชาวไทยรับไม่ได้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพดูจุดฝังศพเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีครับบินด่วนไปตรวจสอบจุดฝังศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวคนไทยอีก3รายรวม5ศพเหยื่อแก๊งทำบินครับในป๋องและในทงที่เป็นคนก่อเหตุลงมืออยู่ที่ในป่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกไม่ใช่เฉพาะการก่อคดีเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยครับ7:42 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของน้องเทียนครับเมื่อวานนี้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและเข้าให้ปากคำกับทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลในคดีซุกไอซ์บินไปที่ญี่ปุ่นทันทีครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับดูประเด็นเรื่องของน้องเทียนสาวรับจ้างหิ้วพัสดุที่ไปถูกจับในญี่ปุ่นครับที่ไปเจอไอซ์ซุกอยู่ในซองกาแฟเมื่อวานนี้ครับเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องคดียาเสพติดตำรวจปส.สอบปากคำในฐานะพยานทันทีเลยครับนางสาวจุฑาทิพย์หรือว่าน้องเทียนวัย28ปีถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดพาออกช่องทางพิเศษของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับมาขึ้นรถตู้เพื่อจะเดินทางมาสอบปากคำในฐานะพยานที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทันทีครับที่เดินทาง

0: งเครื่องบินแล้วก็มาถึงบชปสนะครับนายธนาศักดิ์พ่อของน้องเจอหน้าลูกสาวถึงกับร้องไห้พร้อมจับมือแล้วก็ลูบหัวโอบไหล่ด้วยความเป็นห่วงขณะที่แฟนหนุ่มครับนายสลาวุฒิก็เข้าไปโอบกอดแล้วก็ให้กำลังใจเช่นกันพลตำรวจโทอัชยนไกรทองนะครับผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ซักถามน้องเทียนถึงการให้ปากคำที่ประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยน้องเทียนบอกว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างผ่านทางไลน์ให้รับหิ้วของไปส่งที่ญี่ปุ่นยืนยันว่าตัวเองก็ตรวจสอบสินค้าทั้งหมดแล้วหลังจากนี้คงไม่กล้ารับหิ้วของให้ใครอีกพร้อมมีคำเตือนสำหรับคนรับหิ้วของด้วยนะครับว่าอาจจะเจอเหตุการณ์แบบตนก็ได้ครับมีภาพประกอบอยู่ในข่าวสดครับเป็นภาพพลตำรวจโทอัชยนไกรทองผู้บัญชาการปสร่วมสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หรือว่าเทียนเหยื่อรับหิ้วยาเสพติดเข้าญี่ปุ่นทันทีที่กลับถึงไทยหลังอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องที่บช.ปสเมื่อวานนี้โดยพาดหัวข่าวข่าวสดครับสาวหิ้วไอซ์รุดบช.ปสให้ปากคำทันทีหลังญี่ปุ่นไม่ฟ้องเหยื่อสาววัย28ปีหิ้วซองกาแฟซุกไอซ์ไปญี่ปุ่นกลับถึงไทยแล้วหลังอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องเหตุไม่มีหลักฐานเอาผิดฐานมีส่วนร่วมทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าตัวรุดเข้าให้ปากคำโดยมีครอบครัวและญาติเดินทางมารอรับและให้กำลังใจด้านปสแถลงจับสาวเวียดนามคนส่งเงินค่าจ้างแล้วครับ
1: ค่ะมาดูในส่วนของตำรวจกันบ้างนะคะพลตำรวจโทอัชยนยืนยันนะคะพลตำรวจโทอัชยนไกรทองค่ะยืนยันการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้ว2รายเป็นขบวนการส่งไอซ์ซุกซ่อนพัสดุให้กับน้องเทียนในการจ้างหิ้วในประเทศญี่ปุ่นก่อนจะขยายผลและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆสำหรับพฤติการของขบวนการนี้เริ่มต้นจากน้องเทียนมีกำหนดเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่11กรกฎาคมโดยแอคเคาท์ชื่ออิงอิงส่งพัสดุให้ไปฝากไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจากการสืบสวนอิงอิงก็คือนายแบงค์สัญชาติเวียดนามเดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จังหวัดมุกดาหารค่ะไปซื้อของที่ห้างแห่งหนึ่งในย่านบางกะปิโดยนำของที่ซื้อมาแพ็ครวมกับซองกาแฟและจ้างคนส่งพัสดุจากแอปพลิเคชันไปส่งที่บ้านน้องเทียนในวันที่10กรกฎาคมหลังจากนั้นนายแบงค์ก็เดินทางออกไทยผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดนครพนมตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะนายแบงค์มีการประสานงานไปยังนายถังชาวเวียดนามที่เป็นคนดูแลเรื่องเงินในขบวนการนี้นายถังประสานให้นางสาวโฮที่อยู่ในประเทศไทยและมีการเปิดบัญชีของคนไทยซึ่งนางสาวโฮใช้บัญชีของตัวเองโอนเงินค่าหิ้วให้กับน้องเทียนตรวจสอบบัญชีของนางสาวโฮเป็นระยะเวลา1ปีพบว่ามีเงินหมุนเวียน12ล้านบาทค่ะเป็นเงินที่เข้าออกทันทีนางสาวโฮถูกจับกุมถูกคุมขังในเรือนจำตั้งแต่28กรกฎาคมเบื้องต้นยังให้การภาคเศษยอมรับเป็นเพียงแค่คนบริหารเงินอ้างว่าทำตามคำสั่งของนายแบงค์ตัวการใหญ่ที่ตอนนี้หนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ภาพของน้องเทียนถึงไทยนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนหลังอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องคดีซุกไอซ์เข้าประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยมีตำรวจและครอบครัวเดินทางไปรอรับนะคะส่วนภาพหัวข่าวรับน้องเทียนถึงไทยปส.โร่เชิญตัวสอบขยายผลค้ายาข้ามชาติถึงไทยแล้วน้องเทียนเหยื่อหิ้วยาไอซ์ไปญี่ปุ่นหลังอัยการยุ่นสั่งไม่ฟ้องตำรวจปส.รับตัวที่สนามบินคุมเข้มให้ปากคำด้านผบ.ช.ปส.เผยออกหมายจับแล้ว2รายจับได้1รายเป็นสาวเวียดนามส่วนตัวการใหญ่หนีข้ามแดนเร่งแกะรอยล่าเผยพฤติกรรมแสบปลอมอวตารอิงอิงหลอกจ้างน้องเทียนหิ้วกาแฟซุกไอซ์ไปญี่ปุ่นผงะพบเพจรับหิ้วของเสี่ยงกว่า75เพจบน4แพลตฟอร์มหลัก Facebook Twitter Instagram และ TikTok ขณะที่ครอบครัวแห่รอรับขวัญวายสวยขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยลูกกลับไทยเหยื่อสาวเปิดใจเข็ดจนตายเตือนรับอย่ารับหิ้วของเด็ดขาดค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างครับเมื่อวานนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับช่วงเช้านายกรัฐมนตรีเดินทางนะครับลงพื้นที่ไปตรวจราชการและพบปรับประชาชนณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนายประภัทรโพธสุทนนายสรชัดสุจิตนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนายเสมอกันเที่ยงธรรมสสสุพรรณบุรีภูมิใจไทยนะครับแล้วก็มีแกนนำของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่นะครับให้การต้อนรับนายกรัฐ

0: ตรีแล้วก็นอกเหนือจากดูเรื่องของแปลงสาธิตปลูกข้าวต้นทุนต่ำแล้วนะครับนายกรัฐมนตรียังไปร่วมงานวันเกิดของนายประพัฒน์พุทธสุธนด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นเวทีพูดนะครับในประเด็นวันเกิดของนายประพัฒน์ว่าท่านเพิ่งมาอยู่กับภูมิใจไทยสมัยแรกจากนี้ไปวันที่1สิงหาคมตนจะต้องล็อกวันไปไหนไม่ได้ครับต้องมาสุพรรณบุรีเพราะวันเกิดบุคคลสำคัญของตนและพี่น้องประชาชนประสบการณ์ความรู้ความทุ่มเทความเข้าใจในเรื่องนี้ของนายประพัฒน์ไม่เกิน50คนในประเทศไทยที่รู้เรื่องนี้มากขนาดนี้รู้เรื่องแล้วก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่รู้เรื่องทฤษฎีแล้วมาพูดในเรื่องของทฤษฎีอย่างเดียวแต่ปฏิบัติไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลที่ตั้งใจว่าผมต้องมาผมถูกบังคับให้มาและผมถามคุณวราวุธว่าถ้ามาแล้วเป็นยังไงกำหนดการเป็นยังไงใครจะเป็นคนนำเสนอท่านบอกพี่ครับมางานอาประพัฒน์ออกแค่ไหนตกงานหมดอาประพัฒน์พูดคนเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับนายยกรัฐมนตรียังอ้อนคนสุพรรณด้วยนะครับให้เลือกภูมิใจไทยยกจังหวัดแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของผู้สื่อข่าวไปสอบถามนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับถึงเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีตามกระแสข่าวที่ออกมาว่านายกรัฐมนตรีคิดเห็นอย่างไรนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่ายังไม่ใช่ในเร็วๆนี้ใช่หรือไม่นายกบอกว่าปรับครม.ช้าๆนะครับนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับนายกย้อนปรับครม.ช้าๆอนุทินอ้อนคนสุพรรณขอสส.ยกจังหวัดย้อนคำถามนักข่าวปรับครม.เร็วๆนี้หรือไม่ระบุปรับครม.ช้าๆชาวบ้านกรี๊ดนายกในดวงใจกลวีชี้ฝ่ายค้านปั่นกระแสหวังกดดันกกต.ปัดข่าวรอยร้าวในพรรคยันไม่มีเรื่องไหนจริงลั่นผู้บริหารเห็นหมดแล้วครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของฝ่ายค้านก็ประกาศยื่นซักฟอกรัฐบาลนะคะโดยในการเปิดสภาปลายเดือนสิงหาคมวาระที่หลายคนเชื่อว่ามีแน่ๆก็คือแก้รัฐธรรมนูญศึกซักฟอกรัฐบาลนางสาภคมลหนุนอนันต์หรือลิซ่าส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคแล้วก็โฆษกพรรคประชาชนยืนยันมีการอภิปรายแน่นอนขอให้รอดูว่าอภิปรายทั่วไปหรือว่าลงมติไม่ไว้วางใจสิ่งที่ควรปรับมากที่สุดเนี่ยมีการพูดพาดพิงนายกอนุทินนะคะก็คือภาวะผู้นำนะคะบอกว่าวันนี้แทบจะไม่เห็นลุยเรื่องที่ควรจะลุยนะคะจัดการเรื่องที่ควรจะจัดการเหมือนใครๆบอกกันว่าสิ่งที่นายกถนัดมากที่สุดก็คือเป็นประเภทสุขนิยมแต่ต้องมองความจริงด้วยว่าวันนี้คนไทยทุกคนแทบแบกรับภาระแล้วก็มีความทุกข์จากการบริหารประเทศของนายกนะคะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของฝ่ายค้านนะคะพูดถึงการทำงานแล้วก็ยังพูดถึงการทำงานของรัฐมนตรีลูกเทพนะคะบอกว่าเท่าที่สัมผัสสังเกตนะคะมีการพูดคุยมีคนต่อแถวเป็นรัฐมนตรีอยู่มากมายในพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่แถว2หรือว่าแถว3แต่วันนี้คนที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นผู้อาวุโสก็ไม่มีความเชื่อมั่นรัฐมนตรีในพรรคตัวเองก็ทราบมาประมาณว่ารัฐมนตรีที่ทำหน้าที่อยู่ในขณะนี้อยู่ในกลุ่มของลูกเทพมือไม่ถึงเมื่อเทียบกับพวกรัฐมนตรีในอดีตนะคะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ในส่วนของฝั่งฝ่ายค้านนะคะพูดประเด็นนี้ก็ทำใหเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์โฆษกประจำสำนักนายกก็ออกมาพูดประเด็นนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าที่คุณลิซ่าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าไม่เคยทำงานร่วมไงก็เลยไม่ได้เห็นภาวะผู้นำของนายอนุทินว่ามีภาวะผู้นำมากมายขนาดไหนเพราะว่าไม่ได้ร่วมงานกันขนาดนั้นก็เลยไม่เห็นนะคะพาดหัวข่าวเดลินิวส์นะคะพักขมลประกาศยื่นซักฟอกอัดเสียหนูสุขนิยมพักขมลประกาศปีนี้ยื่นซักฟอกรัฐบาลแน่อัดเสียหนูสุขนิยมไม่รู้ว่าประชาชนเป็นทุกข์แค่ไหนหน้าไม่อายพูดมาได้ไม่เกี่ยวหัวสว.ปูดได้ข่าวคนภูมิใจไทยระดับอดีตรัฐมนตรีเองก็ไม่เชื่อฝีมือลูกเทพประธานวิปรัฐบาลบอกเป็นสิทธิ์ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเปิดสภาสิงหาคมนี้พร้อมให้ตรวจสอบเรื่องทุจริตท้องถิ่นไม่กระทบเพราะเกิดก่อนรัฐบาลจะเข้ามาไม่เกี่ยวกับคนภูมิใจไทยค่ะ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการเมืองนะครับนั่นก็คือเรื่องของดิวลับที่โมโนโกนะครับเมื่อวานนี้นางสาแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพอินสตาแกรมขณะนั่งพักระหว่างเดินทางตอนนี้ไปที่เยอรมนีแล้วนะครับพร้อมกับระบุข้อความว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนครับโนดิวครับดิวเดียวที่มีคือดิวกับลูกครับก็นำมาเป็นพาดหัวข่าวของไทยรัฐเช้าวันนี้ด้วยนะครับว่าอิงยันไลดิวลับเปลี่ยนนายกลิซ่าขยบอนุทินบี้ปรับภาวะผู้นำเสี่ยมภูมิใจไทยรอคิวลูกเทพมือไม่ถึงอนุทินหวานใส่ชาวนาเมืองสุพรรณลั่นรัฐบาลดันเพิ่มรายได้เข้ากระเป๋าเกษตรกรสัญญาภาคกลางต้องไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอ้อนขอเสียงชาว

0: ว่าเลือกสสภูมิใจไทยให้ครบ5คนยกจังหวัดยกพลร่วมเบิร์ธเดย์77ปีประพัฒน์สสกล้าทำโผร่วมอวยพรด้วยอิงโพสต์รูปโชว์นั่งชิลยันโนดิวลับแดงเขียวกรวีบอกภูมิใจไทยขำๆเรื่องตลกข่าวปั่นรอยร้าว2นอน1พอยันภูมิใจไทยขึ้นชื่อเหนียวแน่นไร้ความร้าวฉานพร้อมรับมือฝ่ายค้านซักพอกทุกประเด็นครับ7นาฬิกา54นาทีพักครู่นึงครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับสำหรับ EEO CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนครับเช่นรองศาสตราจารย์ดร. อัจพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร. ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร. อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชลัดก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันกันยายนนี้ถึงธันวาคม2569นี้นะครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมนี้ครับราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดโทรได้เลยนะครับหมายเลข094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ครับ
2: ค่ะกลับมาที่หน้าหนังสือพิมพ์นะคะ Daily News มีประเด็นนี้ค่ะเรื่องของกงสอบท้องถิ่นมายังไม่จบนะคะอีกยาวๆเลยค่ะพาดหัวบอกว่าเปรียบกวนกงสอบขบวนการตึก5ชั้นระดับสูงล่างสถ.ชงนายกสั่งกวาดล้างในหน้าแสบเปิดขบวนการโกงสอบมโหฬารเหมือนตึก5ชั้นอาสพลนำทีมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบลุยตรวจสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องส่วนท้องถิ่นชี้ทำเป็นขบวนการตั้งแต่ระดับสูงอธิบดีรองอธิบดีแก้ไขกระดาษคำตอบและการบริหารจัดการคิวฝากคำตอบผู้ปฏิบัติกลุ่มผู้ช่วยแก้ไขคะแนนหรือจัดการในระบบและชั้นหนึ่งระดับผู้สมัครทั่วไปกลุ่มประชาชนหรือผู้สมัครสอบย้ำจะนำผู้กระทำผิดทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารขั้นสูงมาลงโทษทางวินัยและอาญาเพื่อสกัดไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตด้านสถ.จ.ชงนายกกวาดล้างในหน้าให้หมดสิ้นซากค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของน้องฮลุนโซโล่นะครับตอนนี้พี่ชายบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับจะเดินทางเดี๋ยวจะรับศพกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อชันสูตรนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับยังไม่ชันสูตรทลุนจอร์เจียทำขั้นตอนส่งเอกสารจากไทยครอบครัวรอรับร่างครอบครัวทลุนโซโล่โพสต์อัปเดตความคืบหน้านำร่างยูทูบเบอร์ดังกลับประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการทางเอกสารตำรวจจอร์เจียรอหนังสือมอบอำนาจเพื่อนำร่างออกจากห้องเย็นและส่งกลับเมืองไทยย้ำยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุการเสียชีวิตระบุทรัพย์สินทั้งกล้องโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้าและสัมภาระอยู่ครบไม่พบร่องรอยการรื้อค้นขณะที่ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันปัดกวาดจัดเตรียมสถานที่รอรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลรุ่นพี่ศิษย์เก่าโรงเรียนสมัยมัธยมแต่งกลอนสดุดีเป็นเกียรติให้ครับ
2: ค่ะเช่นเดียวกับ Daily News ก็มีภาพน้องหลุนสมัยมัธยมนะคะร่วมรำลึกคณะครูนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดภาพอดีตหลุนโซโล่พร้อมทั้งแต่งกลอนไว้อาลัยเพื่อสดุดีคุณงามความดีให้เด็กรุ่นน้องยึดถือเป็นตัวอย่างค่ะ
0: มีเรื่องของตำรวจออกมาแจงใบสั่งจราจรนะครับถ้ายังค้างอยู่ก็ไม่ได้ห้ามในการต่อภาษีแต่ว่าจะไม่ได้ตัวจริง งเท่านั้นเองนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดวันนี้ครับบอกว่าตำรวจแจ้งใบสั่งจราจรเปล่าห้ามต่อภาษีเตือนห้ามค้างค่าปรับจะไม่ได้ป้ายวงกลมบชน.ยืนยันมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่ง

0: จราจรค้างชำระกับกรมการขนส่งทางบกเริ่ม1สิงหาคมไม่ใช่ห้ามต่อภาษีประชาชนยังต่อภาษีได้ตามปกติแต่หากพบใบสั่งค้างชำระเกินกำหนดจะชะลอการจ่ายป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับยังไม่ได้สร้างกฎหมายใหม่แต่ทำพรบจราจรทางบกเพื่อสร้างวินัยจราจรลดการกระทำผิดซ้ำโดยมาตรการนี้บังคับใช้เฉพาะใบสั่งใหม่ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปเท่านั้นครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะติดตาม9ทันข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนี้ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
3: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมอภิชลลำเจียกและคุณพัฒน์ตระนัยเทศสุวรรณ
4: สวัสดีพี่โอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะ
3: ที่สดใส
4: สดใสเหลือเกินแต่ว่าข่าวสารนี่มันดูชวนจะ

0: เก่าศีรษะกันพอสมควรเพราะว่าในช่วง 2-3 วันไม่ใช่ช่วง 2-3 วันCPO คุณผู้ฟังผมว่าน่าจะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะเราเจอกับข่าวใหญ่ๆที่มันสะเทือนความรู้สึกของคนไทยเนี่ย
1: ครับ
0: แทบจะทั้งนั้นเลยนะพี่โอ
1: วัน
0: นี้พี่โอจะเริ่มด้วยเรื่องอะไรครับพี่
1: คือต้องวันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับข่าวการเมืองอาจจะน้อยสักนิดนึงนะฮะข่าวสังคมข่าวอาชญากรรมเนี่ยก็เยอะทีเดียวนะครับเริ่มต้นจากเหตุการณ์ล่าสุดก่อนแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ใครที่อยู่แถวซอยคู่บอล27นะครับบ้านเอื้ออาทรนะก็จ้องอกสั่นขวัญแขวนนะเพราะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาหลายนัดเหลือเกินผมเคยไปแถวๆนั้นบ้านเอื้ออาทรนะฮะที่คู่บอล27เนี่ยก็เป็นชุมชนใหญ่ครับเป็นชุมชนใหญ่แล้วก็โอ้ผู้คนคับข้างครับรถจอดกันแน่นเลยฮะตอนดึกๆเมื่อวานนี้เนี่ยก็เกิดเหตุระทึกครับตำรวจคอมานโดอะไรต่างๆมากันเต็มที่เลยฮะชาวบ้านก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแถวๆนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามันมีเหตุปิดล้อมครับเนื่องจากว่ามีคนร้ายนะครับมีคนร้ายเนี่ยอยู่ในห้องเช่า
0: uh-huh. อ
1: ยู่ตึกหนึ่ง
0: uh-huh.
1: นะครับอยู่ที่ห้องหนึ่งนะครับแล้วตำรวจเนี่ยด้วยความที่ปิดล้อมใช้เวลานานนะ4-5ทุ่มจนเหตุการณ์เนี่ยมันลากยาวไปถึงช่วง2-3น่ะ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นหลายชั่วโมงที่ตำรวจเขาปิดล้อมชาวบ้านเขาตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นมาด้วยก็กลัวกันใหญ
0: ่ครับ
1: ตำรวจเนี่ยเขาต้องขอความร่วมมือนะครับคือตื่นดึกเนี่ยจะนอนกันแล้วฮะเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยฮะต้องให้ชั้นนั้นทั้งชั้นนะลงมาก่อน
0: ครับ
1: ลงมาก่อนนะขอความร่วมมือทุกห้องก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นล่ะคนร้ายอยู่ที่ห้องข้างๆฉันเนี่ย
0: ล
1: ง
0: มาก่อน
1: แล้วเขาจะนอนกันด้วยนะฮะต้องลงมาก่อนนะฮะตำรวจก็ปิดล้อมทั้งคืนฮะทั้งคืนเลยแล้วก็จนตีสองนิดๆโดยประมาณเนี่ยฮะเสียงปืนสุดท้ายดังขึ้น2นัดครับ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไปในห้องในที่เกิดเหตุที่คนร้ายรายนี้อยู
0: ่
1: ก็ปรากฏว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยชื่อว่าบังซันครับบังซันเนี่ย อยู่กับแฟน
0: ครับ
1: นะครับบังซันเนี่ยก่อเหตุยิงตัวเองตอนแรกเนี่ยยังมีชีพจรอยู่นะครับหายใจรวยรินแล้วผมเห็นภาพตอนที่นำร่างของบังซันนี่อายุ23ปีนะนำร่างลงมาแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศิลแพทย์แถวๆนั้นแหละเสียชีวิตถามว่าบังซันเป็นใครแล้วเหตุการณ์นี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับถ้าเรายังจำกันได้เมื่อวานนี้ช่วงเย็นฮะที่วัดบึงทองหลาง
0: ใช
1: ่ที่วัดบึงทองหลางเนี่ยมันมีเหตุการณ์ยิงกันดีมเห็นวงจรปิดหรือยังท่านผู้ฟังเห็นวงจรปิดที่วัดบึงทองหลางหรือเปล่า
0: เห็นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวมากคือ
1: ภาพมันไกลๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ภาพมันไกลๆ
1: ภาพมันไกลๆแต่เสียงปืนนี่ดังชัดเจนดังหลายนัดเลยฮะโอ้เป็น10นัดแล้วฮะ
0: คือตอนนั้นมันเป็นงานสวดพระอภิธรรมนะ
1: ใช่ครับ
0: เออใช่แล้วอยู่ๆเนี่ยใครจะไปคิดล่ะครับว่าในวัดในงานศพเนี่ยโอ้โหมันจะมีเสียงปืน
1: อย่าง
0: ก
1: ัน
0: ในหนังนะฮะด
1: ัง
0: ตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามกันเลยเนี่ยฮะ
1: ก็ต้องเล่าจากเหตุการณ์ที่ผมเล่าไปสักครู่นี่ฮะบังซันกับแฟนสาวแฟนเนี่ยอายุ15เองนะฮะมาเช่าห้องอยู่ที่เอื้ออาทรในซอยคูบอล27นะครับสรุปว่าบังซันเนี่ยเสียชีวิตย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นฮะเช่นเมื่อวานเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะวัดบึงทองหลางเนี่ยมีงานสวดพระอภิธรรมหญิงสาวรายหนึ่งครับหญิงสาวรายนี้เนี่ยเสียชีวิตยังไงเสียชีวิตเพราะถูกแฟนครับแฟนทำปืนลั่นใส่ข่าวมาอย่างนั้นนะฮะแฟนของหญิงสาวรายนี้เนี่ยชื่อว่านายเกียร์
0: คร
1: ับ นายเกียร์เนี่ยอายุ27ปีนายเกียร์เนี่ยเป็นเจ้าของอู่รถนะครับแล้วก็เมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยนายเกียร์เนี่ยทำปืนลั่นใส่ในนางแพมครับนางสาวแพมคร
0: ับ
1: นางสาวแพมซึ่งเป็นแฟนตัวเองเนี่ยนะครับเสียชีวิตแล้วงานศพวันนี้ที่วัดบึงทองหลางก็คืองานศพของแพมแพมเนี่ยมีการสวดพระอภิธรรมเกียร์เนี่ยทำปืนลั่นใส่ไปก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จับกุมตัวได้นะครับ
0: ถูกดำเนินคดีไปละ
1: ดำเนินคดี ไปอยู่แถวสน.โชคชัยนะครับก็ถูกคุมขังถูกอะไรกันไปก็ต่อสู้กันทางคดีครับ แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกม
0: า
1: เกียร์เนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาปุ๊บพุ่งมาที่งานศพครับเพื่อตั้งใจมาขอขมาแพมที่ตัวเองทำปืนลั่นใส่ข่าวว่าทำปืนลั่นใส่นะ
0: ตามข่าวนะ
1: ตามข่าวนะครับก็มาขอขมาแล้วระหว่างที่อยู่ในงานศพเกียร์ที่อยู่ในงานศพเนี่ยซันและแฟนสาวอายุ15ปีเนี่ยก็เดินทางมาร่วมงานเพราะอะไรเพราะว่าแฟนสาวของซันเนี่ยสนิทสนมกับ

0: แซมผู้เสียชีวิตนะครับแล้วซันก็มาด้วยก็รู้จักกันก็รู้จักกันแล้วมาเนี่ยพอมาเห็นเกียร์ที่อยู่ในงานศพเอ้าทำไมคุณมานั่งลอยตาลอยหน้าลอยตาอยู่ล่ะคุณทำปืนลั่นหรือว่าคุณก่อเหตุยิงแฟนตัวเองหรือเปล่าคือซันไม่เข้าใจว่านี่คือปืนลั่นซันยังคิดว่าสาเหตุที่เกียร์ทำปืนลั่นใส่นี่คือการตั้งใจนี่คือความตั้งใจจึงรู้สึกโกรธแค้น
1: เ
0: พราะว่าซันกับแฟนเนี่ยก็สนิทสนมกับ
1: แพ
0: มผู้เสียชีวิตนะครับก็เลยโกรธที่ว่าเอ้าเกียร์มาอยู่ในงานศพได้ยังไงทำไมถึงไม่ติดคุกคุณยิงแฟนตัวเองนี
1: ่
0: ก็ทะเลาะกัน
1: มันมีการด่าต่อว่าด่าทอกัน
0: ต่อว่าม ีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน
1: คือ
0: เกียร์เนี่ยด้วยความสำนึกนะฮะถ้าเป็นอย่างที่พูดจริงว่าเขาทำปืนลั่นใส่เนี่ยตั้งใจมาขอขม
1: า
0: ตั้งใจมาขอขมาและยอมรับผิดว่าการไปตามกระบวนกฎหมายเพียงแต่ว่าซันกับแฟนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่ทำปืนลั่นใส่หรือความเข้าใจก็คือคุณยิงแฟนตัวเองทำไมถึงไม่ติดคุก
1: คือแทนที่จะเข้าไปรับโทษในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยค
0: ือ
1: พูดง่ายๆคือต้องติดคุกอ่ะ
0: ต้องติดคุก
1: คุณกลับมาเดินอยู่ในงานศพ
0: มาที่งาน
1: ได้อย่างไร
0: แต่ระหว่างที่ซันและแฟนเนี่ยเข้าไปต่อว่าต่อขานเกียร์เนี่ยเกียร์ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะถึงขั้นมีเรื่องราวทะเลาะกันแล้วก็คงจะต้องมีการลงไม้ลงมือเถียงกัน
1: อ
0: ่ะเถียงกัน
1: อ
0: ่ะเกียร์ก็ยอมรับสภาพนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นมาด้วยความสำนึกผิดอ่ะแต่ว่าซันไม่ได้คิดอย่างนั้นซันคิดว่าเกียร์เนี่ยตั้งใจยิงแฟนตัวเองหรือไม่อย่างไรไม่ทราบแหละก็เหตุที่เราวิวาทกันสุดท้ายแล้วเนี่ยซันเนี่ยก็โมโหอีท่าไหนไม่รู้แหละจึงชักปืนยิงใส่เกียร์เสียชีวิตแล้วยิงเนี่ยแล้วยิงช่วงแรกยิงเข้าไปตามลำตัวโหหลายที่หลายจุดเลยนะฮะข่าวตามข่าวเนี่ยเขาว่าตอนแรกเนี่ยเกียร์เนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะแล้วแฟนของซันที่ไปด้วยกันอายุ15เนี่ยเห็นว่าเกียร์เนี่ยเห็นว่าเกียร์ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยไปบอกซันว่ายังไม่เสียชีวิตปรากฏว่าซันเนี่ยหันไปยิงซ้ำเกียร์ที่นอนนิ่งอยู่เนี่ยนะยิงใส่ศีรษะอีก1นัดแล้วก็หลบหนีไปแล้วก็หลบหนีไปนี่ช่วงเย็นเหตุการณ์ก็ระทึกแล้วนะโอ้ตอนนั้นมีวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้แล้วคนเห็นเหตุการณ์ทั้งงานศพอ่ะ
1: ใช
0: ่แล้วมีคนโดนลูกหลงจะโดนลูกหลงหรือตั้งใจยิงไม่รู้อีก2คน
1: 2คน
0: บาดเจ็บที่ขาอีก2คนนะครับเป็นคนในงานเนี่ยนะครับหลังจากที่ซันเนี่ยมีภาพวงจรปิดจับไว้ได้เลยก่อเหตุไปที่วัดปึงทองหลังช่วงเย็นตำรวจเขาก็ไปสืบดูครับว่าซันเนี่ยแหละครับมาหลบหนีที่บ้านเอื้ออาทรจนตำรวจตามมาจะจับจนต้องปิดล้อมเกลี้ยกล่อมแล้วนายซันเนี่ยก่อนที่จะจบชีวิตตัวเองเนี่ยไลฟ์สดนะครับผมไปดูไลฟ์สดแล้วเนี่ยก็ดูดพอร์ตเคอยู่ในห้องกับแฟนสาววัย15เนี่ยนะครับ2คนเนี่ยท่าทางอาการเนี่ยก็เมาพอร์ตเคอ่ะคือดูจากการพูดจาในไลฟ์สดแล้วก็รู้เลยว่าก็สติสัมปชัญญะแต่ว่าตำรวจเขาก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวนะ
1: ครับ
0: นายซันเนี่ยก็พูดดีนะเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวขอดูดบุหรี่อีกสักตัวครับเดี๋ยวรับทราบครับเจ้านาย
1: ครับ
0: ก็มีการตอบโต้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขากำลังล้อมอยู่อ่ะเกลี้ยกล่อมอยู่อ่ะเขาอยากมาจับเป็นอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันมีเสียงปืนดังขึ้นมาก่อนหน้านี้อีกหลายนัดคนแถวนั้นเขาบอกว่าโอ้ก่อนหน้านี้แหละเสียงปืนแถวเนี้ยมันก็มีเสียงอยู่บ่อยในชุมชนแถวๆนั้นล่ะเขาก็หวาดผวากันสุดท้ายแล้วเนี่ยตีสองกว่าก็มีเสียงดังขึ้น2นัดก็เป็นเสียงที่เกิดจากนายซันเนี่ยรับผิดชีพตัวเองแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเรื่องราวเมื่อคืนก็เป็นอย่างที่ทราบเนี่ยเป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับ
1: ฟังแล้วมันดู
0: เป็นไง
1: โหดร้ายนะ
0: ดู
1: โหดร้ายมาก
0: คือคนแถวนั้นเขาก็ตกใจกัน
1: ครับ
0: เขาก็ตกใจกันแล้วก็มีเรื่องปืนมาเกี่ยวข้องอีกด้วยนะว
1: ่
0: าปืนมาจากไหนนะครับก็เนี่ยแหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นชาวบ้านก็เขาเคลียร์พื้นที่ตีสองครึ่งอ่ะเพราะว่าเขากลัวไงว่าเหตุมันสงบหรือยังคนจะเข้าไปนอนที่บ้านก็ไม่กล้าก็สรุปว่าเหตุการณ์เนี่ยจบลงด้วยดีก็ชาวบ้านก็ได้กลับไปหลับพักผ่อนไปพ
1: ัก
0: ผ่อนตั้งแต่ช่วงราวตีสองครึ่งที่ผ่านมาท
1: ่าน
0: ผบ.ชน.ท่านสยามบุญสมท่านลงพื้นที่ได้ตัวเองเลยนะ
1: ก็คือตามรายงานข่าวก็คือก่อนที่บังซันเนี่ยคนที่ก่อเหตุเนี่ยไปยิงในเกียร์เนี่ย
0: ครับ
1: ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตนะ
0: ยัง
1: ยังมีชีพจรอยู่แล้วก็ไปเสียชีวิต
0: ที่โรงพยาบาล
1: ตอนนี้ก็เชิญตัวแฟนสาววัย15ปีเนี่ยรวมทั้งบรรดาเพื่อนสนิทแล้วก็ญาติ
0: ค
1: นที
0: ่อ
1: ย
0: ู่
1: ใน
0: เหตุการ
1: ณ์ไปสอบปากคำว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทั้ง2ครอบครัวที่ต้องมาเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วย
0: ระหว่างที่ไลฟ์

0: เนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยก็มีเพื่อนๆของบางซันเนี่ยเข้ามาพูดคุยนะรับโทรศัพท์ผมหน่อยแล้วก็มีการคือพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่สุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจปิดชีพตัวเองนะครับอืมนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อคืนนี
1: ้ดุเดือดกันจริงๆคุณผู้ชมครับ
0: ก็
1: อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะ
0: เป็นเรื่องใหญ่คือข่าวนี้เนี่ยข่าวสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปมันมาพร้อมกับข่าว

0: ทราบเนาะ
1: แล้วเมื่อคืนนี้เอาเรื่องน้องหนุนนิดนึงก่อนนะครับ
0: ก็
1: คือน้องเขาก็พี่ชายก็แจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยทำเรื่องเอกสารอะไรแล้วร่างของหนุนเนี่ยก็อาจจะกลับมาที่ประเทศเรานะครับแต่ว่าก็ยังเป็นปริศนาว่าหลังจากที่ไปท่องเที่ยวแล้วติดต่อไม่ได้แล้วไปพบเสียชีวิตในห้องพักคือสถานทูตบอกว่าทรัพย์สินยังอยู
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นการชิงทรัพย์อะไรเนี่ยก็คงจะ
0: ตัดทิ้งไปอาจจะพักไว้ก่อน
1: ก็สถานทูตเนี่ยพยายามบอกว่าทรัพย์สินยังอยู
0: ่
1: แต่ว่าก็ไม่ได้ลงรายละเอียดขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการเพราะฉะนั้นที่เราอนุมานว่าจะถูกลักวิ่งชิงปล้นหรือเปล่าอันนั้นก็ดูจะขัดแย้งกับไอ้ทรัพย์สินยังอยู่อ
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นจะเสียชีวิตจากอะไรเพราะมันมีผลเรื่องการประกันด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าน้องทำประกันการเดินทางไว้วงเงินประมาณ5ล้านบาทคือมันจะครอบคลุมในส่วนของอุ
1: บ
0: ั
1: ติเหตุ
0: แล้วก็พวกลักวิ่งชิงปล้นอะไรเงี้ย
1: ถ้าเหตุฆาตกรรมเนี่ย
0: อาชญากรรมอะไร
1: อาชญากรรมอะไรเนี่ยได้แต่ว่าถ้าเป็นโรคประจำตัวเนี่ย
0: ไม่ได้ไง
1: มันจะไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องประกันที่ทำไว้แต่ว่าบริษัทประกันเขาก็รับผิดชอบเรื่องการค่าจัดการส่งร่างมาที่เมืองไทยเนี่ยเขาดูแลอยู่
0: ก็อีกหนึ่งประเด็นที่ผมว่าหลายคนก็ยังคงสงสัยก็อยากจะหาคำตอบเพราะว่าความชัดเจนเรื่องนี้มันยังไม่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่น้องเสียชีวิตเนี่ยทางการจอร์เจียได้มีการประสานมาที่สถานทูตไทยกันเวลาไหนกันแน
1: ่ใช
0: ่บางกระแสก็บอกว่าอ่ะได้มีการประสานไปแล้วนะหลังจากที่พบร่างของน้องตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาบางกระแสก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้ติดต่อไม่ได้ประสานกันมาเลยบางกระแสก็บอกว่าประสานมาวันที่19
1: ครับ
0: อ่ะนี่เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อน
1: สถานทูตเขาก็ออกมาบอกไงว่าเขาก็แจ้งไงว่าได้รับการติดต่อเนี่ยเมื่อไหร่แต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับพอคือไทม์ไลน์ในการเสียชีวิตก็ต้องรออย่างเป็นทางการเนาะก็ต้องรออย่างเป็นทางการคือตอนแรกเนี่ย ข่าวนี้เนี่ยเราก็ภาวนาให้น้องอ่ะที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็น้องก็จากไปก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณย่าด้วยนะครับตอนนี้สื่อหลายช่องตอนแรกๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปเกาะติดในพื้นที่ในการทำงานนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยให้คุณย่าเนี่ยได้มีโอกาสพักผ่อนนะครับเพราะว่าสื่อรุมเยอะแต่ว่าอ่ะเราเข้าใจเน
0: า
1: ะก็ต้องทำหน้าที่ของเขา
0: เป็นการทำงานนะเน
1: า
0: ะ
1: เป็นการทำงานแต่ว่าตอนนี้ก็ให้คุณย่าได้มีโอกาสพักเพราะว่าก็เป็นผู้สูญเสียด้วยย่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วน้องอ่ะกตัญญูเนาะน้องเนี่ยเป็นต้นแบบของเด็กที่คือบ้านฐานะทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยอะไร
0: ใช้คำว่ายากจนเลยดีกว่า
1: ใช้คำว่ายากจน
0: ใช้คำนี้ได้เลยครับ
1: ต่อสู้ชีวิตได้ทุนเรียนที่จุฬาใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
1: จนทำให้ตัวเองเนี่ยสร้างแวลูด้วยการเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวจนแล้วไปคนเดียวใช่ไหม
0: ใช่ไปคนเดียว
1: ไปคนเดียว
0: ถ่าย
1: เคยดูคลิปเขาไหมผมเนี่ยไม่เคยด
0: ู
1: นะ
0: ผมบอกตรงนะผมเนี่ยเพิ่งจะมารู้จักน้องหลุนเนี่ยตอนที่เป็นข่าวนี่เองตั้งแต่ข่าวตอนช่วงต้นสัปดาห์ที่ว่ายูทูบเบอร์ก็ชื่อว่าน้องหลุนเนี่ยหายตัวไปเราก็ไปตามดูประวัติเฮ้ยน้องคนนี้มันเด็กดีมากเลยเป็นเด็กใฝ่ดีประวัติดี
1: ครับ
0: แล้วถ้าจะต้องหายไปเนี่ยเราก็ภาวนาเหมือนที่พี่โอบอกก็คือขอให้ไปอยู่ในจุดที่มันอับสัญญาณแล้วกันใช่เพราะว่าไอ้จุดอย่างที่คนที่ติดตามน้องเนี่ยถ้าหากได้ดูการเดินทางของน้องผ่านช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงหรือว่าบ้านฟ้าอะไรเงี้ยที่เอามาลงคลิปเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: เขามักจะไปในสถานที่ที่ผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นอันซีนแล้วกันสถานที่ที่คนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนึกถึงที่จะไปเป็นสถานที่ไปค่อนข้างจะยากกฎระเบียบอะไรก็ค่อนข้างจะเยอะผมเพิ่งดูไอ้ตอนที่น้องไปเมื่อวานนี่เองย้อนกลับไปดูเติร์กเมนิสถาน
1: เป็นไงครับ
0: อยู่ๆอ่ะระหว่างที่เดินทางเข้าไปเนี่ยถูกทางการของเติร์กเมนิสถานเนี่ยไล่ให้ออกจากประเทศด่วนที่สุดอะไรเงี้ยไปในจุดที่แบบออกจากเติร์กเมนิสถานกว่าจะข้ามไปในพื้นที่ของชายแดนคาซัคสถานเนี่ยออกมาตั้งแต่ตอน 4-5 โมงกว่าจะไปถึงชายแดนก็ประมาณสักเที่ยงคืนจากเที่ยงคืนก็ต้องไปลุ้นโบกแท็กซี่ที่เป็นแท็กซี่เถื่อนอะไรเงี้ยกว่าจะไปถึง อะไรนะคาซัคสถานเนี่ยก็ตี2กว่าโอ้มันไปเป็นสถานที่ที่แบบน้องเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนกล้า
1: เป็นกล้าเลยนะต้องใช้ความกล้าเลยนะ
0: อีกอย่างนะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการที่จะนำเสนอมากด้วยความที่แบบว่า ดูไม่ปลอมอ่ะพี่โอ๊
1: ะดูไม่ปลอม
0: ดูไม่ปลอม
1: ดูจริงใ
0: จดูจริงใจในการที่จะนำเสน
1: อ
0: ข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยดูไม่ประดิษฐ์ดี
1: ดูไม่ประดิษฐ์ดูไม่ประดิษฐ์
0: มันก็เลยดูแบบ
1: เป็นคอนเทนต์ที่ดูเรียว
0: เข้าถึงแล้วก็

0: ทัชใจคนได้ง่ายม
1: าก อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนชอบ
0: ใช่ใช่ก็ไม่แปลกใจนะที่มีคนติดตามเนี่ยอย่างใน Facebook เนี่ยของ
2: ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะหลังจากมีข่าวเนี่ย
0: ก่อนที่แบบว่าจะมีข่าวโคมใหญ่ๆเนี่ย2ล้าน6ใน YouTube 900,000 กว่าแต่ว่าหลังจากที่เป็นข่าวมันก็ขยับขึ้นไปค่อนข้างจะเยอะ YouTube ก็คนซับล้านกว่าเข้าไปแล้ว Facebook ก็น่าจะมีเหยียบๆ3ล้านไปแล้วฮะพี่โอฮะ
1: ครับ
0: นั่นแหละนั่นแหละก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอการนำร่างของน้องกลับเข้ามาแต่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็มีเอกชนมีประกันมีทางด้านของบรรดามิตรรักแฟนคลับเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตกันอยู่อย่างเต็มที่อยู่แล้วอันนี้ก็ส่วนของน้องฮารุนเนี่ยนะฮะ
1: ก็ต้องรออย่างเป็นทางการสำหรับสาเหตุการเสียชีวิต
0: ใช่ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะรู้จริงๆแล้วระหว่างที่รอข่าวการนำร่างของน้องกลับมามันก็มีดราม่าเยอะแยะมากมายนะผมขอแตะนิดนึงแล้วกันก็มันจะมีคนในโลกโซเชียลเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอ๊ะมันอยู่เฉยๆชีวิตมันดูสงบกันมากหรืออย่างไรก็ไม่ทราบก็มีคนคนหนึ่งที่เป็นนายตำรวจนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนดังอะไรขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยก็มีคนมาเปิดประเด็นว่ามันน่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะที่อุตส่าห์ได้ทุนไปเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์คณะที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหใฝ่ฝันอยากจะไปเรียนแต่ว่าพอจบมาเนี่ย4ปีเนี่ยทุนฟรี4ปีด้วยทำไมคุณถึงไม่ไปประกอบอาชีพที่มันตรงกับสายงานของคุณนั่นแหละแล้วคุณก็มาอ้างว่าอยากจะไปเปิดโลกอะไรอย่างนี
1: ้
0: ด้วยการไปเป็นยูทู
1: บ
0: เบอร์โอ้โหประเด็นนี้พอถูกนำเสนอออกไปผ่านโลกโซเชียลโอ้โหเสียงนี่มันก
1: ็อึ้งใช่ไหม
0: อึ้งบางส่วนก็อาจจะมีเห็นด้วยอันนี้เราก็ไม่เถียงมันก็มีคนที่เห็นด้วยกับพ่อหนุ่มคนนี้ที่ไปโพสต์แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปในเชิงต่อว่าด่าทอจนกระทั่งทางด้านของอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็ออกมาตอบในประเด็นนี้ว่าไอ้การที่ไปโพสต์แบบนี้ชุดความคิดแบบนี้มันดูตื้นเขินกับคำว่าทุนการศึกษามากมองโลกค่อนข้างจะแค
1: บ
0: คือถ้ามองในแง่มุมจริงๆเนี่ยที่จุฬาเนี่ยให้ทุนไปเนี่ยคือเขาเป็นการไม่ได้เป็นการให้ทุนการศึกษาแต่ทุนนี้มันเหมือนเป็นการให้ทุนชีวิต
1: ใช่นี่คำนี้ดี
0: คำนี้ดีมากเลย
1: ใช่คร
0: ับเป็นการให้ทุนชีวิตครับไปต่อยอดสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตัวเองไปเปิดโลกต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะนำความรู้นำประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้เนี่ยมาดูแลตัวเองมาดูแลครอบครัวและมาดูแลพัฒนาสังคม
1: คือได้ทุนไปแล้วเนี่ยคุณจะไปประกอบอาชีพอะไรตามที่คุณเรียนมา
0: ก็สุดแล้วแต่คุณ
1: ก็แล้วแต่หรือคุณมีช่องทางมีโอกาสอื่นๆเราอย่าไปยึดติดว่าเราจบด้านนี้มาเราต้องทำอย่างนี้
0: ต้องทำงานนี้ใช่
1: คนเป็นหมอจบหมอมาอุ้ยทำไมไม่เป็นหมอล่ะไปเป็นรัฐมนตรีก็เยอะนะไปเป็น
0: ก็มีไม่ว่ากัน
1: ไปเป็นประธานกสทช.มีนะก็เป็นหมอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจบอะไรมาก็อาจจะทำอาชีพอื่นได้ฮะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่บางทีเราก็ต้องมองให้มันรอบด้านแล้วก็เปิดรับความคิดเห็นคนอื่นแต่ว่าคุณคิดอย่างนั้นก็ถูกครับค
0: ุ
1: ณถ้ามองเป็นอย่างนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่มองได้แต่ว่าถ้ามองให้มันกว้างขึ้น ชีวิตเราจะต้องไปต่อจะทางไหนก็แล้วแต่
0: เปิดมุมมองให้มันกว้างขึ้นว่าโลกใบนี้จริงๆมันมีอะไรเยอะกว่านั้น
1: มันมีอะไรเยอะกว่านั้น
0: ใช่ใช
1: ่การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับ70 80ก็ยังไปเรียนกันเลยครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครอย่าน้ำเต็มแก้วใช่ไหมล่ะชีวิตเรามันก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอด
0: ถูกคือถ้าหาดูคลิปของน้องนะใน YouTube เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนที่โพสต์เนี่ยเคยดูคลิปของน้องหรือเปล่
1: า
0: คือน้องเขาก็เอาประเด็นเรื่องของรัฐศาสตร์เนี่ยมาจับเหมือนกันนะในบางประเทศบางจุดที่เขาไปเนี่ยเขาก็เอามาวิเคราะห์อยู่เหมือนกันว่าเรื่องของการปกครอง
1: เร
0: ื่องของรูปแบบการดูแลคนในพื้นที่เขาใช้รูปแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นกันไป
1: ก็
0: มี
1: ความก้าวหน้าในชีวิตนะฮะแต่ว่าก้าวหน้าไปเวลาจะไปสอบอะไรก็อย่าโกงแล้วกันนะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ไหนก็เอาสักหน่อย
0: คือจ่ายเงินไปโกงแล้วเนี่ยคุณก็อย่าไปกู้เงินไปยืมเงินมาเพื่อที่จะแก้ให้ตัวเองไม่โกงอีกโ
1: อ้
0: โหมันโกงซ้ำโกงซ้อน
1: ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเหลือเวลาอีกนิดหน่อยเนี่ยผมขอแตะเรื่องการความคืบหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวข่าวอื่นมันแรงมาแล้วก็เรื่องนี้จะเงียบไป
0: ใช่ใช
1: ่ความคืบหน้าเรื่องการโกงสอบเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ไม่อยากให้เงียบไม่อยาก
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะลืมไปแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีหมายเรียกหมายเรียกให้มารายงานตัวตำรวจเนี่ยทางตำรวจคดีอาญาเน
0: า
1: ะก็ปรากฏว่าทางผอ.

0: รับทดสอบของทางมสว.ก็ไปรายงานตัวแล้วแล้วก็อธิบดีสท.ที่ถูกเด้งไปน่ะนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมารายงานตัวแล้วก็ออกหมายจะเป็นหมายเขาเรียกหมายจับหรือออกเป็นหมายจับหรือยังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นหมายจับหรือหมายเรียกนะแต่ว่าก็คนที่อยู่ในบ้านที่แก้คะแนนอะไรต่างๆเนี่ยก็โดนกันหมดแต่จริงๆผมว่ามันช้าไปปะ
1: ช้าเพราะว่า
0: จัดตามกินเดือนแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเห็นข่าวนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน
0: เราเห็นคลิปที่เข้าไปแก้กันเนี่ยแล้วใส่ชุดข้าราชการไปแก้ด้วยเนี่ยแต่กว่าจะออกหมายจับเนี่ย
1: เป็นขบวนการนะต้อง
0: เป็นเดือนนะ
1: ผ่านมาประมาณเดือนนึงอะพี่โอคือตั้งแต่วันที่24 มิถุนายน
0: มันก็เดือนกว่าแล้วสิ
1: แล้วก็เรื่องเนี่ยมันแรงมาโดยตลอด
0: เออ
1: โหมันมีการเทคแอคชั่นจากหน่วยงานต่างๆดี
0: เอสไอท่านนายกก็ลงมา
1: โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงมาดูเองแต่ว่ากว่าจะเรียกมีออกหมายเรียกเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ย
0: ครับ
1: ผ่านมาเดือนนึง
0: ผ่านมาเดือนนึง
1: ใช่
0: ต
1: อน1เดือนเนี่ยยังไม่มีการเรียกทั้ง11คนที่เห็นในบ้านจังหวัดนนทบุรีเลยนะ
0: ที่คือความผิดมันเห็นซึ่งหน้าเนี่ยว่าแก้คะแนนอยู่เนี่ยแต่กว่าจะออกหมายเป็นหมายจับหมายอะไรเนี่ยนะ
1: ชัดกว่านี้คืออะไร
0: เดือนกว่าใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่ออกหมายจับไปอ่ะก็พออะไรนะพิชิตอะไรใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ะไรเคยอยู่ในเบื้องหลังไง
1: จ่าพิชิตจ่าพิชิต
0: แต่คนที่อยู่ในบ้านที่แก้คะแนนเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเร็วกว่านั้นหรือว่าสืบสวนกันนานอะไรขนาดนั้นและตอนนี้เนี่ยข่าวที่บอกว่า3,000กว่าคนเกือบ 4,000 คนที่อยู่ในบัญชีที่จะต้องโดนโละเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการประชุมเพื่อจะลงมติถอดเปลี่ยนรายชื่อเนาะ
1: ครับ
0: ถอดคือให้ออกจากราชการน่ะสำหรับคนที่สอบติดบรรจุไปแล้วอ่ะก็ยังนะก็เลื่อนมานะวันนั้นมีประกาศเลื่อนมานะว่ายังไม่ได้มีการลงมติอย่างเป็นทางการนะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอำนาจหน้าที่ของทางสถ.หรือเปล่าที่จะไปถอดการบรรจุตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความรอบคอบเขาก็ต้องไปทำให้มันถูกกฎหมายเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวทำไปเนี่ยโอ้โหคนที่ถูกถอดออกไปเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกฎหมายเขาก็ดูอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นอำนาจของทางสถ.หรือเปล่าที่วันนั้นเนี่ยประชุมกันแล้วจะมีการประชุมจากสถ.กลางเนี่ยนะเพื่อที่จะลงมติถอนชื่อทั้ง 3,000 กว่ารายชื
1: ่อ
0: ที่บรรจุไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาบรรจุไปตั้งแต่มีนานะ
1: ถูก
0: มีนานะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขายังรับราชการอยู่นะ
1: ใช่ก็รับเงินเดือนกันอยู
0: ่ยังแขวนอยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยบางเพจเนี่ยเขาก็เอารายชื่อมาเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะแล้วรู้แล้ว
1: และไอ้เพจที่ว่าก็คือยังนำเสนออย่างต่อเนื่องด้วย
0: ต่อเนื่องยังต่อเนื่องเห็นรายชื่อแล้วนะตอนแรกที่นักข่าวถามว่าทางสถ.เนี่ยจะประกาศรายชื่อออกมาหรือเปล่
1: า
0: ว่าใครบ้างที่ถูกถอดถ
1: ู
0: กโกงอะไรเนี่ยท่านอธิบดีท่านปลัดนะท่านปลัดอ๋อเดี๋ยวก็คงเดี๋ยวผมจะเป็นคนเปิดเองแต่ก็ยังไม่เปิด
1: ปรากฏ
0: ว่าเพจอะไรต่างๆเขาออกมาลงแล้ว
1: ปรากฏว่าเลื่อนการประชุมเลื่อนการประชุมจริงๆมันต้องเกิดขึ้นเมื่อตอนใช่23ครับ
0: 23กรกฎาคม
1: ใช
0: ่ดีเดย์เลยวันนั้น
1: แล้วก็เลื่อนมาเนี่ยจนกระทั่งเมื่อตอนช่วงของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์
0: ท่านรัฐมนตรีช่วย
1: มท.4 ที่รับหน้าที่ดูแลเรื่องนี้เพราะว่าเขาดูแลสถ.ไง
0: ดูกรมนี้อยู
1: ่ใช่ดูกรมนี้อยู่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์ที่จะถึงนี่แหละ
0: สัปดาห์ที่ถึงเนี่ย
1: สัปดาห์เนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้าเนี่ย
0: จะประชุม
1: จะมีการประชุมแล้วผู้สื่อข่าวก็ต้องถามย้ำเลยว่ามันจะมีความชัดเจนกันขนาดไหนเพราะสังคมคาดหวังกันเหลือเกินท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีความชัดเจนเพราะตอนนี้เอกสารหลักฐานข้อมูลมันค่อนข้างจะพร้
0: อม
1: แล้วก็มีความชัดเจนผู้สื่อข่าวก็ต้องถามย้ำมันจะถึงขั้นถอดถอนรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตเลยหรือไม
0: ่
1: ท่านตอบสั้นๆว่าใช่ครับเดี๋ยวรอติดตามพี่โอ ผมพูดได้แค่นี้ว่ารอติดตาม
0: รอคือ
1: รอติดตาม
0: เรื่องนี้ถ้ามีอัปเดตเราก็จะเอามาเสนอเรื่อยๆ
1: มันเรื่องใหญ่อะ
0: ไม่อยากให้เงียบ
1: ไม่อ
0: ยากให้
1: เงียบที่จะต้อง
0: แต่เดี๋ยวช่วงหน้าก็มาดูเรื่องใหญ่ที่ต้องคุยกันนะเรื่องในป๋องในธงเนี่ย
1: ป๋องในธงนี่แหละ
0: ถามว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนายกนี่ฉุนกริ้วเลยนายกอันทินลงไปดูในพื้นที
1: ่เมื่อวาน
0: ด้วย
1: ทิ้งภารกิจที่สุพรรณบุรี
0: มาที่นี่เลยมาที่ชลบุรีเลย
1: มุ่งหน้าไปที่ชลบุรี
0: ชลบุรี
1: ไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับท่านผบตร.เลยอ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันคร
1: ับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่อรินทราช26และตำรวจคอมมานโดระดมกำลังชุดสืบสวนปิดล้อมผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในวัดบึงทองหลางซ่อนตัวที่เอื้ออาทรคูบอน27พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าหลังนายนพรัตน์ใช้อาวุธปืนที่วัดบึงทองหลางชุดสืบสวนได้แกะรอยจนทราบว่าหนีมาซุกซ่อนที่ห้องพักแห่งหนึ่งซึ่งเป็นห้องของนายนพรัตน์เช่าอยู่กับแฟนจนกระทั่งเวลา 2:14 นาทีระหว่างที่ปิดล้อมได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดหน่วยอรินทราชจึงนำกำลังบุกเข้าไปภายในห้องและช่วยแฟนสาวของนายนพรัตน์ออกมาส่วนตัวนายนพรัตน์พบใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากยังพบชีพจรจากการเข้าตรวจสอบสามารถช่วยเหลือแฟนสาวออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนจะพบร่างของนายซันนอนจมกองเลือดมีบาดแผลรุนแรงที่บริเวณศีรษะจากการใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเพื่อหนีความผิดเจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปั๊มหัวใจและตรวจพบว่ายังมีชีพจรจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสำหรับสาเหตุสลดครั้งนี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งและความโกรธแค้นส่วนตัวโดยแฟนสาวของผู้ต้องหาเป็นเพื่อนสนิทกับภรรยาผู้เสียชีวิตโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดมีการโต้เถียงต่อว่ากันอย่างรุนแรงประกอบกับในซันมีความแค้นสะสมต่อผู้เสียชีวิตและภรรยาของตนเองจึงได้เตรียมอาวุธมาก่อเหตุยิงคู่กรณีที่วัดก่อนจะหลบหนีจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมาเบื้องต้นตำรวจสน.คณะยาวเชิญตัวแฟนสาวของผู้ต้องหารวมถึงญาติและเพื่อนสนิทที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนคดีตามกฎหมายและล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ก่อเหตุได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลสินแพทย์พลอยทะเลโต้กลับลิซ่าเป็นฝ่ายค้านไม่มีโอกาสเห็นความเป็นผู้นำนายกย้ำนายกไม่ได้แค่พูดติดตามงานใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโต้กลับนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนกรณีให้สัมภาษณ์ระบุว่าการปรับครม.หรือไม่ไม่สำคัญเทียบเท่ากับสิ่งที่ควรปรับมากที่สุดคือภาวะผู้นำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่นายอนุทินชาญวีรกูลได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงในฐานะผู้นำรัฐบาลเป็นผู้นำที่มีวุฒิภาวะสูงมุ่งแก้ปัญหาเพื่อประเทศและประชาชนอย่างต่อเนื่องเข้าใจว่านางสาวภคมลเป็นฝ่ายค้านไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลไม่มีโอกาสได้ฟังเวลานายกสั่งการในที่ประชุมเลยไม่มีโอกาสเห็นความเป็นผู้นำของนายกขอย้ำว่านายกไม่ได้แค่พูดติดตามงานอย่างใกล้ชิดไม่มีปัญหาไหนหรือข้อสั่งการใดที่ไม่ติดตามจะเห็นหลายๆครั้งที่ใช้เวลาว่างจากกำหนดงานแต่ละวันเรียกหน่วยงานต่างๆเข้ามารายงานความคืบหน้าส่วนกรณีที่นางสาวภคมลออกมาระบุครม.สัดส่วนลูกเทพขอยืนยันว่าไม่มีครม.สัดส่วนลูกเทพครม.รัฐบาลปัจจุบันล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทุกคนทำงานเต็มศักยภาพมุ่งแก้ปัญหาจริงจังโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนในการดำเนินงานของครม.ชุดปัจจุบัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ่ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบ

0: ระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเผยผลสำรวจนิดาโพเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจเรื่องเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่ทำการสำรวจระหว่าง 16-21 กรกฎาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสของประชาชนจากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าตัวอย่างร้อยละ 71.35 ระบุว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าโครงการเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้ารองลงมาร้อยละ 25.19 ระบุว่าไม่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 1.89 ระบุว่าเป็นร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าโครงการและร้อยละ 1.57 ระบุว่าเป็นทั้งบุคคลทั่วไปและร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าโครงการโดยผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส466หน่วยตัวอย่างร้อยละ 47.42 ระบุว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมื่อสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบุคคลทั่วไปและร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ของประชาชนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้พบว่าด้านการช่วยเพิ่มรายได้จากการค้าขายตัวอย่างร้อยละ 42.12 ระบุว่าช่วยได้มากรองลงมาร้อยละ 39.52 ระบุว่าค่อนข้างช่วยได้ท้ายที่สุดเมื่อถามว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เข้าโครงการเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลหลังจากได้รับผลประโยชน์จากการเข้าโครงการพบว่าตัวอย่างร้อยละ33ระบุว่ายังไม่แน่ใจจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ26ระบุว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล UN เตือนเอลนีโญรุนแรงนายแอนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นในขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกคาดการว่าเอลนีโญเริ่มจะส่งผลกระทบหนักตั้งแต่เดือนสิงหาคมและจะทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2569นี้ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นและรูปแบบฝนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากนายกูเตเรสยังวิพากษ์วิจารณ์ประเทศภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงส่งเสริมการใช้พลังงานฟอสซิลโดยชี้ว่าโลกกำลังร้อนเร็วกว่าความสามารถในการรับมือของมนุษย์และการพึ่งพาฟอสซิลยังสร้างความไม่มั่นคงทางพลังงานและวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ส สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์

0: กับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
2: 8นาฬิกา40นาทีนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูเรื่องธงกระป๋องเอาเรื่องที่เพิ่งจะสดสดร้อนร้อนเมื่อวานนี้กันก่อนดีเดย์กันไปนั่นก็คือเรื่องของ
3: ใบสั่ง
2: ใบสั่ง
3: มีกี่ใบนี่มีกี่ใบ
2: เดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นคนเลวคนช่วย
3: เอาดีๆมีกี่ใบ
2: เอาจริงนะไอ้ตรงแยกไอ้ตรงไอเนี่ยเดอะสตรีท
3: อ่
2: ะผมโดนบ่อยๆ
3: เขาได้เป็นใบหรือตำรวจมาหรือว่า
2: ส่งไปที่ส่งไปที่บ้านส่งไปที่คอนโดเลย
3: ส่งไปที่คอนโดเลยเหรอ
2: ส่งไปที่คอนโดเลยหลักฐานชัดมากเลย
3: เหรอเก็บไว้เยอะแล้วนะ
2: มีประมาณ4-5ใบ
3: ทำความผิด
2: ครับผม
3: วันไหนก่อนวันที่1หรือเปล่า
2: ก่อนวันที่1
3: อ๋อก่อนวันที่1รอด
2: ตอนนั้นใจตุ้มๆต่อมๆเลยเอ๊ะถ้า
3: ก่อนวันที่1รอด
2: ทะเบียนเนี่ยเอ๊ะมันยังไงว่าฉันยังไม่ได้จ่ายคือปรับอะไรอย่างเงี้ย
3: เออชุดความคิดเรากำลังพูดถึงเรื่องใบสั่งนะครับว่า
2: ใบสั่งครับ
3: ที่เจ้าหน้าที่เขามีทันวันนั้นน่ะผมเห็นข่าวคุณพิพัฒน์กับทางว่าที่ผบ.ตร.ท่านใหม
2: ่ใช
3: ่มั้ย
2: โหไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่โตเลย
3: นวลมา
2: คุณ
3: ไปเซ็น MOU เรื่องการเชื่อมข้อมูลระหว่างกรมขนส่งทางบกกับตำรวจ
2: ไม่แปลกใจเลยเนี่ยโหคนฟังก็บอกนักจัดหน้าใหม่คุณเบาได้คุณก็เบาจะได้อยู่กับเรากันไปนาน
3: วันนั้นแบบเป็นข่าวที่น่ายินดีของ2องค์กรนะประชาชนดูแล้วโอ้ตุ้มๆต่อมๆเลยโอ้ยร่วมมือกันแล้ว
2: 2องค์กรเนี่ยคือเขาเคยพูดคุยกันมานะอยู่พักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องพูดกันตรงๆแบบเนี้ย
3: คือย้อนกลับไป
2: ดูข่าวได้ย้อนข่าวเก่าๆ
3: ย้อนกลับไปเนี่ยสมัยก่อนนู่นเลยนะพอมีใบสั่งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในใบสั่งมันจะมีเข้าระบบคอมพิวเตอร์แล้วมีติ๊กอะไรเงี้ยเน
2: า
3: ะ
2: มีการลิงก์ไปยังกรมการขนส่งหลังจากนี้ถ้าหากคุณจะไปต่อทะเบียนไปต่อภาษีไปต่ออะไรต่อมีอะไรเนี่ยคุณก็จะต่อไม่ได้เพราะคุณมีใบสั่งค้างอยู
3: ่คือเป็นชุดความคิดที่แบบสมัยก่อนเราคิดกันอย่างนั้นเนาะ
2: ใช
3: ่โอ้แล้วพอเราโดนเยอะๆแล้วมีบางคนไม่จ่ายมีบางคนไม่จ่ายผมก็เคยแล้วไม่จ่ายด้วยนะฮะผมไม่จ่ายเอ๊ะแล้วเวลาเราไปต่อภาษีเอ้าก็ต่อได้นี
2: ่
3: แล้วหลายคนก็คงจะพออ่ะก็ต่อได้นี
2: ่
3: ก็เอ้าไหนบอกเชื่อมข้อมูลกันแล้วซึ่งสมัยก่อน
2: อ
3: ่ะเราเชื่อมไม่เชื่อมไม่รู้แหละแต่ว่าพอเราต่อได้เราก็ย่ามใจไงประชาชนก็ย่ามใจก็ยังทำความผิดก็ส่งมาก็ส่งมาก็ส่งมาก็ว่ากันไป
2: เดี๋ยวก็จ่ายอะไรเงี้ยถึงขั้นเมื่อสักปีที่ผ่านมามีการนั่งไล่เช็คกันเลยเพราะว่าใกล้จะถึงปีที่ต่อทะเบียน
3: เขามีเว็บให้เช็ค
2: ไปดูเว็บเช็คเลยว่าไอ้คุณมีใบสั่งอยู่กี่ใบคนหนึ่ง 4,000 5,000 3,000 2,000 ต้องไปจ่ายก่อนที่จะไปต่อทะเบียนปรากฏว่าเออก็มันยังต่อได้
3: คือเขามีการฟ้องร้องกัน
2: ใช่
3: คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพออ่ะชุดความคิดย้อนกลับไปเนี่ยไอ้เชื่อมข้อมูลไม่เชื่อมก็ยังต่อกันได้เข้าไปแต่เขาก็มีการทำ MOU แล้วเขาก็มีการเชื่อมข้อมูลกันจริงๆท
2: ี
3: นี้มีคนไปฟ้องศาลมีคนไปฟ้องศาลว่าเอ้ยกระบวนการน่ะมันผิดแล้วปรากฏว่าศาลท่านตัดสินมาว่าไอ้การเชื่อมข้อมูลไอ้การจ่ายอย่างเงี้ยมันผิดจริง
2: ครับ
3: อ่ะทีนี้พอศาลตัดสินมาอย่างนี้เนี่ยประชาชนเขาไปฟ้องเนี่ยก็เลยทำให้2หน่วยงานถอยกรูดแล้วก็มีช่วงเว้นวรรคไป
2: ครับ
3: ว่าไปทำกฎหมายให้เรียบร้อยขั้นตอนเนี่ยผมเข้าใจว่ากระบวนการในการส่งใบสั่งมันจะต้องส่งไปที่บ้านเป็นกระดาษศาลท่านที่ท่านตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเพราะว่ากระบวนการมันไม่ถูกต้องเพียงแต่ว่าไม่ใช่บอกหมายความว่าคุณทำผิดแล้วคุณจะถูกนะผมไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่กระบวนการส่งเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่นิดนึงในเรื่องกระบวนการเขาก็เลยไปปรับตำรวจเขาก็ไปปรับให้มันถูกต้องกับกรมขนส่งเนี่ยครับจนล่าสุดเนี่ยก่อนจะถึงวันที่1เนี่ยเขาก็ไปเซ็น MOU กันอีกครั้งที่ผมบอกนะ MOU รอบนี้เนี่ยเขาก็ดีเดย์ว่าหลังจากที่คุณทำความผิดตั้งแต่วันที่1คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปเนี่ย

0: แล้วคุณยังไม่ไปจ่ายทีนี้ถามว่าคุณจะไปต่อภาษีได้ไหมต่อได
1: ้ต่อได
0: ้เขาให้คุณไปต่อได้แต่เขาจะไม่ให้ป้ายภาษีฉบับจริงคุณ
1: คือป้ายวงกลมอ
0: ่
1: ะ
0: เขาจะไม่ให
1: ้
0: เขาจะออกได้เพียงเอกสารหลักฐานชั่วคราวซึ่งหลักฐานตัวนี้มีอายุ30วัน
1: ครับ
0: ถ้าตำรวจเนี่ยคุณเจอตำรวจด่านตำรวจเดี๋ยวนี้เขาดูนะเขาจะดูทะเบียนเขาจะดูทะเบียนว่าคุณเนี่ยจดทะเบียนต่อภาษีหรือยัง
1: ครับ
0: คุณถ้าคุณไม่มีป้ายวงกลมคุณก็ให้ใบแทนตัวเนี้ยกับตำรวจดูว่าฉันได้ใบแทนไปต่อมาแล้วแต่ได้ใบแทนคุณก็ใบเอาใบตัวเนี้ยให้ตำรวจดู
1: ครับ
0: แต่ใบแทนตัวนี้มันจะมีอายุ30วัน
1: 30วัน
0: คุณต้องไปจ่ายให้เรียบร้อยคุณถึงจะได้ใบจริง
1: ครับ
0: ตำรวจเขาจะเข้มงวดมากช่วงนี้ตำรวจก็จะเข้มงวดดูป้ายแหละเพราะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหม
1: มันสังเกตง่าย
0: มันสังเกตง่ายมันสังเกตง่ายเนี่ยตรงด่านแถวออกไปอสมทด้านหลังเนี่ยก็มีเลยดูแต่ป้ายทะเบียนจริง
1: ๆ
0: ดูแต่ป้ายทะเบียนจริงๆว่าต่อภาษีหรือยังใช่ไหม
1: โ
0: อ
1: ้โห
0: ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเราต้องเข้าใจนะ
1: ไม่ว่ากัน
0: ท่านต้องทำหน้าที่ของท่านเพราะคุณไม่ต่อภาษีเนี่ยใช่ไหมทีนี้อย่างที่บอกครับถ้าคุณทำความผิดตั้งแต่1สิงหา69เป็นต้นไปคุณไปเสียภาษีได้แต่คุณจะได้หลักฐานชั่วคราว30วันถ้าคุณไม่อยากจะได้แค่ชั่วคราวคุณก็ต้องไปจ่าย
1: ก็ต้องไปจ่าย
0: คือสุดท้ายแล้วยังไงคุณก็ต้องจ่าย
1: จ่ายค่าปรับอยู่ดีแหละ
0: จะไม่มีสมัยก่อนเลยนะถ้าไม่จ่ายก็ต่อได้ไม่มีแล้วนะ
1: ไม่มีแล้ว
0: 1สิงหาเป็นต้นไปก็ต้องจ่ายเพียงแต่ว่าถ้าคุณทำความผิดก่อน1สิงหาอย่างดีเนี่ยสะสมเอาไว้ 4-5 ใบเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้เขาไม่ย้อนหลังเขาไม่ย้อนหลัง
1: ยกผลประโยชน์ให้กับจำเลย
0: ยกผลประโยชน์ชิ้นโตให้กับจำเลย
1: เพราะถ้าหากไปดูสถิติย้อนหลังเนี่ยที่ทางตำรวจเขาให้ข้อมูลผู้สื่อข่าวมาเนี
0: ่
1: ยใบเสร็จที่สะสมอยู่ในระบบที่ยังค้างการจ่ายเงินเนี่ย16ล้านใบ
0: 16ล้านใบ
1: ให้ตายเถอะ
0: เป็นเงินค่าปรับก็โอ้โหคูณก็ไปเถอะ
1: เอาง่ายๆ
0: เอากลมๆใบละ500
1: ใบละ500พออ
0: ่
1: ะลองคูณกันเอาเองแล้วกันว่าเท่าไหร
0: ่โอ้โหเป็น100ล้านอ่ะ
1: ใช่
0: จะเป็นพันล้าน
1: โอ้โห16ล้านใบ
0: มีค่าปรับนะ
1: ใช่
0: ค
1: ่าปรับพี่โอเราก็เป็น1ใน16ล้านนะพี่โอนะ
0: ผมก็ว่าผมก็มีนะผมก็มีนะ
1: คุณอย่ามาใช้คำว่าผมว่า
0: วันนั้นผม
1: มีอยู่แล้วว
0: ันนั้นผมมีโอกาสใช้ทาง M10 M81
1: อ่
0: ะที่จะไปกาญจนบุรีผมมีโอกาสใช้โอ้โหแล้วถนนดีมากตรงยาวเลยรถผมก็ไม่ใช่รถที่ว่าเครื่องคันห้านะผมก็เหยียบเกินกฎหมายกำหนด
1: จริง
0: ผมก็เหยียบเกินกฎหมายกำหนดแล้วผมก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู
1: ่
0: ว่าใบจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าไอ้เหตุการณ์นี้เกิดก่อนวันที่1เกิดก่อน
1: วันนี้คุณก็เลยสบายใจได้
0: ก็เลยสบายใจแต่ท่านผู้ฟังอย่าย่ามใจนะ
1: ใช่อย่าย่ามใจ
0: แล้วการทำผิดกฎจราจรต้องบอกว่ากฎจราจรเนี่ยทุกวันนี้รถมันติดเนี่ยเพราะเราอะทำผิดกฎจราจรกัน
1: ถูก
0: ที่ผมเห็นง่ายๆแล้วผมพูดบ่อยในรายการด้วยนะผมเป็นคนขี้บ่นไปเลยนะวิ่งช้าทำไมต้องวิ่งขวารถใหญ่วิ่งขวาเลนขวาสุดเดี๋ยวนี้คุณไปสังเกตเถอะถนน3เลนน่ะส่วนใหญ่ทั้งปกติเราต้องขับช้าชิดซ้ายป
1: ้
0: ายเขาก็บอกขับช้าขับช้าให้ชิดซ้าย
1: เต็มที่เลยเลนกลาง
0: เลนขวาเขาให้แซง
1: ถูก
0: เดี๋ยวนี้อยู่ขวากันหมด
1: โอ้แช่หมดเลยจ้ะพี่จ๋า
0: แช่เป็นข้าวแช่เลยครับฝั่งเลนขวาเนี่ยครับ
1: คือ เราก็กลัวนะเวลาเราติดตามข่าวเราดูเนี่ยเราจะไปบีบแต่เพื่อให้เขาเนี่ยเบี่ยงซ้ายไปเพื่อที่จะให้เลนไปข้างหน้าเนี่ยไม่เอาดีกว่า
0: จะแพ้เสียงแตรแพ้
1: เรากลัวว
0: ่
1: าคนที ่ขับอยู่หน้าเราเนี่ยเขาจะมีอาการแพ้เนี่ย
0: เ
1: สียงแตรแล้วเขาจะเอาอุปกรณ์บางอย่างที่อยู่ในรถเนี่ยเอาออกมาทักทายเราโดยที่เราไม่อยากจะเจออยากจะพบเนี่ยเราก็เลี่ยงด้วยกันอ่ะเดี๋ยวฉันแซงซ้ายให้แล้วก็ปาดหน้าเธอไปแทนแล้ว
0: คือบางทีพอเราขับไปอ่ะผมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ชอบใช้เสียงแตรถ้าไม่จำเป็นจริง
1: ๆ
0: ผมเนี่ยจะใช้ไฟสูง
1: ครับ
0: ถือผมถือว่าเป็นเลเวลที่พอรับได
1: ้
0: ไฟสูงแต่บางท่านก็แพ้ไฟสูง
1: แล้วก็แพ้แสงเ
0: ลยมีแพ้แสงด้วยแพ้แสงสายตาท่านอาจจะมีปัญหาแพ้แสงพอเปิดไฟสูงบ่อยๆเนี่ยพอท่านไม่หลบปุ๊บท่านแช่ขวาอยู่ท่านไม่หลบผมก็อ่ะไม่หลบไม่เป็นไร
1: เรียกท่านเลย
0: ในเมื่อเรามีความรีบ
1: ครับ
0: คือความรีบของคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันพอเรารีบเราก็แซงด้านซ้
1: าย
0: เป็นการพอแซงไปพอเราแซงไปปุ๊บเนี่ยความรู้สึกที่เขาขับอยู่แล้วมีคนโดนแซงเนี่ยอันนี้ต่อมแพ้คนโดนแซงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับคนขับรถบางท่านเขาก็จะรู้สึกว่าถูกแซงไม่ได้คราวนี้เขาเร่งเลย
1: แพ้แสงแพ้เสียงแพ้แซง
0: แพ้แซงด้วย
1: ให้ตายเถอะโอ้โห
0: เยอะมีคนแพ้แซงเยอะ
1: ว้าใช
0: ่ปกติก็ขับของฉันมาอยู่ดีเนี่ย
1: แ
0: ต่ถ้ามีคนแซงปุ๊บเนี่ยไม่ได้ละฉันต้องไปด้วย
1: รถมีในตัดขึ้นมาทันที

0: เร่งได้นี
1: ่
0: รีบขึ้นมาทันที
1: มันดู Fast and Furious โอ้ตายแล้วขับ80อยู่ดี
0: ๆดูเหมือนคนขี้บ่นนะปรับทุกกันแต่ว่าการจราจรที่รถมันติดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องวินัยการจราจรเนี่ย
1: สำคัญ
0: แล้ว
1: สำคัญ
0: แล้วพอเราไปดูคนที่ขับช้าแล้วเกิดชิดขวาเนี่ยพอผ่านไปดูเนี่ยหรือคนอยู่เลนกลางแล้วขับช้าเนี่ยเราไปดูเถอะมีอยู่ไม่กี่ประเด็นนะฮะหน
1: ึ่
0: งถ้าเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยมันอาจจะไม่ชินทางเอ๊ะจะถึงหรือยังเอ๊ะอยู่ตรงไหนอาจจะดูแมปอีกถ้าดูแมปเนี่ยดูมือถืออีกบางคนดูมือถืออาจจะไม่ได้คุยธุระอาจจะดูแมปอยู่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมคือกำลังจะบอกว่าก้มดูมือถือก็ทำให้ขับช้าไม่ชินทางก็ทำให้ขับช้
1: า
0: ถ้าเป็นผู้สูงอายุเราพอเข้าใจเราพอเข้าใจได้ว่าท่านอาจจะขับช้าถ้าเป็นสุภาพสตรีต้องด้วยความเคารพนะครับบางทีสุภาพสตรีอาจจะไม่การขับขี่อาจจะไม่คล่องเท่ากับสุภาพบุรุษแต่ไม่เฉพาะไปนะบางคนสุภาพสตรีก็ขับเร็วก็มีนะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการขับขี่เนี่ยมันก็เริ่มที่ตัวเองก่อน
1: ถูก
0: การบังคับคนอื่นมันอาจจะยากกว่าการที่เราเริ่มด้วยตัวเองทำให้ถูกกฎจราจรเข้าไว้แล้วรถจะหายติดไปได้เยอะ
1: มันจะลดปัญหา
0: ลดปัญหาไปได้เยอะ
1: นะในบนท้องถนน
0: จะหมดละ10นาที
1: ไปดูเรื่อง
0: ใหญ่ประจำสัปดาห์
1: ทงกับป๋องหน่อยแล้วกันพี่โอครับ
0: ป๋องกับทงใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ในป๋องเนี่ยก็คือมันเริ่มมาจากเรื่องนี้มันอย่างที่บอกคู่มากับน้องฮาลุนใช่ไหมข่าวนี้พอน้องฮาลุนเจอตัวว่าทราบว่าเสียชีวิตคนก็มาสนใจกับเรื่องข่าว2พี่น้องชาวรัสเซีย
1: 2พี่น้องชาวรัสเซียที่
0: หายตัวไป
1: ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาในช่วงเวลาประมาณตี 4
0: แ
1: ล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดไอ้วันที่มันยังไม่ได้เป็นข่าวบูมเท่าไหร่นะ
0: ยังไม่เป็นข่าว
1: มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยให้เห็นระหว่างที่น้องกำลังจะขับออกไปเนี่ยไปเจอมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยเนี่ยขับขี่ตามประกบไปแล้วหลังจากนั้นภาพของทั้ง2คันเนี่ยมันก็
0: หายจาก
1: วงจรปิดไปเลย
0: สัญญาณมือถือก็หายไป
1: หายไปด้วย
0: ก็หายไป
1: หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยอัน
0: นี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับสองพี่น้องชาวรัสเซียนางสาวไดอาน่าเขาอายุ22ปีแล้วก็นายโรมันอายุ17ปีนะฮะที่ออกไปซื้อของเช้าๆหน่อยรุ่งสางเลยฮะที่3ที่4ที่พัทยานะสองท่านนี้เนี่ยคือคุณพ่อกับคุณแม่เขาก็แยกทางกันคุณแม่เขาก็พาน้องเนี่ยมาอยู่ที
1: ่
0: ประเทศเมืองไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็มาร่ำเรียนที่นี่ด้วย
1: เหมือนอยู่ประมาณสัก7ปี8ป
0: ีอยู่มานาน
1: โตคุณแม่ก็น่าจะ
0: คือใช้ชีวิตอยู่ที่พัทยาที่ชลบุรีอ่ะเนาะใช้ชีวิตอยู่อย่างยาวนานพอเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นก็มีอาสาสมัครชาวรัสเซียเนี่ยเขาก็ช่วยกันตามหาเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเข้าใจว่าอยู่ที่ยังอยู่ที่รัสเซียใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่ประเทศเราไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่ลูกเขาสองคนอยู่ใช้ชีวิตอยู่มาเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชาอาสาสมัครชาวรัสเซียช่วยกันตามหาโชว์โซทรงโซเชียลทีนี้พอตำรวจด้วยความเป็นชาวต่างชาตินั่นแหละก็เลยโอ้โหเร่งกันสืบค้นสืบค้น
1: อย่าง
0: เรียกได้ว่าทำกันเต็มที่เลยลงกันมาหลายหน่วยงานเร่งด่วนเลยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยวงจรปิดไปเจอก็อย่างที่ต้องสงสัยแล้วครับสองคนนี้คือนายป๋องกับนายธงใช่ไหมล่ะก็สุดท้ายเราไปจับกลุ่มได
1: ้
0: ป๋องกับธงก็สารภาพว่าตั้งใจที่จะชิงรถ
1: ชิงมอเตอร์ไซค์
0: ชิงมอเตอร์ไซค
1: ์
0: ตั้งใจที่จะชิงมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้ปืนยิงฝ่ายชาย
1: น้องชาย
0: อายุ17ยิงไปเสียชีวิตแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเกิดต่อสู
1: ้
0: ก็เลยต่อยอ่ะ
1: ต่อย
0: ตอนคำสารภาพนี่คือทำร้ายต่อยจนเสียชีวิต
1: เออต่อยจนอาพูดต่อยจนตายอ่ะ
0: ต่อยจนตนตายอ่ะโหดมากแล้วก
1: ็
0: นำร่างของทั้งสองเนี่ยไปฝัง
1: แล้วฝังลักษณะการฝังก็คือเอาร่างเนี่ยซ้อนกัน
0: ร่างซ้อนกัน
1: แล้วก็ฝังดินกลบเข้าไป
0: ใช่
1: โอ้โหโหดเหี้ยมาก
0: โหดเหี้ยมาก
1: โหดเหี้ยมากจริง
0: ๆแล้วทีนี้พอหลังจากที่คดีนี้ขี้คายเจอว่าพบเป็นศพแล้วเนี่ยนะครับตำรวจก็ไปสืบต่อ
1: คือไอ้วันก่อนที่ตำรวจจะไปสืบเนี่ยคือก่อนไอ้วันที่ไปจับกุมได้เนี่ยจับกุมได้ตอนช่วงบ่ายใช่ไหมตอนช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยมันมีกระแสข่าวว่ามันไม่ได้แค่2มันอาจจะมีไปถึง5ตอนนั้นเราก็ภาวนาว่าโอ้โหแค่2เนี่ย
0: ก็แย่แล้วนะ
1: เรารู้สึกว่ามัน
0: แล้วชาวต่างชาติด้วยนะ
1: มันหนักแล้วนะอย่ามีอีกเลยขอให้เป็นแค่กระแสข่าวปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงเกิด
0: เป็นเรื่องจริง
1: ใช่
0: ก็ปรากฏว่ามีคนที่เขาไปแจ้งความเอาไว้ว่าญาติเขาหายไปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหายไปนู่นน่ะแจ้งก็ตั้งแต่ต้นเดือนน่ะต้นเดือนกรกฎาคมน่ะ
1: ครับ
0: นะต้นเดือนกรกฎาคมเขาไปแจ้งความเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นจริงครับป๋องก็รับสารภาพครับว่านอกจาก2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วเนี่ยไอ้3ศพที่ก่อนหน้านี้เขาไปแจ้งความเอาไว้น่ะก็เป็นฝีมือเขาอีกแล้วสอพ่อแม่ลูกเนี่ยเหมือนกับจะไปทวงหนี้ด้วยเหรอจากคำรับสารภาพเนี่ยครับ
1: ป๋องบอกว่าป๋องแค่จะไป

0: วงหนี
1: ้แล้วใส่ชุดตำรวจ
0: แต่ว่าลักษณะก็คือให้เหมือนใส่ชุดแล้วก็
1: ใส่ชุดเจ้าหน้าที่ไป
0: ตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: อ่ะเขาก็กลัวสิ
0: อ่ะแล้วไปบอกว่าเนี่ยบ้านของคุณเนี่ยมีความข้องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
1: โอ้ไปขู่กันโชคเลย
0: ไปขู่กันโชคเลยนี่ฮะแล้วมันก็ตอนแรกที่บ้านเนี่ยมีอยู่คุณพ่อ
1: คุณพ่อคุณแม่อ่า
0: แล้วระหว่างที่มีการจับกุมพ่อแม่เนี่ยลูกสาว
1: กลับมาบ้าน
0: ปีเพิ่งกลับเข้ามาก็ถูกจับกุมไปด้วย
1: ก็ถูกจับแล้วสุดท้ายก็ไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
0: แล้วไอ้ลักษณะการทำร้ายเนี่ยป๋องเหมือนกับวางแผนมันแล้วนะพี่โอ๋ผู้ฟังเพราะว่าให้เพื่อนมันเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยไล่ยิงทีละคนเลยนะ1คนอ่ะยิง1คนเพื่อนอีกคนยิงอีก1คนเพื่อนอีกคนยิง1คนเป็นการกระจายความผิดอะพี่โอ๋น่ากลัวมากนะน่ากลัวมากเพราะว่าหลังจากที่จับกุมได้เนี่ยฟลุ๊กเนี่ยคนที่1ใน4คนที่ไปบุกบ้านเนี่ยของ3พ่อแม่ลูกคนนี้เขาอ้างว่าถูกป๋องบังคับ
1: ป๋องบังคับอีกแล้ว
0: ป๋องบังคับครับเหมือนกับที่ทงบอกเลยทงก็บอกว่า
1: ทงก็บอกว่าป๋องบังคับ
0: ป๋องบังคับผมเหมือนกัน
1: แล้วบอลล่ะคดีนี้มีผู้ต้องหา4
0: คน
1: บอลฟลุ๊กป๋อง
0: ใช่
1: ทง
0: อ้างไปในทิศทางเดียวกันว่าป๋องเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
1: เหรอฮะ
0: บังคับข่มขู
1: ่บางกระแสข่าวเขาบอกนายบอลเนี่ยเป็นเหมือนกับลูก
0: พี่ใหญ่ใช่ไหม
1: ลูกพี่ใหญ
0: ่ลูกพี่ใหญ่
1: เป็นเหมือนกับลูกพี่ใหญ่แล้วก็มีเรื่องการค้ายาเสพติดนี่เป็นข้อมูลที่เขาส่งให้กับเพจอะไรต่างๆนะก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าป๋องเนี่ยเป็นคนเดินยาให้ตำรวจจริงหรือเปล่าที่นายบอลเนี่ยเป็นหัวจริงแล้วเป็นหัวหน้าในป๋องแล้วก็เป็นลูกคนมีสีในพื้นที
0: ่
1: แล้วก็ทำเรื่องผิดกฎหมายเยอะโดยใช้นายป๋องเนี่ยเป็นมือไม้อะเน
0: า
1: ะเป็นลูกน้องอ่ะก็ไปทำความผิดแล้วนายป๋องเนี่ยสามพ่อแม่ลูกนี่ก็เอาไปฝังเหมือนกันเหมือนกับสองพี่น้องแล้วหลุมที่ฝังเนี่ยแถวบริเวณเดียวกับ
0: ห่างกันประมาณสัก2กิโลเมตรอ
1: ่
0: ะข้ามฝั่งถนนอ่ะตรง
1: ข้ามฝั่งถนน
0: ใช่ข้ามฝั่ง
1: ถนนกันก็สรุปแล้วคดีนี้มีผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังดินเนี่ย5ศพท
0: ี
1: นี้ประเด็นก็คือในป๋องเนี่ยเราไปดูประวัติแล้วโอ้โหโชคชนมากประวัตินี่อาชญากรรมร้ายแรงมากนะครับมีคนส่งข้อมูลมาเยอะพบว่าเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้2เดือน
0: ครับ
1: ทีนี้ปัญหาก็คืออ้าวออกจากเรือนจำมาได้2เดือนทำความผิดซ้ำอีกร้อนไปถึงกรมราชทัณฑ์นะฮะเมื่อวานกรมราชทัณฑ์เขาก็ออกมาบอกว่าเอ๊ในป๋องนี่เขาก็ร่ายยาวเลยสรุปประเด็นก็คือในป๋องเนี่ยที่มีกำหนดโทษเนี่ยตอนแรกที่ถูกจำคุกเนี่ยแล้วถูกปล่อยออกมาเนี่ยมีความผิดพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนของยาเสพติดกำหนดโทษจำคุก7ปี7เดือน25วันพ้นโทษวันที่5มิถุนายน69กรมราชทัณฑ์เขาชี้แจงว่าในป๋องเนี่ยไม่ได้รับการอภัยโทษติดคุก7ปี7เดือน25วันตามกำหนดโทษเลยแล้วถึงถูกปล่อยออกมาก็มีดราม่านะว่าโอ๊ยทำไมถึงได้รับการปล่อยตัวออกมาคดีอุกชะกันอย่างนี
0: ้
1: ทำไมได้รับการปล่อยตัวออกมาคงจะไม่ได้มาก่อเหตุอย่างนี้ซ้ำอีก
0: ครับ
1: แล้วก็มีดราม่าอีกว่าญาติพี่น้องที่เขาไปแจ้งความตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม3พ่อแม่ลูกนะเขาไปแจ้งความคนหายไว้ถ้าตำรวจเร่งรัดคดีก็ในป๋องเนี่ยอาจจะถูกจับก่อนจนไม่ได้มีมาทำร้าย2พี่น้องชาวรัสเซียหรือไม่อย่างไรอันนี้สภ.ห้วยใหญ่ก็เป็นผู้รับแจ้งความแต่เรามองในอีกมุมนึงคือคนรับแจ้งความคนหายเยอะเราต้องให้ข้อมูลเขาอย่างชัดเจนนี่ญาติพี่น้องเขาบอกเขาก็ให้ข้อมูลพอสมควรแล้วนะแต่ว่าตำรวจไม่ได้เร่งรัดคดีนี้ให้เขาจนนำมาสู่อีกคดีนึงก็เป็นสิ่งที่ตำรวจก็ต้องกลับมาดูเนาะว่าพอเขารับแจ้งความแล้วได้ทำอะไรแค่ไหนยังไงแต่เราเข้าใจนะบางทีคนมาแจ้งความเป็นร้อยอ่ะคนหายอ่ะมูลที่กระจกเงาบอกว่า 2,000 กว่าคนนะตั้งแต่ต้นปีมันเนี่ยครึ่งปีมันเนี่ย 2,000 กว่าคนนะที่หายอ่ะตำรวจคดีเขาเยอะแต่ข้อมูลอย่างนึงที่อยากให้ทราบนะฮะคือตอนนี้มันมีเรื่องมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษเนี่ยเขาก็มีออกมาราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะส่งข้อมูลของคนพ้นโทษเนี่ยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมคุมประพฤติ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมที่เขาจะต้องมารายงานตัวหรือเปล่าส่งให้ตำรวจเขาส่งให้ตำรวจแล้วตำรวจในฐานะที่อยู่ป้องกันและปราบปรามการป้องกันและปราบปรามคือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแรงๆเนี่ยก็ต้องไปติดตามดูไห
0: ม
1: ว่าคนที่พ้นโทษมาที่ราชทัณฑ์เขาให้ข้อมูลมาต้องไปเฝ้าระวังด้วยว่าเขายังอยู่ในพื้นที่ไห
0: ม
1: หรือว่าจับตามองเป็นพิเศษอ่ะเขาชี้เป้าเอาไว้ให้แล้วนะว่านี่คือเพิ่งออกจากโทษออกจากคุกออกมานะก็กรมคุมประพฤติเองตำรวจเองเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองมันมีเงื่อนไขเรื่องนี้อยู่มันมีข้อมูลนี้อยู
0: ่ใช่แล้ว
1: ราชทัณฑ์เขาส่ง
0: จริงๆเรื่องนี้มันมีหลายมิติที
1: ่หลายมิติ
0: ให้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามโดยเฉพาะถ้าเอาแค่เรื่องนี้นะต้องดูว่าโทษที่นายป๋องจะได้รับต่อไปเนี่ย
1: เขาอยากให้ประหาร
0: มันจะถึงไหนใช่

0: ถึงไหน
1: หลายคนเห็นพฤติการแล้วอยากจะให้ประหารชีวิต
0: อยากจะให้ประหารชีวิตแต่วันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา
1: ทุ
0: กคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทนชเตือน20จังหวัดรับมือฝนตกหนัก 2-4 สิงหาคมเชียงรายฝนสะสมแตะ133มิลลิเมตรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชระบุว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ช่วง 2-4 สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ข้อมูลตรวจวัดปริมาณสะสมในรอบ24ชั่วโมงพบว่าจังหวัดเชียงรายมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด133มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่จังหวัดสกลนคร110มิลลิเมตรจังหวัดยะลา91มิลลิเมตรจังหวัดลพบุรี61มิลลิเมตรจังหวัดตราด50มิลลิเมตรและจังหวัดกาญจนบุรี34มิลลิเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำจากการระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่20จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสพอศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทยกัมพูชาชวนคนไทย70ล้านคนเป็นนักสื่อสารประเทศชี้สงครามยุคใหม่ตัดสินกันในสนามข้อมูลข่าวสารย้ำไทยต้องเล่าเรื่องของไทยด้วยข้อเท็จจริงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทยกัมพูชากล่าวถึงสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยกัมพูชาโดยย้ำว่าการต่อสู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางทหารแต่รวมถึงข่าวสารข้อมูลต่อประชาคมโลกซึ่งประเทศไทยยืนยันจะใช้ข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจพร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายยึดหลักความเป็นธรรมและรับฟังข้อมูลทุกด้านวันนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่กระสุนแต่คือข้อมูลที่ถูกบิดเบือนข้อมูลที่เผยแพร่เพียงด้านเดียวหน้าที่ของ JIC จึงไม่ใช่การแค่แข่งขันการพูดว่าใครดังกว่าใครแต่คือการทำให้ข้อเท็จจริงดังพอที่จะได้รับการรับฟังวันนี้ทุกคนคือผู้สื่อสารของประเทศก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนส่งต่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลสักครั้งหนึ่งการแชร์ที่มีข้อเท็จจริงอาจสร้างความเข้าใจได้มากกว่าข้อความที่ใช้อารมณ์นับร้อยโพสต์ประเทศไทยเข้มแข็งได้ไม่ใช่เพราะผู้เสียงดังที่สุดแต่เพราะยืนอยู่บนข้อเท็จจริงถึงเวลาที่คนไทยทุกคนจะเป็นนักสื่อสารของประเทศในสงครามยุคนี้ไม่ได้ตัดสินกันแค่ในสนามรบแต่ตัดสินในสนามข้อมูลข่าวสารคนที่เล่าเรื่องได้ก่อนมักกลายเป็นคนที่โลกเชื่อก่อนประเทศไทยจะปล่อยให้คนอื่นเล่าเรื่องแทนไม่ได้อีกแล้ววันนี้คนไทยทุกคนสามารถเป็นพลังการทูตภาคประชาชนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักการทูตไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมือง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมือง

0: ให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะไต้ฝุ่นดอลฟินไม่เข้าไทยแต่ดึงมรสุมแรงขึ้นคาดฝนเพิ่ม 7-9 สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงวันที่ 2-10 สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางค่อนข้างแรงขณะที่ร่องมรสุมยังพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกกระจายและต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้รวม30จังหวัดได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ระนองพังงาและภูเก็ตกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วง 7-9 สิงหาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่เคลื่อนตัวอยู่ทางตะวันออกของจีนจะช่วยดึงมรสุมให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลภาคเหนือและพื้นที่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมปานกลางขอให้ชาวเรือและชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังโปรจีนอัธยาทิติกุลฟอร์มหลุดตีเกินไป2โอเวอร์พาแต่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เมเจอร์แรกในศึกกอล์ฟ AIG Women Open 2026กอล์ฟ AIG Women's Open 2026ครั้งที่50รายการเมเจอร์สุดท้ายของปีชิงเงินรางวัลรวมประมาณ335ล้านบาทที่ประเทศอังกฤษจบวันที่2โปรจีนอัธยาโปรขวัญใจสาวไทยวงหลุดหวดเกินไป2โอเวอร์พาจากการเสีย3โบกี้และเก็บได้เพียง1เบอร์ดี้ที่หลุม12พา3สกอร์รวม5อันเดอร์พาหล่นลงมารั้งอันดับ3ร่วมเยเลมิโนจากสหรัฐซึ่งวันนี้เก็บไป1อันเดอร์พาอย่างไรก็ตามโปรจีนยังมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในอาชีพตามหลังริวแฮรันโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่ขยับขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวสกอร์รวม7อันเดอร์พาหลังทำเพิ่ม2อันเดอร์พาลุ้นคว้าแชมป์เมเจอร์3รายการติดต่อกันขณะที่อันดับ2เป็นของชิโฮคุวากิโปรสาวชาวญี่ปุ่นสกอร์รวม6อันเดอร์พาตามหลังผู้นำเพียง1สโตรกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
0: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์

0: นาฬิกาถึง18นาฬิกา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
2: เก้านาฬิกาสิบนาทีนะครับข่าวร้ายกลายเป็นดีวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับอยู่กับอาจารย์มอสนะครับดร.ตรีมินทร์เกษมวิรัติพงษ์และผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับสวัสดีครับอาจารย์มอสครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: ครับเรา
3: เ
2: จอกันเดือนใหม่แล้ว
3: ใช่ครับแป๊บเดียวนะครับเผลอรับเดียวเองเดือนนี้ก็สิงหาคมแล้วบอลอีก5เดือนเขาสิ้นปีแล้วอ่ะ
2: เนาะแป๊บๆเราก็ผ่านครึ่งปีแรกกันไปแป๊บเดียวคือเราอยู่ในกรกฎาคมมาแบบเอ้ยช่วงประมาณครึ่งปีใช่ไหมปุ๊บเดียวเท่านั้นเองเข้าสิงหาแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้อากาศสดใสนะครับในช่วงเช้าแต่เดี๋ยวช่วงเย็นไม่แน่ใจเรื่องของฝนฟ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเหตุการณ์ที่เราอยากจะเอามาเป็นเหมือนกับบทเรียนในหลากหลายด้านมากเลยครับอาจารย์มอสฮะก็คือเรื่องของน้องฮัลลุนนะครับจากการจากไปที่ทำให้นำมาซึ่งความเสียใจแล้วก็เสียดายกับหลายๆท่านที่ติดตามน้องอยู่เป็นแฟนคลับนะฮะก็คุณผู้ฟัง 100.5 ก็คงจะได้รับทราบข่าวกันทั่วหน้าแล้วอาจจะมีบางท่านบ้างที่ได้เคยเห็นผลงานบางท่านอาจจะเคยติดตามเลยเป็นแฟนคลับหรือบางท่านก็อาจจะเพิ่งรู้จักก็เป็นไปได้เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายแฟนคลับของเราใน 100.5 กับคนที่ตามน้องขลุนเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ตามน้องขลุนจากคลิปของน้องแค่ไหนแต่ว่ามันมีสิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกันได้และคุณผู้ฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยคุณสามารถถ่ายทอดให้กับบุตรหลานโดยเฉพาะหลายๆคนที่อยู่ในช่วงเจน4เนี่ยได้เลยครับอาจารย์มอสฮะ
3: ใช่ครับว่าทำไมฮัลลุนจึงกลายเป็นคนดังก็ถ้าปกติเนาะสมมติเขาเป็นคนไทยคนนึงที่เสียชีวิตในต่างประเทศก็อาจจะจบไปแล้วก็วันนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็ทำเป็นยูทูบเบอร์ที่ได้รับการห่วงใยเยอะมากเมื่อมีข่าวว่าเขาหายตัวไปแล้วก็ในที่สุดก็พบว่าได้จากเราไปแล้วเนี่ยนะครับแล้ววันนี้หลุนไม่ได้เป็นแค่ยูทูบเบอร์ชื่อดังแต่หลุนมีประวัติที่น่าสนใจมากคุณบอลผมเป็นคนที่เป็น FC เขานะตามดูคลิปเขาเยอะมากครับ แล้วผมก็ชมฮัลลุนมาแล้วพอเขามีข่าวการจากไปของเขาเนี่ยเราก็การตามหาเขาด้วยหลายอย่างเลยก็มีเรื่องราวให้เราได้พูดคุยถึงฮัลลุนเยอะมากนะครับผมว่าฮัลลุนเป็นตัวอย่างที่ดีของหลายๆคนมากนะครับในการใช้ชีวิต
2: โอ้เป็นบุคคลที่น่าสนใจและเอาในแง่ของการเป็นคนกตัญญูอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องแล้วก็น่าที่จะให้เป็นตัวอย่างมากๆนะฮะเพราะว่าเติบโตมาแล้วก็เลี้ยงดูคุณย่าเนี่ยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้หลายๆคนชื่นชอบในความเป็นเด็กที่มีความกตัญญูแล้วก็ดูเขาคือต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้เวลาที่เราได้ดูเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมชาติมีความซื่อๆในการดำเนินเรื่องเวลาเขาไปไหนตอนไหน
3: มันอยู่ในตัวเขาเลยคือครั้งแรกที่ผมเจอคลิปเขาเนี่ยผมดูแล้วคนนี้เป็นใครเรารู้สึกว่าเขาหน้าเขาดูแล้วเพลินอ่ะมันมีพลังงานบางอย่างที่เรารู้สึกว่าคนนี้ดูแล้วไม่ท็อกซิกแล้วก็ดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนซื่อๆดีอะครับ
2: ใช่
3: เขาก็คือดูแล้วเราสบายใจเอาอย่างนี้ก่อนแล้วพอเราดูแล้วเราสบายใจเราดูไปเรื่อยเราก็จะเห็นว่าวิธีในการอยู่กับคนต่างบ้านต่างเมืองเขาทำยังไงมันน่ารักมากแล้วพอผมรู้จักเขามาสักประมาณเป็นปีมั้งครับเป็นปีก็เริ่มมีประวัติเขาออกมาครับว่าเขาเป็นใครผมก็รู้แค่ว่าชื่อฮัลลุนโซโลชื่อแปลกดีเนาะชื่อฮัลลุนโซโลติดตามผมติดตามกดไปในsubscribe เขาด้วยนะครับ
2: ใน YouTube
3: ใช่ครับใน YouTube เขาแล้วก็ตามดูคลิปเขาผมว่ามันสนุกดีแล้วก็วิธีที่เขาไปอยู่กับชาวบ้านต่างถิ่นอย่างนั้นครับ พอเรามารู้ประวัติเขา

0: ยิ่งแบบโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดา
1: ใช่
0: ไม่ธรรมนะฮะ
1: คือคุณผู้ฟังน่าจะได้พอย้อนไปดูบ้างแล้วล่ะแต่ว่าเราบอกอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับก็คือว่าน้องเนี่ยอายุแค่

0: เทศได้เลยนะใช่ใช่แล้วก็เวลาที่เขาไปคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะบอนอธิบายให้ฟังว่าคือเขาไม่ได้ไปเพื่อไปเราไม่อยากใช้คำว่าท่องเที่ยวเลยอะแต่ว่ามันดูเป็นลักษณะของเจอร์นี่เป็นของการเป็นการเดินทางมากกว่าแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้การเรียนรู้ทั้งโลกและการเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนที่เขาเดินทางไปมันไม่ใช่ไปกินเที่ยวอ่ะมันไม่ใช่อารมณ์แบบต้องไปพักโรงแรมยังไงนอนแบบไหนราคาเท่าไหร่อาหารการกินมื้อไหนมีย่านดังอะไรคือมันไม่ฟิลนั้นเลยคือมันจะเหมือนกับเข้าไปแล้วก็ไปเรียนรู้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน
1: ไปอยู่กับผู้คน
0: ใช่ใช่
1: ไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนท้องถิ่นแล้วคนท้องถิ่นที่เขาเลือกไปเนี่ยเขาเลือกไปกับคนท้องถิ่นจริงๆนะครับ
0: ใช่ครับ
1: มีครั้งหนึ่งผมดูเขาไปอยู่กับคนเร่ร่อนคุณบอลไปอยู่กับชนเผ่าเร่ร่อน
0: เ
1: ก็ตไม่ได้แล้วก็มีครั้งหนึ่งก็ไปที่แถวแอฟริกามั้งครับเป็นเกาะที่เล็กที่สุดแต่มีประชากรอยู่เยอะที่สุดบนเกาะนั้นคนอยู่ประมาณ200คนแล้วก็เกาะนั้นนี่น่าสนใจมากก็คือว่ามีการสร้างที่อยู่อาศัยมีอะไรเงี้ยเป็นเกาะเป็นเขตแดนระหว่าง2ประเทศในทะเลแล้วอีกที่นึงก็ไปแบบไปที่อินเดียมั้งครับก็ไปอิรักหรืออิหร่านอะไรไม่รู้ว่าคือเขาช่างหาช่างหาจะไปแล้วทำให้เราน่าสนใจแล้วรู้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ในจุดทุกๆมุมของโลกเลยอ่ะ
0: อืมแล้วเขามีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่มันไม่ใช่เหมือนกับคลิปหรือว่าคอนเทนต์ที่ไปเที่ยวแต่มันเหมือนกับสารคดีในการเข้าไปเพื่อจะเรียนรู้ชีวิตคนเนาะ
1: ถูกแล้วมันทำให้เราได้รู้จักคนอีกซีกโลกหนึ่งที่เขาอยู่เป็นยังไงบ้างแม้ไปที่แอฟริกาไปอยู่กับชนเผ่าคุณบอลไปมาดากัสการ์อย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ไปอ่ะเลยมีโอกาสได้ไปแต่เราได้เรียนรู้จากฮารุนซึ่งผมเลยกลายเป็นแฟนคลับของเขาไปเลย
0: ใช่อาจารย์มอสเชื่อมั้ยว่าวิถีของการทำคลิปลักษณะแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจก็คงไม่เชิงแต่มันเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนมากๆซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะรวมถึงคุณธีรวัฒน์พึ่งทองนี่ด้วย
1: เหรอคร
0: ับ ใช่เพียงแต่ว่าบอลไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่ที่เราทำงานตรงนี้เป็นประจำแล้วไปใช้ชีวิตอยู่หลายๆวันเนาะแต่เอาเป็นว่าเอาล่ะสิ่งที
1: ่ยากมากนะครับ
0: โอ้มัน
1: ตั้งแต่จะเรื่องการเอกสารการเดินทางเรื่องความเสี่ยงเรื่องอะไรต่างๆนานา
0: ใช่
1: ผมชื่นชมพลุนมาก คือจริงอ่ะเขาจากไปไวเกินไปคุณบอล
0: ครับอัน
1: นี้สำหรับแฟนคลับอย่างเรา
0: สำหรับแฟนคลับอย่างเราใช่แต่ว่า
1: ติดตามเขาอ่ะเรารู้สึกดีมากเดี๋ยวเรา
0: จริงมันเป็นคลิปที่เป็น positive มันให้พลังบวกเราเห็นรอยยิ้มเขาอ่ะ
1: สิ่งที่ทำให้ผมหลงรักผมใช้คำนี้ก็ได้คุณบอล
0: ครับ
1: ผมหลงรักแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนดีท
0: ุ
1: กครั้งที่หลุนไปหลุนจะพยายามอุดหนุนคือใช้ที่ตัวเองมีเนี่ย
0: ซึ่
1: งเขาไม่ได้เป็นรวยนะ
0: ครับใช่
1: แต่ต้องจ่ายเขาเนี่ยสุดยอดมากเขาจะซื้อของชาวบ้านท้องถิ่นอ่ะอุดหนุน50บาท100นึง20บาท200บาทซื้อสิ่งที่ตัวเองไม่ได้กินด้วยนะ
0: ครับ
1: เด็กแต่ซื้อแล้วก็ให้กับไกด์หรือคนที่ดูแลเขาในท้องถิ่นนั้น
0: มันจริงใจนะคือ
1: ตอนคือกินแล้วเขาไม่อร่อยแต่ชาวบ้านกินเนี่ยซื้อเครื่องในสัตว์เนี่ยให้ชาวบ้าน
0: ครับ
1: ให้กับไกด์ของเขาเอาไปทำอาหารกินอ่ะเดี๋ยวฮารุนซื้อไปให้เขาดีกว่าเดี๋ยวฮารุนซื้อแล้วก็เอาให้เขาไปทำอาหารเย็นสักมื้อนึงเขาถือว่าได้อุดหนุนด้วยนะเรามาเที่ยวประเทศเขาเขาจะพูดอย่างนี้ทุกเทปคุณบุญแบบเออคนนี้น้ำใจจิตใจดีมาก
0: อาจารย์มอสรู้ไหมว่าสิ่งที่เราได้วางแผนกันไว้ในวันนี้คุณผู้ฟังแล้วบอลคุยกับอาจารย์มอสอาจารย์นำเสนอในมิติที่บอลอยากให้คุณผู้ฟังสนใจมากๆเพราะว่าอย่างแรกเลยคือคำถามที่ไม่ใช่คำถามสิต้องบอกว่าเราตกผลึกมาแล้วว่าต้นทุนของชีวิตของคนที่มันสตาร์ทไม่เท่ากันเนี่ยแต่มันไม่ได้แปลว่าในระหว่างทางแล้วก็จุดปลายทางมันจะช้ากว่าเพราะช้ากว่าคนที่เขาสตาร์ทได้ดีกว่ามันเป็นอย่างนี้อาจารย์มอสบอลขนลุกกับอันแรกที่อาจารย์มอสพูดถึงคือบอลได้สอนนักศึกษาใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นรุ่นประมาณ Gen Z เนี่ยแหละ Gen Z เนี่ยนะฮะ คือ

0: ากฏว่าเวลาที่เด็กๆได้เอาเรื่องราวมาถ่ายทอดเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยหลายๆคนเขาคิดว่าเขาตั้งคำถามในกับตัวเองนะอาจารย์มอสนะเดี๋ยวอาจารย์มอสก็ให้ความคิดเห็นไปพร้อมกับเรื่องของน้องหลุนไปเลยเพราะมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยคือเขามีคำถามว่าหนึ่งเขาไม่ได้สตาร์ทพร้อมกับคนอื่นในสังคมเขาจะต้องลำบากยากเย็นกว่าไหมสองต้นทุนชีวิตที่มันไม่เท่ากันเนี่ยเขาจะเสียเปรียบหรือเปล่าสามมันไม่ใช่แค่ต้นทุนฐานะทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาบอกว่าสมมุติเขาเรียนสายนิเทศศาสตร์แล้วถ้าเขาจะทำงานเบื้องหน้าเขาไม่ได้มีรูปร่างหรือไม่ได้มีหน้าตาที่เกิดมาแล้วดูดีเหมือนกับคนอื่นหรืออีกคนหนึ่งเขาจะมีโอกาสเท่าเทียมกันกับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดแล้วมันทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะคิดได้และฟันฝ่ามันไปได้แต่หลายๆคนกลายเป็นเหมือนกลายเป็นปมฮะอาจารย์มอสครับ
1: ครับโอเคต้องบอกว่างี้ครับโอ้เรื่องต้นทุนนะคุณบอล
0: ครับ
1: สุดท้ายแล้วเนี่ยต้นทุนเราอาจจะไม่มีนะ
0: ครับ
1: แต่เราสามารถหาคนที่เขาให้โอกาสเราได้ไห
0: ม
1: ถ้าหลุนคนนั้นถ้าหลุนเป็นเด็กที่เขาเริ่มต้นด้วยคำว่าเขาไม่มีพ่อแม
0: ่ครับ
1: เขาอยู่กับย่างแต่เด็ก
0: ครับ
1: นะบ้านก็บอกเลยว่าฐานะยากจนเลยล่ะ
0: ดูจากสภาพหลายๆอย่างที่เราเห็นนะ
1: เขาบอกเลยว่าเขาอยากจนแต่สิ่งที่เขาตั้งใจคือเขาอยากจะเรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ถามว่าเมื่อคนอยากเรียนหนังสือแล้วมีความตั้งใจสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับแต่ไม่มีเงินเขาก็บอกว่าถ้ามีเงินก็ต้องไปแก้กันโดยการหาเงินหาเงินก็ต้องหาทุนเขาก็มุ่งมั่นสอบตั้งใจหาที่สอบจนได้ทุนเบ็ดเสร็จของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: นั่นแปลว่าเขาต้องใช้ความต้นทุนในตัวเขาที่เขามีก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจความมานะการอ่านหนังสือในการหาสอบในการสอบหาที่ตัวเองจะหาทุนให้ได้นะวันนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่มีทรัพยากรมากเพียงพอเราลองหาใครสักคนหนึ่งที่เขาจะหาแหล่งทรัพยากรให้เราได้หรือเปล
0: ่
1: าในทางที่ถูกต้องนะ
0: ครับ
1: อันนี้มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะมีความอยากมากพอหรือเปล่าถ้าความอยากพอที่จะได้สิ่งนั้นเนี่ยเราจะดิ้นรนเองครับ
0: โอ้อย่างนั้นเราได้ข้อที่หนึ่งแล้วอันนี้จากข้อย่อยเลยนะก็คืออันแรกเนี่ยแม้ว่าเราจะมีต้นทุนฐานะทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่เท่าคนอื่นแม้ว่ารูปร่างหน้าตาเราอาจจะไม่ได้ดีเท่าคนอื่นแต่สิ่งที่ถ้าเรามองเห็นแล้วว่าเรามีนั่นคือเราก็อาจจะมีความได้เปรียบคนอื่นที่เขามีมากกว่าเราคือเราอาจจะมีความตั้งใจเป็นต้นทุนที่เหนือกว่าก็ได
1: ้ถูกต้องแล้วหน้าตาอาถามตรงๆหน้าตาเนี่ย
0: ร
1: เราอาจจะรู้สึกว่าสังคมมันเป็นเรื่องของ beauty privilege เนาะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยครับผมอยากให้เปลี่ยนความเชื่อว่าความสามารถจะนำพามาซึ่ง privilege ในชีวิตได้เช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: ผู้ประกาศข่าวไม่เห็นจะต้องหน้าตาหล่อเหมือนสวยเหมือนพระเอกนางเอกเลยอะ
0: ่
1: ะแต่ถ้าเราเจาะทีละคนนะ
0: ครับ
1: ผู้ประกาศข่าวไม่ได้มีหน้าตาหล่อสวยหรือดาราก็ไม่ได้มีบทพระเอกนางเอกอย่างเดียวถูกไหม
0: ใช่
1: วงการบันเทิงก็ต้องการความหลากหลายเหมือนกันวันนี้เราแสดงให้เห็นหรือยังว่าเรามีความสามารถมากพ
0: อ
1: ที่เราได้อยู่ตรงนี
0: ้เรามีมันต้องมีเอกลักษณ์มันต้องมีความสามารถอะไรบางอย่างในตัวเราที่คนอื่นทำไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ต้นทุนของเรากำลังจะเหนือกว่าเขา
1: ใช่
0: ครับ
1: ถูกต้องครับงั้นวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกบทบาทหน้าที่ต้องการความสามารถมากกว่าหน้าตาเรายอมรับว่าหน้าตาอาจจะเป็นด่านแรกแต่ถ้าหน้าตานั้นพอเปิดด่านไปแล้วปุ๊บพอคุณผ่านด่านแรกไปได้แล้วพอเขาทดสอบความสามารถของคุณไม่มีอ่ะ
0: ก็ไม่มีความหมายใช
1: ่หล่อสวยแค่ไหนอยากเป็นนักร้องพอเขาเอาเข้าไปในค่ายแล้วถ้าคุณร้องเพลงไม่ได้คุณก็ไม่ได้ออกอัลบั้มอยู่ดีอ่ะ
0: จริงฮะ
1: ถูกไหมคร
0: ับใช่คุณก็ต้องคนที่มีหน้าตาดีอาจจะได้เข้าไปก่อนอ่ะสมมุติเรายอมรับว่าเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดร้องยังไม่ดีเขาก็ต้องไปขนขวายไปพยายามไปฝึกฝนจนร้องได้ดีสมมุติว่าเราเริ่มต้นจากหน้าตาไม่ดีเราอาจจะโอกาสได้เข้ามาที่หลังเขาแต่ถ้าเรามีความสามารถในตรงนั้นมากกว่าเส้นทางเราก็อาจจะเร็วกว่าเมื่อเราเข้าสู่เส้นทางอาชีพนั้นไปแล้วก็ได
1: ้ถูกต้องแล้วก็นักร้องดังๆหลายๆคนในปัจจุบัน
0: ครับ

0: ดูหน้าตาก็ไม่ได้แปลว่าหน้าตาดีนะ
1: ใช่
0: ความสามารถต่างหากทำให้เขาดูดีใช่ไหมคุณบอล
1: ครับ
0: ผู้ประกาศข่าววงการบันเทิงเนี่ยมันวงการบันเทิงเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าวงการบันเทิงไม่ใช่ที่ของคนหน้าตาดีอย่างเดียว
1: ใช่ครับเป็นพื้นที่
0: คนมีความสามารถ
1: ให้คนทุกแบบบนโลกนี้
0: ใช่ครับที่มีความสามารถ
1: มีความที่มีความสามารถแล้วก็เอามาถ่ายทอดเอามาสะท้อนให้คนที่เขาอยู่ในสังคมวงกว้างได้รับรู้ได้เห็นในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวความบันเทิงสาระความรู้ต่างๆอันเนี้ยคือสิ่งที่คนในวงการเราผู้ภาพรวมเนาะว่าเป็นคนในวงการบันเทิงที่จะเอามาสื่อสาร
0: เปลี่ยนครับคุณบอลต้องบอกให้นักศึกษาเปลี่ยนความเชื่อด่วนเลยนะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ถามตัวเองก็เปลี่ยนความเชื่อว่าวงการบันเทิงมันมีพื้นที่แหละแล้วความเชื่อที่สำคัญคือความสามารถเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่อนาคตได้ในวงการบันเทิงในงานทุกชนิดเลยนะงานทุกชนิดให้โฟกัสที่ความสามารถเมื่อเราเป็นตัวท็อปในสายงานนั้นเราจะมีงานและเราจะอยู่ยาวนะครับเราต้องทำตัวเองให้เป็นตัวท็อปให้ได้ก็คือใช้พลังในตัวเรานี่แหละที่จะฝึกฝนใช้ความสามารถซึ่งมันต้องไม่ต้องใช้เงินทองมีเงินทองก็ซื้อตำแหน่งไม่ได้ถูกไหมคุณบอล
1: ใช่
0: มีเงินทองก็มาซื้อตำแหน่งพระเอกซื้อตำแหน่งนางเอกไม่ได้แล้วหรือตำแหน่งผู้ประกาศข่าวคุณก็ซื้อไม่ได
1: ้
0: ถ้าผมอยากผู้ประกาศข่าวช่อง9ผมวางตังค์1ล้านบาทได้ไหมครับ อันข่าวมันเรื่องไม่ได้ครับผมต้องไปสอบใบกสทช.ผมต้องไปสอบใบไปกรมประชาสัมพันธ์ผมต้องสอบทำหลายอย่างมากดูไหม
1: ครับ
0: เพราะผมต้องรู้ต้องหลายอย่างว่าซื้อไม่ได้มันมีความสามารถล้วนๆครับ
1: เนี่ยเราเห็นจากตัวอย่างของน้องขลุ่นเนี่ยเอาพูดตรงๆนะถ้าเทียบกับยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวหลายๆคนเขาอาจจะมีหน้าตาที่ดีกว่าน้องขลุ่นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนประสบความสำเร็จเท่ากับน้องขลุ่นหรือยอดวิวเท่าขนาดนี
0: ้เป็นล้านๆนะครับแล้วขลุ่นเนี่ยนอกจากที่เขาไม่ใช่คนหน้าตาดีเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นแล้วนะ
1: ครับ
0: หนึ่งคือสิ่งที่เขามีต้นทุนเขาก็ไม่ได้มีเยอะเท่ายูทูบเบอร์คนอ
1: ื่นใช่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยฮะ
0: เขารู้ตัวว่าเขาอยากเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักท่องเที่ยวรอบโลกตั้งแต่เขาเรียนหนังสือเด็กๆเลยครับ เขาก็บอกว่าระหว่างที่เขามาอยู่เรียนที่จุฬาเนี่ยเขาก็ได้ทุนเนี่ย 100% ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องใช้เงินในเรื่องนั้นเขาก็ทำงานอย่างอื่นอีกนะเพื่อเก็บเงินส่วนเนี้ยเอาไว้สำหรับเมื่อเรียนจบจะได้ไปท่องเที่ยวรอบโลก
1: ครับ
0: ทำงานโรงงานทำงานพิเศษทำทุกอย่างนะครับคุณก็สวดคุณเรียนหนังสือจบปุ๊บได้ปริญญาปั๊บเตรียมตัวแล้ว
1: ครับ
0: ที่จะไปประเทศ
1: สิ่ง
0: เขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากไปดูคลิปเขา
1: ใช่
0: คลิปที่แค่ทำกับเขาเนี่ยประมาณเกือบ20ล้านวิว
1: โอ้โห
0: ว่าไงนะครับ
1: อ๋อบันจะบอกว่าคือนอกจากสิ่งเหล่านี้ที่ต้นทุนเขาไม่เหมือนคนอื่นและความจริงใจความเฟรนลี่พลังบวกที่เขามีเนี่ยมันทำให้คนชื่นชมและชื่นชอบเขาแล้วก็ดูเขาไปเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ว่ามองหน้าแล้วฟินจิกหมอนอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ชอบในสายแบบยูทูบเบอร์หล่อสวยอ่ะเขาก็จะมีกลุ่มเป้าหมายของเขาถูกไหมฮะคือถ้าเกิดใครชอบแบบนั้นก็ไปดูแบบนั้นคือมันมีความหลากหลายพูดง่ายๆในวงการบันเทิงในคอนเทนต์แล้วก
0: ็มีหลายคอนเทนเตอร
1: ์คอนเทนเตอร์เขาก็จะมีหลายคาแรคเตอร์แล้วแต่คนชอบที่แนวสวยหรูหน่อยก็อาจจะติดตามคนอื่นมากกว่าน้องขลุ่นแต่คนชอบแนวนี้อ่ะเขาก็จะมีคนมีแฟนคลับของเขาเองเพราะฉะนั้นในยุคที่คอนเทนต์มันสามารถเสพแบบเลือกได้ออนดีมานด์และเป็นนิชมาร์เก็ตเรื่อยๆเราเองเนี่ยก็จะกลายเป็นสินค้านิชมาร์เก็ตที่คนที่เขาสนใจในความเป็นเราเข้ามาเสพเราเองถูกไหมฮะ
0: ต้องครับแล้วในกรณีของขลุ่นเนี่ยสิ่งที่ผมชื่นชมเขามากๆคือความเป็นตัวตนของเขา
1: ครับ
0: ที่มันอ่อนน้อมถ่อมตนความเป็นคนไทยนี่แหละครับ
1: ครับ
0: ที่เป็นลี่เป็นมิตรกับคนทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักตอนแรกผมก็กลัวน้องเกิดอันตรายมากนะในการที่ผมตั้งดูน้อง
1: แต่ละที่เน
0: าะจากความที่เขาไปแล้วเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเขาก็ใช้ไกด์พื้นท้องถิ่นผมเชื่อว่าเขามีการเตรียมตัวอย่างดีในการที่เขาไปแต่ละนะครับในการศึกษาเส้นทางก่อนศึกษาเขาก็ศึกษาแม้กระทั่งประเทศที่ไปยากๆอย่างประเทศที่
1: เกาะแก่งต่าง
0: ๆประเทศอ่ะ
1: โอเค
0: แบบแถวอัฟกานิสถานแถวอะไรพวกนั้นนะครับ
1: ที่มันมีความเสี่ยง
0: มีความเสี่ยงหรืออิหร่านหรืออะไรอย่างจำไม่ได้ละเขาก็จะโอ้โหเขาก็เต็มตัวอย่างดีครับเดินทางข้ามพรมแดนอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าน้องอาจจะเสี่ยงไปนิดนึงแต่ก็ดูแล้วอ่ะค่อนข้าง มีคนท้องถิ่นมีอะไรที่เขา

0: เราพูดคุยได้อยู
1: ่นั่นคือเอกลักษณ์ของคอนเทนต์เขาเลยของรูปแบบที่เขานำเสนอด้วยว่ามันจะต้องแบบเข้าถึงเข้าไปในพื้นที่ที่แบบมันเสี่ยงหน่อยมันยากหน่อย
0: แล้วต้องมีการติดต่อสถานทูตมีการติดต่อที่ที่ไปยากที่นี้ที่ที่ไปยากอ่ะกลายเป็นว่าที่ที่ไปยากไม่ได้มีความเสี่ยงเท่าที่ที่ไปง่ายอยู่แล้วที่ที่ไปง่ายมันไม่ต้องติดต่อใครม
1: ัน
0: ไปเงียบๆจะคุยกันในเบรกหลังว่าถ้าที่ที่เราไปแล้วมันไม่ได้มีการลงทะเบียนอะไรมากมายหรือมีการอะไรหนักหนาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน
1: ได้ได้อย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนเลยไหมอาจารย์มอสแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อในช่วงนี้
0: รู้จักหรือแหละว่าต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันไม่ได้บอกว่าคุณจะไปได้ไกลหรือใกล้กว่ากันอยู่ที่ตัวเรานะครับเท่านั้นเลย
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวพักก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมายังมีอีกหลายมิติที่เราสนใจจากบทเรียนของเรื่องราวของน้องที่เอาไปถ่ายทอดกันต่อได้นะฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: กลับมาข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับจากเรื่องหลุนนะฮะคุณผู้ฟังเราทักทายกันหน่อยครับอาจารย์มอสอาจารย์มอสดูคุณผู้ฟังจากทาง Facebook ได้ไหมครับมีหลายท่าน
0: ได้ดูได้ครับมีวันนี้มีพี่สุประชัยนะครับพี่คนฟังข่าว
1: ครับ
0: นะครับพี่ชาสีมานะครับคุณเสือบายบอกว่าโอ้รู้ประวัติหลุนแล้วตกใจเลยคิดว่าเป็นลูกคนรวยแล้วเอาเงินพ่อแม่ไปเที่ยว
1: โอ้ใช่พอได้รู้นะ
0: ใช่ครับน้องพอผมรู้ก็เหมือนกันผมตกใจเหมือนคุณเสือใบเลยครับว่าโอ้เด็กเป็นเด็กที่น่าชื่นชมแล้วก็รู้สึกเลยเออแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเราถึงรู้สึกดีกับเด็กคนนี้
1: ใช่ใช่
0: ครับคุณกิตสริตนะครับไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับคุณกิตสริตครับ
1: ครับ
0: สวัสดีทักทายมาแล้วก็บอกว่าคนที่หน้าตาดีมีความจริงแล้วไม่ต้องหน้าดีก็ได้แต่ต้องมีความรู้ใช่ครับประสบการณ์ทุกอย่างต้องการความสามารถหมดทุกวงการ
1: ทุกวงการจริงใช่ฮะใช
0: ่ต้องการหน้าตาเป็นแค่อาจจะเป็นด่านแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถเขาก็ตัดเราทิ้ง
1: เขาก็ตัดเราทิ้งได้เร็วเช่นเดียวกับเวลาที่เราเข้าไปได้เร็วนั่นแหละ
0: ใช
1: ่ทาง
0: เราพิสูจน์มาหมดแล้ว
1: ใช่ใช่เรารู้เราเคยผ่านมาแล้วเราก็เห็นหลายคนสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยนะครับทางไลน์ก็มีคุณสนิทนะครับทักทายมาแล้วก็ อันนี้เป็นแฟนคลับของเราเช่นกันบอลไม่แน่ใจจานเป็นสมการคณิตศาสตร์ คุณ x บวก 2x-y เนี่ยนะฮะก็บอกว่าสิ่งที่น้องทำคือสารคดีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมนุษยวิทยาก็ร้องใช่ฟิลนั้นเลยนะฮะแล้วก็คุณภูริทัศน์อันนี้ขอขอบคุณมากๆที่แสดงความคิดเห็นมาด้วยความสุภาพมากๆแต่ว่าด้วยเนื้อหาใจความมันอาจจะมีความอ่อนไหวนิดนึงแต่บอลสรุปให้แบบนี้ก็คือว่า สิ่งที่น้องได้ทำไม่ว่าจะเกิดจากอะไรขึ้นแล้ววันนี้น้องได้จากไปเนี่ย คลิปของ

0: น้องมันจะยังวิ่งต่อไปเรื่อยๆแล้วคนที่อาจจะไม่เคยได้ติดตามน้องเลยเนี่ยก็อาจจะกลับมาย้อนดูแล้วก็จะกลายเป็นแฟนคลับของน้องคือพูดง่ายๆคือผลงานเขาเนี่ยก็จะยังอยู่ตลอดไปเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นความยั่งยืนอ่ะคือคนมันทำดีอ่ะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตัวอย่างที่เราจะต้องเอามาคุยกันเนาะ
1: ใช่ครับ ก็เนี่ยอะไรนะฮะมาลายซิตอินซีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาคำนี้ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิม
0: ครับ
1: แล้วคลิปทุกคลิปของฮารุนจะเป็นคลิปที่มีคุณภาพจริงๆนะคุณบอลท
0: ุ
1: กครั้งที่ผมเห็นเขาควักเงินซื้อของคนท้องถิ่นด้วยความมีเมตตาคุณบอล
0: ครับ
1: เขาแบบเอ้ย10บาทเองไม่อะไรหรอกให้เขาช่วยเขา50บาทเองช่วยเขาเดี๋ยวฮารุนก็ได้เงินหัวฮารุนทำเทปเนี่ยฮารุนก็ได้เงินจาก YouTube เดี๋ยวฮารุนก็และคือเหมือนมีน้ำใจอ่ะคุณบอลไม่ได้เป็นแก่ตัวว่าฉันมาทำเทปเพื่อเงินหรือทำคลิปเพื่อเงินอ่ะบอกฮารุนมาเที่ยวประเทศเขาช่วยเขาหน้าตรงสามคุณดูสิเด็กๆหน้าตรงเขาจะมีคำนี้บ่อยมากครับคืออันนี้ต้องชื่นชมไปยังผู้ปกครองที่เป็นตัวอย่างที่ดีต้องเป็นคุณย่าเขาแหละ
0: คุณย่าน้องแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นคนที่สู้ชีวิตมาด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาอาจจะมีความลำบากเนี่ยมันก็เลยทำให้สะท้อนนะฮะ
1: ก็จริงๆเขาน่ารักมากครับนี่เป็นเสน่ห์ในคลิปเขาทุกคลิปเลยนะ
0: ครับ
1: เป็นเสน่ห์แล้วเขาไม่เอาเปรียบคนเลยในคลิปนะครับเขาจะใช้ชีวิตอย่างแบบโหดีอ
0: ่
1: ะไม่มีแบบอะไรแบบหุ้ยแอบโกงหรือแอบอะไรไม่มีซื่อสัตย์แล้วก็มีน้ำใจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมีน้ำใจความเมตตาความมองโลกในแง่ดีของเขา
0: ใช่ครับแล้วมันทำให้คนที่อยู่ในคลิปอ่ะไม่ได้หมายถึงแค่คนดูข้างนอกอ่ะคนที่เขาไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยก็กลายเป็นเอ็นดูเขาเราจะเห็นจากสีหน้าจากอะไรแบบนี้นะ
1: ใช่ทุกคนรักเขาแล้วมีบางคลิปว่าพาน้องเขากลับไปประเทศไทยได้ไหมจะแบบยกลูกสาวให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับน่ารักมากแล้วเราผมไม่เคยเห็นฮารุนลมเสียเลย
0: ใช่ยิ้มตลอดเวลาหน้าเขาเป็นหน้าเป็นมากเลยอ่ะ
1: ใช่เขาไม่ใช่คลิปที่ไม่เคยเห็นคลิปที่เขาโวยวายใส่คนโลคอลว่าไม่ไรโอเคอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้ว่าไอ้การใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ต้องระเบิดอารมณ์ก็ได้คุณบอลหลายครั้งที่เรามีเรื่องเครียดในชีวิตอ่ะค่อยๆแก้ปัญหาไปก็ได้เราไม่จำเป็นต้องใส่อารมณ์กับเรื่องนั้นๆหรือแบบโวยวายระเบิดอารมณ์จนเสียเรื่องไปหมดนะครับ
0: จริง
1: ๆคุณเขาก็ทำได้อย่างดี
0: คือมันเป็นแบบนี้ฮะคือหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความแย้งว่าแหมก็มันมีเป็นเบื้องหน้านี่เวลาที่จะออกอากาศหรือจะเอามามันก็ต้องมาในฟิลที่คือมันเป็นแบบ
1: มันมีคนที่ชอบตัดอารมณ์เสียมาให้ดูก็มีเยอะแยะแต่ผมเชื่อว่าเขาก็คงมีแต่คงดีตามภาษามนุษย์นะ
0: ครับ
1: แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นคนรุนแรง
0: แต่เราคือบางทีมันเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ทางปกตินะฮะเราจะเห็นว่าคนที่เฟกกับคนที่เขาใช้ชีวิตเป็นธรรมชาติอ่ะมันเห็นเวลาที่เพราะว่าเขาไม่ได้ไปเดินคนเดียวไงฮะแต่เขามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในคลิปเราจะเห็นวิธีการที่เขารับมือกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์เนี่ยมันจะฟ้องได้ที่คนเฟกบางทีเขาไม่สามารถอยู่ในมูดแบบนั้นได้ตลอดเวลาทุกเทปถูกไหม
1: ใช่ตอนนี้เราได้ไป2เรื่องแล้วคือเรื่องของต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน
0: กับความอ่อนน้อม
1: ว่าเราจะจบเราจะมีไปได้ไกลหรือไกลต้นทุนไม่ได้ตัดสินนะ
0: ครับ
1: เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เราสามารถหาแหล่งทุนเยอะแยะมากคุณบอลคนที่เขาอยากช่วยคนคนหนึ่งที่มีที่โอกาสน้อยกว่าคนอื่น
0: ครับ
1: ทรัพยากรมันมี available ก็บอกทรัพยากรนี้ให้เราอยู่ที่ทุกที
0: ่ใช่ใช่
1: สองก็คือเรื่องของความจิตใจดีของคนเราที่เราเป็นคนถ้าเราเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นมิตรกับทุกคนเราอยู่ไหนเราก็ได้รับความรักเสมอคุณสมบัติของคนไทย
0: ซึ่งรวมไปถึงความกตัญญูของเขาด้วยนะฮะที่เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูคุณย่า
1: ครับอันที่3ที่ผมอยากพูดถึงก็เป็นเรื่องของความตั้งใจของเขาในการที่เขาอยากทำสิ่งเนี้ยมากกว่าการทำงานประจำเพ
0: ีย
1: งแค่ได้เงินอย่างเดียวเลือกทำสิ่งที่รักมากกว่าที่จะอยู่ให้ได้เงิน
0: โอ้ยนี่สำคัญมากเลย
1: เพราะอะไรเพราะเราจะเห็นแพชชั่นเขาในการที่เขาไปเดินทางถูกป่ะ
0: ครับ
1: ในขณะที่ถ้าสมมติเขากลายเป็นพนักงานประจำที่เขาไม่ได้รักผมไม่ได้รักผมขอเวทความนี้นะไม่ได้รักแต่อยู่เพื่อเงินเขาก็จะอยู่แบบเช้าชามเย็นชามกันทุกวัน
0: ก็คือทำไปเฉย
1: อาจถูกอยู่แบบกายหยา

0: อยู่อย่างเดียวมีแต่กายแต่ไม่มีใจอ
1: ่
0: ะ
1: ม
0: ันอยู่ก็ได้เงินเดือนไปวันๆนึงก็จะเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพในองค์กรนั้นๆ
1: ใช่กำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นผลเสียแค่กับตัวคนนั้นที่ทำไปวันๆแต่มันหมายถึงผลเสียกับองค์กรที่เขาทำอยู่ด้วยเนาะ
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครก็ตามที่อยู่ในองค์กรไหนก็ตามนี่นะครับรีบหันกลับมารักงานตัวเองแล้วก็ใส่แพชชั่นเข้าไปในการทำงานหน่
1: อ
0: ยนะครับนะฮะทุกอย่างถ้าเรามีความรักในการทำงานเมื่อไหร่งานนั้นจะออกมาดีเสมอแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นคุณบอล
1: ครับ
0: ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับถ้าเราทำด้วยความรักและเต็มที่กับมันและจริงใจกับมันแล้วรู้สึกว่าให้เราสนุกกับงานนั้นแล้วให้คุณค่ากับงานของเราเราจะออกมาดีอ่ะแล้วจะเป็นงานมันเล็กงานน้อยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าโอ้นี่อยากก็ไปอย่างนั้นแหละอยู่ให้มันจบๆไปก็เดี๋ยวรอนู่นนี่นั่นเมื่อไหร่จะเงินเดือนออกวันรู้งานเราปวดทุกวันอ่ะมันมีความสุขครับ
1: โอ้มันจะกลายเป็นจิตที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะกดจิตเราอยู่ตลอดเวลาเนาะ
0: ใช่ครับคุณบอ
1: ลตื่นมาก็เหมือนไม่อยากจะคือมันไม่มีแพชชั่นมันไม่มีแรงบันดาลใจที่จะลุกจากที่นอนเพื่อจะแบบเอาแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปทำในสิ่งที่ชอบแล้วมันไม่ใช่ความรู้สึกนั้น
0: แต่ก็ลุกนะแต่ก็มานะ
1: แล้วก็ไม่ใช่อย่างน้อยก็รับผิดชอบ
0: อย่างไปปุ๊บคนรอบข้างก็คาดหวังงานจากเราถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เราไม่มีแพชชั่นในการทำเราก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสมมติว่าเรามีลูกค้ามาขอใช้บริการเราก็บริการไปอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ดีเท่าไหร
1: ่
0: มันก็จะผลเสียกับเราเองนะครับ
1: ครับ
0: ไอ้แพชชั่นในการทำงานเนี่ยมันสำคัญมากเพราะวันนี้คุณบอกก็ไม่ได้รักสิ่งนี้ไม่ได้อยากทำถ้าเลือกได้ไม่ทำหรอกถ้างั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ย้ายเถอะอย่าทรมานตัวเองเลย
1: อาจารย์แต่ว่าก็จะมีคำถามมาแบบนี้เหมือนกันครับเขาบอกว่าก็สิ่งที่ผมรักสิ่งที่ฉันรักเนี่ยมันได้เงินนิดเดียวเองอะแล้วจะอยู่รอดได้ไงในชีวิตประจำวันแบบนี้ที่ค่าใช้จ่ายสูงขนาดนี้ค่าครองชีพขนาดนี้เอาแต่ความรักในสิ่งที่อยากจะทำจะรอดไหมล่ะอาจารย์อะไรเงี้ย
0: ถ้าจะเอาเงินเป็นที่ตั้งนะถ้าเอาเงินที่ตั้งก็ต้องถามว่าแล้วอาชีพที่คุณจะทำอ่ะมันสามารถที่เราจะทำเราถ้ามันอาชีพที่เรารักอ่ะเราตั้งใจทำนะรายได้มันน้อยแค่ไหนอ่ะแล้วถ้าเรารายได้นะเราต้องถามว่าเราจะอยู่ภายใต้รายได้นั้นกับหลักต้องแลกเนาะแลกเงาะวะแต่ถ้าวันนี้เราบอกให้เราทำอยู่งานมันเดือนเยอะมากเลยแล้วมันคุ้มค่าเฮ้ยเราก็แต่เราไม่รักก็แค่เปลี่ยนใจมารักสิ่งที่ทำมองหาข้อดีของงานที่ทำอยู่แล้วคุณจะรักเองครับ
1: มันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเราเนาะว่าเราเลือกแบบไหนหรือบางคนก็เลือกบาลานซ์ก็มี
0: แล้วแต่เลยครับแต่ใดๆก็ตามครับเมื่อไรก็ตามที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ควรจะหันไปรักสิ่งนั้นแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำให้ออกมาดีที่สุดครับก็ถ้าเราเลือกแล้วว่างานนี้จะเลี้ยงชีพเราแล้วก็ให้เงินเดือนเราเยอะเนาะให้เงินเราเยอะเราก็ต้องรักสิ่งนั้นนะครับแต่อย่าไปอยู่แบบเอาเปรียบเขาแล้วผมใช้คำว่าเอาเปรียบเลยแล้วกันเนาะ
1: ครับได้ครับได
0: ้คือแบบไม่เต็มที่อ่ะแบบไม่เต็มที่แต่ก็อยากได้เงินเต็มที่แต่ไม่เต็มที
1: ่อันนี้เรียกว่าเอาเปรียบได
0: ้ได้ป่ะได้ป่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็อยากได้เงินเต็มๆทุกบาททุกสตางค์ที่เงินเดือนควรจะได้แล้วสวัสดิการอะไรทุกอย่างเอาหมดแต่งานไม่เต็มที่นะครับนี่คำถามมาจากผู้ชมทางบ้านคร
1: ับ
0: คุณคนฟังข่าวถามว่าทำอย่างไรจะค้นพบความถนัดหรือความชอบของตนเองว่าอย่างโอเคนี่ครับโหย้อนเลยนะครับย้อนไปตั้งแต่ต้องอันนี้ต้องลืมเรื่องของปริญญาที่เรียนมาด้วยนะ
1: ครับ
0: ความรักในงานที่ทำบางทีต้องย้อนไปตอนเด็กเลยด้วยซ้ำไปว่าเราเคยคิดอยากเป็นอะไรตอนเด็กบ้างหรือเปล่าและความฝันนั้นยังอยู่ไหมหรือความฝันนั้นถูกทำลาย
1: อาจารย์มอดพูดคำนี้เดี๋ยวไปแบบขออนุญาตส่วนตัวได้ไหมคุณผู้ฟังแต่มันเป็นประโยชน์นะคือบอลเพิ่งส่งเด็กนิเทศเข้าประกวดเรื่องเกี่ยวกับการพูดที่มันจะสอดคล้องกับ SDG เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติแล้วน้องคนหนึ่งพูดคำเดียวกับอาจารย์มอดเลยฮะว่าแล้วความฝันนั้นมันยังอยู่ไหมครับโอ้นี่คือคำที่เขาพูดบนเวทีเลยฮะอาจารย์มอสเขาใช้ตีมคำว่า dream again คือมันคือคำนี้เลยฮะ
0: คุณบอลคุณบอลมันจะมีผู้ที่ทำงานประจำอยู่ตอนนี้หลายคนไหม
1: ฮะ
0: หรือว่าแม้กระทั่งคนที่เกษียณไปแล้วพูดว่าเดี๋ยวรอเกษียณแล้วค่อยทำตามความฝันตอนนี้ขอหาเงินก่อนเคยได้ยินป่ะ
1: ครับครับ
0: แล้วตอนเกษียณจะมีแรงไหมอ่ะ
1: โอ้มันอาจจะ

0: แบบเนาะอายุโอ้โห60
1: อันนี้ผมโอ้นี่เรื่องใหญ่ต้องคุยกันเรื่องของสังคมโครงสร้างของการศึกษาบ้านเราหลายเรื่องเลยเนาะ
0: ครับ
1: อ่ะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยถ้าอะไรคือสิ่งที่เรารู้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็คือว่าให้ดูว่าเราชอบถ้าเราทำสิ่งนั้นได้นานโดยที่เหน็ดเหนื่อยแล้วจริงจังกับมันอย่างเต็มที่มากเรารู้สึกว่าอยากทำตลอดเวลาเลยอะไม
0: ่
1: มีเวลาว่างก็แวะไปทำอันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินเลยนะ
0: ครับ
1: ให้สนใจก่อนว่าอะไรมันดูดเราเข้าไปให้ทำอะไรมันดึงเราเข้าไปให้ทำแล้วถ้าลองทำสิ่งนั้นดูจนเราแบบเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยถามว่ามันจะหาเงินทำเงินให้เราได้ไหมถ้ามันมีหน่วยงานไหนที่เขามีตำแหน่งนี้เราอาจจะไปสมัครเพื่อเป็นพนักงานเราได้เงินเดือนแต่ถ้าหน่วยงานไหนมันไม่มีหน่วยงานเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วก็แลกเงินมามีคนเอาเงินมาให้เราอ
0: ัน
1: นั้นเนี่ยเราก็ลองทำดูแล้วลองประกาศดูว่ามันจะมีใครมาเอาสตางค์มาให้เราเพื่อให้เกิดการเลี้ยงชีพไปเพราะถ้าเราได้สตางค์จากสิ่งที่เราทำแล้วก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวให้มันกลายเป็นอาชีพมันก็จะแลกเงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อเลี้ยงชีพเราได
0: ้
1: ถูกปะ
0: ครับ
1: เพราะอย่างน้องหลุดเนี่ยเขาก็เก็บเงินประมาณหลายแสนบาทเนาะกว
0: ่
1: าเขาท่องเที่ยวแล้วก็ทำคลิปแล้วกว่าทำคลิปก็จะได้เงินถูกป่ะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งเขาทำไปว่าคลิปเขาจะดังหรือจะได้เงินหรือเปล่าแต่เขารู้ว่าถ้าเป็นยูทูบเบอร์ยังไงมันมีคนดูแล้วในที่สุดเขาทำแล้วมันก็เวิร์ก
0: แต่เขาเริ่มจากแพชชั่นเนาะ
1: แพชชั่นล้วนๆเพราะว่าการทำเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันไม่การันตีเงิน
0: ใช่
1: ถูกป่ะครับแต่มันคือลงทุนที่ไม่การันตีเงิน
0: มันมีหลายช่องที่ปิดตัวไปทำต่อไม่ได้ไม่มีคนดูหรืออะไรก็ว่าไป
1: ถ้าหลุนเนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่ด้วยแพชชั่นจริง
0: ๆ
1: แพชชั่นคือการทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการสร้างคอนเทนต์สร้างเรื่องราว
0: ครับ
1: งั้นตอบคำถามคุณคนฟังข่าวก็คือว่าลองถามตัวเองอันนี้เรื่องใหญ่ที่ต้องคุยยาวเลยครับถ
0: ้
1: าอยากรู้มากอาจจะอ่านหนังสือผมก็ได้ครับไปซื้อหนังสือผมมาได
0: ้อาจารย์มอสแนะนำหน่อยสิฮะเผื่อคุณผู้ฟังหลายๆท่านอยาก
1: รู้เท่าที่สุดทั้งที10เท่านะครับไปหาดูได้เลยครับชื่อหนังสือ
0: บอลแนะนำแบบนี้อันเนี้ยลองอ่านนอกจากที่จะลองสำรวจตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มีตำรามีหนังสืออย่างอาจารย์ของอาจารย์มอสมีอีกอย่างนึงที่เราจะลองไปศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับก็คือศาสตร์ปรัชญาญี่ปุ่นอิคิไกนะฮะอันนี้บอลว่าน่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราค้นพบตัวเองได
1: ้
0: อาจคุณผู้ฟังหรือคุณคนฟังข่าวลองเข้าไปดูอิคิไกมาสะกด IKIGAI หรือ search เลยฮะใน Google เนี่ยอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ AI ในการช่วยเราวิเคราะห์เดี๋ยวนี้มันจะง่ายขึ้นเผื่อบางทีเนี่ยเราอาจจะค้นพบอะไรในตัวเราที่แม้เราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามมันยังมีประโยชน์ฮะ
1: ใช่แล้วก็คือด้วยความที่สังคมบ้านเราอ่ะเราสังคมไทยนะครับ
0: ครับ
1: ความอยู่สำคัญกว่าปากท้องอันดับหนึ่งอะไรได้เงินก็ทำก่อน
0: ครับ
1: เคยได้ยิน
0: ใช่
1: เรียนจบมาต้องมีงานทำงานอะไรก็ได้ที่มันให้เงินเดือนเราใช่ป่ะคุณบอกเพราะมันก็เลยไม่ได้คิดถึงว่าเราเองเนี่ยชอบหรือไม่ชอบ
0: ครับ
1: แต่เรารู้ว่าอะไรเราทำได้ได้เงินเราทำสิ่งนั้น
0: นี่เราอยากสะท้อนคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ปกครองเป็นคุณพ่อคุณแม่กันส่วนใหญ่แหละอันเนี้ยต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะต้องเข้าใจเด็กๆที่เขากำลังจะหาอนาคตของตัวเองด้วยบางทีคุณพ่อคุณแม่เราเข้าใจนะฮะว่าอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีมีความมั่นคงทางฐานะทางเศรษฐกิจที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แต่อันเนี้ยอาจจะต้องโอ้โหเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้อีกชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะอาจารย์มอสเนาะ
1: เปิดเป็นวันเลยคุณบอล
0: ใช
1: ่ตัวอย่างแบบสุดโต่งเลยนะ
0: ครับ
1: อาชีพที่คนคิดว่าดีที่สุดในสังคมคืออาชีพคุณหมอเนี่ยมีนักศึกษาแพทย์หลายคนที่เรียนหมอเพียงเพราะที่บ้านอยากให้เป็น
0: ครับ
1: และคิดว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคง
0: ใช่
1: แต่ใจอ่ะไม
0: ่
1: ได้ชอบความเป็นหมอเลย
0: โอ้โห
1: บอกว่าเมื่อคนนี้จบมาเขาจะเป็นหมอแบบไหน
0: นี่สิฮะอันตรายด้วยนะมันรับผิดชอบชีวิตคนเลยนะฮะ
1: ถูกป่ะแล้วก็ที่เขาอาจจะรับผิดชอบชีวิตคนด้วยความทุกข์ทรมานเพราะใจเขามันไม่ได
0: ้
1: การเข้าเวรของเขานอนหลับไม่เป็นเวลาอ่ะแล้วเจ้าตุ่งถูกไหม
0: ครับ
1: นอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความทุกข์ยากในอาชีพหมอจะกัดกร่อนความรู้สึกเขาในที่สุดเขาอาจจะกลายเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ได้
0: โอ้ย
1: จะเป็นหมอที่ไม่น่ารักเป
0: ็
1: นหมอที่ไม่น่ารักกับคนไข้ก็ได้เพราะว่าสภาวะทางอารมณ์เขามันไม่ได้สอดคล้องกับอาชีพอะคุณหมอคุณบอล
0: ครับ
1: มาออกไหมครับคนนี้มันต้องฝืนทำตลอดเวลามาตั้งนานแล้วอะ แต่อาจจะรู้

0: ู้สึกดีกับสิทธิประโยชน์ที่ได้จากสังคมนะรู้สึกดีกับรายได้รู้สึกดีกับการให้เกียรตินู่นนี่นั่นแต่กับตัวอาชีพจริงๆกับกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกดีตัวอย่างไอ้รู้ตัวอย่างแบบ
1: ตัวอย่าง
0: เลยนะ
1: ตัวอย่างฮะ
0: หรือแม้กระทั่งอาชีพผู้บริการบนเครื่องบินสจ๊วตหรือแอร์โฮสเตสต่างๆเนี่ยบางคนไม่ได้อยากเป็นแอร์บางคนเป็นแอร์เพียงเพราะอยากบินอยากเที่ยวอยาก
1: มีเงินใช้สวย
0: ๆรายได้ดีนู่นเนี่ยแต่พอถึงงานหน้างานปุ๊บมันมีความตื่นไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาผู้โดยสาร 2-300 คนมาลุมขอเครื่องดื่มขอการให้บริการหรือมันมีเรื่องเซฟตี้เรื่องความปลอดมันมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเยอะมาก
1: ครับ
0: นั่นคือหน้าที่หลักของแต่ละอาชีพซึ่งบางทีอาจจะไม่ถูกจริตเขาเลยด้วยซ้ำไปคนเราพอมันไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยนั่นคือที่มาของภาวะความซึมเศร้าได้
1: ความซึมเศร้าโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหเราก็เห็นไหมม
0: ี
1: อ
0: ี
1: กหนึ่งเรื่องแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ใช่อันต่อมาอาจารย์มอสอยากให
0: ้
1: คุยเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง
0: เดินทางเน
1: า
0: ะ
1: การเดินทางใช
0: ่ตอนนี้ก็อย่างที่เราเห็นว่าน้องฮารุนไปคนเดียวแล้ววันนี้เขาก็จากพวกเราไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: กว่าเราจะรู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วก็ต้องเป็น10วันนะ
1: ครับโดยประมาณนั้น
0: ใช่ครับซึ่งการเดินทางต่างประเทศนั่นแปลว่าการเดินทางต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปคนเดียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยควรจะทิ้งร่องรอยยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องเรียนรู้แต่กรณีของฮารุนด้วยนะครับสำหรับคนที่ไปคนเดียวหรือคนที่ชอบไปแบบแบ็คแพคหรือว่าท่องเที่ยวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยต้องศึกษาการดูเมื่อวานผมเพิ่งดูคลิปนึงคุณหมอมาเตือนบอกว่าไปถึงที่พักเนี่ยต้องเปิดหน้าต่างด้วยนะเมื่อเข้าที่พักต้องเช็คอากาศด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีอาการรั่วของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จากที่ไหนหรือเปล่านะครับซึ่งอาจจะทำให้เราระบบหายใจของเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นสาเหตุของหัวใจวายได
1: ้โอ้น่าจะมีปัญหา
0: ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าน้องฮารุนเนี่ยจากเราพวกเราไปเนี่ยด้วย
1: สาเหตุอะไรมันมีที่พักบางรูปแบบอาจารย์มอสซึ่งมันไม่มีหน้าต่างเลยก็มี
0: ใช่ครับซึ่งพวกเนี้ยเราต้องดูอย่างท่อแอร์เนี่ยมันมีคุณหมอเขาแนะนำให้เราอาจจะต้องซื้อเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ครับวัดคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในห้องตัวเองว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกินไปหรือเปล่าเพราะบางทีอ่ะเราอ่ะเหนื่
1: อ
0: ยการที่ได้คาร์บอนไดออกไซด์เยอะเกินไปนะครับเราก็คิดว่าเราเหนื่อยจากการเดินทางเราก็ไม่รู้แต่สุดท้ายพอเราได้คาร์บอนไดออกไซด์เยอะเกินไปปริมาณร่างกายเราก็หัวใจวายการเต้นหัวใจปกติได
1: ้ขาดออกซิเจนไป
0: ถูกต้องขาดออกซิเจนไปโดยที่เราหลับแล้วก็หลับไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยมันก็เราต้องดูแลตัวเองไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องระวังคนที่ไปเที่ยวแบบพวกที่มันเป็นรีสอร์ทที่มันเป็นท่อมีแก๊สนู่นนี่นั่นเนี่ยต้องระวัง
1: ใช่เพราะอย่างที่พักอันนี้เราภาพรวมนะคือที่พักบางที่มันจะมีราคาหลายหลายราคาสมมุติว่าราคาที่ถูกลงมาปุ๊บเอาละจะเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างละแล้วบางห้องเนี่ยเขาใช้ระบบทำความน้ำร้อนเนี่ยมันใช้แก๊สก็มี
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าห้องนั้นเกิดไม่มีหน้าต่างจริงๆเซฟตี้ความปลอดภัยอย่างแรกก็อาจจะเปิดประตูไว้ก่อนตอนที่เราเข้าไปถึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เปิดประตูทิ้งไว้ให้อากาศมันระบายแล้วก็เรื่องของการเช็คอินการที่จะต้องแจ้งคนที่บ้านเราว่าเราอยู่ที่ไหนตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: เราจะได้รับรู้ว่าเราอยู่ตรงไหน
1: บอกโปรแกรมไว้เข้าไว้แบบวันนี้จะเดินทางที่ไหนอย่างไรนะ
0: ครับจะได้รู้ว่าจุดที่เราไปอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะต้องตามตัวกันยังไงต้องคุยกันยังไง
1: ใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดชอบไปในถิ่นทุรกันดารมันบางพื้นที่มันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอันนี้อาจจะต้องเผื่อข้อมูลให้กับคนที่อยู่ข้างหลังได้รับทราบด้วยเยอะพอสมควร
0: ใช่ครับเชี่ยวได้ครับไม่ผิดเลยแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าเรื่องราวถ้ามันเกิดเหตุไม่คาดคิดในต่างประเทศเนี่ยมันโอ้มันลำบากนะภาษาก็ไม่เราสถานที่การความเพราะโอ้หลายเรื่องครับ
1: ใช่ใช่มันโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งบางประเทศอย่างจอร์เจียอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีสถานทูตกับทางเราโดยตรงนะเราก็ต้องติดต่อฝั่งทางอังการาที่เป็นของตุรกีบอลก็เคยเดินทางไปที่จอร์เจียช่วงนั้นเป็นโควิดพอดีโอ้โหก็วุ่นวายกับเรื่องของการติดต่อสถานทูตในระยะแรกซึ่งก็ต้องประสานไปทางอังการาเพราะว่าที่จอร์เจีย
0: นี่ต้องบอกเลยว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราคุ้นเคยกับความ

0: ดวกสบาย
1: ใช่
0: อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์สัญญาณต่างๆในประเทศเรานี่ครอบคลุมแทบจะทุกจุด
1: จริง
0: ทั่วประเทศนะครับแต่ในต่างประเทศไม่ได้ง่ายแบบบ้านเรานะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเราบางทีเราไปประเทศเราชินไงยังยาไอ้เงี้ยร้านสะดวกซื้อบ้านเราเนี่ยอยู่เมื่อไหร่เราตื่นไปเราก็ได้ออกไปเดินจากบ้านห้าเก้า
1: แป๊บเดียวถึงแล้วอ่ะ
0: ถ้าพอไปดาวน์โหลดมันหายากมากคุณบอล
1: ใช
0: ่มันหายากมากนะครับในต่างประเทศเนี่ยในตัวอย่างง่ายๆของความคุ้นชินที่บ้านเราเราคิดว่าที่อื่นจะเหมือนบ้านเราไม่ใช่
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายในเวลาที่น้อยตอนนี้สิ่งที่เรากำลังเรียนรู้กันอย่างมากๆเลยก็คือเรื่องของการทำพินัยกรรม
1: ครับ
0: รุ่นด้วยฮารุนเนี่ยเป็นเด็กมากๆนะครับแล้วก็เขามีคุณย่าคนเดียว
1: ครับ
0: นะครับก็ตอนนี้เรื่องทรัพย์สินของเขาที่เป็นผลประโยชน์จากการทำยูทูบเบอร์เนี่ยจากการทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็รายได้ของเขาที่จะต้องเข้ามาในอนาคตอีกเนี่ยเพราะว่าทาง YouTube ก็ไม่ตัดนะเมื่อคลิปมันอย่างไรแต่มันจะเข้าไปในบัญชีของฮารุนยังไงและใครจะดูแลตรงเนี้ยถ้าเขาทำพินัยกรรมไว้มันอาจจะง่ายขึ้นสำหรับเขานะครับ
1: ครับ
0: นั้นก็เลยจะบอกว่าทุกคนที่เริ่มมีรายได้เริ่มมีทรัพย์สินทำพินัยกรรมไว้ก็ดีนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่ครับนี
0: ่
1: ใช่ไหมก็คือเราชีวิตมันไม่แน่นอนเนาะวันรุ่งขึ้นวันต่อไปใช่ไหมอาจารย์มอสมันนี่ถึงย้อนกลับไปได้ตั้งแต่แรกว่าเพราะฉะนั้นความฝันน่ะอยู่ไหนเราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้อ่ะเราจะได้ทำในสิ่งที่เราเคยฝันมาตลอดหรือเปล่านะอาจารย์มอสนะ
0: ถึงตรงนี้ผมต้องขอบคุณช่อง9ปสมท
1: FM 100.5 ครับ
0: ให้โอกาสผมได้ทำตามความฝัน
1: โอ้ยินดีมากๆที่ได้มีโอกาสมาจัดรายการกับอาจารย์มอสครับแล้วก็ทิ้งท้ายทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงส่งมาทางไลน์บอกว่าคุณธนวัฒน์496บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดน้องยังมีชีวิตอยู่ผมยังคิดอยู่เลยว่าจะให้น้องมารีวิวสินค้าการเกษตรเครื่องมือการเกษตรโซลาร์เซลล์ต่างๆโอ้ยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับน้อง
0: คุณโอลิเนอร์บอกว่
1: า
0: โอลิเนอร์วิสวิลบอกว่าผมถามเพื่อนคนจีนอยากได้อะไรเขาบอกอยากได้เซเว่นอีเลเว่นไปไว้เมืองจีนความสะดวกสบายในชีวิตที่เมืองไทยเนี่ยผมว่าติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะ
1: ใช่
0: ความง่ายในการใช้ชีวิตแต่ที่เมืองไทยง่ายสุดแล้วครับ
1: ใช่ครับโอเควันนี้เราน่าจะได้ประมาณนี้คิดว่าน่าจะเป็นพลังบวกให้กับหลายๆท่านได้นะฮะว่าสิ่งที่น้องได้ทำมันยังส่งผลไม่ใช่แค่ความบันเทิงในคลิปเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของชีวิตการดำเนินชีวิตใช่ใช่
0: ศึกษาชีวิตเขาแล้วก็มาเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็รวมถึงศึกษาการความเป็นอยู่แล้วคุณจะเห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้มีคุณภาพมาก
1: ๆครับ
0: นะครับมีคุณภาพมากๆคนหนึ่งเสียดายที่เขาจากไปไว
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาอยู่ก็จะได้เขาดังไปมากกว่านี้มันก็จะดีมาก
1: ๆครับเอาละครับอาจารย์มอสวันนี้เราคงต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วเช่นกันนะครับ
0: ครับผมครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดีอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: ค่ะ
3: อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าว

0: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวสวียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และSME รัฐบาลมุ่งให้การเยือนต่างประเทศสร้างประโยชน์กลับมาถึงประชาชนอย่างชัดเจนทั้งในรูปของการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวการสร้างงานการพัฒนาทักษะแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพรัฐบาลผนึกกำลังครั้งสำคัญศึกษาธิการแรงงานจับมือปฏิรูปใหญ่เชื่อมห้องเรียนสู่โลกการทำงานร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการศึกษาไทยครั้งสำคัญจากแบบเดิมที่เรียนจบแล้วค่อยเริ่มหางานปรับไปสู่การวางเส้นทางอาชีพและทักษะตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยุคใหม่สำหรับความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงในครั้งนี้มุ่งเน้นการตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริงและลดความเหลื่อมล้ำโดยขับเคลื่อนผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญคือเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานดึงภาคเอกชนและสถานประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตรไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและกลุ่มว่างงานให้กลับเข้าสู่ระบบฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานให้แก่ครูและบุคลากรต่างชาติและปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้ด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตรัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าให้การศึกษาเป็นเพียงแค่เรื่องของวุฒิปริญญาแต่ต้องการให้เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเซียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟัง

0: ชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60 40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 86,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายนางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อโดยล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569เวลา 23:00 น.ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้ว 86,442 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26ล้านรายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า 1,900,000 ร้านสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านของการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทในขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ใช้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มคิดเป็นประมาณ 103.4รัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟของยูเครนในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและได้รับบาดเจ็บอีก28คนซึ่งมีเด็กรวมอยู่ด้วย4คนโดยนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟระบุว่าแรงระเบิดทำให้อาคารที่พักอาศัยและคลังสินค้าหลายแห่งได้รับความเสียหายมีประชาชนติดอยู่ใต้ซากอาคารและเกิดปัญหาไฟฟ้าดับบางพื้นที่การโจมตีในครั้งนี้นับเป็นรอกใหญ่ครั้งที่2ที่เกิดขึ้นกับกรุงเคียฟในรอบสัปดาห์โดยกองทัพรัสเซียได้เร่งยกระดับการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในขณะที่ยูเครนกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนระบบป้องกันทางอากาศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18 น.ถึง 20 น.MPort News FM 100.5

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
2: สวัสดีครับแฟนๆรายการขึ้นข่าว 100.5 ตอนนี้10:10 นของวันอาทิตย์ที่2 สิงหาคม 2569นะครับรายการกินเที่ยวทั่วไทยเช่นเดิมครับอยู่กับผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และน้องสาวสวยของเราน้องแอนเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะอยู่กับแอนพจนาถนธนากุลด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเรา2คนได้ได้ยินเสียงเรา2คนรู้เลยว่าจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านมาทักทายรายงานตัวแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็อัดเทปกันเนาะเพราะว่าต่างคนต่างมีภารกิจเดินทางท่องเที่ยว
2: ถูกต้อง
3: นะคะก็เลยทำให้เราอาจจะไม่ได้มาเจอหน้ากันแต่ไม่เป็นไรวันนี้มาแล้วนะคะจัดเต็มเหมือนเดิม
2: ครับแต่ว่าท่านกวางฮะเมื่อตอนช่วงเข้าพรรษา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไปเวียนเทียนที่นู่นที่นี่หรืออาจจะไปชมเขาเรียกขบวนแห่เทียนพรรษา
3: พี่หนุ่มอุบลนะคะประสบความสำเร็จมากนะคะเพราะเขายกระดับงานเข้าพรรษาอาสาฬหบูชาแห่เทียนเนี่ยให้เป็นงานระดับชาตินะคะดาราไปกันเยอะคนก็ไปกันเยอะนางรำก็เยอะแล้วก็ถูกพูดถึงจนถึงวันนี้ค่ะ
2: ก็แน่นอนว่าอุบลราชธานีเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเป็นจังหวัดแรกๆเลยนะครับที่เขามีประเพณีแห่เทียนพรรษาโดยที่ตอนนั้นเนี่ยททท.เข้าไปส่งเสริมแล้วเข้าไปส่งเสริมในสมัยนั้นเนี่ยพี่หนุ่มจำได้เลยนะตอนนั้นจัดอยู่ที่ลูกทุ่ง FM 95เนี่ยไปเจาะเนี่ยไปเจาะตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยที่เขาจะต้องมีเด็กๆเนี่ยมาฝึกหัดในการหนึ่งหล่อเทียนก่อนแล้วก็เอาเทียนเนี่ยเอามาแกะสลัก
3: ครับ
2: แล้วดูแล้วทุกคนมีความสุขมากนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายหรืออาจจะบางทีผู้สูงอายุก็
3: ม
2: ีเมื่อก่อนเนี่ยเราไปติดตามไปเจาะถึงขนาดนี้แต่ว่าปัจจุบันพี่หนุ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าเขามีการไปเจาะไหมเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยตามวัดวาอารามต่างไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้แห่เทียนแล้วมาทำกันวันนี
3: ้
2: เขาทำกันมาหลายเดือนมาก
3: ใช่ค่ะกว่าจะได้เทียนแต่ละต้นกว่าจะแกะสลักออกมาให้เป็นลวดลายต่างๆแล้วก็ขึ้นบนโอ้โหมันใช้เวลามากเลยค่ะ
2: เรา
3: ค
2: ิ
3: ดกันเป็นปีค่ะต้องคิดสมมติเสร็จปีนี
2: ้
3: ปีหน้าต้องคิดแล้วว่าเราจะแกะสลักเป็นรูปอะไรดี
2: ถูกต้องฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะให้แบบนี้นะครับว่าในปีนี้เอาละยิ่งใหญ่มากอุบลราชธานีแต่ว่าปีหน้าเนี่ยบอกท่านผู้ฟังเลยนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นสื่อมวลชนถ้าจะทำเรื่องนี้นะฮะต้องไปก่
3: อ
2: นต้องไปก่อนอย่างน้อยเนี่ยสัก1 อาทิตย์ก็ได้ไปดูการแกะสลักซึ่งเขาเริ่มจะประกอบแล้วนะ
3: การเตรียมอะเนาะ
2: เตรียมแล้วไปคุยกับเขาเลยนะครับว่าจริงๆเทียนที่เขาหล่อมาเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างที่เป็นที่เขาเรียกว่ากีบพุ่งกีบพึ่งอะไรพวกนี้นะฮะไปจอดเนี่ยมันได้อรรถรสในการที่จะนำเสนอก่อนที่จะมาเป็นต้นเทียนของแต่ละต้นแกะสลักเป็นรูปนู้นรูปนี้ในสมัยพุทธกาลอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยมันได้อรรถรสมากนะครับแล้วค่อยมาทำตอนที่เขาแห่กันจริง
3: ๆก็จะได้เห็นเรื่องหลังเนาะสวยงามค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจไปด้วยเลยนะที่คนให้ความสนใจแล้วก็คนแห่แห่นกันไปทั้งในพื้นที่หลายๆพื้นที่แหละที่เขามีการแห่เทียนพรรษาโดยเฉพาะที่อุบล นะคะคนเยอะจริง
2: ๆ
3: ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงบรรดาที่พงที่พักนะคะอาหารการกินต่างๆเขาก็เงินสะพัดไปด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะมันเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อุดหนุนกันไปในทุกๆภาคส่วนนะคะส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่หนุ่มคะแอนขาค่ะ
2: ขออนุญาตเล่าให้ฟังอีกนิดนึง
3: ทำไมคะ
2: พูดถึงอุบลราชธานีอีกนิดนึงนะครับในสมัยที่จัดเทียนพรรษาใหม่ๆนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่หนุ่มก็ไปออกไปสำรวจตรวจสอบเหมือนกันเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีประเพณีแห่นะครับเราก็ไปกัน3 คนปรากฏว่าโรงแรมมันเต็มหมด
3: โอ้โหหรอ
2: ไม่มีเลย
3: โอ้โห
2: ไม่มีเราคิดไงว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนเนี่ย
3: สงสัยจะได้นอนเต็นท์ละมั้ง
2: เปล่านอนในรถแล้วจะทำไงรู้ฮะก็ต้องไปหา
3: ที่จอดรถไหม
2: ไม่โรงแรมม่านรูด
3: อ๋อ
2: เพราะอะไรฮะ
3: อาบน้ำหรอ ปัญหาคืออาบน้ำเนี่ยก็นอนได้นะจริงๆแล้วอ่ะ

0: คือเมื่อก่อนกับปัจจุบันมันไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยแต่ส่วนปัจจุบันเนี่ยโรงแรมม่านรูดเนี่ยเรานอนได้เขาจะเอาที่นุ่งที่นอนอะไรมาให้เงี้ยแต่ว่าเขาคิดอีกหนึ่งราคาอะไรสมัยก่อนมันไม่มีนะคุณจะค่าไปค่า2ชั่วโมงครึ่งแต่เราก็ไปผัดกันอาบน้ำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วก็กลับมานอนในรถกัน
1: ค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะเขาก็จะมีแบบว่าบริการเพิ่มเติมมาที่อาจจะไม่ได้เฉพาะวัตถุประสงค์อื่นๆเท่านั้นนะคะบางคน อาจ

0: ค่ะพี่หนุ่มมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วรู้สึกว่าโอ้โห amazing อาหารการกินจันทบุรีมากเลยค่ะใครไปจันทบุรีหรือว่าเป็นชาวจันทบุรีเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะแต่สำหรับแอนในฐานะนักท่องเที่ยวรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่หนุ่มคือเดี๋ยวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจะชอบมากๆเลยกับการที่ตื่นเช้ามาแล้วไปตามตลาดค่ะไปดูวิถีชีวิตของเขาว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างนะคะแอนก็เดินไปตลาดเลยพี่หนุ่มค่ะแล้วจะเห็นว่าคนจันทบุรีนะเมนูที่เขาจะชอบนะคะพี่หนุ่มเช้ามาเนี่ยกินต้มเลือดหมูตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะกินข้าวต้มกุ้ยนะคะแอนก็ไปจัดแบบวิถีชาวจันเลยค่ะเช้ามาก็อ่ะข้าวต้มเลือดหมูวันแรกที่ไปก็ไปจัดมาเรียบร้อยซึ่งข้าวเลือดหมูเนี่ยต้มเลือดหมูของจันทบุรีจะไม่เหมือนต้มเลือดหมูในกรุงเทพเน
1: า
0: ะพี่หนุ่ม
1: ทำไมอ่ะ
0: พี่หนุ่มเคยกินหรือเปล่า
1: เคยพี่เคย
0: คือถ้าอย่างของกรุงเทพเขาจะมีอะไรคะมีเครื่องในเนาะมีหมูสับหมูบะช่อหมูชิ้นอะไรแต่ร้านนะคะแล้วก็จะมีตำลึงมีเลือดนะต้มเลือดหมูก็ต้องมีเลือดนะแล้วความเป็นน้ำแกงน้ำซุปของเขาเนี่ยของกรุงเทพเนี่ยก็จะมีความแบบเผ็ดร้อนพริกไทยเพราะว่าเราก็จะต้องมีแบบกลบกินแล้วก็มีความแบบแซ่บๆหน่อยกินแล้วรู้สึกว่าสดชื่นตอนเช้าแต่ของจันทบุรีค่ะพี่หนุ่มแอนไปเห็นแล้วว่าหูเขาใส่เต้าหู้ไข่ค่ะแอนเห็นหลายร้านมากแปลว่านี่น่าจะเป็นสูตรเฉพาะของคนจันนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือต้มเลือดหมูเหมือนของเราเลยก็มีเครื่องในมีเลือดมีหมูบะช่อหมูชิ้นแล้วแต่นะคะแต่เขาจะต้องใส่นี่เลยค่ะเต้าหู้ไข่ลงไปด้วยและน้ำซุปของเขาจะไม่เผ็ดร้อนเหมือนในกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบบคือซดน้ำซุปได้คล้ายๆกับกินต้มจืดอะแต่ต้มจืดที่มีความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยรสชาติดีและสิ่งที่แตกต่างคือแอนว่าจันทบุรีเนี่ยน้ำจิ้มเขาเยอะมากเลยนะ ไปกินอะไรเนี่ยเขาจะมีน้ำจงน้ำจิ้มอะไรเงี้ยเยอะมากอันนี้เขาก็มีน้ำจิ้มเหมือนกันน้ำจิ้มของเขาแอนไม่แน่ใจนะว่าเขาทำด้วยอะไรแต่มันจะมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มๆหวานหวานนัวนัวอยู่ในน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มออกสีน้ำตาลน้ำตาลแดงแดงอะค่ะถ้าหากว่าเป็นในกรุงเทพเราจะใส่อะไรพี่หนุ่มใส่พริกใส่น้ำตาลใส่น้ำส้
1: ม
0: ผสมคลุกเคล้าคลุกเข้ากันแล้วก็ค่อยเอาบรรดาเลือดหมูเครื่องในจิ้มใช่ไหมคะแต่นี่ก็มีน้ำจิ้มเฉพาะของเขาเลยค่ะพี่หนุ่มนี่คือเสน่ห์เมืองจันยามเช้าที่เรากินต้มเลือดหมูหรือจะกินเป็นข้าวต้มก็ได้แอนเนี่ยไปตลาดหลังวัดเขาเรียกว่าตลาดร้อยปีหลังวัดก็คือแถวโบสถ์ที่นักท่องเที่ยวจะชอบไปเที่ยวกันนะคะตอนเช้าเนี่ยประมาณสัก8โมงตลาดเริ่มวายแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปตั้งแต่เช้าเลยเขาเปิดตั้งแต่ตี4ตี5แม่ค้าก็เริ่มมาแล้วแต่แอนเนี่ยไปประมาณสัก7โมงเช้าก็ยังพอมีขายแต่บางร้านเขาก็เก็บแล้วนะบางร้านเขาก็จะหมดแล้วนะคะแอนไปทานกินข้าวต้มค่ะพี่หนุ่มข้าวต้มหมูยามเช้าเป็นเหมือนแบบข้าวต้มหน้าโรงเรียนสมัยเราเด็กๆอะค่ะข้าวต้มโบราณอะคุณป้าน่ารักมากแอนว่าชาวจันทบุรีอะน่ารักมากนะคะเขาเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลาน
1: อ
0: ะเวลาทำอะไรเขาก็จะแนะนำเราไม่ต้องถามเลยนะว่าใส่อะไรบ้างเขาจะบอกเลยว่าใส่อันนั้นนะอันนี้นะแล้วพอเรานั่งกินนะคะก็จะเอาทิชชู่มาให้เอาน้ำมาเสิร์ฟตลาดนะพี่หนุ่
1: ม
0: ที่นั่งแบบตรงกลางที่ทุกคนก็มานั่งกินกันแต่เขาดูแลเราดีมากเลยค่ะชามนึงพี่หนุ่มคะ20บาทให้เต็มชามเลยมีไข่อะที่เป็นไข่เส้นๆๆที่เขาตัดเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็มีหมูแบบเป็นข้าวต้มโบราณนะที่เขาจะเคี่ยวหมูสับกับบรรดาเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะคะจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็โปะลงมากับข้าวต้ม20บาทไม่ต้องปรุงเลยแต่ที่แอนเนี่ยแปลกใจ Amazing จันทบุรีคือปลาท่องโก
1: อ่ะเป็นไงฮะ
0: พี่หนุ่มเคยกินปลาท่องโกเมืองจันหรือเปล่า
1: ไม่เคย
0: ใช่ยังไม่เคยพี่หนุ่มถ้าไปจันนะพี่หนุ่มต้องลองค่ะเพราะว่าปลาท่องโกที่นี่เขาจิ้มน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มไม่ได้เป็นจิ้มแบบนมหวานนมข้นหวานเหมือนที่เราจิ้มกันหรือว่าไม่ใช่เป็นแบบดิฟใส่สังขยงสังขยานะคะแต่น้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มบวยอะพี่หนุ่ม
1: อ๋อเหรอ
0: สีเหลืองๆตอนแรกเนี่ยแอนก็ไปรอแล้วเพราะว่าเขาต่อแถวยาวมากเลยนะที่ตลาดร้อยปีอะจนรอไม่ไหวอะค่ะเพราะว่าคนเยอะมากเลยแอนก็เลยมานั่งกินข้าวต้มก่อนแล้วเดี๋ยวกะว่าเดินไปอีกทีพี่หนุ่มคะผ่านไปประมาณแค่15นาที
1: ไม่เหลือ
0: ค่ะปลาท่องโกหมดเหลือแต่ซาลาเปาทอดอะค่ะ คือแบบเฮ้ยมันไวขนาดนั้นตั้งแต่ตอนนั้นอะคนยังเต็มอยู่เลยนะแล้วปลาท่องโกที่ยังไม่ได้ทำยังเยอะแต่15นาที20นาทีผ่านไปอะไม่ได้เชื่อว่ามันหมดเร็วขนาดนี้นะคะ
1: โอ้แสดงว่าขายดี
0: แล้วเขาก็หยิบน้ำจิ้มใส่ถุงรอให้แอนรอระหว่างปลาท่องโกมันกำลังอยู่ในกระทะอยู่อะค่ะแอนก็เลยถามว่าไอ้น้ำนั่นน่ะคืออะไรเขาบอกมัน

0: คือน้ำจิ้มคนจันทบุรีเนี่ยเขาจะกินปลาท่องโกจิ้มน้ำจิ้มด้วยนะคะน้ำจิ้มเขาจะเป็นลักษณะใส่เป็นสีออกเหลืองๆแล้วก็ไม่ข้นมากนะคะก็จะเป็นแบบน้ำๆหน่อยเนาะพอเราจิ้มลงไปกับตัวปลาท่องโกหรือว่าตัวซาลาเปาที่แอนกินอ่ะพี่หนุ่มมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่ออ ๋
1: อเหรออ
0: ารมณ์คล้ายๆกันอันนี้เปรียบเทียบนะเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะนึกภาพหรือว่านึกรสชาติมันไม่ออกคล้ายๆกับเวลาเรากินบรรดาพวกทอดมันกุ้งอะค่ะแล้วมันจิ้มน้ำจิ้มบวยใช่ไห
1: ม
0: อันนี้มันคือปลาท่องโกที่จิ้มมันเหมือนแบบมีความหวานความเปรี้ยวมีความเผ็ดนิดนึงอะไรเงี้ยอยู่ในนั้นแต่น้ำแบบใสๆเลยนะเหลืองๆใสๆแปลกมากคือถามแอนน่ะถ่ายคลิปลงไปนะแล้วก็ลงในเพจของแอนเนี่ยแอนยังถามแล้วใครเป็นคนต้นเรื่องแอนอยากรู้ว่าใครเป็นคนต้นคิด
1: นั่นน่ะสิ
0: คิดสูตรในการจิ้มน้ําจิ้มเราเคยเห็นแต่ขนมข้นหวานเนาะเราเคยเห็นแต่ใบเตยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราไม่เคยเห็นเลยว่าจิ้มน้ําจิ้มแบบนี้นี่คือเมซิ่งจันทบุรีค่ะ
1: เขาบอกมั้ย
0: คือเขาบอกว่าจันทบุรีเขากินแบบนี้พี่หนุ่ม
1: อ๋อบอกแค่นี้ใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยใครเนี่ยเป็นคนคิด
0: ไม่ได้บอกเลยอ
1: ันน
0: ี้
1: บางทีมันก็มีส่วนคนที่คิดเนี่ย
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไปจันทบุรีแอนแนะนำเลยนะคะว่าที่พลาดไม่ได้คือต้มเลือดหมูนะคะแล้วก็นี่แหละข้าวต้มก็น่าสนใจนะคะราคาถูก20บาทและปลาท่องโกไปลองดูค่ะมิติใหม่แห่งปลาท่องโกไทย
1: เดี๋ยวตลาด100ปีก็คืออยู่เลยแม่น้ำจันทบุรีไปก็คือคงตลาดริมน้ำแต่พอเลยไปมันก็คือตลาดเหมือนกัน
0: คือตรงอาสนะเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: พอเราเห็นอาสนะใช่ไหมคะหลังอาสนะเนี่ยก็คือเป็นที่จอดรถตรงนั้นเลยพี่หนุ่มค่ะ
1: อ๋อโอเค
0: ตรงนั้นเลยแต่พอตอนสักประมาณ9โมงเราจะรู้สึกไม่มีอะไรละเพราะว่าเขาปิดแล้ว
1: ปลาที่ถามเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสไปเนี่ยพี่คงต้องไปเจาะข้อมูลถึงเรื่องปลาท่องโกแล้วก็มีน้ำจิ้มซึ่งถือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของชาวจันทบุรีเนี่ยนะครับ
0: Amazing มาก
1: มี
0: คุณผู้ฟังบอกว่าข้าวต้มเครื่องเมืองตากนี่เขาก็ใส่ผงกะหรี่ค่ะพี่หนุ่มใส่เต้าหู้หั่นแผ่นทอดกรอบด้วยเห็นไหมล่ะเราถึงบอกไงว่ารายการของเราเนี่ยไปมาจริงแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะเมืองไทยมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรที่เรามีแบบนี้ด้วยหรออีกมากมายเลยค่ะ
1: ก็นี่ไงครับท่านผู้ฟังครับก็เมื่อเที่ยวที่แล้วที่พี่หนุ่มไปพิษณุโลกแล้วก็อยุธยามาเนี่ยหลายท่านที่เป็นแฟนคลับของเราเนี่ยครับก็บอกเลยครับว่าไปฟังแล้วเนี่ยบางทีไม่รู้มาก่อนเรื่องราวต่างๆที่เรานำไปเล่าเนี่ยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงเรื่องความเป็นมาของมรดกโลกที่นครศรีธรรมราชเนี่ยแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยน้องแอนฮะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเชื่อว่าท่านไม่เคยไปเหมือนกันเชื่อว่าท่านไม่เคยไปบางทีอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ฟังครับบางเรื่องแต่ละที่เนี่ยผมไปมาแล้ว 2-3 ครั้งแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องนำเสนออย่างนี้นะฮะดังนั้นบอกได้เลยว่าอย่าพลาดโอกาสนะครับเพราะว่ากินเที่ยวทั่วไทยเนี่ยเขาจะมีเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น10นาฬิกา10นาทีไปถึง11นาฬิกาครับน้องแอนมีอะไรต่อเชิญคร
0: ับ ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงละกันเพราะว่าแอนเนี่ยมีโอกาสไปน้ำตกพลิ้วมาพี่หนุ่มคะแล้วพอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: เราจะเห็นว่าเขาจะมีรถกอล์ฟอะค่ะจอดอยู่ตรงที่จอดรถ
1: เน
0: าะตอนนั้นก็คิดว่าคือรู้แหละค่าบริการคนละ10บาทเนาะเพราะว่าในโซเชียลเขาก็มีการพูดถึงกันแต่คราวนี้เนี่ยมันมีอยู่2จุดค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยมาใช้บริการตรงลานจอดรถมันจะไปจอดอยู่แค่หน้าอุทยานที่เสียสตังค์เข้าไปอะค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นของเอกชนนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณจะขึ้นไปถึงข้างในก็จะต้องไปต่ออีกจุดนึงอะค่ะที่เป็นของอุทยานที่เข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาบอกละกันว่าถ้าเพราะว่าเขาไม่รู้ไงบางท่านนะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวจะไม่รู้ถ้าไม่ถามคนขับขึ้นไปอ่ะเราจะไม่รู้เลยนึกว่าเข้าไปถึงข้างในน้ำตกพลิ้วใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ใช่นะคะอยู่แค่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นลองถามเขาก่อนว่าเข้าไปถึงข้างในน้ำตกเลยหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ไม่เสียความรู้สึกเนาะเพราะว่ามันแค่สั้นๆระยะสั้นนิดเดียวเองนะคะและน้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกที
1: ่เป็นไงฮะ
0: เขาจัดการดีมากพี่หนุ่มคะ
1: ระบบจัดการดี
0: ระบบดีค่ะเขาทำออกมาได้ดีมากห้องน้ำอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เหมาะกับการที่ให้คนทุกวัยไปเหมาะกับคนที่นั่งวีลแชร์ไปด้วยนะคะเพราะว่าทางลาดอะไรต่างๆทำดีแต่ยกเว้นพอไปถึงจุดที่เป็นเจดีย์อะค่ะแล้วก็เข้าไปดูจุดชมวิวที่เป็นน้ำตกอันนั้นอะไม่ได้แหละเพียงเพราะว่ามันจะกั้นตัวเจดีย์เอาไว
1: ้
0: แต่นอกนั้นไปได้หมดเลยเขารองรับคนที่ใช้วีลแชร์ได้ดีมากนะคะ
1: โอ้ดีมากเลยครับน้ำตกพลิ้วถ้าเผื่อใครไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยสองที่สามที่ที่น้องแอนบอกมาสักครู่นะครับเรื่องของข้าวต้มเรื่องของต้มเลือดหมูเรื่องของปลาท่องโกอันนี้น่าสนใจถ้าเผื่อท่านไปที่

0: ที่โบสถ์คริสต์เนี่ยนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้แน่นอนว่าน้องแอนบอกแล้วว่าข้างๆด้านหลังแต่ว่ามันต้องเช้านะจ๊ะ
1: ใช่เช้าๆ
0: ไม่ใช
1: ่
0: ไปกินข้าวต้มก่อนแล้วค่อยมาซื้อปลาท่องโกก็อดสิจ๊ะ
1: อดเลยจริงๆแค่20นาทีไม่น่าเชื่อว่าหมดเร็วขนาดนี้นะคะเมื่อกี้พี่หนุ่มเนี่ยเกริ่นไว้เรื่องของมรดกโลกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวกันต่อด้วยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่การเป็นมรดกโลกของยูเนสโกดีใจด้วยนะคะดีใจกับชาวนครศรีธรรมราชดีใจกับชาวไทยทุกคนเลยนะคะเพราะว่าวัดแห่งนี้คุยหลังไมค์กับพี่หนุ่มเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีพลังดีๆมากๆนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่ามีนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แค่คนไทยศรัทธานะคะมีคนต่างชาติถึงกับบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อที่จะมาสักการะพระมหาธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เราเนี่ยภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่ามีคณะของต่างชาติยูเนสโกเขาก็มาที่เชียงใหม่ด้วยนะเพราะว
0: ่
1: าเราชูเชียงใหม่ขึ้นเป็นมรดกโลกอีกหนึ่งแห่งเช่นเดียวกันนะคะแต่เดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปเล่าถึงความเป็นมาเอาเป็นว่าไปเต็มอิ่มกับพี่หนุ่มดีกว่านะคะ
0: ก็แน่นอนฮะเรื่องของมรดกโลกที่เราภาคภูมิใจมากตอนนี้นะน้องแอนก็พี่หนุ่มก็เช็คข่าวเช็คไปเนี่ยครับว่าก็จะเห็นว่าผู้คนเนี่ย
1: เยอะมากขึ้น
0: ค
1: ือ
0: เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับต้องบอกเลยว่าในช่วงที่เขาประกาศเป็นมรดกโลกแล้วนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าในฐานะที่เราทำงานด้านสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็แน่นอนว่ารายการของเราเนี่ยถ้าเราจะไม่พูดถึงก็มันก็เสียโอกาส
1: ใช่
0: เพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับมรดกโลกแห่งนี้ก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งปัจจุบันก็คือเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกของจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ดังนั้นท่านผู้ฟังครับประวัติความเป็นมาของวัดพระมหาธาตุเดิมทีเนี่ยวัดนี้เนี่ยชื่ออะไรแล้วแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมีวัดหรือไม
1: ่
0: อันนี้ต้องติดตามท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงที่2เนี่ยเราก็จะมาคุยท่านผู้ฟังของเราฟังช่วงนี้พักก่อนไหมฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าห้ามพลาดมาฟังพี่หนุ่มกันค่ะ
0: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
0: สิบนาฬิกา30นาทีกินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2เจอครับน้องแอนมีใครส่งอะไรมาถึงเราสองคนบ้างครับ
1: ค่ะมีพี่ติ๋วนะคะคุณสุภชัยก็ทักมา2ช่องทางคุณโดยด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนน้องอาร์มเนี่ยแหมเจ็บใจมากส่งเลขลอตเตอรี่มาให้ดูนะคะไม่ถูกบอกหน่วยงานไหนจะช่วยได้บ้างช่วยเหลือตัวเองไปก่อนเนาะแล้วคุณผู้สุขส่งมาทั้ง2ช่องทางอ่านไปแล้วนะคะเรื่องข้าวต้มเครื่องเมืองตากที่ใส่ผงกะหรี่ใส่เต้าหู้หั่นแผ่นเดี๋ยวไว้ไปลองนะสนใจนะคะแล้วก็มีพี่สัสสีมาสวัสดีวัน

0: อาทิตย์มาคุณหลานตาเต่าค่ะ
1: บ
0: อกว่าสวัสดีสองคู่หูกูรูพาเที่ยวทั่วไทย
1: ขอบคุณฮะ
0: คุณสายชนสวัสดีค่ะคุณคนฟังข่าวก็สวัสดีมาเหมือนกันนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าชอบตระกูลลูกชิ้นปากลายตั้งแต่ตกปลาฉลาดในคลองมาขูดทำทอดมันกินเองหลายท่านบอกว่าทอดมันปากลายเนี่ยจะพบเป็นน้ำจิ้มข้นๆเหมือนน้ำจิ้มไก่อาก็ใช่นะคะ อาจจะใส่ถั่วลิสงป่นใส่แตงกวานะคะแต่จะมีร้านหนึ่งที่คุณคนฟังข่าวไปเจอที่สุพรรณบุรีค่ะพี่หนุ่ม ริมอยู่ริมแม่น้ำนะทอดมันปากลายเขาใส่น้ำจิ้มเหมือนหมูสเต๊กอะไอ้น่าจะเป็นน้ำจิ้มสีน้ำตาลน้ำตาลอย่างนี้ไหมแต่เขาบอกอาจารย์เหมือนหมูสเต๊กนะคะน้ำจิ้มอาจาดคือที่ใส่ผักป่ะ
1: ใช่ใช่ที่มีแตงกวา
0: ที่มีแตงกวามีพริกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็มีหอม
0: เขาบอกผมก็งงๆเลยถามบอกว่าที่เนี่ยเขานิยมกินกันแบบนี
1: ้ก็แปลกดีฮะ
0: ค่ะแล้วก็คุณคนฟังข่าวยังบอกอีกว่าเพิ่งจะกลับมาเมื่อ22นี้เองภารกิจเร่งด่วนก็เลยยังไม่ได้ไปไหว้วัดมหาธาตุเพิ่งจะไปนครศรีมานะคะแต่ธรรมเนียมผู้คนนิยมกินตอนเช้าคือติ่มซำน้ำชาโจ๊กอาสภากาแฟนะตอนเช้าไข่ลวกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหลายร้านมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้โรงแรมใหญ่ๆวิวน้ำทะเลสวยมากๆค่ะแล้วก็มีน้องแวนนี่น้องแวนไปมาค่ะพี่หนุ่มคะน้องแวนบอกว่าเพิ่งจะกลับมาจากบ้านวันหยุดนครศรีก็เลยไปเที่ยววัดมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็ไปร้านคาเฟ่ร้านชปาคอตเทจด้วยเดี๋ยวนี้พี่หนุ่มหลายๆจังหวัดอ่ะเขาก็มีคาเฟ่เยอะมาก
1: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับก็แน่นอนครับท่านผู้ฟังครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับของเมืองขอนก็จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยหลายท่านตอนนี้เนี่ยก็คงจะฟังข่าวกันมาหลายที่แต่ว่าจุดกำเนิดจริงๆเนี่ยน้องแอนฮะเราต้องย้อนกลับไปนู่นเลยฮะแผ่นดินของพญาศรีธรรมโศกราชฮะในสมัยนั้นเนี่ยก็บอกว่าพญาศรีธรรมโศกราชเนี่ยคล้ายๆยกทัพมาแล้วก็มาพักทับที่บริเวณที่เขาเรียกว่าหาดทรายแก้วนี่แหละพอในยามค่ำๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีแสงพุ่งลงมาจากตะวันหรือจากฟากฟ้านะฮะพุ่งลงมาบริเวณสันทรายที่เรียกกันว่าหาดทรายแก้วนะครับก็แน่นอนฮะพระเจ้าศรีธรรมโศกราชก็ต้องให้เราทหารไปดูและตัวท่านเนี่ยก็คงไปดูด้วยนะครับก็ไปดูก็เห็นสันทรายที่แสงพุ่งลงมาเนี่ยก็ให้ขุดปรากฏว่าพบพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยประดิษฐานอยู่ใต้สันทรายเนี่ยจุดกำเนิดก็โปรดให้สร้างเป็นแรกเนี่ยน่าจะเป็นเจดีย์เล็กๆก่อนนะครับแต่ต่อมาแน่นอนฮะก็บูรณาการหลายหนหลายครั้งก็จนมาเป็นเจดีย์ใหญ่ที่เราเรียกกันว่าพระมหาธาตุเจดีย์สี่ทิศนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถามว่าเป็นเมืองแล้วก็คือเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยแต่ว่าวัดเนี่ยมาสร้างภายหลังเขาบอกการสร้างวัดเนี่ยนะครับน้องแอนยังไม่เคยไปแต่ถ้าเผื่อหลายๆท่านที่เคยไปวัดพระมหาธาตุแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีขุนรูปปั้นอยู่สองท่านท่านที่เราเห็นสองท่านเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นนักบวช นักบวชมาจากศรีลังกาหรือเมืองนันทบุรีนะครับสองท่านนี้ก็คือเจ้าชายทนธนกุมารและพระนางเหมราชาเขาจะมีขุนอยู่เลยนะครับด้านหน้าว่าสองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างวัดคือมีพระมหาธาตุเจดีย์แต่ยังไม่มีวัดนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเขาจึงทำขุนไว้ให้รู้ว่าสองท่านนี่คือผู้ที่สร้างวัดนี้ดังนั้นการสร้างวัดนี้เนี่ยน่าจะชื่อว่าวัดพุทธาวาสในสมัยนั้นนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนื่องจากแรกๆเนี่ยที่เป็นวัดเนี่ยไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาแต่ว่าน้องแอนฮะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ของวัดพระมหาธาตุแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าพี่หนุ่มเข้าไปแล้วนะเขาบอกว่าเจดีย์เนี่ยเขาเรียกเจดีย์สี่ทิศแต่จะมีวัดที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยสี่ทิศในสมัยโบราณแต่ปัจจุบันบ้านเรือนมันเยอะเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นดังนั้นเมื่อไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาวัดทั้ง4ทิศคือ4วัดเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องเปลี่ยนกันมาดูแลวัดเพราะว่าไม่มีพระจำพรรษาใช่ไหมฮะดูแลเจดีย์อะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเข้ามาในสมัยแผ่นดินอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี้นะครับรัชกาลที่6พระองค์ท่านก็เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็

0: ไปที่วัดพุทธาวาสแห่งนี้ก็ทรงเห็นว่าเป็นวัดที่มีองค์พระมหาธาตุเจดีย์และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วยแล้วก็เก่าแก่มากเลยนะครับถ้าย้อนอดีตกลับไปเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นเกิน 1,000 ปีดังนั้นรัชกาลที่ 6ทรงเห็นความสำคัญว่าถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่แต่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเนี่ยไม่ได้ก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเข้ามาจำพรรษาที่วัดพุทธาวาสแห่งนี้แล้วก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเปลี่ยนจากวัดพุทธาวาสเนี่ยมาเป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถือว่าเป็นสถานที่สำคัญและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนครศรีธรรมราชครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านยังไม่เคยไปเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้ผมแนะนำเลยนะครับว่าหาโอกาสไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเป็นมรดกโลกการแต่งกายที่จะเข้าไปในวิหารคดเนี่ยฮะก็ต้องแต่งกายสุภาพใช่ไหมฮะก็คือนุ่งสั้นๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่านุ่งทั้งหญิงทั้งชายนะฮะ
1: แต่จริงๆเวลาไปวัดก็ไม่ใส่อยู่แล้วเน
0: า
1: ะพี่หนุ่ม
0: ปกติอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่ารองทุ่งรองเท้าเนี่ยต้องถอดอยู่ด้านนอกอยู่แล้วพอเข้าผ่านประตูจะเป็นวิหารคดใช่ไหมฮะวิหารคดเนี่ยใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับคุณก็จะเห็นองค์เจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์บริวารเนี่ยที่ล้อมรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์นะครับก็พี่หนุ่มพยายามจะนับนะวันนั้นไปก็โอ้ไม่ไหวนับไม่ไหวมีเยอะมากเยอะมากเลยแต่ที่สำคัญเนี่ยครับพี่หนุ่มไปตอนนั้นเนี่ยคือพี่หนุ่มเนี่ยจะไปตอนเย็นเหตุผลที่ไปตอนเย็นเนี่ยเพราะว่าเราจะเดินไปมุมทางด้านหลังเลยมันจะถ่ายภาพองค์พระบรมธาตุเจดีย์เนี่ยได้สวยงามเพราะว่าช่วงแสงตะวันอ่อนๆนะแต่ว่าช่วงแสงตะวันตกเนี่ยเขาเชิญเราออกนะฮะเพราะว่า17:30 นเขาปิดแล้วดังนั้นจุดหนึ่งที่คุณเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้พลาดไม่ได้เลยเขาเรียกวิหารทรงม้าวิหารทรงม้าเนี่ยจะเป็นด้านในวิหารเนี่ยเล็กๆไม่ใหญ่มากนักเนี่ยครับเข้าใจว่าตอนสร้างเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าจะมีผู้คนอะไรเข้ามาในวิหารทรงม้าเนี่ยมากนะครับเขาบอกวิหารทรงม้าเนี่ยครับผมขอเล่าก่อนละกันว่าพอคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยด้านหลังจะมีองค์พระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่แต่ด้านที่คุณนั่งเนี่ยเพราะว่าทุกคนเข้าไปเนี่ยต้องนั่งจะไปยุ่งไปยืนอะไรไม่ได้เพราะมันเล็กนิดเดียวก็จะเป็นบันไดสีแดงบันไดสีแดงเนี่ยขึ้นไปสุดบันไดจะเป็นประตูเนี่ยสวยงามมากก็จะมีเหล่าเทวดาเนี่ยสถิตอยู่ด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีเท้าน่าจะเป็นจตุคามรามเทพซ้ายทางขวานะครับลงมานิดนึงก็จะเป็นเขาเรียกอะไรสิงโตนะฮะสิงโตแล้วก็ลงมาแน่นอนฮะก็จะเป็นพระพุทธรูปพี่หนุ่มเนี่ยก็จะเข้าไปนั่งสุดเลยคือนั่งตั้งจิตอธิษฐานตามที่เราจะนั่งนะฮะจะสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในใจเพราะผู้คนก็จะเข้าจะออกนะครับแต่มีหลายคนก็นั่งเหมือนกันดังนั้นวิหารทรงม้าเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพระบรมธาตุแห่งนี้นะครับส่วนด้านบนแน่นอนฮะที่เขาเรียกว่าองค์พระบรมธาตุสี่ทิศเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นทองคำเนี่ยหนักเกือบ200 กิโลกรัมนะ อยู่ที่ประมาณน่าจะเป็น141นะครับของทองเนี่ยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าเขาเรียกฉัตรทองหรือฉัตรมงคลเนี่ย52 ชั้นมันก็เป็นชั้นขึ้นไปเลยท่านลองมองให้ดีนะฮะถ้าไปยืนดูถ้ามีกล้องอะไรก็ส่องก็จะเห็นเลยนะฮะเป็นทองคำแท้ๆดังนั้นวิหารทรงม้าเนี่ยถ้าเผื่อคุณไปที่วัดพระบรมธาตุแห่งนี้เนี่ยจุดนี้พลาดไม่ได้นะครับไม่ต้องรีบเร่งครับท่านผู้ฟังครับเพราะเข้าไปในวิหารทรงม้าคุณจะนั่งสมาธิกรรมฐานอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยคุณก็ภาวนาคุณเงียบๆไปแล้วกันพอออกมาอีกหนึ่งวิหารเขาเรียกวิหารทับกัดเศษอันนี้จะเป็นวิหารใหญ่อันนี้ไม่ต้องห่วงละผู้คนเยอะมากเลยในวิหารนี้เพราะว่ามากด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็คือพระพุทธรูปอายุก็ตั้งแต่500 ปีไปถึง1,000 ปีอ่ะคือเยอะมากแล้ววิหารทับกัดเศษเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งวิหารที่อยู่ติดกันนะพอเข้าไปเนี่ยก็ต้องเรียบร้อยนิดนึงแต่ว่า

0: คุยกันอะไรก็แล้วแต่มีบางจุดที่มีพระพุทธรูปซึ่งชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะไปนั่งสมาธิกันตรงนั้นก็สังเกตเห็นว่าหลายท่านแล้วไอ้เราไปเนี่ยเราเป็นนักเขียนเนี่ยเราก็ต้องถ่ายภาพนะต้องแอบนะก็ต้องบอกเลยนะครับต้องทำเวลาต้องใช้เวลานิดนึงเวลาที่เขาสงบเงียบเราก็ถ่ายได้นิดนึงอะไรเงี้ยก็จะไปลุกขึ้นแบบปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิหารที่2วิหารที่3ก็คือเขาเรียกโพศีลังกานะครับโพศีลังกาก็เป็นอีกหนึ่งวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่พี่หนุ่มเข้าไปเนี่ยอีกที่หนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ของวัดเหตุผลที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของวัดเนี่ยเพราะว่าเขามีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เรียกว่าหลวงพ่อพระผวยนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ตามความเชื่อนะครับว่าผู้คนที่เขาแต่งงานหรือว่าสมรสแล้วเนี่ยเขาไม่มีบุตร
1: ค่ะ
0: เขาจะมาขอที่เนี่ย
1: อ๋อมาขอลูกเหรอคะ
0: มาขอลูกที่นี่แล้วได้กันทุกคน
1: ว้าว
0: ในสมัยก่อนที่เขายังไม่ได้อัญเชิญเข้ามาประดิษฐานอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประดิษฐานอยู่ด้านนอกเนี่ยพอสมมติน้องแอนแต่งงานน้องแอนไม่มีบุตรน้องแอนไปขอปุ๊บพอได้ปุ๊บน้องแอนก็จะถ่ายภาพแล้วก็มาติดไว้ที่ฐานของพระพุทธรูปเต็มไปหมดเลย
1: ถ่ายภาพรูปลูกเราเนี่ยเหรอคะ
0: นี่ล่ะว่าแล้วมาบอกท่านมาเนี่ยได้แล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับเต็มหมดเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาอัญเชิญไปประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑ์แล้วก็เรื่องของรูปต่างๆก็ไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแต่ส่วนที่บอกไว้ว่าวิหารทรงม้าว่าใครเป็นผู้สร้างอย่างนี้ครับน้องแอนและท่านผู้ฟังครับเขาบอกวิหารทรงม้าเนี่ยเดิมทีคนหรือว่าสองท่านนี้นะครับน่าจะมาจากเมืองศรีลังกาเพราะว่าแน่นอนว่าเมืองนครศรีธรรมราชกับเมืองศรีลังกาเนี่ยคล้ายๆมันเชื่อมโยงกันมันเชื่อมโยงกันตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชก่อนผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าตอนนั้นเป็นพระมหาธาตุเจดีย์นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่ายิ่งใหญ่ก็ทางพระเจ้าศรีธรรมโศกราชเนี่ยก็จะประกอบพิธีในการแห่ผ้าพระบทขึ้นธาตุหรือห่มองค์พระธาตุนะครับตอนนั้นนะครับในสมัยนั้นปรากฏว่าอย่างนี้นะครับว่ามีชาวหงสาวดีซึ่งเป็นชาวพุทธของเมืองหงสาวดีของพม่านะครับก็ทำผ้าพระบทไว้แล้วก็รวมตัวกันเนี่ยที่จะเดินทางไปเมืองศรีลังกาก็ต้องไปฮะเรือสำเภาใช่ไหมครับออกจากพม่าจากเมืองหงสาวดีมาล่องมาที่จะนำผ้าพระบทเนี่ยไปห่มรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศรีลังกาในสมัยนั้นปรากฏว่าเรือสำเภาเนี่ยมาถึงที่ใกล้ๆหาดทรายแก้วเกิดพายุใหญ่ทำให้เรือเนี่ยอับปางผู้คนก็แน่นอนฮะหนีขึ้นฝั่งได้หมดไม่มีใครเสียชีวิตเนี่ยแต่ผ้าพระบทเนี่ยก็ลอยมาติดอยู่ที่หาดทรายชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นเห็นว่าเพราะว่าผ้าพระบทเนี่ยก็จะมีเขียนนุ่งเขียนนี่อะไรใช่ไหมครับก็เลยช่วยกันซักผ้าเสร็จแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็นำมาถวายพระเจ้าศรีธรรมโศกราชพอถวายปุ๊บเนี่ยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชก็ทรงคือทอดพระเนตรเนี่ยก็เห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นผ้าสำคัญนะครับก็เลยให้ประกาศหาปรากฏว่าผู้ที่เดินทางไปศรีลังกาก็คือมาในเรือสำเภานั่นแหละก็มาบอกว่าเนี่ยเป็นของพวกเขาด้วยเหตุนี้นะครับว่าเมื่อมีผ้าพระบทแล้วนะครับพระเจ้าศรีธรรมโศกราชก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันว่าในเมื่อทั้งหมดเนี่ยตั้งใจที่จะไปที่เมืองศรีลังกาเพื่อที่จะไปห่มรอยพระพุทธบาทแล้วเนี่ยที่นี่เลยฮะที่นี่มีองค์พระมหาธาตุเจดีย์ก็คือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุงั้นเราใช้ผ้าพระบทเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันเลยแห่ไปห่มเลย
1: oh. อ
0: ันนี้ก็เลยเป็นจุดที่มาของคำว่าแห่ผ้าและในสมัยนั้นเขาใช้คำว่าแห่ผ้าพระบทขึ้นธาตุหรือห่มพระธาตุ
1: นี่แปลว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยไหมคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีการแห่ผ้าขึ้นธาตุอยู
0: ่แต่ว่าเขาไม่มีคำว่าผ้าพระบทแล้วจริงๆเนี่ยต้องใช้คำว่าผ้าพระบทด้วย
1: oh.
0: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าแห่ผ้าขึ้นธาตุมันอาจจะสั้นๆแล้วดูง่ายดีน
1: ะ
0: ครับแต่ถ้าใช้คำว่าประเพณีแห่ผ้าพระบทขึ้นธาตุเนี่ยมันจะดูว่ามีพลังใช่ไหมมันดูว่ามีพลังนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับศรีลังกาเพราะว่าแน่นอนว่าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยกับศรีลังกาเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรที่คล้ายๆเชื่อมโยงกันเพราะว่าศรีลังกาเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งหรืออาณาจักรหนึ่งที่รุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาดังนั้นวิหารทรงม้าที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่

0: นี้นะครับเขาสันนิษฐานว่ามีเศรษฐีทั้งสองท่านมาจากเมืองศรีลังกาโดยเศรษฐีสองท่านเนี่ยคล้ายๆได้รับพระบัญชามาจากกษัตริย์ของศรีลังกาว่าให้มาที่เมืองนครศรีธรรมราชแล้วให้มาสร้างวิหารทรงม้าขึ้นมานี่แหละครับเป็นที่มาของที่นี่จึงมีวิหารทรงม้าก็คือเศรษฐีสองท่านน่าจะได้รับบัญชาจากพระมหากษัตริย์ของศรีลังกาครับดังนั้นบอกได้เลยนะครับท่านผู้ฟังถ้าเผื่อไปเที่ยวนครศรีธรรมราชวิหารทรงม้าเนี่ยท่านพลาดไม่ได้เลยนะครับส่วนบริเวณนั้นแน่นอนฮะก็เป็นวิหารคดเนี่ยคุณจะเดินรอบๆเลยก็ได้แต่เดินแล้วก็โอ้ยสุขมีความสุขมาก
1: ค่ะ
0: นะพี่หนุ่มไปเนี่ยแต่ว่าพยายามที่จะไปคือช่วงตอนเย็นๆเนี่ยหลายท่านเนี่ยอาจจะอยากถ่ายภาพแต่ว่าในมุมเนี่ยมุมถ้าเราอยู่ด้านนอกเนี่ยมันถ่ายยากนะแต่ถ้าเผื่อเขาเปิดสักเอาทุ่มหนึ่งค่อยปิดแล้วกันอันนี้มันจะได้ฟิลได้ฟิลในการถ่ายภาพด้านหลังนะฮะเพราะว่าด้านนอกพี่หนุ่มไปยืนดูแล้วว่าถ่ายยากมาก
1: คนเยอะใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ฮะคือบทมันมีที่บังเยอะมีอาคารมีอะไรเงี้ยงั้นถ่ายภาพองค์พระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยที่วัดพระมหาธาตุเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยในตอนเย็นๆนะถ่ายภาพได้ยากมากดังนั้นก็บอกไปเลยนะครับว่าถ้าเผื่อท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้เป็นมรดกโลกแล้วนะควรจะจัดการระบบก็คือมันมีที่เต็นท์ตรงนู้นตรงนี้อะไรนะฮะออกมานิดนึงแต่ที่จอดรถอ่ะโอเคก็จัดให้ดีก็คือทำให้บริเวณของลานจอดรถหรือถ้าจะมีร้านค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหามุมให้มันดีให้มันดูสวยงามเหมาะที่เป็นมรดกโลกอันนี้ก็ฝากไว้นะครับในจุดหนึ่งแต่ท่านผู้ฟังครับถ้าไปเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยอีกจุดหนึ่งพลาดไม่ได้ก็คือร่องรอยของเมืองเก่าร่องรอยของเมืองเก่าเนี่ยอยู่ตรงไหนฮะอันนี้ต้องเที่ยวตอนเย็นก็คืออยู่ใกล้ๆกับศาลหลักเมืองต้องแอนยังไม่เคยไปที่ศาลหลักเมืองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวบ้านเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าศาลหลักเมืองของนครศรีธรรมราชเนี่ยอยู่ศาลเนี่ยอยู่ตรงร่องรอยของเมืองเก่าร่องรอยของเมืองเก่าพอเย็นๆเนี่ยนะครับคุณจะบูชาที่ศาลหลักเมืองอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพระพุทธรูปสีทิพย์เหมือนกันตอนเย็นเนี่ยที่ร่องรอยของเมืองเก่าเนี่ยก็จะมีร้านค้าอุ้ยน่าเดินมากมีเรื่องของอาหารการกินหรือว่าคุณจะดูร่องรอยของเมืองเก่าเนี่ยซึ่งมาเป็นโบราณสถานไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าอาหารการกินก็มีเยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้อากาศดีจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเย็นๆนะฮะน้องแอนนะตอนเย็นเนี่ยถ้าคุณเดินปุ๊บเนี่ยนะครับคุณถ่ายภาพบรรยากาศของร่องรอยเมืองเก่าเนี่ยน่ารักมากน่าสนใจมากตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เวลาเราเดินนอกจากจะมีอาหารการกินเนี่ยเขาก็บางครั้งเขาจะมีเด็กๆฮะมาเล่นมโนราดูน่ารักนะเด็กๆเนี่ยแล้วเราก็ไปยืนดูให้กำลังใจหนูๆน้องๆ นะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวนครศรีธรรมราชแล้วก็ถ้าเผื่อไม่เย็นมากนะเลยไปนิดหนึ่งข้ามถนนเขาเรียกถนนราชดำเนินนะครับร่องรอยของเมืองเก่าเอาละตอนนี้เราอาจจะมองไม่ออกเพราะว่ามันมีถนนหนทางเนี่ยเขาจะมีศาลาโกหกเขาเรียกศาลาโกหก
1: ทำไมอ่ะ
0: คืออย่างนี้น้องแอนนะศาลาโกหกตอนนี้เนี่ยแต่ว่าเอาละผู้คนอาจจะน้อยคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่ศาลาโกหกเนี่ยพี่หนุ่มไม่แน่ใจว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างที่อยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าหรือมันจะเป็นเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ในสมัยที่เป็นเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเมืองในสมัยก่อนก็ต้องมีเปิดกับปิดคือคุณจะเปิดประตูเมืองกี่โมงอย่างนี้นะฮะคุณจะปิดประตูเมืองกี่โมงดังนั้นบ้านราษฎรเนี่ยที่อยู่ในตัวเมืองถ้าคุณมาในช่วงเวลาที่เขาปิดประตูเมืองแล้วเนี่ยคุณก็เข้าเมืองไม่ได
1: ้
0: เมื่อเข้าเมืองไม่ได้เนี่ยมันจะมีศาลาอยู่ศาลาหน้าเมืองที่เขาเรียกว่าศาลาโกหกเนี่ยเพราะว่าเวลาน้องแอนมาบีนุ่มไปคุณนุ่มมาก็เอาละบางทีก็อาจจะไม่รู้จักกันหรือพอไม่รู้จักกันเนี่ยบางคนก็อาจจะนอนสมัยก่อนอาจจะไม่มีมุ้งเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับบางทีถ้าไม่นอนก็คุยกันพอคุยกันเนี่ยก็คล้ายๆมุ้งบ้างเรื่องจริงบ้างไม่จริงมั่ง
1: คนไทยพูดไปเรื่อยนะคะ
0: เอออย่างนี้นะ เขาจึงเรียกศาลาโกหกนะครับ แต่เขามีคำภาษาของชาวปากใต้พี่หนุ่มก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาบอกมันแปลมาแล้วก็คือใช้คำว่าศาลาโกหก
1: ขี้หกน่ะเหรอคะ
0: เออ

0: ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพี่หนุ่มก็ไปเดินนะไปเดินดูเพราะว่าอยากจะรู้ว่าจริงๆร่องรอยของคำว่าสลากโกหกเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนี้หรือในสมัยนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อหน้าเมืองมีสลากโกหกต้องแอนฮะก็อย่างที่เราเคยเล่าไปแล้วว่าจังหวัดพิษณุโลกอ่ะที่พระราชวังจันทร์น่ะต้องแอนฮะด้านในที่เขามีสลากกลางเห็นไหมครับศาลากลางที่เรามาใช้เรียกกันทุกวันนี้ก็คือศาลากลางจังหวัดใช่ไหมครับดังนั้นคำว่าศาลากลางเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยเป็นเมืองแล้วเป็นเมืองแล้วเนี่ยเวลาชาวบ้านอย่างน้องแอนต้องการจะมาร้องเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไปอยู่ที่จุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าศาลากลางนะครับไปอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าเมืองจะออกมาอะไรก็แล้วแต่เขาจึงเรียกว่าศาลากลางพอยุบจากการเป็นเมืองมาเป็นจังหวัดเขาจึงมีศาลากลางแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดก็เปรียบเสมือนพ่อเมืองนั่นเองดังนั้นที่เมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาจึงมีศาลาโกหกศาลาโกหกเนี่ยพี่หนุ่มก็ไปเดินรอบเลยนะแต่สังเกตดูว่านักท่องเที่ยวเนี่ยน้อยแต่ว่าวัยรุ่นจะเยอะวัยรุ่นเนี่ยไปจูจีจูจีกันเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะพอสมควรอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับดังนั้นท่านผู้ว่าครับอันนี้คือหนึ่งคือตรงร่องรอยเมืองเก่าอันนี้คุณต้องไปตอนเย็นเพราะว่าเขาจะมีบรรดาร้านอาหารแต่วัดเนี่ยคุณไปช่วงไหนก็ได้แต่ถ้าไปช่วงเย็นนิดนึงสักประมาณ10-15 นาฬิกา 30 นาทีเนี่ยคนจะน้อยเพราะว่า17 นาฬิกาเขาก็ปิดแล้วใช่ไหมครับคนจะน้อยหรือไม่งั้นคุณไปเช้าเลย8 โมงเนี่ยแต่ถ้าคุณไปสายเนี่ยคนจะเยอะต้องบอกว่าคนเยอะมากดังนั้นคุณเลือกเวลาไปเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับพลาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของชาแล้วก็เป็นสภากาแฟ
1: อ้าชาใต้
0: จุดเริ่มต้นมาจากยังไงอย่างนี้ครับคือเดิมทีเนี่ยนะครับเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากจะเป็นเมืองที่รุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยน้องแอนถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปในสมัยพระโบราณเนี่ยบ้านเมืองยังไม่เจริญนะครับเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนอกจากจะมีชาวพุทธแล้วเนี่ยก็มีชาวมุสลิมใช่ไหมครับที่อยู่ทั้งหัวเมืองทั้งนอกเมืองทั้งในเมืองหรือว่าชานเมืองอะไรก็ตามเนี่ยชาวมุสลิมเนี่ยเขาจะมีประเพณีของเขาก็คือการละหมาด5เวลา
1: ใช่
0: ไหมครับการละหมาด5เวลาเนี่ยเวลาที่5เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเที่ยงคืนดังนั้นเมื่อเขาจะรอละหมาดครั้งที่5ก็คือเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะทำอะไรฮะคุยกันคุยกันเขาก็จะมีเป็นน้ำชาใช่ไหมพอคุยกันเนี่ยน้องแอนนะคือการละหมาดเนี่ยไม่ใช่ละหมาดอาทิตย์นี้คือทุกวันก็20 ปี 100 ปีอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยคนจะนั่งคุยกันทุกวันเพื่อรอเวลาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องออกมาเข้าไปในเมืองใช่ไหมพอเข้าในเมืองก็แน่นอนฮะพบปะกันก็กลายมาเป็นสภาน้ำชาก่อนจากสภาน้ำชาปุ๊บมันก็มาเป็นสภากาแฟ
1: ค่ะ
0: จากสภาน้ำชาสภากาแฟก็มาเป็นเรื่องของโรตี
1: โอ้โหแต่โรตีเขาอร่อยจริง
0: ก็นี่ครับมันมาจุดนี้นะครับน้องแอนนะดังนั้นไปเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณชอบกินโรตี
1: ค
0: ุณพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าที่พี่หนุ่มไปเนี่ยไปมาเที่ยวก่อนเนี่ยก็คือพอออกมาคือบอกแน่ว่าถนนราชดำเนินเนี่ยมันก็คือตรงข้ามกับวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยตรงนั้นมันจะมีลักษณะคล้ายๆตลาดนะตรงนี้จะมีร้านโรตีเยอะมาก
1: ค
0: ุณเลือกได้เลยฮะคุณมองเลยว่าร้านไหนคนแน่นก็เข้าไปแล้วกันนะครับ
1: แล้วแต่ละร้านเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเนาะพี่หนุ่ม
0: แน่นอนคือไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพี่หนุ่มชอบโรตีแบบนี้ฮะที่เขาใช้อะไรทุบ
1: อย่าง
0: เงี้ยมันจะนุ่มฮะ
1: ค่ะ
0: ที่บางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ใช้มือแต่เขามีที่ทุบอะว่างั้นเถอะครับเดี๋ยวนี้มันจะนุ่มมันจะนุ่มแล้วมันน่าทานมาก
1: แล้วเขาก็จะมีไส้แปลกๆค่ะเดี๋ยวนี้ใส่เมื่อก่อนเป็นกล้วยอย่างเดียวหรือว่าเป็นแค่นมน้ำตาลเดี๋ยวนี้มีนูเทลล่ามีช็อกโกแลตมีชีส
0: ก็เรียกว่าวิวัฒนาการความก้าวหน้าไปนะครับนี่คือเรื่องของสภาน้ำชามาเป็นสภากาแฟแล้วก็ปัจจุบันมาเป็นเรื่องของโรตีนะครับแต่จากโรตีเดี๋ยวนี้มันขยับขยายไปแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมั่งมีข้าวแกงมั่งเดี๋ยวนี้มันก็ขยับขยายคือแน่นอนว่าการค้าขายเนี่ยมันจะอยู่คงที่ไม่ได้มันก็ต้องแตกแขนงไปอันนี้ในส่วนหนึ่งก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังแต่ว่าถ้าเผื่อไปเมืองนครศรีธรรมราชในช่วงอาหารเที่ยงเนี่ยคุณพลาดไม่ได้เลยนั่นคืออ
1: ะไร
0: ขนมจีน
1: อ๋อเหรอ
0: ขนมจีนเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยต้องบอกเลยฮะเป็นที่นิยมเลย
1: ว้าว
0: พี่หนุ่มจำ

0: จำถนนไม่ได้น่าจะเป็นถนนคำว่าพญายมหรืออะไรสักอย่างนะถนนเนี่ยฮะหรือยมราชอะไรสักอย่างผมขออภัยนะถ้าจำชื่อไม่ได้มีร้านขนมจีนเนี่ยอยู่ปากซอยต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากเพราะว่าการกินขนมจีนที่เมืองนครศรีธรรมราชนอกจากเขาบอกว่าเส้นสดใช่ไหมแต่ที่สำคัญเขาคือผักผักสดสดและผักปลอดสารพิษอันนี้แน่นอนว่าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานน้ำพริกน้ำยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบของชาวปากใต้ก็คือจะแบบเข้มข้นและเผ็ดด้วยนะครับอันนี้น่าเที่ยวมากเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านยังไม่เคยไปผมแนะนำเลยนะครับว่าควรจะไปสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณพักที่เมืองนครศรีธรรมราชสัก1คืนนะครับผมแนะนำนะครับว่าจากเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยอยากให้มาอำเภอปากพนังเส้นทางจากเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยแล้วมาอำเภอปากพนังเนี่ยคุณจะผ่านสวนเกษตรสวนเกษตรในเส้นทางจากเมืองนครศรีธรรมราชมาอำเภอปากพนังสวนเกษตรคืออะไรทราบไหม
1: อะไรคะ
0: ส้มโองา
1: เหรอ
0: ส้มโอ
1: ทับทิมใช่ไหมคะทับทิมสยาม
0: สยามถูกต้องฮะมีทางด้านซ้ายด้านขวาเลยฮะคุณจะเข้าท่องเที่ยวเชิงเกษตรดูสวนส้มโอก็ได
1: ้
0: หรือคุณจะแวะเขาจะมีร้านขายส้มโอเนี่ยทางเส้นทางก่อนที่จะถึงอำเภอปากพนังเนี่ยทางด้านซ้ายด้านขวาเลย
1: เป็นสินค้า GI เขาเลยนะคะ
0: เออใช่ฮะแต่ถ้าคุณคิดว่าเอาละเดี๋ยวฉันเข้าไปในตลาดปากพนังก่อนฉันถึงจะกินหรือว่าซื้อส้มโอทับทิมสยามเนี่ยพี่หนุ่มบอกได้เลยนะครับว่าคุณจะพลาดโอกาสเพราะว่าพี่หนุ่มไปเดินดูในตลาดแล้วไม่มีขาย
1: หรอ
0: ไม่มีครับแต่ว่าถ้าสองข้างทางมากไปด้วยร้านส้มโอทับทิมสยามดังนั้นท่านผู้ฟังครับส้มโอทับทิมสยามเนี่ยมาจากไหนเดิมทีเนี่ยมาจากปัตตานีชาวปัตตานีเนี่ยเขาเป็นชาวมุสลิมเขาก็มีเพื่อนอยู่ที่มาเลเซียเพื่อนของเขาที่มาเลเซียนะครับก็นี่เธอมาเยี่ยมฉันนะเธอเอาส้มโอไปปลูกหน่อยเผื่อจะได้ผลดีนะครับแต่ปลูกที่ปัตตานีเนี่ยน้องแอนนะไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะครับงั้นปัตตานีเขาก็มีเพื่อนอยู่ที่ปากพนังก็ให้มาก็เริ่มที่มาปลูกที่ปากพนังเนี่ยก็ได้ผลดีแต่ว่าเวลาของเราเนี่ย
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วคร
1: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาเล่ากันต่อเชื่อว่านครศรีธรรมราชมีเยอะ
0: เ
1: ลยนะคะยังไม่จบแน่นอนค่ะส่วนสัปดาห์หน้าจะไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามกันนะคะรอ2คนพี่หนุ่มสุทนและแอนพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์ออมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม

11นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุรศักดิ์ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียกำชับยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของชาวรัสเซียที่เสียชีวิตจากเหตุอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรียืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับคดีนี้เป็นอย่างยิ่งโดยได้กำชับสั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่พร้อมประสานกับ

0: การทำงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัสเซียประจำประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งดูแลด้านข้อมูลการประสานงานและการช่วยเหลือในทุกมิตินอกจากนี้ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศบูรณาการข้อมูลด้านความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานและการเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและไม่ละเว้นต่อผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสิทธิ์และสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวทุกคนอย่างสูงสุดตำรวจยืนยันบังสันที่ยิงเพื่อนเสียชีวิตหน้าวัดเมืองทองหลางเสียชีวิตแล้วหลังใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองระหว่างถูกปิดล้อมเร่งขยายผลประเด็น2ประเด็นสำคัญพันตำรวจเอกธนพันธ์พดุงการผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนแพทย์ยืนยันว่าเสียชีวิตเมื่อเวลา 3:45 น.ขณะนี้พนักงานสอบสวนเตรียมส่งอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้ให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจตรวจสอบว่าเป็นอาวุธปืนกระบอกเดียวกันกับที่ใช้ยิงนายโพไคเสียชีวิตบริเวณหน้าศาลาวัดเมืองทองหลางหรือไม่นอกจากนี้ตำรวจยังต้องเชิญตัวแฟนสาวของบังสันที่อยู่ในห้องกักขังขณะกักขังตัวเองในห้องย่านคันนายาวเมื่อคืนนี้มาสอบปากคำรวมถึงตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อประกอบการสืบสวนซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจสน.คันนายาวได้คุมตัวแฟนนายบังสันสอบปากคำปมเหตุบังสันใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองก่อนจะปล่อยตัวกลับไปส่วนปมเรื่องที่วัดบึงทองหลางและยาเสพติดตำรวจสน.ลาดพร้าวเป็นคนดำเนินการตำรวจตั้งประเด็นขยายผลไว้2ประเด็นหลักคือตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุและตรวจสอบว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่โดยจะประสานการทำงานร่วมกันกับสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจยังให้น้ำหนักกับปมความแค้นจากเหตุแฟนสาวนายโพไคซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแฟนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตจากเหตุอาวุธปืนลั่นโดยผู้ก่อเหตุเชื่อว่านายโพไคตั้งใจก่อเหตุซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีตำรวจสน.วังทองหลางทลายปาร์ตี้ยาเคไฮโซเมนมารวบต่างด้าว11รายเด็กต่ำกว่า18ปี1รายตำรวจชุดปราบปรามอบายมุขและยาเสพติดสน.วังทองหลางภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกเจษฎายางนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางนำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารไม่มีเลขที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนุษย์ตาม2แขวงพระพลาเขตวังทองหลางหลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบเปิดสถานบริการและมั่วสุมเสพยาเสพติดผลจากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม12รายประกอบด้วยชาวเมียนมา11รายโดยมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี1รายและผู้ดูแลสถานบริการชายสัญชาติไทย1รายตรวจยึดของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีน 0.583 กรัมอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเบียร์และเอกสารใบเสร็จของค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาชาวเมียนมา11รายโดยมี1รายเป็นเด็กต่ำกว่า18ปีทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและมีชาวเมียนมาบางรายไม่พกพาหนังสือเดินทางตามที่กฎหมายกำหนดส่วนผู้ที่ดูแลสถานบริการชาวไทยถูกดำเนินคดีหลายข้อหาได้แก่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลางได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลยกระดับทะเบียนราษฎรเป็นด่านต้นน้ำสกัดบัญชีม้านอมินี

0: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองได้เปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือ DOPA NICE Center เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวเท่านั้นแต่ยังอาจจะถูกนำไปใช้เป็นต้นทางของอาชญากรรมทุกรูปแบบต่างๆเช่นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์การถือครองทรัพย์สินหรือการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีล้วนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจและสิทธิของประชาชนรัฐบาลจึงยกระดับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้ความผิดปกติทางทะเบียนลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมข้ามชาติศูนย์ DOPA NICE Center จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศพร้อมยกระดับมาตรการการตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศโมดีให้อภัยนักศึกษาประท้วงนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเผยแพร่คลิปวิดีโอกล่าวให้อภัยกลุ่มนักศึกษาที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงโจมตีเขาระหว่างการประท้วงเมื่อเดือนที่แล้วโดยระบุว่าเยาวชนเหล่านี้เพียงแต่หลงผิดและการลงโทษดำเนินคดีหรือกดดันทางสังคมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาการประท้วงดังกล่าวมีชนวนเหตุมาจากการรั่วไหลของข้อสอบระดับชาติจนต้องสั่งจะสอบใหม่สำหรับนักศึกษากว่า2 ล้านคนอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการเคลื่อนไหวแล้วหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกและรัฐบาลยอมรับข้อเรียกร้องทั้งหมดเตรียมเสนอร่างกฎหมายเพิ่มโทษจำคุกและปรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบรั่วไหลให้หนักขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โท ทร

0: 02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพบกันในรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าววันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยคุณนพฤทธิ์กมลสุวรรณและดิฉันมาลินีวันทองจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุตอนนี้ครับก็ทุกท่านสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ผ่านทางทั้ง LINE Official แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับที่เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะครับ
2: ค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะชวนคุยเรื่องข่าวที่เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยตอนนี้นะคะเรื่องของข่าวจากอินฟูสู่สื่อหลักว่ามาตรฐานเนี่ยอยู่ตรงไหนขอแจ้งข่าวด่วนนิดนึงตอนนี้มีเหตุเพลิงไหม้ที่รัชดา36นะคะก็ช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางของเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยกำลังนำรถดับเพลิงเข้าพื้นที่ค่ะ
3: โอ้ใกล้ๆนี่เองครับใกล้ๆเอ็มคอร์ดนี่เองครับ
2: ค่ะ
3: ก็ขอให้ความเสียหายไม่กลายเป็นวงกว้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับพี่เมแล้วถามท่านผู้ฟังหน่อยแล้วกันครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านจำเหตุการณ์ไหนบ้างเหตุการณ์ไหนได้บ้างครับก็คือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เรามีกลุ่มเด็กอิตาลีที่มาทำให้คนไทยไม่พอใจนะครับแล้วก็ลามไปจนถึงสถานทูตต้องขอโทษหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของแฟนคลับจีนที่เขาไปสร้างเรื่องไว้แล้วก็ตามด้วยเรื่องของฮลุนโซโล่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยมีบทบาทสำคัญกับคนไทยเป็นอย่างมากเลยน
2: ะคร ับ
3: เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเอ้ยบางข่าวมาจากอินฟลูเอนเซอร์บางข่าวมาจากชาวเน็ตคนหนึ่งที่โพสต์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ย้อนกลับไปทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับคือตอนนั้นเนี่ยผมเป็นรักษาการบก.ครั้งแรกแล้วเกิดเหตุการณ์กราดยิงพารากอนครับตอนนั้นเนี่ยใช้คำว่าผมเพิ่งเป็นรักษาการได้2วันแล้วก็โดนรับน้องเลยก็คือมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยต้องใช้การมอนิเตอร์จากโลกออนไลน์มอนิเตอร์จากทั้งนักข่าวที่กำลังเดินทางไปก็ตามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญแล้วก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังมาร่วมแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับตอนนี้เห็นคุณสุภชัยทักมานะครับสวัสดีคุณสุภชัยด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ครับ
2: กรณีการเสียชีวิตของคุณหลุนบวรทัศน์เปงสุขเนี่ยกลายเป็นข่าวที่ผู้คนรับรู้จากออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียก่อนแถลงการอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่ซะอีกนะคะเพราะว่าหลายเพจหลายอินฟลูเอนเซอร์ก็มีการนำเสนอแล้วก็โพสต์แชร์ข้อมูลซึ่งมันมีบางข้อมูลที่เป็นข่าวเท็จก่อนที่ข้อเท็จจริงจะปรากฏซะอีกทีนี้ก็เกิดคำถามมาว่าใครก็เป็นผู้สื่อข่าวใครก็เป็นผู้สื่อสารคนรายงานข้อมูลข่าวสารได้เนี่ยแล้ววันนี้มาตรฐานของการรายงานข่าวควรที่จะอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ยังไม่มีข้อสรุปจากเจ้าหน้าที่เลย
3: ครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยอันนึงที่หลักนิเทศศาสตร์เขาจะชอบสอนนักศึกษานะครับที่เขาเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยก็คือว่าวันนี้ในฐานะนักข่าวในสมัยก่อนที่เขาสอนกันนะครับในฐานะนักข่าวเนี่ยเขาจะต้องเป็นเหมือนกับคนที่เกตคีเปอร์ก็คือหมาเฝ้าบ้านที่เฝ้าว่าเอ้ยอะไรที่ควรจะผ่านมาถึงคนไทยบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่ยังคงใช้อยู่ปัจจุบันครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมนำไปแบ่งปันความรู้กับน้องๆนักศึกษารุ่นใหม่ก็คือว่าวันนี้เราต้องเป็นเกตคีเปอร์แบบ AI ครับซึ่งพอเป็นเกตคีเปอร์แบบ AI นะครับก็คือเราจะต้องมีขั้นตอนในการพิจารณาว่าข่าวต่างๆเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างอย่างกรณีของเมื่อวานก็คือกรณีของคูบอนนะครับกรณีของคูบอนเนี่ยเมื่อวานผมเห็นจากFacebook

ผู้ใช้หนึ่งที่ชื่อว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ลมฟ้าอากาศตอนแรกผมก็มองว่าสิ่งเนี้ยอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นสารตั้งต้นให้เราในการที่จะไปสืบค้นต่อนะครับคำว่าสืบค้นต่อในที่นี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะโทรเช็คกับตำรวจได้ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยในฐานะนักข่าวเราสามารถที่จะโทรเช็คได้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้

0: เสนอข่าวแล้วก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆไปสู่ภาคประชาชนได้แต่ในกรณีของหลุนโซโล่เนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าข้อจำกัดหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ต่างแดนครับแล้วพออยู่ต่างแดนเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาทั้งหน่วยงานราชการไทยที่อยู่ที่นู่นนะครับทั้งสถานทูตหรือแม้กระทั่งประเทศที่ฮะหลุนไปอยู่เองเนี่ยสถานทูตเราเนี่ยจะต้องติดต่อผ่านสถานทูตตุรกีเพื่อไปยังประเทศใกล้เคียงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ใช้คำว่าทำให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยล่าช้าแล้วก็เป็นความท้าทายโดยเฉพาะทางด้านของสื่อมวลชนแล้วก็ทางการด้วยครับ
1: ใช่ค่ะคุณหลุนเนี่ยก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็หลายๆคนมากๆเลยนะคะจากคนธรรมดาที่มีต้นทุนชีวิตไม่ได้สูงมากบางคนไปดูคลิปต่างๆเขานึกว่าเขามาจากคนที่มีต้นทุนสูงไม่ใช่นะค
0: ะผมจำได้ว่าผมดูคลิปเขาครั้งแรกเนี่ยตอนที่เขาไปปากีสถานครับแล้วขออภัยครับไม่ใช่ปากีสถานที่เขาไปดินแดนของตาลิบันซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราทุกคนสงสัยมากว่าเฮ้ยคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของตาลิบันเนี่ยเขาอยู่กันยังไงซึ่งคลิปของฮารุนเนี่ยก็ทำให้ผมเห็นว่าอ๋อโอเคคนที่นั่นเขาก็อยู่อย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น้องสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็ทำให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึงประเทศที่อยู่ห่างไกลได้ครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาชวนคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะพี่แยมในประเด็นข่าวจากอินฟูสู่สื่อหลักว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนพี่แยมทัพปณีเอียดศรีชัยจากข่าวสามมิติและผู้ก่อตั้งเดอะรีพอร์เตอร์สวัสดีค่ะพี่แยม
0: พี่แยมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะพี่แยมคะจากประสบการณ์การทำข่าวมารอบโลกเลยเนี่ยมองว่าบทบาทของสื่อในตอนนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างในวันที่อินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นต้นทางของหลายๆข่าวในจากหลายๆเหตุการณ์รวมถึงกรณีของหลุนด้วยค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของน้องฮารุนนะคะที่น้องก็จากพวกเราไปนะคะในขณะที่เราคงได้ชื่นชมนะติดตามผลงานของน้องกันนะคะพี่เองก็เป็นหนึ่งในผู้ติดตามนะคะของน้องฮารุนจริงๆได้ตามมาช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้นะคะมีคลิปมันเด้งขึ้นมาแล้วเราก็กดดูคนนี้ก็น่าสนใจจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปดูคลิปที่ว่าน้องเป็นเด็กทุนแล้วก็มาเป็นแบบยูทูบเบอร์ได้ยังไงมาเที่ยวรอบโลกได้ยังไงก็เลยรู้สึกประทับใจน้องตั้งแต่ตอนนั้นนะคะอันนั้นคือสิ่งแรกเลยที่อยากจะแสดงความเสียใจในส่วนของครอบครัวรวมถึงเราก็ถือเป็นการสูญเสียนะคะคนที่ทำงานสื่อนะคะคนหนึ่งนะคะที่น่าเสียดายเพราะว่าคอนเทนต์ที่หลุนทำเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นคอนเทนต์การท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การแบกเป้เที่ยวรอบโลกเนี่ยซึ่งจริงตอนนี้มีครีเอเตอร์นะคะหรือว่ายูทูบเบอร์หรืออาจจะเรียกแบบเป็นวอล์กหรือหลายๆชื่อที่เราจะเรียกเกี่ยวกับคนทำงานด้านนี้นะคะตอนนี้แต่ว่าในความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของฮารุนเนี่ยน้องอาจจะเป็นลักษณะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะคะซึ่งมีคนทำแบบแนวนี้เยอะมากนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกที่จะติดตามนะคะบางคนเริ่มจากความชอบที่ทำก็จนกลายเป็นอาชีพนะคะดังนั้นก็คือถามว่าในส่วนตัวพี่ก็รู้สึกเสียดายนะคะคนที่ทำคอนเทนต์ดีๆนะคะไปอีกหนึ่งคนค่ะ
1: ค่ะตอนนี้พี่ยังมองว่าบทบาทของสื่อเปลี่ยนไปไหมคะในวันที่อินฟลูเอนเซอร์หลายๆเพจเนี่ยกลายเป็นต้นทางของข่าวแล้ว
2: จริงๆก็ในฐานะที่เป็นคนทำสื่อก่อนแล้วกันนะคะเราอยากจะพูดในบริบทของคำว่าสื่อมวลชนในภาพกว้างก่อนคำว่าสื่อมวลชนในปัจจุบันหรือว่าคำว่าสื่อในปัจจุบันเนี่ยมันโอ้โหมันตีความได้หลากหลายมากที่นี่เป็นแบบคือเรียกว่าสื่อดั้งเดิมนะคะที่ transform มาเป็นสื่อใหม่แล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการที่จะต้องแบบนั้นทบทวนนะคะแล้วก็มาคิดทบทวนตกลงเนี่ยการเป็นนักข่าวแบบเก่าแบบดั้งเดิมของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองมาทำสื่อใหม่หรือในสื่อออนไลน์แล้วแต่การคงสภาพความเป็นรีพอร์เตอร์เป็นเจอร์นัลลิสต์ของเราเนี่ยมันยังมีความหมายอยู่ไหม ในบริบทสื่อปัจจุบันเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าโอ้โหคนที่ท ผันตัวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะจากข้อมูลที่บอกว่าคนไทยมีคอนเทนเตอร์11ล้านคนเนี่ยคื

0: 1ใน6ของคนไทย
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องมาถามว่าเอ๊ะแล้วคนที่ทำตัวยังคงเป็นแบบรีพอร์เตอร์เป็นเจ้าหน้าที่สื่ออันนี้ขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าเป็นนักข่าวเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยในแบบตั้งเดิมแบบอย่างเราเนี่ยมันยังมีความหมายอยู่หรือเปล่าในบริบทของสื่อหรือว่าแวดวงข่าวสารในปัจจุบันโดยเฉพาะถ้าดูจากประเทศไทยเราเนี่ยอย่างกรณีของถลุงมันทำให้เราเห็นถึงว่าคนที่ติดตามดูถลุงน่ะคือ2ล้านกว่าใช่ไหมคะ
0: แ
1: ล้วก็แต่ละคลิปที่เขาลงไปตั้งแต่ก่อนที่จะมีคนรู้จักเนี่ยบางคลิปก็หลายล้านวิวใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ทำให้เรารู้ว่าคนที่ยึดเป็นอาชีพแล้วก็มีรายได้เป็นที่แบบโอ้โหหลายแสนอะต่อเดือนเนี่ยคือเอาง่ายๆคือคนที่ทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งอ่ะบางคนอ่ะมีรายได้มากกว่าเราทำสำนักข่าวทั้งบริษัทอ่ะ
0: จริงครับ
1: อันเนี้ยจริงแล้วคนที่ไปลงพื้นที่ทำข่าวแบบเราอ่ะแล้วที่เราต้องใช้ทั้งต้นทุนอะไรต่างๆเหมือนกันแต่ว่าเรายังคงเน้นเรื่องของแฟกต์ข้อเท็จจริงนะคะหรือไม่ได้ตัดต่อที่หวือหวาไม่ได้ทำเรื่องอะไรการเล่าเรื่องที่เขาเรียกว่า
2: คิดเบ
1: สสตอรี่เทลลิ่งมันก็อาจจะไม่ได้คือต่างจากวิธีการทำแบบครีเอเตอร์คือเขาสามารถที่จะแบบเล่าเรื่องใช้ภาษาแบบไหนก็ได้อะไรก็ได้แต่คนทำข่าวอย่างเราอ่ะมันยังคงติดกรอบของจริยธรร
0: ม
1: จรรยาบรรณโอ้โหคำพูดบางคำเราก็ต้องใช้คำหยาบมาพาดหัวไม่ได
0: ้
1: หรือใช้คำคิกเบสก็ไม่ได้เพราะมันจะรู้สึกว่าละเมิดจริยธรรมของคนเป็นนักข่าวหรือเป็นจาร์นาลิสต์คือพี่นะต้องยอมรับเลยว่าพี่เป็นนักข่าวมา26ปีพี่ก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้มาได้ตลอดเวลาเนา
2: ะ
1: พี่ตั้งแต่พี่ทำวิทยุมาทำทีวีไอทีวีแล้วพี่มาทำสาย3มิติเมย์ก็มาทำงานกับพี่ตั้งแต่แบบเราเริ่ม3มิติเราอยู่ในยุคที่ตอนนั้น3มิติมาแล้วก็มีรายการเรื่องเล่าเช้านี้แล้วอยู่ในทุกช่วงทีวีที่เป็นยุคบูมมิ่งอ่
2: ะ
1: สมัยนั้นใช่ไหมรายการเล่าข่าวของคุณสรยุทธก็ดังรายการข่าว3มิติในช่วงปี51จะมาประมาณปี5658เนี่ยทีวีมันยังคงแบบบูมแต่พอหลังจากมีทีวีดิจิตอลใช่ไหมคะมันก็เกิดดิจิตอลดิสรัปชั่นซึ่งมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับสื่อใหม่หรือว่าสื่อออนไลน์ที่มีอย่างสำนักข่าวตระกูลเดอะก็เป็นเรื่องใหม่เมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วใช่ไหมคะก็ยุคนั้นคือเราก็เริ่มที่จะเห็นลักษณะของสื่อใหม่แล้วก็อย่างเดอะสแตนดาร์ดเขาเป็นตัวอย่างของการทำข่าวแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์
0: อ
1: ่ะซึ่งในช่วงที่เดอะสแตนดาร์ดอ่ะกับพวกตระกูลเดอะหรือสื่อใหม่ขึ้นนะแล้วก่อนที่พี่จะมาทำเดอะรีพอร์เตอร์นะพี่ก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าพี่จะเป็นสื่อออนไลน์สื่อใหม่แบบไหนแบบที่ยังคงเป็นแบบที่เขาทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่กำลังแบบถือว่าเป็นที่ชื่นชอบคนในยุคสื่อใหม่แรกๆหรือพี่จะยังคงความเป็นรีพอร์เตอร์สุดท้ายพี่ก็เลยได้คำตอบเพราะพี่จะตั้งสำนักข่าวชื่อ The Reporter เพราะพี่ต้องการที่จะให้ความ The Reporter ความเป็นรีพอร์เตอร์มันย้ายจากแพลตฟอร์มทีวีมาอยู่ในสื่อใหม่แล้วยังคงความเป็นรีพอร์เตอร์คือการทำข่าวแบบดั้งเดิมอะแต่แค่เปลี่ยนแพลตฟอร์มมาอยู่ในออนไลน์ที่ยุคแรกๆพี่ก็ต่อสู้กับเรื่องนี้มาพักมากพอสมควรในยุคตั้งต้นของการทำ The Reporter เมื่อ6ปีที่แล้วใช่ไหมคะแต่สุดท้ายพี่ก็ได้คำตอบว่าการคงไว้ซึ่งการเป็น Reporter ในแบบดั้งเดิมวิธีการทำข่าวแบบเดิมมันก็อยู่รอดในสื่อออนไลน์นะคะในตอนตั้งแต่ในช่วง6ปีที่ทำมานะ
0: อ
1: ันนั้นคือพี่ช่วง 2-3 ปีแรกที่ประสบความสำเร็จอะรีพอร์เตอร์แบบมีผู้ติดตามแบบอย่าง2ล้านเกือบ3ล้านเนี่ยทั้งในหลายแพลตฟอร์มเนี่ยแต่เรายังคงการทำข่าวแบบเดิมไว้แม้กระทั่งทุกวันนี้เรายังคงมีการพาดหัวข่าวยาว
0: ๆ
1: หรือการทำร้ายหรือการทำข่าวที่แบบดั้งเดิมเราก็พยายามที่จะดูตลาดเนาะว่าตลาดสื่อมันเป็นยังไงแต่พอก็ยอมรับเลยว่าในปี2ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นคลิปเรียลใช่ไหมคะ
0: เห็
1: นคลิป TikTok ที่คนที่ก็มาทำ
0: คอนเทนต
1: ์ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นมันมีความเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าไอ้ข่าวที่เราทำอะค่ะข่าวที่เราออกตามสำนักข่าวอะมันไม่ได้ออกตามสำนักข่าวอย่างเดียวเลยค่ะแต่คนที่ครีเอเตอร์หรือว่าอินฟูต่างๆอะเขาก็สามารถที่จะโพสเขาก็โพสข่าวด้วยเขาก็

0: ขียนข่าวสรุปข่าวบางคนก็ทำเอาข่าวที่มีการเผยแพร่กันอยู่เนี่ยมาทำสรุปใหม
1: ่
0: แล้วก็กลายเป็นคลิปแล้วกลายเป็นคนดูมากกว่าข่าวที่นักข่าวเราอ่ะต้องนั่งรถหรือเราไปลงพื้นที่ไปทำเสียอีก
1: ใช่
0: อย่างที่นักข่าวหลายๆคนต้องออกมาตัดท้อว่าเออข่าวตัวเองโอ้โหนั่งรถข้ามวันข้ามคืนไปลงพื้นที่อย่างไกลเลยทำข่าวมาอ๋อแต่ว่าคอนเทนต์อันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะคะมันก็อยู่ที่วิธีการไงเขาก็เอาไปเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจอ่ะแต่เขาเอาฟุตเทจเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอ่ะที่เราเอามาเขียนข่าวนักข่าวเราเขียนข่าวแล้วเอามาเล่าเรื่องใหม่กลายเป็นคลิปหรือกลายเป็นเรื่องเล่าใหม่ที่ผลิตโดยคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะมันก็เลยทำให้ข่าวพวกนั้นมันถูกโอ้โหมีคนดูมากกว่าคนที่ไปทำจริงๆอีกอันนี้ปัญหาของพี่มันไม่ได้อยู่แค่ว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าคนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ดีนะคะทุกคนทำตามความสามารถของตัวเองแล้วก็ตามรูปแบบใหม่ของแพลตฟอร์มที่เราทำอยู่แต่ปัญหาเราอยู่ตรงที่ว่าการเรายังเราเคารพในแหล่งข้อมูล
1: อ
0: ่ะหรือที่มาของข้อมูลอ่ะยังไงอย่างเราเป็นนักข่าวอ่ะเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องการทำข่าวมากถ้ายิ่งกับรีพอร์เตอร์คือเราจะให้ความสำคัญกับการที่ข่าวที่เราลงพื้นที่ไปทำเองหรือไม่หรือถ้าเราได้มาจากแหล่งข่าวน้อยเราก็เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่เอามาโพสต์มาเขียนเราทุกอย่างเรามีต้นทุนในการเดินทางอย่างตอนนี้พี่กำลังให้สัมภาษณ์ทุกคนอยู่พี่กำลังเดินทางไปทำข่าวที่ต่างจังหวัดเราก็ต้องเดินทางแต่ว่าบางทีการที่เราเอาวิธีการของคอนเทนต์ในเอเจนซี่อาจจะแบบเอาคลิปอะไรต่างๆมาทำแล้วก็ผลิตใหม่แต่ดังนั้นคือวิธีการคือเราเองก็อยากจะแบบให้แต่ว่าอย่างฮารุณน่ะหรือคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวอ่ะอันนั้นอ่ะ
1: ค
0: ือเขาทำเหมือนกับนักข่าวเราทำนี่แหละเดินทางไปด้วยตัวเองตัดต่อคลิปนะคะทุกอย่างมันมาจากการคิดความสามารถของตัวเองทั้งนั้น คนที่ทำแบบคอนเทนต์ที่ทำด้วยตัวเองแบบเนี้ยยังคงน่าชื่นช
1: ม
0: แล้วก็ถือว่าเขาก็ทำด้วยตัวเองแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ถ้าเราพูดถึงเรื่องข่าวนะมันก็จะมีคนคอนเทนต์ที่ไม่ได้ทำข่าวเองอ่ะแล้วที่มันก็เกิดปัญหาเพราะที่สังคมมันก็ถูกชี้นำไปโดยคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าอินฟลูที่ไม่ได้ทำข่าวเองแล้วก็เอาสิ่งอย่างมาพูดเอาตามความเห็นของตัวเองอะนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันต้องแยกเป็นสองส่วนนะคะแยกเป็นสองส่วนแบบนี้สำหรับพี่นะคะ
1: ครับซึ่งความท้าทายเนี้ยจริงๆเราเกิดขึ้นกับคนทั่วทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมตอนเด็กผมอยากเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับผมก็แบบพยายามทำตัวเองเป็นเหมือนกับนักข่าวรอยเตอร์ก็คือมีเรื่องแฟกต์เช็คมีเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าวันเนี้ยวันที่ผมเห็นสำนักข่าวรอยเตอร์เริ่มมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เริ่มทำคอนเทนต์ช็อตฟอร์มมากขึ้น CNN เริ่มเอานักข่าวถ่ายอยู่ที่ทำเนียบขาววันนี้กลายเป็นความท้าทายของทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ทั้งภาคประชาชนด้วย
0: คืออันนี้พี่เราต้องแยกเป็น2ส่วนที่พี่บอกนะ
1: ค
0: อนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำเรื่องกินเรื่องเที่ยวทำแบบไลฟ์สไตล์ตัวเองอย่างตอนนี้โอ้โหคลิปที่คนดูเยอะและพวกที่ว่าทำแบบซ่อมบ้านพวกแบบทำแบบขายของใช่ไหมคะแล้วก็ทำคลิปตัวเองไปด้วยแล้วมันก็ขายของไปด้วยคนก็จะเป็นแบบนั้นเยอะซึ่งนั้นพี่ว่าโอเคมันคืออาชีพใหม่ที่มันสร้างรายได้กับคนแล้วมันก็เป็นการเป็นบวกกับการขายของแต่ถ้าเราต้องมาถามถึงกับเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำข่าว
2: ค่ะ
0: เราต้องแยกแบบนี้อย่างกรณีขลุ่นหรือว่าคนที่ทำท่องเที่ยวนั้นคือเราถือว่าเขาทำคอนเทนต์ของตัวเองแล้วยิ่งเป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางรอบโลกโอ้โหมันต้องลงทุนมันต้องเดินทางมันต้องใช้ความเสี่ยงเยอะมากอันนั้นเราต้องถือว่าเขาคือคนที่ผลิตเป็นผลงานของเขาเองอ่ะถ้าเราพูดภาษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เราถามถึงว่าแล้วกับเรื่องของบริบทของคนทำข่าวคนทำสื่อหลักคือเราต้องแยกว่าคอนเทนต
1: ์
0: ประเภทไหนใช่ไหมคะคนที่พวกเราทำสื่อสำนักข่าวพี่เองยังอยากให้เราอ่ะยังคงความเป็นเจอร์นัลลิสต
1: ์
0: ยังคงความเป็นรีพอร์เตอร์ในการทำงานอยู่บนหลักวิชาชีพสื
1: ่
0: อไม่ว่าถ้าคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ถ้าเป็นคอนเทนต์เอเจนซี่ข่าวก็ขอให้ตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานความรับผิดชอบหลักพื้นฐานของจริยธรรมของวิชาชีพสื่อหรือว่าวิชาชีพนักข่าวที่คุณควรทำคอนเทนต์อยู่บนหลักของข้อเท็จจริงถ้าเราไม่ได้ไปทำข่าวเองเราอ่านมาจากแหล่งข่าวอื่นก็ให้แบบให้เครดิตหรือรีเฟอร์ใช่ไหม
2: คะ
0: แหล่งข่าวที่คุณไปอ่านมาหรือข่าวที่คุณไปเอามาเล่าต่อ

0: ช่ไหมคะเพ
1: ื่
0: ออะไรคะเพื่ออย่างน้อยมันได้เพิ่มความเอนเกจได้ง่ายของไม่ใช่รายได้น
2: ะ
0: ที
2: ่
0: คนได้รับรู้ว่าคุณได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวหรือสำนักข่าวมีต้นทางที่น่าเชื่อถือสำหรับพี่อ่ะปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยเราต้องแยกประเภท
2: ค
0: อนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำเรื่องข่าวใช่ไหมคะแล้วเราไม่ว่ากันเลยถ้าสมมติว่าเช็คข้อมูลที่ถูกต้องแล้วแชร์จากเพจหรือข่าวหรือสำนักข่าวที่เขาทำข่าวโดยจริงๆไปลงพื้นที่จริงๆเพื่ออะไรสังคมณปัจจุบันอ่ะมันมีการเผยแพร่ข่าวที่เป็นเฟคนิวอ่ะอย่างรวดเร็วแล้วยิ่งเร็วมากขึ้นเมื่ออินฟลูเอนเซอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยไปแชร์เพราะเขามีจำนวนผู้ติดตามเยอะด
1: ัง
0: นั้นถ้าเราบอกว่าเราจะลดปัญหาเรื่องเฟคนิวหรือว่าทำให้ข่าวมันไม่ถูกกำหนดทิศทางหรือปัจจุบันเราว่าจะเจอเลยคำว่าสามเตี้ยในโซเชียลมีเดียม
2: ัน
0: ก็มาจากเรื่องพวกนี้นี่แหละดังนั้นสำหรับพี่มองว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบป
1: ั
0: ญหามันอยู่ที่ว่าเราอ่ะได้ทำตามหลักความ
1: ปัญหาอยู่ที่วิธีการ
0: แค่ไหนในหน้าที่ของในหน้าที่งานของตัวเองแค่ไหนเท่านั้นนะคะ
2: พี่แอมคะคือตอนนี้อินฟูเนี่ยมีอิทธิพลกับการรับรู้ของสังคมมากเลยพี่แอมมองว่าควรที่จะมีหน่วยงานมากำกับดูแลตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างกรณีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกมาแถลงข้อเท็จจริงของหลุนเนี่ยมีเพจหลายเพจก็นำเสนอข่าวที่ข่าวปลอมออกไปก่อนเนี่ยค่ะมันส่งผลต่อการรับรู้ของสังคมเนี่ยคิดว่าอยากให้มีหน่วยงานมากำกับดูแลตรงนี้ไหมคะ
0: คือวันก่อนเนี่ยรีพอร์เตอร์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อะเราจัดเวทีเสวนาเรื่องนี้แหละ Digital Streaming ที่กฎหมายOTT อ่ะใช่ไหมจะมีการพ
1: ู
0: ดคุยกันถึงเรื่องว่าเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มต่างชาติพวกเนี้ยเรื่องใน Facebook อะในอย่างใน Facebook ใช่ไหมคะ
2: ใน
0: กลุ่มเขาอาจจะมีคอมมูนิตี้หรือการตรวจสอบ
1: คอมมูนิตี้ไกด์ไลน์
0: ใช่แต่ว่ามันไม่สามารถทำได้แบบในทุกผู้เล่นอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมคะในคนเล่น Facebook แบบโอ้โห40เป็นพันล้านคนทั่วโลกเนี่ยระบบของ Facebook อ่ะมันไม่สามารถที่จะไปสแกนหรือตัดอะไรที่มันเห็นได้ทันทีว่ามันละเมิดจริยธรรมทันทีนะเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยมันยากมากเลยในการที่จะควบคุมอย่างกรณีพี่โดน IO ใส่ร้ายโจมตีอะที่ขนาดแบบเป็นพี่ที่เราสามารถที่จะแบบขอให้ Facebook ตรวจสอบจนผ่านมาทุกวันนี้4เดือนพี่ก็สามารถทำอะไรกับเพจที่มาใส่ร้ายโจมตีพี่ได้เลยแม้กระทั่งดำเนินการทางกฎหมายอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นปัญหาใหญ่เลยว่าเราคือแพลตฟอร์มอะมันจะเป็นแหล่งที่เป็นคอมมูนิตี้เป็นแหล่งการสื่อสารให้คนได้รับรู้ทุกอย่างอย่างรวดเร็วได้ทั่วโลกแต่ว่ามันเป็นแหล่งแพร่กระจายออกข่าวปลอมหรือว่าการชี้นำสังคมอ่ะไปอย่างสมัยก่อนเราเป็นสื่อเราเรียนสื่อมวลชนใช่ไหม
2: ค
0: ่ะผู้คนบอกว่าเราเป็นสื่อมวลชนอ่ะสามารถที่จะสร้างวาระทางสังคมหรือ setting agenda ได้ซึ่งสมัยก่อนมันก็จะมีแค่คนไม่กี่กลุ่มเพราะว่านักข่าวเป็นนักข่าวนักสื่อพิมพ์ใช่ไหมม
1: ัน
0: ก็ม
1: ี
0: จำนวนน้
1: อ
0: ยแต่ปัจจุบันทุกคนมันคือสื่อหมดไงท
2: ุ
0: กคนเป็นสื่อได้ด้วยตัวเองแต่ว่าทุกคนก็สามารถกำหนดวาระสังคมของตัวเองได้หมด
1: โลกมัน
0: เลยต้องขยับตาม
1: สังคมที่ถูกกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป
0: อะไรแบบนี้แล้วในขณะที่ว่าเร
1: ื
0: ่องการกำกับดูแลมันยังคงเป็นเรื่องยากมากนะฮะอย่างในประเทศที่มีเสรีภาพมากๆอย่างในอเมริกาแต่ในอเมริกาก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องพวกนี้ได้อย
1: ่
0: างประเทศไทยเราเนี่ยพยายามเสนอกฎหมายมา6ปีแล้วนะก
1: ็
0: ยังค้างอยู่ที่กสทช.แต
2: ่
0: หลักเราก็รู้ว่าต่อให้มันมีกฎหมายหรือมีอะไรหน่วยงานมาควบคุมอ่ะการจะมาควบคุมมืออ่ะคีย์บอร์ดของทุกคนเป็นไปไม่ได้ใช
1: ่
0: ไหมคะ
2: ใช่
0: ดังนั้นวิธีการที่จะต้องช่วยจัดที่ว่าเราอาจจะคงต้องสร้างจิตสำนึกแหละเนาะแล้วก็ช่วยกันให้สังคมอ่ะ
1: ร
0: ู้เท่าทันการรู้เท่าทันสื่อหรือว่าการรู้เท่าทันโซเชียลมีเดียอันนี้ทุกท่านคงเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราอาจจะต้องรณรงค์กันเองว่าควรที่จะแบบมีความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะโพสหรือเราจะแชร
1: ์
0: ออกไปยังไงอย่างน้อยคือเช็คข้อมูลที่ถูกต้องก่อนเนาะหร
1: ื
0: ออยากจะทุกคนเดี๋ยวนี้คืออยากจะด่าใครก็โพสด่าเลยจนกลายเป็นดราม่าเห็นไห
2: ม
0: อย
2: ่
0: างกรณีว่านไฉอ่ะเขาเจตนาดีแต่โอ้สุดท้ายเขากลายเป็นแบบโดนทัวลงอะไรเงี้ยนะ
1: ค
0: ะมันก็เป็นเรื่องที่ถ้ามันก็บอกได้หลายมุมอ่ะนะแต่ก็เราใช้อารมณ์ความรู้สึก

0: ไปตัดสินในเวลาอันรวดเร็วอ่ะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไปตัดสินคนอื่นอ่ะคนที่เขาได้รับผลกระทบจากการถูกทัวร์ลงบูลลี่อ่ะอันนี้เป็นปัญหาสังคมใหญ่เลยนะคะอย่างกรณีพี่อ่ะที่โดนขนาดที่แบบโอเป็นสื่อที่แต่งแล้วอ่ะตอนที่โดน IO โดนโจมตีใส่ร้ายมาก
1: ๆ
0: พี่ก็เสียสุขภาพจิตที่ต้องไปฟ้องทางจิตวิทยาแล้วทุกคนทราบไหมคะว่าเด็กที่ว่าใช้โซเชียลมีเดียหรือว่านักศึกษาหรือแม้ทั้งคนทั่วไปที่เขาเกิดภาวะซึมเศร้าอ่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ถูกบูลลี่ใช่ไหมคะถ
2: ู
0: กอะไรในการใช้โซเชียลมีเดียนี่แหละมันก็เป็นปัญหาสังคมใหญ่ที่เจอกันทั่วโลกเลยนะคะเด็กที่ฆ่าตัวตายนะคะจากภาวะการซึมเศร้าส่วนมากไปดูได้เลยมันก็มาจากเรื่องของปัญหาการถูกบูลลี่หรือจากโซเชียล
1: ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีพยายามผลักดันโครงการที่ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตปลอดภัยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยรอดพ้นจากการบูลลี่ทีนี้อยากจะชวนพี่เยมมาแชร์สักหน่อยหนึ่งครับว่าในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสแล้วก็วันนี้เป็นผู้ก่อตั้ง The Reporter ด้วยเนี่ยพี่เยมมีปัจจัยอะไรในการคัดกรองข่าวว่าโอ๊ยอันนี้ดูน่าเชื่อถือน้อยอันนี้ดูน่าเชื่อถือเยอะหรืออันนี้สมควรที่จะได้รับการรายงานข่าวครับ
0: อย่างเราของเราหลักการเราง่ายมากเพราะว่าเราเป็นสำนักข่าวใช่ไหมคะดังนั้นข่าวที่ออกมาจากเราสิ่งแรกเลยก็มาจากข่าวที่นักข่าวเราลงพื้นที่ไปทำด้วยตัวเองนะคะเรามีนักข่าวไปรายงานในพื้นที่เองสัมภาษณ์เองไปเขียนข่าวแต่เขียนข่าวเองมีนักข่าวเรามีช่างภาพนะคะมีภาพที่เรามีช่างภาพไปถ่ายภาพไปอันนั้นคือถือว่าเป็นแบบข่าวที่มาจากเราโดยตรงนะส่วนข่าวไหนที่ไม่ได้มาจากเราโดยตรงนะก็อาจจะเป็นข่าวเชิงประชาสัมพันธ์นะคะที่ได้มาจากหน่วยงานเราก็ได้รับโดยตรงจากหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการนั้นหรือหน่วยงานนั้นที่เรียกว่า PR มันก็มีข่าวหลายประเภทดังนั้นข่าวที่เป็นลักษณะข่าวประชาสัมพันธ์เราก็เป็นข่าวมีที่มาที่น่าเชื่อถือได้เพราะเรารับมาจากต้นทางโดยตรงนะหรืออีกข่าวหนึ่งมันเป็นข่าวที่มีการโพสต์แชร์กันใน Facebook แล้วเราจำเป็นที่ต้องรายงานข่าวนั้นเราจะต้องเช็คไปที่ต้นที่มาของคลิปหรือต้นทางนั้นด้วยว่าเขาได้คลิปภาพนั้นมาจากไหนเป็นคลิปภาพมาจากใครถ้าเราเอาข่าวหรือเอาคลิปมาจากคนอื่นเราก็ต้องใส่เครดิตนะมีการให้เครดิตว่าเราที่มามาจากไหนเพื่ออะไรคนได้รู้ต้นทางว่าอ๋อข่าวนี้นะเป็นข่าวที่เราทำเองเราจะมีชื่อนักข่าวเขียนไว้เลยว่ารายงานใช่ไหมคะถัปนีศรีชัยผู้สื่อข่าวเนี่ยแต่รายงานเราจะเขียนเราจะเขียนเครดิตไว้เลยแล้วก็ภาพใครถ่ายการให้เครดิตชื่อของนักข่าวหรือชื่อของช่างภาพในการยืนยันว่าไอ้นั่นคือข่าวที่มาจากเราเองเรื่องพวกนี้มันสำคัญต่อคนดูยังไงคะเพราะว่าพอเวลาคนดูเขาดูเขาอย่างน้อยเขาเชื่อถือแล้วเขาอื่นเพราะอันนี้เขาไปทำมาจริงส่วนอันไหนที่เราเอาจากคนอื่นแล้วก็ใส่เครดิตที่มาเพื่ออะไรเพื่อได้อ้างอิงข่าวพวกนี้มันไม่ได้เราไม่ได้ทำเองนะแต่มันมาจากแหล่งที่อื่นหรืออันไหนที่เป็นพื้นที่โฆษณาเราก็เขียนไว้ว่า advertorial หรือว่าเป็นสปอนเซอร์เพื่อรู้ว่านั่นคือพื้นที่โฆษณาหรือเป็นข่าวที่เป็นข่าวเชิงประชาสัมพันธ์
1: เกิดเจอคลิปในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วบอกว่าขอขอบคุณคลิปจากโลกอินเทอร์เน็ตนี่อันนี้ตัดเลย
0: แต่โลกอินเทอร์เน็ตก็ไม่รู้ว่าใครไงเป็นไปได้คือมันต้องที่มีบุคคลไงแต่อย่างน้อยเราแหล่งข่าวไม่อยากจะเปิดเผยเราก็เขียนว่าถ้าจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ที่ว่าสุดท้ายที่อยากจะให้ทุกคนอ่ะไม่ว่าใครก็ตามที่มาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ช่วยกลับมาที่หลักพื้นฐานแบบวิชาการวารสารศาสตร์101กันได้ไหม
1: ครับ
0: คือแบบเรามาทำอะไรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหรือมีแหล่งที่มาเพื่ออย่างน้อยเราสร้างสังคมที่ปลอดภัยอ่ะจากสื่อปลอมหรือข่าวปลอมหรือไม่ให้สังคมมันถูกกำหนดไปโดยข่าวปลอมค่ะเรามาช่วยกันสร้างจิตสำนึกตรงเนี้ยหรือ back to basic อ่
2: ะ
0: ใช่ไหมแล้วก็พี่ก็มองว่าการที่ยังคงมีสำนักข่าวที่ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้เยอะๆมันจะช่วยดึงให้สังคมอ่ะเขากลับมาดูบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและอย่างน้อยคือการพี่ยังคงเชื่อมั่นว่าหลักการทำแบบนี้ต่อให้เราไม่ได้ยอดวิวจำนวนมากแต่มันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สุดท้ายคนก็จะกลับมาหาเวลาเขาต้องการที่จะดูข้อเท็จจริงหรือดูอะไรที่มาจากไม่น่าเชื่อถือได้เขาจะเขาจะค้น

0: จะมีสิทธิ์เลือกที่จะมาเชื่อสำนักข่าวหรือว่าคนที่ทำข่าวจากพื้นที่จริงๆมากกว่าคนที่จะมาแชร
1: ์
0: หรือเป็นความเห็นแบบนั้นนะคะพี่ว่าเราอาจจะไปสู้กระแสหรือสู้ยอดวิวคนอื่นไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังคงต้องยืนหยัดในเชิงคุณภาพของเราต่อไป
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แยมมากๆเลยเวลาหมดแล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: ได้มีโอกาสพูดคุยก
0: ัน
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค
0: ่
2: ะ
1: ขอบคุณมากครับพี่แยมแม่คุยสนุกเลย
2: ถ้ามีเวลามากกว่านี้พี่แยมพูดได้ทั้งวันแล้วนั่นแหละค่ะกรณีข่าวของหลุนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความสูญเสียอินฟลูเอนเซอร์ผู้มีความสามารถแต่ว่าก็เป็นบทเรียนให้กับผู้สื่อสารด้วยเหมือนกันนะคะเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เรานำเสนอออกไปเพราะว่าเราทุกคนก็สามารถสื่อสารได้หมดนะคะโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2กูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะคะก่อนที่เราจะพาไปติดตามเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่น่าเป็นห่วงว
1: ัน
2: นี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างวันนี้ขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่นี่คือหม้ออเนกประสงค์ Five in One ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียว
1: Five in One
2: ใช่เลยความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีใบรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็
1: ม
2: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทวันนี้ลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ
1: ่
2: ายแค่พันต้นๆนะคะแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมใช้ถ้าหากสนใจโทรเลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990สินค้ามีรับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
1: ก็เรียกว่าใครที่หาหม้อหุงข้าวหม้อนึ่งต้มตุ๋นนะครับก็สามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้หรือโทรกันเข้ามาได้นะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับที่ทักเข้ามา

0: ทาง Facebook Live นะครับทั้งคุณทิพย์คุณดารินไอ้ตัวเล็กนะครับแล้วก็คุณอุ้มอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเรากลับมาฟังกันก่อนครับครับอ่ะเบรกนี้เราจะคุยถึงเรื่องอะไรกันครับพี่เมย
1: ์ช่วงนี้นะคะมีเรื่องที่น่าเป็นห่วง
0: ครับ
1: น่าเป็นห่วงเพราะว่าเราอยู่ในยุคใหม่และเรียกได้ว่าเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการการรักษาอะไรมันไม่ได้เหมือน30กว่าปีที่แล้วแต่เชื่อไหมว่าตัวเลขของ HIV ที่กรมควบคุมโรคเนี่ยเขาออกมานำเสนอตัวเลขน่าเป็นห่วงมากตัวเลขยังคงสูงอยู
0: ่
1: รู้หรือเปล่าว่าทั่วประเทศของเราเนี่ยมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV สะสมอยู่ที่ 550,000 กว่าคนเลยนะ
0: โอ้ตัวเลขสะสมทั้งประเทศ
1: ใช่แล้วมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อปีอ่ะเกือบ 9,000 คนที่เป็นผู้ป่วยรายใหม
0: ่
1: พบมากที่สุดก็คืออันดับแรกคือกรุงเทพมหานครอันดับที่2 อยู่ที่ชลบุรีและอันดับที่3 อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: แหล่งที่ผู้คนมากหน้าหลายตาจะแวะเวียนเข้ามาทีนี้คำถามคือทำไมช่วงนี้เราถึงมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะฮะพี่เมย
1: ์ช่วงนี้อยากชวนคุยในเรื่องนี้เพราะว่าเราผ่านมาหลายสิบปีแต่ตัวเลขมันยังสูงมากอยู
0: ่
1: เกือบ 9,000 คนต่อปีคือตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่นั่นหมายความว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขมันสูงขนาดนี
0: ้
1: นะคะแม้ว่ามันจะมีสถิติลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าม
0: ันก็ยังถือว่าสูงอยู่
1: ถือว่าสูงนะเกือบ 9,000 คนที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่แล้วก็เทคโนโลยีเรื่องยาต่างๆอะไรก็ทันสมัยหมดแล้วทำไมตัวเลขยังน่าเป็นห่วงขนาดนี้แล้วก็สถิติเปิดลงลึกเข้าไปอีกก็พบว่าผู้ป่วยรายใหม่ที่เราพบเนี่ยพบมากในผู้ที่อายุ15ถึง24ปี
0: อ๋อเป็นเด็กรุ่นใหม่หมดเลย
1: ใช่ค่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่หมดเลย
0: ครับ
1: ส่วนนึงก็คงเป็นเรื่องของมองว่าHIV เป็นแล้วก็รักษาประมาท
0: เป็นความเข้าใจที่ผิดใช่ไหมเพราะผมจำได้ว่าย้อนกลับไปยุคนึงประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแหละเขาก็จะมีความเชื่อผิดๆจากการดูคลิปสั้นบ้านดำบ้านอะไรก็ว่ากันไปเนาะว่าแบบเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเรื่องของกินอะไรสักอย่างผสมกับอะไรสักอย่างแล้วจะไม่ท้องหรือแบบจะแท้งลูกหรืออะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจที่ผิดแล้ววันนี้พอเทคโนโลยีมันก้าวไกลมันก็มีความเข้าใจผิดบางอย่างที่อาจจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเชื่ออะไรผิดๆด้วยเดี๋ยวนี้ภาษาชาวเน็ตนะเขาภาษาไทยดิ้นได้เขามีคำว่าอะไรนะจุ่มดิบหรืออะไรสักอย่างด้วยซึ่ง
1: สาเหตุหลักๆก็คือมาจากความประมาทแล้วการไม่ป้องกันเพราะว่า HIV เดี๋ยวเราต้องแยกก่อนนะคะ HIV กับเอดเนี่ยไม่เหมือนกันรับเชื้อมาช่วงแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่า HIVระยะแรกเรียก HIV ต่อไปก็คือเป็นระยะที่เชื้อไม่แสดงอาการละ
0: ค
1: ่ะผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวเองว่าเป็น HIV ถ้าเกิดไม่ไปตรวจนะคะ
0: ช่วงแพร่กระจาย
1: ใช่เรียกว่าช่วงแพร่กระจายแล้วก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายก็คือเรียกว่าระยะเอดมี3ระยะด้วยกันซึ่งระยะเอดน่าเป็นห่วงเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราต่ำมากแล้วมันก็จะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆเข้ามามันก็พอภูมิคุ้มกันเราต่ำมากเนี่ยการรักษามันก็ยากนะคะ
0: ซึ่งจะมารู้ตัวช่วงใกล้ๆ30อย่างงี้มั้ยฮะแถวๆ27 28นี่ก็จะเริ่มเห็นอาการละ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: หลายหน่วยงานเนี่ยก็พยายามรณรงค์นะคะว่าให้ยืดอกพกถุงปลอดภัยไว้ก่อนแบบพยายามเชิญชวนรณรงค์เรื่องของให้ใส่ใจหน่อยการป้องกันก่อนการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแต่ในทางกับการ HIV ของไทยนะคะตัวเลขน่าเป็นห่วงมากเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการติดเชื้อ HIV โอกาสหายขาดน่ะยังไม่มีคนที่เป็น HIV เนี่ยจะต้องทานยาต้านไวรัสไปตลอดชีวิตแล้วก็ต้องทานทุกวันเพื่อไม่ให้เชื้อเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะหากคนที่ได้รับเชื้อไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ระยะที่3ที่เรียกว่าระยะเอดนั่นเองแล้วก็มันก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้
0: ผมนึกออกแล้วว่าเราไปผิดพลาดตรงไหนครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงยา Prepยาต้านเอดแบบนี้ครับเวลาเราอ่านภาษาไทยเราจะอ่านว่ายาต้านเอดหรือยาป้องกันโรคเอดโรคเพศสัมพันธ์โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับพอเด็กรุ่นใหม่ไปตีความครับอ๋อโอเคอันนี้ต้านเอดโปรเทคชั่นป้องกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังคิดหน่อยว่าเอ๊ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราควรจะสื่อสารยังไงเห็นในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยเขาไปลงนามว่าเราจะลดผู้ป่วยใหม่เหลือเท่าไหร่นะพี่เมย
1: ์ล่าสุดนะคะ
0: ครับ
1: ก็ประเทศไทยเนี่ย คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบความ

0: มือสหประชาชาติยุติปัญหาเอดส์ในปี2573คือรัฐบาลก็พยายามเดินหน้าที่จะแก้ปัญหาเอดส
1: ์ครับ
0: ตัวเลขน่าสนใจนะคะภายในปี2573ครม.เนี่ยเขาไป
1: ลงนามไว้
0: ลงนามนะคะก็คือลงนามในการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วย HIV และเอดส์นะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่22ถึง23มิถุนายนที่นิวยอร์กก็คือการประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นเวทีสำคัญที่องค์การสหประชาชาติจัดขึ้นทุก5ปีเพื่อทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้าน HIV และเอดส์ของประเทศสมาชิกทั่วโลกซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ร่วมกันยุติปัญหาเอดส์ภายในปี2573ก็คือว่าเป้าหมายสำคัญ3ประการคือลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เหลือไม่เกิน 1,000 รายต่อปี
1: จาก 9,000 ในปีนี้
0: จาก 9,000 จากเกือบ 9,000 ในปีนี
1: ้ครับ
0: ภายในปี73เนี่ยเราจะตั้งเป้าเลยไม่เกิน 1,000 รายต่อปีอันนี้คือรายใหม่แล้วก็ลดการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ให้เหลือไม่เกิน 4,000 รายต่อปี
1: คร
0: ับ นะคะแล้วก็ลดการเลือกปฏิบัตินะคะคือต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ที่เป็น HIV เนี่ยเขาสามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้คนทั่วไปปกติเลยดังนั้นเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติคือไม่ต้องไปรังเกียจไม่ต้องไปต่อต้านอะไร
1: เหมือนสมัยก่อนแล้วที่แบบเราจะเห็นแบบโอ้ผู้ป่วย HIV น่ากลัวไม่อยากเข้าใกล้แต่ว่าเดี๋ยวน
0: ี้เราไม่ได้ติ
1: ดวิทยาการไปไกลแล้ว
0: เราไม่ได้ติดกันทางน้ำลายเราติดกันทางเพศสัมพันธ
1: ์
0: ทางการใช้เข็มฉีดยาทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคะดังนั้นการกินข้าวด้วยกันพูดคุยกันใช้ชีวิตได้ตามปกติเลย
1: จาก 9,000 ลดเหลือ 1,000 ในปีคศ2030ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับถามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันว่าเดี๋ยวนี้เขายังมีการสอนเรื่องรู้เท่าทันโรคเอดส์อยู่ไหมสมัยผมเนี่ยใช้คำว่าสมัยผมประมาณสัก10 20ปีที่แล้วอ่ะก็คือเป็นเวิร์กช็อปก็คือเอาน้ำทุกคนมีแก้ว1แก้วแล้วก็แอบใส่สารเคมีลงไปเนาะแล้วก็ไปแลกน้ำกันก็คือเปรียบเทียบเปรียบเปรยว่านี่คือการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มองว่าทำให้เด็กดูว่าสิ่งเหล่านี้มันติดง่ายแค่ไหนเราต้องระมัดระวังมากแค่ไหนอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ฝากถามท่านผู้ฟังไว้ครับ
0: ก็ชวนคุณผู้ฟังคิดตามกันว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเลขเหล่านี้มันค่อยๆลดลงเพราะว่าเราเองก็มีส่วนสำคัญกับตัวเลขนี้นะคะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าคู่นอนที่เราไปนอนด้วยเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็น HIV หรือเปล่านะคะเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยหนึ่งคือบางทีคู่นอนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอยู
1: ่
0: นะคะ
1: ค
0: ดังนั้นป้องกันด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งถ้าจะมีเพศสำคัญอันนี้เป็นการป้องกันที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ช่วยกันเนาะ
1: ทีนี้
0: สำคัญไปกว่านั้นก็คืออยากชวนให้ไปตรวจหาเชื้อนะคะเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันง่ายมาก
1: เดี๋ยวนี้เขามีคลินิกนิรนามคลินิกอะไรเต็มไปหมดเลย
0: ถ้าไม่สะดวกไปคลินิกนิรนามเราสามารถไปร้านขายยาแล้วตรวจซื้อมาตรวจด้วยตนเองได
1: ้
0: รวดเร็วมากเทคโนโลยีไปไกลมากนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วในระยะ HIV เราก็สามารถที่จะรักษาป้องกันตัวเองได้นะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันดีมากๆนะคะมีทั้งยาต้านไวรัสยาเพรฟที่เราพูดกันไปนะคะเป็นยาที่กินป้องกันก่อนการติดเชื้อ HIV
1: ทีนี้เดี๋ยวเวลาวันนี้เรากำลังจะหมดลงแล้วไหมครับพี่เมย
0: ์
1: ก่อนอื่นงั้นผมขออนุญาตฝากงานของสมาคมนักข่าวสักหน่อยหนึ่งละกันครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสมาคมนักข่าวกำลังจัดงาน Safety Training รุ่นที่15นะครับอ๋ออันนี้เพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็คือ Safety Training เนี่ยเป็นการรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัยครับซึ่งจัดเมื่อวันที่26ถึง29กรกฎาคมที่ผ่านมาที่คุ้งน้ำรีสอร์ทจังหวัดนครนายกครับมีนักข่าวจากหลากหลายสังกัดเข้าร่วมนะครับ20คนซึ่งการอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็มีทั้งเรื่องการวางแผนการประเมินโดยเฉพาะแบบพื้นที่เสี่ยงเวลาเราไปรายงานข่าวน้ำท่วมรายงานข่าวม็อบอันนี้ผมผ่านการอบรมรุ่นที่10มาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมชอบมากนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ดีนะครับรวมถึงว่าเราในฐานะคนที่รายงานข่าวเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้เรากลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางสมาคมนักข่าวเขาจัดนะครับ
0: และอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะจากสถานการณ์การเลิกจ้างและการปรับลดโครงสร้างองค์กรสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นอย่าง

0: ต่อเนื่องนะคะทั้งการเลิกจ้างแล้วก็เปิดโครงการเกษียณก่อนอายุนะคะหลายองค์กรในขณะนี้ทั้งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็แสดงความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางก็สมาคมขอส่งกำลังใจและก็ยึดมั่นที่จะยืนเคียงข้างเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความยากลำบากนี้นะคะแล้วก็เดินหน้าในการดูแลสนับสนุนอย่างเต็มกำลังผ่านมาตรการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทั้งการประสานทีมทนายเพื่อคอยให้คำปรึกษาปกป้องสิทธิ์ในการเลิกจ้างนะคะที่ไม่เป็นธรรมหรือการไม่ได้รับเงินชดเชยแล้วก็สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานอย่างครบถ้วนนะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเลยทุกๆข้อความนะคะน่ารักมากๆที่ส่งเข้ามาคุณสุภชัยก็ติดตามตลอดคุณทิพย์น้ำทิพย์คุณดารินนะคะคุณ
1: รณรงค์กล้วยไหมฮะ
0: ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ังแก๊งฆ่าห้าศพป๋องทำหน้านิ่งทงปล่อยโฮขอโทษครอบครัวรับไม่ได้ป๋องสุดโหดไม่ยื่นประกันตัวรวบแก๊งผิวสีพร้อมแฉกลโกงระดับโลกแบล็กมันนี่เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์หลอกเหยื่ออ้างผลิตได้200ล้านบาทรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 86,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายเครื่องบินท่องเที่ยวขนาดเล็กตกใกล้กับเส้นทางนาสกาในประเทศเปรูเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด13คนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่2สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับ

0: รุปหกข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตามกันต่อคดีป๋องกับพวกฆ่าโหด5ศพครับที่เมื่อวานนี้ถูกคุมตัวฝากขังโดยตอนคุมตัวขึ้นรถป๋องเนี่ยก้มหน้านิ่งส่วนธงเองปล่อยโฮเลยนะครับขอโทษอ้างถูกป๋องบังคับให้ทำครับหน่วยเฉพาะกิจนะครับของชลบุรีครับคุมตัว4ผู้ต้องหาประกอบด้วยธงชัยหรือธงนายธนาหรือป๋องนายอัศดางหรือบอลแล้วก็นายชัชชนันหรือว่าฟลุ๊กเดินเรียงแถวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังโดยมีบรรดาญาติของครอบครัว3พ่อแม่ลูกที่ถูกคนกลุ่มนี้ฆ่าฝังดินตะโกนด่าอย่างโกรธแค้นป๋องมีสีหน้าเคร่งเครียดและก้มหน้าครับไม่ยอมตอบคำถามใดๆแต่ธงกลับร้องไห้โฮกล่าวขอโทษและบอกว่าโดนป๋องบังคับให้ทำก่อนที่รถของเจ้าหน้าที่จะนำตัวทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาครับทางนี้ป๋องและพวกเข้าคุกไปตามระเบียบเพราะนอกจากตำรวจจะค้านการประกันตัวครอบครัวเองก็ยอมรับว่ารับกับการกระทำแบบนี้ของป๋องไม่ได้จึงตั้งใจไม่ยื่นประกันตัวรวมถึงเล่าว่าป๋องเคยพูดว่าออกคุกมาจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวแต่สุดท้ายก็กลับมาก่อเหตุร้ายในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนซึ่งครอบครัวผิดหวังมากคดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนแจ้ง8ข้อกล่าวหาหนักกับป๋องและพวกก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์ร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะร่วมกันมีลูกระเบิดไว้ในครอบครองร่วมกันแสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวและร่วมกันลอบฝังซ่อนเล้นทำลายศพและร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพเพื่อการอำพลางคดีขณะที่ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยานายสุขสรรค์มิตรสาจันทร์ครับก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวหลังจากมาร่วมรับฟังการสอบปากคำผู้ต้องหาว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญมีอัตราโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิตแต่หากผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิตก็มีผลต่อรูปคดีแต่ยังไม่ทราบว่าผู้ต้องหาป่วยจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ครับขณะที่ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกภัสกรภัยจิตบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เบิกตัวฟลุ๊กหรือว่านายชัชชนันท์มาสอบปากคำเพิ่มเติมเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องการตรวจสอบและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพื่อประกอบแนวทางการสืบสวนในคดีการสอบสวนครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลทั้งจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจรวมถึงข้อมูลเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนซึ่งยังมีหลายประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนอย่างไรก็ตามจากการสอบปากคำในครั้งนี้ยังไม่พบข้อมูลหรือว่าประเด็นใหม่ที่เชื่อมโยงกับคดีเพิ่มเติมหลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่คุมตัวฟลุ๊กไปไว้ที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวและมีกำหนดจะเบิกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาหลักมีประวัติคดียาเสพติดเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและเมื่อพ้นโทษออกมาก็ยังติดต่อกับกลุ่มอดีตผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องขังเดิมซึ่งบางส่วนให้การช่วยเหลือด้านการหลบหนีและสนับสนุนการก่อเหตุตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเครือข่ายดังกล่าวรวมถึงตรวจสอบคดีบุคคลสูญหายในพื้นที่ทั้งก่อนและหลังผู้ต้องหาพ้นโทษเพื่อดูว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีอื่นหรือไม่แม้ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจะมีเหยื่อรายอื่นเพิ่มเติมนอกจากนี้ครับผบ.ตร.ยังบอกว่าจะประสานกรมราชทัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบติดตามพฤติกรรมผู้พ้นโทษที่มีความเสี่ยงกลับไปกระทำความผิดซ้ำรวมถึงเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์ที่สามารถนำไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนประเด็นผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตำรวจยืนยันครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบความเชื่อมั่นเนื่องจากผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียไม่ได้อยู่ในสถานะนักท่องเที่ยวแต่พำนักและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานพร้อมย้ำจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมครับ
1: อีกเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์อุกอาจบุกยิงกลางศาลาสวดศพวัดบึงทองหลางกรุงเทพนี่เองค่ะนำไปสู่การปิดล้อมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุกลางชุมชนเอื้ออาทรจนนำไปสู่การยิงตัวตายของผู้ต้องหามีการไลฟ์สดคลิปนะคะของนายนพรัตน์หรือบังอาซันพร้อมกับแฟนสาวที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักแฟลตเอื้ออาทรซอยคูบอน27ค่ะหลังจากไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโพไคหรือเกียร์อายุ27ปีเสียชีวิตคาวัดบึงทองหลางแขวงคลองจันเขตบางกะปิขณะที่ผู้ตายกำลังร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพแฟนสาวของแฟนสาว

0: วค่ะด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำหน่วยอรินทราชอาวุธครบมือกว่าร้อยนายปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวในคลิปค่ะมีการเจรจากับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเข้ามอบตัวแล้วก็ขอดูดบุหรี่ก่อน1ตัวเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานไม่เป็นผลจนกระทั่งตี2เมื่อคืนระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมมีเสียงปืนดังขึ้น2นัดหลังจากนั้นมีผู้หญิงวิ่งออกมาจากห้องตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงตัวเองแล้วดังนั้นจึงนำไปสู่การเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณห้องโดยหน่วยอรินทราชนำกำลังบุกเข้าไปภายในห้องช่วยแฟนสาวของนายนพรัตน์ออกมาส่วนตัวนายนพรัตน์พบใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็มาเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะล่าสุดนะคะทางพันตำรวจเอกธนพันธ์พดุงการผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจสน.คันนายาวคุมตัวแฟนของนายบังซันไปสอบปากคำในปมเหตุบังซันใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองก่อนจะปล่อยตัวกลับไปส่วนปมเรื่องที่วัดบึงทองหลางยาเสพติดตำรวจสน.ลาดพร้าวจะดำเนินการทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งประเด็นขยายผลไว้2ประเด็นหลักก็คือตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ตรวจสอบนะคะว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่และจะมีการประสานการทำงานร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวส่วนแรงจูงใจค่ะในการก่อเหตุครั้งนี้ทางตำรวจให้น้ำหนักปมความแค้นจากเหตุแฟนสาวของนายโพไคเป็นเพื่อนสนิทของแฟนผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตจากเหตุอาวุธปืนลั่นผู้ก่อเหตุเชื่อว่านายโพไคตั้งใจก่อเหตุซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีอีกครั้งค่ะ
1: 12:08 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความคืบหน้ากรณีน้องเทียนนะครับซึ่งตอนนี้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วแล้วก็ถูกกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานเช้านี้มีความคืบหน้าต่อเนื่องเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มีความคืบหน้าครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเผยผลการสอบปากคำนางสาวเทียนเบื้องต้นเจ้าตัวยันไม่ทราบเรื่องไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในพัสดุแม้ว่ามีการตรวจสอบก่อนบรรจุลงกระเป๋าเดินทางแล้วครับขณะที่การสืบสวนขยายผลพบผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลำเลียงข้ามชาติหลายคนหลังอัยการประเทศญี่ปุ่นครับมีคำสั่งไม่ฟ้องนางสาวเทียนหญิงไทยที่ถูกจับกุมหลังพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟที่รับหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งตัวกลับประเทศไทยเมื่อวานนี้ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำนางสาวเทียนให้การว่าหลังพูดคุยกับหญิงที่ชื่ออิงอิงและก็รับพัสดุมานั้นได้เปิดกล่องตรวจสอบพบว่าเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคหลายรายการก่อนจะนำออกจากกล่องเพื่อจัดใส่กระเป๋าเดินทางแต่ยอมรับว่าตรวจสอบสิ่งของไม่ละเอียดครับจึงไม่ทราบว่ามีการซุกซ่อนไอซ์ไว้ในซองกาแฟส่วนประเด็นค่าจ้าง 3,600 บาททั้งที่เป็นการรับฝากสิ่งของทั่วไปนางสาวเทียนให้การว่าปกติการรับหิ้วจะมีผู้ฝากของหลายรายการและค่าจ้างขึ้นอยู่กับการตกลงกันของแต่ละเที่ยวจึงไม่ได้รู้สึกผิดสังเกตเมื่อถามถึงซองกาแฟที่มีการเปิดและปิดผนึกใหม่พลตำรวจโทอัจฉยนต์บอกว่าปัจจุบันครับมีเครื่องซีลพลาสติกวางจำหน่ายทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ก็ทำให้สามารถปิดผนึกซองกาแฟให้มีลักษณะใกล้เคียงของเดิมได้หากไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดก็อาจจะไม่พบความผิดปกติเมื่อถามถึงแนวทางการสืบสวนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลายคนโดยพบว่าอิงอิงเป็นผู้ใช้แชทไลน์ติดต่อส่งพัสดุจากข้อมูลการสืบสวนสันนิษฐานว่าเป็นคนเดียวกับในแบงค์ชาวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยเมื่อ8กรกฎาคมแล้วปรากฏหลักฐานไปซื้อของภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิที่คาดว่าเป็นกาแฟเพื่อนำไปซุกซ่อนยาเสพติดส่งให้กับนางสาวเทียนข้อมูลจากการสืบสวนพบว่าในแบงค์เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่น้องสาวถูกจับในประเทศญี่ปุ่นแต่จะไปประเทศไหนนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับจากข้อมูลการสืบสวนยังขยายผลไปถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเป็นชาวเวียดนาม

0: ามก็คือในถังชาวเวียดนามและเป็นบุคคลที่ถูกขึ้นสถานะห้ามเข้าไทยทำหน้าที่สั่งการประสานงานของเครือข่ายและก็ให้ในโฮผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้ครับเปิดบัญชีโอนเงินค่าจ้างหิ้วข้ามแดนให้กับนางสาวเทียนขณะเดียวกันตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและก็ผู้รับปลายทางในญี่ปุ่นเบื้องต้นเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับเตรียมพิจารณาในข้อหาความผิดฐานร่วมกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยและประสานกับทางการญี่ปุ่นครับในการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ร่วมกันต่อไปครับ
1: รวบแก๊งผิวสีพร้อมแฉกลโกงระดับโลกแบล็กมันนี่เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์หลอกเหยื่อว่าอ้างผลิตได้200ล้านบาทค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงวางแผนจับกุมคนร้ายคู่หูนักต้มตุ๋นชาวไลบีเรียหญิงชาวแคเมรูนได้ผู้ต้องหารวม4รายยึดของกลางเป็นธนบัตรปลอมอุปกรณ์หลายรายการพบคลิปแฉกลลวงเครื่องผลิตธนบัตรดอลลาร์ปลอมกรรมวิธีหลอกลวงเหยื่อในลักษณะการล้างธนบัตรนะคะ Black Money Scamเปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์จำนวนมากทำเงินดำมูลค่าถึง6ล้านดอลลาร์หรือว่า200ล้านบาทการจับกุมค่ะขยายผลจากเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติชาวผิวสีมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่ติดตามผู้ต้องหาไปที่งานแสดงรถหรูกลางกรุงเทพพร้อมพรางตัวเป็นลูกค้าจนไปสะดุดตาคนร้ายเข้ามาเสนอตัวจะหาเงินทุนมาซื้อรถยนต์หรูให้พยายามหว่านล้อมสรรพคุณความร่ำรวยของตนเองว่าเป็นเงินทุนจากธุรกิจมืดชักชวนให้ร่วมลงทุนเป็นเงินสดไทยจำนวน 150,000 บาทอ้างเพื่อใช้สำหรับจ่ายใต้โต๊ะจึงเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงทลายขบวนการแบบคาหนังคาเขาแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่แล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: รัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60 40ครบ2เดือนครับเงินสะพัดกว่า 8.64 หมื่นล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ครม.อนุมัติเมื่อ19พฤษภาคมเท่าภาระค่าครองชีพประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดครับข้อมูลณ31กรกฎาคมตอน5ทุ่มซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการครับได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้ว 86,442 ล้านบาทครับปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,426,23 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน 977,059 ร้านและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย 215,577 ร้านคิดเป็นประมาณ 18.1% ของร้านค้าทั้งหมดสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลครับช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบชำระเงินและก็การค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนะครับมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณ 96.6% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบส่งอาหารคิดเป็นประมาณ 3.4% ครับผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกย่อยหาบเล่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมใจในสัดส่วนรัฐ60ประชาชน40ยังช่วยเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคของภาคเอกชนในช่วงที่กำลังชะลอตัวอยู่ครับ
1: นิดาโพเผยผลสำรวจเรื่องเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นะคะทำการสำรวจช่วง 16-21 กรกฎาคมนะคะจากการสำรวจไปถามประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะพบว่าตัวอย่างร้อยละ 71.35 เป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าโครงการเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้ารองลงมาร้อยละ 25.19 ระบุว่าไม่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 1.89 ระบุว่าเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

และร้อยละ 1.57 ระบุว่าเป็นทั้งบุคคลทั่วไปแล้วก็ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโดยผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะจำนวน466หน่วยตัวอย่างร้อยละ 47.42 ระบุว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรองลงมาร้อยละ27ระบุว่าไม่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วก็ร้อยละ24ระบุว่าลงทะเบียนไม่ทันนะคะทางนี้เมื่อสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการนะคะเกี่ยวกับ

0: ค่อนข้างช่วยได้ร้อยละ7บอกว่าไม่ได้รับผลประโยชน์ในด้านนี้ขณะที่ร้อยละ 7.51 บอกว่าไม่ค่อยช่วยนะคะส่วนด้านการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายตัวอย่างร้อยละ48ระบุว่าค่อนข้างช่วยได้รองลงมาร้อยละ40บอกว่าช่วยได้มากร้อยละ9บอกว่าไม่ค่อยช่วยและร้อยละ 1.45 บอกไม่ช่วยเลยในด้านช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศร้อยละ45บอกว่าค่อนข้างช่วยได้รองลงมาร้อยละ33บอกช่วยได้มากเลยร้อยละ15ไม่ค่อยช่วยนะคะแล้วร้อยละ 4.62 บอกว่าไม่ช่วยเลยท้ายสุดเมื่อถามประชาชนที่ร่วมโครงการเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อหลังจากได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะว่าจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลตัวอย่างร้อยละ33บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 26.81 บอกว่าก็มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ25บอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 14.23 บอกว่าจะมีหรือไม่มีโครงการก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
1: ช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างรายได้ถึงคนไทยครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง 3-4 สิงหาคมนี้ครับเพื่อหารือกับปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครับจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และSME ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวช่วงท้ายกันต่อนะคะนางสาวลฤดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนนะคะโดป้า NICE Centerเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนเป็นทะเบียนราษฎรแล้วก็สัญชาติค่ะและยังเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงประเทศทั้งนี้นะคะความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะเอกสารประจำตัวแต่ยังอาจถูกนำไปใช้เป็นต้นทางอาชญากรรมรูปแบบต่างๆเช่นการสวมสิทธิบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิเป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าฟอกเงินค้ามนุษย์ถือครองทรัพย์สินการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีซึ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจแล้วก็สิทธิของประชาชนรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องยกระดับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้มีความผิดปกติทางทะเบียนลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งศูนย์นี้นะคะจะเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางอำนวยความสะดวกวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานงานทำงานร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับกระบวนการมาตรฐานในการตรวจสอบงานทะเบียนที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศเลย

0: โดยการนำเทคโนโลยีวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการพิสูจน์ DNA มาใช้ประกอบการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยนอกจากนี้การดำเนินงานของศูนย์ก็เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะกำชับเลยว่าทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมาภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดหลักพฤติการและก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยรัฐบาลนะคะก็พยายามยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนหากประชาชนพบความผิดปกติหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนราษฎรแจ้งข้อมูลไปได้เลยนะคะที่สายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหาทางงานทะเบียนราษฎรและบัตรหรือว่าจะสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองหน่วยงานภาคีสามารถแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนและกรมการปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค่ะ
1: ตำรวจวังทองหลางทลายปาร์ตี้ยาเคไฮโซเมียนมารวบต่างด้าว11รายมีเด็กต่ำกว่า18ปี1รายด้วยครับดำเนินคดีเจ้าของสถานบริการหลายข้อกล่าวหาตำรวจชุดปราบปรามอบายมุขและยาเสพติดสน.วังทองหลางภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกเจษดาอย่างนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางนำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารไม่มีเลขที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนูนธรรม2แขวงพับพลาเขตวังทองหลางดังแล้วข้อมูลว่ามีการลักลอบเปิดสถานบริการและมั่วสุมยาเสพติดผลจากการตรวจค้นครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม12รายประกอบด้วยชาวเมียนมา11รายโดยมีเด็กต่ำกว่า18ปี1รายและผู้ดูแลสถานบริการชายสัญชาติไทย1รายตรวจยึดของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2ก็คือเคตามีน 0.583 กรัมอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดเบียร์และเอกสารใบเสร็จค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาชาวเมียนมา11รายมี1รายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็มีชาวเมียนมาบางรายครับไม่พกหนังสือเดินทางตามที่กฎหมายกำหนดส่วนผู้ดูแลสถานบริการชาวไทยถูกดำเนินคดีหลายข้อหาได้แก่ยินยอมหรือว่าปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลางนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ไต้ฝุ่นดอลฟินไม่เข้าไทยนะคะแต่ว่าผลกระทบจากไต้ฝุ่นดอลฟินนี่ก็ส่งผลทำให้มรสุมแรงขึ้นโดยคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วง 7-9 สิงหาคมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันที่ 2-10 สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลหลายพื้นที่มีฝนตกกระจายต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันนี้ค่ะก็มี30จังหวัดด้วยกันทางภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกส่วนตะวันออกเฉียงเหนือมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางในจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้มี3จังหวัดนะคะที่กระทบก็มีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนช่วง7ถึง9สิงหาคมก็เป็นช่วงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งจะเคลื่อนตัวทางตะวันออกของจีนช่วยดึงมรสุมให้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสฝนตกหนักมากขึ้นเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มขณะที่ทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นกำลังปานกลางชาวเรือชาวประมงก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินท่องเที่ยวขนาดเล็กตกใกล้กับเส้นนัสกาในประเทศเปรูเมื่อวันเสาร์ตะวันท้องถิ่นส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด13คนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำครับสื่อของทางการเปรูรายงานบอกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแบบเชสนาคาราวานของสายการบินท้องถิ่นแอโรเดียนาซึ่งเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินชมทัศนียภาพเหนือเส้นนัสกาพื้นที่มรดกโลกมาอย่างยาวนานนักท่องเที่ยวชาวยุโรปบนเครื่องทั้ง11คนประกอบด้วยชาวอิตาลี7คนเยอรมัน2คนสเปน2คนรวมถึงลูกเรือชาวเปรู2คนบนเครื่องเดินทางออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับจากสนามบินในเมืองปิชโกมุ่งหน้าทำการบินไปชมลายเส้นนัสกาอันโด่งดังข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเปรูบอกว่า

0: ตอนเวลาประมาณ 13:00 นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นลูกเรือได้วิทยุแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินไปยังหอบังคับการบินนัชกาก่อนที่สัญญาณวิทยุและก็การติดต่อทั้งหมดจะขาดหายไปต่อมาเครื่องบินที่ตกกระแทกพื้นห่างจากตัวเมืองนัชกาประมาณ6 กิโลเมตรส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงท่วมตัวเครื่องบินอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็นักดับเพลิงรุดไปยังจุดเกิดเหตุไม่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตออกมาได้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสภาพความเสียหายของเครื่องบินรุนแรงมากจนไม่มีผู้ใดรอดชีวิตกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของเปรูเร่งประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้สูญเสียขณะนี้หน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรือนของเปรูกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ครับ
1: ทางการสเปนเริ่มติดตั้งแผงกั้นลอยน้ำความยาว500 เมตรบริเวณแนวกันคลื่นในเมืองเซลตาดินแดนอาณานิคมของสเปนแอฟริกาในแอฟริกาเหนือหลังผู้อพยพจากฝั่งโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนไปยังดินแดนแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อย67 รายแล้วค่ะเคลื่อนกั้นลมยางได้รับการสนับสนุนแนวทุ่นจอดเรือของกองทัพเรือสเปนตัวแผงกั้นจะลอยพ้นเหนือน้ำราว 30-70 เซนติเมตรทอดตัวลงใต้ผิวน้ำลึกประมาณ1เมตรป้องกันการว่ายน้ำข้ามพรมแดนนอกจากนี้ยังมีช่องว่างตรงกลางเพื่อให้เรือหน่วยรักษาความปลอดภัยพลเรือนสามารถแล่นตรวจตราได้รัฐบาลสเปนบอกว่าผู้อพยพประมาณ 50,000 ถึง 60,000 คนพยายามจะข้ามแดนนะคะทั้งทางบกและทางน้ำตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการปะทะมีการเผายานพาหนะแล้วก็ความแออัดบริเวณด่านตรวจทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย67 รายทั้งจากการเหยียบกันตายจมน้ำทั้งนี้ภายใน48 ชั่วโมงผู้อพยพมากกว่า 48,000 คนได้รับการนำตัวส่งกลับประเทศโมร็อกโกด้วยความร่วมมือของทั้ง2 ประเทศทำให้ขณะนี้สถานการณ์ในเมืองเซลตาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วไม่มีรายงานการเล็ดลอดของผู้โยกย้ายถิ่นฐานไปยังดินแดนแผ่นดินใหญ่ของยุโรปบรรดาผู้อพยพหลายคนบอกว่าต้องประทังชีวิตด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวตลอดระยะเวลา3 วันเนื่องจากค่าครองชีพและราคาอาหารฝั่งสเปนพุ่งสูงจนไม่สามารถซื้อได้ขณะที่ศูนย์พักพิงอพยพในเซลตาเกิดภาวะแออัดจนเกินขีดความสามารถที่จะรองรับผู้คนได้นะคะทั้งนี้ส่งผลให้คนจำนวนมากค่ะต้องนอนตามสวนสาธารณะหรือว่าทางเท้าอย่างไร้จุดหมายในส่วนกองทัพสเปนยังสกัดกั้นไม่ให้มีการเดินทางต่อไปยังส่วนกลางของประเทศค่ะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นะคะก็ไม่มีผู้อพยพเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงจากจำนวนที่ก่อนหน้านี้มีจำนวนมาก 50,000 ถึง 60,000 คนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ม่วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะส่งกันมาได้ค่ะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะขวัญจะนำเสนอให้อาจารย์บ้วนตอบคำถามของคุณผู้ฟังแบบสดๆเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ถูกหวย
0: อาจารย์
1: ค
0: ่ะอะไรนะคะ
1: ถูกหวยหรือเปล่า
0: ไม่ได้เล่นเลยค่ะไม่ได้แบบว่าติดตามตัวเลขเลยอาจารย์ขานมีภารกิจอันอื่นที่แบบเข้มงวดกว่านั้นแบบว่าเข้มข้นในชีวิตมากกว่านั้นจริง
1: ๆแสดงว่าไม่ได้บริจาคทรัพย์ให้ประเทศนะสิ
0: โอ้อันนี้ไม่ได้บริจาคมาขวัญว่าขวัญไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ทั้งบนดินใต้ดินเนี่ยร่วม3ปีแล้วค่ะอาจารย
1: ์ผมมีปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งบอกว่าอย่างผมเนี่ยถ้าไม่ทำงานจะเหงื่อโชกเนี่ย
0: ค่ะ
1: จะไม่มีลาภตามมาเพราะฉะนั้นโชคสำคัญคือโชคเหงื่อนะ
0: ค่ะ
1: โชคเหงื่อต้องทำงานนะครับทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณขวัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันแล้วใช่ไหมว่าเป็นวันสำคัญขอย้ำอีกทีว่าท่านปลูกต้นไม้คนละ10ต้นหรือบ้านละ10ต้นหรือยังนะท่านเข้าถึงสารหบูชาลึกซึ้งหรือไม่ท่านเข้าใจการเข้าพรรษาหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่27ผมพูดถึงปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินทำความดีถวายพระพรและเข้าถึงอาสาฬหบูชาเข้าใจเข้าพรรษาและวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคุยกับท่านเรื่องการบริหารจัดการน้ำถ้าใครสนใจก็เข้าไปฟังนะฮะส่วนสัปดาห์นี้เดือนอะไรแล้วคุณขวัญ
0: เดือนสิงหาคมค่ะเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะอาจารย์คะ
1: ใช่เลย
0: ค่ะ
1: พอถึงวันแม่แห่งชาติเนี่ยคุณขวัญนึกถึงอะไรฮะนึกถึงสถาบันครอบครัวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นข่าวดังที่เกิดการฆาตกรรม
0: โอ้อาจารย์ใช่ที่ชลบุรีหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้มัน
1: เรียกว่าปัญหาจากมนุษย์ขยะ
0: อันนี้
1: ไปฟังเพลงที่ผมแต่งเพลงขยะที่มีชีวิตขยะที่ไม่มีชีวิตและขยะบางอย่างเป็นพิษอันนี้เป็นขยะที่มีชีวิตที่เป็นพิษ

0: สารเล่าเรื่องไปมาปรากฏว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
0: ์ผมเลยเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งนานมาแล้วชื่อหนังสือเข้าใจว่าจะเป็นหนังสือเรารักกันผมเขียนไว้บอกว่าสถาบันครอบครัวคือเสาเข็มของแผ่นดินเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาที่รากเหง้านะครับคุณขวัญเราจะต้องให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเวลาคู่หนุ่มสาวจะแต่งงานกันผมบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจดทะเบียนเสร็จเนี่ยคุณควรจะไปรับหนังสือสามเล่
1: มที่
0: พระบรมฉายาลักษณ
1: ์
0: เล่มที่หนึ่งชีวิตความรักและการครองเรือนเล่มที่สองกำเนิดกุมารเล่มที่สามก็คือคู่มือมนุษย์ของพระพุทธทาสฉบับย่อก็ได้นะฮ
1: ะ
0: หรือจะเป็นหนังสือธรรมนูญชีวิตของสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์ปออประยุทธ์ประยุทธ์โตก็ได้คือผมเวลาไปงานแต่งงานเนี่ยผมเคยรู้สึกจะเคยเล่าคุณขวัญฟังมาครั้งหนึ่งแล้วว่าเวลาผมได้รับเชิญไปกล่าวเนี่ยผมมักจะบอกว่าวันนี้ท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจว่ามางานแต่งงานไม่ใช่นะครับวันนี้ท่านมางานสร้างชาติสร้างแผ่นดินเพราะท่านมาแสดงความยินดีที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งตกลงปลงใจที่จะร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นเสาเข็มของแผ่นดินและผมก็ว่ารายละเอียดอีกหลายอย่างนะซึ่งจะไม่ขอพูดในที่นี้แต่ว่าสิ่งที่ผมเรียกร้องมาเกือบ30ปีเนี่ยและยังไม่เป็นผลก็คือของขวัญจากรัฐบาลเมื่อหนุ่มสาวคู่หนึ่งแต่งงานเนี่ยเขาควรจะได้รับหนังสือย่อๆว่าเขาจะประคองชีวิตความรักกันด้วยวิธีไหนและเมื่อเขาจะให้กำเนิดกุมารคือให้กำเนิดประเทศไทยเนี่ยเขาต้องตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องคนเป็นสามีควรดูแลภรรยายังไงคนเป็นภรรยาควรจะดื่มกินอะไรและเมื่อเขาคลอดออกมาเนี่ยนะสามขวบแรกกำลังสมองจะดีไม่ดีอยู่ที่คุณภาพอาหารและที่สำคัญที่สุดคืออ้อมกอดความรักและความอบอุ่นจากพ่อแม่ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันต่อไปถ้าเกิดความรุนแรงตั้งแต่ยังเด็กปัญหาก็ตามมาและพอเกิดเหตุอะไรขึ้นมาปั๊บมาแล้วเขาเป็นป่วยจิตเวชโน่นนี่เอาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกำจัดขยะเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์อย่างผมถ้าเสียชีวิตไปเนี่ยผมก็จะเป็นขยะลูกหลานก็จะเอาไปเผาเอาไปฝังกลบเพราะฉะนั้นมนุษย์ขยะก็ต้องเป็นไปฉันนั้นเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะขยะมีพิษนะขยะมีพิษอาจจะเป็นขยะที่มีชีวิตหรือขยะที่ไม่มีชีวิตก็ได้ทีนี้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมีแฟนรายการท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็กังวลใจแล้วถามมาที่ผมนะครับคุณขวัญท่านบอกว่าท่านมีกระดาษแล้วก็หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วเนี่ยเยอะเลยท่านจะเอาไปใส่ต้นไม้
1: ใส่ได้เหรออาจารย์หนังสือพิมพ
0: ์ได้ครับเพราะมันกระดาษก็ทำมาจากไม้ไง
1: ขวัญรู้สึกถึงหมึกพิมพ์มันจะดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่นี่แหละนี่คือเป็นประเด็นที่เขาถามบอกว่าแล้วมันจะเป็นปัญหากับต้นไม้ไหม
1: ค่ะ
0: ผมบอกว่าแน่นอนหมึกพิมพ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ปริมาณที่มีเนี่ยมันไม่มากจนเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยนะฮะทีนี้ถ้าเราพูดเยอะไปประเดี๋ยวสำนักพิมพ์ต่างๆก็จะมาด่าเราแล้วเพราะว่าอย่างผมเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าซื้อหรือไม่ค่อยกล้าอ่านหนังสือพิมพ์ใหม่
1: ๆมันมีฝุ่นจากหมึกพิมพ์เยอะอาจารย์คะทุกวันนี้ฝันอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะตอนเช้าอะค่ะอาจารย์ฝันจับ

0: หนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะแล้วขวัญก็ดื่มกาแฟไปด้วยแล้วแก้วที่ขวัญดื่มกาแฟขวัญใช้มือจับเนาะ
1: ดำ
0: แล้ว
1: เล
0: ก็
1: ย
0: โอ้ดำเลยอาจารย์แบบเห็นแล้วแบบมัมแมมมากค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผมจะอ่านหนังสือพิมพ์ตอนบ่ายๆเมื่อเขาอ่านกันแล้ว แต่ว่าอันนี้ผมก็ตอบแฟนรายการไปนะบอกว่ามันไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย
0: ค่ะ
1: มันเหมือนในสังคมเนี่ยครับคุณขวัญผมเคยพูดในที่ประชุมสัมมนาแห่งหนึ่งนะคนก็หัวเราะเยาะผมสมัยนั้นผมบอกว่าเฮ้ยคุณตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้มีฐานะร่ำรวยผิดปกติ
0: ค่ะ
1: ทำไมคุณไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้มีฐานะยากจนผิดปกติถ้าคุณในชุมชนแต่ละชุมชนมีข้อมูลสำรวจว่าในชุมชนเราเนี่ยใครมีฐานะยากจนผิดปกติและต้องมีฝ่ายวิเคราะห์ประชากรว่าประชากรในชุมชนเนี่ยอันนี้เราไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะนะแต่เราแบ่งว่าประชากรเกรด A คือนอกเหนือจากเขาช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยเขายังช่วยคนอื่นได้ด้วยเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: เกรด B กี่เปอร์เซ็นต์เกรด B เกรดและเกรด F เพราะเราเรียนหนังสือก็ A B C D แล้วก็ F เลยใช่ไหมฮะ
0: F นี่คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเหรอคะอาจารย์หรือว่า
1: แล้วก็เป็นพิษเป็นภัยด้วย
0: โอเค
1: คือทุกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นพวกเกรด B
0: ค่ะ
1: ยกนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น F เนี่ยคือ fault นะใช่ป่ะแบบว่าใช้ไม่ได้ละอันนี้ต้อง
0: คือต้องและควบถูกไปอยู่ที่อื่นถูกการควบคุมถูกอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าอาจารย์
1: ถูกต้องครับต้องมีมาตรการการควบคุมและคุณขวัญไล่ไปไล่มาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมดูข่าวครั้งเดียวแล้วผมไม่ดูซ้ำนะเพราะว่าผมปวดหัว
0: ข่าวอะไรคะ
1: ไล่ไปไล่เนี่ยข่าวเนี้ยที่ว่าเนี่ย
0: อ๋อจากที่ชลบุรีนะคะที่มีสองคนไปฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียสืบไปสืบมาเป็นสี่คนฆ่าครอบครัวสามพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ห้าคนแล้วก็ยังท่าทางจะมีอีกเยอะ
0: ใช่มีคน
1: สืบไปสืบมาปรากฏว่านอกจากความรุนแรงในครอบครัวแล้วเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเรื่องยาเสพติด
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแฟนรายการหลายท่านไม่เข้าใจว่าผมทำไมเน้นเรื่องนี้มากเพราะผมเคยเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านที่หมู่บ้านเกษตรหนึ่งในเกษตรครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเอาแผ่นป้ายสังกะสีไม่ใช่สังกะสีเหล็กที่พิมพ์ข้อความหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดจากยาเสพติดเราเคยประกาศชัยชนะมาแล้วแล้ววันนี้เรื่องนี้ทำไมเรายังไม่สานะสักทีต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนม
0: ัน
1: จะแก้ยังไงและเรื่องนี้ทำให้ผมเนี่ยเสียใจมากๆอยู่เรื่องหนึ่ง
0: อะไรคะ
1: เรื่องนี้ผมเคยไปพูดและนำเสนอที่ห้องออดิโทเรียมชั้นเท่าไหร่12ใช่ไหม
0: ชั้น6ค่ะอาจารย
1: ์ออดิโทเรียมของมทนั่นน่ะผมเคยไปพูดและผมบอกว่าควรจะปลดกัญชาออกจากยาเสพติดและผมก็เสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ว่าผมแตะหมูเข้าปากหมาไปแล้ว
0: ค่ะ
1: คือที่ผมพูดแต่ผมหมายความว่าเฮ้ยเราต้องมองพืชนี้เป็นยา
0: ค่ะ
1: แต่เราไม่ใช่ปล่อยแบบมั่วไปหมดแล้วก็กลายเป็นสร้างปัญหาเพิ่มเรื่องยาเสพติดขึ้นมาอีกแต่นั่นผมหมายความว่าใครจะปลูกก็จะต้องเซ็นนะเป็นขึ้นทะเบียนกับทางอะไรนะที่เขาผลิตยาเขาเรียกหน่วยงานอะไร
0: อย.ป่ะคะองค์การอาหารและยาป่ะคะ
1: ที่ผลิตยาเนี่ยนะฮะองค์การเภสัชองค์การเภสัช
0: องค์การเภสัชค่ะ
1: ก็ควรจะต้องจดทะเบียนกับองค์การเภสัชว่าคุณได้โควต้าปลูกเท่าไหร่องค์การเภสัชต้องเอาไปฟอร์มูเลตเอาไปบริหารจัดการจนเป็นยาแล้วจึงจะเอาไปใช้ตายเลย

0: พอประกาศวันแรกผมอยู่ที่กาญจนบุรีวันนั้นเฮ้ยมีเคาน์เตอร์กัญชาวันรุ่งขึ้นเลยเฮ้ยทำไมคุณทำเคาน์เตอร์กันเร็วขนาดนั้นอ่ะ
1: อาจจะรู้ข่าวในมาหรือเปล่าจัง
0: มีเคาน์เตอร์ขายเลยเหรอแสดงว่ามันมีการเตรียมการกันมาแล้วอันนี้ก็คือเรื่องที่ผิดไปแล้วและเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้คุณขวัญและแฟนรายการมีความเห็นยังไงในเรื่องเหล่านี้สาเหตุที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมได้รับจดหมายทางไลน์น
1: ะ
0: จากแฟนรายการเนี่ยบ่นเรื่องทางสังคมมากเลยครับคุณขวัญ
1: ส่วนใหญ่บ่นเรื่องอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะบ่นกับผมเรื่องความรุนแรงในสังคมเรื่องที่บอกทำไมสังคมมันเละเทะขนาดนี้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความไม่รับผิดชอบโยนกันไปโยนกันมาของเจ้าหน้าที่เช่นตอนนี้เป็นฤดูฝนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในคลองชลประทานที่น้ำไม่มีเลยเขาก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่พอติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดที่เขาอยู่ขออนุญาตไม่เอ่ยจังหวัด
1: ค
0: ่ะจังหวัดที่อยู่บอกว่านู่นต้องไปติดต่อจังหวัดที่เป็นต้นน้ำนู่นเขาก็ไปพอไปเขาก็ไล่กลับมาบอกคุณต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในท้องที่คุณแล้วก็เขียนพรรณนาบ่นมาที่ผมเยอะวันนี้ถ้าผมไม่พูดเรื่องนี้ผมจะมีความผิดเพราะผมรับปากไว้ว่าผมจะไประบายให้ผมก็เลยแนะนำไปอย่างนี้นะลองไปติดต่ออีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ได้ความไปหากำนันถ้าไปหากำนันไม่ได้ความไปหาในอำเภอถ้าไปหาในอำเภอไม่ได้ความไปหาผู้ว่าถ้าไปหามาแล้ว
1: ยังไม่ได้อีก
0: ยังไม่ได้อีกให้ไปหาสื
1: ่อค
0: ่
1: ะ
0: ให้ไปบอกสื่อมาทำข่าวแค่เดียวอ่ะเกิดผล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ผมก็ให้คำแนะนำไปนะแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการหลายท่านที่คือแต่ละคนก็จะมีความคิดแต่ละแบบอ่ะมีการรายการก็เขียนเพลงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลหลักเมืองนะเพลงพระพุทธยอดฟ้าเพลงอะไรต่ออะไรเนี่ยมาให้ผม 3-4 เพลงผมก็ยังไม่เห็นทำนองผมก็บอกว่าเท่าที่อ่านเนื้อเนี่ยดีมากเลยครับได้สาระได้ความรู้กับคนที่จะได้ฟังด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ได้แนะนำเขาไปหรอกว่าให้ไปหาแอปพลิเคชันไหนที่เขาให้เขาทำดนตรีให้นะครับก็ขอบคุณแฟนรายการนะครับอย่างคุณวิชาญก็ร้องเพลงมาให้ฟังอะไรต่ออะไร
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นฝากแฟนรายการว่าข่าวเดียวกันเนี่ยอย่าดูซ้ำไปซ้ำมาครับท่านจะเกิดป่วยโดยไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะคนกำลังจะบอกเลยอาจารย์ว่าถ้าดูซ้ำไปซ้ำมาวันละหลายๆครั้งหลายๆรอบเนี่ยมันจะเกิดอาการเครียดแล้วก็บางครั้งเราเครียดไม่รู้ตัวแล้วเครียดสะสมจากข้างในมันจะส่งผลกระทบอย่างน้อยๆก็ต่อการนอนหลับสนิทของตัวท่านเองนะคะเพราะว่าถ้าหลับไม่สนิทเนี่ยก็นานๆไปมันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยภาพรวมด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: แล้วคนนอนไม่พอเนี่ย
1: ค่ะ
0: หงุดหงิดขี้โมโหเดี๋ยวก็ทะเลาะกับเมียเดี๋ยวก็ทะเลาะกับลูกอีกนะเพราะฉะนั้นเรื่องพูดถึงเรื่องการนอนนี่จี้หัวใจผมเลย
1: อาจารย์ทำไมผมนอนน้อยเหมือนกันล่ะคะ
0: คือในอดีตนะนอนน้อยมากในอดีตนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันหนึ่งไปเช่าหอพักอยู่ที่กรุงเทพตอนเข้ากรุงเทพใหม่ๆไอ้คนเช่าคนเก่าเนี่ยเขาเขียนไว้ที่เพดานนะบอกว่าเวลานอนยังมีอีกมากที่หลุมฝังศพ
1: โอ้
0: เขาเขียนอย่างนี้นะคล้ายๆเขาเตือนตัวเองให้ตื่นนอน
1: ให้ขยันเรียนใช่ไหมคะ
0: ให้ตื่นนอนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยบอกเออจริงเนาะชีวิตเรามันก็อยู่ไม่ถึง100 ปีเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราก็ได้นอนนานเราต้องทำงานสินอนให้มันอาจจะพอสมควร

0: วันหนึ่งผมเจอคุณหมอขออนุญาตไม่ต้องเอ่ยนามท่านละกันหมอก็บอกว่าอาจารย์รู้ไหมว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยเพราะอะไรผมไม่ทราบหมออาจารย์ป่วยเพราะอาจารย์นอนน้อยแต่ผมเข้าใจอาจารย์นะอาจารย์เนี่ยมีความเชื่อว่าต้องทำงานทำงานทำงานทำงานก็เลยไม่ค่อยนอนและหมอก็บอกว่าถ้าอาจารย์ทำอย่างนี้ต่อไปนะอาจารย์จะอายุสั้นแล้วท่านก็บอกผมบอกว่าอาจารย์ต้องนอนเพราะถ้าอาจารย์นอนเนี่ยอาจารย์จะมีอายุยืนยาวและจะได้ทำงานมากกว่าที่อาจารย์คิดคุณหมอที่พูดเรื่องนี้กับผมเป็นหมอประจำครอบครัวคือคุณหมอถวันพบลาบนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมทำงานตอนนั้นมีอาจารย์จะเกษียณอายุไม่ได้หลับได้นอน 2-3 วันแล้วผมไปชักอยู่ในรถเจ้าของคนรถมันทุกจอดข้างๆบอกผมแล้วผมก็ไปหาหมอขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะหมอฮาเจริญเป็นหมอผมว่าแขกนะครับ
1: ค
0: ุณหมอฮาบอกว่าอาจารย์ 3-4 วันนี้ไม่ได้นอนเลยใช่ไหมบอกใช่ครับเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้นะเนี่ยโชคดีนะอาจารย์ไม่เป็นเจ้าชายนิทรานะอาจารย์ต้องนอนหมอจะสอนผมให้ผมนอนแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยึดเรื่องนี้เป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญของชีวิตและคุณหมอถวันก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าองค์กรในการนอนเนี่ยเขามีถึงระดับโลกนะอาจารย
1: ์
0: แต่ผมจำชื่อองค์กรไม่ได้ครับคุณขวัญครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะดูข่าวเดียวไม่หลับไม่นอนค่ำหัวเช้าก็ดูเที่ยงก็ดูเย็นก็ดูดึกๆ4 ทุ่มก็ดูเที่ยงคืนก็ดูอีกไม่หลับไม่นอนไม่เอายกทีวีให้เหลือน้อยลงดีไหม
1: อันนี้ก็ยังเป็นปัญหานะคะเรื่องของการที่มีทีวีหลายๆช่องอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อยว่ากันในรายละเอียดนะคะอาจารย
0: ์
1: แต่พอพูดถึงพอคนเนี่ยอาจารย์บอกว่าทำงานไม่หลับไม่นอนอันนี้ฝันนึกถึงโยงไปถึงเรื่องพืชนิดนึงอาจารย์คะเหมือนกับเวลานาข้าวขวัญเคยได้ยินข่าวนี้ถ้าจำไม่ผิดคือนาข้าวที่เขาอยู่ริมทางแล้วก็เปิดไฟให้เสมือนมีแสงอาทิตย์แสงสว่างอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยมันก็ส่งผลกระทบต่อพืชก็เหมือนคนแบบนี้ไหมคะมันจะส่งผลยังไงบ้างนะคะอาจารย์คะ
0: มันอย่างนี้มันเดี๋ยวต้องแยกเป็นสองสามกรณี
1: ค่ะ
0: ที่คุณขวัญพูดถึงนาข้าวที่มีหลอดไฟถนนเพราะเขาไปทำนาใกล้ถนนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นน่ะเป็นผลทำให้ข้าวไม่ออกรวง
1: โ
0: อ้สาเหตุเพราะข้าวที่เขาปลูกเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิ
1: ค่ะ
0: ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่ต้องปลูกนาปีเท่านั้นเพรา
1: ะ
0: มันจะออกดอกสร้างรวงเนี่ยเมื่อถึงวันสั้นทีนี้พอไปมีแสงไฟใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นวันยาวเข้าใจคำว่าวันสั้นวันยาวไหม
1: คือการรับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากัน
0: ใช่น้อยลงนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรามักจะบอกว่าหวานวันแม่เกี่ยววันพ่อนั่นแหละแต่ความจริงแล้วเนี่ยข้าวขาวดอกมะลิเนี่ยนะมันจะออกรวงและเกี่ยวประมาณ25พฤศจิกายนโดยประมาณเพราะฉะนั้นพอมันไปได้แสงยาวเนี่ยมันก็เลยไม่ออกดอกมันก็เลยไม่ออกหลอกสร้างรวงพืชอย่างดอกเบญจมาศคุณขวัญเบญจมาศเนี่ยถ้าแสงน้อยนะมันจะออกดอก
1: อ
0: ย่างคุณปลูกเก๊กหวยอะไรต่ออะไรเนี่ยทีนี้ต้นเล็กๆมันก็ออกดอกแล้วดอกก็เล็กสิเพราะฉะนั้นอย่างเบญจมาศเนี่ยเขาก็เลยอย่างปลูกที่เชียงใหม่เนี่ยเขาต้องให้แสงไฟอีก6ชั่วโมง
1: ต้องเติมไฟนะคะ
0: ให้มันได้วันเกิน16ชั่วโมงเพื่อให้ต้นมันโตซะก่อนพอต้นโตแล้วจะดับไฟแล้วให้ออกดอกเดี๋ยวคุณขวัญทำขายของก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมาต่อเรื่องนี้เรื่องแสงกับพืช
1: ใช่ค่ะแล้วก็มาคุยต่อในเบรกหน้าเกี่ยวกับเรื่องพืชกับแสงสว่างแล้วก็การให้แสงกับพืชแต่ละชนิดนะคะช่วงนี้ขวัญมีข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังก่อนนะคะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC 1822นะคะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ย

0: ำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้หลายๆเมนูนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะที่สามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ในหม้อใบนี้นะคะใหญ่สะใจค่ะมีความจุถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ประหยัดไฟได้ด้วยประหยัดเวลาในการปรุงอาหารด้วยนะคะตัวหม้อทนทานไม่เป็นสนิมค่ะปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันสินค้าให้นานถึง1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็พักกันสักครู่ไปรับฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องแสงและก็พืชในแต่ละชนิดค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า 13:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลหลานเจ้าของอู่ซ่อมรถเล่านาทีเกิดเหตุไฟไหม้คาดผู้เช่าโรงแรมดิดก้นบุรีโดนกองพลาสติกอะไหล่ยนต์ไหม้วอดทั้งร้านเกิดเหตุไฟไหม้อู่ซ่อมรถภายในซอยรัชดาภิเษก36แยก11แขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบควันดำพวยพุ่งปกคลุมทั่วบริเวณเร่งระดมรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์นายสถิรนพวงศ์หลานเจ้าของอู่เล่าว่าขณะเกิดเหตุตนกับพนักงานอีก2คนกำลังนอนพักในร้านเนื่องจากอู่หยุดทุกวันอาทิตย์ก่อนจะได้กลิ่นไหม้โชยมาจึงรีบออกมาตรวจสอบพบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณกองอะไหล่รถที่เป็นพลาสติกตนและพนักงานพยายามช่วยกันดับไฟแต่เปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงรีบวิ่งหนีออกมาและแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันทีเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากผู้เข้าพักโรงแรมที่อยู่ติดกันกับอู่ดีดก้นบุหรี่ลงมาโดนกองอะไหล่พลาสติกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วโดยนายสถิระระบุว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้ว1ครั้งแต่สามารถช่วยกันดับไฟได้ทันและได้แจ้งทางโรงแรมช่วยตักเตือนผู้เข้าพักแล้วด้านความเสียหายประเมินค่าไม่ได้เนื่องจากมีทั้งเงินเอกสารสำคัญของสำคัญรวมถึงรถยนต์มือสองจำนวนมากแต่ทั้งนี้ไม่ได้มีรถของลูกค้าแต่อย่างใดเพราะทางอู่เป็นการซื้อรถมือสองมาแยกอะไหล่ขายรัชดาเผยพันธบัตรออมทรัพย์ขออภัยค่ะพันธบัตรออมพลัสหมดใน21วินาทีจองต่อ 3-5 สิงหาคมรัฐบาลหนุนรายย่อยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประ

0: ชาชนเป็นอย่างมากโดยจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงปลอดภัยและประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนความสำเร็จของพันธบัตรออม Plus ไม่ใช่เพียงเรื่องของการขายพันธบัตรได้หมดอย่างรวดเร็วแต่แสดงให้เห็นเมื่อภาครัฐออกแบบเครื่องมือทางการเงินให้เข้าถึงง่ายประชาชนพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการออมการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงพันธบัตรออมพลัสจึงได้รับการออกแบบให้ประชาชนเริ่มลงทุนได้ด้วยวงเงินไม่สูงพร้อมใช้หลักการจัดสรรแบบ Small Lot First หรือให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงของรัฐบาลได้อย่างเป็นธรรมสำหรับประชาชนที่ไม่ได้ลงทุนจะมีการเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออมพลัสรอบถัดไประหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านแพลตฟอร์มBond Connectอิสราเอลโจมตีใกล้โรงพยาบาลกองทัพอิสราเอลเปิดเผยแพร่คลิปวิดีโอการโจมตีทางอากาศอ้างเป้าหมายเป็นคลังเก็บอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาโดยระบุเป็นปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงชินเบตโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าหนึ่งในการโจมตีได้ทำลายคลังเก็บเวชภัณฑ์2แห่งของโรงพยาบาลอัลอักซาในเมืองเดอัลบาลาขณะที่กองทัพอิสราเอลแถลงโต้ว่าจุดที่โจมตีใกล้โรงพยาบาลเป็นที่ซ่อนและคลังเก็บอาวุธของฮามาสอย่างไรก็ตามอิสราเอลไม่ได้เปิดเผยหลักฐานยืนยันข้อกล่าวอ้างในการโจมตี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจสอบเข้มฟลุกขยายปมคดีฆ่าอำพราง5ศพความคืบหน้าคดีฆาตกรรมอำพรางศพผู้เสียชีวิตรวม5รายประกอบด้วยชาวรัสเซีย2รายและครอบครัวคนไทย3พ่อแม่ลูกหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายคือนายธนาหรือป๋องนายธงชัยหรือธงนายอัศพังหรือปอนและนายชยนันหรือฟลุกก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกภาสกรภัยจิตผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้เบิกตัวนายชยนันหรือฟลุกมาสอบปากคำด้วยตนเองเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงหลังจากก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาเคยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ลักษณะที่ระบุว่าอาจมีการก่อเหตุรุนแรงมากกว่า2คดีและอาจมีผู้เสียชีวิตมากกว่า5รายอย่างไรก็ตามระหว่างการสอบสวนครั้งล่าสุดนายฟลุกให้การปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวก่อนถูกคุมตัวควบคุมไว้ที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อความปลอดภัยล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในสภ.นาจอมเทียนเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดจำกัดบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่ควบคุมตัวนายฟลุกโดยวันนี้พนักงานสอบสวนเตรียม

0: สอบปากคำผู้ต้องหาอีกครั้งเพื่อขยายผลในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการกู้ยืมเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้และแรงจูงใจที่อาจเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมและครอบครัวชาวไทย3พ่อแม่ลูกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์บ้วนอาจารย์บ้วนคณิตยพันธ์นะคะขออภัยค่ะอาจารย์บ้วนค่ะกับกมลพร
4: รุ่ง
3: ท
4: องคำนะคะอดิศักดิ์บ้วนคณิตยพันธ์ส่วนมากคนไม่รู้จักอดิศักดิ์หรอก
3: ค่ะ
4: ก็ว่าอดิศักดิ์มีคนที
3: ่ขวัญก็จะพูดอดิศักดิ์แล้วขวัญก็มีชะงักนิดนึงแล้วขวัญอาจารย์บ้วน
4: แล้วกันคนที่เรียกผมว่าอดิศักดิ์นั้นมีอยู่2คนแม่ยายกับภรรยา
3: ค่ะ
4: ไม่อยากจะเรียกคุณอดิศักดิ์ไม่เคยเรียกคุณบ้วนเลยแต่คนทั่วไปเรียกว่าบ้วนหมดเคยมีคนถามผมนะบอกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆชื่อบ้วนล่ะ
3: มีภาษาจีนหรือเปล่าอาจารย์บ้วนแปลว่าอะไร
4: ใช่ทีแรกมันสืบเนื่องจากว่าเรียนมาจากโรงเรียนเก่าปทุมคงคาพอเข้าเกษตรเพื่อนที่มาจากปทุมคงคาด้วยกันก็ล้อชื่อพ่อก็เรียกผมไอ้บ้วนไอ้บ้วนเพื่อนในเกษตรตอนนั้นก็เลยนึกว่าเฉาผมชื่อเล่นชื่อบ้วนก็เลยบ้วนกันหมดผมก็เลยโอเคชื่อบ้วนบ้วนก็มาจากชื่อเตี่ยชื่อไหนบ้วนเกียร์แซลีนี่คุณขวัญเห็นเขาว่ามีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอะไรจดหมายอาม่าเมื่ออะไรเนี่ย
3: อ๋อโอ้โหอาจารย์ดังมากที่จีนแล้วก็โอ้โหกวาดไปเป็นหมื่นล้านเลยอาจารย์
4: เดี๋ยวผมจะต้องไปร้องไห้ในโรงหนังแล้วเนี่ย
3: ขวัญได้ฟังจากที่ผู้สื่อข่าวที่จีนเขาเล่ามาว่าแบบเอากวาดรายได้ไปเยอะมากแล้วซึ้งมากขวัญก็อยากดูเหมือนกันจดหมายรักถึงอาม่าหรือเปล่าอาจารย์ใช
4: ่
3: ไหม
4: ชื่อเต็มใช่ใช่เดี๋ยวถ้ามาต้องดูแล้วผมเคยนะผมเนี่ยธรรมดาไม่อ่านหนังสือนวนิยายเลยนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เล่มเดียวที่ผมอ่านจบนะจดหมายจากเมืองไทยของคุณโบตั๋น
3: ค่ะ
4: เขาเขียนถึงว่าพระเอกชื่อตันสวงอูเป็นหนุ่มจีนมาอยู่เมืองไทยแล้วก็มาได้ลูกสาวเท่าแก่และอะไรอะไรอะไรเนี่ยหนังนิยายเรื่องนี้เกือบทำให้ผมเนี่ยไม่แต่งงานน่ะ
3: โอ
4: ้เพราะว่าผมก็คล้ายๆตันสวงอูตันสวงอูเป็นหนุ่มจีนที่มาอยู่เมืองไทยแล้วเขียนจดหมายไปหาแม่ที่เมืองจีนแต่ว่าคนเป็นแม่ไม่ได้รับคนที่ในที่เขาเขียนเนี่ยเขาพูดทำนองว่า คนที่ได้รับไว้คือไปรษณีย์

0: ีทางโน้น
1: ค่ะนะฮะแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมคะ
0: เข้าใจว่าเป็นเรื่องแต่งเพื่อสะท้อนสังคมไทยกับสังคมจีนแล้วก็ประเทศไทยในอดีตอะไรต่างๆเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่อยากให้คนเอาไปสร้างจังเลยเรื่องเนี้ยเอ๊ะคุณโบตันยังอยู่ไหม
1: เจ้าที่ทราบและความทรงจำคิดว่าน่าจะไม่อยู่แล้วแต่ขอเซิร์ชจากข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์แต่ว่าช่วงที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องพืชกับแสงสว่างใช่ไหมคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: นอนหรือไม่นอนต้นไม้นอนหรือไม่นอน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเอางี้ก่อนย้อนไปเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงว่าพืชวันสั้นพืชวันยาวอะนะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้คุณขวัญถ้ามองเฉพาะเรื่องข้าวนะ
1: ค่ะ
0: เขาจะไม่ได้พูดว่าพืชวันสั้นพืชวันยาวแต่เขาจะใช้คำว่าข้าวไวแสงกับข้าวไม่ไวแสงถ้าไวแสงแปลว่าอะไรอย่างข้าวหอมมะลิหรือว่าอีกหลายพันเนี่ยนะถ้าเป็นข้าวไวแสงหมายความว่ามันจะออกดอกสร้างรวงตามแสงวันสั้นนะฮะเพราะฉะนั้นข้าวไวแสงเนี่ยก็คือข้าวที่ปลูกไม่ได้ทั้งปีปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้นเช่นข้าวขาวดอกมะลิ105อย่างนี้เป็นต้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นข้าวไม่ไวแสงถ้าไม่ไวแสงคุณสามารถปลูกได้ทั้งปีเลยปลูกแล้วคุณนับอายุไปถ้าข้าวกำหนดว่าอายุ115 วันคุณเกี่ยวได้120 วันหรือจะเป็น95 วันก็แล้วแต่ว่าเป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เร็วหรือช้าพันหนักหรือพันเบาถ้าปลูกแถวพิษโลกน้ำมาไม่มีเขื่อนอย่างนี้เขาต้องปลูกข้าวที่ปลูกเร็วเกี่ยวเร็ว95 วันเนี่ยงานวิจัยของทางมอนาเลสวนเขาเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: อันนี้คือข้าวไวแสงกับไม่ไวแสงเรื่องนี้ตอนผมมาเป็นอาจารย์ที่เกษตรกำแพงแสนใหม่ๆเนี่ยมีคุณยายคนหนึ่งนะแกก็ไม่รู้ระเบียบราชการนะแกฟังวิทยุรายการผมแกก็มาที่เกษตรโอ้พูดเสียงดังอาจารย์อ้วนอยู่น้อย
1: ทำไมอะคะ
0: คนก็ไปตามผมบอกไปดูนาเช่นเดียวนี้ไปดูนาเช่นเดียวนี
1: ้
0: ว่าเอ้าคนตามผมมาพบบอกยายมีปัญหาอะไรบอกข้าวมันไม่ออกรวงต้องไปเดี๋ยวนี้ยายแกก็ไม่รู้ว่าผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยจะออกไปนอกมหาวิทยาลัยมันต้องทำเรื่อง
1: ขออนุญาตก่อนหรือว่าแจ้งให้ทราบว่าไปภารกิจอะไรอย่างไรใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บรับโชคไปได้เลยอะไรเงี้ย
0: ใช่ผมก็ไปบอกรองคณบดีว่าตอนนั้นที่นี่ไม่ดีคณบดีบอกอาจารย์เนี่ยยายก็มาตามขอไปหน่อยนะแล้วไปเถอะอาจารย์รีบไปก็ไปดูให้เขาปรากฏว่าแกไปเอาข้าวไวแสงเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: มาปลูกตอนนั้นมาประมาณเดือนมกราเอาไปซื้อข้าวกล้าเข้ามาโดยไม่ถามว่าข้าวกล้าเนี่ยมันเป็นข้าวไวแสงหรือไม่ไวแสงแกก็เอามาปลูกทีนี้ปลูกแล้วไหนก็ไม่ออกรวงอยู่แล้วผมก็บอกว่าเขาบอกเราต้องทำไงบอกต้องย่ำเลยแล้วก็ปลูกใหม่ยายแกมองหน้าผม
1: ยอมให้ย่ำเหรออาจารย์ซื้อมาตั้งหลายบาทอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ยายแกก็บอกเฮ้ยทำงี้ได้ไงแม่พอศพก็โกรธซื
1: ้อค่ะ
0: กลายเป็นว่าถ้าไปย่ำข้าวแล้วเนี่ยจะผิดอะไรมากมายความจริงก็ย่ำมาถูกที่สุดแล้วนะแต่เราก็บอกเอาไม่ย่ำก็ได้ถอนออกก็ได้ไปแต่ว่าเอาไปจะไปปลูกไว้รอไว้จนกระทั่งนู่นแหละกลางปีถึงจะปลูกนั้นนะไอ้นี่ก็เป็นปัญหาที่เจอทีนี้พืชมันก็อย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเบญจมาศใช่ไหมครับ
1: เบญจมาศค่ะ
0: เพราะถ้าคุณปลูกเบญจมาศปลูกเก๊กฮวยเนี่ยมันจะออกดอกเล็กๆเยอะแยะไปหมดต้องการให้ดอกโตก็ต้องเลี้ยงต้นให้ใหญ่โดยไม่ให้มันออกดอกก็โดยเอาแสงนะไปดูฮะแถวแม่ริมแถวแม่โจ้อะไรเนี่ยเขาจะติดไฟให้กับต้นเบญจมาศคนก็ไม่เข้าใจว่าติดทำไมติดเพื่อไม่ให้ออกดอกเพื่อให้แสงเป็นวันอายุแสงเกินกว่า16 ชั่วโมงพอต้นใหญ่ได้ที่แล้วอ่ะเขาก็ดับไฟมันก็กลับมาแสงตัดน้อย

แล้วก็16ชั่วโมงมันก็ออกดอกดอกที่ได้ก็ดอกใหญ่เพราะว่ามันมีพลังของต้นที่จะเลี้ยงดอกแล้วก็อยู่ที่ว่า1ต้นจะเอาไว้กี่ดอกด้วยนะครับ

0: ่างๆปลูกต้นไม้ดอกไม้สวยๆแล้วก็ให้คนไปเที่ยวพอมันดอกเริ่มโรยก็ปิดสถานที่ก็เปิดเฉพาะชั่วคราวไปนะทีนี้คุณขวัญว่าต้นไม้นอนไหม
1: ต้องนอนต้นไม้นอนเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรนะคะอาจารย
0: ์ต้นไม้นอนหมายความว่าไงก่อน
1: ต้นไม้นอนเหรอคะก็น่าจะเป็นช่วงตอนเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงแดดแล้วก็คายแบบคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาความคิดว่าเป็นแบบนั้น
0: ทำไมที่มันนอนเพราะอะไรรู้ไหมครับความหมายของคำว่าต้นไม้นอนหมายความว่าหนึ่งไม่มีแสงพอไม่มีแสงแล้วมันไปทำอะไรถ้ามีแสงใบไม้เนี่ยหน้าใบหมายว่าที่หงายขึ้นฟ้านะเขาเรียกหน้าใบนะไอ้ที่ลงดินเนี่ยเขาเรียกใต้ใบนะหลังใบหลังใบกับบนใบเนี่ยมันจะมีปากใบถ้าเมื่อไหร่มีแสงนะมันจะมีเซลล์อยู่อันนึงเขาเรียกกาดเซลล
1: ์
0: นะมันจะดึงแล้วปากใบมันจะอ้าครับพอปากใบอ้าต้นไม้ก็เลยคายน้ำไงมันไม่ได้มีปากไว้ด่าคนนะไม่ได้ไว้กันแน่คนหรอกมันมีปากเอาไว้สำหรับคายน้ำไงพอมันคายน้ำมันก็เลยมีแรงปั๊มน้ำเข้ามาน
1: ะ
0: พอหมดแสงกาดเซลล์ก็ไม่ทำงานปากใบก็หุบพอปากใบหุบมันก็ไม่ระเหยน้ำแล้วไม่คายน้ำทางปากใบแล้ว
1: อ
0: ันเนี้ยความหมายของคำว่านอนคือปากใบมันหุบแต่ต้นไม้อาจจะต่างกับคนตรงที่ว่าคนถ้าไม่นอนเนี่ยคุณจะมีปัญหาสุขภาพ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้นไม้ถ้าไม่นอนคุณจะเสริมประสิทธิภาพเป็นสองเท่า
1: โอ้โหแสดงว่าต้องให้ต้นไม้ไม่นอนเยอะๆจะได้ออกลูกออกผลอะไรเงี้ยอาจารย
0: ์ก็หมายว่าทำงานทั้งกะกลางวันกลางคืนไง
1: อ๋อโอทีตลอดเลย
0: เขาเรียกโตวันโตคืนไม่นอนก็ไม่ตายขอให้มีแสงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาเรียกว่าสังเคราะห์แสงนะสมัยก่อนเขาเรียกอยากดังเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าหิวแสงเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมันจึงมีเทคโนโลยีการปลูกที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปปลูกต้นไม้ในไร่ในนาที่ดินเยอะแยะคุณมีตึกคอนโดสัก20ชั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าผนังเป็นกระจกเป็นโซล่าเซลล์คุณก็ผลิตไฟฟ้าแล้วคุณก็ติดตั้งไฟฟ้าแล้วก็เอาไฟเนี่ยให้แสงสว่างกับต้นไม้โดยต้นไม้นั้นไม่ใหญ่โตเกินไปนะครับเราก็สามารถปลูกได้คอนโดชั้น16ปลูกเบญจมาศคอนโดชั้น15ปลูกดาวเรืองคอนโดชั้น14ปลูกผักคะน้าอะไรเงี้ยทำได้หมด
1: ค่ะ
0: นะฮะโดยที่จะใช้วัสดุปลูกแล้วเอาปุ๋ยใส่หรือจะใช้ปุ๋ยเอปุ๋ยดีซึ่งเป็นธาตุอาหารของปลูกพืชในน้ำทำได้หมดเลยครับคุณขวัญเพราะฉะนั้นต้นไม้ไม่นอนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายแต่ถ้ามนุษย์ต้องนอน 6-8 ชั่วโมงให้พอนะทีนี้อย่างผมเนี่ยภรรยาไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เราหูตึงเมื่อคืนแอร์เขาเสียเขามานอนห้องโถงพี่เปิดทีวีเบาๆหน่อยเราหูตึงเราเปิดเสียงดังทีนี้เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเปิดทีวีแล้วนอนไปด้วยอันนี้หมอแนะนำนะไม่ใช่ผมทำเองนะเพราะว่าหูผมเนี่ยเล่นดนตรีมาตลอด
1: ใช่อาจารย์บอกว่าจะได้ยินเสียง
0: 48-50อายุ50ประมาณนั้นน่ะ40กว่าในหูมันดังวี้ถ้าผมไม่เปิดเสียงวิทยุหรือทีวีไปด้วยเนี่ยผมนอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: เพราะเสียงวีดมันจะรบกวนผมตลอดเวลา
1: อืมค่ะ
0: ในพืชทุกพืชในสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมันจะมีความเป็นเฉพาะตัวของแต่ละพืชเองเพราะฉะนั้นเวลาท่านทำการเกษตรอย่างทำสวนเนี่ยผมก็แนะนำบอกว่าให้ทำสัมมโนประชากรสวนคืออะไรต้นไม้ทุกต้นต้องมีชื่อวิธีตั้งชื่อต้นไม้สมมติคุณขวัญปลูกทุเรียน

0: นแถวที่หนึ่งปลูกไปหนึ่งแถวสมมติว่า40ต้นมันก็จะเป็น1ทับ1 1ทับ2 1ทับ3 1ทับ40พอแถวที่2ก็2ทับ1 2ทับ2 2ทับ3เพราะว่าเวลาเราเก็บเกี่ยวทุเรียนมาเนี่ยในแต่ละต้นเนี่ยมันให้ผลผลิตไม่เท่ากันใช่ไหมครับไอ้ต้นให้ผลผลิตน้อยแปลว่ามันใช้อาหารไปน้อยถ้าเราจะประหยัดปุ๋ยไอ้ต้นเนี้ยปีต่อไปเราใส่ปุ๋ยน้อยหน่อยได
1: ้
0: แต่ต้นที่มันดกมันให้ผลผลิตเยอะมันโดดมันกอบโกยเอาความอุดมสมบูรณ์ของดินไปเยอะอย่างนี้เราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้มันพอเพียงกับที่มันเอาไปอย่างนี้เป็นต้นครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะก็การใส่ปุ๋ยก็ต้องคำนวณตามสัดส่วนนะคะอาจารย์พอพูดถึงเรื่องของการใส่ปุ๋ยการดูแลเนี่ยขวัญจำได้ว่าครั้งหนึ่งอาจารย์เคยพูดถึงพืชสมุนไพรของประเทศไทยใช่ไหมอาจารย์ที่เหมือนกับว่ามีความได้รับความนิยมโดยเฉพาะถ้าเป็นตะไคร้เนี่ยอาจารย์ก็ค่อนข้างพูดบ่อยๆอยู่แต่ขวัญจะถามอาจารย์ว่าวิธีการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการส่งออกเนี่ยคือต้องมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนหรือว่าต้องเตรียมตลาดยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณนันนัทหงชูเวศนะคะบอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยจะเดินหน้าในการยกระดับพืชสมุนไพรสู่พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงผลักดันให้ปลูกแบบได้มาตรฐาน GAP แบบ 100% เพื่อพัฒนาห่วงโซ่การผลิตแบบครบวงจรทั้งด้านการพัฒนาพันธุ์การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรใช้นวัตกรรมโรงอบแล้วก็การแปรรูปการสร้างแบรนด์การทำการตลาดออกสู่แบบเหมือนเป็นสินค้าส่งออกอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็บอกพื้นที่ปัจจุบันน่ะประเภทพื้นที่แบบสปก.เนี่ยดูแลพื้นที่ประมาณ40ล้านไร่เนี่ยตอนนี้ครอบคลุมเกษตรกรประมาณ 2.9 ล้านครัวเรือนเนี่ยจะขับเคลื่อนตัวนี้แหละค่ะแผนสมุนไพรแห่งชาติมารองรับตลาดสมุนไพรที่ไทยก็มองว่าตลาดเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณ 46,355 ล้านบาทอาจารย์มองว่าการเราจะมีพืชเศรษฐกิจอันอื่นที่ขวัญจำได้ก็อย่างปาล์มอย่างยางพาราอย่างข้าวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีพืชเรื่องของสมุนไพรเข้ามาด้วยเนี่ยอาจารย์มองตลาดนี้ยังไงบ้างคะ
0: ดีมากเลยข่าวเนี้ยดีและการดำเนินการถูกต้องแล้วให้เดินหน้าต่อไปทีนี้ที่คุณขวัญถามผมว่าส่งออกใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คือศักยภาพของผู้ปลูกแต่ละคนเนี่ยไม่มีความสามารถถึงระดับส่งออกเราจำเป็นต้องจับองคาพยพในการที่จะนำไปสู่การส่งออกและพืชผลต่างๆเนี่ยเวลาเราจะพูดถึงการส่งออกเราจะต้องนึกถึงมาตรฐาน GAP มาตรฐาน GAP Good Agricultural Practice หรือเกษตรที่ดีในยุคปัจจุบันที่เราเรียกกันเนี่ยนะคืออะไรครับถ้าเราส่งออกนะครับหนึ่งสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเลยคือมาตรฐานความปลอดภัยเพราะฉะนั้นที่คุณขวัญถามผมว่าจะปลูกมากปลูกน้อยใช้ที่มากที่น้อยอันนั้นไม่สำคัญสำคัญว่าใครคือผู้รับซื
1: ้
0: อต้องมีผู้รวบรวมผลผลิตแต่ถ้าคุณขวัญมีบ้านเดียวพ
1: ื้
0: นที่ร้อยตารางวาเป็นที่บ้านซะ20ตารางวาเหลือที่อีก10ตารางวาคุณขวัญปลูกพืชสมุนไพรตามที่ได้ออเดอร์มาและคุณขวัญปลูกภายใต้ดินที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนน
1: ะ
0: ไม่มีสารโลหะหนักใช้น้ำที่ปลอดภัยปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP มีการจดบันทึกข้อมูลปลูกวันไหนใส่ปุ๋ยวันไหนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดวันไหนเก็บเกี่ยววันไหนเก็บเกี่ยวมาแล้วไม่ได้ไปกองกับดินมีมาตรการสุขอนามัยพืชมีความสะอาดทุกขั้นตอนจนกระทั่งถ้าไม่มั่นใจในความปลอดภัยไปอบฆ่าแมลงโรคที่จะติดไปกับสมุนไพรนั้นจนมั่นใจว่าการอบนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพผลผลิตซึ่งจะสร้างงานวิจัยนะต่อคุณภาพผลผลิตและได้มาตรฐานความปลอดภัยการบรรจุหีบห่อและก็ติดโลโก้ที่บอกว่าแบรนด์นะฮะติดยี่ห้อว่า Product from Thailand

0: safety product อันนี้ควรจะมีคำว่า product from Thailand safety product และถ้าประเทศไทยนะประกาศได้อย่างเดียวว่านอกจาก safety เนี่ยยัง healthy ด้วย
1: ค่ะ
0: คือยังมีผลดีต่อสุขภาพด้วยคือสมัยก่อนนะครับเราขายของเนี่ยขอให้เป็นแค่วัตถุดิบแต่ยุคปัจจุบันไม่ใช่ข้าวไม่ได้แปลว่าเรากินข้าวอะไรก็ได้นะเรากินข้าวหอมนิลเรากินข้าวที่เป็นข้าวสับปะรด
1: น้ำตาลต่ำอะไรเงี้ยอาจารย์มีไฟเบอร์
0: น้ำตาลต่ำอะไรต่างๆเนี่ยคือ safety and healthy ไอ้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่า healthy
1: ถูกต้องค่ะอาจารย
0: ์ healthy นะต้องแลบลิ้นนิดหนึ่งใช่ไหม
1: ก็ต้องแบบนิดนึงกึ่งแบบออกมาปลายๆแตะปากนิดนึงอาจารย์
0: ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษสู้น้องเน่ๆไม่ได้เดี๋ยวนี้สู้เด็ก3ขวบก็ไม่ได้
1: เดี๋ยวนี้มีเขาเรียกอะไรนะคะเทคโนโลยีมากมายในการได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กก็มีความรู้เรื่องภาษาจีนกลางหลายๆคนก็ได้สองภาษาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเด็กสมัยใหม่เด็กเจนซีคำนองนี้อาจารย
0: ์ญี่ปุ่นนั่นแหละเสียดายว่าในยุคผมเนี่ยผมเรียนภาษาจีนนะพอศึกษาที่การจังหวัดมาต้องวิ่งหนี
1: ฮะยังไงนะคะวิ่งหนีเหรออาจารย
0: ์วิ่งหนีออกนอกโรงเรียนไปเขาจับครับเขาห้ามเรียนเขาบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต
1: ์เนี่
0: ยแล้วผมเลยกลายเป็นเด็กโง่เรียนแต่ภาษาแต้จิ๋วนะโอยตาเติงอวยแต่ไม่รู้กัวเอไม่รู้ภาษาจีนกลางอย่างชื่อผมเนี่ยถ้าแต่จิ๋วก็หลีกวงเม้งแต่ถ้าภาษาจีนกลางก็หลีกวงหมิงเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนจีนด้วยกันเองเนี่ยบางทีพูดกันไม่รู้เรื่องนะอย่างผมดูยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเนี่ยมาเรียนที่ราชภัฏนครสวรรค์เนี่ยพอกลับไปอยู่เมืองจีนเนี่ยเขาก็รู้จักกับคนไทยแล้วก็ช่วยให้คนไทยเนี่ยไปหาญาติที่เมืองจีนเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์ผมก็ตามดูเขาก็พูดได้แต่จีนกลางเขาลงมาทางตอนใต้ทางแต้จิ๋วเนี่ยเขาก็พูดไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะไอ้เนี่ยคือเป็นความซื่อบื้อของรัฐบาลเผด็จการในอดีตผมจึงเป็นคนที่อะไรก็ได้ถ้าเป็นประชาธิปไตยถ้าเป็นเผด็จการเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดีในสายตาของผมนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าผมเคืองทำให้ผมไม่ได้เรียนจีนกลางไม่ให้เรียนหนังสือ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังที่อยากมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรถามกันมาได้นะคะผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ค่ะเพจเอ็มพอร์ตนิวส์เอฟเอ็มหนึ่งร้อยจุดห้าค่ะ
0: อย่างที่ผมคุยกับคุณขวัญเนี่ยเขาเรียก farmer language
1: ค่ะ
0: farmer language นะแต่ถ้าเราคุยกันในหมู่นักวิชาการเนี่ยเขาไม่ได้คุยแบบผม
1: โอ้มีสับแสงนักวิชาการเยอะแยะมากมาย
0: มันจะต่างกันอีกเยอะเลย
1: ค่ะ
0: นะดูอาจารย์เชนตอนแรกๆอะไรกัน
1: โอเคครับอันนี้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2

0: กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักครู่นะคะอาจารย์คะ
4: เชิญครับ
3: ค่ะคุณสุภชัยนะคะก็ทักทายมาเป็นคนแรกเช่นเคยนะคะบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็คุณทูลทองนะคะก็ทักทายกันเข้ามาอาจารย์ชวลิตบอกว่าสวัสดีวันอาทิตย์สวัสดีวันอาทิตย์จิตแจ่มใสขอสุขกายสุขใจจงมีแด่อาจารย์ว่วนที่เคารพและคุณขวัญกมลพรที่นับถืออันนี้ก็ขอให้อาจารย์ชวลิตมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะคุณอิสระชนค่ะ
4: เนี่ยเป็นครอบครัวที่น่ารักมากผมเคยเจอนะท่านอาจารย์ชวลิตอาจารย์เมนิสาผมตั้งให้เป็นฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมในรายการผมเพราะท่านเป็นอดีตครูเกษียณนะ
3: ครับ
4: เดี๋ยวนี้ท่านก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ต้นไม้เนี่ยไปแจกลูกศิษย
3: ์
4: ลูกศิษย์ท่านก็เป็นใหญ่เป็นโตทั่วไปหลายแห่งนะรู้สึกท่านจะเป็นชาวสมุทรสงครามนะเนี่ยใช่ไม่ใช่เดี๋ยวอาจารย์ชวลิตบอกมาอีกที
3: ค่ะก็มีคุณอิสระชนนะคะพูดว่าขยะมีพิษอยู่ใต้พรมมันกำลังจะล้นออกพรมมาแล้วคนวัยกลางคนคลั่งยาบ้าทั่วประเทศเลยครับรอวันออกมาแบบเหมือนกับทำร้ายคนอื่นในทำนองนี้อาจารย์ก็เรื่องของ
4: ช่วยกันแก้ไขครับ
3: ค่ะคุณคนฟังข่าวนะคะก็ทักทายอาจารย์บ้วนกับขวัญมานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของใบสั่งน่าจะเป็นใบสั่งเรื่องใบสั่งจราจรนะคะที่เขาเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมาถ้าคุณจ่ายใบสั่งยังไม่ครบคุณไปต่อทะเบียนเสียภาษีรถเนี่ยก็จะไม่ได้ตัวจริงอ่ะออกมาเสียภาษีได้แต่ถามว่าไม่ได้ตัวจริงออกมามันก็ไม่เป็นผลอะไรมันก็ผิดกฎหมายจราจรอยู่ดีเนาะก็ต้อง
4: ไม่ได้ป้ายวงกลม
3: ป้ายใช่ป้ายวงกลมมั้ยอาจารย์ใช่มั้ย
4: เค้าเรียกว่าป้ายวงกลมนะที่ติดหน้ารถอ่ะ
3: ใช่ใช่ค่ะป้ายวงกลมป้ายที
4: ่
3: แสดงว่าเราเสีย
4: เห็นว่ามีคนไม่ไปจ่ายเป็นล้านเลยเหรอ
3: เยอะเยอะมากกระจาย
4: โอ้เนี่ยแสดงว่าเป็นเพราะคนไปพูดกันไง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไปบอกไม่ต้องจ่ายไม่มีผลอะไรหรอกไม่มีผลอะไรหรอกเนี่ยมันก็เลยไม่มีคนจ่าย
3: อืมแล้วก็มีคุณพงศักดิ์นะคะทักทายกันเข้ามาค่ะอาจารย์คะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขวัญส่งรูปไปในไลน์กลุ่มอาจารย์ที่เป็นต้นมะปรางอะค่ะอาจารย์ได้เห็นรูปนั้นหรือยังคะ
4: พอดีขอโทษทีไม่ยังไม่ได้เห็นเลยฮะเป็นยังไงอธิบายให้ฟัง
3: ก็คือคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าต้นมะปรางปลูกมา6ปีแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นเป็นผลเป็นแบบมีออกลูกอะไรออกมาให้ได้ชื่นชมชื่นแบบว่าได้รับทราบเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไง
4: ง่าย
3: ยังไงดีอาจารย์คะ
4: คืออย่างนี้เราพูดถึงมะปรางก่อนเนาะมะปรางเป็นต้นตระกูลของมะยงชิดสมัยก่อนไม่มีมะยงชิดนะมะปรางจะมีมะปรางเปรี้ยวกับมะปรางหวานนะมะปรางจะลูกเล็กกว่ามะยงชิดนะฮะเพราะความน่าซื้อเนี่ยมันจะดูน้อยกว่ามะยงชิดสีเนี่ยมันจะออกไปทางเขียวมากกว่าเขียวเหลืองมากกว่าจะไปเป็นเหลืองส้มนะฮะถ้าเทียบกับมะยงชิดนะ
3: คือความมะปรางมะยงชิด
4: หลักการเดียวกันเลยครับถ้าของท่านยังไม่ออกเนี่ยนะให้พิจารณาดังต่อไปนี้นะ1เป็นต้นเพาะเมล็ดหรือเปล่าถ
3: ้
4: าเป็นต้นเพาะเมล็ดมันจะออกผลช้าแต่6ปีแล้วก็ควรจะออกได้แล้วนะ2เวลาสิ้นฤดูฝนแล้วเนี่ยท่านยังคงรดน้ำให้มันอยู่หรือเปล่าถ้ารดน้ำให้มันตลอดเนี่ยมันก็จะแตกใบเหมือนมะม่วงอ่ะมะม่วงมะปรางมะยงชิดแต่แบบเดียวกันถ้าได้น้ำตลอดเวลามันจะแตกใบแตกใบแตกใบไม่ออกดอกวิธีให้ออกดอกทำอย่างนี้ครับพอหมดฤดูฝนฤดูปีนี้นะปลายฝนให้ใส่ปุ๋ย12 24 12นี่ปุ๋ยทำดินนะ

0: จ้าทั้งใบช่วยนะก็15 30 15นะฮะยกจิตทั้งใบช่วยนะครับและหลังจากให้ปุ๋ยแล้วประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์หยุดให้น้ำเลยครับหยุดเลยเขาเลยตักน้ำเลยใจแข็งๆไม่ต้องให้น้ำทั้งสิ้นคราวนี้รอลมหนาวถ้าลมหนาวโชยมาเนี่ยนะขอ20ถึง25องศาสัก5วันจะพุ่งดอกแล้วถ้าไม่ได้ออกมานานเนี่ยนะเวลาออกชุดแรกเนี่ยโอ้โหดกเพราะมันตรงไปเยอะไงในต้นอาหารน่ะ
1: ออกดกดกนี่ต้องเก็บไว้ทั้งหมดไหมอาจารย์หรือว่าต้องเด็ดทิ้งบ้างเพื่อให้ลูกมันแบบได้สารอาหารเต็มที่อะคะ
0: ก็ให้พิจารณาถ้าติดเยอะแล้วปุ๋ยน้อยลูกก็จะเล็กแต่ถ้าไว้ลูกใหญ่ก็ไว้ลูกจำนวนน้อยและพอออกลูกมาเนี่ยให้ระวังแมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้นะครับเคยมีบางคนบอกว่าเอาถุงไปห่อบางคนเอาโฟมไปห่อคุณขวัญเห็นไหมโฟมที่กันกระแทกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตะข่ายอ่ะตะข่ายอ่ะ
1: เป็นใช่แต่ว่าเขาเอาไปห่อตั้งแต่อยู่บนต้นเลยอาจารย์ไม่ใช่ห่อตอนที่แบบเก็บผลลงมาแล้วใช่ไหมคะ
0: บางคนห่อตั้งแต่อยู่บนต้นเลย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าจะห่อนะโฟมต้องหนาหน่อย
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ยไอ้แมลงวันทองมันยังไปเกาะและยังจิ้มถึงก้นมันยังวางไข่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าหนาหน่อยเนี่ยก้นมันทิ่มไม่ถึงมันก็ไม่อยากจะเกาะมันก็ไปเกาะลูกอื่นอันเนี้ยแบบเดียวกับมะยงชิดเพราะว่าพูดง่ายๆว่าต้นตระกูลของมะยงชิดมันกลายมาจากมะปรางเนี่ยคือได้มีความหมายกับผมนะเพราะว่าเด็กๆผมเป็นลูกกำพร้าแม่ผมไปอยู่สวนของน้าปีนขึ้นต้นมะปรางมดแดงเต็มพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยท่องคาถานะโมสามจบ
1: แล้วมดจะไปเหรอ
0: ให้เอานิ้วแย่มดแดงถ้ามดแดงตายขึ้นมาก็อย่าทำอะไรมันรับรองมดแดงไม่กัดจริงฮะผมเพิ่งมารู้ตอนเรียนเกษตรแล้วว่าทำไมมดแดงไม่กัด
1: ทำไมอะคะ
0: เพราะพี่เขาสั่งปีนขึ้นไปเนี่ยห้ามบี้มดแดงนะเพราะมดแดงพอเราบี้มันปั๊บมันจะส่งกลิ่นที่เขาเรียกกลิ่นเตือนภัย
1: ค่ะ
0: มดทุกตัวจะหนวดกระดิกเลยคราวนี้ตามหาเลยศัตรูอยู่ไหนนะครับก็ถ้าเป็นบ้านเราปัจจุบันก็ต้องโทรแจ้งฝ่ายปภ.นะครับเวลานี้ปภ.บ้านเราพร้อมไหมที่จะรับกับน้ำท่ว
1: ม
0: เพราะว่าเดือนที่แล้วจีนรับน้ำท่วม3พายุโอ้สงสารเห็นใจญี่ปุ่นมากเลยฮะแผ่นดินไหว 7.1 อ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลานี้ไฟป่าฝรั่งเศสสเปนลามไปอังกฤษแล้วเน
1: าะเมื่อใส่สายก็มีเรื่องของที่แผ่นดินไหวที่อิตาลีด้วยใช่ไหมอาจารย์วันนี้รู้สึก
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็เราก็อย่าไปผูกพยาบาทนะน้องๆวัยรุ่นจากอิตาลีเขาไม่เข้าใจเราก็ให้อภัยเขานะอย่าไปทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ก็ต้องเอาใจรัสเซียหน่อยแล้วก็ให้ระมัดระวังนะกระบี่ภูเก็ตและก็อีกหลายจังหวัดอย่าไปเข้าข้างใครออกข้างใครนะอย่าไปยอมให้ใครใช้ฐานทัพนะมันจะทักดึกเข้าบ้านนะอย่าน
1: ะ
0: แล้วก็ให้ระวังชาติบางชนชาติไม่มีหลักแหล่งอยู่อาศัยเป็นกิจลักษณะเวลาไปอยู่ไหนจะไปครอบครองนานไปจะยึดเอาเป็นประเทศของตนเองเกาะพังงันเกาะสมุยสุราษฎร์พังงาภูเก็ตอำเภอปายระวังหน่อยไปอ่านเรื่องเวนิสวานิสของในหลวงรัชกาลที่6แล้วจะรู้เองว่า

0: ชนชาติไหนที่เราต้องระมัดระวังแต่อย่างคนจีนมาอยู่เมืองไทยเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนไทยเกินชาติจีนนะคุณขวัญเข้าใจเปล่าเราไม่ได้ถูกจีนเกินชาตินะคนจีนอ่ะบอกว่าโอ้จีจุงอีเปียงจ่อฮวงนั่งคือเหลียวแปลเป็นไทยว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นคนไทยแล้วนะฮะอันนี้คือไทยเนี่ยมีความสามารถในเกินชาติให้มาเป็นคนไทยน
1: ะครับ
0: แต่ว่าบางชนชาติมันไม่ยอมให้เกินนะมันมาถึงปุ๊บมันจะตั้งหลักแหล่งแล้วมันจะเอาเปรียบแล้วมันจะตั้งศาสนสถานแล้วมันจะนั่นไอ้นี่แหละน่ากลัวที่สุดเลยการที่เรามีนักท่องเที่ยวก็ดีเป็นแล้วเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยใครๆก็อยากจะมาอยู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงนะครับ
1: ค่ะเรื่องของความมั่นคงก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของนอมินีในการ
0: เรื่องสตอกับเรื่องสตอกับมะขามป้อมไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะกำลังจะต่อเรื่องนี้แหละอาจารย์ค่ะ
0: ก็บอกว่า
1: ก็คือกระแสความนิยมเรื่องของพืชเศรษฐกิจทางเลือกเนี่ยกำลังแบบเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยเนี่ยมีโอกาสในการเลือกปลูกพืชที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็มีสตอพันธุ์กลางหนึ่งอาจารย์ค่ะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสตอสายพันธุ์ที่เด่นของไทยแล้วก็หลังจากที่เครือข่ายเกษตรกรเนี่ยมีการปลูกสตอพันธุ์กลางหนึ่งเนี่ยแปลงใหญ่ที่ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตปีแรกเนี่ยราคาสูงอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ฝักละ5-7 บาทอ่ะสำหรับลูกชาวสวนแบบขวัญ นะคะที่อายุที่นครศรีธรรมราชเนี่ยราคาสตอก็สูงเป็นบางช่วงฤดูกาลแต่ถ้า5-7 บาทนี่คือถือว่าได้ราคาพอสมควรเลยค่ะ
0: สตอข้าวกับสตอดานอะไรแพงกว่ากัน
1: สตอข้าวแพงกว่าอาจารย์คะ
0: โอเค
1: อาจารย์ให้ความรู้สตอข้าวกับสตอดานนิดนึงคุณผู้ฟังอาจจะไม่รู้จักอาจารย์ขยายความคำว่าสตอข้าวเป็นแบบไหนสตอดานเป็นแบบไหนให้ผู้ฟังนิดนึงขวัญไม่กล้าเพราะว่าขวัญกินเป็นอย่างเดียวแค่รู้ว่าเมล็ดมันต่างกัน
0: คือมันก็อยู่ที่การติดฝัก
1: ค่ะ
0: ติดฝักเมล็ดมากเมล็ดน้อยอะไรต่างๆเหล่านั้นแหละกับก็เป็นที่แล้วแต่สายพันธุ์นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญสตอเนี่ยที่ปลูกเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าชื่อพันธุ์อะไรนะ
1: สตอพันธุ์ที่ปลูกเนี่ยตอนนี้เป็นสตอพันธุ์ตรังหนึ่งค่ะตรังก็ชื่อเหมือนจังหวัดตรังนี่แหละค่ะอาจารย์จังก็คือสตอพันธุ์ตรังหนึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เป็นก็คือเป็นพันธุ์ที่
0: มาจากจังหวัดตรังแหละแต่ว่า
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วมาจากงานวิจัยของทางสถาบันวิจัยพืชสวนตรัง
1: ค่ะเขาบอกว่าปลูก3 ปีครึ่งนี่ก็ได้เห็นผลแล้วนะคะได้กินแบบถ้าเปรียบเทียบกับสตออื่นๆก็ได้กินเร็วกว่าเพราะว่าสามารถออกฝักปีละ2 ครั้งอันเนี้ยสตอ
0: ทีนี้ผมขอย้ำตรงนี้ว่า
1: ได้ค่ะ
0: ไปถึงอย่าไปพูดกับเขาว่าตั้งหนึ่งไม่ได้นะ
1: ต้องพูดว่าอะไรคะ
0: ต้องบอกว่าสตอพันตั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคำว่าตั้งหนึ่งตั้งสองตั้งสามตั้งสี่เนี่ยม
1: ัน
0: เป็นชื่อพันดาหลาถ้าคุณขวัญเป็นจังหวัดตังซื้อฝากซื้อมาเผื่อผมหน่อยเดี๋ยวผมจ่ายเงินทีหลังผมอยากปลูกดาหลามากเลยดาหลาแต่ว่าไม่ได้ไปจังหวัดตังถ้าเสร็จตอนหลังเนี่ยสมัยก่อนไปบ่อยเพราะว่าไปถ่ายทีวีเรื่องยางพาราไง
1: ต่างดาหลาเขาปลูกในร่องยางพาราใช่ไหมล่ะอาจารย์
0: ใช่มันชอบร่ม
1: ๆค่ะ
0: ทีนี้เอาไปกลับไปสตอ
1: กลับไป
0: สตอนี่ปลูกระยะห่างนะครับคุณขวัญ
1: ระหว่างต้นกี่เมตรได้อาจารย์คะ
0: 8 คูณ 8
1: โอ้มันกิ่งก้านมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์8 คูณ 8 เมตรเลยเหรอ
0: ใช่ต้องขนาดนั้นนะแล้วก็หลุมปลูกก็50 คูณ 50 คูณ 50แล้วก็เป็นต้นไม้ที่ก็เรียกว่าที่น้ำท่วมขังเนี่ยไม่ชอบแต่ต้องการความชุ่มชื้นชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะไม่ขัง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ทีนี้ที่คุณขวัญกำลังจะพูดถึงว่าที่เขาไปปลูกแซมกับไอ้อะไรนะมะขามป้อมอ่ะ
1: ค่ะ
0: เอ้ผม

0: ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะว่าไอ้มะขามป้อมมันชอบแห้ง
1: ๆแต่น้ำเขาชอบไอ้ต้นสตอเขาชอบชุ่มชื้นแต่เขาบอกว่
0: า
1: ในระหว่างต้นไอ้ตัวต้นสตอเนี่ยปลูกมะขามป้อมก็ได้อันนี้คือตามเนื้อข่าวที่เขานำเสนอมาอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงมองต่างออกไปอะคะ
0: คือมันเป็นพืชที่ชอบคนละแบบอะ
1: ค่ะ
0: สตอเนี่ยมันไอ้มะขามป้อมมันไม่ค่อยชอบความชื้นเยอะแต่ถ้าชื้นมันก็แตกใบมันจะไม่ค่อยออกลูกไม่ค่อยออกดอก
1: ค่ะอ๋อแล้วมะขามป้อมนี่คือปกติเขาปลูกกันกี่ปีอาจารย์ถึงได้กินผลนะคะมะขามป้อมอ่ะ
0: ก็แล้วแต่เพาะเมล็ดหรือกิ่งตอนกิ่งชำนะฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาคุณขวัญจะปลูกสตอนะให้ระวังหนอนเจาะฝักที่เป็นแมลงตัวร้ายมาก
1: แต
0: ่
1: ต้นม
0: ัน
1: สูงอ่ะอาจารย์แต่ต้นสตอมันสูงแล้วฝักมันก็อยู่ตั้งสูงสูงเราจะระวังยังไงอ่ะ
0: ถ้าเจอฝักเสียเนี่ยอย่าทิ้งขว้างไว้ในแปลงเอาแค่นี้แหละนะฮะทีนี้วิธีการจะแก้เนี่ยต้นสูงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามียาเชื้อนะเขาเรียกยาเชื้อจะเป็นเชื้อยาบิวเรียหรือจะเป็นเชื้อบีทีแบซิลัสเป็นแบคทีเรียนะฮะที่ใช้ปราบหนอนฉีดแล้วคนกินไม่เป็นอะไรนะครับนอกจากหนอนเจาะฝักสตอแล้วก็ให้ระวังหนอนชอนเปลือกอันนี้จะทำให้ต้นตายนะ
1: ค่ะ
0: หนอนชอนเปลือกมันจะกัดเข้าไปอยู่ใต้เปลือกไม้รอบๆต้นเนี่ยแล้วก็จะเห็นต้นเนี่ยจะเป็นขุยจะเห็นว่าเปลือกแตกๆแล้วก็เป็นขุยแล้วก็มีมูลหนอนสีน้ำตาลแห้งๆออกมาเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ถ้าเจอนะไป
1: ต้องทำยังไง
0: เอาดีที่สุดเดี๋ยวนี้ก็ใช้ชีวพันธุ์คือใช้ไส้เดือนฝอยนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีไส้เดือนฝอยที่เอาไปฉีดลำต้นมันเหมือนกับไอ้ลองกองก็มีปัญหาหนอนชอนเปลือกเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าคนแรกที่วิจัยเรื่องนี้ก็คือชื่อพี่วัชรีนะแต่นามสกุลผมจำไม่ได้ก็เป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันนะเป็นคนคิดเรื่องไส้เดือนฝอยเวลาฉีดแล้วก็ให้มีความชุ่มชื้นพอสมควรที่ไส้เดือนฝอยจะอยู่และอีกตัวหนึ่งที่ให้ระวังคือปลวกถ้าจะใช้ยาเชื้อเราก็ใช้พวกเชื้อเมตาไลเซียมนะฮะที่เราเรียกว่าราเขียวแต่ว่าถ้าไม่ทันใจก็เอาสารฟิปูนิลราดเลยจะเป็นสวนยางพาราต้นไม้ใหญ่เนี่ยลาดเลยครับก็จะแก้ปัญหาได้เนี่ยอันนี้ก็ขอเตือนไว้ถ้าจะปลูกก็ขอให้ระมัดระวังหนอนเจาะฝักสตอปลวกแล้วก็หนอนชอนเปลือกครับ
1: ค่ะเหลือประมาณ 7-8 นาทีสุดท้ายอาจารย์ค่ะตอนก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าทุเรียนเวียดนามมาเราก็ไปทุ่มไปส่งออกไปที่ตลาดจีนใช่ไหมคะอันนี้เราก็มีทุเรียนเวียดนามมาเป็นช้อยให้กับชาวจีนในการเลือกบริโภคอันนั้นเราก็บอกว่าของเรามีคุณภาพเราต้องต่อแบบเหมือนเราทำให้มันได้มาตรฐานล่าสุดมาแล้วอาจารย์มีทุเรียนกัมพูชาทุเรียนเขมรบุกตลาดจีนอันนี้เขาจะแซงหน้าแล้วก็ไปตีตลาดจีนอีกเจ้าหนึ่งด้วยเหมือนกันเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในฐานะเกษตรกรที่เราจะต้องดูตลาดทุเรียนปลูกตลาดจีนหรือว่าเราควรจะไปหาตลาดใหม่อะไรยังไงบ้างในมุมมองของอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ถ้าหลักๆแล้วอ่ะทุเรียนไทยเนี่ยก็ไปจีนนะคะอาจารย์คะ
0: อย่ากลัว
1: ค่ะ
0: อย่ากลัวใครในโลกนี
1: ้ทำให้มีคุณภาพไว้หรือยังไง
0: แต่ให้พัฒนาองค์กรเกี่ยวกับทุเรียนของเรามาตรฐานสินค้าของเราและทุเรียนออกมาในโลกนี้มากขึ้นจากเดิมที่มีเฉพาะเรากับมาเลเนี่ยนะทุเรียนมันขยายไปมากขึ้นแม้แต่ออสเตรเลียเนี่ยเคยให้อาจารย์ของเราเนี่ยไปทำด็อกเตอร์ให้ปริญญาเอกแต่ว่าให้เราไปสอนเขาเรื่องทุเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการแปรรูปทุเรียนตั้งแต่เปลือกทุเรียนจะเอาไปทำอะไรเมล็ดทุเรียนเนื้อทุเรียนที่ตกเกรดจะไปแปรรูปเป็นอะไรอะไรและแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือตลาดที่ขายอยู่ที่จีนเขามีลูกชายหล่อๆไหม
1: อ๋อ
0: เราก็จัดแต่งงาน

0: อย่างเนี้ยจะเป็นตลาดที่มั่นคงและถาวรกับเราหรือเราผูกสัมพันธ์รวมครอบครัวลงจีนกับลงไทยลงจีนกับชาวสวนไทยแต่งงานกันเป็นธุรกิจเดียวกันคุณจะซื้อธุรกิจในครอบครัวหรือคุณจะไปซื้อคนอื่น
1: อันนี้ก็ต้องเริ่มกันที่ครอบครัวก่อนเนาะแต่เขาก็บอกว่าทุเรียน
0: ผมที่ผมคิดถึงแผนนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: ทำไมคะ
0: ลูกศิษย์ผมเนี่ยพ่อเขาเป็นชาวสวน
1: ค่ะ
0: แล้วที่ข้างบ้านเขาอ่ะมีลูกสาวนิสัยดีหน้าตาไม่เท่าไหร่อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาจับลูกชายเขาแต่งงานกับลูกสาวคนเนี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วรวมที่เขาใหญ่ขึ้น
1: ค่ะ
0: คุณขวัญไปศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยนะเชียงใหม่ทำไมไม่เป็นประเทศล้านนา
1: ค่ะ
0: ทำไมเป็นจังหวัดเชียงใหม่
1: ก็มีการเขาเรียกอะไรนะคะอาจารย์เหมือนกับ
0: แต่งงาน
1: ลักษณะแบบเดียวกันกับที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่แล้วล่ะแต่ว่า
0: อันนี้ผมก็จะเอามาใช้เป็นแบบ
1: ค่ะ
0: ในการที่จะสร้างความมั่นคงแต่คุณขวัญจำคำนี้ไว้นะแฟนรายการที่เพาะปลูกหรือเป็นคนค้าขายสินค้าคุณภาพไม่เคยลดตลาด
1: ค่ะ
0: คนคุณภาพไม่เคยตกงานสินค้าคุณภาพไม่เคยล้นตลาดอันนี้ไม่ได้ผมพูดเองนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ผมที่สอนวิชาผักชื่ออาจารย์ทวัตลวะปรยะท่านพูดคำนี้กับผมตอนผมเรียนหนังสือบอกสินค้าคุณภาพไม่เคยล้นตลาดไม่ต้องกลัวถ้าเราผลิตสินค้าคุณภาพคำว่าคุณภาพคืออะไร 1. มาตรฐานความปลอดภัย 2. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในตอนปลูกเพาะปลูก 3. ไม่มีสิ่งปนเปื้อนและไม่มีการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์และ 5. คือมีลักษณะทางโภชนาการสูง 5 ข้อเนี่ยครับคือคุณภาพสินค้าเกษตร
1: ครับ
0: คุณขวัญครับฟังแล้วเป็นไงอึ้งไปเลยเหรอ
1: ก็คือเหมือนกับเราต้องคงคุณภาพแหละอาจารย์แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ทุเรียนของเวียดนามเขาเข้าไปในพื้นที่ตลาดของจีนเนี่ยก็คือเขามีข้อได้เปรียบเรื่องของระยะทางขนส่งที่สั้นกว่าไทยราคาถูกกว่าไทยแล้วก็สามารถนำเข้าไปที่จีนได้ตลอดแทบทั้งปีทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของทุเรียนไทยมันลดลงแล้วพอมาเจอทุเรียนของกัมพูชาอีกมันก็มีจุดแข็งคล้ายๆกันทุเรียนกัมพูชาอาจจะตอนนี้ยังผลิตไม่ได้เยอะหรอกค่ะแต่ว่าก็มีข้อได้เปรียบเรื่องของราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ดินที่ยังไม่สูงมากที่อาจจะมีนายทุนบางประเทศบางกลุ่มบางคนไปลงแปลงปลูกทุเรียนในกัมพูชาหรือเปล่าในอนาคตนะคะหรือว่าพื้นที่ปลูกใหม่ก็อาจจะมีเรื่องของการผลิตแล้วก็คุณภาพอันนี้เราก็ต้องอย่าเพิ่งวางใจแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไว้ล่ะค่ะว่าคุณภาพนั่นคือสำคัญจริงๆที่เราจะต้องเน้นย้ำแล้วก็เรื่องของการส่งออกทุเรียนใช่ใช่โลจิสติกสำคัญมากอาจารย
0: ์ขนส่งอันนี้ต้องโทษอดีตนะ
1: ค่ะ
0: ก็คุณยิ่งรักจะทำรถไฟความเร็วสูง 2.2 ล้านน่ะ 2.2 ล้านล้านน่ะทำไมคุณไม่ให้เขาทำคนวิสัยทัศน์ไกลบางทีพูดกับคนไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีมันยากบ้านเมืองมันก็เลยเดินช้าไง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เส้นทางสายไหมที่จีนเขาวางไว้อ่ะ
1: ค่ะ
0: นะเราไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะกี่ปีเราสร้างได้กี่กิโลอ่ะรถไฟความเร็วสูงอ่ะ
1: ยังไม่เชื่อมต่อกันที่ท่าบกท่านาแล้งของสปป.ลาวยังไม่สามารถทำได้ทำให้การขนส่งสินค้าด้านการเกษตรต้องใช้เวลานานกว่าประเทศอื่นๆเขาอันนี้อาจารย์มี
0: ที่เรามาแล้วน
1: ะ
0: ยังไม่ใช่ความเร็วสูงนะ
1: ความเร็ว
0: สูงผมไปนั่งที่ญี่ปุ่นมานะรถไฟซินคันเซ็นนะถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยข้างทางคุณขวัญจะไม่เห็นวิวเลย
1: เพราะมันแบบมันแป๊บภาพแบบฟูดเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่จีนแต่
1: ที
0: ่
1: ลาวที่ลาวยังเห็นวิวทิวทัศน์อยู่แต
0: ่ไปหลวงพระบางเนี่ยผมยังเห็นวิวทิวทัศน์เขาเรียกว่าความเร็วขนาดปานกลางแค่นั้นเอง
1: ค่ะ
0: แต่นั่นเหรอไหมตอนหนึ่งสมัยหนึ่งเขาบอกว่าสร้างรถไฟความเร็วสูงมา

0: จะได้ไว้ขนผักผลไม้โอ้ยคนหัวเราะเยาะเขาทั้งบ้านทั้งเมือง
1: อืมจะแค่ขนผักผลไม้นี่เราต้องสร้างรถไฟทีเดียว
0: ไอ้นั่นน่ะเป็นเรื่องหลักไอ้ขนคนน่ะเป็นเรื่องรอง
1: ค่ะ
0: วิสัยทัศน์มันมีวิชั่นกับวิสั้น
1: ค่ะ
0: บางคนที่มีวิชั่นไกลๆเนี่ยพอคุยกับคนที่มีวิสั้นแล้วเขาไม่เข้าใจผมอายุ20กว่ากว่าไปปลายนะผมบอกว่าทำงานราชการ
1: เหลือ1นาทีสุดท้ายนะคะอาจารย
0: ์รถก็ติดเนี่ยทำไมต้องไปที่ทำงานอย่างตำแหน่งนักวิจัยอ่ะเขาจะไปไหนก็ให้เขาไปดิแต่ว่า3เดือนกูต้องเอา3เดือน6เดือนปีนึงกูต้องเอางานมานะไปเปิดไฟหลวงใช้แอร์หลวงมันเปลืองหรือเปล่าผมพูดตอนนั้นคนหัวเราะเยาะผมหาว่าผมบ้าเดี๋ยวนี้เป็นไง work from home
1: ใช่
0: ทำไมมันต้องช้าไปตั้ง40ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่ได้คุยว่าตัวเองวิชั่นนะแต่ยอมรับว่าผมคุยกับคนบางคนเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาบอกว่าเขาบอกไอ้บ้วนมันบ้า
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการเกษตรแล้วก็มิติสังคมการเมืองเรื่องของประเทศไทยกันต่อนะคะอาจารย์คะเด
0: ี๋
1: ยวสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย
0: ์ครับก็ขอให้ท่านสวัสดีมีความสวัสดีนะสวัสดีภาพแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมอันประกอบด้วยตั้งแต่มนุษย์สัตว์อะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์บ้วนมากเลยนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีมีความปลอดภัยครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกโพสต์นุ่งขาสั้นหลังดราม่าในวินใส่กางเกงร่วมงานบวงสรวงไม่เหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่านุ่งขาสั้นพร้อมแฮชแท็กก็ลมมันเย็นทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีดราม่าภายหลังนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยนายเนวินได้ใส่กางเกงขาสั้นร่วมงานจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมสุภมาสั่งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทกู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาก่อเหตุ2คดีเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีอย่างใกล้ชิดกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายโดยการลงโทษเป็นดุลพินิจของศาลนางสาวสุภมาศได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนที่ตนมียังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทโดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานี

0: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 9MCOT HD สำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันและคดีคืบหน้าอย่างเต็มกำลังอพยพชาวเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันหนีไฟป่าภาพถ่ายเห็นเหตุการณ์มีเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันของสหรัฐเผยให้เห็นภาพท้องฟ้าปกคลุมด้วยกลุ่มควันจากไฟป่าไหม้ลุกลามกว่า 250,000 เอเคอร์หรือประมาณ 630,000 กว่าไร่ในทั่วรัฐทำให้ต้องมีการอพยพประชาชนและเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ประมาณ 4,000 คนรับมือกับไฟป่าที่เกิดขึ้นมากกว่า 10 จุดทั่วรัฐขณะที่ทางผู้ว่าการรัฐวอชิงตันบ๊อบเฟอร์กูสันได้ประกาศภาวะฉุกเฉินสั่งห้ามจุดไฟเผาทั่วรัฐโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมืองสโปแคนมีประชากรราว 230,000 คนกำลังเผชิญไฟป่าโอเทรลที่ลุกไหม้คุกคามสิ่งปลูกสร้างกว่า 4,000 หลังคาเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผู้ดูแลอาคารระบุลูกค้าหนีเพลิงไหม้ก่อนลุกลามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนางสาวเป้อายุ39ปีผู้ดูแลอาคารให้สัมภาษณ์ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถติดกับโรงแรมซอยรัชดา36ระบุว่าหลังจากแม่บ้านเห็นเพลิงไหม้บริเวณด้านหลังที่จอดรถจักรยานยนต์ของโรงแรมซึ่งอยู่ติดกับฝั่งต้นกล้วยของอู่แม่บ้านตกใจจึงรีบแจ้งนิติบุคคลพนักงานต้อนรับและเจ้าของโรงแรมในทันทีจากนั้นทางโรงแรมจึงได้กดสัญญาณเตือนภัยให้พนักงานนำคีย์การ์ดไปเรียกลูกค้าทุกห้องเนื่องจากเมื่อคืนโรงแรมมีผู้เข้าพักเต็มทุกห้องโดยให้ลูกค้ารีบเก็บของและลงมาด้านล่างพร้อมกับพนักงานบางส่วนที่เคลื่อนย้ายรถไฟฟ้าและรถยนต์ที่อยู่ติดกับกำแพงข้างอู่ออกด้วยการอพยพลูกค้าใช้เวลาไม่นานและไฟยังไม่โหมรุนแรงจึงทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งทางโรงแรมมีความเสียหาย1ห้องบริเวณชั้น2ใกล้กับต้นเพลิงเสียหายทั้งหมดรวมถึงห้องอื่นรวมแล้วประมาณ10ห้องโดยโรงแรมจะคืนเงินให้กับลูกค้าที่เข้าพักไปแล้วทั้งหมดขอเวลาประมาณ2วันในการดำเนินการส่วนลูกค้าที่จะเข้าพักในวันนี้ทางโรงแรมได้ประสานโรงแรมพันธมิตรในการย้ายลูกค้าไปพักรวมถึงลูกค้าแบบรายเดือนของโรงแรมได้พูดคุยกันกับทางสำนักงานเขตและจะดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอนโดยทางโรงแรมได้ขอโทษลูกค้าทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นต้องปิดโรงแรมประมาณ7วันเพื่อเคลียร์ระบบรวมถึงซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2500

0: 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mpod.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร022016373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมประจำปี2569นะคะวันนี้อุ้มขจรกิจพ้นภัยมาทำหน้าที่แทนพี่เก๋จุฬารัตน์นะคะและก็อยู่กับพี่ติ้งหนุ่ยเหมือนเดิมสวัสดีพี่ติ้งหนุ่ยค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ครักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ต้อนรับคุณอุ้ม
2: ค่ะ
3: สู่บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน
2: ครึ้มจริง
3: วันนี้เราสองคนไม่ได้มากับความมืดนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เรียกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันแล้วแต่ว่ายังไม่มีรายงานว่าฝนตกที่ไหนนะครับอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ32องศาแต่ว่าทั่วไทยวันนี้ต้องเผชิญกับฝนประมาณ70%ของพื้นที
2: ่
3: กรุงเทพมหานครก็ประมาณ60%ของพื้นที่ในวันนี้นะครับแล้วก็มีประกาศล่าสุดเรื่องของไต้ฝุ่นดอลฟินที่หลายคนกลัวว่าจะพัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินไม่เข้าไทยแต่ว่าส่งผลทางอ้อมก็ทำให้มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง 7-9 สิงหาคมนี
2: ้
3: โดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็อีสานครับก็เห็นว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยตอนนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวไปทางญี่ปุ่นแล้วก็จีนครับ
2: ญี่ปุ่นอีกแล้วสงสารญี่ปุ่นมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วของญี่ปุ่นเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็คงมีการเตรียมการแหละแต่ว่าอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกที่คุณนิกหนุ่ยบอกเนี่ยนะคะว่าโอเคในช่วง 7-9 สิงหาคมเนี่ยมันอาจจะมีผลทางอ้อมพื้นที่บางส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องน่าห่วงอยู่นะคะคุณติ๊งหนุ่ยเพราะว่าฝนรอบนี้มันไม่ใช่แค่ตกหนักอะค่ะ
3: อ๋อใช่
2: เพราะว่ามันจะเป็นการสะสมหลายวันทีนี้คำถามมันก็เลยต้องถามต่อว่าแล้วพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่ได้รับปริมาณฝนเนี่ยรับไหวหรือเปล่า อย่างอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยมันจะมีโอกาสในการเจอฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลเองก็เหมือนกันแต่ว่าก็คงจะเบากว่าภาคอีสานที
3: ่
2: เพิ่งจะเจอฝนตกหนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะบางพื้นที่พอรับน้ำมานานๆ มันก็มีความรู้สึกว่ารับไม่พอเขาเรียกอะไรรับไม่ไหวแล้วฝนระลอกใหม่มาก็ยิ่งหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็โดยเฉพาะพื้นที่ทางลาดลุ่มเชิงเขาทางน้ำไหลหลากนะครับโดยเฉพาะในอำเภอแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบแล้วจากฝนตกที่ผ่านมาก็ตอนนี้ทางภาคเหนือเองก็มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะประกาศล่าสุดณขณะนี้ก็มีการเตือนให้ทางภาคเหนือรับมือกับฝนที่ตกหนักตั้งแต่ 1-6 สิงหาคมนี้โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์หน้าที่คาดการว่าฝนจะตกหนัก80%ของพื้นที่อันนี้คือภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยครับคุณอุ้มครับ
2: ใช่ค่ะทีนี้พื้นที่ที่อย่างที่เมื่อกี้คุณติ๊งหนุ่ยบอกเนี่ยพื้นที่ลาดเชิงเขาเนาะแล้วก็พื้นที่ใกล้ลำห้วยทางไหลน้ำผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำตรงเนี้ยต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะแล้วอีกกลุ่มที่ต้องระวังคือชาวประมงค่ะคุณติ๊งหนุ่ยโดยเฉพาะเรือเล็กอันนี้ต้องระวังแบบมากๆเลยนะคะเพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นมันอาจจะสูงไปถึงเกิน2เมตรอะค่ะ
3: อ
2: ย่าเห็นว่าเอ้ยก่อนออกทะเลมันดูนิ่งๆคงไม่เป็นไรมั้งแต่จริงแล้วช่วงนี้เขาบอกว่าอากาศมันจะเปลี่ยนเร็วมาก
3: ใช่ครับ
2: แล้วเฉพาะเรือเล็กเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆทีนี้สิ่งที่ต้องจับตาหลังจากวันนี้คือไม่ใช่แค่วันนี้ฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่เดี๋ยวต้องดูฝนสะสมดูระดับน้ำในคลองดูระดับน้ำต้นน้ำด้วยว่ามันจะไหลมาเท่าไหร่สำคัญที่สุดคือต้องดูประกาศเตือนภัยในพื้นที่ควบคุมกันไปเพราะว่าฝนที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝนที่กำลังตกอยู่ตรงหน้าเรานะแต่มันคือน้ำที่มันสะสมมานานนะคะแล้ววันนึงมันรับไม่ไหวขึ้นมาเวลามันมามันมาเร็วเวลาที่เราดูข่าวมหาอุทกภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะมันจะมาเร็วนะหลังๆจะได้ยินคำนี้เน
3: า
2: ะมันมาเร็วมากตั้งตัวไม่ทันเลย
3: ใช่ครับมาเร็วมาแรงแล้วก็มาตอนกลางคืนด้วยนะครับล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ประกาศเฝ้าระวังเรื่องของร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและก็ลาวตอนบนเข้าสู่

0: ย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นครับก็ตั้งแต่วันนี้จนถึง4สิงหาคมอันนี้เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งครับที่จะรู้เรื่องของตัวเลขน้ำในพื้นที่ต่างๆก็คือสธนช.นี่แหละครับที่วันนี้ออกมาเตือนให้ระวังครับ 2-4 สิงหามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะเตือนเลยครับคนที่เคยอยู่ในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำอันนี้จะเกิดน้ำท่วมได้เพราะว่าอาจจะระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่อยู่บริเวณเชิงเขาก็ต้องระวังดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างที่คุณอุ้มบอกโดยเฉพาะที่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรบึงกาฬสกลนครพนมโอ้โหจันทราประนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสก็ต้องระมัดระวังด้วยครับคุณอุ้มครับ
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ฝนอาจจะยังไม่ตกแต่มีพายุทัวเขาเรียกว่าทัวที่เป็นดราม่าลงกระหน่ำมากเลยข้ามมาที่ฝั่งการเมืองกันบ้างคุณติ๊งหนุ่ย
0: ครับ
1: คุณเนวินคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีภาพออกมาก่อนหน้านี้มันมีข่าวดราม่าของสองนอหนึ่งพอใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีภาพออกมาดูเหมือนกับว่าจะเป็นการกลบกระแสข่าวร้าวสัมพันธ์อันดีไม่มีอะไร
0: ก็ตั้งแต่การออกมาสยบข่าวร้าวจากประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลที่บอกว่าไม่มีอะไรเป็นข่าวตลกด้วยซ้ำไปสามคนยังรักกันดีกระทั่งปรากฏภาพล่าสุดสองนอหนึ่งพอรวมตัวกันแล้วกอดคอกันหวานชื่น
1: ก็จริงๆมีคนวิเคราะห์นะถึงท่าทางว่าคนที่อยู่ข้างล่างกับคนที่ยืนอยู่ข้างบน
0: มี
1: ลักษณะของการคือเรื่องของการวิเคราะห์ภาพว่าตกลงแล้วเนี่ยสัมพันธ์มันเป็นยังไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีภาพออกมาที่ตอนแรกมองไปก็อุ๊ยเหมือนจะเป็นข่าวที่สยบความร้าวกันระหว่างคุณเนวินกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแต่กลายเป็นว่าภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นภาพของคุณเนวินที่สวมกางเกงขาสั้นนะคะคุณติ๊งหนุ่ย
0: เป็นดราม่าขาสั้นนอนหนูใช่ไหมอันนี้เห็นว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณเนวินในฐานะครูใหญ่สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปนำคณะผู้บริหารบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลแต่ว่าท่านสวมกางเกงขาสั้นใช่ไหมล่ะครับคุณอุ้ม
1: ใช่เขาก็เลยดราม่าแหละว่า
0: ไม่เป็นประธาน
1: คนบอกว่าไม่รู้กาลเทศะแต่ว่ามองในอีกมิตินึงก็คือเป็นฟุตบอลไง
0: ใช่
1: ไม่คิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: คือท่านใส่ขาสั้นเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดใครสังเกตครูใหญ่เนวินเนี่ยเวลาท่านให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่านักข่าวตามไปเจอที่สนามช้างอารีนาก็จะนุ่งขาสั้นเป็นประจำนะหรือแม้แต่พิธีประกำช้างที่ตอนนายกอนุทินตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกเลยก็มาให้ท่านเนวินผูกข้อมือตอนนั้นก็นุ่งขาสั้นใช่ไหมคุณอุ้ม
1: ใช่แต่ทีนี้พอไปที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชอ่ะ
0: ผู้หลักผู้ใหญ่เยอะใช่ไหม
1: ค่ะก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาละค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันด้วยนะคะคุณติ๊งหนุ่ยเพราะว่ามันมีกระแสข่าวลือมามันมีทั้งเรื่องของการจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าหรือมีการดีลกันระหว่างพรรคสีแดงกับพรรคสีเขียวว่าแอบไปจับมือกันถึงแม้ว่าตอนนี้คนที่ถูกพาดพิงออกมาปฏิเสธมาแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: พรรคเพื่อไทยปฏิเสธ
0: นายกอดีตนายกอุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารชินวัตรก็โพสต์ข้อความล่าสุดบอกว่าโนดีลลับมีแต่ดีลหาลูกใช่ไหม ที่ปรากฏภาพว่าเป็นดีลลับโมนาโคจากฝรั่งเศส
1: ค่ะพรรคกล้าทำเองก็ปฏิเสธคุณธรรมนัสเนี่ยโพสต์ทันทีเลยไม่มีหรอกปฏิญญาโมนาโก
0: หรือปฏิญญาเขียวแดงด
1: ี
0: ลลับโมนาโกก็อันนี้สำหรับข่าวการเมืองไทยแล้วข่าวลือก็มักจะเป็นข่าวจริงที่มาก่อนเวลาเสมอๆนะคุณเก๋ คุณอุ้ม แต่ว่าตอนนี้เนี่ย เขาปฏิเสธ ทั้งสองฝั่งแล้วว่าไม่มีหรอกอันนี้ก็คืออีกมุมมองหนึ่งนะครับ ส่วนที่เรียกว่าจะต้องปรับครม.แน่ๆปรับครม.ในไม่เร็วนี้ใช่ไหมผมใช้คำถูกหรือเปล่าม
1: ันมีข่าวลือมาจริงๆแล้วหลายๆสำนักข่าวคุณดิ๊กหนุ่ยมาบอกมาเลยว่าเนี่ยได้ยินมานะว่าปรับแน่นอนปรับแน่นอนแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณชัยชลกชิดชอบอ่ะบอกว่าไม่ยังไม่ปรับคือตอนนี้ก็คือถือว่ามันเป็นการทำงานที่รอดูเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการวัดความสำเร็จหรือเก็บแต้มหรือเขาเรียกอะไร KPI อยู่ณตอนนี้แต่ว่าที่อุ้มเคยสัมภาษณ์นักวิชาการเนี่ยอาจารย์ธนพรศรียากูลบอกว่าฟังใครก็แล้วแต่

0: าจจะไม่มีน้ำหนักเท่ากับฟังนายกรัฐมนตร
1: ี
0: ว่าปรับหรือไม่ปรับ
1: เมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินให้สัมภาษณ์ระหว่างไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์77ปีคุณประภัทรโพธสุธนที่สุพรรณบุรีที่เดิมบางนางบวชท่านก็บอกว่าครม.จะปรับไม่เร็วๆนี้เอ๊ะผมใช้คำถูกอีกหรือไม
0: ่ปรับแต่ว่าอาจจะยังไม่เร็วๆนี้ใช่ป่ะคะ
1: ปรับในไม่ช้านี้อันนี้ก็แล้วกัน
0: ปรับในไม่ช้า
1: แปลความบอกว่า

0: สุดท้ายของรายการวันนี้ครับคุณอุ้มครับก็จะมาวิเคราะห์ถึงการปิดดิวลับเปลี่ยนตัวนายกว่าไม่มีแน่แต่ปรับครม.มีแน่นอนรวมถึงการออกมาสยบรอยร้าวของ2น1พก็คือนเนวินนอนุทินและพอผ่านพิพัฒน์รัชกิจประการนั้นจะทำให้สถิตภาพรัฐบาลเดินหน้าไปต่อกู้หน้าครม.ลูกเทพได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยช่วยวิเคราะห์กันในช่วงท้ายครับคุณอุ้มครับ
1: ใช่ค่ะทีนี้พอพูดถึงตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็เดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะ
0: ใช่เมื่อวานนี้นะ
1: ใช่อันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
0: ไปดูเรื่องของฆาตกรที่เรียกว่าน่ากลัวโหดมากๆเลยครับ
1: นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ออกมาพูดคำหนึ่งคือท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวของท่านเองก็รู้สึกไม่แตกต่างจากประชาชนทั่วไปแต่ตัวของท่านเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีคือตอนนี้มันมีการเถียงกันค่อนข้างเยอะมากเลยว่าตกลงแล้วการที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่มันต่อเนื่องอะค่ะหาสองศพสุดท้ายกลายเป็นว่าเอาจริงๆมันมีเพิ่มอีก3ศพนะแล้วตอนนี้เพิ่มมาอีก2ก็กลายเป็น7แล้วอะค่ะมันก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าแบบนี้มันเข้าข่ายของพฤติกรรมที่ควรที่จะประหารชีวิตแล้วหรือยัง
0: บางคนก็บอกว่าไม่ต้องเข้าข่ายหรอกใช่เลยล่ะต้องลงโทษด้วยการประหารสถานเดียวเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดารวมถึงเขาจะมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับสายตำรวจเพราะก็มีข้อมูลว่าในป๋องเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันก่อนจะเข้าสู่เรือนจำก็เหมือนทำหน้าที่ให้กับตำรวจชั้นประทวนนายหนึ่งที่ชลบุรีอ
1: ัน
0: นี้ก็มีคำที่โซเชียลใช้คำว่านิ้วตำรวจก็เลยจะโยงว่าเป็นอะไรกับนิ้วตำรวจด้วยหรือเปล่า
1: ใช่อันนี้ต้องแยกนะคะเพราะว่าประเด็นที่พูดถึงเนี่ยหนึ่งก่อนตอนแรกนายกรัฐมนตรีลงไปสิ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านพูดเนี่ยก็คือเรื่องของโทษที่นายป๋องแล้วก็คนร้ายที่อยู่ในกลุ่มกวนของเขาควรจะได้รับสองขยายความไปที่พฤติกรรมอย่างที่คุณติ๊งหนุ่ยบอกว่านิ้วตำรวจคือเป็นการอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีเส้นสายตัวเองเป็นลูกน้องของตำรวจตัวเองสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันสามารถที่จะมีอะไรมาเป็นกรอบปกป้องเขาได
0: ้ให้เห็นว่านี่ไงเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่อาสาหรือเปล่ายังไงอย่างนั้นเพราะว่าดูจากพฤติการที่ไปหา3พ่อแม่ลูกก็เหมือนโชว์บัตรนะ
1: ใช่ใช่
0: ว่าเป็นตำรวจขอเข้าไปค้นในบ้านหน่อย
1: ทุกเคสจะมีการกล่าวอ้างทีเนี้ย2ประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงกันแล้ว3ถ้ามันจะเกี่ยวข้องคือพอเขากล่าวอ้างว่าเขาเป็นนิ้วตำรวจหรือว่าเป็นแขนเป็นขาให้กับพี่ๆตำรวจเนี่ยมันต้องถามไปถึงพฤติกรรมต่างๆว่าแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยใช่พฤติกรรมนี้หรือเปล่าถึงได้ทำให้เขายังก่อเหตุที่ซ้ำๆอย่างต่อเนื่องจนหลายคนนิยามว่าแบบนี้มันเข้าข่ายเป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วนะ ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีท่านพูดไว้ประโยคนึงค่ะคุณติ๊งหนุ่ยว่าเชื่อเถอะว่าผมไม่ปล่อยต
0: ้
1: องเอาให้สาสมกับสิ่งที่เขาทำผิดมาเพราะว่ามันไม่ใช่แค่2แต่มัน5ศพซึ่งตอนนี้มันเหมือนจะลามไป7แล้วด้วยนะคะท่านนายกทีนี้นายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าประชาชนคิดยังไงผมก็คิดอย่างนั้นแหละท่านก็บอกว่าต้องลงโทษให้ถึงที่สุดไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นทีนี้ประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีท่านก็มีพูดอีกประโยคนึงว่าขออย่าตีตราคดีนักท่องเที่ยวถูกฆ่าว่าเป็นคดีคือไม่อยากให้กระเทือนถึงการท่องเที่ยวอ่ะพูดง่ายๆ
0: ใช่ครับ
1: อยากจะเร่งควบคุมทั้งคดีแล้วก็ผลกระทบกับภาพลักษณ์ทั้งประเทศแหละตอนนี้คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีมันปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันทำให้มีความรู้สึกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเขาไม่ได้รับความปลอดภัยแล้วตัวของท่านเองบอกว่าอยากจะให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าคดีนักท่องเที่ยวถูกฆ่า
0: ครับ
1: ท่านบอกว่ายืนยันว่ามันการก่อเหตุของกลุ่มอาชญากรไม่ใช่ปัญหาความปลอดภัยโดยรวมของไทยเท่านั้นแหละเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาทันทีเลยคือเรื่องนี้มันต้องตีออกเป็น2แบบคุณติ๊งหนุ่ยเป้าหมายแรกที่รัฐบาลต้องการจะสื่อสารคือท่านต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นว่าคดีจะดำเนินให้ถึงที่สุดนะและเป้าหมายที่2คือท่านต้องการจะบอกว่าอยากจะจำกัดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยอะค่ะ
0: ครับ
1: ท่านก็เลยย้ำในการสัมภาษณ์อยู่หลายครั้งเลยว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่นักท่องเที่ยวต้องการจะลดการเชื่อมโยงไงว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยแล้วไม่ปลอดภัยแต่ประเด็นสำคัญที่คนเขาไปพูดถึงอะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะคือไม่ว่าจะใครจะนักท่องเที่ยวหรือไม่นักท่องเที่ยวเนี่ยมันควรจะได้รับความปลอดภัยหรือเปล่า
0: ใช่เลยครับก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานที่ทุกประเทศต้องมีแต่ว่าอันนี้เองท่านมองว่ามันเป็นแค่คนบางกลุ่มบางส่วนเท่านั้นไม่ใช่ระบบความปลอดภัยของประเทศไทยเราไม่มีแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยครับคุณอุ้มครับ
1: ค่ะคือ จริงๆแล้วคำถามของสังคมอะค่ะเขามองว่ามันไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวหรือไม่นักท่องเที่ยวอยู่เมืองไทยมา7 ปีหรือ7 วันแต่มันอยู่ที่ว่าชาวต่างชาติที่เขาใช้ชีวิตอยู่ใน

0: เทศไทยเขาปลอดภัยแค่ไหนคุณติ้งหนุ่ย
1: ครับ
0: คือในสายตาของประชาชนน่ะโอเคเขาคือคนคนหนึ่งแล้วบังเอิญเขามีเชื้อสายรัสเซียไม่ได้ว่าเขาต้องเป็นคนชาติไหนก็ตามหรอกนะแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ในไทยแต่เขาถูกฆาตกรรมแค่นี้มันก็สามารถสะท้อนความปลอดภัยของประเทศได้แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนคำว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้พำนักหรืออะไรมันไม่ได้เปลี่ยนความกังวลหลักของสังคมเลยเพราะตอนนี้เขากำลังตั้งคำถามว่าคนที่ก่อเหตุเขาเพิ่งพ้นโทษมาแล้วทำไมเขาถึงก่อเหตุซ้ำได้เครือข่ายต่างๆที่ก่อนหน้านี้ที่มันโยงไปที่คดีนู้นคดีนี้คดีนั้นเนี่ยตกลงแล้วใครกันแน่ที่ควรที่จะมาเป็นตัวหลักในการตอบคำถามหลายๆคำถาม
1: ครับ
0: เพราะว่าพออ่ะอย่างเช่นคดีสามพ่อแม่ลูกที่ถูกฆาตกรรมแล้วก็โดนเอาศพไปฝังด้วยเหมือนกันเนี่ยมันก็มีการโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะแล้วมันก็เกิดคำถามอะค่ะว่ามันเออร์เรอร์ตรงไหนหร
1: อ
0: ทำไมคดีมันถึงไม่คืบแล้วมันก็มีคำถามเพิ่มอีกนะคุณติ๊กหนุ่ยว่าถ้าเกิดคดี3พ่อแม่ลูกที่เกิดขึ้นก่อนจะมีเคส2พี่น้องชาวรัสเซียมันโดนตัดตอนหรือว่ามันโดนจัดการไปแล้วเรียบร้อยอ่ะ2พี่น้องรัสเซียก็จะไม่เกิดเหตุแบบนี้หรือเปล่า
1: อันนี้ในมุมของคดีก่อนหน้านี้ที่ตำรวจในพื้นที่นะครับตามที่ญาติของผู้สูญเสียจากครอบครัว3พ่อแม่ลูกออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่าไปแจ้งความแล้วก็ไม่คืบหน้าตำรวจก็ไม่เรียกมาให้ปากคำหรือให้ข้อมูลเลยกระทั่งมาเกิดเหตุไปฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียก็เลยไปตรวจสอบดูกระทั่งไปรู้ว่าที่บริเวณสวนมะพร้าวห่างจากจุดเกิดเหตุฝัง2พี่น้องรัสเซียประมาณ2กิโลเมตรก็เป็นจุดฝัง3พ่อแม่ลูกจริงๆนะครับล่าสุดวันนี้เองคุณกันจอมพลังก็ไปพบญาติ3พ่อแม่ลูกที่ถูกแก๊งป๋องฆ่าโหดฝังใกล้2พี่น้องรัสเซียก็คือเขายังคาใจว่าแจ้งความตำรวจมาหลายอาทิตย์แต่ว่าไม่ยอมไปตามหาว่าอยู่ไหนถ้าตามหาเจอจับกลุ่มนี้ได้อย่างที่คุณอุ้มบอก2พี่น้องรัสเซียก็คงไม่จากไปก็มีการตัดพ้อจากญาติของ3พ่อแม่ลูกว่าตำรวจ2มาตรฐานหรือไม่อันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดนะครับที่คุณกันจอมพลังเดินทางไปพบญาติของ3พ่อแม่ลูกที่เสียชีวิตที่จังหวัดชลบุรีก็ถือว่าถูกป๋องทงบอนฟุกนี่คือ4ผู้ต้องหาที่ตอนนี้ก็ถูกจำคุกจำกัดอิสรภาพอยู่ในเรือนจำแล้วนี่นะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยนะฮะก็อยากจะเจอก็เลยมาหาญาติเพราะว่าญาติติดใจไปแจ้งความตำรวจมาหลายอาทิตย์ก็อย่างที่ทราบแล้วครับว่าถ้าเกิดจับกุมป๋องบอนทงฟุกได้ก่อนหน้านี้คงไม่เกิดเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวรัสเซียต้องมาสูญเสียครับคุณอุ้มครับ
0: จริงๆเรื่องนี้ถ้าไปตามข่าวในโลกออนไลน์นะแต่ยังไม่ได้บอกว่าทุกอย่างมันคือความจริงที่มันต้องเชื่อมโยงกันแล้วก็มีเหตุมีผลที่พิสูจน์แล้วนะคะมันมีคนออกมาแชร์เยอะมากเลยนะพี่ติ๊งหนุ่ยบางคนเนี่ยคนที่เขามาแชร์เนี่ยเป็นลูกแล้วบอกว่าคนที่เคยโดนกระทำคือแม่ของเขาซึ่งตอนนี้แม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วพฤติกรรมของนายป๋องเองเนี่ยโหมันโหดร้ายทารุณมากอ่ะไปทำร้ายเขาแล้วก็ไปฝังบางคนก็สามารถที่จะรอดชีวิตมาได้แล้วบางคนก็ต้องใช้วิธีการในการวิ่งหนีออกมามีอยู่เคสนึงที่เขาอายุ22ปีในปัจจุบันเขาบอกว่าย้อนกลับไปตอนที่เขาอายุ14อ่ะเขาโดนนายป๋องกระทำชำเราแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวอะค่ะอายุ14นะคะ
1: เด็กก็ไม่เว้นนะ
0: แล้วคดีมันลากยาวมาขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราลองมาพูดคุยกันกับมือสืบสวนสอบสวนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแม้ว่าท่านตอนนี้จะเป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภาแล้วแต่ว่าในฐานะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมือสืบมือปราบผู้การแต้มมือปราบหูดำจะได้มาวิเคราะห์พฤติกรรมของป๋องกับธงหน่อยว่าฆาตกรต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยนะครับพฤติกรรมมันน่าสนใจมากๆเลยถ้าไม่คิดถึงอะไรนะสมคิด The Rapper ที่ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังของประเทศไทยเลยนะครับรวมถึงไปเอี่ยวเกี่ยวกับตำรวจด้วยหรือเปล่าแนวทางไขคดีจะเป็นอย่างไรผู้ที่เป็นลูกพี่ต้องถูกนำมาสอบสวนลงโทษตามลูกน้องด้วยหรือเปล่าเหตุเพราะว่าปล่อยผ่านละเลยลูกน้องไม่ทราบจะเป็นอย่างไรก็คงจะได้วิเคราะห์กันในช่วงหน้ากับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพนะครับ
0: ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้เพิ่งเกิดเหตุแบบสดๆร้อนๆเลยแหละคนตกใจค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นที่รัชดา36อู่ซ่อมรถโดนไฟไหม้ค่ะ
1: โอ
0: ้ตอนนี้เกิดขึ้นกลางชุมชนรัชดาพิเศษเมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็รายงานไปนะคะ
1: ครับ
0: คือเกิดขึ้นในวันนี้ช่วงประมาณสายๆค่ะมันมีเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเลยภายในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งซอยรัชดา

0: เศษ36 แยก 11ศูนย์วิทยุพระราม9บอกว่าได้รับแจ้งเหตุผ่านสายด่วน199ค่ะบอกว่าช่วงประมาณ 10:27 นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยลาดพร้าวเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นอู่ซ่อมรถโครงสร้างเหล็กแล้วก็มุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีทมีเปลวไฟอะค่ะลุกไหม้แบบเต็มพื้นที่เลยแล้วโอ้โหภาพน่ากลัวมากค่ะเพราะมันเป็นกลุ่มควันดำจำนวนมากเลยลอยขึ้นเหนืออาคาร
1: ครับ
0: คือมองไกลๆก็เห็นนะคะสิ่งที่ทำให้สถานการณ์น่ากังวลกับเรื่องนี้คืออู่ซ่อมรถเนี่ยมันตั้งอยู่ใกล้กับอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงแล้วค่ะพร้อมที่จะไม่ให้ไฟแล้วก็ความร้อนลุกลามไปที่คอนโดมิเนียมข้างเคียงนะคะคนที่พักอาศัยในคอนโดก็ถูกอพยพลงมาที่พื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็ 11:20 นสามารถควบคุมเพลิงควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แต่เพลิงสงบก็ไม่ได้แปลว่าภารกิจจะยุติทันทีนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้นะคุณติ้งหนุ่ยไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะมีจุดที่มีความร้อนสะสมหรือเปล่าหรือว่ามันทำให้ไฟกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งไหมคำถามสำคัญคือต้นเพลิงมันมาจากไหน
1: นั่นน่ะสิ
0: มันเกี่ยวกับรถยนต์หรือเปล่านะไม่แน่ใจเนาะ
1: โอ้แบตเตอรี่อีกแล้วเหรอ
0: เครื่องมือซ่อมรถระบบไฟฟ้าหรือว่าวัสดุภายในอู่หรือเปล่าคือถ้าเป็นพื้นสาเหตุเบสิกก็ไฟฟ้าลัดวงจร
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอมันเป็นอู่ซ่อมรถอะแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับรถค่อนข้างเยอะ เราก็เลยไม่สามารถวางใจได้นะคะทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่าจำนวนรถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายผลกระทบกับตัวอาคารตัวคอนโดที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างยืนยันได้ตอนนี้คือไฟไหม้รุนแรงเลยค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะอพยพคนที่พักอาศัยใกล้เคียงลงมาได้ทุกอย่างตอนนี้ปลอดภัยยังไม่มีผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บขออภัยไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ครับก็ล่าสุดเห็นท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36 แยก 11แล้วนะครับก็ไปตั้งศูนย์ช่วยเหลือก็เพื่อให้ประชาชนที่รับความเดือดร้อนนั้นมาแจ้งเลยนะครับก็นี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องตามต่อครับนั่นก็คือเหตุการณ์ตำรวจปะทะผู้ก่อการร้ายในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดมีชุดสืบสวนพลีชีพไป2 นายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก1ขณะที่ผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนยาวอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปตอนนี้เนี่ยมีการสั่งปิดเส้นทางติดตามตัวคนร้ายแล้วนะครับเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังของอบต.ไพรวันที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับก็เป็นเรียกว่าพื้นที่หลังอบต.เลยนะครับก็ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับก็ไปติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจไปปฏิบัติการกดดันแล้วก็ติดตามเป้าหมายในพื้นที่แล้วก็มีเหตุการณ์ปะทะกันครับก็เลยทำให้ตำรวจชุดสืบสวนเสียชีวิตไป2 นายและได้รับบาดเจ็บ1 รายส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชาย1 รายไม่สวมเสื้อใส่เพียงแค่กางเกงวอร์มครับแล้วก็อาวุธปืนยาวอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปล่าสุดกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผอ.ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบสั่งการด่วนครับให้ฝ่ายปกครองตำรวจทหารส่วนที่กำลังปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ตั้งจุดสกัดรอบทิศทางก็ล่าสุดในเพจของพี่เล็กวาสนานานนุ่มบอกว่าโจรใต้กบดานกระท่อมหลังสวนปาล์มตำรวจตากใบนราเข้าปฏิบัติการจับกุมยาเสพติดแต่ว่าโจรใต้สู้ครับคุณอุ้มยิงสู้ก็ทำให้ตำรวจเสีย2บาดเจ็บไป2ตอนนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าระดมกำลังไล่ล่าอยู่ครับ
0: ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียทุกท่านด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เอาก่อนที่เราจะเบรกกันนะคะมีข่าวดีมาบอกกับหลายๆท่านค่ะที่อยากจะไปมูเต ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ไปเขาเรียกว่าเป็นการไหว้พระขอพรด้วยนะคะกับคลื่น Met 107ค่ะเขาจัดทริปสุด Exclusive Met Mute on Tour ชวนสายมูไปเที่ยวแล้วก็บินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3 เมืองโอ้เป็น3 เมืองที่น่าไปด้วยนะคะ
1: ค
0: เฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมมูโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวค่ะสถานที่ที่ไปก็โอ้โหการันตีเลยค่ะคุณติ๊งหนุ่ยว่าสวยงามแน่นอนเพราะเขาจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีแล้วก็นั่งลิฟต์แก้วไปสู่ใจกลางของอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ค่ะแล้วก็ไปท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์โอ้เคยเห็นแต่ในคลิปนะ ใครที่ได้ไปสัมผัสต้องแชร์รูปมาให้เราได้ดูบ้างนะคะแต่ว่าพอ เกิดประสบการณ์ความเสียวแล้วเขาจะมีทริปผ่อนคลายด้วยนะคะ
1: โอ้ดี

0: มีกิจกรรมผ่อนคลายที่กลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีอุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนค่ะโอ้โหแล้วก็ไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งตามรอยเส้นทางสายบุญที่วัดต้าฉือเฉิงตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดที่ประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมด้วยนะคะนอกจากนี้ยังได้เดินช้อปปิ้งย่านซุนซีลู่สุดชิคเพลิดเพลินไปกับอาหารมื้อพิเศษและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนค่ะเดี๋ยวเขาจะเดินทางกันวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาทั้งหมดแล้วนะรับรองว่ากินหรูอยู่สบายแน่นอน 43,900 บาทเท่านั้นค่ะคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วเขาบอกแบบนั้นนะคะถ้าสนใจโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ0814986322หรือว่าติดต่อได้ที่ LINE @admit107 นะคะบอกก่อนว่าให้รีบจองก่อนที่ที่นั่งจะเต็มเพราะว่าจำนวนจำกัดค่ะกับเม็ดมูเตออนทัวร์ครั้งที่7เฉิงตูฉงชิ่งและอู่หลงค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาตามกันต่อกับประเด็นต่อเนื่องของเราครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฆาตกรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่มีข่าวอยู่ก็5ศพแล้วนะคะที่จังหวัดชลบุรีนะคะคดีนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาทั่วไปนะคุณติ๊งหนุ่ย
1: ครับ
0: มันคือกำลังมีประเด็นที่ถูกตั้งคำถามแบบเยอะมากอะค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือตกลงแล้วเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องไหมนะคนเนี้ย
1: ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นคำถามที่มีมุมมองในเชิงกฎหมายแล้วก็นักอาชญาวิทยาที่ต่างมุมต่างมองเหมือนกันนะครับแต่ก่อนจะไปสู่ประเด็นนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนนะครับคุณอุ้มครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างวันนี้ขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ครับตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่ว่าคือหม้ออเนกประสงค์5ใน1เดียวครับ5 in 1ที่สามารถนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสต

0: ตูได้ในหม้อเดียวครับความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวรวมถึงรับพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลดไปได้เกินครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับจากราคาปกติ 2,990 บาทวันนี้ลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้มอบแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจครับโทรมาที่02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ครับ
1: ค่ะมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับฆาตกรรม5ศพที่ชลบุรีนะคะที่บอกว่า5ศพตอนนี้เป็นที่ยืนยันได้แล้วนะคะแต่ที่ยังไม่ยืนยันอีกไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ศพนะคะตอนนี้ชาวบ้านจำนวนมากยังให้ข้อมูลตรงกันว่าป๋องเนี่ยมักจะอ้างตัวว่าเป็นคนของตำรวจ เป็นมือเป็นเท้าให้ตำรวจ มันก็เลยเกิดมาเป็นคำว่านิ้วตำรวจ
0: ใช่
1: ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะคุยแบบตรงไปตรงมากับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและท่านเองก็เป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภาด้วยนะคะค่ะวันนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยครับ
0: ครับท่านวิชัยครับมองถึงพฤติการพฤติกรรมต่างๆของในป๋องในทงในฐานะที่ท่านวิชัยเองก็เคยเจอกับผู้ต้องหาหรือว่าฆาตกรต่อเนื่องมาแล้วหลายคนมองสองคนนี้อย่างไรครับ
2: คืออย่างนี้คดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ
0: ครับ
2: เป็นคดีที่อะไรว่าสร้างความอะไรนะไม่สร้างความให้ประชาชนเนี่ย
1: หวาดกลัวมาก
2: หวาดกลัวและที่สำคัญที่สุดผมมองว่าไอ้สองคนเนี่ยมันเป็นคนวิปลาสนะครับไม่ใช่เป็นจิตเวชอะไรนะแต่เป็นวิปลาสคือคิดที่จะก่อเหตุและทำร้ายผู้เสียหายให้ถึงแก่ความตายไอ้พวกนี้จิตวิปลาสแล้วก็ทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องทำรัฐศาสตร์คล้ายๆกันต่อเนื่องนะครับและพฤติกรรมเดียวกันอันนี้เป็นอันตรายต่อสังคมมากซึ่งจริงๆไอ้ผู้ต้องหาพวกนี้ถ้าเป็นยุคผมนะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันไปละ
1: ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันนี่มันจะเป็นยังไงพูดให้เห็นภาพไหนได้
2: ไ
1: ห
2: ม
1: คร
2: ับผมต้องใช้ทุกมาตรการและถ้ามีจอตู้ไม่เก็บไว้หรอก
1: คืออันเนี้ยมองว่าเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เกิดจากสันดานอาชญากรในตัวบุคคลเขาหรือว่ามันจริงๆแล้วมันสะท้อนช่องโหว่ของระบบตำรวจที่ปล่อยให้เขาก่อเหตุซ้ำๆด้วยอะค่ะ
2: ไม่ใช่หรอกครับถ้าระบบช่องโหว่มันเป็นงั้นไม่ได้แต่ถามว่ามันใช้ช่องและโอกาสกระทำความผิดนี่ได้ไม่มีตำรวจคนไหนปล่อยให้เขากระทำความผิดหรอกครับแต่เวลาจะทำความผิดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครจะกระทำผิด1 2 3ยังไงแต่พฤติกรรมหรือวิธีการอย่างเนี้ยมันถือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องเป็นภัยต่อสังคมดังนั้นถ้าเกิดการที่ออกจากคุกมามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสอดส่องไม่ว่าจะเป็นตำรวจราชทัณฑ์เองก็ต้องมาสอดส่องติดตามดูพฤติกรรมอันตัวนี้แล้วมันมีกฎหมายหลายกฎหมายที่จะมาดูแลไอ้คนที่เป็นขยะสังคมพวกนี้จะมาแต่บ้านเมืองเราเนี่ยช่องว่างช่องโหว่ตัวนี้มันเปิดโอกาสและอีกมุมหนึ่งบางทีเคยติดคุกเคยมีประวัติอย่างเนี้ยบางทีหน่วยงานบางหน่วยงานก็ใช้ไอ้พวกนี้มาทำงานให้เป็นนิ้วเป็นชี้เพื่อหาเบาะแสในการสืบสวนคดีอื่นไอ้พวกนี้อาจจะสบโอกาสเพื่อนำวิธีเนี้ยไปใช้ในการกระทำผิดผมถามพฤติกรรมที่แต่งตัวเรียนคล้ายตำรวจใช้คำพูดหรือไปหลอกลวงคนที่มีสอที่กระทำผิดแล้วเอามาดำเนินการอย่างเงี้ยผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีพฤติกรรมเรียนแบบมันจะได้จากใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ผมไม่รู้เรื่องนี้ต้องสืบสวนสอบสวน
1: เพ
2: ราะสังคมประชาชนยังเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ประชาชนเขายังรู้อ่ะนี่เพื่อเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้ได้ไงใช่ไหมผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้ได้ไงตรงนี้ต้องทำการสืบสวนผมเห็นว่าอันนี้เป็นอันตรายเพราะสมัยนี้เวลาคนที่จะไปกระทำอะไรเนี่ยอ้างมักอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไง
0: ตั
2: วน
0: ี้
2: ต้องหาวิธีให้ได้ครับ
1: แล้วอะไรมันจะเป็นสัญญาณเตือนคะในมุมของตำรวจสืบสวนนะคะว่าโอเคพฤติกรรมของเขา
2: ได้หมดแล้วครับการจับกุมมันไม่ใช่มีหน่วยเดียวการจับกุมมันมีหลายหน่วยหลายไรพอได้ข้อมูลก็สามารถจะแจ้งเตือนให้กับผู้บัญชาการบางหน่วยได
1: ้
2: มันไม่จำเป็นว่าตัวเมื่อลงพักนี้

0: เราต้องรอโรงพักนี้แจ้งบางทีโรงพักนี้ไม่แจ้งหรอกมันหน่วยงานอื่นที่ดูแลหรือทำงานสืบสวนเรื่องนี้สามารถจะสืบสวนและรู้แล้วก็สามารถจะแจ้งให้หน่วยงานและผู้บัญชาการทราบได้ครับ
1: แต่ชาวบ้านมันก็แยกไม่ออกอะค่ะบางทีพอเห็นมาที่คล้ายตำรวจแล้วเขาก็กลัวไปก่อนแล้วอะค่ะ
0: ผมเนี่ยเคยทำพวกนี้บางคนเนี่ยเดินกับตำรวจประชาชนนึกว่าเป็นตำรวจเลยนะก็เผลอไปตบตีรีดไถแทนตำรวจอีกหรือจะทำให้ตำรวจก็แล้วแต่มีเยอะ
1: อันนี้ชาวบ้านจะแยกยังไงเยอะยิ่งปัจจุบันชาวบ้านก็ยิ่งแยกยากเพราะว่ามันสั่งซื้อมาจากออนไลน์ได้เลยเครื่องแบบแบบฟอร์มต่างๆนะคะ
0: เครื่องแบบและเดี๋ยวนี้กฎหมายระเบียบอะไรต่างๆข้อบังคับมันสามารถจะกด Google รู้วิธีการของเจ้าหน้าที่รัฐทำงานแบบไหนได้เยอะมากอันนี้มันก็เป็นช่องโหว่พอสมควรครับอย่างเช่นการแต่งตัวเครื่องหมายหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แต่งเป็นลักษณะอะไรมันสามารถกดได้หมดคนสามารถจะไปเรียนแบบได้หมดสมัยก่อนจำได้ไหมถนนข้าวสารเนี่ยคุณจะปลอมอะไรอยู่ที่นั่นหมดคนมันก็ไปปลอมจากที่นั่นมาติดตรามาติดเหรียญเลยก็เต็มหมด
1: เอกสารอะไรก็มีทำได้ที่นั่นเลย
0: ครับครับ
2: โอ้โหครับทีนี้เนี่ยคำว่าฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยมักจะมาคู่กับผู้ป่วยโรคจิตครับอันนี้จะจำแนกพฤติกรรมอย่างไรดีครับท่านรองแต้มครับ
0: ทีนี้โรคจิตกับพฤติกรรมต่อเนื่องมันคนละอย่างคือโรคจิตเนี่ยมันจะต้องเป็นโรคที่หมอตรวจแล้วก็เป็นโรคจิตนะแต่ว่าโรคจิตทางการแพทย์กับโรคจิตที่อยู่ในคนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันบางทีโรคจิตบางคนเนี่ยได้ผลกระทบมาตั้งแต่เด็กๆตัวมีเด็กๆถูกรังแกถูกเลี้ยงมาด้วยในถูกไม่ต้องถ้าซึมซับอันนั้นมาเวลาก่อเหตุก็จะเอาพฤติกรรมอันนั้นเนี่ยมาใช้ไอ
1: ้
0: พวกนี้มันเป็นไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรโรคจิตแฝงอ่ะโรคจิตแฝงเห็นไหมเมื่อผมเนี่ยโดนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กขาดความอบอุ่นพ่อแม่ตีหรือเห็นพฤติกรรมพ่อแม่ทำอะไรเวลานั้นก็เอาพฤติกรรมอันนี้มาใช้มาสร้างความรุนแรงส่วนโรคฝึกเป็นโรคจิตที่บ้าๆบอๆเดินตามข้างถนนนั่นอีกอย่างหนึ่งและโรคจิตอีกอย่างนึงไอ้พวกเสพยาข้างยาก็อีกอย่างหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันแต่ไอ้โรคที่แบบพฤติกรรมอาจจะก่อนต่อเนื่องมันมีจำได้ไหมมีคดีหลายคดีที่ไปนอนชอบไปนอนผู้หญิงหากินนอนนวดแล้วก็เอาผู้หญิงเชิญผู้หญิงออกมา
2: สมคิด
0: ซื้อเวลามาก็ฆ่าเชื่อไอ้เลยแน่ตอนนั้นสมัยนั้นคนหนึ่ง
2: ใช่ไหมฮะ
0: นั่นก็มีแล้วอย่างคดีจำได้ไหมตอนฆ่า5ศพที่ภาคใต้นั่นน่ะและฆ่าแขวนคอหมดเลยไม่ใช้อาวุธใดเลยใช้เชือกแขวนคอหมดไปสืบประวัติแล้วก็สมัยตอนเด็กๆเนี่ยอยู่กับพ่อที่ฆ่าหมูอ่
1: ะ
0: ฆ่าหมูแล้วเอาเชือกพันขาหมูแล้วฆ่าหมูอ่ะไอ้พวกนี้ก็ซึมซับพฤติกรรมของพ่อมาเรามาฆ่าห้าศพใช้ทำแบบเดียวกับพ่อเลย
1: งั้นพฤติกรรมของป๋องเนี่ยมันเข้าข่ายหรือยังคะ
0: ผมว่ามันเข้าข่ายแล้วเพราะมันทำทุกคดีมันฆ่าทุกคดีนะ
1: ค่ะ
0: มันฆ่าทุกคดีนะอย่างเงี้ยเราไม่ผมคิดว่าไม่แค่ห้าศพน
1: ะ
0: เอาไปดีๆเพ้อเผลอหลายศพและพวกนี้มันจะรู้ช่องว่างเพราะมันรู้มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันรู้เลยคนไหนครอบครัวไหนเกี่ยวข้องยาเสพติดมันก็แฝงปลอมไปเอาไว้เพื่อแก๊งยาเสพติดเนี่ยมาขูดรีดมาฆ่าพฤติกรรมอันนี
1: ้
0: ต้องสืบสวนให้ดีผมว่ายังมีอีก
1: สังคมอ่ะเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องว่าทำขนาดนี้แล้วอ่ะประหารชีวิตเลยได้ไหมถ้าในแง่ของตัวบทกฎหมายจริงๆเนี่ยกระบวนการมันควรจะเป็นยังไงคะรองแต้มหลังจากนี้ค่ะ
0: คิดอย่างนี้โทษประหารชีวิตเนี่ยในกฎหมายไทยมันมีอยู่แล้วอย่างสมมติแก่คดีเนี่ยโทษสูงสุดคือประหารชีวิตฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาใช้อาวุธปืนทำโดยมีพฤติกรรมโหดร้ายนะเพื่อเบื่อตะเตรียมการวางแผนโทษอันนี้ประหารชีวิตอย่างเดียวเลย
1: ค่ะ
0: แต่เราก็ต้องยอมรับว่าทำไมเราไม่ได้ใช้โทษประหารชีวิตอันดับหนึ่งอยู่ที่คำพิพากษาบางทีถึงเวลาโทษประหารชีวิตพอถึงศาลฎีกาบางทีหรือศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจะไม่มีโทษประหารชีวิตดังนั้นโทษตัวนี้ก็ไม่มีสองตอนนี้ประเทศไทยก็อยู่ในที่สัญญาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการไม่ใช้โทษประหารชีวิตเราก็พยายามแสดงบทบาทว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีความรุนแรงไม่ใช้โทษประหารชีวิตแล้วอันนี้เหมือนดีแต่ก็ไม่ดี

0: ดังนั้นโทษประหารชีวิตต้องมีเมื่อมันทำผิดจริงๆงั้นมันก็เอาเยี่ยงอย่างหมดคนก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายอันที่สามจากการวิจัยแล้วก็มองว่าโทษประหารชีวิตก็ไม่สามารถจะทำให้อาชญากรไม่เกิดอีก
1: ใช่ใช
0: ่มันก็ไม่เกิดอีกเพราะจริงๆอาชญากรที่เกิดอีกมันไม่ได้คิดถึงโทษประหารหรอก
1: ใช่ใช่
0: ไหมแต่อาจจะลดลงบางครั้งเวลาเท่านั้นดังนั้นไอ้เรื่องโทษประหารชีวิตเนี่ยผมว่าถ้ามีการตัดสินอย่างไรให้ทำไปผมว่ามันก็จะเป็นส่วนดีในการป้องกันป้องปรามด้วยและสามารถจะชี้แจงให้สังคมโลดได้ว่าที่เราประหารชีวิตเพราะมันมีความอย่างเนี้ย
2: ครับ
0: คุณไม่ประหารชีวิตยังไงปล่อยออกมาอีกต่อไปเขาก็จะทำอีก
1: ทีนี้ขั้นตอนล่ะคะลองแต้มอยากจะสื่อสารกับตำรวจทั่วประเทศยังไงดีเพื่อให้เปลี่ยนวิธีคิดหรืออาจจะเปลี่ยนวิธีการทำงานอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ไปกระตุ้นไม่ให้มันเกิดคดีสะเทือนขวัญแบบนี้ค่ะ
0: ผมเนี่ยคือผมผ่านมาเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยคือความจริงตำรวจมันต้องเข้มแข็งดุดันนะทั้งใช้กฎหมายทั้งการทำงานสมัยก่อนจำได้ไหมคดีที่โจรชิงสะพานลอยอ่ะ
2: ครับ
1: ใช่แถวสะพานลอยจะมีโจรเยอะ
0: ใครขึ้นสะพานลอยมันใช้มีดแทงทุบปืนยิงแล้วค่อยเอาทรัพย์สินนะไม่บอกให้หยุดก่อนเอาทรัพย์สินมาไม่ให้ถึงฆ่าน
1: ะ
0: หรือทำร้ายมันทำหนีก่อนเลยพฤติกรรมนี้เรียนแบบกันทั่วประเทศท่านเชื่อไหมผมเป็นคนเดียวที่วิสามันโจรบนสะพานลอยนับตั้งแต่วันนั้นไม่มีโจรสะพานลอยอีกเลย
2: ครับ
1: ลองแต้มกำลังจะบอกว่าถ้าวิสามันเป็นตัวอย่างสักหนึ่ง
0: ผมไม่ดู ผมไม่บอกเอาว่าคือทำยังไงสังคมมันต้องทำ มันต้องมีมาตรการเนี่ยอย่างเป็นผมเรื่องคดีเนี่ยถ้าผมพูดไปมันก็จะมองว่าผมไม่ดี
2: ครับ
0: แต่ถ้าผมอยู่เนี่ยผมเป็นนั้นเนี่ยผมมีมาตรการของผม
1: แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็เสียหายกับวงการตำรวจอยู่นะคะตอนนี้
0: ไม่อะไรนะ
1: ถ้าไม่ทำอะไรเลยหรือว่ากำลังประนีประนอมลอมชอมมันก็จะเสียหายกับวงการตำรวจอยู่
0: ม
1: ัน
0: ไม่ลอมชอมหรอกกฎหมายมันบังคับให้ตำรวจเขาต้องทำแบบนั้นแบบนี้เราไปทำเกินเลยมันก็เราก็ผิดกฎหมายอ่ะแต่ตำรวจมันต้องมีต้องคิดอ่ะหน่วยปฏิบัติมันต้องคิดผมยกตัวอย่างอีกคดีนึงนะ
2: ครับ
0: ผมเทียบเคียงจำน้องได้ไหมคดีที่นักศึกษาสาวธรรมศาสตร์ขับรถพีหลูดสวยมากเลยเป็นคนรวยต่อมาวันหนึ่งขับรถไปคนร้ายเนี่ยใช้เหล็กแทงยางและลั่วคนร้ายตามไปแล้วก็ใส่ยานอนหลับแล้วก็นำไปข่มขืนจะทำทำเราจำได้ไหมคดีนี้ดังมากสาวพีหลูดต่อมาจับคนร้ายได้นะครับจับคนร้ายได้ผมถามว่าคนแบบนี้อยากต้องอยู่ในสังคมไหมผมก็ไม่รู้ต่อมาไม่รู้มีใครประกันตัวไอ้ผู้ต้องหาพวกนี้ไปแล้วผู้ต้องหาคนนี้ก็ไปกระโดดสะพานลอยรถทับตายหมดผมไม่รู้มันไปยังไง
1: เหตุการณ์นี้ตั้งแต่10ปีที่แล้ว
0: ดังนั้นคือเจ้าหน้าที่รับต้องเด็ดขาด
1: เข้าใจละ
0: ผมไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าเป็นผมเอาไว้อะ
1: ค่ะเข้าใจค่ะลองดู
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้ทำให้สังคมอะไรนะแต่ผมในจิตใจผมเป็นคนอย่างนี
1: ้คือมันวิธีการมันมีอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้วิธีการอย่างไร
0: เอาผมไปทำเอาว่าคุณคิดเอาเอง
1: อันนี้ช่องกฎหมายอยู่อะไรเงี้ย
0: นักกฎหมายเจ้าหน้าที่นั่นคิดเอาเอง
2: ครับ
0: ใครจะว่าผมว่าผมมีมาตรการของผมอ่ะ
2: ครับ
0: แต่ผมต้องถูกกฎหมายอ
2: ่
0: ะ
2: ครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งครับก็คือเรื่องของการสอบสวนจับกลุ่มคดีก่อนหน้านี้หลังจากญาติของ3พ่อแม่ลูกเนี่ยออกมาร้องสื่อบอกว่าถ้าตำรวจใส่ใจแล้วก็จับป๋องทงก่อนหน้านี้ก็คงจะไม่ไปก่อเหตุ2นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอันนี้ท่านรองแต้มมอง
0: อย่าง
2: นี
0: ้พูดไม่ได้หมายความว่าตอนนั้นเราก็เขาตำรวจอาจจะไม่รู้ว่าเป็นป๋องทงแต่มาเพราะถ้ารู้เขาไม่ไว้หรอกฆ่าคนทั้ง3คนเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจเราไปแจ้งคนหายใช่ไหมเราก็ตำรวจเขาก็ทำการสืบสวนตามวิธีการของเขาแต่เขารู้ถ้าเป็นป๋องทงเขาไม่เก็บไว้หรอก
1: แต่ทีนี้มันมีข้อมูลจากฝั่งญาติอะสิคะว่าแจ้งไปแล้วเป็นเดือนมันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าแบบนี้ค่ะมันเออเรอตรงไหน
0: คืออย่างนี้คนหายแล้วไปคิดว่าแจ้งแล้วไปเจอนะคนเนี่ยบางทีเดินประคนเขามีเท้าเขามีวิธีการเขาไปไหนเนี่ยบางทีตำรวจมันสืบหาเจอยากอยู่แล้ว

0: ก็จะมายกเว้นว่ามีเหตุแล้วมีต้นต่ออย่างเช่นมีเหตุทะเลาะวิวาทกับคนนี้แล้วต่อมาหายตัวไปเขาก็ยังตั้งประเด็นได้ว่าน่าจะเป็นไอ้1 2 3แต่อยู่ดีๆบอกหายไปทั้งครอบครัวเราก็ไม่รู้หายไปไงอ่ะไปเที่ยวไปอยู่ไหนที่ไหนไม่มีใครรู้ไงขนาดญาติก็ยังไม่รู้แล้วตำรวจจะไปสืบรู้ไงนี่เราพูดถึงความเป็นธรรมก่อนใช่มั้ยแต่ถ้ามีเบาะแสว่ารู้ว่าคนเนี้ยน่าจะถูกกลุ่มนี้กลุ่มตำรวจไม่ทำดิอันอย่างนี้เนี่ยเราจะว่าตำรวจได้เพราะว่าคุณปล่อยปละละเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่บางทีคนหายเนี่ยไม่รู้เหมือนบางทีลูกหายไปจนอายุเท่านี้แล้วหายไปเจออายุ18ก็คือก็หายไปเรื่อยไงคนตำรวจจะไปรู้ยังไงมันตำรวจไม่ใช่มีงานเดียวที่เราต้องฟังเข้าใจแต่ถ้าบอกรู้แล้วว่ากลุ่มที่น่าจะเป็นไอ้ป๋องไอ้ธงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอจะไม่ทำเนี่ยว่าได้หรืออันนึงที่จะบกพร่องเมื่อเขาบอกว่ารถมันหายไปกลับมาเนี่ยตำรวจต้องไปติดตามไปดูตรวจลายนิ้วมือ DNA ในรถไหมว่ามีใครเอารถไปใช้ยังไงอะไรเงี้ยไปติดต่อดูกล้องวงจรปิดถ้าตำรวจเขาดำเนินการใส่ใจก็อาจจะเป็นงั้นก็อาจจะเจอได้ว่ารถตรงนี้หายไปยังไงจะทำไมรถกลับมาตัวนี้ได้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นในการสืบสวนแต่ก็ไม่รู้ว่าตำรวจที่นั่นเขาทำอะไรบ้างนะ
1: อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาลองแต้มเพราะว่าในข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันยังมีเหตุการณ์ที่แบบอ้าวบ้านก็ยังมีเปิดไฟอยู่แล้วยังมีรถขับเข้าออกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรม
0: จะหลบไปแล้วญาติไม่รู้หรือญาติมาแจ้งครั้งเดียวแล้วกลับมาก็ไม่รู้ไม่มาบอกใช่ไหม
1: แต่
0: นี่มันเป็นไม่ได
1: ้แต่
0: ผมเนี่ยผมอยากจะให้ตำรวจที่นั่นเนี่ยตรวจสอบบุคคลที่หายลักษณะแบบนี้ยังมีไห
1: ม
0: ผมเชื่อว่าเพราะในแถบแถวชลบุรีเนี่ยมันมีแจ้งบุคคลที่หายไปบ่อยมาก
1: จริงๆมันไม่ใช่แค่ชลบุรีลองแต้มเพราะว่ามูลนิธิกระจกเงาอ่ะเขาเคยออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าเขาพยายามที่จะเข้าหารือเรื่องของการจัดการปัญหาคนหายหลายครั้งแล้วอ่ะแต่มันไม่มีโอกาสได้พบโดนปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ลองแต้มคิดว่ามันมีจุดเออเรื่องอะไรเกี่ยวกับระบบแจ้งคนหาย
0: จากลงแถวนั้นเราก็สามารถจะมาหาภูมิชาในตลอได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ไหมเราก็จะหาลือตรงที่ระบบสูงได้สูงก็จะสั่งการไปเองแต่ผมเนี่ยเคยได้รับแจ้งว่าเส้นแถวนั้นเส้นทางนั้นเนี่ยมีคนหายหลายครั้งเหมือนกัน
2: โอ้ครับ
0: และยังไม่รู้ผมว่าลองสืบสวนเผลอๆมันอาจจะทำก่อนติดคุกก็ได้ไม่ใช่ว่าออกจากคุกมาแล้วมาทำสองสามคดีนี้ก่อนติดคุกนั้นเนี่ยมันมีพฤติกรรมตรงนี้ไหมต้องสืบสวนให้ได
1: ้ต้องคิดว่าคดีนี้มันสะท้อนระบบของราชการไทยรวมไปถึงตำรวจเนี่ยหลักๆนี่ยังไงควรที่จะมีการปรับหรือว่าเพิ่มในส่วนไหน
2: อะไรไหมนายกรัฐมนตรีในฐานะดูแลตำรวจครับท่าน
0: ไม่ต้องไปรูปหรอกครับตำรวจเนี่ยมันทำงานอยู่แล้วทำงานในตัวอยู่แล้วแต่ถามว่างานเยอะไหมเยอะสองทำงานตำรวจสมัยเนี่ยคนทุกคนก็บอกตำรวจทำไมไม่ทำหนึ่งสองสามแต่ท่านกลับกันรู้ไหม
1: ค่ะ
0: รัฐบาลหรือผู้คับชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยให้เครื่องไม้เครื่องมือตำรวจไม่ให้เงินตำรวจในการสืบสวนคดีน้อยมากตำรวจต้องไปดิ้นเต้นกันเองแล้วผมถามว่างานมันจะมีประสิทธิภาพยังไงอย
1: ่
0: างเช่นตำรวจเนี่ยสายตรวจคันหนึ่งเนี่ยให้เงินสายตรวจคันละเดือนละ 3,000 ผมถามว่าปิกอัพน้ำมันอะปิกอัพน้ำมันเนี่ยเดือนหนึ่ง 3,000 คุณขับได้กี่วันนะ
2: ครับ
0: และตำรวจจะเอาเงินที่ไหนมาสองตำรวจที่ไปสืบสวนคดีต่างจังหวัดเงินไม่มี
1: ค่ะ
0: รู้ไหมเป็นไม่ได้นอนโรงแรมยกเว้นว่าผู้บัญชามีตรงมีตังหรือคนให้ความช่วยเหลือทุกคนไปเวลาไปต่างจังหวัดนอนวัดหมด
2: ครับ
0: มีประเทศเราประเทศเดียวที่งานสืบสวนต้องไปอาศัยวัดอยู่
1: ค่ะ
0: และผมถามว่ามีไหมรัฐบาลใช้เครื่องไม้เครื่องมือไปเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ะมันไม่มีตำรวจต้องวิ่งต้องดิ้นต้องเต้นกันเองแต่เวลามีคดีก็ด่าตำรวจว่าไม่ทำกันอยู่นั่นแหละ
1: ค่ะอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยอมแต้ม
0: ต้องให้เราจะรับต้องให้เขาบ้าง
1: ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเป็นกระบอกเสียงให้กับตำรวจอีกครั้งนึงนะทุกครั้งที่คุยกับรองแต้มก็จะสะท้อนมุมนี้เสมอเลยวันนี้ขอบคุณรองแต้มมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณอย่างสูงนะครับทุกครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยครับที่ปรึกษาประธานรัฐสภาในฐานะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
1: เป็นไปได้อยากให้คุณผู้ชมผู้ฟังฟังคลิปนี้ซ้ำใหม่ทั้งหมดอีกครั้งนึงนะ
2: ครับ
1: เพราะมันจะมีบางประโยคที่รองแต้มกำลังเหมือนไม่บอกแต่ก็บอกอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันว่าควรจะทำยังไงกรณีที่เกิดแบบนี
2: ้ก็ใครที่เคยมีญาติหายนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วครับต้องไปติดตามขยายผล

0: เห็นว่าล่าสุดตอนนี้ทางสืบชลบุรีก็มีการเบิกตัวนายฟลุ๊กหรือว่านายชัยนันท์ครับก็เป็นหนึ่งใน4ผู้ต้องหามาสอบปากคำกว่า3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นมากกว่า5ศพอย่างที่ท่านรองแต้มบอกนี่แหละครับ
1: ได้ค่ะต้นส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลทหารพรานปะทะเดือดดับ1ยึดยาบ้า2เป้300,000เม็ดพันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองจัดกำลังให้ร้อยโทไพโรธคำเม่นกิตหัวหน้ากองร้อยทหารพราน3206ร่วมกับร้อยเอกประกาศิษย์ปลอบโยนหัวหน้ากองร้อยทหารพราน3207ปฏิบัติการร่วมลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนกระทั่งตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบกลุ่มขนยาเสพติดเข้ามายังพื้นที่หน่วยจึงได้ดำเนินการส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ทหารพรานก่อนจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีหลังจากเสียงปืนสงบหน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่รอเข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะและขอกำลังเพิ่มสมทบอีก3ชุดพบว่ามีกลุ่มขนยาเสพติดเสียชีวิต1ศพและมีรอยเลือดเป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บแต่สามารถหลบหนีไปได้โดยอาศัยความชำนาญในพื้นที่ทหารพรานตรวจพบถุงเป้ดัดแปลง2เป้รวมยาบ้า 300,000 เม็ดจึงได้นำยาบ้าของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงเสวนา TOR ไทยเมียนมาตรวจน้ำร่วมกันเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงดำโดยดร.สืบสกุลกิตนุกรอาจารย์สำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและดร.เนรมิตจิตรักษาอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ TOR ไทยเมียนมาใครได้ใครเสียดร.เนรมิตกล่าวว่าการจัดเวทีครั้งนี้เกิดขึ้นจากความกังวลต่อร่าง TOR ระหว่างไทยและเมียนมาเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพน้ำร่วมกันหลังเกิดปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำข้ามพรมแดนตั้งแต่ปี2567และมีการตรวจพบสารปนเปื้อนต่อเนื่องในปี2568แม้การจัดทำ TOR จะสะท้อนความก้าวหน้าในการเจรจาระหว่างรัฐบาลแต่ยังขาดความมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและนักวิชาการพร้อมตั้งคำถามว่าหากไม่มีการแก้ไขที่ต้นเหตุคือการควบคุมหรือยุติกิจกรรมเมืองแร่การตรวจน้ำเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนด้านดร.สืบสกุลกล่าวว่าร่างที่เมียนมาแก้ไขได้ตัดสาระ

0: สำคัญหลายประเด็นออกเช่นการตรวจร่วมการจัดทำรายงานร่วมการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงและบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศอีกทั้งเพิ่มข้อความว่าผลการตรวจไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายทำให้ไทยอาจเสียเปรียบนอกจากนี้เสนอว่าหากต้องการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงไทยควรใช้มาตรการทางด้านการค้าควบคู่ไปด้วยเช่นระงับการนำเข้าแร่จากเมียนมาหยุดใช้ไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งแร่เอกภพประสานตำรวจบางนาจับฝรั่งเพี้ยนเข้าคุกหากช้าอาจหนีออกนอกประเทศนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเปิดเผยว่าเหตุการณ์ต่างชาติทำร้ายคนไทยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นบนสะพานสกายวอล์กซึ่งพนักงานออฟฟิศทุกคนต้องใช้เส้นทางนี้ในการเดินสัญจรไปมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยซึ่งชาวต่างชาติมีพฤติกรรมนี้ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดหากวันหนึ่งมีอาวุธมีดและเกิดเหตุฆ่าคนตายขึ้นมาจะทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นโดยได้ประสานไปยังผู้กำกับการสน.บางนาเรียบร้อยแล้วโดยจะให้ชุดสืบสวนติดตามตัวชาวต่างชาติรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเข้าใจว่าลำดับขั้นตอนต้องรอผลทางการแพทย์ตามขั้นตอนกฎหมายแต่กรณีดังกล่าวผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติไม่อาจรู้ว่าจะหลบหนีออกนอกประเทศเมื่อใดหากมัวแต่รอเขาอาจจะกลับประเทศและสุดท้ายคนไทยจะถูกทำร้ายฟรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยประชาชนหลังคันกั้นน้ำแม่น้ำป่าสักพังน้ำทะลักเข้าหมู่บ้านกลางดึกเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาน้ำในแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักรับมวลน้ำมาจากอำเภอหล่มเก่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่หมู่7และหมู่8ตำบลตาลเดี่ยวโดยความแรงของกระแสน้ำพัดดันกระสอบทรายกั้นน้ำที่วางป้องกันไว้บางส่วนเกิดการซุดตัวส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ท้ายน้ำอย่างรวดเร็วชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้แก่บริเวณบ้านไร่และพื้นที่รอบวัดทุ่งจันสมุทรส่งผลให้บ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังได้รับผลกระทบกว่า500หลังคาเรือนนายประจิตสุขวัฒนาอายุ46ปีนายกสมาคมสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถานอำเภอหล่มสักเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ก่อนเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำป่าสักมวลน้ำไหลหลากผ่านจุดระดับน้ำ S33 บริเวณบ้านไฮยองทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านวังม่วงหมู่ที่8และบ้านวังขอนหมู่ที่1ตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างธรรมสถานกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดส่งกำลังพลช่วยเหลือประชาชนลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคและปักหลักอำนวยความสะดวกในจุดเสี่ยงภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้อยากชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณติ๊งหนุ่ยพูดถึงเรื่องของการที่มีกระทรวงการต่างประเทศออกมาแถลงการตอบโต้ข้อมูลของผู้รายงานพิเศษ UN นะคะ
4: ครับ
3: เขาไปเยือนกัมพูชา
4: โอ้
3: แล้วเขามีการพูดคุยถ้าพูดง่ายๆแบบเข้าใจแบบเร็วๆเลยก็คือพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทที่ก่อนหน้านี้มีคนกัมพูชามาอยู่คุณติ๊งหนุ่ยแล้วคนกัมพูชาเขาก็ต้องออกไปหลังจากที่มีการพิพาทใช่ไหม
4: ใช่
3: ปรากฏว่าตัวแทนของ UN ท่านนี้ค่ะบอกว่าเนี่ยไทยต้องให้คนกลุ่มนี้กลับเข้ามานะ
4: โอ้
3: คือมันเป็นปมชายแดนที่เราค่อนข้างจะงงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภารกิจที่คุยกันตั้งแต่ตอนที่ยุติการพิพาทกันไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะซึ่งคำชี้แจงของไทยเนี่ยค่ะก็บอกว่าไทยยืนยันนะว่าความขัดแย้งนี้ไทยไม่ได้เริ่มนะ
4: ครับ
3: คุณกัมพูชาคุณเป็นการคุณเริ่มก่อนแล้วคุณมาโจมตีเป้าหมายพลเรือนก่อนแล้วไทยเองเนี่ยก็พูดถึงตัวเลขคือมันมีการพูดถึงตัวเลขด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าผู้พลัดเขาใช้คำว่าผู้พลัดถิ่น
4: โอ้
3: นิยามว่าเป็นผู้พลัดถิ่นตัวเลขผู้พลัดถิ่นเนี่ย 650,000 คนคือไทยก็เลยบอกว่าตัวเลขเนี้ยมันรวมผู้รุกล้ำเขตไทยนะคือคนกลุ่มนี้บางส่วนนะเขาเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงของไทยในช่วงตั้งแต่1970มาแล้วอะค่ะแล้วไทยก็บอกว่าตัวเลขแรงงานที่กลับกัมพูชา 900,000 คนนั่นน่ะเขากลับไปโดยสมัครใจนะค
4: ุ
3: ณจำไม่ได้หรอก่อนหน้านั้นผู้นำประเทศคุณบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดกลับมานะจะได้นี่ได้นู่นได้นั่นแล้วบางคนเขาก็บอกว่าโดนขู่ด้วยซ้ำบางคนที่ไม่กลับอ่ะจำได้ไหมที่มีกระแสข่าวค่ะ
4: อ
3: ๋อไทยเขาก็เลยตอบโต้กลับไปเนี่ยแหละค่ะว่าไม่เคยมีนโยบายในการผลักดันแรงงานกัมพูชาออกจากประเทศด้วยนะแล้วก็เตือนเลยว่าคุณไม่ควรใช้สิทธิ์เดินทางกลับมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อนะงงมากเพราะว่า UN เนี่ยเขาควรจะรักษาความเป็นกลางไงไทยเขาก็เรียกร้องอะค่ะว่าคุณควรจะรักษาความเป็นกลางนะแล้วคุณต้องตรวจสอบข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านก่อนนะตอนนี้ไทยพร้อมมากแล้วก็พูดมาโดยตลอดว่าพร้อมที่จะฟื้นความสัมพันธ์ถ้ากัมพูชาลดความตึงเครียดแล้วทำตามแถลงการร่วม27ธันวาคมเมื่อปีที่แล้ว2568อะค่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยคือกระทรวงการต่างประเทศอะจำเป็นที่จะต้องออกแถลงการหลังจากที่ตัวแทนของ UN นั่นแหละเป็นผู้เชี่ยวชาญอะเขาออกมาพูดอ่ะมันเลยทำให้มีความรู้สึกว่ามันเป็นอีกครั้งนึงอีกแล้วใช่ไหมที่เราต้องมาเขาเรียกว่ามันเป็นสงครามความขัดแย้งของข่าวสารอ่ะแล้วเราก็กลายเป็นผู้ตามอีกแล้วอ่ะคุณติ๊งหนุ่ย
4: อันนี้ก็คือกรณีล่าสุดจากนายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาซึ่งเขาพูดพาดพิงว่าไทยเราเองเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นก่อนบอกว่าความขัดแย้งไม่ได้เริ่มจากฝ่ายไทยแต่ว่ามาจากการโจมตีฝ่ายพลเรือนไทยโดยฝ่ายกัมพูชาแต่ว่าก็มี

0: การพูดถึงเรื่องของการผลักดันแรงงานต่างๆอย่างที่คุณอุ้มเล่าให้ฟังนี่แหละครับก็นี่คือการเผชิญหน้ากับเรื่องของสงครามข่าวสารอย่างที่คุณอุ้มบอกว่าตอนนี้เองสนามรบข่าวสารยังดุเดือดนะครับแล้วก็ไทยเองก็ต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันเห็นว่าล่าสุดท่านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีบิ๊กโก้ผอ.ศูนย์ข่าว JIC ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าสงครามยุคนี้ไม่ได้ตัดสินกันแค่ในสนามรบแล้วแต่ว่าตัดสินกันในสนามข้อมูลข่าวสารก็กรณีล่าสุดนี่กระทรวงการต่างประเทศของเราก็ต้องชี้แจงแถลงไขเลยใช่ไหมคุณอุ้ม
1: ใช่คือเขาอะเริ่มจากเขาไปเยือนกัมพูชาก่อน
0: อืม
1: เขาเป็นตัวแทนเนาะเป็นผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเขาไปอยู่20-31 กรกฎาคมอยู่ยาวนะคุณติ๊งหนุ่ย
0: ครับ
1: แล้วพอเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยแหละค่ะก็เลยออกแถลงการบอกเนี่ยปัญหาสิทธิมนุษยชนหลายด้านในกัมพูชานะมันมีตั้งแต่เสรีภาพในการแสดงออกอันนั้นก็จริงมันเป็นเรื่องของเขาขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งสแกมเมอร์อันนั้นก็จริงก็เห็นตามภาพข่าวอยู่ไปจนถึงกระทบความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานี่มันเริ่มมากระทบกับเราซึ่งเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผู้เสนอรายงานพิเศษของ UN เนี่ยเขาไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลโลกนะ
0: ครับ
1: แล้วเขาไม่ได้มีอำนาจตัดสินว่าประเทศไหนถูกประเทศไหนผิดนะคะผู้เสนอรายงานพิเศษคือคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ไปตรวจสอบให้ไปรับฟังข้อมูลแล้วก็ให้รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศหรือว่าประเทศที่ได้รับผิดชอบอะประเด็นที่เขาได้รับผิดชอบไปอะค่ะหมายความว่ารายงานของเขาอะก็จะมีน้ำหนักในเวทีระหว่างประเทศมีน้ำหนักในหน้าข่าวแต่เขาไม่มันไม่ใช่คำพิพากษาคุณทิ้งหน่อย
0: ครับ
1: เออแล้วประเทศที่ถูกกล่าวถึงก็ไม่มีค่ะประเทศที่ก็มีสิทธิ์ชี้แจงได้แต่ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังโฟกัสคืออีกแล้วหรอ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องกลายเป็นเบี้ยล่างของสงครามข่าวสารอีกแล้วหรอ
0: ก็เรียกว่าตอนนี้เองกระทรวงการต่างประเทศก็มีการตอบโต้ไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะการเรียกร้องให้ UN วางตัวเป็นกลางและก็ขอให้กลไกพิเศษยึดมั่นในความเป็นกลางเที่ยงธรรมให้ตรวจสอบข้อมูลจากทุกฝ่ายให้รอบด้านก่อนจะออกมาพูดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการแสดงตนว่าเป็นผู้พลัดถิ่นซึ่งทางการไทยยืนยันแล้วว่าคุณไม่ใช่ผู้พลัดถิ่นแต่คือผู้รุกล้ำเข้ามาอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวตั้งแต่สมัยเขมรแดงรบกันแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ทศวรรษ1970นู่นเลย
1: ประเด็นเนี้ยแถลงการของไทยอะค่ะบอกว่าผู้เสนอรายงานพิเศษเขาอ้างถึงผู้พลัดถิ่นภายในประเทศหรือที่เรียกว่า IDPS จำนวน 650,000 คนที่อุ้มบอกไปเมื่อกี้ ซึ่งคือIDPS เนี่ยมันหมายถึงคนที่ถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านเพราะสงครามความรุนแรงหรือภัยพิบัติแต่ยังไม่ได้ข้ามพรมแดนไปเป็นผู้ลี้ภัยอีกประเทศหนึ่งประมาณว่าพื้นที่เดิมที่เขาอยู่เป็นบ้านเขาแล้วโดนไล่ออกไปฝ่ายไทยก็เลยโต้แย้งกลับไปเลยค่ะว่าตัวเลขที่ถูกนำมาใช้เนี่ยคุณอาจรวมชาวกัมพูชาบางส่วนที่เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไทยเคยเปิดเป็นที่พักพิงชั่วคราวนะปลายคริสตศตวรรษที่1970
0: น่ะนู่นเลยครับ
1: ใช่คือไทยบอกว่าหลังสถานการณ์ในอดีตคลี่คลายแล้วว่าบุคคลเหล่านี้เขาไม่ได้ออกจากพื้นที่และไทยก็ได้ประท้วงฝ่ายกัมพูชาไปแล้วหลายครั้งดังนั้นในมุมของรัฐบาลไทยกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ควรถูกนับรวมเป็นผู้พลัดถิ่นภายในกัมพูชาค่ะแต่เป็นผู้ที่ฝ่ายไทยถือว่าคุณเข้ามาใช้พื้นที่ในเขตแดนไทย
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังแหละเพราะว่ารายงานคำกล่าวของคุณแอนดรูว์เขาบอกว่าเขาเดินทางไปยังพื้นที่รองรับผู้พลัดถิ่นบริเวณชายแดนซึ่งมีประชาชนอยู่ประมาณ 20,000 คนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้จากความขัดแย้งในปีที่ผ่านมาดังนั้นตอนนี้ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะว่าไอ้ตัวเลข 650,000 เนี่ยที่มันอยู่ในแถลงการของไทยเนี่ยมันคือหมายถึงยอดพลัดถิ่นช่วงไหนครอบคลุมประชาชนกลุ่มไหนบ้างมันคือฐานข้อมูลเดียวกันกับที่คุณแอนดรูคนนี้เขาพูดหรือเปล่า
0: ก็เอามาเคลมนั่นแหละครับคุณอุ้มครับก็ดูทรงแล้วเนี่ย 650,000 คนก็คือคนที่อพยพนั่งเกวียนกันมา เดินกันมาคุณยายกับหลานเนี่ยนะฮะเราเคยเห็นสารคดีเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอันนี้เองก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์เรื่องของข้อมูลข่าวสาร
1: นี่เราก็เคยเปิดให้เขาดูแล้วนะจำได้ใช่ไหมที่เราเคยฉายให้ดูเมื่อไม่นานมานี้ค่ะประเด็นที่พูดถึงเรื่องของความ

ขัดแย้งรัฐบาลไทยก็ต้องพูดอีกรอบนึงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนน่ะมันไม่ได้มีต้นเหตุมาจากการกระทำของฝ่ายไทยนะคุณมันเกิดจากสิ่งที่ไทยระบุว่ามันเป็นการโจมตีเป้าหมายพลเรือนในประเทศไทยโดยฝ่ายกัมพูชาคุณต้องแยกให้ชัดว่านี่คือจุดยืนทางการของไทยที่รายละเอียดของการปะทะการควบคุมพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่ตอนนี้มันยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่เพราะว่ากัมพูชาเขาให้

0: พลัดถิ่นเพราะความขัดแย้งมีสิทธิ์กลับคืนสู่บ้านของตัวเองไทยกับกัมพูชาคุณจะร่วมมือกันเร่งให้ประชาชนเดินทางกลับอย่างปลอดภัยไทยไม่ได้ปฏิเสธหลักมนุษยธรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลประชาชนแต่ว่าไทยตอบโต้กลับไปว่าประเด็นสิทธิ์การกลับถิ่นฐานมันไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือการประชาสัมพันธ์รัฐบาลกัมพูชามีหน้าที่โดยตรงในการดูแลประชาชนของตนทั้งเรื่องที่พักอาหารน้ำสะอาดสุขาภิบาลการรักษาพยาบาลความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางอีกเรื่องนึงก็คือข้อความส่วนนี้มันคือท่าทีของข้อเรียกร้องฝ่ายไทยไม่ใช่ข้อวินิจฉัยขององค์กรกลางที่มันมีการปฏิบัติอย่างครบถ้วนไปแล้วอะค่ะมันก็คือเรื่องเดิมที่มันเถียงกันไม่จบไม่สิ้น
1: อ
0: ะถ้าพูดง่ายๆก็คือเอาเรื่องเดิมที่มันยังหาข้อยุติไม่ได้กลับมาตีฟูใหม่อะ
1: ก็เรียกว่าเป็นการเป่าประกาศผ่านปากของนายทอมแอนดรูว์ซึ่งอดีตเขาก็เป็นส.ส.จากพรรคเดโมแครตแล้วก็เป็นชาวอเมริกันนะครับที่ทำหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็รายงานด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากลด้วยแล้วก็มาเป็นประเด็นสำคัญในระหว่างการถกเถียงแล้วก็ออกแถลงการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยเรารวมถึงล่าสุดจากกรณีนี้นี่แหละครับก็น่าสนใจเลยครับว่าทางกัมพูชามีคนช่วยพูดก็เหมือนจะมีแบ็กอัพหรือว่ามีล็อบบี้ยิสคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่านะครับคุณอุ้มครับแต่ว่าประเทศไทยเราไม่น่าจะมีมั้งไทยอาจจะไม่มีล็อบบี้ยิสระดับโลกแต่ว่าเรามีคนไทยตั้ง70ล้านคนก็ขอให้ช่วยกันแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปสู่ชาวโลกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีอยากจะส่งเสียงไปยังสังคมเพราะว่าตอนนี้สงครามสู้กันในสนามรบข่าวสารกันด้วยส่วนในพื้นที่เองครับวันนี้เองก็มีความพร้อมในส่วนของรั้วชายแดนครับคุณอุ้มครับมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับก็มีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาของกองบัญชาการกองทัพไทยก็นำโดยพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลครับเสทรและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือพร้อมด้วยพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผบ.นย.และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดก็ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลนาวิกโยธินเฉพาะกิจที่จันทบุรีครับอันนี้ดูแลพื้นที่บ้านแหลมโป่งน้ำร้อนซึ่งกำลังมีการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชากันอยู่ก็เป็นการไปกำชับให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความรอบคอบดูแลความเรียบร้อยครับในการก่อสร้างรั้วให้แล้วเสร็จในเฟสแรกและเดี๋ยวจะมีการก่อสร้างเฟสที่2ต่อด้วยอันนี้คือการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนครับคุณอุ้มครับ
0: ค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มีการพูดถึงก็คือเมื่อวานนี้ที่มันมีข่าวออกมาค่อนข้างตกใจพอสมควรเลยเพราะว่ามันเป็นข่าวที่มีการยิงกันในวัดเลยนะ คือมันเป็นงานศพอะค่ะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาคือหลายคนบอกงานศพมันควรจะเป็นพื้นที่แห่งความอาลัยเนาะ
1: ใช่
0: แต่กลายเป็นว่ามีเหตุยิงกันแล้วกลายเป็นมีผู้เสียชีวิตอ๋อทีเนี้ยตำรวจเขาก็ไล่ล่าค่ะเรื่องอ่ะมันเริ่มขึ้นคือคนที่โดนยิงอ่ะชื่อนายเกียร์อายุ27ปีเขาเดินทางไปร่วมพิธีศพแฟนสาวของตัวเองค่ะระหว่างที่อยู่บริเวณศาลา16ก็มีผู้ชายคนนึงใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปใส่เขาหลายนัดเลยนะคะทำให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยแต่ว่ามันมีผู้ชายอีก2คนถูกยิงได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจพบปลอกกระสุนขนาด9มิลลิเมตรรวม8ปลอกก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนแล้วผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปทันทีเลยนะคะตำรวจเขาสามารถที่จะระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้ก็คือนายซันอายุ23 ปีใช่บางคนแบบดราม่านะไปเรียกบังซันทำไมคือเขาเวลาอิสลามเขาเรียกเขาจะเรียกบังไง
1: ใช่ไหมครับ
0: บังใช่บังกะอย่างเงี้ยนะคะแต่ศาสนาไม่ได้ผิดนะคะนี่บอกก่อนอันนี้แค่เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเรียกว่าบังซันเฉยๆทีเนี้ยรายงานเบื้องต้นเนี่ยณตอนนี้เขาบอกว่านายซันเนี่ยเขารู้จักกับผู้หญิงที่เสียชีวิตแล้วอาจจะไม่พอใจที่คนตายอะค่ะมันเป็นเหมือนเขาเข้าใจว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิต
1: ก็เรียกว่าชนวนเหตุความแค้นเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อ29กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือนายโพไคผู้ตายอายุ27ปีเนี่ยนะครับทำปืนลั่นใส่แฟนสาวซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของแฟนบังสันจนเสียชีวิต แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาสำหรับนายโพไคแต่ว่าเมื่อคืนนี้เองโพไคเดินทางมาขอขมาศพแฟนสาวที่วัดบึงทองหลางบางซันที่

0: แค้นอยู่แล้วครับคุณอุ้มก็เลยมาดออาดาทอก่อนจะชักปืนกระหน่ำยิงนายโพไคไป8นัดจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็มีคนโดนลูกหลงเจ็บอีก2คนจากนั้นบังสันก็เลยพาแฟนสาวขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปก็เรียกว่าจนเกิดเหตุการณ์กลางดึกที่มีการปิดล้อมในย่านคูบอน47ที่ใครอยู่แถวนั้นระทึกเลยนะคุณอุ้ม
1: คูบอน27
0: นะครับเป็นบ้านเอื้ออาทรซอยคูบอน27
1: คือประเด็นคือมันไม่จบที่วัดแล้วมันมาตรงซอยคูบอนแล้วเขามีการบอกกล่าวกันผ่านไลน์กลุ่มอะค่ะว่าให้อยู่ในบ้านนะระวังนะห้ามออกมานะมีคำเตือนว่าเนี่ยคนที่เขาก่อเหตุที่วัดเนี่ยมาแถวนี้อะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นสถานการณ์ตึงเครียดนะคะเพราะว่าคนที่ยิงเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในห้องพักพร้อมกับแฟนสาวแล้วเขาก็มีอาวุธปืนประเด็นคือเขาถ่ายทอดสดด้วยนะไลฟ์สดด้วยนะ
0: ก็เรามีสื่อมวลชนติดตามกันตลอดนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ก็เห็นว่าตีสองเลยใช่ไหมที่ลุ้นกัน
1: ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่เขาพยายามหาหลายวิธีคุณจิ้งหนุ่ยว่าให้คนที่ไว้ใจได้หรือสามารถสื่อสารได้อะมาคุยหาวิธีหลากหลายเลยทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ต้องกันประชาชนออกจากพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุอะเพราะอะไรเพราะมันมีเสียงปืนดังเป็นระยะอะเขาบอกว่ามันเป็นเสียงปืนที่อาจจะเป็นการยิงโต้ตอบกันในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านเขายิ่งตกกระจายกันไปหมดเลยนะคะแล้วมันมีหน่วยอรินทราชเข้าไปอยู่ด้วยเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจในนครบาลเนี่ยแหละปรากฏว่าประมาณตีสองสิบสี่นาที
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืนอีกครั้งนึงแต่มันเป็นการดังภายในห้องสองนัดหน่วยอรินทราชก็เลยบุกเข้าไปเลยเพราะว่ามันมีผู้หญิงไปด้วยไงคะ
0: แฟนเขาเลยเหรอครับ
1: ใช่เขาก็กังวลนะคะพอเข้าไปได้ก็ช่วยแฟนสาวของนายซันออกมาได้แต่นายซันเนี่ยพบในห้องก็คือเป็นอยู่ในสภาพที่มีบาดแผลจากอาวุธปืนนั่นแหละแต่ยังไม่เสียชีวิตนะยังมีสัญญาณชีพอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ในท้ายที่สุดก็เสียชีวิตค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องยังสงสัยอยู่นะว่าเขาใช้อาวุธยิงตัวเองใช่ไหม
0: เป็นการกระทำอัตนาวิธิบากรรมหรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณอุ้มนะเพราะว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพศพเนี่ยก็เห็นว่าจมกองเลือดจากการยิงศีรษะตัวเองแม้กู้ชีพจะปั๊มหัวใจแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วตอนแรกเนี่ยยังมีชีพจรอยู่แต่ว่าช่วงตี 3:45 นาทีก็ยืนยันว่าบังสันทนพิษบาดแผลไม่ไหวและก็เสียชีวิตในที่สุดเลยครับ
1: ประเด็นคือปืนมันหาง่ายมากขนาดนั้นเลยใช่ไหมคือใครก็ได้มีปืนได้หมดเลยแล้วคืออาจสงสัยอีกหนึ่งอย่างว่าปืนที่ใช้ที่ก่อเหตุที่วัดกับปืนที่อยู่ในห้องพักมันเป็นกระบอกเดียวกันหรือเปล่าเอาปืนมาจากไหนใครเป็นเจ้าของระหว่างการหลบหนีมันมีคนช่วยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคนก่อเหตุจบชีวิตตัวเองแล้วคดีจะจบนะ
0: ครับ
1: มันต้องสืบต่อแบบนี้ด้วยอะค่ะรวมไปถึงสาเหตุของการเสียชีวิตด้วยตั้งแต่สาเหตุของผู้หญิงที่อยู่ในงานศพตอนแรกอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันก็มีคำถามเกิดขึ้นมาคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาแชร์กันเล่ากันนะคะว่าตัวของคุณซันเนี่ยเขารู้สึกว่าทำไมคนที่เป็นสาเหตุที่ทำให้แฟนตัวเองเสียชีวิตจนถึงขั้นจัดงานศพเนี่ยไม่ไปได้รับโทษตามกฎหมายแต่ยังมาร่วมงานศพอยู่แบบนี
0: ้
1: มันเหมือนแบบโกรธแทนเพื่อนหรือเปล่าแบบนั้น
0: ครับก็ตอนนี้ล่าสุดนะครับพนักงานสอบสวนสน.คณะยาวก็มีการเรียกตัวแฟนสาวของบังสันแล้วก็ญาติรวมถึงเพื่อนที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะครับเพื่อสรุปสำนวนคดีตามขั้นตอนของกฎหมายก็เรียกว่าตอนนี้ชาวเอื้ออาทรคูบอน27ก็คลี่คลายแล้วสามารถนอนหลับฝันดีพักอาศัยใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแล้วส่วนความคืบหน้าล่าสุดตำรวจก็มีการเรียกตัวแฟนบังสันไปสอบสวนเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะสอบถามปมจบชีวิตหนีความผิดหรือไม่เพราะว่าไปอยู่ในห้องพักด้วยกันนะครับก็อันนี้เองตำรวจโดยเฉพาะท่านผู้กำกับสน.ลาดพร้าวครับท่านพันตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการครับซึ่งก็เป็นในส่วนที่รับผิดชอบในพื้นที่คดีที่วัดบึงทองหลางก็อยู่ในพื้นที่ของสน.ลาดพร้าวนะครับท่านบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้ปืนทำร้ายตัวเองระหว่างถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อตอนตี 3:45 ขณะนี้พนักงานเตรียมส่งปืนที่ยึดได้ให้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบครับว่าเป็นปืนที่ใช้ยิงนายโพไคที่หน้าศาลาวัดบึงทองหลางหรือเปล่าก็ตอนนี้เชิญตัวแฟนบังสันซึ่งตอนนั้นอยู่ในห้องย่านคณะยาวเมื่อคืนนี้มาสอบปากคำรวมถึงตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อประกอบการสืบสวน

0: ด้วยนะครับก็เหตุการณ์เนี่ยเชื่อม2สน.ครับทั้งลาดพร้าวแล้วก็คันนายาวก็ส่วนที่สน.คันนายาวเนี่ยก็มีการคุมตัวแฟนนายซันมาสอบปากคำในเหตุที่นายซันนั้นใช้ปืนทำร้ายตัวเองก่อนจะปล่อยตัวกลับไปนะครับส่วนปมเรื่องที่วัดบึงทองหลางเรื่องยาเสพติดอันนี้สน.ลาดพร้าวเป็นคนสืบสวนก็ตอนนี้มี2ประเด็นครับก็คือตรวจสอบที่มาของปืนที่ใช้ก่อเหตุและตรวจสอบว่ามียาเสพติดเกี่ยวข้องหรือไม่แรงจูงใจก็ยังเป็นที่เรื่องของปมแค้นจากเหตุที่แฟนในโพไข่ที่ถูกยิงหน้าศาลาวัดบึงทองหลางเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตจากเหตุปืนลั่นก็คือนายโพไข่ไปทำปืนลั่นใส่แฟนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแฟนบังซันอีกทีก็ผู้ก่อเหตุก็เชื่อว่าโพไข่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ปืนลั่นหรอกแต่ว่าตั้งใจก่อเหตุเลยนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่บังซันอาจจะคิดเป็นอย่างนั้นก็เลยก่อเหตุสลดที่หน้าวัดบึงทองหลางเลยครับ
1: คือจริงๆมองเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าไม่ต้องรอกระบวนการยุติธรรมหรอกมันไม่ทันใจใช้สารเตี้ยไปเลยจบ
0: ๆ
1: ก็ได้เนาะถ้าจะมองแบบนั้นเนาะแต่คำถามก็คือย้อนกลับไปอะค่ะว่าปืนอะมันพกกันง่ายมากๆจริงๆเลยเนาะจริงๆแล้วอะเกี่ยวกับเรื่องของปืนเนี่ยตั้งแต่วันนี้ที่เราคุยกันมานะคุณติ๊งหน่อยมันก็มีทั้งเรื่องของปืนเรื่องของตำรวจเรื่องของยาเสพติดนะที่จะมีความเกี่ยวข้องกันขอลากกลับไปที่เรื่องของป๋องสักนิดนึงเพราะว่าเพจดราม่าแอดดิกอะค่ะเขาแฉเอาไว้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือมันมีพี่ที่เขาเป็นรองบรรณาธิการรายการข่าวสืบสวนสอบสวนซีทรูไทยรัฐทีวีอะค่ะ เขาออกมาโพสต์ใจความหนึ่งน่าสนใจในประเด็นคือเขาบอกว่าชาวบ้านอะแฉพฤติกรรมป๋องว่าชอบอ้างเป็นนิ้วตำรวจใช่ไหมคอยเป็นมือเป็นเท้าให้ลูกพี่พกปืนคล้องบัตรมีตราสัญลักษณ์เดินสายเก็บยอดทวงหนี้ยาบ้าใครไม่มีจ่ายก็เอามาเป็นลูกสมุนทีนี้รองบรรณาธิการท่านนี้คือคุณสันติวิธีพรหมบุตรเนี่ยค่ะท่านบอกว่านอกจากความอุกฉกรรจ์ของนายป๋องและนายธงฆ่า5ศพฝังดินแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมลงพื้นที่มาตามข่าวเรื่องนี้ด้วยก็คือคำบอกเล่าของคนที่เคยอยู่กับนายป๋องที่บอกว่านายป๋องเป็นคนขายยาบ้าของตำรวจย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นคำพูดของรองบรรณาธิการรายการข่าวซีทรูไทยรัฐทีวีนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าไปรับยาบ้ายาเสพติดมาจากตำรวจนายหนึ่งแล้วเอามาขายให้ผู้เสพคนที่เคยไปรับยาบ้าจากตำรวจพร้อมกับนายป๋องยังจำหน้าตำรวจนายนั้นได้เขายืนยันว่าเป็นตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุจำหน้าได้แต่ตอนนี้จะยังอยู่ที่โรงพักดังกล่าวหรือว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ทราบได้ผมไปลงพื้นที่ไปพบกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าพูดแต่มีบางคนที่บอกว่านายป๋องเป็นคนขายยาเสพติดของตำรวจจริงทำมานานแล้วชาวบ้านจึงค่อนข้างจะกลัวนายป๋องเพราะรู้ว่าเป็นคนโหดเหี้ยมและยังทำงานสกปรกให้ตำรวจด้วยผมไปถามป้าของนายป๋องป้าบอกว่าก่อนนายป๋องติดคุกครั้งนั้นครั้งหลังสุดรู้ว่าขายยาเสพติดนะแต่ไม่รู้ว่าเอาไปเอายาเสพติดมาจากไหนนอกจากจะคลี่คลายคดีแล้วสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรทำคือตามหานะคะว่าตำรวจคนนี้คือใครและต้องให้คำตอบสังคมให้ได้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือว่าแค่ข้อกล่าวหา
0: ครับก็ต้องติดตามแล้วครับว่าในมุมมองของการเป็นสายมาก่อนเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดชอบหรือขยายผลอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการหลักสูตรและความรู้ด้านเกี่ยวข้องกับประเทศอาเซียนและได้รับคำแนะนำจากกูรูที่เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซียนครับวันนี้ CEO of อาเซียนรุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะครับเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามรวมถึงคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาและนักธุรกิจตัวจริงครับที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วนะครับสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคมนี้มีเวลาอีก23วันสุดท้ายราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทครับรับสมัครจำนวนจำกัดด้วยนะครับโท ทรด่วนเลยครับที่0944803076 094

0: 0944-480-3034และ0943966649ครับคุณอุ้มครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องเดือดของวงการการเมืองไทยบ้างดิวแล้วปรับครม.และประเด็นสยบรอยร้าว2นอ1พจากมุมของนักวิชาการสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่าการเมืองไทยนี่เต็มไปด้วยข่าวลือข่าวปล่อยการวิเคราะห์แบบไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะคุณติ๊งหนุ่ย
0: ใช่เลยครับ
1: มันมาตั้งแต่กระแส2 น1พเนาะ
0: ถูกต้องเลยครับอันนี้คือเรื่องราวของข่าวลือสะพัดว่ามีการงัดข้อกันในเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยก็เลยทำเกิดให้เกิดวาทกรรม2น1พว่า3คนนี้ร้าวกันตรงไหนกระทั่งท่านนายกอนุทินออกมาเบรกทิ่มเลยว่าไม่มีรอยร้าวและก็มีภาพโพสต์โชว์กินขนมเครมบูเร่ร่วมกันเพื่อที่จะโชว์หวานว่าเหนียวแน่นเหมือนเครมบูเร่เลยครับคุณอุ้มครับ
1: ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีข่าวดิวโมนาโกที่เป็นการจับมือระหว่างแดงกับน้ำเงินหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่
0: แดงเขียวเรียกว่าเป็นปฏิญญาแดงเขียวที่หลายคนบอกว่าโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่อีกบางมุมก็ช้าก่อนอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะสิ่งที่บอกว่าไม่ได้เจอกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้คุยอันนั้นหมายถึงผู้กองธรรมนัสที่ไปที่โมนาโกประเทศฝรั่งเศสก็เป็นช่วงเดียวกับที่อดีตนายกทักษิณไปพักผ่อนด้วยหรือไม่ก็ปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่ได้เจอกันแต่สื่อก็บอกว่าไม่ได้แปลว่าไม่ได้คุยกันอันนี้คือดีลลับโมนาโกที่เมื่อวานนี้อดีตนายกอุ๊งอิ๊งก็โพสต์แล้วว่าไม่มีดีลลับเปลี่ยนนายกขณะที่นายกอนุทินนายกคนปัจจุบันนะครับก็มีการยอมรับว่าเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีในไม่ช้านี้แล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นสะท้อนเสถียรภาพของรัฐบาลขนาดไหนท่ามกลางรอยร้าวของ2น1พที่วันนี้มีภาพโชว์หวานแล้วจะเป็นอย่างไรในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญครับไปวิเคราะห์กับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะรบกวนอาจารย์เวลาไม่เกิน10นาทีสั้นๆค่ะอาจารย์ไปแบบรวบตึงเลยอาจารย์คิดว่าข่าวไหนที่มันเป็นข่าวจริงและข่าวไหนที่มันเป็นแค่เกมการเมืองที่ต่อสู้กันคะ
6: ผมคิดว่าข่าวที่บอกว่าแดงบวกเขียวเนี่ยนะแล้วก็จะมีการล้มรัฐบาลเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะเป็นข่าวจริงหรอกครับเพราะว่าแดงบวกเขียวเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าจะไปบวกส้มบวกฟ้าด้วยเนี่ยซึ่งอยู่ในพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะอาจจะถึงนะครับแต่ประเด็นขึ้นอยู่กับว่าส้มกับฟ้าเนี่ยเอาด้วยไห
1: ม
6: ถ้าเอาเนี่ยจะโหวตให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะในเมื่อพรรคส้มเขาก

0: ็มีเสียงมากที่สุดในฝ่ายค้าน
1: เป็นไปได้ที่เขาจะเอาด้วยไหมคะอาจารย์เป็นไปได้ไหมคะ
0: เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยครับพรรคส้มเขาจะโหวตให้พรรคแดงเลยครับนะฮะไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ข่าวจริงแน่นอนนะครับแต่เป็นเพียงการปล่อยข่าวของทางพรรคกล้าทำนั่นแหละนะเพื่อที่จะเตรียมสอดรับกับการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะในหลังเดือนตุลาคมไปเนี่ยนะครับเป็นไปได้
1: แต่เขาก็ออกมาปฏิเสธนะคะอาจารย
0: ์ครับปฏิเสธว่าระยะสั้นเนี่ยฮะระยะยาวนี่คือตั้งเดือนตุลาคมไปเนี่ยตั้ง3เดือนนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยมันต้องมีโอกาสที่จะเกิดการปรับรัฐมนตรีได้เพราะว่ามันจะลงตัวพอดีทั้งระยะเวลานะครับของรัฐบาลที่ตอนนั้นเนี่ยก็ครบ6เดือนนะครับและในขณะเดียวกันนะครับเราก็เห็นได้ว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่ปีงบประมาณใหม่นะครับรวมไปถึงการที่จะมีในเรื่องการในตั้งนโยบายค่าการประจำนะฮะต่างๆที่จะเรียบร้อยแล้วพอดีนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะเกิดการปรับรัฐมนตรีหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะไปจนถึงช่วงประมาณสักปีใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยมันถึงเกิดกระแสเหล่านี้ขึ้นมาครับเพราะว่าแน่นอนปรับรัฐมนตรีแต่ละครั้งมันก็ต้องมีการขยับเก้าอี้หรืออาจจะมีบางพรรคนะที่เขาเป็นพรรคฝ่ายปล่อยในพรรคฝ่ายค้านนะครับที่เตรียมอยากจะเข้าร่วมรัฐบาลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับ
2: โอ้รอเสียบก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจในห้วงของการจะปรับครม.เหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนสิ้นปีนี้นายกยังคนเดิมแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ตอนนายกรัฐมนตรียังคนเดิมครับคือการปรับรัฐมนตรีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันต้องเกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าท่านนายกจะออกมาปฏิเสธว่าณตอนนี้ยังไม่มีนะแต่ไม่ได้บอกว่าโอกาสข้างหน้ามันจะไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ดีถ้าไปถึงหลังเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็เลย6เดือนรัฐบาลชุดนี้แล้วแต่ก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะมีการขยับอะไรกันตรงนั้นแต่ส่วนในภาพใหญ่ของรัฐบาลผมก็ยังไปได้จนถึงปีหน้าแต่สิ่งที่ต้องกังวลก็คือเรื่องบรรดาเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
1: และ
0: ซึ่งสองเรื่องนี้คือสิ่งที่ประชาชนเฝ้าจับตานะครับ
1: ใช่เพราะตอนนี้หลายคนมองค่ะอาจารย์ว่าข่าวต่างๆที่มันดูเป็นข่าวลือมันมารบกวนการทำงานที่ควรจะทำจริงๆของรัฐบาลนะคะตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะ
0: ครับคือต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปกติทางการเมืองนะครับมันไม่ได้บอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยต้องทุกอย่างเงียบนิ่งแต่รัฐบาลจึงจะทำงานได้ไม่ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: นะในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยที่คนเราจะมีข้อสังเกตข้อสงสัยตั้งคำถามนะหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับจริงบ้างเท็จบ้างนะครับก็ต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องให้ข้อมูลอะไรที่เป็นเท็จก็ต้องเอาข้อมูลที่เป็นความจริงออกมาสู้นะครับต้องมีการชี้แจงที่ชัดเจนโปร่งใสและทำให้ประชาชนนั้นไม่มีข้อขังแห่งใจนะในขณะเดียวกันอะไรที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยสร้างสรรค์นะครับรัฐบาลก็รับฟังนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินการต่างๆให้มันเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นกลไกปกติในระบอบประชาธิปไตยครับเพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีข้อวิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เหตุที่จะบอกว่าทำให้รัฐบาลทำงานไม่ได้นะครับในทางกลับกันมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยในการที่จะทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจนะจากทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาก็คือพี่น้องประชาชนภาคประชาสังคมที่เฝ้าติดตามอยู่ครับ
2: โอ้ครับก็เรียกว่าจับตาตุลาคมนี้จะปรับครม.แต่ว่าจะปรับเล็กปรับใหญ่ลูกเทพจะโดนด้วยไหมครับอาจารย์ครับ
0: ผมว่าก็มีโอกาสนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับตัวผลงานด้วยนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นการขันน็อตนะฮะที่ท่านนายกโปรแกรมขันน็อตอยู่ว่าแต่ละกระทรวงต้องมีผลงานออกมานะก็มีการพูดกันไปถึงเรื่องการมี KPI ที่จะวัดรัฐมนตรีอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งถึงณตอนนี้เราก็ยังไม่เห็น KPI อะไรต่างๆที่ออกมาเพราะนั้นเนี่ยถ้ามี KPI ที่จะวัดได้จริงเนี่ยผมว่าก็จะเป็นคำตอบที่ดีนะกับสังคมได้ด้วยในตอนที่จะปรับคณะรัฐมนตรีว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุผลในการปรับเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้เป็นแรงกระตุ้นในการที่จะสร้างผลงานของแต่ละกระทรวงไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: จากกระแสข่าวที่ออกมาไม่ทิ้งช่วงเลยค่ะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าตอนนี้รัฐบาลควรจะมีทีท่ายังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าจะเป็นการสื่อสารให้กับประชาชนได้รับทราบอะค่ะ
0: การป้องกันปราบปรามการทุจริตเนี่ยมันเป็นเรื่องในเชิงโครงสร้างนะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตัวบุคคลว่าเป็นเพราะบุคคลขาดจริยธรรมคุณธรรมอะไรแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่โครงสร้างที่ต้องปรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวโครงสร้างรัฐของประเทศไทยนะกลไกของระบบราชการนะครับที่ณวันนี้เนี่ยก็มี

0: คำกล่าวนะฮะว่าระบบราชการไทยนั้นมีลักษณะรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสี่ยงนะคราวนี้การรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสี่ยงเนี่ยครับที่มันทำให้เราเห็นภาพแบบนี้นะรวมศูนย์ก็คืออำนาจในการตัดสินใจเนี่ยอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนนะครับซึ่งการตัดสินใจที่อยู่กับคนไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนเนี่ยก็คือบอกเกิดที่ทำให้เกิดการใช้อำนาจดุลพินิจนะหรือว่าการบิดเบือนการใช้กฎหมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่บัญญัติในกฎหมายกับการคับใช้กฎหมายจริงเนี่ยพอมันมีช่องว่างเกิดขึ้นในช่องว่างตรงนี้ครับคือสาเหตุหรือโอกาสที่มันจะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะนั้นตรงนี้คือการที่ต้องแก้ในภาพใหญ่นะเมื่อวันนี้มีการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูประบบราชการในอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็ต้องทำให้จริงจังนะครับเพราะที่ผ่านมาเราไม่เห็นความจริงจังกับการปฏิรูประบบราชการแล้วไม่ว่าใครที่จะคิดทำตรงนี้มันจะมีแรงต้านเสมอเนี่ยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือประเด็นที่จะทำให้ท้ายสุดเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากแก้ทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องแก้ที่ตัวโครงสร้างของระบบราชการนะตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากเราจะเรียกร้องจริยธรรมคุณธรรมของนักการเมืองตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรเพียงเท่านั้นครับ
1: ครับผมใจครับสุดท้ายครับเรื่องของรอยร้าวตอนนี้ถือว่าสยบไปแล้วหรือยังครับ2นอน1พอครับอาจารย์ครับ
0: ผมว่าอย่างไรก็ดีในแง่ของความแตกแยกเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าในกลุ่มแกนนำนะครับเขาจะมีความแตกแยกอะไรกันอยู่แล้วแต่มันก็เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาแหละครับนะที่ทำให้เห็นถึงว่ามีความแตกแยกกันอะไรกันแต่ผมไม่เคยเชื่ออยู่แล้วว่าจะมีความแตกแยกนะครับแต่แน่เดียวกันแน่นอนภูมิใจไทยวันนี้ก็เผชิญกับสภาพแวดล้อมใหม่นะที่เขาไม่เคยคุ้นชินนั่นก็คือการมีกลุ่มการเมืองมีบ้านใหญ่นะที่เข้ามาเพิ่มเติมจากในอดีตนะมีกวนการเมืองต่างๆที่แยกย่อยอะไรต่างออกไปนะเพราะตรงนี้ครับก็คือสภาพแวดล้อมใหม่ที่ท้าทายต่อการบริหารพรรคเพราะว่าภูมิใจไทยเขาคือพรรคแกนนำรัฐบาลเพราะนั้นเนี่ยถ้าภายในพรรคมีปัญหาแน่นอนมันต้องส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: โอ้น่าติดตามมากครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ยุทธพรไปอย่างสูงเลยนะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอบพระคุณไปอย่างยิ่งครับที่ให้ความรู้ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ม.สุโขทัยธรรมาธิราชก็เรียกว่าเป็นผู้ทรงความรู้ที่เราเห็นภาพเลยนะครับว่าจากนี้ไปการเมืองไทยก็ยังคงมีเสถียรภาพกับเครือข่ายที่เหนียวแน่นที่ตอนนี้ฝ่ายค้านเขาเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินใช่ไหมคุณอุ้ม
2: ค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้อาจารย์มองว่าถ้าจะสรุปจากอาจารย์เนี่ยดูเหมือนแดงเขียวตอนนี้ไม่จริงแต่ฟังไปอ้าวดูเหมือนพรรคกล้าทำอาจจะได้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆก่อนหน้านี้อุ้มเคยได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์พี่ชายรัตนดิลกนะภูเก็ตนะคะ
1: ครับ
2: ท่านก็บอกว่าไม่แน่นะถ้าแดงเขียวส้มฟ้าเข้ามาจับมือกันมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ลุงก็เลยบอกว่าเอ๊ะแต่ก่อนหน้านั้นเขาเคยบอกแล้วนี่นาว่าเขาจะไม่ร่วมกันอาจารย์บอกอันนั้นตอนนั้นมันเป็นช่วงเลือกตั้งไงแต่มุมของอาจารย์ยุทธพรบอกว่าไม่มีทางหรอกไม่มีทางที่จะเอาด้วยนะค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะอย่างที่นักวิชาการแทบทุกคนเลยพูดตรงกันก็คือเรื่องของความจริงจังนะคุณติ๊กหนุ่ยเก
1: ี่
2: ยวกับเรื่องของการปฏิรูปโครงเขาเรียกว่าปฏิรูประบบราชการ
1: oh. อ
2: ันนี้มาเมื่อสักครู่นี้ตอนเบรกแรกอ่ะจำได้ไหมอุ้มเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของคุณครูอยู่หรือคุณเนวิน
1: อ๋อนอน
2: เนวินคุณเนวินอยู่นอนพอๆอย่างเงี้ย
1: ค
2: ุณเนวินใส่เกงขาสั้นใช่ไหมนี่ปรากฏล่าสุด Facebook ส่วนตัวของคุณอนุทินโพสต์ภาพถ่ายเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบ
1: oh.
2: ร่วมกับครอบครัวแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่านุ่งขาสั้นบ้างดีกว่าสบายดีอ่ะสบายอ่ะแล้วก็ใส่แฮชแท็กก็ลมมันเย็น
1: โอ้ก็แสดงว่าไม่ว่าจะมีดราม่าขาสั้นเข้ามาใส่นอลูกพี
2: ่
1: แต่นอนายกก
2: ็
1: สามารถใส่ขาสั้นได้เหมือนกันเป็นการหยอกเอิญประกันไปมาในโลกโซเชียลงั้นเหรอคุณอุ้ม
2: เป็นเขาเรียกอะไรทีมลูกพี่อย่างนี้เปล่า
1: โ
2: อ้ก็ลมมันเย็น
1: อ่ะทีมลูกพี่คำนี้ต้องมีแล้วตอนนี้ในโลกโซเชียล
2: ท่านไม่ได้โพสต์นะอันนี้เราคิดกันเองนะ
1: ก็เป็นภาพที่น่ารักในมุมวันสบายๆครับที่ท่านบอกว่าอยากจะให้มันเกิดความสบายๆหลังจากเกิดดราม่าที่คุณเนวินใส่ขาสั้นไปร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อ31กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ชัดเจนแล้วว่าคงไม่มีรอยร้าวเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่

0: อาจารย์บอกเป็นการหยอกกันไปหยอกกันมาแล้วสื่อก็คงจะตีความให้เห็นว่ามันก็อาจจะมีรอยปริรอยแตกแต่ในมุมมองวิชาการมองแล้วว่าน่าจะเป็นการหยอกเอิญหรือเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าคุณเก๋คุณอุ้มครับเป็นการซื้อเวลาทางการเมืองหรือไม่อันนี้เอาในมุมของวิชาการครับ
1: ค่ะเอาอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องรีแลกซ์กันบ้างดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวสังเกตไหมว่าตอนนี้คนไทยถ้าจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยประเทศเกาหลีใต้อะไม่ใช่ประเทศอันดับต้นๆแล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะมันมีข้อมูลออกมาสำนักข่าวเศรษฐกิจ Money Today ของเกาหลีใต้เขาเผยแพร่บทวิเคราะห์ค่ะคุณติ๊งหนุ่ยเมื่อวันที่28กรกฎาคมคือตั้งคำถามทำนองว่าคนเกาหลีเดินทางไปไทยกันมากแต่ทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยเดินทางมาที่เกาหลีเลยล่ะตัวเลขอะค่ะบอกว่าช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าเกาหลีใต้อะประมาณ 188,000 คนแต่พอเปรียบเทียบกับปี2562คือช่วงก่อนโควิด19เนาะมันเป็นปีที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปที่เกาหลีใต้มากที่สุด 293,000 คนจากเกือบ 300,000 แล้วลดเหลือแค่
0: ครับ
1: มันเท่ากับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทยต่ำกว่าระดับก่อนโควิดประมาณ 35.8% เลยนะคะแต่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิดที่เข้าประเทศเกาหลีใต้อะค่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยถึงไม่ค่อยคนไทยไม่ค่อยเดินทางเข้าเกาหลีใต
0: ้
1: มันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าปัจจัยคือกำลังซื้อของคนไทยมันลดลงอ่ะ
0: เป็นไปได้นะ
1: เพราะว่ามันนี่ทูเดย์เขาก็วิเคราะห์แบบนี้เหมือนกัน
0: แล้วก็บางส่วนนี้ก็ไปญี่ปุ่นกันมากกว่าด้วยนะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่เลือกเกาหลีใต้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าอีกปัจจัยหนึ่งคือกระแสไม่พอใจตม.เกาหลีใต้คุณติ๊งหนุ่ยเพราะก่อนหน้านี้จำได้ไหมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังๆเลยนะ
0: ที่ปฏิบัติการไล่ล่าแม่มดอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ๆเขาเรียกว่า
0: ผีน้อยใช่ไหม
1: ผีน้อย
0: ปฏิบัติการไล่ล่าผีน้อยถ้าแม่มดนั่นนักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราแต่นี่เราไปเป็นผีน้อยบ้านเขา
1: คือผีน้อยอ่ะมันส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็พอจะเข้าใจได้แต่ว่าคนที่เขาโดนเนี่ยมันมีหลายคนมากที่ออกมาแชร์ในโลกออนไลน์เนี่ยขนาดนักแสดงที่ผมรู้จัก
0: ครับ
1: ยังโดนเลย
0: รอเข้มงวดขนาดนั้นเลย
1: ร้องไห้เลยอ่ะแบบไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวไทยเขาก็เผยแพร่ประสบการณ์ผ่านโลกออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบอย่างเข้มงวดถูกซักถามเป็นเวลานานขอดูหลักฐานการเงินถูกตรวจสอบแผนการเดินทางและที่พักหรือบางคนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศตั้งแต่ที่สนามบิน
0: อ
1: ่ะก็ต้องเข้าใจอย่างที่พี่ติ๊งหนุ่ยตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุเพราะว่ามันมีการพยายามป้องกันปัญหาการลักลอบเข้าไปทำงานแล้วก็ไปพำนักเกินกำหนดอย่างที่เราเรียกว่าผีน้อยนั่นแหละค่ะแต่อีกด้านนึงอ่ะคนไทยเขาก็รู้สึกไงคะว่าโอ้โหฉันถูกตั้งข้อสงสัยตั้งแต่ยังไม่ให้เดินทางเข้าประเทศเลยแล้วถูกปฏิบัติแตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาติอื่นอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วความรู้สึกเนี้ยมันถูกเอาไปแชร์กันในโลกออนไลน์ไงมันเลยทำให้เกิดเป็นคำถามว่าหรือเราไม่ไปเกาหลีใต้ดีเราไปญี่ปุ่นดีกว่า
0: ใช่ญี่ปุ่นนี่ยังไงก็ต้อนรับคนไทยเสมอนะ
1: ใช่
0: น่ารักตลอด
1: จะบอกให้ว่าของเกาหลีใต้สื่อเขาอะเขาวิเคราะห์เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเนี่ยกำลังซื้อของคนไทยลดลงแต่เวลาเขาจะไปประเทศอื่นอะทำไมไปญี่ปุ่นระดับเขายังแข็งแรงอยู่เลย
0: ใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะมีส่วนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
1: อืมเขามองไอ้นี่ด้วยไงความสะดวกในการเข้าประเทศหนึ่งนะสองคือความมั่นใจว่าเขาจะไม่ถูกปฏิเสธแน่นอนอ่ะแล้วความคุ้มค่าของสถานที่ท่องเที่ยวความหลากหลายของเมืองและกิจกรรมรวมไปถึงภาพลักษณ์ที่มันปรากฏในโลกออนไลน์ไปแล้วมันก็ดูดีมันดูมีแบบแชร์อาหารแชร์สถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็มีความสะดวกสบายไงทีนี้ถามว่าคนเกาหลีใต้ตอนเนี้ยเขาไม่ใช่สิเศรษฐกิจเกาหลีใต้เขาสูญเสียอะไรไปถ้าเกิดคนไทยไม่เข้าไปนะ1วัฒนธรรมเคป๊อปและคอนเสิร์ต
0: โอ้
1: เต็มตรงๆเลยเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาไปเขาจะไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วย2เรื่องของเครื่องสำอางและความงาม เพราะมันจะมีหลายแบรนด์เลยค่ะเขาก็อาจจะเข้าไปซื้อหรือบางทีไปหิ้วมาขายหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นรวมไปถึงอาหารเกาหลี
0: โอ้โห
1: ร้านอาหารน่ะ
0: ใช่ รัมยอมอะไรนะ
1: รัมยอน
0: รัมยอน
1: ใช่สถานที่ต่างๆที่เวลาเขาจะไปตามรอยแบบเนี้ย
0: ครับ
1: หรือว่าจะเป็นร้านค้าปลอดภาษีนี่อุ้มว่าถ้าเกิดเข้าน้อยกว่าเดิมเนี่ย

0: ิ่งที่ได้รับผลกระทบคือสถานศัลยกรรมด้วยนะ
1: แต่ว่า
0: ข้อมูลเขาไม่ได้ระบุเอาไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังล่ะคะคิดเห็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรากำลังซื้อของเราลดลงหรือในความเป็นจริงกระแสข่าวก่อนหน้านี้มันมีผลกับการตัดสินใจกลัวโดนปฏิเสธเวลาเข้าไปหรือเปล่า
1: โอ้นั่นสิครับก็เรียกว่าตอนนี้ไทยเราเองก็ถูกแต่ละประเทศมองลักษณะแตกต่างกันออกไปบางประเทศก็เข้มงวดหาว่าเราจะเอายาเข้ามาประเทศเขาหรือเปล่าด้วยใช่ไหมครับบางประเทศก็หาว่าเราจะมาเป็นผีน้อยอันนี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวของคนไทยเราเข้มงวดมากเราก็เที่ยวใกล้ๆเที่ยวที่ประเทศที่เขาต้อนรับกันดีกว่านะครับก็ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาทางไลน์ของเราพี่สุประชัยที่ดิน689ส่งข้อความมาสวัสดีตั้งแต่ช่วงเปิดรายการเลยทีเดียวนะครับพ
0: ี่
1: เทียนท่าฉลอมก็แต่งกลอนพระพร้อมมาเลยด้วยแชร์ช่ำชองเชี่ยวชาญเพื่อชื่นชมเล่ารื่นรมเร่งเร้าเรารับรู้ติ้งหนุ่ยคุยกับอุ้มชุ่มชื่นคู่ข่าวเด็ดอยู่ทุกวันนั่นแน่นอนพี่เทียนท่าฉลอมนี่
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาชอช้างนะครับมารวมกับลอเรือลอลิงแหมเพราะจริงๆ
0: เชี่ยวชาญช่ำชอง
1: เออขอบคุณพี่สิริบูรณ์ด้วยนะครับก็ให้ความเห็นเรื่องของดราม่าขาสั้นเข้ามาพี่มณีรัตน์ก็ส่งสติ๊กเกอร์และข้อความมาให้เราด้วยนะครับพี่สุดสวัสดิ์ครับก็บอกว่าต้องไปดูสารคดีสมัยเขมรแดงแตกหนีมาพึ่งไทยต้องฉายซ้ำวันละ3เวลา
0: เราเคยฉายแล้วนะคะ
1: จำขึ้นใจอ
0: ย่างที่บอกไงตอนนั้นน่ะที่มันบอกว่าเดี๋ยวต้องหาอะไรเขาดูอ่ะจำได้เลยที่เหมือนจะตอนแรกจะฉายหนังฉายอะไรใช่ไหมแล้วเราก็ฉายสารคดีก็ฉายแล้วนะหรือว่าเขาไม่ได้ตั้งใจดูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
1: มันมีเสียงผีไปด้วยมั้งตอนนั้นน่ะก็เลยเอามืออุดหูมีคนกรีดร้องก็เลยดูไม่น่าจะมีสมาธิสักเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณครับพี่มัจยุรีก็ส่งข้อความมาด้วยนะครับบอกว่าเรื่องการเมืองปวดหัวเวียนหัวเลยนะพี่มัจยุรี พี่โจมิเตอร์บอกว่าผู้สื่อข่าวที่คุณอุ้มบอกเนี่ยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่สำนักข่าวไทยของเรานะที่ไปสืบเสาะเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องในป๋องเนี่ยก็เป็นอดีตผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของเรา นี่มี FC ติดตามด้วยครับก็คือพี่สันติวิธีพรหมบุตรใช่ไหม
0: ใช่แล้วพี่เขารายการได้รับรางวัลนาตาราชด้วยนะคะซึ่งก็เป็นรายการที่เจาะลึกแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าแต่ละข้อมูลที่ได้เนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าต้องเสี่ยงชีวิตอะค่ะ อย่างก่อนหน้านี้ที่อุ้มได้เคยติดตามเนี่ยเป็นเรื่องของสแกมเมอร์นะคุณติ๊งหนุ่ย
1: ครับ
0: ค่ะแล้วมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มันต้องใช้ความเสี่ยงสูงมากๆในการที่จะแปลข้อมูลมาจนในท้ายที่สุดเนี่ยเขาสามารถที่จะได้ข้อมูลมาแล้วมันเป็นประโยชน์กับรูปคดีต่างๆจนทำให้ซีรีส์ของ Netflix อ่ะต้องไปปรึกษาแล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆมาซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนอะเพราะว่าตอนนี้ช่องทางของการติดตามมันก็มีหลากหลายรูปแบบเนอะคุณติ๊งหนุ่ย
1: ก่
0: อนมันจะมีวิทยุทีวีจำกัดแต่ตอนนี้ก็หลากหลายละ
1: ทุกช่องทางที่เป็นโลกแห่งออนไลน์นี่สามารถสร้างผลงานนะครับแล้วก็ใช้วิชาที่เคยอยู่สถานีโทรทัศน์สถาบันสื่อใหญ่ๆมาช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ
0: ทิ้งท้ายก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะก่อนหน้านี้หลายคนตกใจเกี่ยวกับเรื่องของหมอพร้อมว่ามันมีข้อมูลบางส่วนที่มีคนมาสวมสิทธิ์ฉันไม่เคยเป็นโรคนั้นไม่เคยไปตรวจที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาแถลงผลในเบื้องต้นนะคะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยกย้ายข้อมูลนะคะคือข้อมูลระบบของการยกย้ายมาเนี่ยมันตอนนี้ที่มันผิดอยู่คือประมาณ 13,000 รายการ
1: oh.
0: แต่ว่ายังมันมีการพิสูจน์ว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นการสวมสิทธิ์เอาแบบนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: มันอยู่ในระบบของการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูว่าเขาจะสามารถที่จะตรวจสอบได้ไหมว่าในเคสต่างๆที่มันโดนถูกพาดพิงถึงเนี่ยเขาจะแก้ปัญหายังไงเพราะมันไปจะมีผลกับเรื่องของการทำประกันเขาไง
1: ใช่เลยครับ
0: ฉันจะไปทำประกันอยู่ๆฉันเคยมีประวัติว่าฉันเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยฉันไม่ได้เป็นมีเนื้องอกเงี้ยไม่เคยมีนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
1: เช่นเดียวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาลต่างๆตามสิทธิ์บัตรทองซึ่งตอนนี้ก็มีเสียงกังวลว่าโรงพยาบาลบางแห่งไม่มีงบประมาณในการดูแลรักษาหมอพยาบาลดูแลคนมากมายนะครับล่าสุดเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.คุณหมอเจเด็ดธรรมทัศน์อารีก็บอกว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นให้กับสถานพยาบาลที่มีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมากก่อนครับเน้นว่าโรง

0: บาลไหนคนเยอะก็จะให้งบประมาณตามความจำเป็นที่แยะแต่โรงพยาบาลไหนต้องการจัดสรรงบประมาณตามที่ตัวเองขาดทุนก็มันก็มีส่วนทำให้งบประมาณไม่เพียงพอครับคุณอุ้มครับก็เลยเป็นสิ่งที่บอกออกมาในวันนี้ส่วนแนวคิดเรื่องของการที่ประชาชนบอกว่าร่วมจ่ายกรณีใช้บัตรทองจะทำได้ไหมอันนี้คุณหมอเจเด็ดบอกว่าต้องระวังเพราะจะทำให้ประชาชนที่ลำบากอยู่แล้วเนี่ยจะลำบากมากขึ้นหรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือโสพลนำประสบนิกรบุรีรัมย์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า 2,000 ต้นนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์อนุรักษ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาครบ74พรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินร่วมกับมูลนิธิอนัตพลสารัมลูกเติ้งอบต.เมืองแฝกกรมสุขภาพจิตกรมอนามัยสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาบุรีรัมย์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนราชการสถานศึกษาหน่วยงานภาคเอกชนประชาชนและนักเรียนร่วมกันจัดขึ้นที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติด้านหลังที่ทำการอบต.เมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้นายโสพลยังได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวคำปฏิญาณร่วมกับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมว่าเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นไม้ยืนต้นรวมกว่า 2,000 ต้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนพัฒนาพื้นที่ป่าดังกล่าวให้เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนในอนาคตด้วยตำรวจขอโทษญาติ3ศพรับแจ้งคืบหน้าไม่ต่อเนื่องยันล่าคนร้ายไม่เคยหยุดภายหลังในการจอมพลังพาญาติของครอบครัวชาวไทย3คนซึ่งตกเป็นเหยื่อคดีฆาตกรรมและถูกฝังอำพรางศพเข้าพบพันตำรวจเอกวสุรัตน์ชัยธีราภัทรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภาสกรภัยจิตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและพันตำรวจเอกวราวุฒินิตยวรรณผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามบุคคลสูญหายหลังครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องก่อนจะมาทราบภายหลังว่าสูญหายทั้ง3รายจากการถูกฆาตกรรมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าหลังรับแจ้งเหตุบุคคลสูญหายตำรวจดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับทุกข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับเพียงแต่รายละเอียดเชิงลึกบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีด้านพันตำรวจเอกวราวุฒินิตยวรรณผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่ยอมรับว่าแม้ชุดสืบสวนจะดำเนินการติดตามคดีมาโดยตลอดแต่การสื่อสารและการแจ้งความคืบหน้าให้ครอบครัวรับทราบว่ายังมีข้อบกพร่องพร้อมกล่าวขอโทษและรับปากว่าจะปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ญาติผู้สูญหายได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องมากขึ้นทำสั่งระงับโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับการโจมตีทางทหารครั้งใหม่ต่ออิหร่านชั่วคราวหลังจากระบุว่าพันธมิตรในตะวันออกกลางสามารถบรรลุกรอบข้อตกลงเบื้องต้นมุ่งหน้าไปสู่การยุติสงครามที่ตึงเครียดมานานกว่า5เดือนได้สำเร็จทรัมป์ย้ำว่าการระงับการโจมตีมีเงื่อนไขสำคัญสุดคือทุกฝ่ายจะต้องสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันอย่างรวดเร็วข้อตกลงจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์โมซเพื่อเดินทางเดินเรือพาณิชย์อย่างเสรีทันทีและสมบูรณ์อิหร่านจะต้องยุติโครงการที่เป็นไปคุกคามด้านอาวุธ

0: วุธนิวเคลียร์ทั้งหมดทรัมป์ระบุว่าอิสราเอลได้ตกลงจะเข้าร่วมกับสหรัฐในความมุ่งมั่นจะผลักดันข้อตกลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อยุติสงครามโดยย้ำว่าแม้จะยอมชะลอการโจมตีแต่กองทัพสหรัฐยังคงในสถานะพร้อมรบและบรรจุกระสุนเต็มอัตราโดยขู่ว่าพร้อมจะใช้แสนยานุภาพทางทหารขั้นสูงสุดในระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2หากการเจรจาล้มเหลว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะโจมตีด่านตำรวจชายแดนโคลอมเบียตำรวจบาดเจ็บอย่างน้อย11นายเกิดเหตุระเบิดซุกซ่อนในรถบรรทุกหรือทรัคบอมระเบิดขึ้นใกล้ด่านตำรวจของในเมืองกูกูต้าชายแดนจังหวัดซันตานแดเหนือของโคลอมเบียช่วงเช้าตรู่วันเสาร์ทำให้ตำรวจบาดเจ็บอย่างน้อย11นายมีพลเรือนบาดเจ็บด้วย3คนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโคลอมเบียเปิดเผยว่าตำรวจ3นายยังคงอยู่ในห้อง ICU ขณะที่อีก8นายอยู่ระหว่างสังเกตอาการเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนว่ากลุ่มกองโจรฝ่ายซ้าย ELN เป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่เหตุโจมตีเกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์ก่อนพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีอัลเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าในวันที่7สิงหาคมนี้โดยเขาเคยประกาศกล่าวว่าจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดจัดการกลุ่มติดอาวุธในประเทศฝรั่งเศสคุมไฟป่าได้แล้วนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลโกนูของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าสถานการณ์ไฟป่าทั่วประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดคีรงซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุดสถานการณ์กลับมาสู่ความมั่นคงทั้งนี้ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสในจังหวัดคีรงเกิดในเขตป่าสนใกล้เขตเมืองในเมืองบอร์โดสเผาผลาญพื้นที่ 42,000 เฮกตาร์หรือประมาณ 262,000 ไร่ทำลายบ้านเรือนกว่า200หลังคาต้องอพยพประชาชนกว่า 200,000 คนท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงต่อเนื่องด้านโรรองโนเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ทั่วประเทศ 119,000 เฮกตาร์หรือประมาณ 743,750 ไร่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด
1: ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์นะคะในช่วงเวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.แบบนี้เนี่ยทุกวันอาทิตย์ก็จะพบกับทีมงานจากชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งในวันนี้ก็อยู่กับแป้งจีรภัทรสุวรรณพันธ์ค่ะ
1: ครับผมโยภิรพลอนุตตรสวัสดิ์นะครับเรามาจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทนะครับคุยกันเรื่องข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์การรู้เท่าทันหลากหลายเรื่องราวนะฮะก็วันนี้มีหลากหลายเรื่องเลยแล้วก็เรามีช่องทางหลายช่องทางให้ท่านผู้ฟังได้ติดต่อพูดคุยเข้ามาสดๆนะครับเวลานี้ครับ
2: ค่ะก็มีไลฟ์นะคะอยู่บนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 ค่ะแล้วก็มีไลฟ์อีกช่องทางนึงคือช่องทาง TikTok นะคะที่ช่องคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ค่ะรวมไปถึงอีกช่องทางนึงที่สามารถทักทายแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะคะคือทาง LINE Official @mcotnews ค่ะ
1: นะครับก็วันนี้มีหลากหลายเรื่องที่เราเตรียมมาพูดคุยกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็เรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโชว์ก่อนแชร์นะคะ8ประโยชน์ของการเดินถอยหลังจริงหรือค่ะ
1: ถ้าบอกว่าเดินถอยหลังแล้วมันมีประโยชน์กว่าเดินไปข้างหน้า
2: ค่ะ
1: แล้วทำไงฮะเราทุกคนต้องถอยหลังกันหมดหรือเปล่านะ
2: เดี๋ยวเราต้องไปฟังก่อนว่า มันมีประโยชน์จริงไหม
1: แล้วก็มีเรื่องอะไรนะฮะเรื่องอัปเดต
2: มาตรการใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็เรื่องของการจำกัดวงเงินการโอนเงินของบัญชีเยาวชนนะคะเพื่อสกัดบัญชีม้าค่ะ
1: ฮะแล้วก็อาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับวันนี้อาจารย์จะมาเรียกว่ามาตกผลึกนะครับสิ่งที่มาตกผลึกสิ่งที่เป็นข่าวในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลหรือไม่ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีข้อมูลรั่วไหลจากหน่วยงานหรือว่ากรณีพบว่าข้อมูลสุขภาพตัวเองไม่ตรงกับเรื่องจริงหรืออะไรแบบนี้นะครับที่สำคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในยุคไซเบอร์ธรรมดานะฮะก็คุยกับอาจารย์ปริญญาว่าวันนี้อยากจะให้อาจารย์มาเปิดแผนเผชิญเหตุข้อมูลรั่วในยุค AI นะครับเพื่อทำให้เราเห็นภาพว่าเมื่อข้อมูลรั่วโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยรั่วนะครับเราจะจัดการรับมือกับมันยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาติดตามอาจารย์นะครับ
2: ค่ะก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของโชว์ก่อนแชร์กับ8ประโยชน์ของการเดินถอยหลังจริงหรือก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยฮอตมากนะคะบน YouTube ของโชว์ก่อนแชร์ก็มีคนรับชมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาด้วยว่าเดินถอยหลังกันเป็นประจำคุณผู้ฟังถ้าใครเคยเดินถอยหลังก็ทักเข้ามาบอกพวกเราได้นะคะส่วนตัวเนี่ยแป้งก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าเราเดินถอยหลังแบบเพื่อเป็นการออกกำลังกายเนี่ยมันจะยังไงแล้วก็เลยได้ลองเดินอยู่บ้านบ้างแล้วก็รู้สึกว่าม
1: ัน
2: ต้องใช้สติค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะที่แบบว่าเราจะแบบก้าวถอยหลังเพราะว่าเหมือนส่วนหนึ่งก็คือระแวงว่าข้างหลังจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะตาเรามองไม่เห็นมันก็คนละเรื่องกับการเดินไปข้างหน้าเหมือนกัน
1: ครับ
2: แต่ว่าบนโซเชียลเนี่ยเขาก็แชร์กันว่า8ประโยชน์ของการเดินถอยหลังเนี่ยก็มีตั้งแต่เดินถอยหลังช่วยเผาผ่านไขมันมากกว่าการเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลังเนี่ยเป็นการท้าทายสมองแล้วก็ลดอาการปวดเข่าได้ด้วยรวมไปถึงเสริมสร้างสมรรถนะเสริมสร้างสมรรถนะภาพของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะจริงหรือไม่ช่วงก่อนแชร์ของเราเนี่ยได้สอบถามกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรสาโค้งประเสริฐนะคะท่านก็เป็นอาจารย์ประจำแขนงวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันว่า8ข้อจะมีอะไรบ้างและจะจริงหรือไม่และเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ
3: บนโซเชียลมีการแชร์8ประโยชน์ของการเดินถอยหลังเช่นการเดินถอยหลังช่วยเผาผลาญแคลอรี่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและลดการปวดเข่าได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำแขนงวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่เขาแชร์8ประโยชน์ของการเดินถอยหลังนี่จริงไหมครับ
4: จริงค่ะการเดินถอยหลังมีประโยชน์ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะคะ
3: เขาบอกว่าการเดินไปข้างหน้ากับการเดินถอยหลังใช้คนละกลไกกันการเดินไปข้างหน้าจะใช้ข้อเท้าและการเดินไปข้างหลังจะใช้สะโพก

0: จริงไหมครับ
1: จริงค่ะการเดินไปข้างหน้าเนี่ยส้นเท้าวางก่อนแล้วก็ค่อยๆกลางเท้าปลายเท้าแต่ว่าการเดินถอยหลังเนี่ยปลายเท้าระวังก่อนสมองจะเกิดการปรับตัวละผมมองไม่เห็นสมองมันเลือกที่จะดูความปลอดภัยก่อนดังนั้นมันก็เลยพยายามที่จะใช้กล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาจะเข้ามาช่วยในการควบคุมการเดิน
0: แบบนี้การเดินไปข้างหน้าไม่ได้ใช้สะโพกช่วยด้วยเหรอครับ
1: ด้วยวงจรการเดินเวลาเรางอเข่าแล้วก็เหยียดสะโพกเนี่ยค่ะมันใช้เป็นปกติแต่เวลาเราเดินถอยหลังมันมีการใช้กล้ามเนื้อมากกว่าแต่ถามว่าขาที่เราเดินเนี่ยกล้ามเนื้อทุกมัดทำงานประสานกันช่วยให้เราเดินได้ปกติอยู่แล้ว
0: แต่ประโยชน์ของการเดินถอยหลังที่เขาแชร์กันข้อแรกการเดินถอยหลังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจริงไหมครับ
1: จริงค่ะเมื่อเรามองไม่เห็นสมองก็ต้องปรับตัวแล้วว่าจะเกิดการเดินอย่างไรให้ปลอดภัยกล้ามเนื้อจะเข้ามาช่วยในการทำงานกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาน่องโดยเฉพาะกล้ามเนื้อช่วงบริเวณข้อเท้าก็เข้ามาช่วยด้วย
0: ข้อ2การเดินถอยหลังช่วยปรับดุลการทรงตัวและการเดินจริงไหมครับ
1: จริงค่ะการเดินถอยหลังสามารถที่จะพัฒนาการเดินและการทรงตัวได้ดีปัจจุบันมีงานวิจัยที่เอาไปพัฒนาในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรคไพนสันในการฝึกที่จะเดินถอยหลังแล้วนะคะ
0: ข้อ3การเดินถอยหลังช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าการเดินไปข้างหน้าจริงไหมครับ
1: จริงค่ะมีงานวิจัยพบว่าในขณะที่เราเดินถอยหลังเราก็ใช้พลังงานแคลอรี่มากกว่าแต่การเดินหน้าเกือบ 40% เลยค่ะ
0: ข้อ4การเดินถอยหลังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือดจริงเหรอครับ
1: อันนี้ก็จริงค่ะถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานที่เราต้องใช้นะคะแต่อยากจะเน้นย้ำว่าถ้าเราจะพัฒนาสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดเราไปออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกที่ได้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็ได้ความหนักที่เราต้องการดีกว่าเดินถอยหลังแล้วก็ไปหวังผลทางอ้อมกับระบบหลอดเลือดค่ะ
0: ข้อที่5การเดินถอยหลังช่วยการยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวจริงไหมครับ
1: จริงเขาพบว่าการเดินถอยหลังทำให้เกิดการกระดกข้อเท้าขึ้นมากกว่าปกติพอเราฝึกไปเรื่อยๆก็เลยเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็เขาพบว่ามุมองศาของการกระดกข้อเท้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าการเดินไปข้างหน้าค่ะ
0: ข้อที่6การเดินถอยหลังช่วยลดการปวดเข่าได้จริงไหมครับ
1: อันนี้ก็มีงานวิจัยที่ทำในกลุ่มข้อเข่าเสื่อมพบว่าการเดินถอยหลังมีการลดแรงกระแทกได้มากกว่าการเดินไปข้างหน้าเวลาเราเดินถอยหลังอ่ะเราไม่ได้สามารถที่จะเดินแบบจ้ำเร็วๆได้ดังนั้นในการที่เราเดินระมัดระวังแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเราต้องระมัดให้เราทรงตัวได้ดี
0: ข้อที่7การเดินถอยหลังท้าทายสมองจริงไหมครับ
1: อันนี้แน่นอนเลยค่ะจริงค่ะเพราะว่าเป็นงานใหม่ที่ทำให้ระบบสมองทำงานเพิ่มมากขึ้น
0: และข้อที่8การเดินถอยหลังช่วยลดความเบื่อหน่ายได้จริงไหมครับ
1: อันนี้น่าจะจริงสมองมันจะต้องทำงานมันก็เลยอาจจะลดความเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องจดจ่อไปกับทุกก้าวที่เราเดินตลอดเวลา
0: แล้วแบบนี้เราควรฝึกเดินถอยหลังกันไหมครับ
1: ควรฝึกเดินถอยหลังถ้าเราอยู่ในสถานที่และสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีองค์ประกอบที่สามารถทำให้เราเดินถอยหลังได้อย่างปลอดภัยถ้าอยู่ในบ้านพื้นที่จะต้องโล่งอาจจะต้องมีสายลัดหรือว่าที่จับเอาไว้เตรียมพร้อมที่จะเสี่ยงหกล้มแต่ถ้าอยู่นอกบ้านอาจจะต้องเป็นลู่ทางเดินโล่งๆไม่ใช่ข้างถนนที่มีคนหรือว่ามีรถที่พร้อมจะเฉี่ยวชนเราได้ตลอดเวลา
0: แต่ก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่ควรเดินถอยหลัง
1: ในกรณีของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการหกล้มกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของสมองต่างๆมีปัญหาการเสี่ยงหกล้มผู้ป่วยโรคต่างๆที่มีปัญหาการทรงตัวพวกนี้อาจจะไม่สามารถเดินถอยหลังได้ด้วยตัวเอง
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์8ประโยชน์ของการเดินถอยหลังนี่เป็นยังไงครับ
1: การเดินถอยหลังมีประโยชน์จริงค่ะแล้วก็สามารถแชร์ต่อได้แต่อย่าลืมนะคะสภาพแวดล้อมต้องปลอดภัยมากพอค่ะ
0: ออกกำลังกายให้ได้ผลเริ่มจากเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองและทำอย่างต่อเนื่องนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับ8ประโยชน์ของการเดินถอยหลังจริงหรือค่ะที่อาจารย์ได้ตอบไปเมื่อสักครู่ก็สรุปคือจริงค่ะการเดินถอยหลังได้ประโยชน์จริงก็ใครจะฝึกเดินถอยหลังก็สามารถฝึกได
3: ้ครับ
2: ค่ะ
3: นะเพราะว่าจริงๆมันมีหลายเหตุผลน่ะอย่างที่อาจารย์อธิบายไปนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต่อไปนี้ทุกคนเราควรจะเดินถอยหลังกันหมดนะฮ
2: ะ
3: มันก็จะวุ่นวายเพราะว่าการเดินถอยหลังเรามองไม่เห็นนะครับหรือเราก็ต้องแบบหันคอมาดูอะไรเงี้ยคือเราต้องระวังมากกว่าปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ในเชิงการขยับขับเคลื่อนกล้ามเนื้อและสมองเนี่ยมันก็มันได้ผลมากกว่าการเดินปกติแล้วกันนะครับซึ่งมีท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมได้ส่งข้อมูลเข้ามานะฮะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าคุณอะไรนะคุณเกตพงษ์นะบอกว่าโอ้โหจริงหมดเลยนี่เพิ่งส่งมาล่าสุดเลย

ครับซึ่งแต่ว่าจริงมันเป็นการจริงที่ไม่ได้แปลว่าต้องทำตามอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะคือไม่ใช่ว่าตอนนี้ทุกคนต้องเปลี่ยนมาเดินถอยหลังให้หมดอันนี้เราจะเดือดร้อนกันหมดนะครับ

0: สิ่งที่ไม่คุ้นเคยเวลาเราทำอะไรที่ไม่คุ้นเคยที่มันท้าทายมากๆกับชีวิตนะครับสมองเราจะได้รับการฝึกฝนน
1: ะ
0: ครับดังนั้นการเดินถอยหลังก็เลยเหมือนฝึกสมองไปด้วยแบบที่อาจารย์บอกนะครับคุณตะลินก็คุยเข้ามาหลายข้อความใน Facebook นะฮะ บอกว่าเดินไปข้างหน้านี่เดินนานแล้วนะครับแต่ว่าเดินถอยหลังนี่ต้องไปลองฝึกฝนกันดูนะฮะแล้วก็ทาง LINE ก็มีนะคุณแป้งมีท่านผู้ฟังส่งข้อมูลเข้ามาคุณสุภชัยนะครับทักทายเข้ามาคุณเทียนท่าฉลองก็ส่งคำกรเป็นกรถอยหลังมาต้องอ่านถอยหลังด้วยไหมจริงๆถ้าเราแบบเดินถอยหลังไม่ได้เราพูดถอยหลังได้ไหม
1: โอ้ก็ฝึกสมองเหมือนกันนะคะ
0: ฝึกสมองเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องคุยกันดีๆนะวันก่อนก็ไปเจอเพื่อนท่านหนึ่งเขียนแบบกับหัวได้เขียนแบบเขียนให้คนที่นั่งอยู่ตรงข้ามอ่านโดยเขียนกับหัวอย่างเงี้ยนะฮะก็จริงๆก็คือเป็นการฝึกสมองเหมือนกันนะครับคุณเทียนท่าฉลอมแต่งกลอนมานะครับบอกว่าเดินถอยหลังเดินหน้าว่าดีไหมสุขในใจให้รู้ข้อมูลดีชั่วก่อนแชร์แลดูอยู่ทุกที่ทุกนาทีมีแปดเป็นประโยชน์โอเคนะครับก็8ข้อไง8ข้อประโยชน์ของการเดินถอยหลังนะขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาแล้วก็มาแต่งกลอนให้พวกเราด้วยนะครับคุณอามซ่าทักเข้ามาใน LINE นะครับบอกว่าพี่โยแวร์ก็คือผมนะฮะพี่โยแวร์ไม่ได้จัดรายการที่ FM 99แล้วใช่ไหมครับวันนี้ไม่ได้ไปจัดนะครับตอนนี้รายการไหนที่ไหนเซฟโซนที่ FM 99หยุดไปก่อนนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับยังไงก็ติดตามนะอาจารย์ดุสิตบอกว่าคิดถึงคุณฟังมากนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ
1: ค่ะก็เรื่อง8ประโยชน์เนี่ยเป็นประโยชน์จริงนะคะใครฝึกเดินก็ฝึกได้แต่ว่าก็มี2ข้อสำคัญที่ควรระวังที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: สำหรับข้อแรกก็คือถ้าใครอยากจะฝึกเดินถอยหลังเนี่ยก็ควรทำในพื้นที่ที่ปลอดภัยถ้าเกิดว่าจะทำในบ้านเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีของที่จะมาเป็นสิ่งที่ขวางทางเราเพราะว่าเราเดินถอยหลังเนี่ยเราไม่เห็นว่าข้างหลังมีอะไรถ้าเกิดว่าเราไปชนหรือว่าสะดุดแล้วล้มเนี่ยมันก็เป็นอันตรายได
0: ้
1: ก็แนะนําให้เดินในบ้านถ้าเดินในบ้านก็ควรจะมีพื้นที่ที่เราจะไม่ไปสะดุดอะไรก็แล้วแต่และอาจจะต้องมีราวหรือว่ามีเชือกที่จะช่วยพยุงตัวช่วยจับไม่ให้ล้มได้ถ้าเกิดว่าเดินถอยหลังส่วนใครที่จะไปเดินตามพื้นที่สาธารณะก็ยิ่งต้องระวังเพราะว่าก็จะมีในเรื่องของคนที่ก็ใช้พื้นที่สาธารณะเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องของรถที่อาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเกิดว่าเราเดินแบบริมฟุตบาทริมถนนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเสี่ยงต่อการเดินชนเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะดูในเรื่องของพื้นที่ที่จะเดินให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ข้อ2ถัดมาก็คือเรื่องของการเดินถอยหลังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนบางกลุ่มเช่นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของการทรงตัวหรือว่าการเดินห้ามเดินถอยหลังเพียงลำพังอาจจะต้องมีคนเนี่ยช่วยดูช่วยจับไม่ให้ล้มเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่วิธีการเดินถอยหลังเนี่ยก็ได้นำไปใช้ทดลองกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็พากินสันแล้วแต่อันนั้นเนี่ยเขาอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็มีผู้ช่วยดูอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็สามารถไปรับชมได้อีกนะคะบน YouTube ของชัวร์ก่อนแชร์ค่ะก็ค้นหาว่าเดินถอยหลังก็จะเจอกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ที่จริงเนี่ยมีอีกหลายเรื่องใช่ไหมคะพี่โยที่ได้สอบถามอาจารย
0: ์สุรสานะครับ
1: ใช่เข้ามาก็มีเรื่องของการกระโดดออกกำลังกายด้วย
0: อ๋ออันนี้เป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ครับ
0: ซึ่งจริงหรือเปล่าเนาะเขาบอกกระโดดหยองหยองเรียกว่ากระโดดแบบเตี้ยกระโดดเตี้ยอยู่กับที่นะครับแล้วจะช่วยลดแคลอรี่ลดน้ำหนักไม่ต้องคุมอาหาร
1: อ
0: ันนี้คือที่แชร์กันนะฮะซึ่งคลิปวิดีโอก็ออกมาแล้วแวะไปดูได้นะเราเรียกว่าชื่อเรื่องว่าก
1: ระโดดแบบ easy jump 3นาทีช่วยลดน้ำหนักช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ
0: ค่ะนะกระโดด3นาทีลดน้ำหนักได้จริงหรือนะครับ
1: พอได้เห็นเรื่องออกกำลังกายแบบใหม่ที่ไม่เคยรู้ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันว่าแบบโอ้ยมีทั้งเดินถอยหลังแล้วก็มีทั้งแบบว่ากระโดดเบาๆอยู่กับที่ก็น่าสนใจเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
0: แล้วจริงๆก็ก่อนหน้านี้เนี่ยชัวร์ก่อนแชร์เราเคยมีอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยับขา

0: ขยับขาหลังกินข้าวทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นช้านะครับซึ่งอันนี้ข้อมูลก็เป็นงานวิจัยออกมาจริงเหมือนกันนะครับแต่ดังนั้นโดยหลักเนี่ยก็คือเรื่องของการขยับนะครับเมื่อร่างกายได้ขยับเนี่ยถ้าอยู่ในความปลอดภัยและร่างกายได้ขยับแล้วนะครับเราก็บวกกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปอีกนิดนึงนะฮะหรือไปออกไปเยอะก็ได้นะฮะก็คือบวกกับความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยก็จะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงจุดมากขึ้นนะครับก็ติดตามวิทยาการความรู้ต่างๆได้นะครับผม
1: ค่ะก็มาต่อกันที่เรื่องของการอัปเดตมาตรการใหม่นะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะในการจำกัดวงเงินการโอนของบัญชีเยาวชนเพื่อสกัดบัญชีม้าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่เห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่านะคะมิจฉาชีพเนี่ยนำบัญชีเงินฝากและอีมันนี่ของเยาวชนเนี่ยไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นกว่า 70.3% นะคะเป็นข้อมูลจากสถาบันการเงิน14แห่งตั้งแต่เดือนมกราคม2568จนถึงมีนาคม2569นี่เลยคนพบว่าถูกนำไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นแล้วก็ข้อมูลจากไทยโพลิสออนไลน์นะคะในเดือนตุลาคม2568จนถึงเดือนพฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีสายชีพเนี่ยนำบัญชีเงินฝากและอีมันนี่ของเยาวชนเนี่ยไปกระทำความผิดแล้วก็เกี่ยวข้องกับคดีที่มีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า185ล้านบาทเลยก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้ต้องมีมาตรการนะคะจัดการบัญชีม้าของเยาวชนออกมานั่นก็คือการปรับวงเงินต่อวันนะคะสำหรับการโอนเงินและชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลค่ะโดยจะแบ่งเป็นช่วงอายุนะคะดังนี้ค่ะในช่วงอายุแรกค่ะ10ปีถึง12ปีเนี่ยที่ถือบัญชี e-money เนี่ยสามารถโอนเงินได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันและถัดมาก็เป็นเรื่องของบัญชีเงินฝากและบัญชี e-money ของเยาวชนที่มีอายุ12ปีแต่ไม่เกิน15ปีสามารถโอนเงินได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันและสำหรับเยาวชนที่มีอายุ15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเนี่ยสามารถโอนเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันนะคะแล้วก็มีการสำรวจออกมาเหมือนกันว่าจากการที่กำหนดวงเงินจากค่าเฉลี่ยการใช้งานจริงของเยาวชนเนี่ยพบว่ากว่า 97% ของลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบก็คือแสดงว่ากว่า 97% เนี่ยไม่ได้มีการโอนเงินมากกว่าจำนวนที่กำหนดก็คือเช่นเด็กที่อายุ10ปีถึง12ปีเนี่ยโอนเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบนี
0: ้
1: ส่วนถ้ามีการแบบว่าอยากจะโอนเงินในจำนวนที่มากกว่ากำหนดต่อวันเนี่ยก็สามารถขอเพิ่มวงเงินได้ตามความจำเป็นนะคะซึ่งต้องไปติดต่อผ่านทางสาขาธนาคารหรือว่า call centerแล้วก็อาจจะสามารถปรับวงเงินได้ทางแอปพลิเคชันด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งมาตรการนี้นะคะพี่โยก็มีการให้เริ่มดำเนินการได้ทันทีแล้วก็มีกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ค่ะคือถ้าเป็นบัญชีธนาคารเนี่ยเงินฝากธนาคารต้องดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก็คือเดือนหน้าถัดมาเป็นบัญชี e-money เนี่ยก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะมีการแจ้งให้ลูกค้าเนี่ยได้ทราบล่วงหน้าต่อไป
0: ครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ฮะก็เรื่องบัญชีม้านี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของบัญชีม้าเนี่ยทำให้หลายคนนี่หมดอนาคตไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราตกเป็นเหยื่อบัญชีม้าหรือการที่เราถูกหลอกให้เป็นบัญชีม้าเนี่ยอันตรายเนี่ยมีหลายทางมากนะไม่ว่าจะเป็นเราถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อไปทำอันตรายคนอื่นและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะถูกหลอกให้เป็นบัญชีม้าโดยเราไม่รู้ตัวนะครับทางคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยมีงานวิจัยหนึ่งบอกว่าประเภทหนึ่งของบัญชีม้าเลยเรียกว่าม้าไม่รู้ตัวนะครับก็คือถูกหลอกโดยบริสุทธิ์ใจเลยเช่นมีเงินโอนเข้ามาแล้วก็โทรมาโอนเงินผิดช่วยโอนต่อกลับคืนมาให้หน่อยแต่จริงคือให้เราเป็นทางผ่านเงินแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่อยากให้เรามาระวังนะเรียกว่าบัญชีของเราเนี่ยให้ถือว่าเป็นลักษณะเหมือนรับหิ้วของไปต่างประเทศเลยนะฮะคือมันปฏิเสธยากว่าอันนี้เราไม่รู้เห็นนะครับบัญชีเราก็อย่าเอาเงินคนอื่นเข้ามานะครับถ้าเงินไหนเข้ามาโดยที่เราไม่รู้เรื่องนะครับรีบแจ้งธนาคารว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อย่าเอาเงินนั้นออกไปเองอย่าโอนไปให้ใครโดยภารการนะครับถ้ามันติดขัดจริงๆธนาคารเขาก็ถ้ามีความผิดพลาดจริงๆ

0: หรือมีคนอื่นตั้งใจจะเหมือนกับสวมรอยโอนมาให้บัญชีเราจริงๆนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องติดอยู่ในการชี้แจงเรื่องคดีต่างๆที่ทำให้ชีวิตยุ่งยากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณแป้งอ่านไปเนี่ยเป็นการมาแก้ปัญหาให้กับเยาวชนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบเยาวชนเนี่ยไปตกเป็นเหยื่อบัญชีม้าเนี่ยโดยโดนหลอกไปโดยโดนบังคับไปโดยโดนขายไปนะหรือโดยจงใจไม่รู้โดยอะไรบ้างนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่มีการป้องกันไม่ให้บัญชีลูกหลานเราเนี่ยกลายเป็นบัญชีม้านะไม่งั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ปวดหัวเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องวันดีคืนดีตำรวจมาที่บ้านบอกลูกคุณเป็นบัญชีม้าลูกดิฉันเพิ่งอยู่ม.1จะเป็นบัญชีม้าได้ยังไงสืบไปสืบมานี่ก็คืออ๋อไม่ใช่บัญชีธนาคารหรอกอาจจะเป็นบัญชี e-wallet ก็ได้นะครับที่โอนเกมเติมเกมอะไรกันเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นบัญชีม้าได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีความระมัดระวังแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจตรงนี้ให้เข้มงวดด้วยนะครับเรื่องของบัญชีม้าเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการที่ข้อมูลหลุดรั่วออกมานะครับคือมีการพบหลักฐานว่าระบบที่เรียกว่า TSD ออนไลน์นะครับซึ่งเป็นระบบของตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ว่าจะเป็นระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับของตลาดหลักทรัพย์เนี่ย TSD Investor Portal นะครับมีข้อมูลมีการเปิดเผยออกมาว่ามีข้อมูลถูกบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าถึงโดยผิดกฎหมายนะครับก็คือแฮ็กเข้ามาแล้วก็มาเอาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเนี่ยออกไปนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายท่านที่ได้ใช้อยู่เนี่ยก็คงได้รับคำเตือนได้รับข้อความได้รับอีเมลได้รับสารพัดคำเตือนมามากมายแล้วนะครับก็อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะต้องรับมือกับเรื่องนี้อย่างเข้าใจไม่ตื่นตระหนกนะครับคือเวลาข้อมูลเราหลุดรั่วออกไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าข้อมูลของเราหลุดไปหาใครก็ไม่รู้นะครับและข้อมูลเหล่านั้นมันใช้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีความระมัดระวังเนี่ยก็คือถ้าหลังจากนี้มีใครอาจจะแอบอ้างโทรมาว่าคุณมีหลักทรัพย์อยู่กับบริษัทนี้ใช่ไหมตอนนี้หลักทรัพย์ของคุณกำลังจะได้รับการอัปเกรดเป็น2เท่า3เท่าหรืออาจจะมีใครโทรมาติดต่อมาอีเมลมานะครับส่ง SMS มาแล้วอ้างข้อมูลอะไรบางอย่างที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อหุ้นของเราเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของเราเนี่ยอันนี้เราจะต้องระวังเลยนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้มาจากตัวจริงก็ได้นะครับคนร้ายเขาอาจจะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อทำให้เราตายใจทำให้เรารู้สึกว่าคนที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตัวจริงนะครับข้อมูลอะไรบ้างที่ถูกนำออกไปอันนี้อยู่ในFAQ หรือว่าเป็นเอกสารเผยแพร่จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับในส่วนงานของ TSD นะครับคือบอกว่าข้อมูลที่หลุดออกไปของผู้ใช้บริการบางส่วนเนี่ยได้แก่นะครับก็คือมีดังนี้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู
1: ่
0: เยอะไหมเยอะเหมือนกันนะหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลชื่อบริษัทหลักทรัพย์และเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารโอเคนะฮะซึ่งฟังแบบนี้แล้วโอ้โหข้อมูลหลุดออกไปเยอะขนาดนี้เงินเราต้องหายเกลี้ยงบัญชีแน่จริงๆไม่ได้อัตโนมัติแบบนั้นนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นสิ่งที่จะต้องตระหนักก็คือว่าเมื่อข้อมูลหลุดออกไปซึ่งแน่นอนว่าทางตลาดหลักทรัพย์ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะมีการดำเนินการติดตามหาคนร้ายอะไรกันอยู่แล้วในฝั่งตรงนั้นแต่ว่าฝั่งของเราที่เป็นผู้ใช้ล่ะนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าให้เพิ่มความระมัดระวังมีสติในการทำธุรกรรมต่างๆแล้วกันโดยเฉพาะสิ่งที่มีการแอบอ้างข้อมูลนะครับคำถามถัดมาคือแล้วหุ้นในพอร์ตเราจะหายด้วยไหมนะครับจริงๆตลาดหุ้นนะครับกับ TSD เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แบบว่าแฮ็กเข้ามาใน TSD ได้แล้วมาขโมยหุ้นของเราออกไปได้นะครับไม่ได้โดยตรงแบบนั้นนะครับดังนั้นหุ้นในพอร์ตไม่หายไปไหนนะครับเพราะข้อมูลที่ถูกเข้าถึงเป็นเพียงข้อมูลที่อยู่ใน Investor Portal ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นใบทะเบียนแหละนะครับไม่ได้เป็นการเข้ามาแล้วก็แฮ็กขโมยหุ้นออกไป

0: นะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยถูกดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์อีกทีนึงนะครับดังนั้นเป็นการเรียกดูข้อมูลแต่เปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ได้นะครับดูได้เฉพาะข้อมูลเท่านั้นนะครับเงินในบัญชีธนาคารจะถูกถอนหรือโอนออกไปไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าลำพังเพียงแค่การรู้แค่เลขที่บัญชีไม่สามารถนำเงินออกจากบัญชีเราได้นะครับดังนั้นทาง TSD นะครับก็มีการดำเนินคดีมีการติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ว่าฝั่งผู้ใช้ถ้าท่านได้รับผลกระทบนะครับก็ขอให้ระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังเท่านั้นเองโดยเฉพาะการระมัดระวังคนที่รู้ข้อมูลจริงๆของท่านนะครับโทรมาเนี่ยบอกข้อมูลทุกอย่างเราได้หมดอย่าไปเชื่อนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากข้อมูลชุดนี้ที่หลุดออกไปก็ได้นะครับและก็ขอให้มีความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือหลงเชื่ออะไรต่างๆแล้วกันนะครับเอาละฮะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับจะต่อกันจากเรื่องนี้แหละนะครับว่าแล้วในยุค AI ล่ะเมื่อข้อมูลหลุดรั่วออกไปมีอะไรที่เราจะต้องตระหนักบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Big End
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Big End
0: กับสู่ชัวร์ก่อนแชร์ Big End นะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับก็เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องเดินถอยหลังมีคุยเรื่องหลายเรื่องเลยนะฮะแล้วก็ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของท่านที่อยู่ใน Facebook นะฮะขออ่านสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็คุณตรินถามมาบอกว่าชัวร์ก่อนแชร์ยังอยู่ช่อง9มั้ยครับอ๋อยังอยู่นะครับอยู่ที่ข่าวค่ำนะครับแล้วก็พบกับเราได้ทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์นะครับเรื่องเดินถอยหลังนะครับคุณเกตพงศ์บอกเดินไปข้างหน้ายังชนนู่นชนนี่เลยนะครับเดินถอยหลังคงไม่ไหวนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ฝึกฝนนะครับผมคุณพูนสุขนะครับก็เล่านะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เชิงเห็นด้วยนะครับบอกว่าสามีอายุ78ปีเดินถอยหลังเป็นประจำความจำดีนะครับแล้วก็คุณกาแฟโบราณสวัสดีมานะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกคอมเมนต์นะฮะช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลหลุดรั่วที่เราเห็นในข่าวหลายกรณีเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะมันรั่วในยุค AI กำลังเฟื่องฟูเลยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Assist Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับอาจารย์อยู่ในซูมกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สักครู่นะฮะ
6: สวัสดีครับโยได้ยินผมไหมครับ
0: ได้ยินแล้วครับ
6: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วครับอาจารย์
6: คร
0: ับ คร
6: ับ
0: ครับผมก็จากที่เกิดให้คุณผู้ฟังฟังนะครับบอกว่ามีข้อมูลหลุดรั่วต่างๆนะฮะแล้วสิ่งที่เราจะต้องมีความระมัดระวังอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะโดยเฉพาะเราอยู่ในยุค AI ครับผม
6: ครับขอถามโยทีนี้ครับที่สัญญาณมันขาดไปนิดนึง
0: ได้ครับอาจารย์หลังจากที่ขอแพทย์อาจารย์จะมีเสียงแทรกเข้ามาอยู่

0: ประมาณนึงนะ
1: ครับแล้วครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะผม
0: จะถึงได้ครับอาจารย์ครับอาจารย
1: ์จุดที่ผมน่าจะคุยได้ละแป๊บนึงอยู่รถไฟฟ้าใต้ดิน
0: ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวขอพักสายอาจารย์ไว้ก่อนนะสักครู่นึงนะครับ
1: แป๊บนึง
0: ได้ครับอาจารย์คือก่อนหน้านี้เราคุยกับอาจารย์ปริญญานะครับคำว่าก่อนหน้านี้นี่คือประมาณปี2024นะฮะผมได้ทำคลิปเป็นพอดแคสต์กับอาจารย์ปริญญาเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องที่บอกว่าเมื่อข้อมูลรั่วซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีกรณีหลายกรณีแล้วก็จริงๆอาจารย์ปริญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับในช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยทำเนื้อหาขึ้นมาเซตหนึ่งด้วยกันนะครับเป็นบอกว่าเมื่อข้อมูลรั่วเนี่ยเราควรจะต้องจัดการตัวเองยังไงเราควรจะต้องทำยังไงถ้าองค์กรข้อมูลรั่วจะต้องมีการจัดการอย่างไรดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ก็ผ่านมาแล้ว2ปีนะคุณแป้ง
2: ค่ะ
0: พอ2ปีผ่านมาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในยุค AI ระหว่างนั้นนะครับก็มีคำแนะนำจากอาจารย์ปริญญาอยู่เนืองๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสทีไรเนี่ยก็จะคุยและสิ่งที่อาจารย์ย้ำอยู่เสมอเลยเนี่ยก็คือในยุค AI ข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลที่เราจะต้องระวังให้มากนะครับดังนั้น2เรื่องนี้พอมันมาเจอกันเนี่ยก็คงจะเดาได้เลยนะคุณผู้ฟังครับว่า AI ที่เราจะต้องระวังเรื่องข้อมูลส่วนตัวกับอีกด้านหนึ่งก็คือมีหลายกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของเรามีโอกาสหลุดรั่วไปนะครับไม่ว่าจะด้วยกรณีที่เพิ่งเป็นข่าวหรือว่าหลายกรณีนะหลายคนก็ถูกคนโทรมาหาอยู่แล้วนะครับมีชื่อนามสกุลอะไรต่างๆอยู่แล้วบางคนไปสั่งซื้อของนะครับแล้วก็มีข้อมูลหลุดรั่วมาอยู่แล้วแล้วตอนนี้ความรุนแรงเนี่ยมันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับความรุนแรงของข้อมูลเหล่านี้นี่จะเป็นอย่างไรก็เลยจะสอบถามอาจารย์ปริญญานะครับผมอาจารย์กลับมาแล้วใช่มั้ยครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมกลับแล้วครับครับก็คือตอนนี้มันรั่วมานานแล้วถูกไหมคุณโยมร
0: ั่
1: วมานานแล้วแล้วตอนนี้ที่แจ้งนิดนึงเรื่องของ TSD เนี่ยที่ว่าเขารั่วเขาอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดรั่วจากนั้นมาตั้งนานมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่ว่าพอ TSD มาข้อมูลหลุด 200,000 คนแล้วเราต้องมากังวลนะมันไม
0: ่
1: ก็ไม่ใช่แฟกเตอร์แบบนั้นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดถ้ากลัวเรื่องข้อมูลหลุดรั่วเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยนู้นน่ะต
0: ั้
1: งแต
0: ่
1: โควิดมาเรื่อยๆแล้วมันก็รั่วกันมาโดยตลอดรั่วจากโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างคือมันรั่วมาแบบเป็นอย่างยาวนานแล้วเป็นสิบครั้งแล้วอันนั้นจะให้เราแบบว่าอนุมานเนี่ยก็คือมันรั่วหมดแล้วอะคือตอนนี้เช่นอย่างหน้าบัตรประชาชนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ละ
0: ครับ
1: เลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลต่างๆที่อยู่แล้วเนี่ยใช้ไม่ได้ละเพราะนั้นเวลาให้เราสังเกตว่าเวลาแบงก์อะเราโทรไปบัตรเครดิตโทรที่ธนาคารเนี่ยเขาจะไม่ใช้ข้อมูลที่รั่วไปแล้วว่ามาเป็นการพิสูจน์ตัวตนอีกต่อไป
0: ครับ
1: ให้เราให้เราจับหลักนี้ก่อนจับหลักว่าคำถามคนนี้จะเปลี่ยนละเป็นคำถามว่าใช้บัตรเครดิตที่ไหนวงเงินเท่าไหร่อะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยแทนเขาจะไม่ถามเป็นนั่นละ
0: ครับ
1: เป็นข้อมูลที่ตัวแล้วตัวไม่ได้เพราะโจมีข้อมูลเดียวที่โจมีเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็พิสูจน์ไม่ได้เป็นโยถูกไหมครับมันต้องคำถามข้อมูลที่มันลึกลงไปอีกแบบว่าละเอียดยิบถ้ามันฐานยิบขนาดนั้นนะข้อมูลเราเนี่ยผมว่าเราอย่าไปกังวลมากเพราะเราอยู่กับโลกที่มันรั่วอยู่แล้วตอนนี
0: ้
1: นะมันก็เลยต้องนั่นหน่อยจากที่พอมันมี AI เข้ามาเนี่ยมันเอาข้อมูลที่รั่วเนี่ยมาประมวลผลมาสร้างสตอรี่อะไรที่มันแบบเกี่ยวกับตัวเรามันเป็นเวฟเหมือนกับมันมีหลายเวฟอะนึกว่าแอทแทกเวฟอะเวฟที่สองเวฟที่สามเนี่ยความหมายคือไม่ใช่ TSD นะหมายถึงว่าตั้งแต่มันรั่วมานานเนี่ยต
0: ั้
1: งแต่ก่อน AI จะมาจนถึง AI มาเนี่ยมันก็เอาข้อมูลเราไปสร้างสตอรี่ต่างๆมากมายเพราะไอ้ซอรี่ที่มันสร้างมาเนี่ยมันเริ่มเนียนเพราะว่ามันทั้งภาพทั้งเสียงทั้งอะไรมันได้หมดเลยคราวนี
0: ้
1: โอกาสที่คนจะถูกหลอกจากข้อมูลที่รั่วไปแล้วในอดีตนะช้าๆนะ3ปี5ปีเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยออกมาเตือนว่าอย่าเพิ่งมาเหมารั่วครั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเอาแบบยาวๆเลยแล้วก็จากนี้มาให้เราวางตัวว่าถ้าใครโทรมาแล้วมันอ้างอิงชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรตรงเป๊ะเนี่ยเราก็ต้องดูเลยชันนอลไลท์เรื่องนี้มันโทรมาก่อนว่ามันเกี่ยวข้องไหมแล้วมันจำเป็นแค่ไหนอย่างไรอะไรประมาณนี้ครับถ้ามันไม่ดูแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีผลเราก็ไม่ต้องไปคุยวางหูไปอะไรอย่างนี้มากกว่าอารมณ์นั้นครับครับ
0: ดังนั้นก็คือข้อมูลรั่วเนี่ยฟังข่าวปั๊บเนี่ยไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันรั่วอยู่แล้วรั่วมานานแล้วหลายข้อมูลเลยโดยเฉพาะข้อมูลซีเร
1: ีย
0: ลชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนอะไรพวกนี้นะฮะหลายกรณีก็คือรั่วอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนนึง

0: ก็คือดังนั้นเราก็ต้องเมื่อเรารู้ว่ามันรั่วอยู่แล้วเราจึงต้องมาจัดการว่าถ้ามีใครใช้ข้อมูลนั้นมาหาเราแบบไม่มีเหตุมีผลเราไม่ได้ไปตามหาเขาเองเขาโทรมาหาเราอาจารย์ก็บอกว่าเราจะต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ดูเหตุดูผลแล้วทีนี้ในยุคของ AI เมื่ออาจารย์คิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเช่นเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ประโยชน์จากความเป็น AI แล้วมันนำมาซึ่งอะไรที่เราจะต้องเพิ่มกาดในการระมัดระวังมากขึ้นหรือความแนบเนียนที่มันจะมากขึ้นอะไรแบบนี้ไหมคร
1: ับ ผมว่าเราต้องแบ่งเป็น2ระยะนะคุณโยระยะที่มันรั่วไปแล้วจนถึงวันนี
0: ้
1: กับระยะใหม่ที่มันจะรั่วอีกข้อมูลที่ยังไม่รั่วแล้วเราพิมพ์คำว่าเพิ่มเข้าไปอีกเราแบ่งเป็น2ระยะแล้วกัน
0: ครับ
1: แต่ระยะที่รั่วไปแล้วเนี่ยก็อย่างผมบอกคือข้อมูลเก่าใช้ไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่ามาพิสูจน์ตัวตนอะไรไม่ได้แล้ววันนั้นเราต้องดีลกับหน่วยงานที่เขาไม่ได้เอาข้อมูลเก่าที่เรารั่วมาใช้ในการพิสูจน์ตัวตนเราถ้าหน่วยงานไหนเขายังทำแบบนั้นอยู่ถามโทรศัพท์ไปถามชื่อที่อยู
0: ่
1: อะไรที่มันรั่วเนี่ยแปลว่าหน่วยงานนั้นเขาไม่ได้โปรเทคป้องกันเราละนะอันนี้คืออันที่หนึ่งส่วนอันที่สองคือเวลาเราคุย AI เนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันมาเอาข้อมูลเราตอนเราคุยมันด้วยถามเรื่องส่วนตัวอัพภาพเข้าไปอะไรเนี่ยอันนี้มันทางเดียวที่จะควบคุมได้คือควบคุมตัวเองไม่ไปคุยกับมันไปให้ข้อมูลมันหมดทุกอย่างแต่เปลือยกายล่อนจ้อนให้มันอย่างเงี้ยคนเราคงทำอย่างนั้นไม่ได้อะเราก็ต้องค่อยคุยแล้วก็พยายามไม่เปิดเผยตัวตนเรามากนะถ้าถามบอกป่วยไม่สบายก็คืออาจจะเป็นคนอื่นไม่ใช่เรา
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยพยายามไม่เอาตัวตนเราเนี่ยไปผูกกับคำถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำได้ยากถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะบางทีเราล็อกอินอยู่มันก็รู้ว่าเป็นเราอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็อาจจะให้ถามเฉพาะคำถามที่คิดว่ามันได้ไม่รู
0: ้ถามแต่อาจารย์
1: รู้ลึกๆ
0: อาจารย์ครับ
1: แล้วก็เวลามันจะแอตแทกเราเนี่ยมันก็มาแบบคนระงับกิเลสตรงนั้นได้เนี่ยไม่โลภไม่กลัวไม่อยากไม่อะไรเนี่ยลดลงมาได้เนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราเนาะไหมมันจะอยากมันจะเก่งขนาดแบบเข้ามาเจาะเราเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ยังแต่ในอนาคตยังไม่ข้อมูลร่วมมันประกอบร่างกันสมบูรณ์แล้วมันได้มันได้ครบทุกมิติแล้วอ่ะมันอาจจะรวบรวมมาเจาะเราได้บริการใดบริการหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นอย่างล่าสุดเนี่ยมีเคสไอ้กระเป๋าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตบิตคอยน์อันนึง
0: ครับ
1: วันนี้ก็ดังมากเลยเคสนี้คือมันไม่เคยมีใครเจาะได้ถูกป่ะเขาบอกเสียหายเป็นร้อยเป็นพันล้านเลย
0: ครับ
1: ไอ้โคอะไรวอลเล็ตทุกอย่างเนี่ยคือหมายความว่า
0: ครับ
1: มันมีบั๊กมันแล้วคนที่มีบิตคอยน์เก็บอยู่ในกระเป๋านั้นน่ะโดนดูดหมดเลยอ่ะ
0: อ
1: ันนี้คือผมบอกว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตได
0: ้
1: เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะมีเงินมีทรัพย์สินมีข้อมูลเนี่ยก็ไม่ควรจะไปวางไว้ที่เดียวกันหมด
0: อย่าง
1: เพื่อนผมเนี่ยก็เจอกันเนี่ยเขาคล้ายๆผมคือเขาไม่เซฟข้อมูลของเขาไว้ในคลาวด์เลยเขาไม่สมัคร iCloud ไม่สมัคร Google Drive อะไรเลยเขาเอาฮาร์ดดิสก์โง่ๆมาตัวนึงแล้วก็ copy แล้วใส่ยินชักไว้ก็อย่างที่เคยเล่าคุณโยฟังอ่ะ
0: ครับ
1: คือมันมีเชนที่มันจะรั่วมันมีเชนที่มันจะรั่วได้เพราะนั้นเราก็คืออะไรที่มันซูเปอร์เซนซิทีฟมากเราไม่เอาขึ้นเน็ตอยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเอาไปเทรน AI ป่ะนะคือสเต็ปแรกคือแฮกเกอร์มันมาแฮกข้อมูลในคลาวด์ถูกไหม
0: ครับ
1: สเต็ปที่สองคือมันเอาไปเทรน AI อีก
0: อ
1: ันนี้ไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกเลยเพราะโลก AI ตัวนี้มันลงทุนกันเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน
0: ค
1: ุณโยคงได้ยินว่าตอนนี้หุ้นเฮิร์น AI มันปั่นป่วนเพราะว่ามันกลัว AI บับเบิ้ลถ้า AI บับเบิ้ลเมื่อไหร่เนี่ยมันจะพังเป็นโดมิโนเลย
0: ครับ
1: เพราะนั้นตอนนี้นักลงทุนจะลงทุนในหุ้น AI เนี่ยเขาก็คิดแล้วคิดอีกแล้วว่าควรจะลงไหมหรือไม่ลงดีเขากลัวบอกว่าถ้าลงแล้วมันเกิดอาการขึ้นมาแล้วมันจะไปกันหมดเพราะนั้นตอนที่เราบอกว่าเราต้องแยกข้อมูลของเราดัตต้าก็วันนั้นเองอะไรที่มันเป็นเซนซิทีฟมากเนี่ยผมว่าออนเพลมหรือว่าอยู่กับเครื่องเราดีกว่า
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเราลงในไดซีคิดว่าข้อมูลในไดซีปลอดภัยแต่เรา AI เอเจนต์มาลงอ่ะผมว่าไม่ต่างนะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนเดิมเพราะมันก็เอาข้อมูลในไดซีเราขึ้นไปในคลาวด์ได้อยู่ดีไง
0: ครับ
1: เพราะนั้นเครื่องจะเก็บข้อมูลรับจริงเราไม่ควรจะเอา AI เอเจนต์มาลงที่เครื่องเราต้องให้มันแบบเปล่าๆเปื่อยเลยจริงๆถ้าไม่ต่อเน็ตเลยได้ไหมล่ะก็ยากอีกจะรีเตอร์จะอ่านเมลอะไรก็ยากอีก
0: ใช่ไ
1: หมล่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นบอกตรงว่ามันยากถ้าเก็บข้อมูลไว้ในไดซีเนี่ยมันยากนิดนึงเอาว่าเซนซิทีฟมากก็อยู่ในฮาร์ดดิสก์ที่เรามีรหัสแล้วกันแล้วจะเปิดทีไรก็เปิดรหัสเข้ามาแล้วเอามาใช้งานอย่างนั้นดีกว่า
0: อ
1: ันนี้เป็นวิธีที่ผมทำอยู่นะคือตอนที่ผมทำได้ดีที่สุดก็ได้แค่นี้ไม่ได้มากกว่านี
0: ้ครับไม่ได้มีเทคโนโลยีชั้นสูง
1: โอ้แบบบ้านๆเลยครับแบบบ้านๆเลยไม่มีอะไรที่มันแอดวานซ์เลยครับ
0: เพราะว่าเทคโนโลยีแบบบ้านๆนี่แหละที่แข็งแรงกว่านะครับ
1: ใช่แล้วการคุยกับมันแล้วก็ระมัดระวังจะพิมพ์กับมันก็ถามว่าถ้าข้อมูลนี้หลุดออกไปให้คนอื่นรู้เนี่ยเราเดือดร้อนไหมสั้นๆเลยประโยคง่าย

0: แค่ประโยคเดียวจะอัพภาพจะอัพไฟล์จะถามอะไรมาถามว่าถ้าคนอื่นทั้งโลกมาเห็นข้อมูลเนี้ยเราเดือดร้อนอะไรไหมหรือว่าข้อมูลเนี้ยไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมที่ไม่ใช่เรา
1: ครับ
0: แค่นี้พอถามแค่สองคำถามนี้จบเลยถ้าสองคำถามที่ผ่านก็เล่นปกติแต่ถ้าเกิดสองคำถามที่ไม่ผ่านก็ชะลอไว้ก่อนหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มันมองไม่ออกว่าของใครเป็นใครแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งคำถามอาจารย์สั้นๆก่อนจากกันนะครับช่วงนี้เนี่ยมีอินโฟกราฟิกที่เป็นหน้าอาจารย์นะฮะเผยแพร่เยอะเลยนะที่เป็นอาจารย์ไปออกรายการหนึ่งแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าเว็บไหนขอเลขหลังบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ให้เราลองใส่มั่วๆไปถ้าเกิดว่าเขายอมรับเนี่ยแปลว่าเว็บนั้นเนี่ยแจ้งความได้เลยเรื่องนี้ขยายความหน่อยฮะอาจารย์
0: คืออย่างนี้ครับคือเรากลัวเขาเอาบัตรประชาชนไปเลขหลังบัตรเขากลัวว่าเขาจะเก็บใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เขาก็กลัวเขาไม่เก็บเขาบอกเขาไม่เก็บอย่างแบงค์เนี่ยเขาไม่เก็บก็คือเราคีย์ไปเนี่ยเขาก็ออนไลน์ไปเช็คที่กรมการปกครองว่าบัตรประชาชนเราจริงหรือเปล่านะครับถ้าเขาคีย์ไปแล้วเอาไปออนไลน์เนี่ยถ้าเราคีย์ผิดมันต้องออนไลน์ไม่ได้ครับผม
1: ม
0: ันต้องออนไลน์ไปเช็คแล้วมันต้องเออเลอร์มันก็จะบอกมาว่าเออเลขคุณไม่ตรงนะถ้าอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเขาออนไลน์จริง
1: ครับ
0: คือผ่านไปสเต็ปนึงแต่สเต็ปที่ว่าเขาจะออนไลน์ด้วยแล้วเก็บด้วยเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นไปได้นะ
1: ครับ
0: ยังมีโอกาสเป็นไปได้มันลิสต์ไม่ใช่เป็นศูนย์นะแต่ถ้าเกิดเราคีย์มั่วไปแปดเก้าเก้าแล้วมันเซฟเลยอ่ะ
1: ม
0: ันไม่บอกเลขเราผิดโอ้อันนี้เต็มเต็มเลย
1: อ
0: ันนี้แปลว่าหนึ่งเขาไม่ได้ออนไลน์สองเขาน่าจะเก็บแน่นอนถ้าพฤติกรรมแบบนี้เก็บแน่น
1: อ
0: นถ้าเราดูแล้วไม่เข้าท่าแล้วอาจจะมีความเสี่ยงอะไรเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปแจ้งความหรืออะไรถ้าเรารอดความเสียหายแต่ถ้าเรายังไม่เสียหายอะไร
1: ครับ
0: เขาเก็บไปแจ้งความก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเขาว่าบอกว่าคุณยังไม่ได้เสียหายอะไรเลยคุณยังไม่รั่วอะไรเลยคุณไปคีย์แล้วมันคุณจะมาแจ้งความเจ้าทุกข์คุณเป็นใครก็จะเจอปัญหาแบบนี้ไงแต่หมายว่าในคำว่าแจ้งความหมายว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาแล้วเรารู้เราไปให้เลขบัตรหลังบัตรกับที่เดียวอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วปัญหามันเกิดจากไอ้ที่เนี้ย
1: อ
0: ะอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่ามันหลอกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้วมันเอาไปใช้ในทางที่ชอบอะไรเงี้ยก็ยังพอได้อยู
1: ่ครับ
0: เพราะนั้นก็ใช้หลักการเนี่ยจะช่วยได้เยอะจริงๆไม่ใช่แค่เลขของตัวประชาชนไอ้เลขเลเซอร์ทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: ทุกอย่างที่เราคิดว่ามันออนไลน์แล้วจริงมันไม่ออนไลน์เนี่ยเราตรวจสอบได้หมดเลยแล้วก็คีย์กาโมไปถ้ามันเออร์เลอร์แปลว่าออนไลน์ถ้ามันไม่เออร์เลอร์แปลว่ามันเก็บดื้อๆเลยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกอยู่แล้วใช่ไหมโยใช่ไหมล่ะ
1: อ๋อนี่เป็นเทคนิคได้เลยนะฮะว่าจะเช็คว่าระบบ
0: ไว
1: ้เช็คว่าระบบมันใช้ได้หรือไม่ได้นี่แกล้งคีย์ผิด
0: ใช่แกล้งคีย์ผิดเนี่ยรู้เลยว่ามันออนไลน์จริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้ามันออนไลน์จริงมันต้องเออร์เลอร์ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับผมครับประมาณนี้ครับค
1: ุ
0: ณโย
1: ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: คร
1: ับสวัสดีครับผมพบกันครับ
0: ออนไลน์จากญี่ปุ่นครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับครับ
1: ฟังบรรยากาศเสียงรถไฟฟ้าจากญี่ปุ่นแล้วนะฮะคืออาจารย์ปริญญาเนี่ยพยายามจะให้เราไม่ต้องตกใจมากนักนะครับกับการที่แบบมีข่าวว่าเว็บไซต์ไหนเว็บไซต์ดึงที่เราใช้อยู่แล้วข้อมูลรั่วนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงคือข้อมูลเรารั่วไปหมดแล้วใช่ไหม
2: นานแล้วด้วย
1: รั่วไปหมดแล้วรั่วไปนานแล้วนะครับอาจารย์ปริญญาบอกว่าขอให้คิดแบบนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คิดแบบนี้ไปเลยเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราจะไปหลงเชื่อว่าคนที่โทรมาแล้วอ้างข้อมูลเราเนี่ยเขาเป็นตัวจริงนะครับดังนั้นการคิดไปเลยว่าข้อมูลเรารั่วไปแล้วเราก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่ารู้ข้อมูลของเรานะครับและเหมือนกันก็คือเหมือนอย่างที่ธนาคารเนี่ยเขาไม่เชื่อเราถ้าเราพูดได้ว่าเราเกิดวันไหนอ่ะใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้ที่อาจารย์ปริญญาพูดถึงเมื่อสักครู่นะขออนุญาตขยายความก็คืออาจารย์บอกว่าเวลาโทรไปธนาคารหรือบัตรเครดิตหรืออะไรบางอย่างที่ระบบการรักษาความปลอดภัยสูงนะครับเขาอ่ะจะทำการยืนยันตัวตนพิสูจน์ตัวตนเรายืนยันตัวตนเรานะครับพูดภาษาชาวบ้านนะคือเขาไม่เชื่อว่าคุณเป็นคุณแค่คุณโทรมาแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นเจ้าของเบอร์โทรนี้ฉันไม่เชื่อคุณหรอกดังนั้นจะทำไงให้ฉันเชื่อบ้างคุณก็ต้องบอกข้อมูลที่เราต่างคนต่างรู้ว่าเป็นข้อมูลจริงซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะถามว่าคุณลูกค้าเกิดวันไหนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอเป็นปัจจุบันนะฮะเรารู้ว่าวันเดือนปีเกิดมันหลุดรั่วไปกับข้อมูลหลายชิ้นที่บางทีก็หลุดออกไปหมดแล้วนะครับเขาก็เลยจะเริ่มถามอะไรที่แปลก
2: อย่างแป้งล่าสุดก็มีได้โทรไปหา call center ของธนาคารเพราะเรื่องบัตรแล้วก็มีให้ยืนยันตัวตนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการถามว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่เนี่ยคือโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรรุ
1: ่
2: นไหนนี่ก็เป็นหนึ่งคำถามที่จำได้
1: ก็คือแปลว่าเขาอะ เขารู้ว่าเราลงแอปพลิเคชันบน

0: ในโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าแค่โทรจากเบอร์นี้แล้วเขาจะเชื่อเรานะว่าเราเป็นเจ้าของนะครับเราจะต้องตอบได้ด้วยว่าเครื่องนี้มันคือเครื่องอะไรเผื่อมีใครขโมยซิมไป
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือบางทีเขาก็จะถามว่า เดือนที่แล้วคุณลูกค้าจ่ายไปจ่ายที่ธนาคารสาขาไหนนี่ถามลึกมาแบบนี้เลยน
1: ะ
0: เพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะเคยเจอว่าแบบถามว่าคุณลูกค้าจ่ายผ่านออนไลน์หรือจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร
1: ์
0: เดี๋ยวนี้เคยเจอคือจ่ายที่สาขาไหนแต่คำตอบของผมก็คือไม่ได้ไปจ่ายที่สาขาไหนเลยเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้จ่ายเราจ่ายผ่านวิธีอื่นอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเมื่อเขาไม่เชื่อเราว่าเราเป็นเรานะฮะดังนั้นถ้าใครโทรมาเราก็ใช้วิธีเดียวกันนี้แหละไม่เชื่อเขาว่าเขาเป็นเขานะครับพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวางหูไปนะครับเด
1: ี๋
0: ย
1: วโทรกลับ
0: เดี๋ยวจดหมายก็โทรมาเองส่งมาเองนะถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องสำคัญอะไรอาจจะมีเอกสารหรืออาจจะมีอย่างอื่นมีอะไรติดตามมานะครับเพราะฉะนั้นใช้เทคนิคเหล่านี้ที่อาจารย์ปริญญาแนะนำรวมทั้งเทคนิคกรอกรหัสผิดเนี่ยอันนี้คือเป็นเทคนิคที่หลังๆมานี่เริ่มหนาวๆแล้วเหมือนกันจริงๆเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้ว่าเว็บไซต์นั้นน่ะจริงหรือปลอมด้วยนะคุณแป้ง
1: ค่ะ
0: เช่นเรากดลิงก์กดไปกดมาปุ๊บขึ้นมาให้ใส่ username password Facebook ลองกรอกผิดไปเลยนะครับกรอกอะไรไปก็ได้กรอกผิดไปสักอย่างหนึ่งแล้วถ้ามันขอบคุณคุณลูกค้าเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเว็บปลอม
1: เว็บมันก็บันทึกข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละ
0: ใช่
1: ถ้าเกิดว่าเรากรอกข้อมูลจริงไป
0: ก็คือบันทึกไปแล้วไงนะฮะการแกล้งกรอกผิดนี่ถือว่าเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ใช้ได้มากเลยในบางทีผมเจอเว็บที่เขาหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเรานะแกล้งกรอกผิดไปเลยว่างๆนะครับกรอกผิดไปเป็นร้อยๆพันๆครั้งเลยนะเพื่อไปเพื่อให้เอาข้อมูลผิดๆให้เขาไปใช้ให้คนร้ายไปใช้งานบ้างนะครับก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในเทคนิคส่วนตัวที่เราจะต้องมีการตรวจสอบและยืนยันแหละมีอีกสักหนึ่งเรื่องไหมฮะก่อนที่จากกันนะครับมีคุณสุภชัยส่งเป็นดอกไม้เข้ามาใน Facebook นะฮะขอบคุณนะครับผมแล้วก็มีท่านที่ส่งไลน์เข้ามาด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เมาส์ไม่ขับเคลื่อนนะครับ
1: ค่ะก็ก่อนจากกันสั้นๆอีกสักเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยนะคะมิจฉาชีพเนี่ยหลอกหาบ้านให้น้องหมาน้องแมวก่อนลวงให้โอนค่าส่งแล้วก็ค่าดำเนินการเมื่อโอนไปแล้วเนี่ยก็เงียบหายไปนะคะก็เป็นการเตือนจากเพจของตำรวจไซเบอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แป้งเองก็ได้เห็นผ่านทาง X หรือว่า Twitter เหมือนกันเรื่องที่เหมือนมีการหาบ้านให้แมวแต่ว่าพอทักไปแล้วก็ขอให้โอนเงินค่าส่งค่าเลี้ยงดูไปก่อนก็ไม่เห็นว่ามาถึงขั้นว่าโอนแล้วเงียบหายไปเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภัยไซเบอร์เหมือนกันสำหรับคนที่ชอบน้องหมาน้องแมวแล้วก็รู้สึกว่าสงสารอยากรับเลี้ยงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะ
0: นะครับก็ต้องยืนยันพิสูจน์ตัวตนกันให้หนักๆเลยนะฮะเพราะว่าคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนนั้นก็ได้นะฮะบางครั้งเนี่ยความเสียหายจากการที่โอนเงินออกไปนี่ก็เสียหายอย่างนึงนะฮะมากกว่านั้นก็คือบางทีนัดไปเจอนะฮะหรือว่าอาจจะบางคนเล่นแอปหาคู่อะไรอย่างนี้นัดออกไปหานัดออกไปเจออันนี้ยิ่งต้องระวังมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ภัยที่มาจากโลกออนไลน์เนี่ยมันถึงตัวถึงชีวิตถึงเงินถึงกระเป๋าสตางค์ของพวกเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรามัดระวังให้มากนะครับคุณชมจันทร์ทักทายเข้ามานะขอบพระคุณนะครับคุณจิ๋วจรมานะครับคุณจิ๋วจรมาขออภัยครับก็ทักเข้ามาเหมือนกันนะครับคุณมายุรีก็ทักเข้ามาวันนี้ชัวร์ก่อนแชร์วิกเอนเราหมดเวลานะฮะยังไม่หมดเรื่องเล่าแต่ว่าหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็วันอาทิตย์หน้านะครับกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่นะครับในชัวร์ก่อนแชร์วิกเอนทาง FM 100.5 4 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นนะครับ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้แป้งจีรพัฒน์สุวรรณพันธ์และพี่โยพีรพลอนุตาลสดก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Big End กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริง

0: ณะนี้เวลา 17:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชาวกาฬสินธุ์ให้กำลังใจครอบครัวหลุนไม่ขาดสายญาติเตรียมสถานที่รับศพบรรยากาศที่บ้านเกิดของหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีบรรดาญาติมิตรเพื่อนบ้านและเอฟซีเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวหลุนโดยเฉพาะย่าบัวสงเต็งสุกย่าของหลุนโดยตลอดทั้งวันมีคนมาเยี่ยมอย่างต่อเนื่องขณะที่ญาติและเพื่อนบ้านจัดเตรียมสถานที่รับศพทำพิธีเพื่อทำพิธีบำเพ็ญกุศลให้นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับร้านอิงเจ็ตในอำเภอสมเด็จนำภาพถ่ายของหลุนชุดรับปริญญาและภาพถ่ายที่เดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ตามสถานที่ต่างๆและหลายประเทศในหลายๆอิริยาบถไปขยายเป็นภาพขนาดใหญ่นำมามอบให้กับญาติเตรียมนำภาพเหล่านี้ไปตกแต่งประดับไว้รอบบริเวณบ้านเพื่อย้อนรำลึกนึกถึงและภาคภูมิใจในความสามารถของหลุนในวันที่ร่างของหลุนกลับมาและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนางบุญนาวรังมาศอายุ59ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกล่าวว่าตั้งแต่ทราบเรื่องได้มาให้กำลังใจครอบครัวและช่วยการจัดเตรียมสถานที่ทุกวันเพราะครอบครัวของน้องหลุนและย่าบัวสงไม่ใช่คนอื่นไกลเปรียบเสมือนญาติพี่น้องจึงตั้งใจมาช่วยงานและให้กำลังใจทุกวันหยิบจับอะไรช่วยได้ก็จะช่วยกันตามวิถีและประเพณีของคนอีสานที่เวลามีงานจะไม่ทอดทิ้งกันทุกคนมาช่วยกันดูแลกันและกันกู้ภัยนิมนต์พระทำบุญหลุม5ศพทำบุญที่หลุม5ศพเผยภารกิจการค้นหาสุดกดดันอาศัยแรงศรัทธานำทางนายสุทธิพงษ์บุญมาฉายหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานิมนต์พระครูปลัดธีรยุทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามพร้อมพระสงฆ์สี่รูปประกอบพิธีทำบุญที่บริเวณหลุมฝังศพจุดที่พบผู้เสียชีวิตทั้ง5รายประกอบด้วยครอบครัวชาวไทย3รายและนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอีก2รายนายสุทธิพงษ์เปิดเผยว่าหลังเสร็จสิ้นภารกิจค้นหาผู้สูญหายเจ้าหน้าที่หลายคนต่างเล่าถึงเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายระหว่างการปฏิบัติงานโดยส่วนตัวเชื่อว่าแรงศรัทธาและกำลังใจมีส่วนช่วยในภารกิจค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจนสำเร็จลุล่วงอย่างไรก็ตามย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือแนวทางการดำเนินคดีหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษยังกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาผู้สูญหายด้วยความอดทนแม้ต้องเดินทางค้นหาในพื้นที่ป่ารกติดต่อกันหลายวันเนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลตำแหน่งฝังศพไม่ตรงกันทำให้ต้องตรวจสอบหลายจุดก่อนจะพบสถานที่ฝังศพที่แท้จริงนายสุทธิพงษ์ยอมรับว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกกดดันอย่างมากเนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลเพียงจุดสังเกตเช่นต้นมะพร้าวหรือแนวคลองซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจนแทบไม่สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงได้ส่งผลให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภั

0: ให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะหมอดูแสบอลวาดหนักหลอกดูดวงเหยื่อรายล่าสุด010ล้านพบประวัติเช้าเคยสูบเงินสาวไทยฮ่องกง40ล้านที่ศูนย์ประสานงานเพจสายไหมต้องรอดถนนวัดเกาะเขตสายไหมนักธุรกิจสาวอายุ32ปีเดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดกรณีถูกหมอดูชื่อดังหลอกลวงดูดวงมานานนับ4ปีสูญเงินกว่า30ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้มีนักธุรกิจสาวลูกครึ่งไทยฮ่องกงมาร้องว่าถูกหมอดูคนดังกล่าวหลอกดูดวงโดยสูญเงินกว่า40ล้านบาทมาแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมานางสาวเอนักธุรกิจสาวเล่าว่าตนทำธุรกิจเปิดบริษัทขายอาหารเมื่อช่วง 4-5 ปีก่อนได้เข้า Facebook เห็นเพจหมอดูชื่อดังรายดังกล่าวจึงเข้าไปทักขอดูดวงเรื่องการทำธุรกิจปรากฏว่าช่วงแรกหมอดูทักหลายเรื่องซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือจึงเกิดการหลงเชื่อจากนั้นหมอดูให้ตนไปซื้อพานครูทำพิธีกรรมหลายครั้งมีการจุดเทียนลอยเทียนเพื่อทำพิธีแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย 30,000 ถึง 700,000 บาทพยายามพูดหวานล้อมให้ทำพิธีทุกครั้งหากครั้งไหนไม่ทำจะมีการข่มขู่ว่าตนและครอบครัวรวมถึงคนรอบข้างจะมีอันเป็นไปธุรกิจที่ทำจะเจ๊งไม่เป็นท่าจนเกิดความวิตกหวาดกลัวจึงยอมโอนเงินทำพิธีหลายครั้งตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาต้องสูญเงินไปกว่า30ล้านบาทจนกระทั่งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเห็นลูกครึ่งสาวไทยฮ่องกงเดินทางมาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดตนเห็นข่าวจึงเชื่อว่าเป็นหมอดูคนเดียวกันเพราะพิธีกรรมคล้ายกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับแขกรับเชิญของผมต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะฮะเพราะว่าไม่เชิญมาไม่ได้ครับเล่าไปยังไม่ถึงครึ่งชีวิตเธอเลยนะฮะโอ้ก็ดูท่าน่าจะจริงเดี๋ยววันนี้ฟังต่อไปเนี่ยจะน่าจะเป็นจริงอย่างที่แขกรับเชิญผมว่าไว้เลยนะครับว่ายุ้ยชีวิตฉันตรงกับชื่อรายการเธอมากเลยนะฮะเอาละครับไม่แนะนำอะไรอื่นใดมากมายเพราะว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วจะรู้จักแขกรับเชิญผมเป็นอย่างดีแล้วคุณหน่อยนะยุบลรัตน์มหิธาฟองคุณนะครับสวัสดีครับหน่อยครับ
6: สวัสดี
5: ครับขอบคุณมากครับนี่เพิ่งกลับมาจากอุบลเมื่อวานใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: ไปทำอะไรที่อุบลล่ะ
6: ไปทำบุญดูงานแห่เทียน

0: พรรษาระดับชาติ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถวายเทียนพรรษา
1: ที่นั่นนะที่ท็อปที่สุดแล้วนี่เน
0: า
1: ะ
0: อลังการยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าต้องขอชื่นชมผู้จัดทำได้ดีมากค่ะ
1: บ้านเกิดหน่อยด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมเพราะตามชื่อตอนไงเนี่ยชีวิตต้องสู้ของสาวอุบลคนขยัน
0: แล้วจะบอกว่าอะไรนะคะ
1: ครับ
0: เซอร์ไพรส์มากเลยนะคะร้านทำผมยังรู้จักรายการล้มได้ลุกไวไปต่อค่ะ
1: ว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะ
1: เผื่อเผื่อชมอยู่ทั้งจ
0: ริงชมแน่ๆเลยค่ะ
1: ทำไมเขาถึงรู้จักรายการเรา
0: ก็คือ
1: ไปบอกเขาให้ฟังหรือ
0: ว่าโน่ค่ะบอกว่าหนูค่ะพี่อยากจะทำผมทรงนี้ทำเองมันยากไหมแล้วบอกพี่ค่ะหนูเห็นเอ็มคอร์ดพี่ค่ะพี่ออกรายการเนี่ยค่ะแล้วไลน์มาเลยค่ะเราก็โอ้โหคุณเป็นเจ้าของร้านทำผมที่คุณโอ้โหอินเทรนด์มากเลยคุณยังไปปลื้มกับเจ้าของร้านนี่อยู่เลยค่ะว่า
1: ใช่แสดงว่าเขาเกาะติดกับ 100.5 ยาวเลยเนาะ
0: ใช่เขาบอกว่าตั้งแต่เช้าเขาก็ FM 100.5 เลย
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะเขาฟัง
1: เป็นปลื้มเลยเป็นปลื้มเลยเขาทักหน่อยเฉยเลยพี่ขาหนูดูพี
0: ่แล้วก็หนูจะไม่ลืมพลาดวันนี้หนูจะติดตามวันนี
1: ้ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับถ้าเผื่อฟังรายการอยู่นะครับนะฮะเอาละเดี๋ยวอย่างนี้ฮะเราชะล่าใจมากไม่ได้นะฮะแม้ว่าจะเป็นตอน2ก็อยากจะให้จบเพราะว่ามันจะมี lesson learned นะฮะมันจะมีบทเรียนชีวิตนะที่ผ่านมา60กว่าปีของคุณหน่อยนะฮะแล้วก็อยากจะฝากถึงหลายๆคนด้วยดังนั้นขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมท่านฟังครับไม่ท้าความของเก่านะครับนิดเดียวเท่านั้นเองว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราจบถึงตรงที่วันหนึ่งเนี่ยหน่อยเข้าไปเจอเพื่อนรุ่นพี่อะนะที
0: ่
1: อยู่เซ็นทรัลด้วยกันมาก่อนแล้วเพื่อนรุ่นพี่คนนี้เขาชวนหน่อยไปอยู่แมคโครนะครับซึ่งหน่อยก็บอกอุ๊ยเขาท่าฮะเพราะว่าคราวนี้งานใหม่อะไรนะเมอร์ชานดายซิ่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ดูอะไรนะดูพวก
0: เสื้อผ้าสตรีเสื้อผ้าเด็ก
1: นั่น
0: แล้วก็กิฟต์แล้วก็toys ของเล่น
1: นะพวกของน่ารักทั้งหลายที่ไม่ใช่อาหารนะเป็นนอนฟู้ดพูดง่ายๆเป็นนอนฟู้ดนะฮะในขณะเดียวกันงานเรียกว่าภารกิจชีวิตของพี่ใจสมทรงมหิธาฟองกุลคุณสามีของหน่อยก็ค่อยๆคืบหน้าเป็นลำดับสุดท้ายเปิดโรงงานได้สำเร็จตามที่หน่อยเล่าให้ฟัง
0: ใช่คือครั้งนี้ต้องเป็นเรื่องราวของเราสองคน
1: ครับ
0: พลาดไม่ได้ที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการให้เครดิตของสามีก่อน
1: ครับ
0: เราเริ่มต้นทิ้งท้ายครั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่า
1: ครับ
0: อาทิตย์นี้สนุกอย่างไรม
1: ัน
0: ล้มยังไงมันจะไปต่อกันอย่างไร
1: ที่พูดที่ว่าตรงกับชื่อรายการยุ้ยเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าพี่ใจสามารถคุณสมทรงอะพี่ใจที่เป็นสามีคุณสามีสามารถ
1: เรียกพี่ใจเถอะ
0: พี่ใจสามารถเปิดโรงงานได้ในที่สุดแต่โรงงานยามาโนว่าโอ้เป็นโรงงานใหญ่โตคือมันเป็นโรงงานห้องแถวที่มีคนงานแค่7คน
1: อ๋อเป็นโรงงานห้องแถวเหรอ
0: เป็นโรงงานห้องแถวค่ะก็คือว่าเราเช่าตึกแถวเขา5ห้อง
1: อ๋อ
0: แล้วก็เราก็มาทำโรงเราก็มาเซต5ห้องเนี่ยให้มันทะลุกันหมดแล้วก็ทำเซตเป็นโรงงานแล้วก็โรงงานห้องแถวยากที่สุดคืออะไรรู้
1: ไ
0: หมคะคือการหาคนงานค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นโรงงานใหญ่ที่ใครอยากจะมาทำงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่คุณเคยเรียนรู้ฝ่ายบุคคลคุณจะไปสรรหาพนักงานมีคนมาสมัครงานแต่ตอนนี้คุณต้องวิ่งเขาไปทำยังไงให้คุณหาคนงานได
1: ้
0: เช
1: ื
0: ่อไหมคะหน่อยกับพี่ใจหาคนงานได้ที่หมอชิดเราไปหมอชิดค่ะ
1: ไปหาที่หมอชิด
0: ไปหาที่หมอชิดแรงงานคือคนจากต่างจังหวัดเขาจะเข้ากรุงเทพเขาก็ต้องมาลงที่หมอชิดก่
1: อ
0: นคนไม่มีงานทำเขาก็ต้องไปสำนักงานจัดหางานของหมอชิดเราก็ไปหาเขาตรงนั้นไปจีบไปมาทำกับเราไหมเราให้ค่าแรงคุณขนาดนี้นะเรามีที่พักให้คุณไม่ต้องลำบากคือเราจะทำอย่างไรให้เขาเชื่อว่าเราอยู่กับเรา
1: หน่อยส่งภาษาได้ด้วยหน่อย
0: ใช่หน่อยพูดอีสานกับเขาค่ะ
1: อัน
0: นี้เป็นข้อได้เปรียบจริงๆว่าเราได้คนงาน
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส
1: ุ
0: ดท้ายเราก็ได้คนงานเราก็ไปอยู่กับนี่คือการเริ่มต้นของพี่ใจ
1: ครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามอยู่เมื่อคราวที่แล้วก็จะทราบว่าพอทุกอย่างลงตัวนะฮะเขาทั้งคู่ก็แต่งงานกันตอนนั้นเป็นปี2534นะครับแล้วก็ผ่านไปสักพักหนึ่งยังไม่ทันข้ามปีนะครับก็เริ่มมีก็มีเจ้าตัวเล็กในท้องแล้วนะครับเป็นลูกคนแรกนะฮะนึกภาพนะครับเราจะจับความจากตรงนี้แล้วนะครับหน่อยอยู่แมคโครก็คือบางกะปิ
0: ใช่ค่ะ
1: โรงงานที่ว่านี่อยู่สนามบินนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะบ้านอยู่
0: ชลดาบางบัวทองค่ะ
1: โอ้โหมันก็ไม่ใกล้กันเลยวะ
0: จะไม่ใกล้สักทีทุกอย่างต้อง
1: โอเคก็คือพอหน่อยเลิกงานที่บางกะปิเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็พี่จ๋ายก็มารับ

0: แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่โรงงานกันต
1: ่อ
0: ก็จนถึง
1: คือทำเราก็จะทำงานต่อที่โรงงานจนถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็เราจะกลับถึงบ้านทานข้าวจะกลับถึงบ้านก็จะได้นอนประมาณก่อนห้าประมาณห้าทุ่มเน
0: ี่
1: ยประมาณห้าทุ่มเราก็จะได้นอนกันคือใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้
0: เลย
1: เดือนนึงเนี่ยเราได้หยุดแค่วันอาทิตย์สองวันเราจะได้หยุดแค่เดือนนึงเนี่ย
0: หยุดแค่หยุดเสาร์อาทิตย์ไง
1: ไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคือโอเคออฟฟิศหยุดแต่โรงงานไม่หยุดโรงงานเนี่ยเดือนนึงทํา28วันหยุด2วัน
0: โอ้โหขยันอะไรกันปานนั
1: ้
0: น
1: แล้วก็เราก็จะทํายืนพื้นกันแบบนั้นแล้วเราก็ไม่คือแล้วมีอยู่วันนึงที่เราก็แพ้ท้องมากเราก็ขอพี่ใจว่าอยากจะกลับบ้านงองแงกลับเสร็จแล้วพี่ใจก็ก็ได้คือเราไม่อยากแล้วเราอยากจะกลับวันนั้นเป็นวันที่อยากจะกลับยังไงก็จะกลับแล้วก็พี่ใจก็พากลับกินก๋วยเตี๋ยวชายสีมีเคี้ยวเสร็จก็เข้าบ้าน
0: ลง
1: เข้าบ้านเสร็จแล้วก็เขาก็บอกให้เราเราจะอาบน้ำนอนกันแล้วแล้วก็บอกว่าขอนะขอแค่ดูข่าวก่อนขอดูข่าวห้าทุ่มแล้วขอนอนเลยแล้วสามีก็ล้มตัวลงนอนแล้ว
0: เราก็
1: นั่งดูข่าวดูข่าวปุ๊บแล้วก็มีข่าวไฟไหม้แล้วก็คุณตาก
0: ับภาพที่เกิด
1: ภาพที่เกิดกันมันเหมือนเฮ้ยคุณมากเลยเราเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะเฮ้ยมันโรงงานเราแล้วก
0: ็
1: ตกใจมากคือเนี่ยคุณลุงแล้วก็ปลุกพี่ใจโรงงานเรานี่โรงงานเราใช่ไหมนี่โรงงานเราไฟไหม
0: ้
1: คือเขาก็สปริงตัวขึ้นเพราะว่าพี่ใจเนี่ยห่วงโรงงานรักโรงงานแล้วก็ห่วงลูกน้องมากเพราะฉะนั้
0: น
1: สิ่งที่เกิดคือเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีแล้วก็จะไปหน่อยก็กระโดดกอดเขาไว้บอกเดี๋ยวก่อนไปไม่ได้นะเพราะมันไปไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยไฟมันกำลังลุกไหม้อะไรจะต้องเกิดขึ้นมากมายคือทุกคนยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะถูกรวบตัวก่อนหากเราถูกรวบตัวเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเราจะช่วยลูกน้องเราไม่ได้เลยเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยคือสุดท้ายยังไงคุณก็ไม่พ้นตำรวจหรอกคุณก็ต้องไปอยู่แล้ว
0: คุ
1: ณก็ต้องไปหาตำรวจไปมอบตัวไปอะไรนี่สุดแต่ตั้งหลักก่อนไม่งั้นคุณจะตั้งหลักไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหน่อยก็กอดเขาไว้แล้วบอกว่าเก็บเสื้อผ้า
0: แล้ว
1: ไปหาที่ตั้งหลักก่อน
0: ไปไหนอะ
1: ไปบ้านเพื่อนที่ลาดพร้าวหลังจากนั้นเขาก็ไม่หยุดหรอกค่ะเราไม่ไปเขาก็ขับรถวนที่หน้าโรงงานเลยมันทิ้งไม่ได้จนกระทั่ง
0: ห่วงอะ
1: จนกระทั่งเราก็ไปตั้งหลักที่บ้านเพื่อนตื่นเช้ามาก็มาเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปพบตำรวจแล้วเขาคือไม่ต้องถามเพราะว่าตั้งแต่ตีห้าตำรวจก็ไปหาเราที่บ้านแล้วค่ะแต่เผอิญเราไม่อยู่เพราะเราไปกันแล้ว
0: อ๋อโอเคแล้ว
1: ก็อย่างที่บอกว่าสติต้องมาแล้วเราจะตั้งหลักได้หลังจากนั้นเราก็เข้าไปคุยให้รู้ว่าม
0: ันเกิดอะไรขึ้น
1: มันเกิดอะไรขึ้น
0: พอรู้สาเหตุไหมมันเกิดอะไร
1: ก็คือว่าสะเก็ดคือคนที่ทำงานนะคะเขาสะเก็ดเชื่อมอะค่ะเขามันกระเด็นไป
0: โอ้มีช่างเชื่อมทำงานต่อหลังจากที่พี่หน่อยกับ
1: เขาไม่ได้ระวัง
0: หน่อยกับพี่ใจกลับแล้ว
1: ใช่ค่ะเขาก็ยังทำงานต่ออ ๋
0: อโอเค
1: คือเราจะต้องทำงานให้ส่งให้ทันตามรอบที่รถรับรถส่งสินค้าจะต้องมารับของเสร็จแล้วก็มันก็เกิด
0: อุบัติเหตุตอนนั้นแล้วก็สะเก็ดไฟตกไปใส่อะไรสักอย่างนึงอะนะ
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็เกิดไฟไหม้แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้เจอหรือเพราะว่าโครงสร้างบ้านอะไรมันไม่เสียหายมันเสียหายแค่ทรัพย์สินของเราทุกอย่างเนี่ยเสียหายหมด
0: โครงสร้างตึกแถวไม่เป็นไรเลย
1: เขาไม่ได้เป็นไรแต่คือเหล็กมันก็เสียหายบ้างแต่ทุกอย่างเครื่องจักรเราไปไม่เหลือ ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่เอามาก็คือเราก็ช่วยเด็กเขาจะมีเด็กเขาก็จะต้องเอาเด็กไปคนที่ทำให้เกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
0: ใช่ไหมคนโดนจับ
1: ใช่โดนจับเราก็ไปช่วยประกันตัวแล้วก็เอาเด็กออกมา
0: เอามาสู้คดี
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: นั่นคือหมดละ
0: หมดเลยเพิ่งเรียกว่าตั้งหลักได้เลยนะหน่อยนะ
1: คือมันกำลังจะไปได้สวยเสร็จแล้วต่อมาเราก็ไม่เหลืออะไรบินเบิร์นอะไรที่เราของเราไปหมดพี่ใจก็ใช้วิธีโทรหาซัพพลายเออร์เราทุกเจ้า
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นโรงเหล็กโรงสีลวดเชื่
0: อม
1: คือทุกอย่างที่คุณขาย
0: สินค้า
1: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเราไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นเราค้างติดหนี้อะไรคุณบินอยู่ที่คุณกำบินมาเลยเจอกันใช่ค่ะคุณกำบินมาพี่ใจบอกว่าคุณกำบินมาเจอกันที่หน้าโรงเจอกันที่หน้าโรงงาน
0: คือจริงๆควรจะโทรไปแล้วขอประวิงเวลาผัดผ่อนก่อนว่าตอนนี้คือไฟไหม้หมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะอันนี้คือโทรไปแล้วบอกให้เขาเอาบินทั้งหมดมา
1: คือเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปต่อยังไงเราตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยเรารู้อย่างเดียว

0: ราต้องเอาลูกน้องเราออกมาจากห้องขังให้ได
1: ้โอ้งงเลย
0: เราต้องช่วยลูกน้องเราก่อน
1: โอเค
0: แล้วก็ไหนๆจะต้องไม่ต้องโทรตามจากใครสารพัด เพราะฉะนั้นเราจะทำให้ทุกอย่างของรอบตัวเราเนี่ยมันโล่งก่อน แล้วก็เราก็ไม่ต้องการที่จะติดหนี้สินใครหากเรามีอะไรที่เราจะทำได้ เคลียร์หนี้ก่อน
1: แล้วก็คือ
0: เราเรียก
1: มาหมดเลย
0: มาหมดเลยค่ะ
1: แล้วทุกคนก
0: ็กำบินมาเลย

0: แล้วแล้วพี่ชัยทำไง
1: พี่ชัยก็จ่ายค่ะก
0: ็
1: จ่ายตังทุกเจ้าตรงนั้นแล้วก็อะไรที่เราเหลือพอจะขายได
0: ้
1: ช่วยเราช่วยเราหน่อยช่วยขายให้เราจะเป็นเศษอะไรก็ขายไปหน่อยคือขายพอจะให้มันมีเศษสตังค์มันก็เหลือมาเป็นเศษสตังค์
0: ท่านผู้ชมงงเหมือนผมไหมเนี่ยเดี๋ยวนะก็คือเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้เท่าไหร่เท่ากันคือยอมหมดตัวเลย
1: คือค้าขายต้องมีคุณธรรมทุกสิ่งทุกอย่าง
0: มันอุบัติเหตุนะ
1: เข้าใจแต่ว่าเราจะไปต่อไม่ได้นะ
0: อ๋อตอนนั้นไม่คิดว่าจะไปต่อได้แล้ว
1: คือ
0: โอเคโอเค
1: คือเราจะเดินหน้าไม่ได้คือถ้าหากเราเป็นเจ้าหนี้เราก็คงอยากเราคงอยากได้ตังทุกคนมีต้นทุนนะ
0: งงอยู่
1: ทุกคนมีต้นทุนไหม
0: ครับครับ
1: เพราะฉะนั้นเราเคลียร์ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีสตางค์แหละ
0: เออแล้วทำไมอ่ะ
1: มันก็เหลือ
0: พี่
1: ใจคือพี่ใจก็อยากไปต
0: ่อ
1: หน่อยก็อยากให้พี่ใจไปต่อเพราะว่าม
0: ันต้องเดือนต้องมีเก็บไว้บ้างสิหน่อยเพื่อจะ
1: เราเหลือบ้านอยู่หลังเดียวพี่ใจบอกว่า
0: ต้องเข้าใจแหละ
1: เราเหลือบ้านเรือนหอหลังหลังเดียวคือหมู่ที่เรา
0: ที่เราให้ฟังเมื่อกี้ชลดา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ว
1: มันก็ยังผ่อนไม่เสร็จหรอกนะมันยังผ่อนไม่หมดเรายังผ่อนกันอยู
0: ่
1: แต่พี่ใจบอกว่าเราขายบ้านหลังนี้เถอะนะแล้วเราก็ไปหาซื้อทาวน์เฮาส์เล็กๆเขาสัญญาว่าเขาจะทำให้มันดีแล้วเราจะสร้างกันขึ้นมาใหม่โ
0: อ้
1: ลูกก็อยู่ในท้องเราจะระหกระเหินไปอยู่ไหนบ้านหลังนี้มันเป็นเรือนหอมมันเป็นตำนานของหน่อยหน่อยบอกว่ายอมไม่ได้
0: มันคือจุดเริ่มต้นของความสุขทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวง
1: หน่อยยอมไม่ได้
0: เรายอมไม่ได้แล้วทำไมฮะ
1: หน่อยก็มีที่ที่คุณแม่ให้มาอยู่60วันที่แถวลาดพร้าวก็เลยบอกคุณแม่ในใจว่าแม่หน่อยขอขายนะขอให้ทรัพย์สมบัติเนี่ยทำให้ลูก
0: นี่เราอธิษฐานนะเพราะคุณแม่ไม่อยู่แล้วเราหวังส่งจิตว่าคุณแม่จะรับรู้อ่ะแล้ว
1: ขายที่แปลงนี
0: ้ได้ไหม
1: ขายได้ค่ะมันคือมันก็เป็นจังหวะที่เราทำได้แล้วเราก็มีเงินอยู่ก้อนนึงไปซื้อที่ซอยพระแม่กระหลุน130วาเรามีที่เป็นของตัวเองแล้ว130วาแล้วเราก็มีเงินมาเหลือพอที่จะทำ
0: เริ่มใหม่
1: ได
0: ้เริ่มใหม
1: ่เริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็
0: เยี่ยม
1: อยากจะบอกว่าตอนเราเริ่มต้นเราก็ไม่มีอะไรอย่างที่บอกว่าตอนเริ่มต้นในนั้นหรือ
0: เริ่มจากศูนย์อ่ะแล้วจะถือว่าท่านผู้ชมทุกฝั่งไปแล้ว
1: มีใจก็ขายรถเก๋งออกไปดาวรถกระบะที่เรามีกระบะขับกระดาวกระบะแค่ 30,000 คืออะไรที่มีเงินทุกอย่างมาขายหมดแล้วก็เหลือตรงนี้แหละค่ะที่สร้าง
0: ทีนี้หน่อยก็ยังไงก็มาคงแม่ครัวก็ไม่อยู่แล้วสิฮะหน่อยก็ต้องออกมาช่วยพี่ใจเลยดิฮะ
1: หน่อยอยากช่วยมากเลยค่
0: ะ
1: พี่ใจบอกว่า
0: ว่า
1: อย่าเพิ่งออกไม่ได้เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าธุรกิจนี้จะไปสำเร็จไหม อย่างน้อยๆหากล้มมาเนี่ยนะเรายังมีเงินซื้อนมให้ลูกกิน
0: หากล้มอีกที
1: ถูกเราหน่อยยังมีเงินเดือนไงคะ
0: ใช่เงินเดือนที่แม่โครงไง
1: ถูกเรายังมีเงินซื้อนมให้ลูกกินนี่เป็นประโยคที่พี่ใจพูดกับเราเองเลย
0: นั่นเลยแล้วทีนี้ยังไงต่อครับพอแล้วมันไปได้ไหมมันไปได้ไหมอันนี้อยากรู้ละขอเร่งนิดนึงอยากรู้ละ
1: อยากจะบอกว่าตอนที่เรากำลังก่อสร้างเราก็ไปพี่ใจก็เริ่มต้นละเริ่มต้นพี่ใจก็ไปเช่าอู่ซ่อมรถเล็กๆแถวบางบัวทองนะที่แถวนนทบุรีแล้วก็เปิดแล้วก็จากคนขายของไม่เป็นตอนนี้เราอยากจะทำเองขายเองพี่ใจขายของไม่เป็นพี่ใจก็ไปขอให้เขามาช่วยสอนขายแล้วก็ประมาณใช่ครับคือขายยังไงแล้วก็ประมาณไปคอร์สตู้คอนเทนเนอร์เขาเพื่อจะไปขายอีนั่งร้านนี่แหละค่ะเขาเปิดประตูออกมาเขาประชุมอยู่โดนหน้าหงายหน้าม้วนพี่ใจกลับมาแล้วฉันโดนเลยวันนี้
0: เ
1: ขาประชุมอยู่ฉันก็ไม่รู้เนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องของพี่ใจที่เรียนมาด้วยกันก็เริ่มต้นช่วยสนับสนุนเป็นออเดอร์แรกที่พี่ใจดีใจมากเราก็เริ่มต้นแล้วก็ทำให้คนรู้จักเราว่านี่คือโรงงานเองนะเราผลิตเองนะแล้วเราก็ขายเองแล้วก็พี่ใจก็จะขายราคาที่เป็นราคาโรงงานทำให้เราไปได้เราก็ย้ายโรงงานเราก็มีที่ของเราเองแล้วมันก็ไปได้ถึงสวยงาม
0: นี่เลยก็คือเรียกว่าพี่ใจกลับมาตั้งหลักได้ใหม่
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็
1: ถึงตอนนั้นล่ะค่ะ
0: แล้วทีนี้ยังไงก็
1: พี่ใจก็บอกว่าถึงตรงนั้นที
0: ่ที่ตอนแรกหน่อยจะออกมาแล้วพี่ใจบอกเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจะได้มีอย่างน้อยมีตังค์ซื้อนมให้ลูกกินทีนี้พอพี่ใจตั้งหลักได้เรียบร้อยปุ๊บก็ชวนหน่อย

0: หลังเริ่มมาเราขายดีขึ้นเจนก็บอกว่าออกมาช่วยซื้อเหล็ก
1: มาได้แล้ว
0: มาได้ออกช่วยซื้อเหล็ก
1: ออกไหม
0: ลังเลแล้วค่ะ
1: อ้าว
0: คือยุ้ยเธอเข้าใจไหมคือหากว่าเราตื่นขึ้นมาเจอหน้าผัวอย่างเดียวเนี่ยคือโลกของการทำงานอยู่แมคโครมันไม่ใช่ค่ะคือโลกของการทำงานมันสนุกสนานเรามีเพื่อนฝูงเราที่แมคโครเป็นอะไรที่ทำให้เราเรียนรู
1: ้
0: ความรู้มันอัปเดตตลอดแต่หากเราจะต้องออกมาอยู่แล้วคือเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อไปยูมรัตเธอไม่รู้ต้องรู้จักอะไรแล้วเธอรู้จักเหล็กเท่านั้น
1: เหล็กกับหน้าสามี
0: ใช่หน้าสามีแล้วก็สุดท้ายก็เลี้ยงลูกไหมแล้วก็ไม่ต้องอะไรแล้ว
1: โอเคก็เลยไม่ออกจากแมคโคร
0: ก็ระยะนึงก็ไม่ออก
1: ไม่ออก
0: แต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าจำเป็นต้องออกไม่งั้นมันไม่ทัน
1: ครับผม
0: คือเขาไม่มีปัญญาจะเนื่องจากว่านั่งร้านหรือโรงงานเนี่ยวัตถุดิบหลักของเราคือเหล็ก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ราคาดีที่สุด
1: ครับ
0: เพื่อมาจิ้นแล้วก็เพื่อจะได้สู้ชาวบ้านได
1: ้
0: ก็เลยตัดสินใจออกมาช่วยสามี
1: ต้องยอมออกยอมทิ้งงานที่แมคโครนะครับแล้วก็มาช่วยคุณสามีเต็มตัวเพราะฉะนั้นทุกเช้าตื่นมาปุ๊บก็สิ่งแรกที่เจอคือหน้าพี่ใจนะครับแล้วก็สิ่งต่อมาก็คือเหล็กเจอแค่สองอย่าง
0: แล้วกลับบ้าน
1: เล
0: ี้ยงลูก
1: พี่ใจเหล็กพี่ใจ
0: เลี้ยงลูกกลับบ้านเลี้ยงลูกอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: อยู่
0: บ
1: ้
0: านก็ชีวิตวนแต่ว่ามันทำให้เราได้สะสมเงินทองนะ
1: นี่ตรงนี้อยากให้หน่อยบอกท่านผู้ชมทุกฟังนิดนึงหน่อยบอกว่ายุ้ยเชื่อไหมฉันทำอะไรมาเยอะแยะมากมายฉันไม่เคยกู้ธนาคารสักบาท
0: คือ
1: ยังไง
0: คือว่าแม่เนี่ยกู้สตังค์ขาค้าขายเงินต้องหมุน
1: ครับ
0: บ้านพี่ใจพ่อแม่ขาย
1: ก็
0: ต้องใช้
1: ครับ
0: เขาไม่กู้พ่อแม่พี่ใจไม่เคยกู้เพราะเขาก็เรียนรู้ตามแม่เขาว่ามีเท่าไหร่ทำเท่านั้นคือทำเท่าที่ตัวเองมีปัญญาทำหากอยากจะทำใหญ
1: ่
0: เก็บสตังค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดคือเราใช้เงินกระเม็ดกระแมกำไรที่ได้มาเราไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่เรารู้ว่ากำไรที่ได้มาเราเอามาลงในธุรกิจหมด
1: เก็บไว้ทำทุกหมด
0: เอามาซื้อเหล็กหมด
1: นี
0: ่เอามาทำทุกอย่างก็คือว่าเราใช้เงินสดหรืออย่างน้อยคือเขาก็จะให้เครดิตเราเองแต่ว่าอย่างน้อยๆเราไม่ต้องไปกู้เงินใครเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้ใครเราเอาดอกเบี้ยที่จะต้องเสียให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นส่วนลดให้ลูกค้าเราดีกว่าไหมเราชนะตรงนั้นแหละค่ะ
1: โอเคอ่ะเร่งขึ้นจริงๆนะกลัวไม่จบจริงๆ
0: ไม่อยากทุกอย่างก็ดำเนินไปได
1: ้
0: ด้วยดี
1: แล้วที่บอกว่า
0: จนกระทั่ง
1: มาลงครั้งที่3
0: จนกระทั่งอยู่มา
1: ลงครั้งที่3คืออะไรครับอ่ะต่อเลย
0: ก็คือว่
1: า
0: ปีนั้นทุกคนจะต้องจำได้คำว่า IMF
1: 2540
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ตอนนั้นคือเงินบาทลอยตัว
1: ใช่ครับประมาณช่วงกลางๆรัฐบาล
0: ถูก
1: โปรเจกต์โจลิตครับ
0: ค่ะทุกคนเคยเป็นหนี้เท่าไหร่ก็จะดับเบิลเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเงินค่าเงินมันลอยมาถึง50กว่าบาทเลยนะช่วงนั้น
1: ถ้าเทียบ US ดอลลาร์ใช่ครับ
0: ถูกค่ะเสร็จแล้วเราก็หนีไม่พ้นกับวิกฤตนั้นนี่แหละค่ะคือคำว่าลงเพราะว่า
1: หน่อยไม่ได้กู้ไม่ได้เลยนะหน่อยไม่มีหนี้นะแล้ว2540มันกระทบหน่อยยังไง
0: กระทบค่ะเพราะว่า
1: ฮะ
0: รับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ
1: ่ฮะ
0: เขามีเขากู้เงินแบงค์มาทำ
1: มันฟุบใช่มันฟุบมันฟุบเลย
0: แล้วก
1: ็มันฟุบทั้งแผง
0: หลายธุรกิจต้องเจอว่าธนาคารไม่ปล่อยต่อค่ะธนาคารไม่ปล่อยเงินกู้ต่
1: อ
0: เขาไม่มีเงินไปต่
1: อ
0: แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราอยู่รอดได้
1: เ
0: นื่องจากตรงนี้คือว่านะคะท่านผู้ชมคะเราต้องทันเหตุการณ์เราต้องรอบรู
1: ้
0: แล้วก็สามีให้เครดิตสามีอีกแล้วนะคะ
1: คุ
0: ณสามีค่ะ
1: พี่ชายเขามองยังไงเขามอง
0: คุณสามีเป็นคนอ่านหนังสือเขาอ่านหนังสือการเงินการคลังเศรษฐกิจอะไรของเขาสารพัดหนังสืออ่านมาแต่ยังเรียนไม่จบแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆต้นปี40เขาบอกหน่อย
1: ว่า
0: ปีนี้ต้องลดค่าเงินบาทนั่นคือการคาดเดา
1: พี่ใจดักทางไว้ตั้งแต่ต้นปีเลย
0: ใช่ค่ะพี่ใจบอกนะฉันว่าปีนี้ต้องลดค่าเงินบาทแน
1: ่ๆโอ้โหเก่งอะ
0: คือ
1: นี่เด็กวิศวะนะเด
0: ็
1: กว
0: ิ
1: ศวะนะ
0: ตอนนั้นโรงงานเราก็ไม่ตอนนั้นก็ไม่ได้ขี้มาก็มีคนงานอยู่780คนแล้ว
1: โอเคก็โตขึ้นแล้ว
0: 700กว่าคนแล้วค่ะก็พอได้อยู
1: ่
0: แต่เราก็ค้าขายได
1: ้
0: ถึงวันที่พี่ใจอ่านแบบนั้น
1: พี่ใจอ่านขาดเลยบอกว่า
0: แล้วพี่ใจก็บอกว่า
1: ปีนี้ลดค่าเงินแน่ๆแล้วไงแล้วพี่ใจส

0: สั่งการยังไง
1: พี่เจนก็เลยบอกก
0: ับ
1: พี่เจนก็เลยบอกกับเซลล์ทุกคนพนักงานขายว่าขายเงินสดให้ได้มากที่สุดขายอย่างไรก็ได้ไม่ให้ขาดทุนเท่าทุนก็ขายของานทำ
0: ครับ
1: ขอให้มีงานกลับมาเท่าทุนก็ได้ไม่เป็นไรแต่สำคัญไม่ปล่อยเครดิต
0: ก็คือขอเก็บเงินสดทุกเม็ดทุกจ็อบที่ทำออกไปขอเก็บเงินสดหมดเลย
1: ใช่เราถามว่าลูกค้าถามว่าลูกค้ารับเหมาไม่มีใครเอาเงินสดมาซื้อหรอกค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันยากมากหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: นึกภาพเลยหลายท่านอยู่ในวงการนี้ตอบแทนได้ก่อนเลย
1: เราก็เอาราคาที่ถูกเข้าไปล่อ
0: โ
1: อ้ใช่ค่ะขายแทบจะไม่เอากำไรเลยว่างั้นขอให้มีเงิน
0: ขอมีเงินสด cash in hand อย่างเดียว
1: ใช่ค่ะแล้วก็
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ส่วนที่จะต้องปล่อยเครดิตเพราะว่าเรามีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเสนอราคาสูงมันก็หลุดไปโดยปริยายไม่ใช่เราไม่อยากได้ออเดอร์นะม
0: ัน
1: หลุดเองสุดท้ายแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นไวกว่าที่คิด
0: ใช่ครับ
1: เนื่องจากว่าเราพี่ใจบอกว่าปลายปีแต่มันเกิดตอนกลาง
0: ครับผมใช่ครับ
1: แล้วก็ทุกอย่างก็ล้มกันไปนี
0: ่
1: แล้วก็คนงานเราเนี่ยเราเลี้ยงคนงานต้องเรียกว่าเราก็ไม่เราไม่เลี้ยงออฟค่ะ
0: เอาอะไรให้เขาทำ
1: ไม่มีอะไรทำค่ะยุ้ยมันไม่มีงาน
0: ก็นั่นสิ
1: ก็สิบโมงเข้างานสิบเอ็ดโมงเตะตะก้อเที่ยงกินข้าวบ่ายโมงมาเตะตะก้อบ่ายสามกลับบ้าน
0: พูดจริงไหม
1: จริ
0: งเธอให้คนงานทำงั้นเลยเหรอแล้วพี่จ๋าเขาไม่ได้ไปหาเหออะไรมาม
1: ันก็จะขายใครล่ะคะมันไม่มีใครมาซื้อเราหรอกทุกคนก็
0: เฮ้ย
1: โหมันขายไม่ได้เลยค่ะมันขายของไม่ได้
0: เ
1: ลยแต่ที่เราล้อเพราะว่าเราไม่มีหนี้ไงคะ
0: ใช่แล้วมีเงินสดในมือ
1: เราใช่ค่ะ
0: มีเงินสดในมือยุคนั้นมีเงินสดในมือที่สุดๆเลยหน่อย
1: เราไม่มีหนี้ถามว่าเรามีหนี้เสียไหมมีแต่อยู่ในวงที่มันไม่ได้ทำให้เราอยู่ในกรอบ
0: แล้วเราเป็นเจ้าหนี้ไงเรามีหนี้ที่เราเก็บไม่ได้แต่เราไม่ได้เป็นหนี้ใคร
1: อันนี้
0: คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหน่อยเองหน่อยทำอะไรหน่อยเมื่อธุรกิจมันธุรกิจเหล็กมันทำอะไรไม่ได้
1: พี่ใจก็บ้านพี่ใจเขามีโรงสีเขาก็ไปขอข้าวขอซื้อข้าวจากพ่อแม
0: ่เอาข้าวโรงสีมาขาย
1: เอาข้าวโรงสีมาให้คือวิ่งอยากจะเป็นค่ะขายข้าวส่งมันไม่ใช่อาชีพ
0: มันไม่ใช่
1: แล้ว
0: หน่อยทำอะไร
1: แล้วหน่อยก็
0: ไปแมคโคร
1: ไม่กลับแมคโครขายส้มตำอ่ะ
0: แล้ว
1: ก็คนอุบลตำส้มตำอร่อยคนงานลูกน้องเราม าผัวก็ไปยกข้าวแบกข้าวก่อข้าวทำข้าวถุงมาเลยค่ะเมียก็แม่บ้านบรรดาเมีย
0: มาทำอาหารขาย
1: ไก่ย่างไปขอสูตรไก่ย่าง
0: ส้มตำไก่ย่างโอเค
1: เท่มากนะ
0: ยุ
1: บ
0: ละ
1: ยุบละขับเบนซ์ไปขายไก่ย่างใช่ตอนนั้นขับเบนซ์มีสตังค์เพราะเราก็ขับเบนซ์ขายไก่ย่างเสร็จแล้วก็เราก็อยู่หน้าหมู่บ้านจอยก็ตอนนั้นตะบางบัวทองเราก็เลยลูกเราเรียนหนังสือด้วยเราก็สอนหนังสือลูกเราไหนๆก็ไหนๆเปิดโรงเรียนสอนกวดวิชาเลยจะเป็นไรเล่า
0: เปิดโรงเรียนกวดวิชาเป็นไงล่ะ
1: เปิดโรงเรียนสอนกวดวิชาแต่ยุคนั้นไม่ได้แค่ว่าจะสอนกวดวิชาให้เด็กติวไม่ค่
0: ะ
1: เราทำแคมป
0: ์ทำแคมป์
1: เหมือนเจนท่านบัณฑิตน้อยเราทำแคมป์ซัมเมอร
0: ์แบบซัมเมอร์แคมป
1: ์ใช่ทำซัมเมอร์แคมป์ให้เด็กมีกิจกรรมวาดรูปเรียนภาษาอังกฤษคือทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ให้เด็กแล้วก็ใช่
0: ได้ตังค์ม
1: ากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นก็คือว่าเราได้คนทำกิจกรรมของเซนท่านบัณฑิตน้อยมาอยู่กับเราเราได้เข้ามาจากไหนก
0: ็
1: คือเราก็วิ่งไปสาธิตประสานมิตรมสวประสานมิตรไม่ใช่สาธิตเราก็ไปมสคืออาจารย์หรือครูหรืออะไรเราก็ไปจีบๆเข้ามา
0: เพื่อให้มาสอนพิเศษเพิ่มเติม
1: เราสอนศิลปะเราสอน conversation เราสอนเราทำกิจกรรม
0: นี่อย่างน้อยก็มีเงินเข้าแล้วเอางี้เงินไม่มาจาก
1: เ
0: ล็ก
1: นะคะขอบอกเต็มค่ะแคมป์เต็มล
0: ้
1: นค่ะ
0: นี่เป็นไงล่ะ
1: ดีมากเลย
0: สาวบนสู้ชีวิตเป็นไงล่ะ
1: แล้วมันจะไปได้ดีมันก็ชอบมากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่สามีตำหนิก็คือว่าเราเป็นคนคือ5ทุ่มฉันยังทำชีทอยู่เลยฉันยังทำเตรียมสำหรับวันพรุ่งนี้
0: อ้าวขยันนะ
1: ถูก
0: แค่ก็ฉันขยันนะ
1: อยู่มาวันหนึ่งโรงเหล็กโทรมาหาพี่ใจโรงเหล็กเพราะเรายังอยู่ในเตรียมนี้อยู
0: ่นี่มาอีกแชปเตอร์นึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูเวลาก่อนยังได
1: ้โรงเหล็กโทรมาแล้วโรงเหล็กโทรมาพี่ใจว่ามีเศษเหล็ก
0: ครับผม
1: มันไม่ใช่เศษแบบใช้ไม่ได้มันเป็นเหล็กแผ่นมันเป็นเหล็กชั้น2ดีกว่าเหล็กมือเหล็กชั้น2ไม่ใช่ว่าเหล็กมือ2นะคะเป็นเหล็กที่มันหลุดออกจากการผลิตแล้วก็มันไม่สวย
0: ครับผม แต่ว่าค
1: ุณมาดูสิ
0: ยังแข็งแรงอ่ะพูดง่ายๆ
1: ใช้ได้เลยดีเลย

0: คุณมาดูซิคุณเอาไปใช้ทำอะไรได้ไหมพี่ใจไปดูพี่ใจก็ลองเลยลองเหมามาทำลองทำออกมาแล้วก็ขายถูกมากขายถูกแบบ
1: เพราะต้นทุนเรามาถูกไง
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้เหล็กชุดเนี้ยเรา
0: เอามาทำแบบเหล็กแบบหล่อคอนกรีตแบบจีบคือเราขายถูกมากขายถูกขนาดว่าคู่แข่งบอกอ๋อฟิวเจอร์ไซด์ไปต่อไม่ได้แล้วล่ะคงจะขายล็อตนี้โละแล้วก็เจ๊งเปล่าเลย
1: ไม่เลย
0: มันขายดีสุดท้าย
1: ได้ต้นวัตถุดิบมาดีไงสุดท้าย
0: เหมาค่ะ
1: นี
0: ่เขามีเท่าไหร่เทอีกตักเทอีกหนึ่งหน้าตัก
1: มาอีกแล้วพี่จ๋าเทหมดหน้าตักอีกแล้ว
0: ใช่มีเงินเท่าไหร่
1: น
0: ะ
1: คุณสมทรงนี่ใจถึงมาก
0: เราไปทุกที่ที่คิดว่าม ันจะมีเหล็กแบบนี้อยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นพี่จ๋าบอกว่าหยุดเถอะนะ
1: เ
0: ออสถาบันกวดวิชาอะไรของเธอเนี่ย
1: โรงเรียนกวดวิชาของเธอ
0: ฉันจำเป็นถูก
1: เพลินเลย
0: ฉันจำเป็นต้องไปตรงนี้เธอไปหาเหล็กเลยเพราะฉะนั้นยูบอลัดแทบจะออกทุกวันเพื่อจะไปลงเหล็กต่างๆว่าใครจะมีเหล็กประเภทนี้อยู่แล้วเราจะเหมาเข้ามาน
1: ี
0: ่คือตอนนั้นเกลดังก็ไม่มี
1: ครับ
0: แต่ว่าในซอยที่เราไปหาที่สร้างโรงงานอ่ะมันมีแต่โรงงานเราเพราะฉะนั้นเราก็เอาเหล็กกองเต็มถนนเลย
1: เพราะมันไม่มีใครอยู่ไม่มีใคร
0: มันไม่มีใคร
1: ครับผม
0: เพราะว่าโรงงานเรามันมีแต่เราเนี่ยแหละค่ะ
1: แล้ว
0: ขอน้ำขอไฟก็เราเนี่ยแหละ
1: ว้าวแล้วก็ฟื้นไหม
0: โอ้ฟื้นมาก
1: แล้วคนฟังดูแล้วต้องฟื้นแน่นอนนะท่านผู้ชมต้องฟัง
0: มันฟื้นมากแล้วกลายเป็นว่าเราฟื้นก่อนใครเพราะว่าเราไม่มีหนี้สตังเรามีซื้อเหล็ก
1: มีแคชชินแฮนด์ด้วยแล้วก็ซื้อวัตถุดิบได้ของดีมาด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็พี่ใจก็โหทำทีเนี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็ฟื้นกลับมาแล้วเราฟื้นก่อนใครกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค
1: ่ะเอาแล้วไหมสนุกแล้วตอนนี้อ่ะ
0: ถูกเราฟื้นก่อนใครเพราะว่าคอนเนคชั่นแล้วแบบยูมารัฐไปหาใครอ่ะมันต้องได้เหล็กกลับมา
1: ใช่แล้วก็ความสัมพันธ์ของพี่ใจกับคู่ค้าทั้งหลายซึ่งเราไม่เคยเปรียบก็เลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะก็ได้แล้วแล้วไงอีกนิดก่อนเบรกก่อนเบรกแล้วต่อ
0: เราก็ทุกอย่างมันก็ดีมาจากที
1: ่ดีสักทีนะดีสักที
0: จากที่ใช่มันก็สนุกสนานมาก
1: จ้ะ
0: ตอนที่เราเริ่มต้นธุรกิจนั้นนะฟิวเจอร์ไซด์อยู่ประมาณที่6ที่7เพราะว่ามีโรงงานทำนั่งร้าน
1: ของวงการ
0: แล้วก็มีโรงงานแต่ถามว่าคนอื่นแล้วหายไปไหนหมดเขาไม่ได้หายนะคะเขาเก็บหนี้ยังไม่ได้มั้งคะคงประมาณนั้น
1: จริงเพราะว่าเขาให้เครดิตไงแต่นโยบายของเบอร์หนึ่งคือพี่ใจบอกมาแล้วสั่งทุกคนเลยว่าไม่ให้เครดิตนะเก็บเงินสดอย่างเดียวเสียลูกค้าก็ต้องยอมเสีย
0: มันลูกค้าไม่ซื้อเราเองไม่ใช่เราไม่ขายนะคะ
1: โอเค
0: เพราะว่ามันราคาเรามันจะบวกค่าความเสี่ยง
1: แล้วทีนี้ยังไงล่ะพวกเบอร์ต้นๆเขาก็กำลังมังงุมมังงาหรากับการเก็บ
0: เราก
1: ็
0: เราก็ค่อยๆเติบโตขึ้น
1: เราก็ขึ้นมาเลย
0: เราก็ค่อยเติบโตขึ้น
1: เรา
0: ก
1: ็เป็นเบอร์หนึ่งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เราก็ซื้อที่เพิ่มสร้างโรงงาน
1: นี่
0: เราก็ซื้อเราก็มีโรงงาน130วาเราก็ซื้อตรงข้ามฝั่งตรงนี้อีก200กว่าวาน
1: ี
0: ่เราก็ซื้อเราก็ไปซื้ออีกตรงโน้นอีก200กว่าวานะคะมันก็เติบโตสนุกนั้นก
1: ็
0: นี่ไงคะเราไปต่อได้แล้ว
1: ไปต่อได้แล้ว
0: เราล้มแล้วเราก็ลุกเราก็
1: ไปต่อละเออไม่มีอะไรสะดุดแล้วใช่ไหม
0: ใช่มันก็ขายสนุกถามว่ามีสุดไหมมี
1: อีก
0: โทมันไม่มีอะไรลาบเลือดสำหรับชีวิตยุ่งหรือยังไงเนี่ยมันการท้าทายความ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: พระเจ้าทดสอบ
1: มันเหลือ20นาทีจะทันไหมเนี่ยเธอ
0: ทันพระเจ้าทดสอบเธออันนี้มันไม่ใช่ล้มนะคะครั้งนี้มันไม่ใช่ล้ม
1: แล้วเกิดอะไรขึ้นเอาจั่วไปนิดนึงก่อนไปเบรกอ่ะ
0: มันเป็นวิกฤตที่ทำให้เราไม่สามารถทำโรงงานหรืออยู่ตรงนั้นต่อไปได้
1: เพราะ
0: ว่าเมื่อมันเจริญทุกคนตามมาอยู่กับเราหมดเลยตรงนั้นก็ขึ้นบ้านนี้ตรงนี้ก็สร้างบ้านตรงนั้นตรงนี้ก็มีบ้าน
1: ทำยังกับคนแห่มาอยู่เพราะว่ามีสนามบินงั้นแหละ
0: เพราะว่าเราเป็นคนขอน้ำเราเป็นคนขอไฟฟ้าปลาถึงเขาก็มากลายเป็นรอบโรงงานเราเนี่ย
1: มีบ้าน
0: ประชาชนมาอยู
1: ่จากเดิมที่เราอยู่เดียวๆเลยนะ
0: ถูกแต่แล้วโรงงานเรามันเป็นโรงงานเหล็กมันหนีไม่พ้นเสียงดังกลิ่นความเชื่อมกลิ่นสีเพราะฉะนั้นเราก็ถูกร้องเรียนตลอดมาเราก็พยายามแก้เราก็ถูกร้องเรียนตลอดมาเราก็พยายามแก้ไขจนสุดท้าย
1: ไม่หมดไม่สิ้น
0: จนสุดท้ายเทศบาลมาบอกว่าคุณไม่ได
1: ้อยู่นี่ไม่ได้แล้ว
0: คุณต้องคือเขาก็จะบอกว่าเนี่ยบ้านหลังนี้หน้าเนี่ยบ้านหลังนี้เลยคุณไปต่อไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่หลังโรงงานคุณเขามีปัญหามากเขาอยู่
1: กันก็เขามาที่หลังหน่อย
0: ก็
1: ก่อนหน้านั้นเขาอยู่ที่ไหนล่ะ
0: ก็ไม่เป็นเขาเพราะว่าเราเป็นโรงงานเราทำให้เขาเดือดร้อนเขาไม่ได้สนใจว่าใครมาก่อนมาหลังเขาสนใจว่าคุณทำให้ประชาชนเดือดร้อน

0: ะไรวะ
1: ไม่พ้นยุบรัฐไปอีกค่ะกระเช้าสวยงามไปหาเขาเลยแล้วก็บอกว่าคุณพี่คะคุณพี่เสียงดังได้กลิ่นไม่เป็นไรนะคะ
0: ครับ
1: คุณพี่ติดแอร์ทั้งหลังทำห้องกระจกเราทำให้หมดค่าไฟของคุณพี่บ้านคุณพี่จ่ายหมดเลยเรารับผิดชอบค่าไฟให้คุณพี่เลยค่าน้ำค่าไฟพี่ไม่ต้องเลยเราจ่ายหมด
0: ทำขนาดนี้เลย
1: แต่ว่าเราจำเป็นต้องส่งของให้ทันเราจำเป็นต้องมีโอทีแล้วเขากำหนดว่าคุณต้องรักฉันให้ได้แต่คุณต้องอยู่สองทุ่มมันทำงานไม่ทันนะยุ้ยตอนนั้นมันขายดีไงมันเราทำงานสี่ทุ่มอ่ะมันต้องเลิกสี่ทุ่มไม่งั้นเราส่งของไม่ทันแล้วเราก็จะผิดสัญญาลูกค้าว่าเราไม่ได้เพราะฉะนั้น
0: สุดท้ายก็คือ
1: เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกเราบอกว่าไม่เป็นไรหากว่าคุณจะทำสี่ทุ่มได้คุณซื้อบ้านผมไปเลย
0: อุ้ยบ้าใครจะไปทำอย่างนั้นแล้ว
1: ซื้อเราจะซื้อค่ะยุ้ย
0: ฮะ
1: เราตัดสินใจเพราะเราต้องการทำงานเราไปต่อไม่ได้ไหมเราจะซื้อเขาพอเขาบอกเวลาไอ้พอเขาบอกราคาพี่ใจก็เรากับพี่ใจพยักหน้าเงือกๆพี่ใจก็พยักหน้าเลยแล้วก็ยิ้มแล้วก็เดินออกมากับเราสองคนพอพ้นประตูบ้านเขาพรุ่งนี้ทุกบ่ายตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปทำให้ตัวให้ว่างไปหาที่ใหม
0: ่หาที่ใหม่โอเคอ่ะโอเคท่านผู้ชมทุกฟังครับโอ้โห
1: ใช่ไหมเราไปหาที่ใหม่ก
0: ัน
1: หลังจากนั้นเราก็แทบจะไปทุกที่ของปทุมธานีนนทบุรีลบป้ายหมดเพื่อจะให้ได้ที่มา
0: เอาครับอย่างนั้นเดี๋ยวขอเบรกตรงนี้ก่อน 17:41 นะครับเบรกสั้นๆแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมายิงยาวเลยจะให้จบให้ทันครับไม่ต้องห่วงครับนะฮะขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณหน่อยยุบรัฐต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud Sneh G1 Ginny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3

0: ดีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
2: 17:46 นครับกลับมารับชมรับฟังล้มได้ลุกไวไปต่อกันนะครับทักทายนิดเดียวครับอย่างสั้นๆ นะครับคุณสุปรีดาหน่อยใจสุดยอดนะคุณหงสินีสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยคุณหน่อยเก่งมากๆค่ะคุณปริชาติอยากเห็นหน้าพี่จ๋ายค่ะคุณปริชาติครับเข้า YouTube แล้วพิมพ์ชื่อสมทรงมหิทธาฟองกุลจะมีคลิปที่พี่เขาให้สัมภาษณ์ศิษย์เก่าบางมดนะครับพี่ก็เป็นรุ่น19นะฮะนะเดี๋ยวเข้าไปตรงนั้นนะครับคุณปริชาติครับคุณมารุตบอกว่าไม่ทันตอนแทรกเวลาคุยโอเคครับไม่แทรกแล้วครับคุณกระจรเกียรติทักทายมานะครับคุณอ้อยุ้ยขอบคุณค่ะตอนนี้สนุกมากโจมิเตอร์ดีมากเลยที่พี่ยุ้ยสัมภาษณ์พี่หน่อยต่ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่หนำใจนะครับมีที่คุณขจรเกียรติส่งเรื่องราวมาทักทายสวัสดีด้วยนะครับคุณสุภชัยคุณเสือนอนไม่หลับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมต่อเลยนะครับท่านี้ลุ่งขึ้นก็เลยไปหาที่ดิน
3: เราก็หาที
2: ่เรา
3: หาที่มาระยะหนึ่งจนสุดท้ายเราก็ได้สนใจที่อยู่แปลงหนึ่งเป็นที่17ไร่ติดถนนตลิ่งชันสุพรรณซึ่งตรงนี้แหละหากเราได้ที่ตรงนี้นะคะจะไม่มีใครร้องเรียนเราเลยเพราะเราอยู่ติดถนนแล้วเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วแต่เราไม่มีสตังค์พอที่17ไร่เรามีสตังค์แค่7ไร่นี่แหละค่ะที่จะซื้อได้เพราะว่าเราต้องสร้างโรงงานใหม่หมดเลยนะมันใช้เงินคุณสตังค์มันเยอะ
2: มันต้องย้ายมาเลยอ
3: ่
2: ะ
3: เราก็เข้าไปเลยค่ะพี่ใจกำนันก็เข้าไปหาเจ้าของที่เลยแล้วก็ขอความเมตตาจากเขาว่าเราจะซื้อ17ไร่นี่แหละแต่เรามีเงินสตังค์แค่เนี้ยเราขอโอนให้เราก่อนแค่7ไร่ได้ไหม
2: อ
3: ีก10ไร่เนี่ยเราสัญญาว่าภายในเนี่ยปี2ปีเราจะกลับมาแล้วก็ซื้อเขาให้หมดเลย
2: แล้ว
3: ไม่ท่านก็
2: เขาไม่น่ายอม
3: สงสัยในส่วนมันไปด้วยพี่ใจก็พูดเขายอมเลยค่ะให้ที่เราเจ็ดไร่โอนให้เราด้านหน้าแล้วที่ของคุณลุงกลายเป็นที่ตาบอดจริงจริง
2: โอ้สุดยอดเจอคนใจถึงแบบน
3: ั้นจริงๆคุณลุงสำอางหนูยังต้องกราบขอพระคุณคุณลุงหนูทำบุญหนูอะไรหนูก็นึกถึงคุณลุงตลอด
2: โอ้โห
3: คือท่านเมตตาแล้วก็ให้ที่เรามาแล้วเราก็สร้างตรงนั้นก่อนยุ้ยคะเราไม่ได้มีสตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างโรงงานเองเราถมที่เองเราถมที่น
2: ะ
3: มันจากทุ่งนาให้กลายเป็นพื้นที่เราจะสร้างการถมที่เองทำยังไงรู้ไหมยุ้ยเราซื้อดินแล้วก็จะมีเราจะจ่ายเงินสดเราก็บอกว่าไปติดต่อขนดินเข้ามาเลยกี่รถยุบลัดจะขึ้นไปปีนอยู่บนตั้งนั่งร้านขึ้นรถดินเข้ามาอยู่บนละปีนแล้วก็ดูรถสิบล้อทุกคันว่าเฮ้ยลูกลังอ่ะมันมาถึงไม้สองหรือเปล่าถ้ามันมาถึงไม้สองไม่ได้มันต้องไม้สองเพราะฉะนั้นรถทุกคันจะเห็นว่าอยู่บนละตรวจ
2: เช็คเองหมดเลย
3: เช็คเองหมดเลยทุกคันเพราะฉะนั้นจะไม่มีเลยค่ะที่จะมาไม่ถ
2: ึ
3: ง
2: นี่ลุยจริงๆหน่อย
3: ฮะใช่แล้วก็สมัยนั้นก็จะหัวแดงเหมือนเราทำสีผมไม่ใช่นะคะ
2: หัว
3: แ
2: ดง
3: ถูกค่ะหัวแดงพอดินลูกลังค่ะ
2: โอเคก็สรุปคือ
3: ก็เราสร้างโรงงานแล้วก็ทำให้
2: เรียบร้อย
3: ตรงนี้แหละมันไม่ใช่ว่าเราล้มมันเป็นวิกฤตที่ทำให้เรามีพลังแล้วมันทำให้เราเหมือนกับมีโชคในคราวเคราะห์เพราะว่าเราได้ที่ใหญ่เลยคราวนี้จากเราที่มี130วา200วาอีก200วาแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องเสร็จเหล็กที่เราซื้อมาไม่มีที่เก็บกองอยู่เต็มถนนตอนนี้เราทำโรงงานที่ถูกสุขลักษณะ
2: ร
3: เราทำเป็นโรงมีโรงเก็บเหล็กมีโรงผลิตคือทุกอย่างเราทำให้มันเป็นด้วย
2: บนเนื้อที่จะไร่
3: ใช่ค่ะทำก่อนแล้วเราก็เตรียมเผื่อว่าเราจะซื้อที่

0: ต่อไปกับคุณลุงแล้วเราจะระวังเลยเอาไปเผื่อเลยแต่ว่าอันนั้นมันคือวิชาของพี่ใจเขาค่ะ
1: แล้วสรุปคือไปซื้อที่เขาไหม
0: ซื้อก่อนกำหนดนะคะ
1: โอ
0: ้เราซื้อได้ก่อนกำหนดค่ะ
1: สุดยอดจริงเธอรักษาคำพูดด้วย
0: เราซื้อได้ก่อนกำหนดไม่พอเราทำมาได้สักระยะหนึ่งเราขอซื้อที่ลูกของคุณลุงอีกค่ะใช่ค่ะอีก10กว่าไร่ตอนนี้เรากลายเป็นฟิวเจอร์ไซน์เนี่ยเป็นโรงงานที่เป็นระบบเต็มรูปแบบเราไม่ได้ขายแค่นั่งร้านแบบหลอกคนกินเราขายเราทำผลิตเหล็กหลายอย่างให้กับผู้รับเหมาสร้างสะพานทางยกระดับ
1: แ
0: ม้แต่
1: ขออนุญาตเอารูปให้ดูนิดหนึ่งได้ไหมครับแม็กกับแขกครับพี่วิขอยกรูปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเผื่อจะจับภาพได้นี่คือณโรงงานปัจจุบันของฟิวเจอร์ไซน์นะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่ฟิวเจอร์ไซน์ทำให้กับลูกค้านะครับขออนุญาตยกหน่อยๆเล่าไปเรื่อยๆเลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะไม
0: ่
1: พอ
0: นี่คือสิ่งที่เราพยายามเรียนรู้และทำมากขึ้น
1: ครับ
0: ก่อนหน้านั้นในจังหวะที่เรายังไม่ได้โตแบบนี
1: ้ครับ
0: หน่อยอยากเล่าจังหวะหนึ่งสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งที่หากเรามีความพยายามเราทำได้เราสามารถส่งออกไปมาเลเซียได
1: ้
0: หน่อยพูดภาษาจีนตอนนั้นนะคะเนื่องจากร้างไปนานจาก9ขวบเรามาพูดภาษาจีนอีกทีตอนเราอายุ40จำไม่ได้ละหมดหรอกค่ะเราต้องมีล่ามไปแปลแต่หลังจากนั้นต่อมาความพยายามการคุยกับลูกค้าบ่อยๆกลายเป็นลูกค้าสอนหน่อยพูดจีนหน่อยสอนลูกค้ามาเลยพูดภาษาไทยจากคู่ค้าจากที่เราเป็นลูกค้าตอนนี้เรากลายเป็นเราเป็นคู่ค้าเราไปไหนเราไปซื้อวัตถุดิบด้วยกันเราไปลุยที่จีนตั้งแต่สมัยที่จีนยังไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันนะคะจีนยังล้าหลังอยู่เลยแต
1: ่
0: ฟิวเจอร์ไซน์บุกเข้าไปที่จีนเพื่อหาวัตถุดิบต่างๆตั้งแต่สมัยโน้น
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: คือ
0: ทำให้ฟิวเจอร์ไซน์เติบโตจนมาถึงปัจจุบันได
1: ้วันนี้คือรวมแล้วเดี๋ยวนะ40ไร่แล้วจบไหมตอนนี้
0: ใช่ค่ะ
1: 40ไร่คนงาน
0: ก็คนงานก็ 7-800 คนแล้วค่ะ
1: เยี่ยม
0: แล้วก็เรายังไม่ได้จบที่40ไร่เรายังมีข้างๆเราซื้อต่อไปอีกค่ะอันนั้นเราแยกให้เป็นโรงเช่าต่างหาก
1: ครับ
0: อันนี้เป็นโรงผลิตอยู่ใกล้ๆกันเรามีอีกประมาณ30ไร่นั้นเป็นโรงเช่าซึ่งสร้างเต็มพื้นที่
1: คือของหน่อยกับพี่จ๋า2คนละถูกไหมครับไม่มีหุ้นอะไรอื่นแล้วใช่ไหมครับ
0: คือในยุคที่ IMF มาตอนนั้น
1: 40
0: ค่ะก็คือว่าหุ้นส่วนขอถอนตัวเราไปกันแล้วก็ลุยกันเต็มรูปแบบเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเรามีวันนี
1: ้วันนี้ยุก็พูดได้เลยว่าฟิวเจอร์ไซน์ก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของวงการนั่งร้านเหล็กและก็เหล็กสำหรับหล่อคอนกรีตนะครับแล้วก็เป็นของพี่จ๋ายสมทรงกับหน่อยยุบลรัตน์มหิทาฟองกุลแบบ 100% เลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหยอดขายโทษครับตอนนี
0: ้ก็
1: แต่ละพัน
0: ก็ถามว่าสรรพากรก็เรียกว่าชอบเรามากแต่อันนี้คือความจริงนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราเสียภาษีให้สรรพากรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริง
1: ๆเยี่ยม
0: เป็นสิ่งที่เราทำจริง
1: ๆครับ
0: เราทำระบบบัญชีเต็มรูปแบบแล้วเราเสียภาษีคือเราตั้งแต่เราหยุดมาตรงเนี้ย
1: ครับ
0: เราเสียภาษีได้ตลอดนั่นหมายความว่าเราพอทำกำไรได้
1: แล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรยังไงก็ไม่ได้ขาดทุนเพราะฉะนั้นแจ้งเสียภาษีทุกปีนี่เลยหมายครับแล้วมีใครมาจีบทำอะไรบ้างไหมเช่นทำไมไม่เข้าตลาดหุ้นขอลงขันด้วยได้ไหมร่วมทุนอะไรเงี้ย
0: เมื่อเรามาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะโอกาสมาหาเรามากมาหลายสำนักมากที่อยากจะให้ฟิวเจอร์ไซด์เข้าตลาดหลักทรัพย
1: ์ครับ
0: แล้วก็เมื่อไหร่ที่จะเข้าตลาดขอคุณขอราคานั้นนี้นอนขอคือเราคิดว่าเราอยู่กับลูกน้องเราแบบนี้เราสบายใจเราทำอะไรที่เป็นของเราสุดท้ายเราพี่ใจบอกอย่างเดียวแล้วบอกเสมอมาตลอดว่าลูกน้องเราต้องอยู่สบายนี่เป็นหลักเลย
1: 7-800 คนเนี่ยนะ
0: ใช่คือต้องบอกว่าตอนนี้ลูกน้องที่ทำงานอยู่กับฟิวเจอร์ไซน์เนี่ยกว่าครึ่งอยู่กับเราเป็น10ปีค่ะ
1: เยี่ยม
0: 10ปีอัพทั้งนั้นเลยค่ะ
1: 10ปีอัพแล้วไหนๆพูดถึงลูกน้องละอีกนิดนึงแล้วลูกโทษหน่อยมีทั้งหมดกี่คนจ้ะ
0: หน่อยมีลูก4คนค่ะแล้วก็ลูกคนโตเป็นหมอก็ไม่อยู่ตรงนี
1: ้
0: แล้วก็มีลูกคนที่2ที่อยู่แค่สวนกุหลาบแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เป็นหมอแล้วนะเข
1: า
0: เราก็ส่งเขาไปเรียนสิงคโปร์เลยเพื่อจะค่ะไปเรียนสิงคโปร์
1: จนกระทั่งก็อยู่นู่น
0: ค่ะจนกระทั่งจบ A level มาแล้วก็มาเราก็หน่อยจะส่งเขาไปญี่ปุ่นนะคะเรียนวิศวะพี่เจบอกว่าไม่ได
1: ้
0: ขอสอนเองใช่ค่ะขอสอนเอง
1: ขอสอนเอง
0: ใช่เพราะว่าเขาจะเขาคือมันจะต้องคือลูกหน่อยเนี่ยต้องบอกว่า

0: ยังไม่โตคือตอนตัวเล็กๆก็เข้าโรงงานแล้วค่ะประกอบกากบาทไอ้ตัวค่อยๆที่ใช้กับนั่งร้านได้สตังค์นับชิ้นคุณพ่อคุณแม่ให้สตังค์ตรงนั้นดิคุณวันนี้คุณทำได้เท่าไหร่เอาสตังค์ไป
1: โอ้โห
0: คือเขาตัวเขาเองก็ยังจำได้
1: อ
0: ่
1: า
0: ก็คือตรงนี้มันเป็นถามว่ามันเป็นทั้งวิกฤตมันเป็นทั้งสิ่งที่ล้มมา
1: ครับ
0: แล้วก็มันไปต่ออย่างไร
1: ครับ
0: อยากจะพูดเรื่องนี
1: ้
0: ตั้งแต่นี้ไปนี่อยากจะพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการแต่คุณยุ้ยไม่ให้โอกาสหน่อยเลยนะคะตอนนี้ต้องขอโอกาส
1: มีเวลาละ
0: ใช่ค่ะคือพี่อยากจะบอกว่ารายการล้มได้ลุกไวไปต่อเนี่ยหนูขอชื่นชมมากๆกับรายการนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแขกรับเชิญแต่ละท่านที่ออกมา
1: ครับ
0: ร่วมและออกรายการเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ละท่านมีประสบการณ์ที่ดีมากๆ
1: คร
0: ับ ไม่มีใครไม่เคยล้มหรอกค่ะไม่มีใครไม่เคยเจอวิกฤตหากว่าทุกท่านฟังแล้วคิดไปด้วยมันจะทำให้ชีวิตมีพลังนะเพราะว่าคือคนเราไม่มีใครอยู่เฉยๆหากเจอวิกฤตไม่มีใครที่จะแบบรอให้รถมาชนเราไหม
1: ครับ
0: แต่เราจะหลบท่าไหนล่ะ
1: ครับ
0: คือทำยังไงให้มันเจ็บน้อยที่สุดเลยยุ้ยหน่อยเชื่อว่าทุกคนมีท่าของตัวเองแน่ๆเพียงแต่คุณจะใช้ท่าไหนมันไม่หน่อยไม่เชื่อว่าไม่มีหรอกค่ะที่ชีวิตใครจะไม่เคยล้
1: ม
0: ทางเดินของใครมันไม่ราบเรียบหรอก
1: แต่หน่อยสู้มากเลยนะ
0: มันขึ้นมันลงมันไม่มีใครทำชีวิตใครจะทำมุมกราฟ45องศามาขึ้นไปเรื่อย
1: ๆมันคงเป็นไปไม่ได
0: ้มันตกลุมบ้างมันขึ้นมาบ้าง
1: ครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้ชีวิตมีรสชาตินะมันมีรสชาติจริงๆแต
1: ่
0: ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะปรุงรสชาตินั้นอย่างไรล่
1: ะ
0: จะปรุงรสชาตินั้นยังไงปีนี้นะคะยุ้ยเจอแน
1: ่ๆ
0: คือหากฟังข่าวหลายกระแสปีนี้เผาจริงเผาหลอกเผาเลยแต่ปีนี้เราเชื่อว่าหลายคนอาจจะเจอไปแล้ว คุณต้องเจอวิกฤต บางคนล้มไปแล้ว สติค่
1: ะ
0: ลุกขึ้นมาเลยค่ะ สู้กับมันสักตั้งไปต่อกับมันสิคะ ไปต่อยังไง จะไปต่อยังไง ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่หน่อยอยากจะฝากอีกหลายอย่างก็คือว่าเล่ามาเนี่ยหน่อยไม่เคยมีความรู้สึกว่าหน่อยเหนื่อยนะในชีวิตนี
1: ้
0: ไม่เคยมีความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่นไม่เคยคิดเลยค่ะต้นทุนอยู่ในตัวเรา
1: ครับ
0: หน่อยคิดเสมอว่าต้นทุนอยู่ที่ตัวหน่อยนี่แหละ
1: ครับ
0: มันคือชีวิต
1: ครับ
0: คือมันทำไปได้เรื่อยๆมันไม่มีคำว่าเหนื่อยมันหากไม่ทำสิคะหากเราไม่ได้ทำอะไรจนสุดอันนั้นหน่อยเสียใจ
1: หน่อยไม่ได้สู้นะ
0: ถูกหน่อยพูดกับลูกว่าสู้ไปเลยไม่ว่าจะพูดกับใครมันไม่คาใจนะแต่หากไม่ทำอ่ะมันคาใจว่าเสียดายมากเลยที่ตอนนั้นเราไม่ทำแบบนี
1: ้สู้แล้วแพ้ยังดีกว่า
0: ไม่พูดค่ะเพราะฉะนั้นไปเลยดีกว่าไหม
1: ครับ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวล
1: ครับ
0: ต้องอยู่กับสติ
1: ครับ
0: มันถึงจะทำให้เราตั้งหลักได้หากว่าเราอย่างเช่นเหตุการณ์ไฟไหม้หากเราไม่มีสติหรือเหตุการณ์วิกฤตของไอเอฟเอสหากเราไม่มีสติเพราะว่าเรามันโลภอยากขายมันขายไม่ได้ก็อยากขายไหมก็ปล่อยตอนนั้น
1: นาทีสุดท้ายละ
0: ใช่ก็อยากจะบอกว่าวิกฤตกับความกดดันเปลี่ยนให้มันเป็นพลังนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ฟังค่ะหน่อยเชื่อว่าวิกฤตกับความกดดันมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากมันทำให้เราไปต่อได้แน่นอนค่ะ
1: ครับนี่เลยนะฮะก็ผมว่าเขาเกิดมาคู่กันนะครับหน่อยกับพี่จ๋าสมทรงเนี่ยนะฮะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันก็นะฮะคือยังไงก็ต้องมีสติแล้วก็ต้องสู้แล้วก็เขาก็จะผ่านทุกอย่างหมดนะฮะถ้าฟังตั้งแต่คราวที่แล้วมาจนคราวนี้เขาเริ่มจากศูนย์นะครับนะเทหมดหน้าตักมาอย่างน้อย2ครั้งวันนี้สนุกกับชีวิตได้แล้วนะครับแล้วก็ยอดขายก็นั่นนะฮะไปพันล้านแล้วนะครับแฮปปี้นะมีเวลาก็ไปตีกอล์ฟนะฮะอ่ะหมดเวลาแล้วครับ17:59 นี่คือชีวิตของคุณหน่อยยุบลรัตน์มหิดลาฟองกุลนะฮะสนุกสนานเป็นตามนี้นะครับเอาไว้ติดตามรายการนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้คุณหน่อยยุบลรัตน์และผมโอวาทลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสี่นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะครับ2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
7: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
6: ครับผม
7: ก็2ชั่วโมงนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยโอ้โหประเทศไทยเราช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
6: ครับ
7: ข่าวใหญ่มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับ
6: ใช่ครับแต่ว่าหลักๆเน้นหนักก็คือโอ้โหเป็นข่าวไม่สู้ดีสักเท่าไหร่เลยแม้ว่าจะมีข่าวประเด็นที่มันจะมีหลายๆอย่างทั้งเรื่องของการประกาศรับรองมรดกโลกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันโดนข่าวพวกนี้กลบไปหมดเลยพี่อรง
7: เอาประเด็นแรกที่ใหญ่นะฮะแล้วก็คนไทยเฝ้าติด

0: ตามว่าไฟใต้จะดับเมื่อไหร่นั่นก็คือเรื่องของกลุ่มโจรใต้ต้องบอกอย่างนั้นนะครับก่อความไม่สงบในการมาซุ่มโจมตีนะฮะเจ้าหน้าที่อยู่เนืองๆแต่ว่าเหตุที่ร้ายที่สุดก็คือที่สภ.ตันหยงรถคาร์บอมใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการนั่งหลังกระบะมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีมอเตอร์ไซค์ปิดหน้ามอเตอร์ไซค์ปิดท้ายนะครับแล้วก็อยู่บนกระบะรวมๆแล้ว13คนมายิงมาถล่มจุดตรวจบุเกซามีที่นราธิวาสนะครับก็ทำให้ทหารไทยเรานะฮะเป็นฐานพลานพลีชีพไปทั้งหมด5นายตอนนี้กำลังปูพรมไล่ล่ากลุ่มก่อความไม่สงบนะครับแล้วก็เราเคยคุยไปแล้วคุณอาทิตย
1: ์ใช่สบายแล้ว
0: ประเด็นเนี้ยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของการก่อความไม่สงบแล้วเนี่ยเขากำลังสอบลึกไปว่ามันมีประเด็นอื่นที่ถือเป็นภัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือไม
1: ่ครับ
0: เรียกค่าคุ้มครองยาเสพติดค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนอะไรหรือเปล่านะฮะในปืนกระบอกเดียวกันที่เคยเห็นต่างเห็นได้จากอะไรฮะวันเนี้ยมีการเข้าตรวจค้นและมีการปะทะกันคนร้ายฮะเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเลยคุณอาทิตย
1: ์ครับ
0: แล้วก็มีข่าวเศร้าออกมาเพราะว่าตอนเข้าไปตรวจค้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานะฮะต้องพลีชีพไปถึง2นายบาดเจ็บไปอีก3นายนะครับจากเหตุปะทะเดือดกลางสวนปาล์มนะครับอยู่ที่ตากใบกลุ่มคนร้ายเนี่ยอยู่ที่ขนำกลางสวนป่านะฮะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนี่คือขบวนการค้ายาเสพติดจะส่งต่อไปประเทศที่3แล้วก็เอามาพักไว้ก่อนนี่นะฮะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันนะคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะสถานการณ์ภาคใต้10เหตุการณ์เนี่ยมันจะไปโยงไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยแทรกซ้อนก็คือไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบขอแบ่งแยกดินแดนแหละสัก 7-8 เหตุการณ
1: ์อ่ะใช่อ
0: ันเนี้ยเหตุการณ์นี้ก็เป็น1ในความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็คือขบวนการค้ายาเสพติดครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องส่วนที่กำลังกันเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็เกิดการปะทะกันแล้วยึดยาได้ตั้งถึง 300,000 เม็ดนะ
1: ครับนั่นแหละก็คืออย่างที่บอกว่ามันก็พอเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้มาเมื่ออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะจ๊ะ
0: ครับ
1: พี่ลงเพราะว่าก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดเราจะมาตีประเด็นว่ามันเป็นเรื่องของความเห็นต่างอย่างเดียวแหละมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าในยุคหลังมาในช่วงอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับอาจารย์ทางด้านของเสแมวใช่เสแมวก็คือยืนยันว่ามันเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยมันมีส่วนน้อยแล้วล่ะแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่อย่างที่พี่ณรงค์บอกไป10เคสประมาณ7ถึง8หรือรวมอาจจะเป็น9คดีด้วยซ้ำไปที่มันจะเป็นเรื่องอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเห็นต่างเลยจะเป็นภัยแทรกซ้อนทั้งเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการค้าอาวุธรวมถึงเรื่องของการลักลอบการทำรุ่นเรื่องต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ด้วย
0: ครับก็เราวิสามันคนร้ายไปได้1คนนะครับแล้วก็ยึดของกลางได้จำนวนมากเลยแหละครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาอาวุธปืนของคนร้ายเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามครับพิสูจน์หลักฐานเข้าไปแล้วครับ
1: ครับ
0: ขออภัยฮะคือเอาอาวุธของคนร้ายแล้วเอาไปตรวจวิถีกระสุนนะไอ้ตัวปลอกกระสุนปืนเนี่ยมันจะมี
1: รอยร่องรอยอยู
0: ่มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีประวัติอยู
1: ่
0: ไอ้ปืนเนี้ยมันเคยยิงที่ไหนเคยใช้ในเหตุการณ์อะไรในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เนี่ยจะรู้เลยฮะว่าไอ้ขบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไปโยงมันไปเกี่ยวกับการป่วนใต้หรือเปล่าฮะ
1: ครับ
0: เพราะอย่างที่ผมลงไปนะก็ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอธิบายให้ฟังอยู่ตลอดเลยครับดูนะเวลามันจะขนกันแต่ละครั้งนึงเนี่ยมันจะให้พรรคพวกไปก่อเหตุก่อนวางระเบิดก่อความไม่สงบนะฮะแล้วทำให้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะฮะไม่กล้าเข้าไปตรวจในพื้นที่ตอนกลางคืนเพราะจะอาจจะโดนซ้ำสองนะเพราะมันมีประวัติมาอยู่แล้วใช่ไหมครับรอเช้าก่อนจึงจะเข้าไปพิสูจน์ทราบในพื้นที่เกิดเหตุนั่นแหละครับคืนนั้นมันขนกันกระจายเนี่ยประเด็นนี้ก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอดูฮะเอาอาวุธปืนที่คนร้ายมีอยู่เนี่ยนะและถูกวิสามันไปเนี่ยนะครับไปตรวจประวัติเดี๋ยวก็จะทราบฮะให้เจ้าหน้าที่ออกมาแฉเลยมันจะทำให้เรื่องของกลุ่มเห็นต่างเนี่ยมันลดทอนศักยภาพของเขาไปได้เรื่องของความน่าเชื่อถือว่าเอ้ยนี่คุณมาก่อเหตุเนี่ย คุณมีจุดยืนทางการเมืองเข้มแข็งหรือมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรปล้นร้านทองไปปล้นร้านสะดวกซื้อนะฮะหรือไปปล้นร้านรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับ

0: เอ๊ะนี่ต้องการทรัพย์สินไปเป็นส่วนตัวหรือว่าทําเพื่ออะไรใช่มั้ยร้านทองไปโดนไปกี่รอบแล้วอ่ะ
1: โอ้หลายเคสแล้วก็ไม่สามารถสรุปคดีได้โดยทําได้พี่ไม่สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได
0: ้
1: แล้วก็จะรวมไปอยู่ในบัญชีนั่นแหละว่าต้องไปสืบดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถตรวจหาคนก่อเหตุต้องไปดูจนกว่าจะสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาหรือว่าตรวจยึดอาวุธได้สักชิ้นหนึ่งอ่ะแล้วถึงจะมาตรวจสอบดูว่ามันเคยเอาไปก่อเหตุอะไรหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับคดีเดิมที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่หรือเปล่า
0: อันนี้เรื่องแรกที่บอกว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ช็อกคนไทย
1: อ
0: ีกเรื่องหนึ่งก็นี่ไงป๋องธง
1: ใช่ที่ชลบุรี
0: โอ้โห
1: คือบอกว่าเคสแรกนี่คือไอ้อย่างกรณีแรกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซีย
0: ใช่ครับ
1: อันเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างช็อกแล้วนะค่อนข้างสะเทือนใจแล้ว
0: ครับพอสืบสาวเราเรื่องไปพอจับธงและป๋องได้เนี่ยนะครับธงเนี่ยเปิดปากหมดเลยนะนอกเหนือจาก2ศพนี้แล้วนะป๋องเขาใช้ผมเขาบังคับผมนอกเหนือจาก2ศพนี้แล้วเนี่ยยังมีอีก3ศพด้วยฝังอยู่ห่างจากตรงนี้ไปแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะผมไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่าเขาขู่ฆ่าครอบครัวของผมกระทั่งมาบ้านมานั่งสังสรรค์กันเนี่ยนะครับผมเผลอนิดเดียวป๋องยังจะเข้าไปข่มขืนเมียผมเลยเนี่ยผมต้องไปห้ามปรามเนี่ยนะฮะนั่นแหละป๋องเขามีอาวุธปืนแล้วก็เขาเป็นคนที่เหมือนกับจิตไม่ปกติเป็นคนโหดร้ายทารุณออกจากคุกมาได้แค่2เดือนฆ่าคนแล้ว5ศพนะฮะเอาไปฝังดินแต่เจ้าหน้าที่มีกลิ่นทะแม่งบอกว่าอาจจะไม่ใช่5ด้วย
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคืออย่างที่เราทราบที่ทราบจนตอนเนี้ยก็คือ5เคส5รายที่ถูกป๋องจัดการไปแต่ว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางตำรวจเองเขาก็ต้องมีการสืบกันต่อแหละเพราะว่าพฤติกรรมเพิ่งออกจากคุกออกจากเรือนจำมาได้แค่2เดือน
0: เขามีประวัติคดีทางเพศด้วยไงฮะ
1: ใช่
0: ไหมครับเขามีประวัติคดีทางเพศเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามเค้นสอบต้องการทรัพย์สินจริงหรือเปล่าหรือต้องการอื่นใดนะครับเพราะว่ากรณี3พ่อแม่ลูกเนี่ยเขาอ้างเป็นตำรวจนะใส่ชุดตำรวจมีบัตรอะไรเรียบร้อยเลยนะครับบุกเข้าไปในบ้านเขาเลยนะถามว่ารู้จักกันไหมรู้จักกันด้วยนะครับแล้วก็ไปบอกว่าไปเกี่ยวไปโยงกับเรื่องของยาเสพติดขอคุมตัวหน่อยได้ไห
1: ม
0: ล็อกมือไพ่หลังเลยฮะพอดีลูกสาวอายุ18ปีกลับมาโดนจับไปด้วยนะฮะแล้วก็เอามาไว้ไอ้ตรงใกล้ๆกับเขาชีจันนะฮะจุดฝังศพเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที
1: ่
0: นะฮะเช่นเดียวกับ2พี่น้องชาวรัสเซียที่บอกว่าต้องการจะชิงจักรยานยนต
1: ์รถ
0: เฉพาะรถเท่านั้นเองแต่ทำไมน้องชายคุณยิง2นัดเลยส่วนพี่สาวคุณไม่ยิง
1: ครับ
0: คุณเอาเขาไปทำอะไรนะฮะแล้วเขาไม่ยินยอมนะคุณซ้อมเขาจนเสียชีวิตและมีการล่วงละเมิดอะไรหรือไม่ยังไงเดี๋ยวรอผลชันสูตรครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองประเมินด้วยสายตาแล้วเนี่ยนะบอกว่ายังไม่มีร่องรอยแต่นิติวิทยาศาสตร์จะค้นความจริงขึ้นมาได้ครับ
1: ครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ก็2ประเด็นแล้วนะฮะที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องตามทิศทางข่าวกันต่อว่าสัปดาห์หน้าพัฒนาการของข่าวจะไปยังไงนะครับอีกเรื่องนึงที่สะเทือนใจคนไทยนะฮะก็คืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอ่ะ
1: ใช่
2: ฮารุโซโล
1: ใช่ครับ
2: ครับซึ่งเสียชีวิตที่จอร์เจียถามว่าจอร์เจียน้องฮารุนเคยไปไหมผมติดตามดูเขาอยู่แล้วก็ไปมา2รอบแล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปประเทศที่อันตรายกว่าจอร์เจียเขาก็ไปมาแล้วนะ
1: ครับ
2: ชนิดที่ว่าอัฟกานิสถานซีเรียหรืออะไรที่ชนิดที่ว่าต้องมีปืนนะฮะก็คือไปแล้วก็เจอด่านชาวบ้านเนี่ยพกปืนแล้วก็เรื่องของกฎบกฎหมายอยู่ที่กลุ่มชาวบ้านนะที่พกพาอาวุธปืนเนี่ยเขาก็เดินทางไปท่องเที่ยวคนเดียวมาแล้วนะคร
1: ับ
2: แล้วก็หลายประเทศที่แหมผมตามดูว่าจะไปยังไงเนี่ยเดินคนเดียว30กิโลอ่ะเพื่ออะไรฮะดูแผนที่เดี๋ยวผมจะถึงชายแดนแล้วเหลืออีก30กิโลตอนเนี้ยนะฮะอยู่คนเดียวแล้วก็มองแผนไปนะ360องศาเป็นเทือกเขาที่สวยงามมากซึ่งน้อยคนมากที่จะมีโอกาสได้ไปแบบนั้นน่ะ
1: ครับ
2: คิดดูสิฮะน้องเขาไปได้แล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยรอโบกรถนะฮะรถใครมาก็ขอโบกเพื่อจะไปชายแดนข้ามอีกประเทศหนึ่งซึ่งรั้วชายแดนก็มีอยู่นิดเดียวแล้วก็มีอาคารหลังเล็กๆหลังเดียวแล้วก็จะไปอีกประเทศหนึ่งที่ก็ไม่มีอะไรเลยเป็นทุ่งโล่งๆเป็นภูเขาสุดลูกหูลูกตาเนี่ย
1: ครับ
2: แต่เขาเดินทางคนเดียวทำคอนเทนต์อยู่คนเดียวนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สุดยอดคนหนึ่งนะฮะแล้วก็วิธีการนำเสนอของเขาเนี่ยโอเรียวมากธรรมชาติมาก
1: ใช่ครับ
2: เห็นยังไงนะฮะกินอะไรรู้สึกยังไงเขาถ่ายทอดมาในคลิปของเขาหมดเลย
1: ใช่
2: คนพอติดตามชมก็รู้สึกว่าเออตื่นตาตื่นใจดี
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราจะมาพูดถึงในเรื่องของบล็อกเกอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่สายท่องเที่ยวแบบไปคนเดียวแบบนี้ของไทยเนี่ยมันก็จะมีหลายๆคนที่มีชื่อเสียงมาก่อนหน้านี้ที่เคยมีผลงานมาก่อนหน้านี้แล้วก็อย่างฮารุนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มาแจ้งเกิดในเรื่องของการเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวคนเดียวแต่อย่างที่บอกว่าคือหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะไปพยายามไปในพื้นที่ที่มันไปได้ยากๆอ่ะมันไม่สามารถมันไม่อยู่ในแผนที่โลกหรือบางคนรู้ว่ามันมีแต่ว่าไม่เคยไปหรือว่าไปเนี่ยมันไม่ได้มีเที่ยวบินตรงจากไทยต้องไปต่อเครื่องอะไรต่างๆนะซึ่งบางพื้นที่บางจุดเนี่ยมันไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินต้องเดินบ้างละต้องมีรถบ้างละหรือบางทีไม่มีรถอย่างฮารุนเนี่ยคือบางจุดนี่คือไม่มีรถประจำทางอาศัยการโบกรถ
2: การโบกรถแล้วเดิน
1: ใช่ครับ
2: นั่นแหละฮะคือผมก็ติดตามดูประมาณเนี้ยนะฮะอย่างออสเตรเลียนะครับผมก็ติดตามดูถั่วกับกาบสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะอยู่สักแก้วคนหนึ่งไหมแล้วก็มหาสารคามคนหนึ่งใช่ไหมครับ
1: มันจะมีบล็อกเกอร์หลายๆคอนเทนต์ประมาณนี้หลายคนมากเลย
2: อันนั้นเขา
1: แต่คนก็แตกต่างสไตล์กันไปแล้วแต่ชอบเลย
2: เอารถซูบารุ
1: ครับ
2: เราจะเที่ยวรอบออสเตรเลียเราแผนที่มากลางเลยนะฮะเราจะขี่เส้นโอ้เสีย36วันผมตามดูหมดนะฮะทุก EP ส่วนฮารุนเนี่ยนะฮะไปคนเดียวเอาล่าสุดไปอินเดียเชื่อไหมว่าเขาเดินทางไปอินเดียแทบจะทุกรัฐคนเดียว1เดือนนะครับคือไปเนี่ยขอเลี้ยวเลย อินเดียทำมันยังไงเราทำแบบนั้นนะไปเล่นเทศกาลสีไอเหมือนสงกรานต์แต่เราแต่ว่าแบบเขาฝุ่นอ่ะใช่ไหมครับกินอาหารข้างทางจนป่วยฮะอาหารเป็นพิษแล้วก็ถอดใจบอกกลับละจะกลับละนะปรากฏว่าไปเจอเพื่อนจากออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด
1: ์
2: ที่เคยเจอกันตอนเดินทางท่องเที่ยวแล้วเข้ามาเที่ยวอินเดียแล้วปรากฏว่าคุยกันเจอกันพอเจอกัน3คน4คนคราวนี้ยาวเลยจากเดิมตัดสินใจจะกลับบ้านฮารุนยาวเลยฮะอยู่ต่อครับไปทุกรัฐเลยนะฮะของอินเดียแล้วพอเพื่อนกลับเขาเดินทางต่อนะฮะบอกว่าอ่ะผมจะทำคอนเทนต์ว่าวันนี้ผมจะไม่ใช้สตังค์นะฮะแม้แต่บาทเดียวดูซิจะอยู่ที่อินเดียได้ไห
1: ม
2: แต่อินเดียก็จะมีโรงทานที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
1: ครับ
2: การเดินทางด้วยรถประจำทางสาธารณะก็ฟรีเข้าไปกินไปนอนทุกอย่างฟรีหมดเขาก็ทำคอนเทนต์ให้ดูเลยฮะว่าเขา

0: ช้ชีวิตยังไง
1: ครับ
0: โอ้มันก็น่าตื่นตาตื่นใจดีนะฮะส่วนน้องที่เข้าไปจอร์เจียล่าสุดแล้วก็ไปเสียชีวิตเนี่ยนะครับตอนเนี้ยทางการจอร์เจียยังไม่ส่งผลชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการมาแต่ว่าในส่วนของญาติฝั่งไทยเราเนี่ยตอนนี้ยื่นเรื่องแล้วนะฮะไปถึงสถานทูตจะขอรับศพกลับมาเห็นว่าสัปดาห์หน้านะฮะจะนำศพหลุนกลับมาที่ประเทศ

0: ก็คุณย่า
1: อืม
0: แต่ว่าพอมกาฬสินธุ์เนี่ยเขาก็ไปประกบคุณย่าเลยนะไปดูเรื่องของสภาพจิตใจเพราะย่ารักขลุนมากเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะฮะขลุนเองก็โอ้โหบ้านตอนที่เขายังไม่ดังอ่ะนะฮะเพิงสังกะสีเตาเก่าๆบ้านโทรมๆอยู่กับคุณย่าเพราะว่าขลุนก็ต้องบอกว่ายากจนเลยอ่ะต้องมาขอทุนที่จุฬาคร
1: ับ
0: แล้วพอมีเงินมีทองจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำคือไปรีโนเวทบ้านให้ย่าเลยย่าไม่เคยเห็นทะเลใช่ไหมอยากกินอาหารทะเลใช่ไหมอยากพักผ่อนอะไรที่มันสวยงามฮารุนพาไปญาติพี่น้องลูกหลานขึ้นเครื่องมาเที่ยวพัทยาเออเนี่ยผมก็ตามดูเข้าไปเนี่ย
1: ครับแต่ว่าในประเด็นที่เราจะคุยถึงฮารุนในวันนี้ก็จะเป็นนอกจากเรื่องของผลงานในที่ที่เขาไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เราคงต้องหันกลับมามองกันก็คือเรื่องของระบบการศึกษา
0: คือมีผู้ที่อยู่ในโลกออนไลน
1: ์
0: ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเขาเนี่ยอยู่ทำงานโซนไหนอะไรยังไงเขาวิพากษ์วิจารณ์ไงถึงกรณีของขลุนนะฮะว
1: ่
0: าคุณจบรัฐศาสตร์จุฬามาด้วยทุนการศึกษาที่ไม่ต้องใช้คืนเนี
1: ่
0: ยแต่ทำไมคุณทำงานไม่ตรงสายมันเรื่องของทุนที่ให้คุณไปหรือไม่โอ้โหเป็นประเด็นที่คนวิพากษ์วิจารณ์
1: มาเลย
0: ถูกต้องฮะจนในส่วนของท่านอธิการบดีของจุฬาต้องออกมาเนี่ยเราไม่ได้ให้ทุนอย่างเดียวแต่เราให้ทุนชีวิตเน
1: ี่
0: ยเป็นประเด็นที่กินใจมากก
1: ับ
0: คำพูดนี
1: ้
0: เดี๋ยวเราจะขยายความเรื่องนี้ครับ
1: เพราะว่าคือวันนี้ทีมมันก็จะมีทางด้านของทางกสศทางกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันเพราะว่าหน่วยงานนี้ก็คือจะพยายามผลักดันเรื่องของการศึกษาความเท่าเทียมความเสมอภาคความเหลื่อมล้ำต่างๆในเรื่องประเด็นการศึกษาที่เขาพยายามเกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็อย่างกรณีเคสของฮารุนเนี่ยก็คือถือว่าเป็นถ้าเราสามารถถอดบทเรียนชีวิตเข้ามาได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือด้วยฐานะที่ยากจนมากอยากไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้ค่าแรงวันละ300บาทจะใฝ่ฝันถึงการไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่สุดท้ายเขาก็สามารถถีบตัวเองดิ้นโดนมาจนสามารถมาเลือกเส้นทางเนี่ยมาเป็นบล็อกเกอร์ไปท่องเที่ยวต่างประเทศได
0: ้ก็ต้องบอกว่าทำไมทำงานไม่ตรงสายเขาจบรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ว่าทุนชีวิตของเขาก็คือให้คนคนหนึ่งสามารถมีสัมมาอาชีพที่มั่นคงรายได้ของอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์เหล่านี้ไม่น้อยนะครับนี่คืออาชีพใหม่ในโลกปัจจุบัน2026นะฮะต
1: ้
0: องชี้แจงให้ทราบด้วยนะครับ
1: ใช่คร
0: ับแต่เดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ชั่วโมงที่2นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ชั่วโมงแรกเราจะคุยเรื่องของคดีสะเทือนขวัญป๋อง5ศพฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งตำรวจเองก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่5ศพด้วยอาจจะเป็น7ศพหรือไม่อย่างไรกำลังเค้นสอบปากคำกันอยู่ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้มีประเด็นที่จะต้องตามต่อก็คือเสียงเรียกร้องขรมเลยนะครับตอนนี้ว่าถึงเวลาหรือยังที่โทษประหารชีวิตของไทยเราจะต้องบังคับใช้ได้จริงฮะนะครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับนักอาชญาวิทยานะครับตอนนี้อาจารย์กฤษณพงษ์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอรุณคุณอาทิตย์ท่านผู้ฟังครับ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับขอถามอย่างนี้ฮะคดีแบบนี้คือฆ่ามาแล้ว3ศพนะฮะพฤติการเดียวกันเลยนะฮะผ่านไปไม่เท่าไหร่เพราะเขาออกจากคุกมาได้2เดือนเท่านั้นเองคดีแรกที่เขาทำก็คือฆ่าฝัง3ศพพ่อแม่ลูกแล้วต่อมาก็คือเป็น2พี่น้องรัสเซียอีก2ศพอันนี้มันเข้าข่ายเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องไหมครับอาจารย์ครับ
2: ครับคืออาจจะต้องมาดูนิยามฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแต่เดิมเนี่ยนักอาชญาวิทยาก็ให้นิยามไว้ว่าเป็นการก่อเหตุโดยผู้กระทำความผิดเนี่ยคนเดียวกันนะครับก็ก่อเหตุประมาณ 2-3 คดีข
1: ึ้
2: นไปโดยแยกในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเขาใช้คำว่า cooling off period นะครับแต่อะไรก็ตามเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเฟียได้ให้นิยามที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าถ้าเป็นคนกระทำความผิดฆาตกรคนเดียวกันก่อเหตุตั้งแต่2คดีขึ้นไปแล้วก็มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันอันนี้จะเข้านิยามของฆาตกรต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ดูในเคสนี้แล้วถ้าจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนเดียวกันเราก็เหตุกับเหยื่อฆาตกรรมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและเหยื่อเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกันก็ดูเป็นนิยามตามได้นะครับแต่ผมว่าที่ชัดเจนแน่นอนก็คือการก็กระทำความผิดซ้ำโดยลักษณะอาชญากรรมที่ร้ายแรงโดยการฆาตกรรมอันนี้ชัดเจนนะครับ
0: มองคดีนี้ยังไงครับอาจารย์ฮะเพราะว่ามันสะเทือนขวัญมากเลยเนี่ยสภาพของ

0: ของอาชญากรก็คือป๋องและธงเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยฮะพฤติกรรมการกระทำของเขาเข้าข่ายมีปัญหาทางสภาพจิตหรือว่ามันบ่มเพาะขึ้นมาได้ยังไงฮะคนเหล่านี้ครับ
1: ครับจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อนะครับที่ติดตามรับฟังเนี่ยนะครับผมว่าเรารับทราบตรงกันว่าเขาเองถูกกระทำรุนแรงตั้งแต่สมัยเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นถูกคุณพ่อทำร้ายร่างกายทุบตีด่าว่าอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งตรงนี้ข้อมูลทางวิชาการนะครับว่าจากงานวิจัยเมื่อ10ปีที่แล้วหรือล่าสุดก็ตามทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยยืนยันตรงกันว่าการกระทำด้วยการใช้ความแรงในครอบครัวต่อคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเนี่ยส่งผลต่อบุคลิกภาพความคิดอารมณ์การตัดสินใจแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเขาที่เวลาเติบโตขึ้นมาโดยเฉพาะถ้ามีไม่มีปัจจัยอย่างอื่นมาเหนี่ยวรั้งดึงไว้เขาไม่กระทำความผิดหรือลดความก้าวร้าวหรือลดปมในใจลงเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มที่จะกระทำต่อคนอื่นด้วยความรุนแรงนะครับพูดง่ายๆคือใช้ความแรงต่อคนอื่นเหมือนกับที่เขาถูกกระทำมาถ้าเป็นกรณีหนึ่งที่ข้าราชการพูดกันมากเรื่องของการป่วยจิตโดยเฉพาะวันเหมือนกับคุณแม่ออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อนะครับว่าคิดว่าเขามีอาการป่วยจิตเขาถึงไปก่อเหตุแบบนี
2: ้
1: หากเรามาวิเคราะห์พฤติกรรมที่เขากระทำมันนะครับเราพบว่าเขาเนี่ยมีการตระเตรียมการเช่นยานพาหนะเตรียมมาคุดอาวุธนะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนหรือแม้กระทั่งการกระทำผิดแล้วเนี่ยก็ยังมีการปิดบังซ่อนเร้นอำพรางทำลายศพ
2: อ
1: ันนี้ผมว่าไม่ใช่เป็นการป่วยจิตแล้วล่ะครับ เป็นฆาตกรที่มีการวางแผนเช่นแต่ข้อมูลสื่อผ่านสื่อเหมือนกันว่าปลอมแปลงตัวตนเป็นตำรวจอย่างเงี้ยโดยปกติมนุษย์เราเนี่ยยังไม่ทำร้ายสัตว์เลยถูกไหมครับอันนี้ไปฆ่าคนคนหนึ่งโทษนะไปฆ่าคนหลายคนซึ่งคนหลายคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีเสียกดเครื่องอะไรกับเขามาก่อนเลยด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติล่าสุดเนี่ยนะครับเท่าที่ติดตามก็ทราบจริงๆว่าเขาประสงค์ต่อทรัพย
0: ์
1: ส่วนกรณีประสงค์จะล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ตำรวจทุกคนอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ครับ
0: ครับอันนี้ก็คือพิสูจน์ทราบได้จากการชันสูตรพลิกศพเพื่อที่จะยืนยันเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนกับตำรวจเองไม่ปักใจเชื่อว่าประสงค์ต่อทรัพย์อย่างเดียวครับอาจารย
1: ์ใช่ครับปกติเนี่ยถ้ามีการพยายามล่วงละเมิดทางเพศพยายามข่มขืนเนี่ยจะต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นถูกไหมครับ หรือถ้ามีการล่วงละเมิดสำเร็จเนี่ยเราจะพบการตรวจชันสูตรพิสูจน์จะบอกได้เช่นพบอสุจิในช่องคลอดอย่างเงี้ยอันเนี้ยบอกได้เลยชัดเจนโดยเฉพาะไปตรวจรับ DNA ตนกับในป๋องหรือในคงเนี่ยก็ยืนยันแน่นอน 100% หรือแม้กระทั่งการตรวจเศษเนื้อที่ติดที่เล็บนายป๋องในธงเนี่ยนะครับผมว่าตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ไปแล้วครับ
0: อาจารย์
1: เพราะต้องมีการโทษนะหมายว่าเวลาจะข่มขืนเนี่ยทางเหยื่อเองจะต้องมีการต่อสู้ถูกไหมครับอาจจะมีร่องรอยการต่อสู้การขวนการขีดบางทีเราพบบางกรณีนะครับในเยื่อของผู้ต้องหาไปอยู่ในเล็บของเหยื่
2: อ
1: เวลาไปตรวจในเล็บเนี่ยก็จะพบร่องรอยตรงนี้ด้วยครับ
2: ครับ
0: นะฮะก็คงจะตรวจได้ไม่ยากเพราะว่าตอนนี้เจอสภาพก็คือยังสมบูรณ์อยู่นะฮะสำหรับสภาพสองพี่น้องรัสเซียเนี่ยนะครับแต่ผมถามนี้ครับอาจารย์นะเขาเพิ่งออกจากคุกมาได้2เดือนเท่านั้นเองและการออกจากราชทัณฑ์มาเนี่ยนะฮะการออกจากคุกมาเนี่ยก่อนออกเนี่ยก็เชื่อว่าทางราชทัณฑ์เองเขาจะมีเรื่องของการปรับพฤตินิสัยนะฮะไอ้ตรงนี้มันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนที่ทำให้คนออกมา2เดือนฆ่าคนได้5คนถึง7คนเลยครับ
1: ครับจริงๆแล้วก็มองได้สองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยในการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยซึ่งโดยปกติเราจะโยนให้เป็นภาระหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์อยู่เสมอนะครับเพราะบอกว่าเป็นสถานที่ที่บำบัดแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของคนแต่กรมราชทัณฑ์เองก็มักจะสะท้อนมาถึงคนภายนอกอยู่เสมอซึ่งผมเนี่ยไปเก็บข้อมูลวิจัยด้วยแล้วก็มีนักศึกษาลูกศิษย์ก็เป็นทำงานในกรมราชทัณฑ์ด้วยบอกอาจารย
2: ์
1: คนเนี่ยไม่ชอบโทษราชทัณฑ์นะเขาก็ถามกลับมาว่าแล้วทำไมก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถามว่าแล้วคนข้างนอกทำอะไรกันอยู่ทำไมถึงทำให้คนคนนี้มีพฤติกรรมหรือสันดานที่โหดร้ายทารุณผิดรูปนามแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นก็บอกสองมุมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเปรียบเสมือนผ้าที่เปื้อนโคลนเปื้อนน้ำยางอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่รีบซักสุดท้ายถ้าเปื้อนมากขึ้นกลายเป็นเปื้อนยางมาต่อยนะครับซักยากแล้วคำถามคือผ้าผืนนี้เราจะพยายามซักหรือเราจะโยนทิ้งกรมราชทัณฑ์ก็เหมือนกันเขาก็พยายามมี

0: เช่นมีผงสารเคมีต่างๆก็มีคือพูดง่ายๆเปรียบเหมือนมีโปรแกรมในการแก้ไขฟื้นฟูบำบัดพฤตินิสัยแต่ละรายของนักโทษที่กระทำความผิดที่แตกต่างกันเช่นคดีฆ่าคดีข่มขืนคดีลักทรัพย์แต่ละโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูก็จะแตกต่างกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าพอเวลาคนบางคนเนี่ยเขาใช้คำว่าเผยจิตคิดเป็นโจรยากและที่จะกลับตัวกลับใจเขาอะครับเขาปล่อยออกมานั้นจะก่อยอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับ
1: ครับคนภายนอกเขามองอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าโอ้โหก็คือแต่ละคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะต่างก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ต่างกันนะฮะแล้วก็ไปอยู่รวมกันเนี่ยโอ้โหการปรับพฤตินิสัยนอกเหนือจากจะยากแล้วเนี่ยไปฝึกฝนไปฝึกปลือให้มันแกร่งกว่าเดิมอีกในการออกมาก่อเหตุที่มันร้ายแรงกว่าเดิมอีกเนี่ยเราจะต้องแก้หลังจากนี้ยังไงดีครับอาจารย
0: ์ครับคือต้องยอมรับนี่นะครับว่าโดยเรือนจำในบ้านเราเนี่ยเนื่องจากข้อจำกัดสถานที่บุคลากรงบประมาณก็ส่งผลให้ผู้ต้องขังที่กระทำความผิดที่แตกต่างกันเช่นลักทรัพย์ชิงทรัพย์กันโชคทรัพย
1: ์ปล้
0: นทรัพย์ฆ่าข่มขืนและพวกนี้ก็อยู่รวมกันถึงแม้จะแบ่งเป็นแดนแล้วแต่ก็มีช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและเขาเนี่ยอยู่24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนนะครับ
1: โรงเรียน
0: หนึ่งก็คือชุมชนนึงเลยและเขาเนี่ยก็จะเกิดการซึมซับพฤติกรรมซึ่งกันและกันเกิดการเรียนรู
1: ้
0: ซึ่งกันและกันด้วยเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็มีโอกาสเรียนรู
2: ้
0: สิ่งที่บางทีเขาไม่รู้เทคนิคในการไปก่อเหตุอาชญากรรมก็จะไปรู้จากเพื่
2: อ
0: นผู้ต้องขังด้วยกันที่เคยไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันหรือแม้กระทั่งผู้ต้องขังบางคนเนี่ยจบกฎหมายนะครับก็จะบอกช่องบอกต่างๆด้วยในการข้อต่อสู้ทางกฎหมายด้วย
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นข้อมูลจากผมก็ที่เป็นการเก็บข้อมูลมาโดยตรงด้วยเช่นกันนะครับ
1: โอ้โหแล้วถ้าเราเจอลักษณะนี้ว่าถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วเราจะไปตัดตอนเพื่อจะให้คดีแต่ละคดีหรือว่าผู้ต้องขังแต่ละคนออกมาใช้ชีวิตกลับคืนสู่สังคมด้วยการเป็นคนดีของสังคมจะมันก็ยากขึ้นสิครับอาจารย์ครับ
0: อ๋อแน่นอนครับเป็นคำถามที่ดีนะครับประเด็นแรกต้องตั้งประเด็นนิดนึงว่าเราจะทำยังไงป้องกันไม่ให้เขาไปกระทำความผิด
1: คร
0: ับ ผมว่านี่สำคัญที่สุดมากเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่ใครครับครอบครัวชุมชนสถาบันการศึกษาเพราะไม่เช่นนั้นเราจะเป็นการผลิตอาชญากรรายใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จะโยนไปถังเดียวกันใหญ่ๆก็คือกรมราชทัณฑ์ถูกไหมครับแต่ถังนี้จะมีผ้าหลากหลายชนิดมากเลยผ้าหลากหลายสีด้วยซึ่งมีการเปื้อนที่แตกต่างกันแล้วเราก็หวังว่าถังใบนี้จะเป็นถังพิเศษไงโยนผ้าทุกผืนกลับไปเนี่ยออกมาจะเป็นขาวเหมือนเดิมเหมือนสีเดิ
1: ม
0: ซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ดีสุดก็คือการป้องกันทีนี้ถ้าเกิดป้องกันไม่ได้ต่อมาเข้ามาสู่ในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือระบบงานราชทัณฑ์แล้วเนี่ยปัจจุบันเรามีพรบมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในคดีอาญานะครับโดยเฉพาะจะพิจารณาจากคดีอุกชะกันร้ายแรงเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าข่มขืนอะไรฆาตกรรมอะไรพวกนี้นะครับเคสนี้ก็เช่นกันเราต้องมาดูว่าแล้วปัญหาช่องโหว่ช่องว่างคืออะไรทำไมเขาเนี่ยเข้าเงื่อนไขที่จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังแล้วแต่เขากลับกลายเป็นมาก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงไปอีกผมว่าต้องมาดูหนึ่งคือปัจจัยเสี่ยงสองคือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดตามพฤติกรรมของเขาหลังจากพ้นโทษจากเรือนจำสามคือปฏิเสธไม่ได้ผมว่าชุมชนนี่แหละก็คือผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับ หรือผู้นำชุมชนโดยตำแหน่งโดยธรรมชาติอะไรก็ตามเนี่ยต้องมามีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการกำหนดไปเลยเช่นนายกอไก่พ้นโทษมาไปอยู่หมู่หนึ่งซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ท่านต้องดูเลยครับว่าคนที่วันๆเขาทำอะไรรายได้มาจากไหนหน้าที่การงานอะไรภรรยาทำอะไรลูกเรียนหนังสือไหมไม่รู้กี่คนเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราหวังแต่ว่าเขาต้องมารายงานตัวกับทั้งเจ้าพนักงานครบพุทธทุก3เดือนแค่นั้นเนี่ยพอถึง3เดือนก็ไปรายงานตัวทีหนึ่งถึง3เดือนรายงานตัวทีหนึ่งแต่โอกาสที่จะบูรณาการระหว่างการทำงานของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยยากนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าระบบฐานข้อมูลเนี่ยไม่เชื่อมต่อกันด้วยระบบไอทีก็ไม่ทันสมัยเพียงพอเนี่ยถ้าเราไม่มีคนไปตามเขาแบบพื้นฐานที่สุดเนี่ยไปเฝ้าระวังเขาเนี่ยแบบในชุมชนเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยจะทำให้ต่อไปแนวโน้มคนจะก่อเหตุลักษณะแบบเนี้ยก็จะยังมีขึ้นอีกนะครับไม่ใช่ไหนบอกได้ถึงเคสสุดท้ายนะครับ
1: ครับครับประเด็นที่ตอนนี้สาธารณชนกำลังเรียกร้องดังขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ฮะนั่นก็คือโทษประหารชีวิตของเรามีก็จริงแต่มันใช้ไม่ได้จริงนะครับมันควรที่จะ ยังจำเป็นที่จะต้องดำเนิน

0: การเด็ดขาดตามโทษานุโทษที่เขาทำไหมครับ
1: ครับคือต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเรายังมีโทษประหารชีวิตอยู่นะครับไม่ได้ยกเลิกนะครับตามกฎหมายอาญาเนี่ยและการกระทำความผิดของเคสนี้โทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตเช่นกันแต่แล้วก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโทษประหารชีวิตเนี่ยเรามีการบังคับใช้เนี่ยน้อยลงไปบ้างไม่ว่าจะเป็นด้วยข้อกฎหมายเช่นจำเลยการรับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนกระทั่งชั้นศาลเลยนะครับ
0: เ
1: พราะศาลใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้กึ่งหนึ่งก็คือจำคุกตลอดชีวิตหรือแต่บางกรณีศาลก็ไม่ลดโทษนะครับถ้าเห็นว่าจำนวนต่อพยานหลักฐานเนี่ยนะครับสองคือนอกจากข้อนอกเหนือจากข้อกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของประเทศเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่จะมีสนธิสัญญาเกี่ยวเรื่องของสิทธิพลเมืองที่เราต้องปฏิบัติตามและยึดถือตามประชาคมโลกเช่นหลายประเทศในยุโรปเนี่ยเขายกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องไปยกเลิกโทษประหารชีวิตเหมือนกันนะเขาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทสังคมวัฒนธรร
2: ม
1: เพราะอย่างในยุโรปเราต้องยอมรับนะครับว่าความเป็นอยู่ของคนเนี่ยเขาไม่ได้แตกต่างกันมากเขาพูดง่ายๆคนแตกต่างความแตกต่างระหว่างชนชั้นเนี่ยน้อยจ
2: ัง
1: ช่องว่างระหว่างคนจนกับรวยเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยแล้วก็ต้องยอมรับว่าในต่างประเทศเช่นกันโดยระบบโดยเทคโนโลยีโดยมาตรฐานการทำงานต่างๆเนี่ยของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรียนตามตรงว่าสูงกว่าของเราจากหลายหน่วยงานที่มีการวัดมาสะท้อนมานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถยกระดับของเราไปได้ไม่ว่าจะเป็นลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยคนจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรความเป็นมืออาชีพต่างๆพวกนี้สุดท้ายจะเจอวงวนประดับแบบนี้ครับคือคนก่ออาชญากรรมร้ายแรงแล้วเราบางทีไปคำนึงถึงสิทธิผู้ต้องหาม ากกว่าความรู้สึกจิตใจของเหยื่อหรือญาติของเหยื่อครับ
0: อาจารย์ครับคือโทษประหารชีวิตหลายประเทศเขายกเลิกไปแล้วก็จริงเนี่ยแต่พอไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยเขายกเลิกจริงแต่วิธีปฏิบัติของเขาก็คือจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเลยก็อาจจะต้องเสียในคุกเลยฮะไม่มีโอกาสได้มาเห็นโลกภายนอกอีกบ้านเราจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหมครับ
1: ครับจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่นักอาชญาก็มีการพูดคุยกันนะครับแนวคิดนี้เขาบอกว่าการที่ให้คนคนหนึ่งถูกจองจำไปชั่วชีวิตจนสิ้นอายุขัยเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกข์ทรมานมากกว่าโทษประหารชีวิตอีกเพราะอะไรครับเพราะเขาอยู่ไปไม่มีวันรู้อิสรภาพตัวเองเลยนะครับคุณต้องติดคุกจนกระทั่งคุณตายในเรือนจำนั่นแหละแต่อะไรก็ตามอีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าเวลาคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับต้องมีอาหารต้องมีการดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็ต้องมาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่ององค์ประมาณที่รัฐต้องดูแลนะครับประการต่อมาคือคนคนหนึ่งถ้าเกิดไปอยู่ในเรือนจำแล้วต้องถูกจองจำไประยะเวลานานจนสิ้นอายุขัยแล้วไม่ใช่มีแค่คนเดียวเกิดมี10คน100คน 1,000 คนอ้าวตอนนี้สถานที
0: ่
1: การใช้ชีวิตการดูแล
0: ภาระงบประมาณ
1: อีกใช่ครับซึ่งก็จะมีอีกมุมนึงเหมือนกันนักอาชญากรก็มองว่าถ้าเขาก่ออาชญากรรมร้ายแรงเนี่ยก็ควรจะกลับไปแบบแนวที่แบบ classical school ก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันคือโทษประหารชีวิตเลยหรือนักอาชญาแนวใหม่ก็มองว่าควรจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูพฤตินิสัยเขาให้ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าคนแรกเด็กแรกเกิดทารกแรกเกิดมาไม่มีใครพกปืนพกมีดมาด้วยแต่เกิดจากสภาพแวดล้อมสังคมนั่นนะหล่อหลอมเข้ามาเป็นคนอย่างนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่าขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสังคมแต่ละประเทศแล้วล่ะครับ
0: บริบทของเราตอนนี้อาจารย์มองว่าทางออกไหนน่าจะ
2: เหมาะสมที่สุด
0: ใช่ครับ
1: คือโดยผมโดยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนไม่ชอบใช้ความรุนแรงแต่ในแต่ละกรณีต้องดูเป็นหลายไปอย่างเคสเนี้ยสะท้อนให้เห็นว่าเขาพ้นโทษจากเรือนจำเนี้ยไม่หลับจำนะครับแล้วไปก่อเหตุอุชกันสะเทือนขวัญไปฆ่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัวที่คนไม่รู้จักเลยเขาไม่มีใครกดขึ้นมาก่อนเนี้ยต้องไปฆ่าเขาเนี้ยผมว่าโทษประหารชีวิตก็คงมีความจำเป
2: ็
1: นในบางกรณีครับ
2: ครับแต่ว่าอย่างในเคสเนี้ยทางท่านนายกก็คือให้ความสำคัญมากแล้วก็บอกว่าประกาศบอกว่าจะไม่มีการลดหย่อนโทษแต่ว่าในฐานะอาจารย์มองว่าการเพิ่มโทษให้มันหนักถึงขั้นประหารหรือว่าการยกเลิกการลดโทษไปเลยมันจะหยุดยั้งเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องหรือว่าคนที
1: ่
2: ผู้ต้องหาคดีอุชกันจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกไหมครับอาจารย
1: ์ครับคือเขามีการศึกษาวิจัยแล้วนะครับเขายืนยันตรงกันเลยเขาบอกว่าบทลงโทษที่ร้ายแรงเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนกระทำความผิดหรือคิดจะกระทำความผิดเนี่ยเกิดความเกรงกลัวเช่นโทษประหารชีวิตเนี่ยนะครับถ้ามีละประหารจริงเนี่ยคนจะเกรงกลัวแต่เขาบอกว่าสิ่งสำคัญ

0: อันกว่านั้นคือการบังคับโทษตามกฎหมายคือต้องเด็ดขาดรวดเร็วแน่นอนยกตัวอย่างเคสนี้ง่ายๆเลยจากข้อมูลการสืบสวนตำรวจย้อนกลับไปพบว่ามีการแจ้งหายของคุณพ่อคุณแม่และลูกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการแจ้งหายเนี่ยการติดตามสืบสวนหาให้ได้ว่าหายไปไหนหายอย่างไรไปอยู่ที่ไหนต้องหาให้เจออย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วต้องมีการลงโทษถ้าเกิดเจอแล้วต้องลงโทษตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยก็จะเป็นการหยุดยั้งการกระทำของเขาก่อนที่เขาจะมาก่อเหตุในเคสของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่ครับ
1: อ
0: ันนี้ไหมจึงทำให้งานวิจัยสะท้อนว่าการครับโทษที่เด็ดขาดรวดเร็วแน่นอนนะครับให้ถูกตัวไม่ใช่ผิดคนนะเช่นถ้าประหารต้องหาถูกตัวด้วยนะจะทำให้สังคมเนี่ยก็นั้นเนี่ยจะมีความสงบสุขมากขึ้นแน่นอนครับที่ท่านนายกท่านพูดนะท่านก็ปรารถนาดีนะครับอยากให้เห็นสังคมสงบสุขแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าท่านกำกับดูแลสำนักงานตำรวจชาติโดยตรงเลยฮะฉะนั้นดูในทางนโยบายเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจากข้อมูลทางวิชาการเราพบว่าการดูแลป้องกันอาชญากรรมและก็การแก้ไขอาชญากรรมเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ตำรวจแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปแล้วต้องอาศัยทุกภาคส่วนครับอันนี้ข้อมูลเรายืนยันตรงกันทั่วโลกเลยครับ
1: ก็อย่างที่อาจารย์อธิบายฮะคือคนเราเกิดมาไม่ได้ถืออาวุธปืนไม่ได้มีจิตใจรุนแรงอะไรขนาดนี้แต่สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่นะฮะพฤติกรรมของครอบครัวที่เขาเห็นหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนี้ไปได้ถ้าจะไปแก้ที่ต้นทางใครต้องดูแลอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: หนึ่งคือครอบครัวครับต้องย้อนกลับไปดูครอบครัวทุกท่านนักขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังวางแผนจะมีบุตรก็อย่างในอังกฤษเองเนี่ยเขาจะไปดูนะครับในชุมชนเนี่ยเขาไปดูว่าครอบครัวไหนกำลังจะมีน้องแล้วมีความพร้อมไหม
1: ครับ
0: แต่เขาไปรับสวัสดิการเนี่ยเขาก็มีอะไรที่ดูแลให้ได้ถูกไหมครับ
2: คร
0: ับแต่คำถามเมืองไทยตอนนี้เรากำลังกระตุ้นให้มีเด็กเกิดได้เยอะนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยข้อมูลเราพบว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยประเทศไทยประมาณ500,000คนจะเด็กเกิดประมาณ400,000คน
1: คร
0: ับนั่นหมายความว่าคนตายมากกว่าเด็กเกิด
1: คร
0: ับเราก็เลยบอกว่าเราต้องกระตุ้นให้มีคนเกิดมีลูกเยอะผมก็เลยมีคำถามตามมาว่าแล้วหน่วยงานไหนรับผิดชอบบ้างเวลาเขาเกิดมาถ้าครอบครัวนั้นไม่มีความพร้อมเช
1: ่
0: นครอบครัวหย่าร้างนะครับอยู่กับต้องอยู่กับคุณตาคุณน้าคุณป้าคุณอาแล้วเด็กอยู่กับใครเกิดมาแล้วหน่วยงานรัฐเข้าไปช้อนตั้งแต่ตอนนั้นไหมในต่างประเทศเนี่ยเขามีในชุมชนเนี่ยฮะเขาจะสะท้อนว่าครอบครัวเนี้ยลูกเกิดมาแล้วนะหรือกำลังจะเกิดแต่ไม่พร้อมหน่วยงานรัฐมาเลยครับเข้ามาดูแลผู้ใดเปรียบเทียบกับเราก็คล้ายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์
0: คม
1: อ
0: แต่บ้านเราก็เป็นเรื่องที่8นะครับหน่วยงานเนี้ยงบประมาณน้อยมากๆนะครับ
1: เ
0: จ้าที่ก็ไม่พอก็สะท้อนปัญหามาให้ผมเขาบอกออฟฟิศหลายที่ยังต้องไปเช่าเขาอยู่เลยซึ่งหมายความว่าแล้วทำไมเรามาลงทุนกับคนเนี้ยน้อยมากเวลามันเกิดปัญหาระยะยาวสุดท้ายแล้วก็มาโทษใครครับก็ในเมื่อเราไม่เคยให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถูกไหมครับ
1: ภาพที่เห็นเอาไปให้นะแต่ละครอบครัวที่มีปัญหาแล้วก็เข้าไปถึงเนี่ยข้าวสารปลากระป๋
2: อง
1: กับแพมเพิร์ส
0: ครับคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าการดูแลเนี่ยนอกเหนือจากจะให้ปัจจัย4แล้วนะครับ ต้องให้ความคิดที่ถูกต้
1: อง
0: นะครับต้องให้ความเชื่อที่ถูกต้องต้องให้ความรู้ให้การศึกษาเขาถึงจะเติบโตมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เติบโตมาเป็นร่างกายมนุษย์แต่จิตใจไม่ใช่มนุษย์จิตใจเป็นสัตว์ผมว่าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วครับเพื่อให้ต่างประเทศเองเขาจะให้ความสำคัญว่าต้องเข้าไปถึงครอบครัวโดยเร็วก่อนที่เช่นคนข้างบ้านนะพบว่าเนี่ยบ้านติดกันเดี๋ยวก็ได้ยินเด็กเสียงร้องเด
1: ็
0: กร้องว่าคุณพ่อบางทีทำร้ายร่างกายลูกคุณแม่ก็ตบตีเตะเวลาเมามาเสพยามาก็ทำร้ายร่างกายผมเชื่อว่าหลายครอบครัวในประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วคำถามคือใครเข้าดูแลบ้างนะ
1: ก็อย่างคดีเนี้ย
0: ปัญหาแบบนี้ใครจะแจ้งบ้าง
1: ทั้งป๋องทั้งธงทั้งแฟนเขากับไอ้กลุ่มที่ผู้ต้องหาที่โดนไปเนี่ยครับอาจารย์ก่อนหน้าที่ยังไปก่อเหตุฆาตกรรมเนี่ยนะฮะเขาคือกลุ่มที่มารวมตัวกันเสพยาอัพยาอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะไอ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นปัญหาสังคมไทยณวันนี้เนี่ยครับ
0: ใช่ครับคือต้องเรียนว่าเรามักจะมองปลายทางเช่นเนี่ยฆ่ามาแล้ว2ศพก่อนหน้านี้ก็ฆ่าอีก3ศพไอ้เกิดขึ้นได้ยังไงคนนี้ทำอะไรยังไงแต่เราไม่ได้มองย้อนกลับไปว่าแล้วก่อนจะมาเกิดเหตุเนี้ยเข้าไปทำอะไรบ้างมีแนวคิดนึงเขาเรียกแนวคิดทฤษฎีหน้าต่างแตกหมายความว่าหน้าต่างนะถ้าเกิดมีจุดแตกเล็กๆนะครับ ถ้าไม่รีบซ่อมแซมแก้ไขสุดท้ายจะแตกทั้งบานเปรียบเสมือนพฤติกรรมของมนุษย์หรือความเป็นระเบียบ

0: ร้อยของชุมชนสังคมนะครับถ้าไม่รีบจัดระเบียบเช่นพบคนเล่ร่อนจรจัดก็ไม่รีบจัดระบบให้เขาไปดูแลไปอยู่ในสถานที่ที่สมควรหรืออย่างเคสอย่างเงี้ยคนหายก็ไม่รีบตามเนี่ยก็สุดท้ายจะลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ก็คือคล้ายเคสแบบนี้เลยครับเช่นเราก็ต้องให้ความสำคัญในทุกคดีทุกเรื่องเลยนะครับ
2: คือไม่ใช่เฉพาะมาแก้ไขที่ปลายเหตุนะฮะเอาความเด็ดขาดของกฎหมายมาจัดการกับคนที่ก่อเหตุแต่ต้องสืบย้อนหลังกลับไปว่าสิ่งที่เขาทำณวันนี้ในอดีตเขาเป็นอะไรมาต้องไปแก้ไขตรงนั้นด้วยนะครับอาจารย
0: ์ก็ในส่วนทั้งในเรื่องของการสืบสวนย้อนกลับนะครับ ตรวจสอบย้อนกลับกับในแง่ของการป้องกันที่เขาจะไปกระทำความผิดหรือป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวคุณภาพที่ต่อต้านสังคมหรือพฤติกรรมเสี่ยงในการก่อเหตุสิ่งเหล่านี้โอ้โหหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องมากเลยครับทั้งสถาบันการศึกษาทั้งชุมชนทั้งครอบครัวนโยบายของรัฐอะไรพวกนี้นะครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าทำลักษณะที่พอออกจากเรือนจำมาแล้วมาก่อเหตุสะเทือนขวัญลักษณะนี้อีกแสดงว่าไม่หลาบจำเพราะฉะนั้นโทษประหารชีวิตยังจำเป็นและต้องบังคับใช้ที่จริงใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่าตอนนี้เราสังคมเราผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับผมเห็นตรงกันนะครับ
2: ครับ
0: ว่าควรต้องมีอยู่และบังคับใช้ได้จริง
2: ครับ
0: กับอีกประเด็นหนึ่งผมขออนุญาตนำเสนอไปเลยนะครับว่าต้องกำหนดให้ผู้นำชุมชนถ้ามามีบทบาทรับผิดชอบไปเลยครับเช่นนายกอไก่ขอไข่พ้นโทษเรือนจำวันนี้ไปอยู่ในชุมชนของท่านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านท่านต้องรู
2: ้ครับ
0: ท่านต้องติดตามพฤติกรรมเฝ้าระวังบางคนอาจจะบอกอาจารย์โต้งครอบครัวก็ดูแลกันไม่ได้เลยแต่ก็เป็นเศษไม่ได้ว่าเราต้องดูแลกันคนในชุมชนถูกไหมครับเพราะเราไม่สามารถฝังชิดในตัวคนได้ไงว่าเขาอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าเราจะลดปัจจัยเสี่ยงของเขาในการก่อเหตุก็ต้องอาศัยสมาชิกในชุมชนผู้นำชุมชนคนในครอบครัวช่วยกันดูแลนี่แหละครับ
2: ชัดเจนครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงศ์ปุตตกุลนะครับอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาก็ชัดเจนเพราะว่าอย่างในกระแสสังคมเองก็เรียกร้องเรื่องของโทษประหารชีวิตแม้จะมีอยู่จริงแต่ก็เหมือนไม่มี
2: อันนี้คือปลายทางแล้วเขาไปก่อเหตุมีความสูญเสียแล้วนะฮะก็จัดการให้เด็ดขาดแต่ก็ต้องย้อนกลับไปนะครับว่าเขาโตมายังไงต้องไปปิดช่องว่างช่องโหว่ตรงนั้นที่บ้านเรายังมีปัญหาอยู่มากมายเพราะว่าถ้าเกิดมาแก้ที่ปลายทางอย่างเดียวเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่มีทางเป็นเคสสุดท้ายมันต้องมีขึ้นมาอีกนะฮะก็เดี๋ยวต้องพักกันครู่นึงนะฮะแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: นี่คุณพี่ชัยชาญบอกว่าท่านที่พูดมาเนี่ยปราบยาเสพติดสิทุกอย่างจบแต่ที่เห็นเนี่ยเหมือนเลี้ยงไข้นะ
2: ครับ
3: เนี่ยก็คือเรื่องของยาเสพติดบ้านเรามันยังระบาดเยอะจริง
2: ๆ
3: กลุ่มเนี้ยไอ้แก๊งเนี้ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะคือแก๊งที่ร่วมกันเสพยาเสพติดจนสติสตังเพี้ยนอ่ะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะ
2: ครับ
3: ดูตอนที่เจ้าหน้าที่จับได้ที่สระแก้วสิเห็นไหมธงอ่ะในการให้กับคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครบร้อยตัวไหนอ่ะ
2: เมาเลยไม่รู้ว่าแต่เห็นสีหน้าสีตาก็โหดูแล้วโดนไม่ใช่น้อย
3: ครับ
2: ใช่
3: คือไม่งั้นไม่ชื่อว่ายาบ้าละไม่งั้นไอ้พวกเสพพวกเนี้ยนะฮะมันทำลายสติสัมปชัญญะสไตล์ทำลายความเป็นมนุษย์อ่ะ

0: แล้วพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยมันขาดสติไปหมดอ่ะนะครับแล้วก็เนี่ยฮะอาจารย์โต้ง
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าควรจะมีอยู่สำหรับโทษประหารและต้องใช้ได้จริงด้วยนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าตอนนี้กระแสสังคมเรียกร้องมา
1: ครับ
0: ค่อนข้างจะหนาหูมากขึ้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องย้อนกลับไป10กว่าปีอ่ะโทษประหารชีวิตบ้านเราที่ใช้ได้จริงหลังจากนั้นมาเนี่ยเรามีโทษประหาร
1: แต่ไม่ได้ใช้เลย
0: ยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ในโลกนี้ก็มีหลายประเทศแล้วก็เขาแยกกลุ่มกันหลายกลุ่มเหมือนกันสำหรับเรื่องของคดีที่อาชญากรเขาก่อเหตุขึ้นนะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้ไปดูข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดดิจิตอลฮะคุณณัฐมงคลนาวินครับเขาโพสต์ไขข้อสงสัยถ้าไม่ประหารชีวิตจริงแล้วโลกนี้จะจัดการกับอาชญากรร้ายแรงยังไงนะฮะเขาคืออธิบายอย่างนี้ครับถ้าไม่ประหารชีวิตจริงโลกนี้จะจัดการกับอาชญากรร้ายแรงอย่างไรระบุข้อความว่าเมื่อเกิดคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญขึ้นในบ้านเราคำถามแรกที่คนไทยส่วนใหญ่ตั้งขึ้นมาทันทีคือทำไมผู้ก่อเหตุร้ายแรงถึงไม่ถูกประหารชีวิตจริงๆจำคุกตลอดชีวิตแต่ไอ้โทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยติดจริงๆแค่8ถึง12ปีแล้วก็ปล่อยตัวเขาออกมาสังคมจะปลอดภัยได้ยังไงอย่างเช่นกรณีเนี้ยป๋องเนี่ยออกจากคุกได้2เดือนภายใน2เดือนเขาฆ่าคนไป5คนน่ะคิดดูสิครับแล้วต่างประเทศเขาไม่มีโทษประหารชีวิตเนี่ยเขาใช้มาตรการอะไรกันไม่ให้คนเหล่านี้กลับมาทำร้ายคนบริสุทธิ์อีกเพื่อตอบคำถามที่คนไทยกำลังคลางแคลงใจก็ทางคุณนัทเนี่ยนะบอกว่างั้นขอเริ่มต้นจากการมองภาพรวมสถานะโทษประหารชีวิตทั่วโลกนะว่ามีที่ไหนบ้างประเทศไหนไม่มีโทษประหารชีวิตแล้วบ้างนะครับข้อมูลสถิติสากลจากองค์การนิรโทษกรรมสากลและสหประชาชาติครับจัดกลุ่มประเทศทั่วโลกตามสถานะทางกฎหมายและการบังคับใช้จริงออกเป็น4กลุ่มครับคุณอาทิตย
1: ์ครับ
0: กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสมบูรณ์มีอยู่112ประเทศทั่วโลกนะครับก็คือเขายกเลิกโทษประหารในกฎหมายสำหรับความผิดโดยสิ้นเชิงทั้งในยามปกติและยามสงครามเช่นประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหลายประเทศในอเมริกาใต
1: ้
0: อันนี้กลุ่มแรกที่เขายกเลิกโดยเด็ดขาดเลยไม่มีกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่ยกเลิกในยามปกติก็มีประมาณ9ประเทศทั่วโลกนะครับก็คือยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับคดีอาญาปกติทั่วไปฆาตกรรมชิงทรัพย์แต่ยังคงโทษประหารชีวิตไว้สำหรับความผิดร้ายแรงทางทหารหรือคดีในยามสงคราม
1: ครับ
0: ถ้าในยามสงครามไปก่อคดีอะไรมานะที่เกี่ยวกับนี่แหละฮะความมั่นคงเนี่ยก็ยังมีโทษประหารอยู่ก็เช่นอิสราเอลบราซิลชิลีแล้วก็เปรูกลุ่มที่3กลุ่มที่ยกเลิกในการปฏิบัติมีประมาณ23ประเทศทั่วโลก
1: ครับ
0: ไทยเราอยู่กลุ่มนี้ครับยังคงโทษประหารไว้แต่มันไม่ถูกปฏิบัติจริงนี่นะฮะเป็นกลุ่มประเทศที่ยังมีกฎหมายระบุโทษประหารชีวิตอยู่แต่ไม่มีการประหารชีวิตเกิดขึ้นจริงติดต่อกันอย่างน้อย10ปีขึ้นไป
1: ครับ
0: หรือมีนโยบายชะลอการประหารชีวิตอย่างเป็นทางการเช่นเกาหลีใต้และเซียสีลังการวมถึงประเทศไทยเราด้วยครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่ยังคงบังคับใช้โทษประหารชีวิตมีอยู่55ประเทศทั่วโลกนะทำผิดมาถ้ามันถึงขั้นประหารชีวิตจัดการจริงๆเลยนะมีที่ไหนบ้างนะครับมีจีนสหรัฐอเมริกาบางรัฐซาอุดิอาระเบียอิหร่านสิงคโปร์แล้วก็เวียดนาม
1: ครับ
0: นอกจากนี้เขาอธิบายเพิ่มเติมด้วยคุณอาทิตย์ถ้าไม่มีประหารชีวิตแล้วต่างประเทศเขามีขั้นตอนจัดการกับคดีร้ายแรงอย่างไรเขาบอกอย่างนี้ครับ 70% ของประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยเราเนี่ยที่ชะลอปานประหารในทางปฏิบัติเนี่ยเลือกไม่ประหารชีวิตจริงก็เขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่ประหารจริงเนี่ยประเทศที่เขาควบคุมอาชญากรไม่ให้ไปก่อเหตุซ้ำเขาทำยังไงก็อย่างที่ผมถามอาจารย์โต้งไงประเทศเหล่านั้นครับก็คือเขาจัดให้จำคุกตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ปล่อยตัวก่อนกำหนดเลย
1: ครับ
0: ใช้แพร่หลายในอเมริกาบางรัฐแล้วก็กลุ่มประเทศมอลเวลนะฮะคอมมอนเวลครับประเทศคอมมอนเวล
1: ครับ
0: กลไกทำงานก็คือศาลจะพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ตัดสิทธิ์การขอพักการลงโทษฮะหรือการลดวันต้องโทษเด็ดขาดผลก็คืออยู่ในคุกจนตาย

0: แต่เมื่ออย่างมาถ้าเกิดมาเทียบกับบริบทในบ้านเราอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์โต้งพูดไปพี่โรงเพราะว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะไม่มีโทษประหารแต่ว่าใช้วิธีการติดคุกตลอดชีวิตไม่มีการลดโทษไม่มีการลดหย่อนมันก็จะมีเรื่องของนั่นแหละภาระลงงบประมาณที่มันจะเกิดขึ้นเรื่องของสถานที่ต่างๆแม้ปัจจุบันที่มันจะมีปัญหาเนี่ยอาจจะยังไม่มีเรื่องของนักโทษที่ต้องจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วไงพี่รองเรื่องของคุกมันแคบคุกมันนักโทษล้นคุกเนี่ยที่มีแนวคิดจะไปเปิดเกาะไปสร้างเรือนจำกลางเกาะอะไรเนี่ยมันก็นี่แหละปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของนักโทษมันล้นคุก
1: รอบสมัยที่แล้วเนี่ยท่านอธิบดีราชทัณฑ
0: ์
1: นะครับพันตำรวจเอกอะไรนะที่เป็น
0: ของสามีของคุณแป้งม
1: า
0: แป้ง
1: อ่ะเขาทำยังไงรู้ไหมเขาไปขอไม้กับเอาไม้มานะฮะห้องสี่เหลี่ยมห้องคุมขังเนี่ยมี70คนสมมุตินะมี70คนที่มันแออัดมากอ่ะเอาพลิกซ้ายอ่ะตัวพลิกซ้ายกันพลิกขวาเนี่ยก็นอนชนิดว่าเท้าไก่หน้าผากอ่ะประมาณเนี่ยของไม่ใช่เท้าเรานะเท้าเพื่อนร่วมห้องเนี่ยนะฮะเขาใช้วิธีต่อชั้น2ฮะให้อยู่ตรงกลางอ่ะพอเวลานอน30คน35คนขึ้นไปนอนชั้น2อีก35คนนอนข้างล่างมันก็จะทำให้ห้องขังนั้นน่ะมันโล่งขึ้นนี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ทำกันแบบนี้นะฮะแต่อย่างที่บอกอาจารย์โต้งบอกอ่ะโทษประหารชีวิตถ้าไม่มีใช้ปฏิบัติจริงแล้วเอาเขาไปขังคุกตลอดชีวิตมันทรมานใจเขามากกว่าประหารเขาอีกนะเพราะเขาไม่รู้วันเวลาเลยนะว่าเขาต้องอยู่จนตายอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกมันก็จะเป็นเรื่องของมันก็มีอาจารย์ก็พูดเองว่ามันก็มีนักอาชญาวิทยาก็ยังถกเถียงกันอยู่เพราะว่ามันอีกด้านหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของภาระงบประมาณที่มันจะต้องดูแลที่มันจะต้องเวลาเจ็บป่วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันถ้าเกิดมีแค่1คนก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมี10คนเป็น100คนเนี่ยมันก
1: ็เอาอย่างล้นคุกอย่างทุกวันเนี้ยใช่มั้ยตั้งกี่แสนคนน่ะ 400,000 กว่าคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีลักษณะประหารชีวิตแล้วเหลือโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วต้องอยู่กันตลอดชีวิตเนี่ยเท่าไหร่ฮะใช่ไหม
0: ใช่ก็มีนี่ท่านผู้ฟังน่าจะคุณสมการนะพี่ลองตั้งชื่อเลย x บวก 2x เท่าลบ y เท่ากับ1เนี่ยบอกว่านี่ไงทางเรื่องของบางเขาบอกว่าคนบางคนไม่สามารถแก้ไขได้แล้วต้องเก็บไว้ในคุกตลอดชีวิตหรือประหารเพราะอย่างทาง EU เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบของการไม่ประหารแต่ว่าตอนนี้คือสังคมใน EU นะคนใน EU ก็ไม่เอากับหลักการนี้แล้วก็หลายๆพื้นที่ก็เริ่มมีปัญหาเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างที่อาจารย์ต้องก็พูดเองว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่แต่ละสังคมแต่ละประเทศด้วยซึ่งในส่วนของไทยเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของบทลงโทษไงพี่ลงแต่อันนึงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็อาจารย์ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายถ้าเกิดอย่างเคสเนี้ยถ้าเกิดเราสามารถติดตามจับกลุ่มได้ตั้งแต่กรณีที่มีการ
1: แจ้ง
0: หายไปแล้ว3คนเนี่ยถ้าเกิดตรงนั้นมีการติดตามจับกลุ่มรู้ตัวคนร้ายเนี่ยเคสที่2มันก็จะไม่เกิดขึ้น
1: โอ้โหและญาติของพ่อแม่ลูกอ
0: ่
1: ะต้องขอบคุณตำรวจเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะคดี2พี่น้องรัสเซียที่ไปเจอศพเนี่ยแล้วพอไปเค้นธงเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าป๋องเขาใช้ผมเขาสั่งผมไม่งั้นเนี่ยเขาจะมาจัดการทำร้ายครอบครัวผมก็ต้องทำตามที่เขาสั่งนะฮะก่อนหน้านี้ก็ไปฆ่ามา3คนแล้วนะฮะฝังอีก2กิโลเมตรเดี๋ยวผมพาไปได้เลยเนี่ยจึงแดงขึ้นมาไงฮะว่าอ้าวเคยฆ่าไป3ศพแล้วก็ไปดูข้อมูลเอามีคนแจ้งหายจริงๆ3คนเนี่ยถ้าไม่เจอ2พี่น้องรัสเซียนะ3ศพนั้นเนี่ยสาบสูญเลยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะว่าหายไปไหนจากบ้านนะครับ
0: นั่นก็คงต้องเป็นอีกประเด็นนึงที่คงต้องตามต่อรวมถึงอีกอันนึงที่อาจารย์โต้งให้ความสำคัญก็คือเรื่องของข้อกำหนดให้กับทางผู้นำชุมชนเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเราจะมาพูดกันวันนี้เรื่องของการเพิ่มโทษอะไรต่างๆนานามันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ต้นเหตุนะคือมันก็ต้องดูกันทุกฝ่ายดูกันมาตั้งแต่คลอดตั้งแต่ก่อนคลอดตั้งแต่เริ่มวางแผนที่จะมีลูกเนี่ยก็คงต้องดูแล้วหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะพม.เนี่ยต้องเข้าไปเทคแล้วว่าเขาพร้อมไหมมีลูกจะดูแลยังไง
1: งบน้อยสุดก็อย่างที่อาจารย์บอกอะขนาดสำนักงานเยอะก็ไปเช่าเขาอะมันไม่มีขนาดนั้นอะแจกได้ก็คือข้าวสารปลากระป๋องกับแพมเพิร์สอะที่ผมเห็นนะฮะและที่สำคัญนะครับคือเรื่องของสายการบังคับบัญชาสั่งการเนี่ยโอ้โหเราไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับทุนมนุษย์เลยนะฮะถามว่ากระทรวงพม.เขามีไหมมีแผนนะ
0: ครับ
1: มียุทธศาสตร์ตรงนี้ไหมมีแต่งบประมาณไม่พอ
0: เขาบอกงบประมาณแต่ละปีก็ไปอยู่ที่กระทรวงศึกษาซะเยอะ

0: ซึ่งอย่างในชั่วโมงหน้าเนี่ยก็จะคุยประเด็นหนึ่งเรื่องของมันก็โยงมาถึงการศึกษาเหมือนกันนะพี่หลงเพราะว่าหลายๆอันเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของทุนมนุษย์เนี่ยมันสำคัญมันการศึกษาถ้าการศึกษาดีมันก็ทำให้คนก็ไม่คิดที่จะไปทำอะไรแบบนี
1: ้รู้ผิดชอบชั่วดี
0: ใช่ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
1: ก็ชั่วโมงแรกนะฮะ ทั้งชั่วโมงนี้เราพูดถึงประเด็นคดีสะเทือนขวัญนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกเลยเนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะคุณค่าแค่2พี่น้องรัสเซียนะ คุณค่าความน่าเชื่อถือประเทศไทยไปด้วยนะ
0: ครับ
1: นะฮะเพราะมันกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าวันนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่ากรณีครอบครัวของชาวรัสเซียครอบครัวเนี้ยต้องบอกว่าไม่ถือเป็นนักท่องเที่ยวแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะเลี่ยงบาลีหรือเปล่าอ่ะเขาเป็นคนต่างชาติอ่ะครับ แล้วก็ไอ้ตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่มีสื่อรัสเซียม
0: ี
1: สื่อต่างชาติมาทําข่าวนี้มาสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีมาถามนายกด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันออกแพร่ทั่วโลกแน่นอนทําลายภาพลักษณ์แน่นอนเราได้รับผลกระทบแน่นอนครับ คือต้องบอกว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็จริงเขามาอยู่บ้านเราเพราะอะไรฮะเขาบอกว่าชอบประเทศไทยมากชอบรอยยิ้มของไทยมากนะฮะชอบบรรยากาศที่ประเทศไทยมากลงทุนมาทำธุรกิจแล้วมาซื้อบ้านอยู่ในประเทศไทยแล้วเราไปทำกับเขาแบบนี
0: ้มันก็ต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็จะเป็นเรื่องคือพอมันเกิดหลายๆเคสมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนะพี่รองอย่างที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้เรื่องของฮารุนโซโล่เนี่ยคือพอหลังจากเกิดเคสนี้มาปุ๊บเนี่ยชาวเน็ตในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ไปแล้วแหละว่าจอร์เจียเป็นประเทศที่อันตรายไม่ห้ามเดินทางจุดนั้นจุดนี้เราจะมาพูดกันมาเปิดข้อมูลกันมาเป็น
1: ได้ดูอินโฟทั้ง
0: เลยอ่ะครับ
1: ที่เขาไปคนเดียวเหมือนกันแต่ว่าจ้างไกด์ไปอ
0: ่
1: ะแล้วก็ไปดื่มเครื่องดื่
0: ม
1: ในร้านหนึ่งกลางเมืองอ่ะ
0: ครับ
1: ร้านค่อนข้างมืดมากเขาบอกมืดมากนะแต่ข้างหน้าเนี่ยมีบริกรที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแนะนำประชาสัมพันธ์ว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างอุ๊ด แต่งตัวดีเรียบร้อย

0: ไว้มิดชิดนะ
1: ครับ
0: เขาเข้าไปดื่มเบียร์คนละแก้วค่าบินออกมาเท่าไหร่รู้ไหม
1: หลักหมื่น
0: แก้วละ 30,000 บาทไกด์จงบอกว่าโน่โน่โน่โน่แหละแล้วพอพูดอย่างเงี้ยนะฮะมันมีคน4คน5คนกล้ามกำยำเข้ามาคุกคามเขาเลยฮะเขาบอกว่าเนี่ยไปลักษณะไหนอันตรายมากนะฮะแต่ว่าฮะหลุนไม่แน่ใจนะฮะต้องรอทางการจอร์เจียเนี่ยเขาชันสูตรแล้วก็อธิบายมาเราไม่ทราบเลยนะฮะว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับแม้กระทั่งเรื่องของไทม์ไลน์ในการไปแจ้งนะลือกันว่าฮารุนหายเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่อ่ะ16-17อะไรประมาณเนี้ยนะฮะ
1: ที่ญาติเขาเริ่มแจ้ง
0: ญาติติดต่อไม่ได้ผิดปกติแล้วพอติดต่อหลานไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็เลยต้องให้โลกโซเชียลใครที่อยู่ในจอร์เจียคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอะไรเนี่ยช่วยตามหาหน่อยนะครับแล้วเรื่องแดงขึ้นมาก็คือมีข่าวนะฮะจากอะไรนะเพจอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกว่าผมแจ้งทางครอบครัวเขาแล้วแล้วก็ให้ครอบครัวเขาเป็นคนแจ้งให้กับคนไทยแล้วกันนะว่าน้องฮารุนเนี่ยเสียแล้วเนี่ยนะครับน้องเสียวันที่14กรกฎาคมแต่ว่าทางจอร์เจียแจ้งสถานทูตไทยเท่าไหร่อ่ะ
1: 28-29
0: อ่ะนะฮะจนเราต้องถามว่าเอ๊ะทำไมไทม์ไลน์มันไม่ตรงกันอะไรขนาดนั้นล่ะ
1: ก็จะมีพอมันมีแบบเนี้ยกตเราก็ชี้แจงแบบนึงทางจอร์เจียมันก็มาชี้แจงอีกแบบนึงซึ่งมันทำให้พอหลังจากที่มันเกิดเรื่องอ่ะคือคนไทยเองเนี่ยนักสืบโซเชียลเนี่ยเก่งแล้วก็ไปติดตามไปปฏิปต่อเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆทั้งเรื่องการแจ้งคนหายเรื่องของการที่ญาติเขาออกมาบอกว่าน้องไม่สามารถติดต่อได้แล้วเนี่ย รวมถึงการออกมาเปิดเผยของเพจอีกเพจนึงอ่ะที่เขามาแจ้งเรื่องของความคืบหน้าของคดีของฮารุนเนี่ยแต่ว่าพอเพจผลที่มันออกมาบางสื่อบางสำนักก็จะไปแปลเอาจากข่าวของจอร์เจียที่เป็นภาพภาษาอังกฤษเลยเอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันก็จะมีบางอันมันก็เป็นข้อมูลที่มันค่อนข้างที่จะคลาดเคลื่อนรวมถึงมันก็แปลแบบใช้ AI แปลใช้ Google แปลมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยมันดูว่าเอ๊ะมันจะไปทางนั้นหรือเปล่
0: า
1: ซึ่งสุดท้ายแล้วก็คงต้องรออย่างที่พี่ลงบอกไปว่าคงต้องรอให้กลับมาก่อนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยเข้าไปร่วมตรวจสอบ
0: เขาเอามาตรา115เข้าไปจับไงฮะคอตตหรือไม่อย่างไรเขาสื่อที่จอร์เจียเขาพาดหัวประเด็นนี้ไปเลยไงจนในส่วนของสื่อเราเองต้องไปถามโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าไอ้มาตรา115ของจอร์เจียอธิบายยังไงเพราะว่าย่าเองไม่เชื่อเด็ดขาด
1: ค
0: นที่เป็น FC ของน้องไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะว่า1สุขภาพจิตน้องไม่ซึมเศร้าแน่นอนนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องของมาทำร้ายตัวเองแน่นอนนะครับเชื่ออย่างนั้นเลยนะฮะโฆษกสตช.ก็ต้องอธิบายครับว่าไอ้คำว่ามาตรา115มันเป็นต้นทางของการตั้งทีมสอบสวนนะครับเหมือนกับเราอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเราพอไปเจอศพไปเจอคนเสียชีวิต1คนเราจะไปสรุปเลยว่าเขาทำร้ายตัวเองหรือคนมาฆาตกรรมเนี่ยมันก็ยังไม่ได
1: ้
0: ต้องไปชันสูตรทั้งสอบสวนนะฮะทั้งเอาร่างของน้องไปชันสูตรจึงจะเห็นทิศทางว่าคดีที่มันเกิดขึ้นมันเกี่ยวมันเนื่องด้วยเรื่องอะไรนะฮะนั่นแหละครับเช่นเดียวกันเขาก็บอกว่ามันต้องตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีชันสูตรมีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดของที่โรงแร
1: ม
0: นะฮะแล้วค่อยมาสรุปกันอีกทีหนึ่งสาเหตุการเสียชีวิตจริงๆของน้องฮัลลุนเกิดจากอะไรนั่นแหละฮะก็ทำให้อ๋อเราสบายใจเขาไม่ฟันธงไปลักษณะของเรื่องของการทำร้ายตัวเองนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้เขายังไม่ชันสูตรเลยแล้วพี่ชายโพสต์เมื่อวานนี้นะฮะบอกว่าตอนนี้เอกสารทุกอย่างไปถึงแล้วจะรอขอส่งตัวร่างของน้องกลับประเทศไทยก็สัปดาห์หน้าฮะร่างก็คงจะมาถึงแล้วทางญาติจะนำเข้าให้เจ้าหน้าที
1: ่
0: ชันสูตรสาเหตุอีกรอบหนึ่งว่าเกิดจากอะไร
1: ครับแต่ว่าในชั่วโมงนี้อย่างที่พูดกันไปว่าเราจะคุยกันในประเด็นมิติของการศึกษาเพราะว่าอย่างน้องฮารุนเองเนี่ยก็คือพอหลังจากเกิดเคสนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีประเด็นหนึ่งที่อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นชั่วโมงที่แล้วว่ามันก็มีน้องได้ทุนมาแต่ว่า
0: ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนด้อยโอกาสเลยนะฮะที่บ้านไม่มีสรรพกำลังจะส่งน้องเรียนต่อสูงสูงได้แต่น้องสามารถขวนขวายด้วยตัวของน้องเองฮะขอทุนจากจุฬาได้นะครับแต่ก็ยังมีคนดราม่าอีกพอขอทุนเสร็จได้ทุนไปแล้วจบไปไม่เห็นทำงานตามที่เรียนจบเลยเนี่ย

0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตประดับนะครับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งก็จะมีการถอดบทเรียนเรื่องของฮลุนนี่แหละว่าคือเรื่องของโอกาสกับผู้ยากไร้และก็ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าตอนนี้เรา
1: ครับ
0: ครับผม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: เก้านาฬิกา11นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: คุยเรื่องของน้องหลุนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: โอกาสทางการศึกษาของน้องซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ใครอ่านประวัติของน้องแล้วต้องชื่นชมเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะน้องเองสามารถถีบ
0: ผลักดันตัวเองอ่ะที่ตัวเองถึงตรงนี้ได้
1: ต้องบอกว่าถีบเลยนะครับผลักดันก็ถือว่าเบาไปต้องถีบเลยนะฮะคือครอบครัวแตกสลายคุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่ไปมีครอบครัวใหม
0: ่
1: อยู่กับย่านะฮะไม่มีสรรพกำลังจะส่งคนคนหนึ่งเรียนต่อได้นะถ้าเป็นชีวิตวิถีชนบทนะฮะหัวไร่ไปนาปกติอดเรียนไปแล้วต้องออกมาทำงานแล้วนะฮะแต่น้องทำทุกอย่างครับเพื่อให้ตัวเองได้มีการศึกษาและเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นทุนชีวิตสำคัญเลยนะฮะที
0: ่
1: จะพัฒนาตนเองให้ยืนอยู่ได้ในสังคมแข่งขันสูงแบบนี้นะครับบทเรียนของน้องโซโล่เราขอขยายความเลยนะฮะว
0: ัน
1: นี้คุยกับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้อาจารย์สมพงษ์อยู่ในสายแล้วนะครับ
0: อาจารย์ยังขออีก5นาที
1: อ๋อขออีก5นาที
0: ครับ
1: เพราะว่าคือต้องบอกว่าน้องเองเนี่ยพอจบมัธยมถามว่าตอนนั้นอ่ะที่น้องจบแล้วเนี่ยกยศ.มีไห
0: ม
1: มีนะครับกองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยม
0: ี
1: นะแต่กยศ.กู้แล้วต้องใช้คืนกับอีกทุนหนึ่งนะฮะทุนยากจนของจุฬาเขามีไงนะฮะเพียงแต่ว่าเขาจะมีเงื่อนไขของเขานะครับว่าจะต้องทำคุณประโยชน์ในพื้นที่หลังจบไปแล้วอะไรยังไงนะเป็นเงื่อนไขซึ่งน้องเองก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะฮะแต่วิถีของน้องอยากจะสำรวจโลกนะฮะไม่ได้ใช้เงินกู้ไม่ได้ใช้เงินยืมเลยนะครับเก็บหอมรอมริบจบแล้วเนี่ยนะฮะมาทำงานโรงงานได้วันเท่าไหร่300นะฮะได้ตอนจบการศึกษามีเงินอยู่ประมาณสัก 400,000
0: ครับ
1: ขอเดินทางท่องเที่ยวเปิดโลกนะเดินทางไปเท่าไหร่17ประเทศนะครับและก็นี่แหละฮะเป็นแรงบันดาลใจ17ประเทศนี้ที่ทำให้ต่อยอดว่าอ่ะเราชอบทางนี
0: ้
1: สามารถทำเงินทำทองให้ได้เนี่ยนะครับก็เลยเดินแนวทางนี้มาจนถึงณวันนี้นี่แหละครับแต่หลายคนก็อาจจะปรามาสว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ทำงานตามที่จบการศึกษาและคณะรัฐศาสตร
0: ์
1: ทำไมไม่มาสอบสิงแดงสิงดำที่เขาสอบกันเป็นนายอำเภอในอำเภ
0: อ
1: มาทำงานในพื้นที่เพื่อที่จะให้สมกับทุนที่ได้หารู้ไหมว่าอินฟลูเอนเซอร์นะฮะยูทูบเบอร
0: ์
1: รายได้ต่อเดือน
0: เท่าไหร่นะ
1: โอ้โห
0: มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องพูดถึงในแง่มิติการศึกษาด้วยเหมือนกันนะพี่รงเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เทรนเด็กสมัยใหม่พี่รง
1: คือเราต้องกำหนดกรอบคำว่าอาชีพใหม่แล้ว
0: น
1: ะฮะไม่ใช่ว่าเป็นข้าราชการตำรวจทหารคุณครูเท่านั้นนะฮะหรือว่าเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นพยาบาลเท่านั้นไม่ใช่แล้วนะ
0: ใช่เพราะว่าหลังๆเนี่ยคือยุคนี้มันมีหลายอาชีพที่มันสามารถทำเงินได้แล้วมันก็เป็นอย่างที่บอกว่าคือเทรนด์ของเด็กยุคนี
1: ้ครับ
0: เรื่องของปริญญาเนี่ยอาจจะใบปริญญาเนี่ยอาจจะสำคัญน้อยลงแล้วนะหลายคนเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งอย่างในเคสของน้องฮัลโหลเนี่ยก็เหมือนกันอันนึงก็คือไม่ได้มีการเข้าศึกษาต่อในระบบนั่นแหละเลือกที่จะไปใช้ชีวิตก็คือใน
1: ไปเรียนรู้ชีวิต
0: การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร
1: ์
0: การเป็นบล็อกเกอร์ไปดูในพื้นที่ต่างๆนานาเนี่ยคืออันนึงนอกจากมันจะได้สนองความต้องการของตัวเองแล้วเนี่ยว่าชีวิตเราต้องการแบบนี
1: ้
0: มันก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้ด้วย
1: ครับ
0: นี่แหละมันก็จะเป็นอีกอันนึง

0: ทำให้เรากลับมามองว่าระบบการศึกษาไทยตอนนี้มันสอดคล้องกับแนวความคิดหรือว่าเทรนด์ของเด็กยุคใหม่ไหมเพราะว่าหลังจากนี้เรื่องของคนที่จะเข้าอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ย ก็น้อยลงไปทุกทีแล้วนะพี่ลง
1: ก็เมื่อคืนเนี่ยผมจัดรายการคมในข่าวทางช่อง9 4ทุ่มอ่ะประเด็นเรื่องของสายอาชีพอ
0: ่
1: ะเด็กเทคนิคเด็กเทคโนไล่ยิงกันอ
0: ่
1: ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราสูญเสียน้องนักศึกษาไป2คนนะฮะถูกยิงกลางถนนเลยนะครับ และไอ้เคสหลังสุดเนี่ยโหดสุดๆก็คือยิงไปแล้วเพื่อนพอยไปซ้ำอีกยังไม่ตายอ่ะนะเขาไปซ้ำอีก8นัดอ
0: ่
1: ะคิดดูสิครับแล้วคุณพ่อคุณแม่และรัฐบาลอยากจะให้เด็กที่จบมัธยมเนี่ยขันมาเรียนสายอาชีพมากขึ้นแล้วก็จะพัฒนาเรื่องของหลักสูตรสายอาชีพให้ตรงกับผู้ประกอบการให้ตรงกับงานมากขึ้นเพราะว่าถ้าเรียนในระบบเนี่ยนะฮะม.3เข้าสู่มัธยมม.4ม.5ม.6แล้วก็ไปอุดมศึกษาได้ปริญญาตรีมาเตะฝุ่นกันเกือนประเทศเลยครับใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปสายอาชีพเนี่ยยังไม่ทันจบผู้ประกอบการไปหาถึงมหาวิทยาลัยแล้วไงครับแต่ผู้ปกครองหลายท่านไม่กล้าให้ลูกไปเรียนเพราะกลัวไม่จบก็คือเนี่ยมันมีเหตุทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องจะแก้ยังไงนั่นแหละฮะเนี่ยระบบมันเป็นแบบนี
0: ้
1: นี่คืออาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันว่าเราต้องเดินนะแนวทางนี้ที่บรรพบุรุษสร้างกันมาว่าเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ชาติเรียนลักษณะนี
0: ้
1: แต่หารู้ไหมฮะคนที่เขาหลุดออกนอกกรอบนะฮะมีอาชีพที่มันหลากหลายมากที่สามารถทำเงินแล้วก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนม
0: ัน
1: มีอีกเยอะเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็คงต้องรอดูว่าการศึกษาไทยจะไปในทิศทางไหนนะพี่ผมว่าอย่างเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่เราคุยกันไปในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคืออันนึงแหละเรื่องของแก๊ปช
1: ่
0: องว่างระหว่างคนมีกับคนไม่มีเนี่ยมันก็ทำให้วิถีชีวิตเรื่องของคุณภาพชีวิตมันต่างกันและมันก็เป็นสาเหตุอะไรต่างๆนานาอย่างที่พี่รองพูดไปเรื่องของการรู้จักผิดชอบชั่วดีถ้าเกิดเราได้รับการเรียนรู้หรือว่าได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่เด็กเนี่ยไอ้เคสที่เราคุยกันตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอาชญากรรมต่อเนื่องอาชญากรรม
1: หัวใ
0: จน้อยลงไปรวมถึงเรื่องของการศึกษาเนี่ยถ้ามันสามารถทำแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพราะว่าอย่างในรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายแนวคิดที่เหมือนกับดึงให้เด็กอาชีวะเนี่ยดึงให้กับภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมกับร่วมดูแลเด็กอาชีวะตั้งแต่ในโรงเรียนเลยในมหาลัยในวิทยาลัยเลยเพ
1: ื
0: ่อดูแลแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยไอ้เนี่ยมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่คงจะต้องเป็นไปในส่วนของทิศทางการศึกษาของไทยในอนาคตนะ
1: แล้วก็ไอการศึกษาบ้านเราเนี่ยความเหลื่อมล้ำ
0: ครับ
1: มันยังมีอยู่ค่อนข้างสูงนะ
0: ครับ
1: คนมีก็มีไปเลยเนี่ยเรียนอินเตอร์เรียนนานาชาติไปเลยคนไม่มีแม้แต่ค่าเทอมแม้แต่เสื้อผ้าไปโรงเรียนยังไม่มีเลยครับยังไม่มีพ่อแม่ทำยังไงฮะคิดไม่ยากไม่ต้องเรียนลูกมาช่วยพ่อแม่ทำงานตรงนี้แหละฮะกสศเขาควานหาให้น้องๆเหล่านี้กลับมาเรียนนะฮะแต่ฮัลุนเขาเนี่ยถีบตัวเองขึ้นมาจากความคิดว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได
0: ้
1: นะเราต้องเอาการศึกษานำชีวิตของเราให้ได้นะครับตอนนี้อาจารย์สมพงษ์รออยู่ในสายแล้วครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์สมพงษ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการครับก็อยากยกตัวอย่างกรณีของขลุ่นโซโล่ฮะที่เขาได้ทุนจากจุฬาไปครับเป็นตัวอย่างสะท้อนความสำคัญของการศึกษาอยากจะให้อาจารย์มองมุมนี้หน่อยครับอาจารย์ครับมองเรื่องน้องขลุ่นยังไงครับ
2: ก็น้องขลุนนี่ก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 13-15% ที่ในสัตว์ทางวิชาการเราเรียกว่าพวกเรสเซียนนะครับคือเป็นคนที่เรียนหนังสือดี
1: คร
2: ับต่อสู้อดทนขยันนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นทางการศึกษาเนี่ย
1: ครับ
2: ดีมากนะครับคือประมาณ 15% ของเด็กกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางกลุ่มยากจนกลุ่มเด็กได้โอกาสเนี่ย
1: ครับ
2: นะครับเขาจะต่อสู้หนักนะครับเรารู้เลยนะครับว่าการศึกษาเนี่ยคือเส้นทางเดียวที่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากความยากจนได้เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีความรับผิดชอบในตัวเองแล้วเขาพยายามช่วยเหลือตัวเองนะครับเพราะงั้นเด็ก 15% ที่ขนาดเนี้ยนะครับ

0: มมีโอกาสดูแลตั้งแต่เราเรียกว่าเด็กในกลุ่มเด็กอาชีวะที่เมื่อกี้พูดกันนะครับ
1: ครับ
0: ผมดูแลอยู่ในเรื่องทุนพัฒนิษฐาสมาชีพเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับ

0: โอเคแล้วก็มาทุนจุฬาชนบทอันเนี้ยผมในฐานะตอนสมัยเป็นอาจารย์ก็ดูแลหอพักเราเรียกว่าหอในเนี่ยหอที่มาโดนเด็กพวกนี้เขาจะอยู่กับครับเขาเรียกว่าอนุสาสกนะครับ เราก็จะทราบเรื่องเบื้องหลังชีวิตเขาสัมภาษณ์เขาพูดคุยกับเขาเนี่ยนะครับเพราะงั้นจุฬาที่มีลู่ทางนี้นะครับสำหรับเด็กยากจนเด็กในชนบทแล้วก็เด็กที่เรียนแล้วตั้งใจดีมีความประพฤติเรียบร้อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นการให้โอกาสครั้งใหญ่ของเด็กที่โอกาสเป็นศูนย์ได้เลยครับ
2: ม
3: ีเงื่อนไขไหมฮะในการให้ทุนชนบทของน้องๆเหล่านี้ซึ่งขลุนก็ได้ทุนนี้ไปด้วยครับ
0: ก็จะส่วนใหญ่มันไม่มีทุนผูกมัดนะครับเป็นการทุนให้เปล่านะครับ
3: ครับ
0: จบแล้วก็สามารถที่จะไปเลือกประกอบอาชีพเองได้ไม่ต้องชดใช้ทุนครับนะครับแต่ว่าก็จะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำโครงการเนี้ยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เวลาอยู่หอพักก็จะมีอาจารย์หอพักก็จะดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ยากจนนะครับมีฐานะไม่สู้ดีแล้วต้องทำงานด้วยแล้วมาจากต่างจังหวัดและชนบทต้องปรับตัวเยอะครับ
3: ครับครับแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เขามีจุดเด่นจุดแข็งตรงไหนฮะก็คือมีความมานะมุ่งมั่นเพื่อจะหวังยกระดับชีวิตตัวเองจากการศึกษาเหรอครับอาจารย์เนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยแหละครับ
0: ก็คงแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบเนี่ยคือเขารู้จักเรื่องความยากจนดี
3: ครับ
0: เข้าใจเรื่องความยากจนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะค้นพบอย่างหนึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างต่อสู้กับชีวิตนะครับสู้กับปัญหาอุปสรรคแล้วก็ดำเนินชีวิตแบบไม่เสี่ยง
3: ครับ
0: เขาจะพยายามคล้ายๆเหมือนดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็รับผิดชอบนะครับ
3: ครับ
0: แล้วก็สิ่งที่ผมเจอด้วยตัวเองนะครับเด็ก 3-4 กลุ่มเนี้ยเราจะเห็นแววดี
3: ครับ
0: ตั้งใจดี
1: ครับ
0: นะครับมีความกตัญญูรู้คุณนะครับแล้วก็ไม่ท้อถอยสู้กับชีวิต
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีวินัยและรับผิดชอบสิ่งที่เราจะพบอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นเขาเนี่ยก็คือเรื่องหาตังค
3: ์
0: หาเงินได้
3: อ
0: ะรู้จักช่องทางหาเงินแล้วมัธยัสถ์ครับ
3: เก
0: ็บเงินโอ้โหเขารู้เลยว่าแต่ละบาทแต่ละ
3: มันมีคุณค่าขนาดไหน
0: มาได้ลำบากแค่ไหนเพราะง
1: ั
0: ้นเขาไม่มีทางหรอกครับที่จะใช้แบบลูกคุณหนูลูกซุลุยซุล่ายอะไรต่าง
1: ๆ
0: ผมพูดแบบไอ้นั่นนิดนึงนะเด็กจุฬาส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างมีฐานะนะครับ
3: ครับ
0: เป็นลูกคุณหนูกันเกือบทั้งนั้นแหละแล้วก็มาจากโรงเรียนดีเด่นดังในรอบๆกรุงเทพเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตสภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลย
3: ความเหลื่อมล้ำมากไหมฮะเพราะว่าอย่างโอทุนชนบทรู้เลยว่าคือที่บ้านไม่มีเลยเนี่ยกับคนที่อยู่จุฬาเรามองภาพก็ออกว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าหมดคนละฐานะก
0: ันไม่เหลื่อมล้ำเยอะนะครับแต่เขาไม่ค่อยปรากฏตัวเขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับนิสิตทั่วไปครับแต่ลึกๆเขารู้นะครับว่าภูมิหลังเขามาจากไหนนะครับแล้วก็เขาควรจะทำตัวยังไง
3: คร
0: ับผมเคยเป็นอาจารย์ที่ดูแลหอพักเนี่ยเด็กกลุ่มเนี้ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องไปเที่ยวทำอะไรเตะเมาหรือว่ามีปัญหาเรื่องเกเรเกตุงอะไรไม่มีครับ
3: เขาอ่านหนังสืออย่างเดียว
0: ก็จะเงียบๆนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำกิจกรรม
3: ครับ
0: นะแต่ว่าไม่สร้างปัญหาและภาระกับใครเพราะงั้นจุดเด่นของเขาเนี่ยนอกสิ่งที่ผมคิดว่าเจียมเนื้อเจียมตัวครับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเห็นเด็กใน 3-4 กลุ่มที่ผมดูมานะแต่การเจียมเนื้อเจียมตัวเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจุฬาหรือว่ากสศหรือว่าทุนอะไรต่างๆพอหยิบยื่นให้กับเขาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูชีวิตเขาเชื่อมโยงให้โอกาสกับการเรียนรู
3: ้ครับ
0: เขารู้เลยนะครับว่าโอกาสครั้งสำคัญชีวิตเขามาถึงแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนของจุฬาหรือทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะงั้นเขาทุ่มเทนะครับแล้วเขาใช้โอกาสนั้นผมต้อง

0: กเลยนะครับว่าเขาพยายามเต็มที่เลยนะเพราะว่าภูมิหลังเขามาจากโรงเรียนที่ต่างจังหวัดนะครับ
1: ครับ
0: มาจากโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสโรงเรียนประจำอำเภอแต่โรงเรียนพวกเนี้ยในแง่ของเชิงวิชาการจะสู้กับเด็กจุฬาค่อนข้างยากลำบากนะครับเพราะว่าเด็กที่มาจากจุฬาส่วนใหญ่เขาจะมาจากโรงเรียนดีๆอ่ะนะครับ
2: มีความพร้อมมากกว่า
0: พร้อมมากกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะปีแรกๆเราจะเห็นนะครับว่าจะแตกต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องสู้หนักพยายามหนักนะครับแล้วก็พยายามจะต้องทำตัวเองให้อยู่รอดได้นะครับ
1: มีบางไปตลอดรอดฝั่งจนได้ปริญญามีบางส่วนที่ไปไม่ไหวมีบ้างไหมครับ
0: มีครับมีแต่ไม่เยอะหรอกครับแต่ส่วนใหญ่แล้วรอดหมดนะครับ
1: ครับ
0: นะครับที่ผมรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ดูแลอยู่เนี่ยประมาณในส่วนของเด็กอาชีวะก็จะมีประมาณ 2-3% นะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ในส่วนของจุฬานี่ผมคิดว่าระบบในเรื่องการดูแลนิสิตค่อนข้างดีนะรอดกับหมดละมั้ง
1: ครับจบไปแล้วเราตามต่อด้วยไหมครับว่าชีวิตเข้าไปถึงไหนไปยังไง
0: ตามสิครับเพราะว่าเราผมไม่เราลงทุนกับเขาเยอะนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรายงานการวิจัยล่าสุดเลยนะครับที่ผมอยู่ในบอร์ดคณะกรรมการการศึกษาไอ้บอร์ดของคณะกรรมการพัฒนาเด็กแห่งชาติเนี่ยมีการรายงานเลยนะครับว่าถ้าเราลงทุนการศึกษาแล้วดูเขาอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ครับ
0: จะได้รับผลตอบแทนต้อง17เท่าครับนะครับแล้วก็สิ่งที่นิสิตพวกเนี้ยนะครับถ้าไปดูสิ่งที่ผลเราเรียกว่าเอาคำออกมาเนี่ยบางคนมาเป็นหัวหน้าภาคสาขาวิชานิเทศศาสตร์จุฬาเรียนจนจบปริญญาเอก
1: ครับ
0: บางคนเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
1: โอ้
0: นะครับเพราะว่าเขาเรียนทางแพทย์ทางเภสัชได
1: ้ครับ
0: อารุณนี่ก็มาเป็นยูทูบเบอร
1: ์ครับ
0: นะครับหลายคนก็เป็นสัตวแพทย์หลายคนอย่างเช่นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่ง
1: ครับ
0: อันนั้นก็จะไปมีชื่อเสียงมากพอสมควรเลยฉะนั้นการลงทุนกับคนยากจนคนกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาจะช่วยเหลือสังคมกลับแล้วก็ให้พยายามพาตัวเองให้โอกาสกับเด็กคนอื่นช่วยเหลือเด็กยากจนเด็กได้โอกาสเต็มที่เลยครับฉะน
1: ั้
0: นเรื่องที่เขาระหว่างเรียนเขาก็รับผิดชอบตัวเขาเองดีนะเขายังมีจิตอาสาจิตสาธารณะด้วย
2: ครับ
0: ครับ
1: งั้นกสศครับก่อนในนี้เคยคุยตอนโควิด19ยากจนเฉียบพลันแล้วก็เด็กจำนวนไม่น้อยออกจากระบบการศึกษาไปเลยเนี่ยจนถึงณวันนี้ไอ้ความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันอยู่ในยังไงฮะ
0: คือถามผมว่าไอ้เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับมันแก้ด้วยเรื่องการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าการศึกษามันเป็นฐานสำคัญที่ถ้าคุณได้รับโอกาสแล้วคุณพยายามอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้นะ ค
1: ุ
0: ณจะพ้นเรื่องความยากจนเลยแล้วความยากจนข้ามรุ่นจะหลุดนะครับเพราะงั้นเราข้อค้นพบนะครับที่เราเจอเลยนะครับถ้าเราส่งเสริมจนเขาเรียนจ
1: บ
0: ประกาศนียบัตรชั้นสูงนะเราเรียกว่าปกสสูงเนี่ยนะครับเขารอดเลยครับเขาจะมีฐานะดีขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: เราเรียกว่าชนชั้นแรงงานนะครับที่เขาจะต้องไปขายแรงงานขายอะไรต่างๆพวกเนี้ยหายนะครับเขาก็จะมีอาชีพมีรายได้มั่นคงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะก้าวขึ้นไปเรียนต่อศึกษาต
1: ่
0: อมีอาชีพมีอะไรศึกษาเพราะงั้นการศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคมของคนเนี่ยเราต้องมองให้ไกลแล้วก็ทะลุนะครับถ้าเราสามารถส่งเสริมให้เขาจบประกาศนียบัตรชั้นสูงนะครับ
1: ครับ
0: หรือจบปริญญาตรีได
1: ้
0: เขาจะพ้นจากเรื่องความยากจนความเปราะบางกลุ่มได้โอกาสทันทีเลยครับ
1: ครับเราต้องไปควานหาเขาหรือเขาต้องเดินเข้ามาหาเราครับ
0: เราต้องไปควานหาเขาครับคนที่จะไปควานหาเขาได้ดีที่สุดคือครูนะครับครูเนี่ยจะต้องไปคือครูเนี่ยเวลาที่เด็กมาเรียนกับเราเรียนหนังสือในห้องเรียนกับเราเราจะรู้นะครับว่าเด็กแต่ละคนมีฐานะยังไง
1: ครูที่บ้านก็เห็นแล้วนะครับวิถีชีวิตของแต่ละครอบครัว

0: ังไง
1: เนี่ยแล้วถ้าครูมีเรื่องของการติดตามและการช่วยเหลือเด็กลงไปไปเยี่ยมบ้านเด็กอะไรเงี้ยเขาจะพบเด็กในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมพบนะครับคือจินตนาการแล้วก็เรื่องจิตวิญญาณของครูเนี่ย มันจะผูกติดกับความยากแค้นของเด็กนะครับแล้วก็ครูเนี่ยจะพาเด็กแบบที่เขาทุ่มเต็มที่เลยเนี่ยนะครับเด็กคนนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทนอกจากเรื่องเด็กตั้งใจเรียนตั้งใจอะไรต่างๆนะทุนการศึกษาเนี่ยครูจะต้องเป็นคนที่พยายามขวนขวายช่วยนะครับ
2: ให้น้องๆ
3: ต้องมาซัพพอร์ต
1: ขณะนี้ของกศ.เนี่ยนะครับที่เด็กเรากำลังทำแล้วก็ช่วยเหลือเด็กอยู่ประมาณ 1.3 ล้านคนนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ให้ทุนการศึกษาไปประมาณปีหนึ่งประมาณ 4,000 นะปีแรกเทอมแรก 2,000 เทอมหลัง 2,000 เนี่ยก็ทำให้เด็กเรียนหนังสือดีขึ้นนะ
2: ครับ
1: นะครับมาโรงเรียนอย่างสม่ำเสม
2: อ
1: ให้ขาดเรียนน้ำหนักส่วนสูงก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ไปต่อนะครับไปต่อจนถึงมัธยมปลายได้ขนาดนี้เราควรจะตามให้จนถึงระดับที่8ปีของกศ.เนี่ยเราจะตามไปจนถึงระดับปริญญาตรีหรือจนถึงอาชีวะนะครับดูว่าเขาจะหลุดพ้นจากเรื่องความยากจนได้มากน้อย
2: ดันเขาให้สุดเลยนะ
1: ครับเราต้องคือเราไม่ใช่ให้ทุนอย่างเดียวนะครับขนาดเนี้ย
2: คร
1: เราจะมีการมีเราเรียกว่าท่อเล็กๆนะครับโอกาสที่เราไปเชื่อมกับมหาวิทยาลัยไปเชื่อมกับตัวนโยบายของรัฐบาลเช่นเนี้ยระบบ T-CAS เนี่ยเราบอกว่าขอให้เด็กจำนวนมากเนี่ยเด็กที่ยากจนเนี่ยสอบ T-CAS ฟรีได้ไห
2: ม
1: นะมันก็จะทำให้เด็กมีโอกาสนะครับเพราะว่าโอ้เวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันใช้เงินเยอะ
2: ครับใช่ครับ
1: นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กก็ลุนอกจากได้รับทุนการศึกษาได้รับโอกาสแล้วการสอบเนี่ยนะครับเขาก็ยังจะเป็นไงครับได้โอกาสอีกนะครับแล้วก็ระยะหลังนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเริ่มมีที่นั่งพอเพียงสำหรับจำนวนเด็กที่เกิดน้อยลงนะนะครับหลายมหาวิทยาลัยก็จะเริ่มทำแบบผู้ใช้จุฬาชนบทอย่างเงี้ยทำคุณต้าให้ที่นั่งเรียนให้ทุนการศึกษาให้อะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับโดยเฉพาะประเด็นอาชีวะนี่เดี๋ยวนี้ระยะหลังเนี่ยระบบทวิภาคีอะครับที่รัฐกับเอกชนจัดร่วมกันเนี่ยนะครับผมไปพบแล้วก็หลายที่กำลังทำอยู
2: ่
1: นะครับเด็กก็มีโอกาสได้ที่พักด้วยได้ที่ได้อาหารด้วยโครงการพระดาบทเนี่ยก็เรียนฟรีนะครับทุกอย่างเลยออกให้อะไรให้จบแล้วก็มีงานทำนะครับตัวเส้นเลย
2: อาจารย์ครับทัศนคติผู้ปกครองคือโอ้ยไปเรียนทำไมแล้วมาช่วยพ่อแม่ทำงานดีกว่าหายไปหรือยังฮะทัศนคติเหล่านี้ครับ
1: ก็ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับก็ยัง 30-40% ก็ยังมีความคิดแบบนั้นนะครับนี่ผมเพิ่งไปเจอที่กาญจนบุรีเนี่ยลูกเรียนหนังสือดีมากนะครูอาจารย์ที่วิทยาลัยตามไปเรียนเลยนะครับตามไปเรียนให้ทุนให้อะไรต่างๆพ่อแม่เขาบอกว่าไม่ต้องเอาลูกฉันไปเรียนอ่ะ
2: ครับ
1: อยากให้ลูกมาทำงานช่วยเหลือพ่อแม่มากกว่าเราก็ไปรู้สาเหตุว่าอะไรทำไมเขาถึงต้องเอาลูกเขาไปทำงานไปตัดอ้อยตัดอะไรต่างๆแล้วก็ไปผ่อนมอเตอร์ไซค์สองคันออกป้ายแดงมาเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาลูกออกมาช่วยงานทำเนี้ยครับ
2: คือ
1: ทัศนคติแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะครับที่มองไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาอยู
2: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นการปัจจุบันนี
2: ้
1: นะครับเราช่วยเหลือเด็กจากล้านกว่าคนเนี่ยนะครับเหลืออยู่ประมาณ600,000เนี่ยแล้วเด็ก600,000เนี่ยออกจากระบบโรงเรียนเกินปีหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: เป็นงานยากของการตามเด็กการช่วยเหลือเด็กการพูดคุยกับตัวเด็กเองกับผู้ปกครองเนี่ยผมว่าครูบาอาจารย์หรือพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.อพช.หรือคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วรู้จักเด็กกับครอบครัวดีนะต
2: ้
1: องใช้ความพยายามลงพื้นที่แล้วคุยไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งนะครับพวกนี
2: ้
1: งานหนักครับเพราะว่าทัศนคติคือเขามองเลยนะครับว่าเฮ้ยเอาลูกหลานเขาไปเรียนแล้วเขาจะมีรายได้มีอาชีพยังไงอ่ะ

0: ใช่ครับอาจารย
1: ์แต่นางลูกเขาอะ
2: อย่างที่บ้านผมเนี่ยคือมองเลยฮะกว่าจะเรียนจบอีกกี่ปีกว่าจะหาเงินมาได้แต่ถ้าเกิดทำงานวันเนี้ยได้เงินวันนี้เลย
1: ครับก็ผมไปเจอที่ลาบลีครับ
0: ครับ
1: ไปไอตอนที่มะพร้าวอ่อนราคาดีเนี่ยวันหนึ่งได้ตั้ง 4-500 บาทอ่ะ
2: ครับ
1: เราไปคุยบอกว่าเอาน้องกลับมาเรียนดีไหมเขาบอกว่าถ้าเอาน้องกลับไปเรียนแล้วเขาขาดรายได้วันหนึ่ง400-500บาทเราจะช่วยเหลือเขายังไง
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องเป็นคำตอบแหละครับว่าก็ยังให้น้องเรียนหนังสืออยู
0: ่
1: เราเรียกว่าเรียนทูเอิร์นอ่ะแต่ว่าคุณเรียนอยู่กับบ้านเรียนกับสพล.เรียนกับไอ้การศึกษาไอ้นะครับกศน.นะครับเก่าอ่ะนะครับก็เรียนไปนะครับประคับประคองไปหาทุนการศึกษาให
0: ้
1: หางานช่วยเหลือพ่อแม่เขา
0: ครับ
1: มันการช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เรื่องการให้ทุนการศึกษาอย่างเดียวนะครับ
0: คร
1: ับต้องดูไปถึงฐานะความเป็นอยู่ของพ่อแม่เขาด้วยครับ
0: แสดงว่าปัจจุบันในระบบการศึกษาไทยมันควรจะยืดหยุ่นมากกว่านี้ใช่ไหมอาจารย์ว่าควรจะปล่อยให้เด็กไปทำงานอิสระได้บ้างมีโอกาสได้ไปทำงานออนไลน์ได้มากขึ้นกว่าที่จะต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนแบบนี้หรือเปล่าอาจารย
1: ์โอ้เดี๋ยวนี้ระบบการศึกษาเนี่ยถ้าเรายังเน้นแต่เรื่องความเป็นเลิศเรื่องมาตรฐานเนี่ยมันจะขาดเด็กออกตลอดนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณยืดหยุ่นขึ้นเนี่ยแล้วการศึกษาลงไปหาเด็ก
2: ครับ
1: แล้วก็จัดเรื่องรื้อนิเวศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชีวิตเขาของเด็กแต่ละคนเนี่ยเด็กก็จะปรับตัวแล้วก็เรียนไปทำงานไปนะครับไปได้ตลอดนะครับแล้วก็สามารถจบการศึกษาระดับม.3 ม.6 ม.อะไรต่างๆบันไดของโอกาสเนี่ยมันจะสร้างโอกาสสูงขึ้นได้ตลอดเวลาคนยากคนจนเนี่ยนะครับผมเรียนให้ด้วยความเคารพนะมันมีวิธีการที่จะทำให้ตัวเองหลุดพ้นได
0: ้
1: มีหลายวิธีนะเช่นบางคนก็ต้องไปเป็นนักกีฬาเป็นนักมวยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ไปอาศัยอะไรเรื่องความเจ็บปวดบางคนเนี่ยก็ต้องไปทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเนี้ยนะครับไปทำขายแรงงานหรืออะไรต่างๆแต่เรื่องการศึกษาเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ให้โอกาสแล้วก็คุ้มทุนคุ้มประโยชน์มากรัฐจำเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากเรื่องทุนการศึกษาที่เพิ่มขึ้นแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาม.ปลายยังไงหรือระบบอาชีวะจะเชื่อมกับระดับม.ปลายกับหรือว่าปวช.ยังไงให้เด็กเนี่ยเขาเรียกการส่งต่อแบบไร้รอยต่อคร
0: ับ
1: เนี่ยระบบนี้สำคัญครับ
2: อาจารย์ถ้าอย่างกสศ
1: กำลังเกิดขึ้นนะครับ
2: ค
1: ือเรื่องธนาคารหน่วยกิจนะครับ
2: อย่างกสศครับเราได้ทุนมาจากงบประมาณของรัฐเหรอครับ
1: อะไรนะครับ
2: ทุนของกสศที่เรามอบให้กับน้องๆด้อยโอกาสเนี่ยเอามาจากงบประมาณรัฐเหรอครับ
1: ครับเอามาจากงบประมาณของรัฐนะฮะนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยระยะหลังเนี่ยเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังอะไรล่ะไม่มากเท่าที่ควรประมาณ 10%
0: คร
1: ับ
2: นี่ครับที่ผมถามเพราะว่าม
1: ีมาจาก SCG บ้างมาจาก KFC บ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ใช่คนเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญแล้วเขาเอาไปลดหย่อนภาษีได้ไง
2: เดี๋ยวถ้าจะบริจาคหรือว่าจะมอบทุนให้กับน้องๆเนี่ยจะกับกสศเนี่ยเพราะมีคุณผู้ชมผู้ฟังหลายท่านถามเข้ามาฮะจะต้องติดต่อใครยังไงครับอาจารย์ครับ
1: อ๋อติดต่อไปที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรเลยครับ
2: ของกสศเลยนะครับ
1: เบอร์ผมเพิ่นไม่
2: เดี๋ยวผมหาให้ครับอาจารย์ฮะ
1: ฝ่ายสื่อสารองค์กรเนี่ยเขาจะมีฝ่ายที่รับหน้าที่เนี้ยนะครับอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างนิดหนึ่งได้ไหมครับ
2: ครับเชิญ
1: อย่างคุณตูนเนี่ยบอดี้สลัมเนี่ย
2: ครับ
1: ดีหนึ่งให้ทุนต้องเขาวิ่งอ่ะนะครับวิ่งสนับสนุนแล้วก็ได้รับเงินบริจาคแล้วก็ให้เด็กที่จบม.6 ฐานเรียนดีฐานะยากจนมากๆเลยเนี่ย
2: ครับ
1: เขาส่งมา 4-5 รุ่นละ
2: โอ้โ
1: หเนี่ยโอ้โหมันเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลครั้งใหญ่เลยครับว่าเราเอาเด็กที่ผมบอกให้เลยหมดโอกาสแน่นอน 100% แต่ได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ไปเรียนต่อนะครับมีอนาคตมีงานมีทำอะไรต่างๆแล้วพวกนี้ผมต้องบอกเลยนะเขาจะมีจิตเรื่องกตัญญูรู้คุณมากเลยนะครับเขาจะเห็นเลยนะครับว่าชีวิตเขาดีขึ้นได้เพราะว่าทุนการศึกษาม
2: ีคนให้โอกาสเขา
1: ใหญ่ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเขาครับ
2: ครับคืออ
1: ันนี้เป็นเรื่อง

0: ที่ผมคิดว่าสังคมต้องตระหนักแล้วนะครับว่าเราจะปล่อยเด็กให้เป็นล้านๆคนหลุดจากระบบการศึกษาไปนะครับแล้วก็กลายเป็นคนที่อะไรล่ะเสี่ยงนะครับเป็นคนที่อยู่กับอะไรกับการทำงานที่เราเรียกว่าเหมือนกับได้รับเงินเดือนเดือนหนึ่ง 8,000 9,000 เนี่ยตลอดชีวิตนะครับ
1: ครับ
2: เห็นภาพครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมถามอาจารย์ไปเนี่ยเพราะว่าทำงานวันนี้ได้เดี๋ยวนี้เลยถ้าไปเรียนเนี่ยอุ้ยกว่า10ปีกว่าจะมาทำงานให้พ่อให้แม่ได้แต่หารู้ไหมฮะเจ็บป่วยขึ้นมาคุณก็ไม่ได้รายได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดถ้าคุณมีทุนชีวิตนี่นะครับมีความมั่นคงในอาชีพการงานนะมันจะเป็นหลักที่ดีในการที่จะพัฒนาทั้งชีวิตครอบครัวกับสังคมเลยนะครับอาจารย
0: ์ก็คุณดูตัวอย่างน้องอรุณดูสิครับ
2: ครับ
0: ทีนี้ที่เคยแทบจะเป็นกรรมกรนะในโรงงานนะ
2: ครับ
0: ถูกไหมครับ
2: ครับ
0: พอทุนจุฬาชนบทเข้ามาเนี่ยเขาศึกษาจบชีวิตเขาเปลี่ยนหมดเลย
2: ครับ
0: มีเงินไปซ่อมแซมบ้านพาญาติไปเที่ยวต่างประเทศได
2: ้ครับ
0: ทำให้ความฝันจินตนาการของเขาประสบความสำเร็จ
2: ครับ
0: นะครับแล้วเขายังมีจิตพยายามที่จะช่วยเหลือคนเด็กคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยก็จะเห็นนะครับว่าคุณอุปการของการให้ทุนการศึกษาและการให้โอกาสกับเด็กคนคนหนึ่งเนี่ยมันสร้างผลตอบแทนแล้วมันมีผลกระทบกับผู้อื่นกับสังคมค่อนข้างมากเลยครับ
2: ครับนะก็น่าเสียใจนะฮะที่น้องไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยนะฮะผลงานของน้องที่ก็เชื่อว่าหลังจากนี้โอ้โหคนยังติดตามเพิ่มขึ้นนะสำหรับน้องขลุนนะฮะก็วันนี้ขอบ
0: ใจนะ
2: มาเชิญครับอาจารย์คร
0: ับขอบคุณนิดนึงผมไม่เชื่อว่าน้องฮารุนจะฆ่าตัวตายอ
1: ่
0: ะ
2: ครับครับ
0: จานเอกที่ทัฟนะครับแข่งกับชีวิตแล้วสู้กับชีวิตแล้วก็มีความฝันนะครับแล้วประสบความสำเร็จชีวิตในการทำงานเขาจะ
1: ไม่น่าจะคิดแบบนั้นนะ
2: เป็นคนมองโลกในแง่บวกอ
1: ่
2: ะดูทุก EP ของเขาอ่ะ
0: ครับ
2: ซึ่งหลายๆคนก็ไม่เชื่อนะฮะเช่นเดียวกัน
0: ผมก็ไม่เชื่อครับ
2: ครับครับครับอาจารย์ฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับครับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่มีคุณสมการบอกว่าอยากจะขอเบอร์ติดต่อนะฮะสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่กองทุนกสศนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ02-079-5475โอ้นี่ก็เพิ่งทราบจากอาจารย์สมพงษ์นะว่าคุณตูนวิ่งแล้วโอ้บริจาคกันได้ตั้งส่งน้องๆได้ตั้ง 4-5 รุ่นน่ะ
1: ใช่เพราะไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ค่อยปรากฏตามหน้าสื่อเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดคนที่ทำงานแล้วก็ปิดทองหลังพระแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันในสังคมไทยแล้วก็อย่างที่บอกอย่างที่ทางดร.สมพงษ์บอกไปเรื่องของทุนการศึกษาการศึกษาเนี่ยมันเป็นต้นทุนหลายๆอย่างโดยเฉพาะเคสของน้องฮารุณเนี่ยมันก็เป็นโมเดลอันนึงนะพี่รองท่านผู้ฟังที่มันสามารถยกระดับชีวิตของน้องได้เลยจากเดิมที่จะถ้าเกิดเอาไม่สู้ชีวิตจบอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็กรรมกรรายได้วันละ300เรื่องการจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศการจะพาญาติพี่น้องไปท่องเที่ยวเนี่ยได้แต่คิดได้แต่ฝันแต่พอเนี่ยนะพอมันมีเรื่องของการศึกษาเข้ามาเนี่ยมันทำให้อะไรต่างๆความฝันต่างๆมันเป็นจริงขึ้นมาได้นะ
2: นี่ฮะอย่างอธิการบดีของจุฬาเนี่ยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์เนี่ยนะ
1: ครับ
2: บอกว่าบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องของการศึกษาที่เป็นการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวเพราะความรู้ล้าสมัยไปตามกาลเวลาครับแต่ความฉลาดและทักษะที่บ่มเพาะในระหว่างเรียนจะทำให้ผู้ที่เรียนจบไปเต็มไปด้วยทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตและผลงานทั้งหมดของนิสิตจุฬาจะเห็นได้ว่าสามารถเข้าร่วมประกวดการแข่งขันกับต่างชาติได้ด้วยดังนั้นความพยายามของมหาวิทยาลัยจึงไม่ใช่แค่ให้ความรู
1: ้
2: แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เป็นประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตทั้งในเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมการสร้างคุณภาพชีวิตของนิสิตทั้งหมดนี้คือหัวใจของการศึกษายุคใหม่นะครับเมื่อมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าในการพัฒนาทุนมนุษย์ก็จะต้องมีการสนับสนุนและให้โอกาสเป็นการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติชาติจึงจะผูกพัฒนาโดยคนที่มีคุณภาพในส่วนของจุฬาก็มีทุนการศึกษาให้กับนิสิตทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทุนจุฬาชนบทอย่างที่น้องฮารุณได้รับไปและก็ทุนอื่นๆสำหรับนิสิตจุฬาไม่ได้เป็นการให้ทุนการศึกษาแต่เรา

0: ให้ทุนชีวิตให้บัณฑิตที่จบออกไป มีทุนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
3: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: ก็คุณผู้ชมผู้ฟังคุยกันเข้ามาอย่างคุณอิสระชนบอกว่าประเทศไทยมีกระทรวงศึกษานะฮะก็อาจจะพูดถึงเรื่องของโอ้โหทำไมปล่อยเด็กด้อยโอกาสทำไมทำให้ระบบการศึกษาไทยเรามีความเหลื่อมล้ำได้ขนาดนี้จนต้องมีเนี่ยครับกสศเนี่ยแต่จริงกสศก็มีมานานแล้วนะฮะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วก็โอ้โหเจ้าหน้าที่ทุกส่วนเนี่ยควานหาตัวเด็กที่หลุดออกนอกระบบนะหลุดเยอะสุดก็คือตอนโควิด-19 ที่พ่อแม่ผู้ปกครองตกงานเฉียบพลันน่ะแล้วทำยังไงดีต้องกลับบ้านต่างจังหวัดลูกอาจจะต้องหลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยฮะเขาทำงานหนักมากนะครับในการดึงเด็กเข้าสู่ระบบและที่สำคัญที่ผมถามไปเรื่องของทัศนคติพ่อแม่นะครับให้ลูกไปเรียนเนี่ยผมขาดรายได้แต่ถ้าลูกผมทำงานมีรายได้ตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะแล้วเรียนกว่าจะจบอีกกี่สิบปีกว่าจะมีรายได้นะฮะผมไม่เชื่อเรื่องระบบการศึกษาเนี่ยโหต้องทำความเข้าใจกันเลยนะฮะว่ามันเป็นพื้นฐานก็เลยต้องปรับการศึกษาตามอัธยาศัยให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นทำงานได้เรียนด้วยนะฮะแต่อย่าทิ้งการเรียนเพราะมันคือประสบการณ์ของชีวิตอ่ะนะฮะ
1: แต่เมื่อสักครู่อย่างที่ทางดร.สมพงษ์พูดมาอันหนึ่งเรื่องของที่ว่างในมหาลัยเนี่ยมันก็จะว่างมากขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่าเด็กเกิดน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของทุนการศึกษาต่อไปเนี่ยมันก็ถือว่าอาจจะเป็น
0: จูงใจคนมาเรียน
1: จูงใจคนมาเรียนมากขึ้นแหละเรื่องของการศึกษาแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดมันยืดหยุ่นได้มากกว่านี
0: ้
1: ปล่อยให้เด็กสามารถไปเรียนเอาไซด์โดยที่ไม่ต้องไปนั่งในห้องเรียนแบบเดิมๆเนี่ยให้สามารถเขาไปทำงานออนไลน์หรือว่าทำงานอิสระมากขึ้นเนี่ยมันก็
0: พูดอยู่ที่บีถึงขนาดนี้แล้วนะ
1: ช่วย
0: อวอ่ะนะฮะอย่างเช่นเราชอบวิชาเนี้ยของมหาวิทยาลัยเนี้ยนะฮะแต่เราอยู่มหาวิทยาลัยเนี้ยนะฮะปรากฏว่าไปเรียนข้าม
1: ที่มันธนาคารหน่วยกิจเนี่ยมันสักครู
0: ่ใช่ฮะเขาเรียกว่าธนาคารหน่วยกิจคร
1: ับ
0: สามารถเอามาประกอบร่างนะฮะอาจจะถ้า1ใบปริญญามี154หน่วยกิจถ้าเราเอามาครบได้เราได้

0: ญญา
1: อ
0: ันเนี้ยก็ถือว่าโอ้โหมัน
1: ก็เป็นทางเลือกอันนึงนะ
0: มันยืดหยุ่นได้เลยนะเพราะว่าอย่างมหาวิทยาลัย A คณะนี้แล้วไม่มีภาควิชานี้ไม่มีอ
1: ่
0: ะแต่เราอยากเรียนเหลือเกินเราถนัดมากกับภาควิชานี
1: ้
0: ไปเรียนมหาวิทยาลัย B เออ
1: เพราะฉะนั้นแต่ว่าที่บอกสำคัญสุดก็คือทัศนคติของคนรุ่นผู้ใหญ่ขึ้นไปอ
0: ่
1: ะที่อาจจะยังมองว่าอาชีพที่มันมั่นคงก็จะมีอยู่ข้าราชการหรือคนที่มันหยุดเนี่ยอาชีพเดิมๆที่มันมีอยู่ในระบบอ
0: ่
1: ะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีหลายๆเส้นทางที่มันสามารถทำเงินได้แม้จะอยู่ในวัยเรียนเนี่ยมันก็สามารถทำเงินได้เพราะฉะนั้น
0: ผมดูนะ
1: การศึกษาเนี่ยสำคัญ
0: ผมดูไปถึงน้องที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านอ
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ือสปป.ลาวอ่ะนะฮะน้องไม่ครบร้
1: อ
0: ยนะฮะสภาพร่างกายนะแต่เป็นยูทูบเบอร
1: ์
0: แทบไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะฮะ
1: บ
0: ้านทำไร่ทำนานะครับตื่นเช้ามาทำยังไงรู้ไหมฮะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ไปเก็บผักข้างบ้านเอาพริกมาใส่เอาหัวหอมใส่นะฮะแล้วก็หยิบขึ้นมาเอามาตำเนี่ยว่าเรียกว่าซุปผักนะฮะแล้วก็ถ่ายคลิปว่าเนี่ยอาหารตอนเช้าทำแบบเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็เดินไปหาปลาล้างหน้าแปรงฟันในลำห้วยลำธารคนตามน้องเขาไม่น้อยเลยนะคร
1: ับ
0: และทำแบบนี้ทุกวัน
1: ครับ
0: ผมก็เห็นว่าเอ๊ะตู่ทุกวันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วทำลักษณะเดียวเข้าป่าหาหน่อไม
1: ้
0: เอาไปทำนาไปเก็บผักไปเก็บหญ้าอะไรมาประมาณนี้นะฮะล่าสุดน้องโชว์รายได้มาแล้วเดือนหนึ่งนะครับได้ 30,000 กว่าบาท
1: โอ้บาทองเป็นเงินบาท
0: คิดเป็นเงินบาท 30,000 กว่า 33,000 อ่ะ
1: ค
0: ิดดูสิครับแล้วน้องไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยครับนี่ฮะคืออาชีพครับ
1: ครับคือต้องเรียกว่าปัจจุบันนี้เทรนด์อันหนึ่งนะพี่ลงที่เราที่เห็นน่ะเขาเรียกว่า back to basic ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องอู้ฟู่ไม่ต้องแบบ
0: ขอให้ธรรมชาติ
1: ประดิษฐ์ประแดงประดิษฐ์ประดอยมากมายให้เป็นธรรมชาติให้มันแบบเป็นแบบว่าทุกคนสามารถสัมผัสได้แบบวิถีชีวิตแบบนี้อย่างน้องอย่างในสปป.ลาวหรือรวมถึงฮารุณเนี่ยก็มันเป็นดิบๆไปเลยไม่ต้องมีแบบว่าโอ้ใครมาช่วยไม่ต้องอะไรตัวคนเดียวไปโซโล่เดียวในต่างประเทศเองปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงที่เกิดในคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาของน้องเนี่ย
0: และประสบการณ์จากรั้วมหาวิทยาลัยประสบการณ์จากชีวิตที่เติบโตขึ้นมาเอาไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในต่างประเทศที่น้องก็แก้ปัญหาทุกเรื่องได
1: ้
0: เห็นไห
1: ม
0: เนี่ยมันก็คือความสำคัญของการศึกษาครับ
1: ใช่ครับเรื่องของที่ทางข่าวในสัปดาห์หน้านะครับพี่รองท่านผู้ฟังก็คงมีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นทางการเมืองเนี่ยแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีภารกิจไปอินโดวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้นะครับก่อนที่จะกลับมาทำเนียบมาต้อนรับการเดินทางเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาที่จะเดินทางมาเยือนไทยในช่วงวันที่ 6-7 สิงหาคมเนี่ยแต่ก็คงต้องติดตามแรงกดดันทางการเมืองเรื่องของการปรับครม.นะพี่รองเพราะว่าแม้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะนายกรัฐมนตรีจะเบรกแล้วว่ายังไม่คิดปรับตอนนี้แต่ว่ามันก็มีกระแสมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการสับเปลี่ยนโควต้าในพรรคร่วมรัฐบาลบ้างแหละเรื่องของการวัด KPI ของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงบ้างแหละซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาเบรกประเด็นนี้แล้วก็บอกว่าอาจจะยังไม่ปรับช่วงนี้แต่ว่าก็คงจะมีการจี้ให้แต่ละกระทรวงเร่งสร้างผลงาน
0: ก็จะปรับช้าๆประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: จะถามก็นักข่าวก็ถามปรับไวขนาดไหนอ๋อผมจะปรับช้าๆนะครับคุณชัยชนกบอกว่าอะไรจะมาเอา KPI เพิ่งทำงานที่4เดือนเห็นผลงานไหมอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ผลงานออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุจริตโกงสอบก
1: ็
0: มีผลงานนะครับมีเรื่องของพลังงานเห็นไหมคุณขิงก็มีปรับโครงสร้างพลังงานลดราคาพลังงานให้มีอีกหลายเรื่องเลยที่เป็นผลงานของรัฐบาล
1: ใช่
0: ก็ถามงั้นจะต้องปรับเมื่อไหร่จะมาวัด KPI ว่ามีผลงานหรือไม่รัฐมนตรีนะฮะคุณขิงบอกว่า6เดือนถึงปีค่อยมาพูดถึงวัด KPI กันครับ
1: ครับนั่นแหละก็เป็นอันนึงก็คงต้องดูแล้วก็รวมถึงจับตากลุ่มมวลชนนะพี่รองเพราะว่าก็จะมีม็อบมาแล้วที่ทำเนียบเครือข่ายปกป้องแผ่นดินใต้นะครับก็จะมีการนัดรวมตัวกันที่ทำเนียบตั้งแต่วันอังคารที่4สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อกดดันรัฐบาลให้มีการปฏิบัติตาม MOU เรื่องการยุติโครงการแลนด์บริดจ์นะครับพร้อมทั้งเรียกร้องความชัดเจนเรื่องการแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ฉบับใหม่นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับเรื่องของเมื่อสักครู่ที่พี่ณรงค์บอกไปเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นนั่นแหละก็คงต้องติดตามความคืบหน้าเหมือนกันหลังจากที่ทางรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยบอกว่าคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยก็จะเตรียมสรุปประชุมนัดสุดท้ายในวันที่4สิงหาคมนะครับและก็จะสรุปข้อมูลส่งให้นายกหลังพบความผิดปกติตั้งแต่การทำ TOR การจัดสอบและก็การประมวลผลนะครับแล้วก็มีคดีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของ คดีหัวสวเพราะว่า

0: ในส่วนของฝ่ายค้านเองเนี่ยเขายังคงมีการเดินหน้าเปิดหลักฐานอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในวันที่4สิงหาคมนะครับนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนเนี่ยก็จะมีการแถลงจัดกิจกรรมเปิดข้อมูลและหลักฐานสำคัญนะครับเพื่อส่งสัญญาณเตือนแล้วก็การตรวจสอบการทำงานของกกต.เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในกระบวนการเลือกสว.ที่ผ่านมาด้วยครับและก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของประเด็นกีฬาเหมือนกันนะพี่รงตอนนี้เนี่ยทั้งก็ตาหนึ่งก็จัดรายการไปด้วยตาหนึ่งก็ดูวอลเลย์ไปด้วยเพราะว่าตอนนี้
1: เราไปชนะฟิลิปปินส์เท่าไหร่3-2
0: เกือบ
1: ไปมันควรจะ3-0
0: มันก็แต่
1: เราต้องก้าวข้ามอาเซียนไปแล้ว
0: ใช่แต่ต้องบอกอย่างนี้ไงพี่รงท่านผู้ฟังว่าตอนนี้มันจะมี2รายการใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คือวอลเลย์บอลก็จะเป็นซีวีลีกอีกอันนึงก็คือเป็นฟุตบอลรายการ
1: อาเซ
0: ีย
1: น
0: ฮุนไดครับ
1: เมื่อวานชนะมาเลยไป 2-0
0: ใช่ที่ราชมัง
1: ดีเราเปิดหัวด้วยลูกโทษไง
0: ใช่เขามันก็ดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือ2รายการนี้มันเป็นรายการศึกแห่งศักดิ์ศรีพี่รง
1: ครับ
0: มันไม่มีผลอันดับต่อคะแนนจากการจัดอันดับโลกทั้งวอลเลย์บอลทั้งฟุตบอล
1: เดี๋ยวจะพูดถึงคำว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีเนี่ยจะพูดถึงประเทศไหนเนี่ย
0: ไม่ได้ประเทศไหนพี่รงบาทเขาเรียกว่าเจ้าแห่งอาเซียน
1: คือ
0: ทั้งวอลเลย์บอลทั้งฟุตบอล
1: ประเทศอื่นเนี่ยชนะได้ 3-1 3-2 แต่ขอประเทศเดียวต้อง 3-0 เท่านั้น
0: ใช่
1: ถ้าเขาไม่มีแต้มได้ดีใหญ่เลยนะ
0: ใช่แต่ว่าเนี่ยแหละอย่างตอนนี้ล่าสุดเรื่องของรายการซีวีลีกเล็กแรกก็แข่งที่เวียดนาม
1: ที่เจอเวียดนามนะ
0: ใช่เจอเวียดนามแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเราชนะไปแล้ว2เซตแข่งในเซตที่3
1: ครับ
0: เวียดนามเนี่ยเหมือนจะมาดีนะแต่ว่า
1: โอ้ยเรารุ่นใหม่ไปตัวสูง
0: ใช่แต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องยอมอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นรายการที่ไม่มีการจัดอันดับโลกอะมันก็เลยจะทำให้ตัวผู้เล่นหลักๆเนี่ยเขาจะได้พัก
1: เอาหน้าใหม่ไปดีแล้วครับไปหาประสบการณ์เพราะว่า
0: ครับ
1: ไม่วันใดวันหนึ่งเขาต้องก้าวขึ้นมาแทน
0: เพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าตัวหลักๆไม่ได้มาแต่ก็จะเห็นคนรุ่นใหม่ รวมถึงตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงเนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้เนี่ยคนเหล่านี้แหละ
1: รับฝีมือ
0: ไปแล้วเราก็จะเห็นตามลุ้นตามเชียร์กันไปเพราะทั้งสองรายการทั้งวอลเลย์บอลทั้งฟุตบอลก็คงต้องคือลึกๆแล้วเราก็เชียร์อยากจะให้เป็นเจ้าทั้ง2รายการอยากจะให้ได้ขาดไปเลย
1: คือสมควรจะทิ้งห่างอาเซียนไปแล้วฮะศักยภาพมาตรฐานฝีมือนะต้องบอกอย่างนั้นน่ะคิดว่าหันมาดูเอ้าอาเซียนอยู่ในหน้าอย่างเงี้ยประมาณนั้นฮะเราควรจะทิ้งโค้งไปไกลแล้วครับ
0: แต่คนที่บอกว่าเราต้องก้าวข้ามอาเซียนเนี่ยผมได้ยินประโยคนี้มานานแล้วนะพี่น้องแล้วคนที่เคยพูดประโยคนี้ก็หมดวาระไป
1: ก็ทำให้เราก้าวข้ามไม่พ้นนะฮะสะดุดหูลุกหูตามอยู่ตรงนี้คร
0: ับ ใช่แต่ว่าในฐานะคนไทยก็คงต้องตามเชียร์ทั้ง2รายการนั่นแหละว่าจะไปยังไงเพราะว่าอย่างซีวีลีกเนี่ยคือตอนนี้เลกแรกแข่งที่เวียดนามเลกที่2จะมาแข่งที่ไทยในช่วงปลายสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะแข่งที่เชียงใหม
1: ่ตัวเต็มหมดแล้ว
0: โอ้เชื่อว่าแฟนๆเป็นแน่นมากกว่าเวียดนามแน่นอน
1: ถูกต้องอ่ะคุณสมการถามเข้ามาเมื่อสักครู่นี้บอกเบอร์ไวจังขอมาอีกทีนึงเนี่ยผมส่งไปให้แล้วนะ
0: ครับอ่ะวันนี้2ชั่วโมงเต็มนะครับรายการทิศทางข่าวนะครับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดหิรัญรุจีกรุงเทพมหานครวัดราชธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนอง

0: องวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบัวทองและวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์และสวดถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหาเพลและพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สรัพกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยูพาร์ทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองไฮวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไทรวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาและสดับปกรณ์ตลอดทั้งวันยังมีประชาชนที่เดินทางมาเป็นครอบครัวและคณะบุคคลที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่รอบด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่ประเทศและประชาชนเป็นอเนกประการ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเดินตลาดสำรวจไทยช่วยไทยพลัสบอกไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่เดือนที่3แม่ค้าบอกช่วงนี้ขายหมดเร็วขอให้มีโครงการอีกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ภาพบนเฟซบุ๊กเป็นภาพสวมใส่ชุดไพรเวทซื้อผลไม้ดองร้านประจำที่ตลาดสีย่านและไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารเขตดุสิตกทมพร้อมระบุข้อความว่าสำรวจตลาดแบบออร์แกนิกกินไปทักไปเดินตามบาทวิถีไทยช่วยไทยพลัสก้าวเข้าสู่เดือนที่3แม่ค้าบอกช่วงนี้ขายหมดเร็วกว่าเดิมคนซื้อเยอะขึ้นอยากให้จัดโครงการอีกเรื่อยๆแล้วไปปล่อยกบปล่อยปลาไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรตำรวจลุยเก็บหลักฐานคดีฆ่า3ศพฝังดินเร่งขยายผลเชื่อมโยงผู้ต้องหาที่บ้านของศพผู้เสียชีวิตทั้ง3คนคือนายวิเชียรนาวงศานางสาวฉันทนาฉัตรอินและนางสาวนิชาภานาวงศาพ่อแม่ลูกตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบรถยนต์เชฟโรเลตสีบรอนซ์ทองซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านที่อยู่ในความสนใจโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจถูกใช้ในการก่อเหตุเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตในคดีฆาตกรรมอำพรางศพ3รายการตรวจสอบครั้งนี้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างคราบต้องสงสัยลายนิ้วมือแฝงเส้นผมเส้นใยรวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภายในและภายนอกรถเพื่อนำไปตรวจเปรียบเทียบกับผลตรวจจากที่เกิดเหตุและร่างผู้เสียชีวิตโดยผลการตรวจพิสูจน์จะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการยืนยันการใช้รถคันดังกล่าวรวมถึงเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องและประกอบสำนวนคดีก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปความคืบหน้าเพลิงไหม้ร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดา36ลามไหม้โรงแรมข้างเคียงและคอนโดมิเนียมเสียหายรวมกว่า30ห้องผลการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ภายในซอยรัชดาพิเศษ36พบว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในพื้นที่ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทประกอบกิจการอู่ซ่อมรถและแยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์จากการตรวจสอบพบว่าเพลิงไหม้รถยนต์ที่อยู่ระหว่างการคัดแยกอะไหล่เสียหายทั้งหมดก่อนลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงรวม2อาคารได้แก่

0: แรมข้างเคียงได้รับความเสียหายบริเวณชั้น2จำนวน1ห้องโดยเสียหายทั้งหมดอีก11ห้องได้รับความเสียหายบางส่วนส่วนอาคารคอนโดมิเนียมรัชดา32ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน25ห้องรวมพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ350ตารางวาเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นยังไม่สามารถตรวจสอบหรือระบุจุดกำเนิดเพลิงได้เนื่องจากเพลิงไหม้สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดจึงต้องรอการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM

0: M100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M100 Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: ยี่สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักขณาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบCelebrityหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นหมอสัญญกรรมกระดูกนะครับสู่ผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถีกับฝันที่เป็นจริงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องมารยาทสากลที่ทุกคนพึงมีครับเรื่องราวก็จะมาคุยกันต่อเมื่อวานนี้ก็คุยไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันบ้างละครับว่ามารยาทสากลที่เขาจะยอมรับกันทั่วโลกมีอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามารายการของเราได้ตอนนี้ทางเพจของเราเนี่ยนะครับ Mcot News FM 100.5 Mcot News FM 100.5 นี่ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนอกจากนั้นแล้วสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุนะครับก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว @ นะตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คําว่า Mcot News Mcot News ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcot Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect CONNECT นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio นะแปลว่ารายการวิทยุนะครับแล้วก็ดูรายการช่องของเรานะครับก็คือ FM 100.5 เอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
3: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
2: celebrity หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับนี่เป็นหมอสัญญกรรมกระดูกนะครับนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับแนะนำให้รู้จักกับนะครับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนาสวัสดีครับหมอไพโรจน์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๋มครับ
2: สวัสดีครับหมอไพโรจน์ฮะไอ้หมอไพโรจน์มีชื่อเล่นมั้ยครับ
4: อ๋อชื่อเล่นถ้าชื่อที่บ้านเรียกว่าออสแต่ว่าถ้าชื่อที่ตั้งแต่เรียนสกุลาบแล้วก็ถ้าที่ศรีราชนะครับก็จะเรียกว่าโค้เป็นแซ่โค
2: ้เป็นชื่อจีนใช่ไหม
4: ชื่อจีนก็เพราะคุณพ่อผมเป็นคนจีนแซ่โค
2: ้แซ่โค้ก็เลยเรียกโค
4: ้ครับ
2: อ๋อเมื่อก่อนแรกๆน่าจะใช้แซ่ตั้งแต่แรกนะ
4: ไม่ใช่ครับผมเมื่อก่อนนี้รุ่นพ่อผมมีลูก7คนผมเป็นลูกคนที่6
2: คนที่6
4: เพราะฉะนั้นตอนที่ผมเกิดแล้วก็เริ่มเป็นนามสกุล
2: เป็นนามสกุล
4: เครือกาญจนาแล้ว
2: เครือกาญจนาแล้วนะครับ
4: ใช่ครับ
2: อ๋อ
4: แต่ว่าถ้ารู้สึกจะเป็น4คนแรกเนี่ยจะใช้ใช้แซ่มาก่อน
2: ใช้แซ่
4: ครับ
5: แซ่โคนี่แปลว่าอะไรฮะมีเยอะเลยคนไทยแซ่โค
4: ก็เยอะเป็น1ใน10ตระกูลที่ในส่วนนั้นก็มันก็เหมือนกับว่าแซ่โคใช่มั้ยครับก็จะเหมือนกับว่าเป็นในเรื่องของการที่เรายอมรับในเรื่องต่างๆเหล่านั้นลงไปครับ
2: เอาแม่นี่มาจากเมืองจีนเลย
4: คุณพ่อผมเป็นเสือผืนหมอนใบมาเมืองไทยตั้งแต่ท่านอายุ18-19แล้วท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมาจากเมืองจีนเพราะว่าคือหนีจริงๆก็คือหนีทหารหนีไปทหารแล้วก็มาเมืองไทยท่านเป็นลูกคนเดียวก็ไม่เคยจริงๆก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณย่าเลยเพราะคุณย่าจมน้ำไปตั้งแต่ท่านหนึ่งแบบ
2: บอ
4: กแล้วก็เลยกลายว่าก็อยู่กับในหมู่บ้านแล้วก็พ่อก็ตั้งใจตั้งพอโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็ทำงานตั้งใจทำงาน
2: แล้วก็ลง
4: มีคนมีคนแนะนำว่าไม่ให้มาเมืองไทยคุณพ่อก็เลยมาเมืองไทยแล้วก็เนี่ย
2: มาเจอแม่พี่นี
4: ่ก็มาทำการค้าปั่นจักรยานสมัยก่อนก็ปั่นจักรยาน
2: เป็นจีนอะไรฮะ
4: ต้าจิ๋ว
2: อ๋อ
4: ต้าจิ๋วแล้วก็ไปมาปุ๊บก็บอกว่าก็กว่าจะก่อร่างสร้างตัวได้ก็อายุเยอะพอควรเพราะว่าคุณพ่อผมตอนที่ท่านเสียไปนี่ท่านอายุ101
5: แต่ว่า
2: ถ้านับแบบจีนยิ่งมากกว่านี้อีกนะฮะนี่นับแบบจีน
4: นับแบบกับจีนคือถ้านับแบบจีนคือท่านอายุก็เนี่ยประมาณนั้นแหละฮะเพราะแต่ถ้าจะนับแบบจีนก็ไม่รู้ว่าบางคนตอนนั้นพี่ชายก็ถามว่าเราจะนับแบบไหนดี ก็จะเอาเท่าไหร่ดีก็เลยบอกว่า

0: แค่ร้อยหนึ่งก็พอจบแล้วเพราะว่าถ้านับแบบจีนเอาแบบลูกชาย
1: ใช่ไหม
0: ใช่มีแบบมีหลายสูตรนะว่าตั้งแต่ว่าจะนับแบบบวกสองใช่ไหมหรือไม่ก็จะนับแบบบวกจำนวนลูกชายอะไรโอ้ก็ไม่รู้ว่ายังไงก็เลยบอกว่าเอาไงก็คือพี่ชายก็บอกว่ายังไงป้าก็เกินร้อยแล้วแล้วก
1: ็จัดเย
0: ี่
1: ยมเลยนะ
0: ก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อขาวดำในงานก็ใส่เสื้อสีฟ้าครับ
1: แล้วเกิดแล้วนี่เรียนหนังสือที่ไหนฮะได้ไ
0: หมผมก็เรียนโรงเรียนจีนตอนประถม
1: อ๋อโรงเรียนจีนเลย
0: ไปอิงอยู่เยาวราช
1: ครับอ๋อเฮ้ย
0: ใช่ใช
1: ่โรงเรียนเยาวราชโอ้ยอดนิยมเลยเนี่ย
2: พูดจีน
0: ก็พูดจีนแต่จิ๋วใช่แล้ว
2: แต่ที่โรงเรียนไปอิงนี่เขาสอนเป็นภาษาแมนดารินหรือว่าแต่จิ๋ว
0: แต่จิ๋วแล้วก็มีเรียนจีนกลางด้วยแล้วก็สมัยเด็กๆก็พ่อผมยังพูดไทยไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะนั้นเด็กๆผมก็ต้องพูดจีนแต่จิ๋วกับพ่
2: อ
0: แต่ว่าก็ได้เรียนภาษาจีนกลางเพราะทางบ้านก็จะให้เรียนพิเศษเพราะนั้นเนี่ยผมก็ตั้งแต่จนถึงประถมป.4เนี่ยโดนบังคับเรียนหนังสืออะไรเยอะแยะไปหมดเลยจนตอนนั้นก็ยอมแล้วว่าโอ้โหเราก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะจนกระทั่งยอมแล้วว่าตอนเข้าสวนกุหลาบไปเนี่ยผมก็แอนตี้เรื่องเรียนไปพอควร
1: เ
0: พราะว่ารู้สึกว่าทำไมผมถูกให้เรียนทั้งอะไรอ่ะทั้งภาษาจีนตอนเย็นเลิกเรียนโรงเรียนแล้วใช่ไหมครับ
1: ก็ไปเรียนภาษา
0: ก็ไปเรียนภาษาไทยเรียนคณิตศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์เสร็จเดินเรียนพิเศษเสร็จกลับมาถึงบ้าน6 โมงกว่ากินข้าวแป๊บนึงก็เอาครูภาษาจีนมาสอนใช่ไหมครับก็พอวันเสาร์ก็จะมีครูภาษาอังกฤษมาสอนเพราะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเด็กๆเนี่ยผม
1: ไม่ได้หยุดเลย
0: เรียนอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยพอเข้าสู่กุหลาบได้ผมก็ยอมแล้วว่าก็ทำให้ผมแบบแอนตี้เรื่องการเรียนไปแต่พอมานั่งคิดสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแม่มากว่านี่เป็นความคิดของแม
1: ่
0: เพราะแม่ผมอยากเรียนหนังสือตอนเด็กๆแต่แบบแม่
2: ไม่ได้
1: เขาบอกคนจีนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้โอกาสเรียนหนังสือ
0: คือคุณแม่ผมถ้าจะว่าจริงๆก็เป็น อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นลูกสาวคนเล็
2: ก
0: แล้วก็ถูกพอแม่เกิดที่เมืองไทยแล้วก็พอเกิดมาได้ไม่นานก็ยายก็เอาแม่ไปอยู่เมืองจีนอยู่จนถึง10 ปีแล้วแม่ก็อยากเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนให้เรียนอยู่แค่ไม่กี่ปีแล้วก็บอกว่าเป็นผู้หญิงไม่ต้องเรียนเยอะ
1: นะ
0: เนี่ยแล้วก็ไปมาปุ๊บแม่ผมก็แต่ตั้งใจว่าแกอยากเรียนหนังสือ เพราะนั้นแกหนีไปเรียนกศน.หนีอะไรอะไรสมัยนั้นนะแล้วก็จนจบได้ป.4แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวหลังแม่ที่แม่เล่าให้ฟังก็คือแม่ก็เลยตั้งความคิดว่าถ้ามีหน่อยมีลูก
1: ก็อยากให
0: ้ลูกหนังสือเยอะที่สุด
1: เพราะนั้นผ
0: มก็เลย
1: ทั้
0: ง7 คนมีน้อง7 คนก็เลยกลายว่าก็เลยได้รับการส่งเสริมให้เรียนหนังสือเยอะก็เลยนี่ก็เป็นที่มาหนึ่งที่ทำให้ผมก็มาตอนหลังก็มานั่งขอบคุณแม่เพราะว่าตอนที่ผมมาเรียนหมอไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่จริงๆผมไม่อยากเป็นหม
1: อ
0: นะครับเพราะผมเรียนอยู่สุขุลาแต่ผมได้เกรดชีวะได้เกรด1เอง
1: อ๋อเหรอ
0: ได้เพราะผมอยู่ห้องคิงนะ
1: อ้าวเหรอ
0: แต่ว่าห้องคิง
1: แต่ชีวะกลับไม่ได้แค่นั้นเดียว
0: ไม่ใช่ครับคือคุณครูอาจารย์คุณครูที่สุขุลาตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ห้องคิงแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าห้องนี้สอบอะไรมหาลัยอะไรก็ได้แต่ว่าผมก็รู้ว่าห้องนี้มีคนที่ไม่อยากเรียนหมอถ้าไม่อยากเรียนหมอพวกคุณบางคนมีเป้าหมายเรียบร้อยแล้วคุณก็นั่งอยู่หลังห้องห้ามคุยเสียงดังแต่ว่าให้นั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดหนีออกไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปบอกว่าไอ้มาจากห้องเรียนนี้แต่ว่านั่นก็คือคุยได้แต่อย่าคุยเสียงดังจะได้ไม่รบกวนเพื่อนข้างหน้านะผมก็เพื่อนผมบางคนที่รู้ว่าเดี๋ยวเองอยากเป็นวิศวะเขาก็หรือว่าบางคนสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้แล้วก็นั่งรวมกันอยู่ข้างหลังผมก็นั่งอยู่กับเขาแหละก็ไม่ตั้งใจจะเป็นเรียนหมอเพราะผมก็ตอนนั้นยอมรับว่าผมไม่ได้คิดอยากเป็นหมอเลยนะว่าอยากจะเรียนอะไรที่เป็นไม่ชอบไม่ต้องท่องเยอะคือตอนนั้นยอมรับเองเดียวว่าคิดว่าเราไม่ชอบท่อง
1: ทำไมเวลาสอบเอนทรานซ์ทำไมถึงเลือกหมอ
0: ก็อันนี้คงเป็นชะตาชีวิตนะเพราะว่าคุณครูที่สอนพิเศษผมตั้งแต่ประถม
1: อ
0: ะฮะก็อยู่ๆก
1: ็
0: ท่านก็เดินมาหาผมคุณครูเป็นคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็สอนวิชาเคมีที่โรงเรียนเตมุดมแล้วท่านก็จะรู้จักครอบครัวผมทั้งครอบครัวทั้งสอนพวกผมตั้งเด็กๆทั้งหมด7 คนนะฮะแล้วก็ไปมาครูก็เดินมาหาผมที่บ้านตอนที่ก่อนจะสอบเลือกเอนทรานซ์สมัยนั้นว่าไพโรจน์เธอเลือกอะไรผมก็บอกคุณครูว่าผมจะเลือกเหมือนพี่ชูพงษ์ลูกศิษย์ครูปีที่แล้วผมเจอพี่ชูพงษ์อ่ะพี่ชูพงษ์สมัยเด็กๆครูก็เนี่ยครูก็รู้จักพี่ชูพงษ์เก่งมากนะแต่ผมเจอปีที่แล้วพี่ชูพงษ์ผมถามพี่ชูพงษ์ว่าพี่สอบติดอะไรก็บอกว่าพี่ติดเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์
0: ผมก็เลยบอกว่าฮะอุ้ยทำไมอ่ะ

0: พี่เรียนเก่งมากอ
1: ่
0: ะทำไมพี่ติดเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์บอกเปล่าพี่เลือกอันดับเดียว
1: ไม่เลือกอันไหนด้วย
0: ไม่เลือกอื่นผมก็เลยถามว่าทำไมอ่ะพี่บอกพี่ไม่ชอบท่องผมก็เลยบอกโอเคปีหน้าบอกพี
1: ่เอาแบบนี้ว่า
0: ผมก็เลยบอกคร
2: ู
0: บอกครูว่าเนี่ยคุณครูคุณสุทัศน์นะว่าครูผมก็จะเลือกแบบพี่ชุบพงษ์แหละที่เป็นที
1: ่ไม่ชอบท่อง
0: ไม่ชอบท่อง

0: สอนพวกเธอมาพี่น้องทั้งหมด7คนแม่เธอกับพ่อเธอบอกว่ามีลูก7คนใน7คนนี้ต้องมีคนเป็นหมอสักคนนึงพี่ผมเรียนเก่งก็จริงอ่ะนะก็ต้องหลายคนเรียนเก่งก็ไม่มีใครยอมเป็นหมอสักคนเลยทุกคนหนีเข้ามหาวิทยาลัยไปหมดเรียบร้อยในสิ่งที่ตัวเองชอบน้องสาวผมก็เรียนอยู่สาธิตปทุมวันก็เรียนศิลป์คำนวณครูสุทัศน์ก็เลยบอกว่า
1: เป็นหมอ
0: ไม่ได้เธอต้องเลือกหมอผมก็เลยยอมรับว่าตอนนั้นก็นั่งคิดอยู่งั้นว่าจะทำยังไงเพียงแต่ว่าก็มีนิสัยหนึ่งก็คือในเมื่อถ้าเราเลือกไปแล้วเราไม่ได้
1: ก็คือไม่ได้
0: ก็คือก็คือโกกตัวเองผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นก็ยอมเลือกนะแต่ครั้งนี้ว่าก็เลยไปเรียนพิเศษชีวะแล้วสุดท้ายก
1: ็
0: วันที่ไปดูผลผมก็ไม่ได้ไปดูหรอกครับยังนั่งทำงานอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านผมขายร่มอยู่เดียวราชใช่ไหมอยู่ในสำเพ็งตอนสักสามทุ่มกว่าก็ยังนั่งแพ็คร่มกันอยู่เลยก็ตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ก็มีโทรศัพท์พี่ชายผมก็บอกให้ไปรับผมก็ไปรับโทรศัพท์พอไปรับโทรศัพท์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็พูดขึ้นมาชีวิตผมหมดแล้วพี่น้องผมก็ถามฮะพูดอะไรก็เพื่อนอัวโทรมาบอกว่าอัวสอบติดหมอศิริราช
1: โอ้โห
0: พี่น้องบอกโอ้ดีใจตบมือผมบอกว่าดีใจบ้าอะไรเฮียกับแจ๊ผมอัวอยากเป็นหมอที่ไหน
1: แต่จะไปเรียน
0: ก็เลยสุดท้ายแต่ว่าก็ยอมรับว่าก็เรียนนะฮะในเมื่อตอนนั้นก็ยอมรับว่าผมก็มีนิสัยกับแบบนึงก็คือว่าในเมื่อเราสอบติดแล้วอะเราก็ทนเรียนไปก็เรียนปีหนึ่งก
1: ็
0: เร
1: ียนดีใจใช่ไหมแม่รู
0: ้ทั้งพ่อแม่ก็คงดีใจแล้วแต่เขาก็ไม่เคยบอกผมนะเพราะเขาก็ไม่เคยบอกผมมาเลยว่าเขาอยากให้มีลูกคนนึงเป็นหมอผมก็ไม่เคยเขาไม่เคยบอกอะไรผมนะแต่คราวนี้ว่าพอผมเรียนปีหนึ่งก็เรียนไปอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนแหละแต่ว่าก็พอปีหนึ่งปิดเทอมพี่ชายผมไปเรียนวิศวะปริญญาโทที่ญี่ปุ่นผมก็เลยขอแม่ว่าผมมีเวลาอยู่ปิดเทอมประมาณเกือบ6อาทิตย์ผมขอไปเที่ยวญี่ปุ่นนะไปอยู่ญี่ปุ่นสัก6อาทิตย์เนี่ยขอไปพักผ่อนสมองหน่อยนะแม่ก็อนุญาตผมก็ถือกระเป๋าถือหนังสือไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ไปเที่ยวพี่ชายแล้วก็ไปหาเพื่อนๆผมที่สอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็ไปหาเขาแล้วเราก็สมัยนั้นไปซื้อหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาม ีหนังสือเล่มเดียวชื่อว่าพูดญี่ปุ่นได้ภายใน24ชั่วโมงผมก็เอาเล่มนั้นเดินไปในญี่ปุ่นก็ถือหนังสือเล่มนั้นก็ท่องพูดไปพูดมา
1: เลยได้ภาษาญี่ปุ่นไปด้วย
0: ก็เลยรู้สึกว่าเราพอพูดญี่ปุ่นได้ก็แก๊กก็แก๊กก็ยิ่งก็คือใช้ความรู้ภาษาจีนไปด้วยที่ในสมัยก่อนตอนเด็กๆกันเนาะก็เลยไปว่ากลับมาก็เลยขอแม่ว่าผมขอเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ละ1ชั่วโมงเรียนที่สมาคมไทยญี่ปุ่นนะครับก็เรียนวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองก็เรียนปี2ไป1ปีพอปี3ก็เรียนต่อนะครับก็กลายเป็นว่าปี3มาเจอกับแฟนผมที่เรียนอักษรศาสตร์จุฬาปี1
1: อ้าวทำไมข้ามมหาวิทยาลัยอ่ะเจอ
0: ไม่ฮะก็คือเขามาเรียนพิเศษญี่ปุ่นเนี่ย
1: โอ้จริงๆไงในห้องญี่ปุ่น
0: ในห้องเรียนญี่ปุ่น
2: นะ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าก็
1: ญี่ปุ่นก็โดนบันดาลให้เรา
0: ก็เนี่ยก็เพราะผมก็ยอมรับว่าเป็นชะตาชีวิตก็เลยทำให้ผมกลายเป็นว่า
1: อักษรศาสตร์เขาก็มีไอ้ญี่ปุ่นของเขาอยู่แล้วทำไมต้องมาเรียนพิเศษอ่ะ
0: คือเขาจบสตรีวิทย์มาเขาไม่เคยเรียนญี่ปุ่นมาก่อนแต่เขาได้คะแนนดีอยู่ในกลุ่มที่ได้สมัยก่อนเนี่ยพวกเรียนญี่ปุ่นได้เนี่ยคือพวกที่กลุ่มเรียนเก่ง
1: ต้องเรียน
0: เพราะนั้นแต่ว่าเขาก็จะมีความเครียดว่าเขายังไม่เคย
1: ไม่ได้เรียนญี่ปุ่นมาก่อนแต่เขาติด
0: แต่ว่าเขาติดญี่ปุ่นเพราะนั้นเขาก็เลยมาเรียนพิเศษก็เลยเจอกันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็พอเรียนปี3ก็อยู่ก็รู้จักกับเข
1: าน
0: ะครับพอแต่ว่าผมก็ปี4เนี่ยพอขึ้นปี4ตั้งแต่ครั้งแรก
1: แล้วนี่ฮะ
0: ขึ้นปี4ครั้งแรกเนี่ยผมก็ยอมรับว่าปี1ปี2ปี3อ่ะผมก็ไม่ได้เรียนหมอด้วยความสุขเท่าไหร
1: ่อ
0: ่ะแต่ก็เรียนไปทนเรียนไปแต่พอปี4ไปแล้วตั้งแต่ขึ้นเรียนวอร์ดครั้งแรกเนี่ยผมก็ยอมรับเลยว่าตั้งแต่วันนั้น
1: รู้สึกชอบนะฮะ
0: จนถึงวันนี้ผมไม่เคยเสียใจที่ผมมาเป็นหม
1: อ
0: นะครับ
1: จุดไหนที่มันทำให้รู้สึกว่า
0: ก็พอขึ้นปี4เราก็เห็นคนไข้น่าสงสารแล้วเราก็รู้สึกว่า
1: ตอนนั้นเราเริ่มฝึกงานแล้วใช่ไหม
0: เริ่มปี4เริ่มฝึกคลินิกขึ้นคลินิกก็เนี่ยผมก็บอกลูกสาวว่าถ้าถามป้าว่าตั้งแต่วันที่ขึ้นปี4เนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยจนถึงวันเนี้ยป้าไม่เคยเสียใจที่เป็นหมอเลย
1: แล้วพอปี4นี่มันจริงๆมันก็ยังไม่ได้เป็นเฉพาะทางอะไรใช่ไหม
0: ยังเรียนไปเรื่อย
1: ๆเป็นหมอทั่วไปนะ
0: ใช่ครับก็เรียกได้ว่าเราก็เรียนไปเรื่อยๆ
1: จนกระทั่งจบ6ปี
0: ใช่ก็ต้องบอกว่าก็จริงๆผมก็ถือว่าอันนี้ก็คงเป็น ชะตาชีวิตเนาะ

0: ว่าที่ผมไม่ชอบเป็นหมอแต่ไปเรียนญี่ปุ่นแล้วก็เลยพอไปเรียนญี่ปุ่นผมก็พูดญี่ปุ่นได้แล้วก็ไปสอบภาษาตอนปี2ปี3ผมก็สอบภาษาสอบระดับภาษาญี่ปุ่นผมก็สามารถ
1: ไปเรียนสมาคมญี่ปุ่นก็ได้แล้วฮะ
0: ไม่เพราะผมใช้ภาษาจีนครับผมเรียนแล้วผมเรียนไม่เยอะเพราะมันเขียนคล้ายๆกันคันจ
1: ิเขาเรียกอะไรคันจิใช่ไหม
0: ใช่แล้วผมก็เดาเอาว่าตัวจีนที่ผมเคยเรียนตอนเด็กก็ยังบอกว่านี่ผมขอบคุณแม่มากว่าที่ท่าน
1: ก็ได้จับ
0: ให
1: ้ผมมาด้วย
0: ภาษาจีนใช่ที่ท่านให้ผมเรียนภาษาจีนมาแล้วผมก็เอาความรู้ภาษาจีนเพราะผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แต่ผมจะเดาจากภาษาจีนเนี่ยว่าภาษาจีนมันอ่านอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเสียงน่าจะอ่านภาษาญี่ปุ่นประมาณเนี้ยเวลาตอนสอบข้อเขียนเนี่ยผมก็สอบระดับ4ระดับ3อะไรไปเรื่อยๆอะไรต้องแบบนั้นไปก็อันนี้ก็คือแล้วก็ทำให้ผมปี5ที่ผมเป็นคนน่าจะเป็นคนเดียวที่พูดญี่ปุ่นได้ในนักศึกษาแพทย
1: ์
0: ก็เลยกลายเป็นว่าเจอกับคุณหมอญี่ปุ่นที่เขามาดูงานที่แผนกหมอกระดูก
1: เราก็เลยคุยได้เลย
0: ที่ศิริราชแล้วก็ผมยังอยู่ในวอร์ดแรกๆก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะตามผมมาผมก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ต้องเดินเข้าเดินออกอยู่ในออร์โธโปดิกของกระดูกเนี่ยที่เซราแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ชอบเรียนเป็นหมอกระดูกนะ
1: ยังไม่ได้เรียนกระดูก
0: แล้วยังไม่ได้คิดว่าอยากเรียนเป็นหมอกระดูกด้วยเพียงแต่ว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเรียกได้ว่าอาจารย์ทางเซราเนี่ยที่อยู่แผนกกระดูกเนี่ยที่อาจารย์วัฒนชัยที่ท่านเรียนจบญี่ปุ่นเนี่ยท่านก็เลยจะพอเห็นผมเป็นตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์ที่เป็นผู้ญี่ปุ่นได้อะไรตรงแบบนั้นแล้วตอนวันที่ผมจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นในที่ผมทำงานจบเป็นหมอแล้วผมไปทำงานที่ต่างจังหวัด3ปี
1: มาถึงจบ6ปีแล้วต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลอะไรฮะที่ต่างจังหว
0: ั
1: ด
0: ผมเลือกไปอยู่ที่ด่านซ้าย
1: อันนี้เลือกจังหวัดเลย
2: ใช่ไหมใช่ได
1: ้ไอ้ตอนนั้นมันเป็นสีชมพูป่ะตอนนั้น
0: เพิ่งเลิก
1: ใช่ไหม
0: ใช่เพิ่งเริ่มแต่ยังตึงกำลังกันอยู
1: ่
0: ก็ผม
1: เพราะด่านซ้ายนี่ขึ้นชื่อนะนะก่อนเนี้ย
0: ไม่คือผมยอมรับว่าตัวผมเองเนี่ยพอหลังที่เริ่มชอบเป็นหมอแล้วเราก็จะตั้งใจว่าอยากไปทำงานอยู่ที่บ้านนอกไม่ได้อยากอยู่ในเมืองใหญ่ๆ
1: แล้วก็
0: อยากจะไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่ต้องมีใครอยากไปคือไม่อยากแข่งกับฉลาดใครเพราะผมยอมรับว่าผมก็จะมีความคิดอย่างเดียวว่าผมดวงผมไม่ค่อยดีเพราะในบ้านเนี่ยพี่น้อง7คนเนี่ยมีทุกคนจับฉลากเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยได้หมดเลยมีผมคนเดียวจับฉลากไม่ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลเหมือนกับพี่น้องคนอื่นเขาอีก6คนผมก็เลย
1: คิดว่า
0: ผมไม่มีดวงจับฉลากอะไรกับใครแล้วก็เลยตั้งใจว่าจะไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็อยากจะไปซาวเสียงวันที่ไปซาวเสียงก็คือผมตั้งใจว่าอยากหนึ่งก็คืออยากไปแค่ภาคอีสานนะแล้วก็อีสานอยากไปอีสานตอนบนนะครับวันนี้ก็คิดแค่นี้แล้วพอวันที่ไปซาวเสียงก็มีคนบอกว่าเออเนี่ยด่านซ้ายไม่มีคนเลือกผมก็เลยบอกโอเค
1: เ
0: ลือกด่านซ้ายก็เลยตัดสินใจไม่เคยรู้จักหรอกครับไม่เคยไปแล้วก็ยอมรับว่าก็กลับมาบ้านจริงๆก็ไม่ได้บอกแม่เพราะแม่ก็บอกว่าหรือต้องเลือกอยู่ในกรุงเทพอยู่ใกล้ๆเนาะไม่อยู่ไปไกลเนาะผมก็ไม่ได้พูดอะไรวันรุ่งขึ้นไปเลือกจับฉลากใช่ไหมครับกลับไปบ้านผมก็บอกรีบนอนเลยนอนเลย
1: จะได้ไม่ต้อง
0: นอนจะได้ไม่พูดอะไรกับใครก็ไปนอนตื่นเช้ามาก็ไปพอไปปุ๊บกลับมาบ้านก็ตอนเย็นก็บอกแม่ว่าอ้อได้ด่านซ้ายนะมาจับฉลากแบบนั้นแต่ไม่พูดอะไรเขาก็เลยกลับไปอยู่ด่านซ้ายก็ปีหนึ่งก็จริงๆก็ตั้งใจว่าจะอยู่ไปด่านซ้ายไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ว่าพอปีที่สองจะขึ้นปีที่สองเนี่ยก็โรงพยาบาลนาแห้วที่มันอยู่บนเขาก็ไปอีกที่เป็นเดิน1428ที่ไทยกับลาวลบก
1: ันอันนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะ
0: ใช่พอดีผู้อำนวยการเขาย้ายไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าถามมาว่าเพราะด่านซ้ายกับนาแห้วติดกันก็เลยถามมาว่าโรงพยาบาลด่านซ้ายเนี่ยก็จะมีพี่อีก2คนที่เป็นรุ่นพี่ผมนะครับก็แต่พี่2คนไม่ยอมไปไม่อยากไปก็บอกว่าไม่อยากไปเขาอยากอยู่เป็นเพื่อนกันไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงหรอกครับเพียงแต่ว่าพี่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็อยากอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับอยู่ด่านซ้ายก็อยู่ก่อนประมาณปีนึงไปมาปุ๊บก็เลยกลายว่าอ่ะก็เลยถามมีคนถามว่าแล้วตรงไปรถไปได้ไหมผมก็บอกโอเคได้โอเคผมไปก็ได
1: ้ก็เลย
0: ไปกับเพื่อนก็เป็นหมอคนเดียวใช่เป็นหมอคนเดียวนะทั้งอำเภอ
1: ก็หมายความว่าเราก็เป็นหมออยู่คนเดียวใน
0: ทั้
1: งโรงพยาบาล
0: ทั้งอำเภอประมาณ10,000คน
1: ก็ทำหน้าที่ทุกอย่าง
0: ใช่
1: โอ
0: ้ก็สนุกดีครับเป็นประสบการณ์ผมก็คิดว่าตอนอยู่ด่านซ้ายก็สนุกอยู่ใน
1: โรงพ
0: ยา
1: บาล
0: นะแล้วก็อีกด้านนึงก็ยอมรับว่าตอนเวลาที่เพราะเวลาจะไปจากกรุงเทพเนี่ยผมต้องนั่งรถบขสไปใช่ไหมครับจากหมอชิดไปลงที่เพชรบูรณ์ลง

0: ลมลมสัก
1: ครับ
0: แล้วจากลมสักก็นั่งรถสองแถวไม่ใช่นั่งรถนั่งรถเมย
2: ์
0: นั่งรถเมย์ไปลงด่านซ้ายแล้วก็ถ้าจะไปนาเฮลอีกทีนึงเนี่ยก็คือต้องรอรถเมย์อีกแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะให้รถโรงพยาบาลมาช่วยรับผมตอนเช้าเพื่อที่ผมจะได้กลับไปทำงานตอนเช้าได้ทันเพราะนั้นเนี่ยก็คือขึ้นรถกรุงเทพประมาณสักทุ่มนึงไปถึงที่ลมสับก็ประมาณสักตีสองกว่าตีสามแล้วก็รอนอนรอจนรถที่จากด่านลมสับจะไปด่านซ้ายประมาณตีห้าก็ไปถึงที่ด่านซ้ายประมาณหกโมงครึ่งแล้วก็ถ้านายแฮล
1: ไป
0: ก
1: ็ขึ้นไปอีก
0: แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ผมยอมรับว่ามันตอนที่มันจุดที่เราขึ้นด่านซ้ายไปแล้วก็จะเริ่มเข้าพื้นที่ของเขตจังหวัดของอำเภอนาแฮลเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มันอยู่บนเขาสูงแล้วก็มันจะเป็นจุดที่สงบมากเลยคือผมยอมรับว่าตั้งแต่เกิดเราก็อยู่ในกรุงเทพเนาะพอแต่ว่าผ่านตรงจุดพีคตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราเลยจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่พื้นที่ที่สงบของชีวิตผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรตลาดก็ไม่มีอะไรก็ยอมรับว่าแล้วก็มีปูเก้าง้อมที่เป็นพื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่โค้งๆแล้วก็บอกว่าข้างล่างเนี่ยมีเป็นเถวแล้วก็มีทหารตายอยู่ข้างล่างซึ่งผมก็ยอมรับว่าตอนที่ไปนายแฮลเนี่ยผมก็ไม่เคยบอกแม
1: ่
0: ว่าผมไปอยู่พื้นที่กันดาร
1: แล้วตอนที่ไม่เคยรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนด้วยฮะ
0: ก็อยู่ๆก็มีตอนด่านซ้ายเขาก็ไม่เคยมาแต่อยู่พอไปนายแฮลก็สักพักปีกับปีนึงมั้งเขาก็บอกว่าเขาขอมานายแฮลผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นก็ต้องจัดฉากครับก็คือพาแม่ไปแล้วก็ไปอยู่ด่านซ้ายให้นานหน่อยแล้วก็กินข้าวเสร็จกว่าจะขึ้นนายแฮลสักประมาณสักสามทุ่มกว่ามันมืดมองไม่เห็น
1: ไม่เห็น
0: แล้วก็เขาก็นอนหลับบนรถไปมองไม่เห็นให้เขาไม่เห็นไม่อยากให้เขารู้สึกว่าผมไปอยู่ในพื้นที่อะไรแล้วก็ต้องก็ไม่อยากให้เขาเป็นห่วงว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่จะได้ไม่รู้อะไร
1: แต่พออยู่ได้สามปีครบกำหนดแล้วเราก็ไปต่อทีน
0: ี้กับพอครบสามปีแม่ก็บอกว่าให้ผมไปเรียนต่อเมืองนอก
1: ก็ไปญี่ปุ่นทีเนี้ย
0: เขาก็เลยบอกว่าให้ผมเรียนต่อเมืองนอกเพราะเขาไม่เห็นผมอยากจะทำอะไรสักทีเขากลัวผมจะอยู่บ้านนอกไม่ยอมกลับเขาก็เลยบอกว่าให้ไปเรียนต่อเมืองนอกซึ่งตอนนั้นแฟนผมก็เลยบอกว่าย
1: ังไม่ได้แต่งงานใช่ไหม
0: ยังฮะเพื่อนแต่เพื่อนผมส่วนใหญ่ที่เซราส่วนใหญ่ก็ไปอเมริกาตอนนั้นแต่แฟนผมบอกว่าไปได้ที่เดียวคือญี่ปุ่นเพราะว่าเขาเก่งแต่ภาษาญี่ปุ่นเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษ
1: หมายถึงตัวภรรยาจะไปด้วยตัวแฟนจะไปด้วย
0: เขาบอกว่าเขาจะได้ไปเรียนต่อด้วยผมก็เลยบอกว่าโอเคไปญี่ปุ่นได
1: ้
0: นะ
1: เราก็ชอบญี่ปุ่นอยู่แล้ว
0: ก็คือผมก็ตั้งใจว่าผมจะรับราชการจนเกษียณนะคือยอมรับว่าตอนที่ทำงานตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าผมจะรับราชการจนเกษียณคือจะสู้ในระบบราชการจนเกษียณไอ้ที่ไปเมืองนอกก็จะไปโดย
1: ที่อันนี้ลาไปเรียนใช่ไหมที
0: ่สมัยนั้นผมยังลาไปเรียนได้โดยใช้ทุนพ่อแม
1: ่
0: ก็เอาทุนพ่อแม่ไปพ่อแม่ผมไปแล้วซึ่งวันนั้นผมก็บอกว่าไปเรียนตกลงผมกับที่คุยกับแฟนว่าไปญี่ปุ่นวันนั้นผมก็บอกแม่ว่าผมว่าจะไปขอไปช่วยเตรียมเงินสะสมช่วยผมหน่อย7ปีแล้วไม่เกิน7ปีแล้วผมก็จะกลับมาเมืองไทยทำงานต่อในระบบราชการเพราะนั้นก็พอดีว่า
1: อันนี้ไปเรียนเฉพาะทางอย่างที่ญี่ปุ่น
0: ตอนนั้นไปดูจะไปดูเฉพาะทางซึ่งครั้งแรกก็ตั้งใจว่าพี่ชายผมพอดีว่ามีเพื่อนสนิทเขาเป็นหมอศัลยกรรมพลาสติก
1: ครับ
0: เขาก็ติดต่อให้ผมไปเรียนพลาสติกเห็นแต่ว่าพอผมวันที่ผมจะไปที่ญี่ปุ่นตอนเช้าผมก็เข้าไปเสียราชแล้วก็คือเนื่องจากว่าทั้งที่ผมได้พูดว่าผมได้ตอนอยู่ที่เสียราชปี5เนี่ยผมก
1: ็
0: ได้เจอหมอกระดูกที่ญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ไหมครับก็ตอนนั้นก็เลยทำให้ผมก็สนิทกับพี่พยาบาลที่ห้องเกิดผ่าตัดกระดูกที่เสียราชแล้วก็เขาก็บางทีนานๆก็จะเหมือนเป็นพี่สาวผมบางทีก็กลับมาก็เจอกันก็เดินไปหาที่เสราชแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าอ้าเนี่ยแต่ไงน่าจะไปหาอาจารย์วัฒนชัยนะก็เผื่อขอคำแนะนำเพราะอาจารย์จบญี่ปุ่นมาน ะผมก็คิดอยู่ก็โอเคพอลงจากลิฟต์ที่หลังเจอพี่อ้อยแล้วพี่พยาบาลลงมาปุ๊บก็พอดีโชคดีว่าเจออาจารย์น่าจะพอดีเลยที่ตรงข้างล่างลิฟต์กันที่เดินขึ้นแล้วผมก็เลยเรียนอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมจะไปญี่ปุ่นคืนนี้อาจารย์มีอะไรแนะนำผมไหมอาจารย์ก็ท่านชายท่านก็เลยบอกว่าไปรถไปทำอะไรผมก็บอกว่าผมจะไปดูที่ญี่ปุ่นดูเรื่องที่เรียนแล้วพี่ชายผมแนะนำให้ผมไปดูศัลยกรรมพลาสติกอาจารย์ท่านชายก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมอีกชั่วโมงนึงคุณมาหาผ
1: ม
0: เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเขียนจดหมายแนะนำคุณเผื่อคุณอยากจะไปดูออร์โธปิดิกไปเรียน

0: ไปอยู่อาจารย์ผมผมก็บอกว่า
1: ได้
0: ครับแต่ในอีกชั่วโมงหนึ่งผมไปพบอาจารย์ก็อีกหนึ่งชั่วโมงผมก็ไปพบอาจารย์วัฒนชัยท่านก็เขียนจดหมายให้ผมเรียบร้
1: อ
0: ยแล้วก็บอกว่าเออถ้าอย่างไรก็ให้นำบัตรของอาจารย์ท่านมาว่าเผื่อบางทีถ้าคุณมีอะไรคุณก็โทรไปคุยนะนะไอผมก็ไปดูพลาสติกพอไปดูแล้วเนี่ยผมก็ยอมรับว่ารู้สึกมันเป็นเสริมสวยเยอะเนาะก็รู้สึกว่ามันคงไม่ใช่ทางที่ผมอยากเรียนเพราะสมัยก่อนญี่ปุ่นกำลังยุ่งดังเรื่องเลเซอร์เพราะมันโอ้กี่ปีแล้วครับปี2037นะครับ2037เพราะนั้นเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงที่ดังเรื่องพวกนี้แต่ว่าผมไปดูแล้วผมรู้สึกมันไม่ใช่ทางของผมนะเท่าไหร่ก็เลยโทรศัพท์ไปหาอาจารย์ของอาจารย์วัฒนาชัยแต่ก็พอโทรไปปุ๊บท่านก็บอกว่าเอาคุณว่างไหมล่ะคุณมาเจอผมไหมที่มหาวิทยาลัย
1: ตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นนะใช่ไหม
0: ใช่ตอนนั้นผมอยู่ญี่ปุ่นก็เลยนั่งรถไฟไปหาท่านพอไปหาท่านอยู่ได้ชั่วโมงกับหลายสองประมาณกับสองชั่วโมงนั้นที่คุยกับท่านก่อนกลับท่านก็พูดว่าก็ถ้าคุณจะมาเรียนผมยินดีช่วยคุณนะแล้วก็ท่านก็พูดใหม่คำหนึ่งถ้าคุณไม่มาเรียนเราก็คงไม่ได้เจอกันอีกผมก็ยอมรับว่าม ันเป็นความรู้สึกที่ผมก็รู้สึกว่าเออมันมีความอบอุ่นที่ประหลาดใจการคุยแค่2ชั่วโมงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออท่านเอ็นดูเราแล้วกลับมาเมืองไทยแล้วสมัยนั้นเราก็เขียนมีโทรศัพท์ไปหรือว่าเขียนอีเมลไปท่านก็จะบอกว่าเขียนไปปุ๊บท่านก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะจัดการทำหนังสือให้คุณ
1: แล้ว
0: ท่านก
1: ็
0: ทำหนังสือให้แล้วก็หลังจริงท่านก็เขารักผมเหมือนลูกฮะเพราะท่านผมก็ไปอยู่กับท่าน2ครั้งเพราะเป็นไงว่าเนื่องจากว่าผมไม่สามารถจะเรียนต่อที่ญี่ปุ่นได้ในตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่ได้จบหมอที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกฎอยู่ว่ากฎข้อแรกคือสมัยนั้นเมืองไทยเนี่ยเรามีโรงเรียนแพทย์ก็หลายโรงที่แหละหลายที่แต่ว่าสมัยนั้นยังไม่มีการสอบวัดระดับใช่ไหมครับเรียนจบที่ไหนก็เรียนจบไปก็ได้หมอได้เลข
1: เฉพาะที่ตรงนั้นเนี
0: ่
1: ยนะ
0: ได้ก็ได้ใบประกอบโรคศิลปะเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานเพราะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยพอดีเขาก็ไปค้นดูเขาก็บอกว่าอ๋อเขารู้จักที่เดียวคือศิริราช
1: เพราะนั้นก็จังหวะพอดีเลย
0: เพราะนั้นอันนั้นมีที่เดียวก็บอกว่าโอเคเพราะนั้นผมผ่านกฎข้อแรกแต่คราวนี้กฎข้อที่สองคือผมจะเปลี่ยนสัญชาติไหมถ้าข้อก็คือแล้วก็หรือไม่ก็ผมจะแต่งงานกับผู้หญิงญี่ปุ่นหรือเปล่าเพื่อที่จะเอาจดทะเบียนคำว่าสปาวส์ไปแอพพลายข้อที
1: ่จะได้ส
0: องก็จะมีโอกาสสอบก็จะผ่านถ้าได้สิทธิ์ถ้าขั้นที่สามก็คือผมก็ค่อยไปสอบสิทธิ์ในเรื่องของสอบใบประกอบสอบวัดระดับเพื่อที่จะขอสอบหมอเขาแต่ผมต้องผ่านข้อสองก่
1: อ
0: นซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมมาเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยตั้งใจว่าตั้งจะมาเพื่อมาเรียนแล้วก็เอาความรู้กลับมาทำงานในเมืองไทยไม่ได้ตั้งใจอยาก
1: ไม่ตั้งใจทำงานที่ญี่ปุ่น
0: เพราะนั้นเนี่ยก็พอดีว่าอาจารย์ที่ตอนนั้นก็กลับมานั่งเสียใจว่าไอ้ที่ทำยังไงดีเราคิดไม่ออกเหมือนกันก็พอดีมีพี่อ้อยเขาก็บอกว่าอาจารย์เจริญจะโชติกับวันนิดหัวหน้าภาคของออโถที่เสียราชเนี่ยท่านจะไปญี่ปุ่นพอดีให้ผมเผื่อพอดีผมไปแวะหาอาจารย์สิก็เลยไปพบอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าสำหรับยูเนี่ยคงมีสองช้อยข้อที่หนึ่งยูดูญี่ปุ่นไปเลยเพราะอาจารย์ยูเนี่ยโปรเฟสเซอร์ฟุกุดะเนี่ยเขารักลูกยูเหมือนลูกตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยโปรเฟสเซอร์ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยยูอยู่ไปเดี๋ยวยูก็เขาก็เบรนยูก็เป็นระบบไปได้เลยยูก็อยู่ญี่ปุ่นไปเลยนะผมก็บอกว่าผมไม่ได้อยากจะเป็นอยู่ญี่ปุ่นแล้วผมก็ไม่เปลี่ยนสัญชาติแน่นอนเพราะผมยังอยากกลับไปทำงานเมืองไทยอันที่สองใช่ผมไปจดทะเบียนโกหกใครผมก็ไม่ทำนะเพราะนั้นเขาอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าไม่งั้นข้อที่สองก็คือปีหน้ามาสมัครแล้วมาเรียนต่อศิริราชผมจะรับอยู่ผมก็เลยอยู่แค่ปีเดียวแล้วก็เลยกลับมา
1: ก็คือช่วงที่ไปญี่ปุ่นก็ไม่ได้เรียนหมอถูกไหม
0: ก็ไปทำงานช่วยอาจารย์ผม
1: ช่วยอาจารย์
0: อยู่ในมหาลัยอยู่ในมหาลัยนั่นแหละครับก็คือเตรียมพร้อมไป
1: ก็เป็นลูกมือให้ต่างๆ
0: ใช
1: ่
0: ไหมใช่ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะอาจารย์นั่นก็ไปถึงท่านก็ให้ผมอยู่ในภาควิชากระดูกนะ
1: สรุปก็คือกลับมาเรียนเอาโถที
0: ่ศิริรา
1: ช
0: พอจบศิริราชเสร็จก็ถึงจะไปก็เลือกก็หาที่ไปอยู่ก็สุดท้ายก็ไปอยู่ที่แม่ฮ่องสอน
1: นะ
0: ความจริงผมตั้งใจ
1: ยังมีความพยายามไปต่างจังหวัดอีกนะเนี่ย
0: คือตั้งใจตอนแรกผมขอกระทรวงมาแล้วว่าผมจะไปอยู่ภาคใต
1: ้
0: จะไปอยู
1: ่แล้วจะอยู่สามจังหวัดภาคใต้เลยฮะ
0: ก็คือผมยอมแล้วว่าผมก็บอกกระทรวงไปเรียบร้อยแล้วว่าผมอยากไปเปลี่ยนไปอยู่ภาคใต้เพราะผมอยู่ภาคเหนือมาแล้วผมอยากเรียนรู้ชีวิตภาคใต้นะแต่คราวนี้เนี่ยก็คุณแม่ผม

0: เนี่ยเสียไปประมาณสักเกือบ8 เดือนกว่า9 เดือนก่อนที่ผมจะจบหม
1: อ
0: นะครับจบมาเรียนที่หมอกระดูกเนี่ยก็ไปมาปุ๊บเนี่ยก็ผมเองก็ไม่บอกพ่อนะพอแม่เสียไปแล้วก็ไม่ได้บอกพ่อว่าผมบอกกระทรวงว่าจะไปภาคใต้แต่พอตอนหลังเนี่ยพอผมใกล้ๆจบจะเรียนจากศรีราษฎร์อ่ะ
2: จะบอกว่าจะไปใต้
0: ผมบอกว่าไม่แปลผมไม่กล้าพูดผมก็แค่บอกว่าป้าโอ๊ตจะจบแล้วนะโอ๊ตจะไปอยู่ทางวัดนะพอพูดขึ้นมาปุ๊บพ่อผมก็พูดขึ้นมาทันทีบอกว่าแม่ลืออีสั่งไว้ก่อนตายว่าถ้าไม่ได้ลือให้ลืออยู่กรุงเทพนะถ้าลือไม่ยอมอยู่กรุงเทพลือไปไหนก็ได้แม่ลือบอกไว้ว่าห้ามไปภาคใต้
2: โอ้โห
1: ผมก็เป็นห่วงลูก
0: ผมก็เลยไม่รู้ทำไมแม่ผมถึงไม่ถึงสั่งไว้ภาคใต้แต่ผมก็ตังมานั่งนึกอ้อม้าก็เคยบอกแล้วนี่ว่าคือพอดีพี่ชายผมเป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องฮะที่เป็นคนรับประกันให้ผมโตกว่าผมประมาณ10 ปีแล้วก็เป็นคนรับประกันตอนผมเข้าเรียนหมอที่ศรีราษฎร์เนี่ยเพราะท่านพี่ก็เป็นข้าราชการใช่ไหมครับเขาก็เซ็นคำประกันให้ผมแต่คราวนี้พี่เขาอะก็จริงก็คือเป็นหมอศัลยกรรมผ่าตัดแล้วก็เรียนจบศิริราชแล้วก็เลือกไปอยู่ที่หาดใหญ
2: ่
0: แล้วพอดีแม่ผมไปเที่ยวภาคใต้ไปทำบุญที่ภาคใต้แล้วก็แวะไปหาพี่ชายโดยที่ไม่ได้บอกแล้วพอไปถึงปุ๊บที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เห็นพี่ชายผมทำไมหัวโกนมันถูกโกนหัวก็ถามว่าเล็กเป็นอะไรพี่ชายก็บอกว่าถูกคนตีหัวก็คือพี่ผมก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานแต่ว่าอาจจะพูดจาบางทีพูดตรงๆนะแม่แล้วก็เลยคนโกรธแต่ก็ยังทำงานอยู่เหมือนเด
2: ิ
0: ม
2: คนดุ
0: เจอคนดุแล้วก็แต่ว่ามีเลือดออกในสมองก็เลยต้องโดนผ่าสมองก็เลยแต่ว่าก็กลับมาฟื้นปกติได้นะครับแม่ก็เลยจำไว้ว่าเนี่ย
2: คน
0: ตายดุแต่ว่าแม่ก็เคยเล่าให้ผมฟังแต่ผมก็ไม่ได้คิดหรอกผมก็ยอมแล้วว่าผมก็คิดอย่างเดียวว่าผมไม่ค่อยเชื่ออยากจะไปลองดูว่าอยู่ชีวิตภาคใต้เป็นยังไงแต่สุดท้ายพ่อพูดนี้พ่อผมก็70 กว่าเน
2: า
0: ะตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าคงไม่ดีมั้งถ้าผมจะนั่นก็เลยรีบบอกพี่ที่กระทรวงว่าพี่ผมคงไปยะลาไม่ได
2: ้
0: นะเพราะเขาใส่ชื่อผมเรียบร้อยแล้วพี่เขาก็บอกว่าโอเคพี่จะช่วยหมอแต่คราวเนี้ยหมอมาบอกพี่ตอนเนี้ยมันใกล้เวลามากแล้วไม่งั้นเนี่ยพี่เอาหมอมีที่หนึ่งก็คือแม่ห้องสอนไหมแต่หมอต้องเป็นหมอกระดูกคนแรกของท่านจังหวัดแม่ห้องสอนเลยนะแล้วไม่มีเครื่องมือให้หมอเลยนะหมอต้องไปหาเครื่องมือเองนะผมก็เลยบอกว่าได้พี่เพราะว่าผมก็คงไปอยู่ภาคใต้ไม่ไหวเดี๋ยวพ่อผมจะเสียใจแล้วพ่อแม่บอกแม่สั่งอย่างนั้นก็เลยไปเลือกไปอยู่แม่ห้องสอนก็ไปอยู่แม่ห้องสอนก็อยู่แม่ห้องสอนเนี่ย
2: ก็ทีนี้เป็นออโถเต็มที่แล้ว
0: ไปออโถที่อยู่แม่ห้องสอนก็เป็นคนแรกแล้วก็ไปพัฒนาทำ
2: อยู่นานไหมที่แม่ห้องสอนเนี่ย
0: ก็ทั้งหมดเกือบ4 ปีจนกระทั่งสุดท้ายก็คือก็ตั้งใจว่าจะอยู่แม่ห้องสอนไปจนเรื่อยๆจนเกษียณแหละว่าผมก็ไม่ยอมรับว่าก็ไม่หลังจากที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแห้วไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่าผมอยากจะไปที่ไหนนะครับอยากอยู่ทำงานต่างจังหวัดบ้านนอกแต่พอดีว่าแฟนผมเนี่ยเขาก็บอกว่า
2: แต่งงานกันตอนไหนตอนนี
0: ้แต่งงานตอนก่อนคุณแม่ผมเสียก็
2: แสดงว่าตอนที่เรียนศิริราชเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าคือยอมรับว่าแฟนผมเขาพูดว่าผมจบสกุลาจบหมอศิริราชเขาแฟนผมก็จบสตรีวิทย์จบอักษรศาสตร์จุฬาแล้วจบปริญญาโทปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นเขาก็เลยบอกว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีลูกเขาคงไม่อยากให้ลูกไปเรียนวัดลิงขบตามพ่อเพราะนั้นเนี่ยก็เขาก็จะเลี้ยงลูกที่กรุงเทพเองแต่พอดีเขาแท้งไปหลายครั้งก็เลยการว่าเขาก็ตอนหลังสุดเขาก็พูดว่าเขาโชคร้ายที่มาแต่งงานกับผมที่ไม่เคยดูแลผมก็เลย
1: เพราะนั้นอยากจะไปดูแล
2: แต่ชนบทต่างจังหวัดยัง
0: ก็คุณครูอาจารย์ผมที่ศรีราชหลายท่านที่รักที่รู้จักผมเนี่ยก็บอกว่าไปรอดอุดมการเก็บทำงานมา10 ปีแล้ว
2: พอแล้ว
0: กลับบ้านกลับบ้านเถอะเหลือแฟนก็คงเหลืออดแล้วกลับบ้านเพราะก็ไม่เคยไปอยู่ต่างจังหวัดก็อยู่ทำงานSCGทำงานอะไร
2: เราไปต่างจังหวัดเขาไปตามไปพูดง่ายๆนะ
0: เขาก็ตามไปเที่ยววันศุกร
2: ์
0: ว
2: ัน
0: อาทิตย
2: ์
0: เพราะนั้นตั้งแต่ตอนนั้นที่จบมาใหม่ๆเขาก็เนี่ยอยู่ทำงาน SCG ใช่ไหมครับก็ตกเย็นวันศุกร์เขาก็ต้องทำงานกับพวกคนญี่ปุ่นเขาก็จะขึ้นนั่งรถทัวร์เหมือนตามที่ผมว่าเนี่ยก็ไปลงลมสักไปลงลมสักเสร็จแล้วก็นั่งรถไปหาผมอีกรถอีกคันนึงแล้วไปจอดด่านซ้ายอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวทาง

0: แล้วเช้าเขาก็ตอนเย็นวันอาทิตย์เขาก็นั่งรถกลับมาแล้วก็มาถึงตอนเช้าแล้วก็มาทำงานอีกก็จะเป็นอย่างนั้นก็หรือบางทีเดือนนึง2เดือนผมก็กลับมากรุงเทพทีนึงเพราะนั้นก็เลยพอตอนที่เขาพูดถึงนั้นปุ๊บเนี่ยก็อาจารย์หลายท่านก็เลยบอกว่าไวโรจน์อุดมการณ์เก็บกลับบ้านก็เลยย้ายกลับมาราชวิถีตั้งแต่ปี46แล้วก็อยู่ที่นี่มาจนตลอดเนี่ย
1: ที่ถึงที่ได้ราชวิถีเพราะอะไรฮะที่ถนนเทพ
0: ก็พอดีเรียกว่าก็ตอนแรกก็ติดต่อหลายที่นะครับมีที่นครปฐมเอ่ยมีพระนั่งเกล้าแต่ว่าก็ยอมรับว่าอาจารย์ผมที่ศิริราชบอกว่าถ้าเป็นไปได้ไปโรจน์กลับมาสอนหนังสือเถอะมาสอนหนังสือที่ราชวิถีอ่ะเขาจะมีไปโรงเรียนแพทย์มาสอนหนังสือที่ราชวิถีจะดีกว่าแล้วก็พอดีอาจารย์กมลสินธวานนท์ที่ท่านเปิดเป็นเลขาพสวนะครับเพราะตอนที่ผมทำงานที่นายแห้วเนี่ยผมก็ได้รับในเรื่องของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากพสวก็เลยได
1: ้สมเด็จย่า
0: สมเด็จย่าใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่าท่านเองท่านก็เอ็นดูผ
1: ม
0: ท่านก็หลังตอนที่ผมแต่งงานท่านก็มาเป็นประธานงานแต่งงานให้ผ
1: ม
0: นะครับแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยพอผมอาจารย์ผมพูดอย่างนั้นปุ๊บผมก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะมาติดต่อที่ราชวิถีให้แล้วกันเพราะท่านเคยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีมาก่
1: อ
0: นท่านก็เลยมาถามให้ก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยได้มาลงที่ราชวิถีแต่ว่าวันที่ตอนแรกจะมาลงเอ่ยในตำแหน่งของหมอกระดูกแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถลงได
1: ้เพราะว่า
0: ตอนนั้นก็พอดีเห็นบอกว่าเลยบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าก็สุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าถ้าผมจะมาเนี่ยผมต้องมาอยู่ฉุกเฉินต้องมาใช้ตำแหน่งฉุกเฉินซึ่งตอนนั้นผมก็เลยบอกโอเคก็เลยให้ผมอยู่ฉุกเฉินผมก็บอกได้ซึ่งตอนนั้นก็บอกว่าฉุกเฉินเองเนี่ยก็กำลังจะเปิดฝึกอบรมหมอฉุกเฉินนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยทำงานทั้งหมอกระดูกด้วยแล้วก็ทำงานทั้งฉุกเฉินด้วยแล้วก็เปิดฝึกอบรมหมอฉุกเฉินในปี2547
1: เป็นฉุกเฉินนี่เรื่องใหม่สำหรับเราแล้วถูกไหม
0: ใช่ครับว่าผมตอนอยู่แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ทั้งโรงพยาบาลมีหมออยู่แค่11คนนะฮะ
1: ซึ่งเราก็ทำอันนี้อยู่แล้ว
0: ผมก็ต้องอยู่เวรของหมอกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็อีก10เวรของอยู่เวรหมอกระดูกทุกวันแล้วก็อีก10เวรที่ต้องมาอยู่ห้องฉุกเฉินเพราะว่าต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยน้องๆผมนะครับที่โรงพยาบาลศรีสังวาลเนี่ยทุกคนเนี่ยเราก็มีหมอเฉพาะทางแค่คนเดียวหมอกระดูกก็มีคนเดียวหมอผ่าตัดน้องผู้หญิงผมหมอชนชื่นนั่นเขาก็อยู่มานานกว่าผมอีกเพราะตั้งแต่เขาจบจากรามาเขาก็ไปอยู่ที่แม่ห้องสอนเลยเขาไม่ได้ไปอยู่ทั้งวันที่อื่นวันนั้นเนี่ยเขาก็มาจบมาแล้วก็ไปเรียนหมอผ่าตัดแล้วก็อยู่ที่นั่นเลยเพราะนั้นเนี่ยเขาอยู่นานกว่าผมอีกหมอตาก็มีคนเดียวหมอเด็กก็มีคนเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าหมอเนี่ยมีอยู่แค่ไม่คนเดียวคนเดียวเดียวกับผ
1: ม
0: เพราะนั้นเนี่ยเราก็ตอนนั้นก็เป็นเด็กที่จบใหม่เขาต้องไปอยู่ดูคนไข้อีกจะให้เขาไปอยู่ห้องฉุกเฉินอย่างเดียวคนเดียวก็ไม่ไหวเราก็แบ่งกันคนละ10เวรแล้วก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเราอยู่กันคนละ10เวรเพราะนั้นก็ผมก็บอกว่าโอเคเข้าใจเราก็อยู่กันมาแบบนั้นแต่ว่าพอกลับมาที่บอกว่าราชวิถีก็เลยบอกว่าถ้าให้ผมเนี่ยมาช่วยฝึกหมอฉุกเฉินซึ่งผมก็ยอมรับว่ามันก็เป็นเรื่องใหม
1: ่
0: แล้วก็ตอนนั้นมันเป็นผมก็คิดว่ามันเป็นปัญหาของประเทศเพราะว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยไม่มีใครอยากไปอยู่แล้วครับทุกคนก็จะใช้เด็กหมอเด็กๆไปซึ่งตอนนั้นผมก็บอกโอเคได้เดี๋ยวไงผมยินดีพร้อมที่จะทำผมก็ทำทั้งหมอกระดูกทำทั้งหมอฉุกเฉินไปแล้วก็สอนหมอฉุกเฉินไปเริ่มต้นปี2547นะครับแต่ผมย้ายกลับมา46ก็คือมาเริ่มเตรียมซึ่งก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยของที่ราชวิถีแล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านจากหลายแผนกเนี่ยแล้วก็สามารถทำหลักสูตรจนผ่านแพทยสภานะครับที
1: ่หมายถึงหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินนะ
0: ใช่เป็นหมอเฉพาะทางนะครับตอนปี46เนี่ยก็ได้รับอนุมัติจาก
1: แพทย์ตอนนั้นการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่มีย
0: ังไม่มีฮะยังไม่มีตั้งแต่เริ่มต้นแต่ราชวิถีเราเป็นจุดเริ่มต้นของนเรนทรทั้งประเทศ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เพราะว่า
1: ไอ้1669เนี่ยนะ
0: 1669เนี่ยมอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถีในปี2539
1: โอ้น่ายินดีมากเนี่ยทุกวันนี้คนพึ่งมากนะครับ1669
0: ก็คือ169เนี่ยมอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถีในปี2539จากองค์การโทรศัพท์แล้วก็บอกว่า
2: 30ปีพอดี
0: นะแล้วก็แต่นเรนทรเนี่ยเกิด2538เกิดปีก่อนเพราะนั้นเนี่ยก็อาจารย์สมชายที่เป็นผู้เริ่มต้นของนเรนทรราชวิถีเนี่ยก็กลายไปว่าก็เนี่ยผมก็มารับมือต่อจากท่านเนี่ยมาเป็นหัวหน้าต่อจากท่านไปแล้วก็ทำมาเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆมาเรื่อยๆที่แบบเป็นผู้บริหารจริงอ่ะจริงๆก็คือผมไม่ได้อยากเป็นผู้บริหารนะครับเพียงแต่ว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ฮะ
1: ก็มาพูดง่ายว่าเรามาทำศูนย์ฉุกเฉินในที่นี
0: ่
1: โดยเฉพาะขนาดเดียวกันเอาโถก็ทำ
0: ด้วย
1: ทำด้วย
0: ใช่ใช่ก็ตอนเช้าผมตอนสมัยก่อนแรกๆเนี่ยช่วง2046-47เนี่ยจนถึงประมาณสัก10ปีอ่ะผมไปตื่นก่อนออกจากบ้านกับตีมานก่อนตีห้าก็ไปดูคนไข้ตั้งแต่เช้าตีห้าเวลาพ่อต้องเวลาผ่า

0: สร็จเราก็ไปดูคนไข้เองเราเจ็ดโมงเช้าเราต้องสอนหนังสือแล้ว
1: สอนท่าฉุกเฉิน
0: สอนทั้งฉุกเฉินด้วยสอนทั้งกระดูกด้วย
1: กระดูกก็สอนอีกด้วย
0: สอนด้วยใช่ครับทั้งสองแผนก
1: โ
0: อ้ก็แต่ก็ถือว่าเรื่องทำงานมันก็เป็นอันไหนที
1: ่
0: มันทำให้เรามีประสบการณ
1: ์อยู่นี่ตกลงอยู่ราชวิถีกี่ปีแล้วเนี่ยฮะ
2: 30กว่าปี
0: ก็ตั้งแต่
1: 2547ใช่ไหม46
0: 46
1: ก็23
0: 23ปีก็อยู่จนเกษียณแล้วครับอยู่จนเกษียณไม่ได้อยากไปไหนครับผมไม่ได้ไม่มีความคิดที่อยากย้ายไปไหนคือจริงๆก็อย่างที่ว่าเนี่ยว่าพอหลังจากที่จบอยู่ที่นาแห้วแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราก็อยู่ไปเห็นแต่ว่าพ่อแม่ที่เขาอยากให้ผมไปเรียนต่อมันก็โอเคนั่นก็เป็นไปตามในตรงนั้นไปแล้วอยู่แม่ห้องสอนถ้าจริงถ้าไม่ติดอะไรผมก็ยังอยู่แม่ห้องสอนไปแต่อยู่มันเป็นตาชีวิตที่ทำให้ผมต้องกลับมาพอย้ายกลับมาที่นี่ผมก็ตั้งไว้ตั้งแต่46ก็ไม่เคยคิดอยากไปไหน
1: ที่ราชวิถีนี่นอกจากการทำการแพทย์ฉุกเฉินแล้วมันมีอะไรที่เราทำเป็นศูนย์พิเศษอะไรที่หนึ่งไหมที่นี่ฮะ
0: ก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เรากำลังสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินอยู
1: ่อันนี้เป็นตัวใหม่ขึ้นมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ก็คือเป็นฉุกเฉินอ
1: ันนี้เป็นความฝันของเรา
0: ก็ใช่ครับก็ต้องบอกว่าคือผมก็คิดว่าวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเรามีโรงพยาบาลอยู่ทุกอำเภอมีโรงพยาบาลใหญ่ๆในทุกจังหวัดใช่ไหมครับแต่ว่าการท้าทายเนี่ยที่เราจะทำอย่างไรล่ะที่เราจะให้มีอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเนี่ยที่สามารถจะมีคุณหมอครบทุกแผนกได้พร้อม
1: โรงพยาบาลทุกแ
0: ผนกไ
1: ม่ไม่มี
0: คือมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีไม่ครบหมดหรอกครับเพราะอย่างสมมติว่าหมอผ่าตัดสมองเนี่ยก็มี2คน3คนนะครับถ้าคุณหมอคนนึงไม่สบายคุณหมอคนนึงไปอยู่ที่ทางด้านนั้นส่วนใหญ่จะเป็นยังไงแล้วก็วันเนี้ยคนไข้จะทราบว่าได้ไงว่าคนไข้ชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงโรคอะไร
1: เป็นโรคอะไรนะ
0: ใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่จะให้มีคุณหมอฉุกเฉินที่รักษาคนไข้ฉุกเฉินวิกฤตนะครับเอาที่ว่าจะเป็นจะตายได้24/7/365ก็คือ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365ต่อปีก็หมายความว่าต้องไม่มีวันหยุดอะไรอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นความท้าทายที่เราจำเป็นจะต้องคิดเหมือนกันว่าจะทำยังไงเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าถามว่าเรามีหมอก็จริงหมอเยอะก็จริงแต่วันนี้ distribution คือการ
1: กระจายตัว
0: กระจายของหมอเนี่ยยังไงก็ไม่ครบหรอกครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงแต่คราวนี้ผมก็ยังบอกน้องๆว่าที่ผมมาทำที่ราชวิถีแล้วผมยังเชื่อใจว่าราชวิถีเนี่ยยังไงเนี่ยเรายังเป็นโรงเรียนแพทย์เรามีหมอเนี่ยครบอยู่กับทุกแผนกอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าทำยังไงให้เกิดเป็นโมเดลของอาคารอุบัติเหตุ24/7/365
1: ก็เลยทำศูนย์นี้ขึ้นมา
0: ใช่ครับก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้เปิดนะฮะกำลังใกล้จะเปิดเพราะว่าตึกเนี่ยเสร็จแล้วแต่ว่าเราเป็นตึก12ชั้นแต่เราได้รับงบมา
1: ขึ้นมาต่างหากเลยใช่ใ
0: ช่ครับก็หวังว่าจะรักษาคนไข้ฉุกเฉินวิกฤตทุกรูปแบบให้ได้ทั้งหมดอยู่ในตึกเนี้ยนะครับ
1: ก็รับดีเฟอร์จากที่อื่นมาก็ได้หมดเลยหรือว่าไง
0: คือรับดีเฟอร์ก็ได้เพราะตัวนี้เราก็รับอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รับไม่ได้หมดหรอกครับเพราะวันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมยอมรับว่าฝันที่เป็นจริงมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องมีระบบมารองรับอีกเพราะทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยแย่งกันอยากเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิอยากไปโรงพยาบาลชั้นสูงแต่คราวนี้คนไข้ที่เป็นโรคอาการหนักๆเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยกว่าจะรักษาให้หายฟื้นกลับไปบ้านได้ 100% เนี่ยอาจจะนอนเป็นปีเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเป็นโรงพยาบาลชั้นสูงแล้วเรารักษาคนไข้อาการดีขึ้นไม่ตายแต่ต้องรักษาเขาจนหายนอนหนึ่งปีเราปีหนึ่งเราจะได้รับสักกี่คน
1: เพ
0: รา
1: ะนั้น
0: เราต้องควรจะต้องมีโรงพยาบาลตามระบบที่เราต้องทำให้ได้คือต้องมีตติยภูมิต้องมีทุติยภูมิต้องมีปฐมภูมิเพราะนั้นควรจะต้องส่งต่อแต่วันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้เลย
1: แล้วมันต้องมีรีแฮบต้องมีที
0: ่ใช่ก็คือรีแฮบก็จะต้องมีอยู่ในทั้งแต่ตติยภูมิทุติยภูมิปฐมภูมิใช่ไหมครับเพราะนั้นทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะคิดแต่เดียวว่าวันนี้จะต้องเป็นโรงพยาบาลชั้นสูงให้ได้โดยที่ไม่ได้คิดถึงในเรื่องของการที่เราจะต้องมีการที่จะต้องส่งต่อคนไข้เพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาคนไข้ไม่ตายแล้วในช่วงแรกคนไข้เริ่มฟื้นตัวได้ดีแล้วเราควรจะต้องมีโรงพยาบาลทุติยภูมิในการรับคนไข้ต่อไปเพื่อที่ไปดูแลคนไข้ต่อเนื่องแต่ถ้าคนไข้อาการไม่ดีก็สามารถย้อนกลับคืนมาทุติยภูมิใหม
1: ่
0: นะครับแต่ถ้าดีเขาก็รักษาไปอีกสัก 2-3 เดือน3เดือนแล้วก็กว่าจะฟื้นขึ้นไปก็ไปหาอยู่ที่ปฐมภู
1: ม
0: ินะครับก็ถ้าเราสามารถจะดูทำให้เกิดเป็นโมเดลที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ชัดเจนเนี่ยผมก็คิดว่าเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์ที่ดีนะครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งนึงที่ผมก็อยากฝันให้มันเห็นว่าเป็นไปได้แต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะครับไม่รู้ว่า

0: มคงอาจจะทำไม่ทันในผมก่อนเกษียณ
1: แต่ก็ทำมาได้เยอะแล้วใช่ไหมตอนนี้ฮะ
0: ก็อันนี้ก็ฝากน้องๆเขาไว้ว่าให้เขาเข้าใจว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลวิถีเนี่ยจากที่เราเป็นต้นแบบของนเรนทรนะครับ2538และจนกระทั่งทำให้มันมีนเรนทรทั้งประเทศจน169มันกระจายไปทั่วทั้งประเทศไปซึ่งวันนี้ทุกคนก็ไม่ทราบหรอกว่าจริงๆมันเริ่มต้นจากรัฐวิถีมา
1: โอ้นี่ครับผมก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกัน
0: แต่ว่าเราไม่ต้องสนใจผมก็บอกไม่ต้องสนใจหน้าที่ของเราคือเราอยู่ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสิ่งที่เราควรต้องทำก็คือเราต้องพยายามทำให้เกิดต้นแบบที่ดีที่สามารถโรงพยาบาลอื่นเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ทำได้แล้วก็ทำไปได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะมีกำลังเงินประเทศเราไม่สามารถจะทำให้ทุกที
1: ่
0: พร้อมไปได้เพราะนั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องคิดถึงว่าในวันนี้เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้อย่างน้อยๆเนี่ยมีที่หนึ่งที่ทำได้เพราะผมจำแล้วว่าตอนที่ผมจบไปจากศิริราชใหม่ๆเมื่อ36ปีที่แล้วเนี่ยศิริราชสอนผมว่าเวลาที่จะต้องตรวจคนไข้เนี่ยถ้าคนไข้เป็นโรคเป็นไข้ตัวร้อนสูงเนี่ยต้องเจาะเลือดตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจอะไรไปแต่ตอนผมอยู่ด้านซ้ายเนี่ยผมเจาะเลือดไม่ได้
1: ไม่มี
0: ผมจะต้องส่งเลือดไปที่จากด่านซ้ายข
2: ึ้
0: นรถปปส.ส่งปปส.ไปหาที่จังหวัดเลยแล้วต้องอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยแล้วกว่าจะคนไข้อาการหนักมาเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงได
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยกว่าผมจะรู้ผลก็คืออีก5วันเพราะนั้นตอนนั้นพี่ที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยก็สอนว่าไพโรจน์ต้องใช้วิชามานะไพโรจน์ต้องตรวจคนไข้แล้วถ้าเดาว่าคนไข้คนนี้น่าจะเป็นโรคไข้ไทฟอยด์คนน
1: ี้
0: น่าจะเป็นโรค
1: อะไ
0: รยังเพิ่งไปดูผลเลือดแล้วไพโรจน์หรือว่าคนไข้คนนี้น่าจะเป็นไอ้เจ้าสครับไทฟัสหรือเป็นเลปโตสไปโรซิสไพโรจน์ตรวจดูทุกอย่างเนี่ยเท่าที่เหมาะสมเนี่ยแล้วก็ทิ้งยาไปเลยให้ยาไปเลยถ้าคนไข้คนนี้อาการดีขึ้น1วัน2วันก็ให้ยาคอนทินิวไว้ก่อนให้ยาไปก่อนแล้วก็รอจนกระทั่ง5วันผลเลือดออกมาก็เราค่อยว่ากัน
1: คือให้ยารอเลือด
0: ใช่
1: รอเพราะ
0: นั้นอันนี้คือตอนที่ผมจบจากศิริราชในสมัยก่อนไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนผมอะไรอย่าง
1: น
0: ั
1: ้น
0: แต่ว่าให้ผมทำอย่างนั้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งนึงที่ให้ผมเรียกได้ว่ามันก็สะกิดใจให้ผมรู้สึกว่าเออนี่เป็นความท้าทายในการที่เราต้องทำอย่างไรที่ตรงกันนี้เข้าไปครับ
1: โอ้แต่ผู้ฟังนั้นเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกับหมอต่อหมอไพโรจน์เดี๋ยวเราได้เวลาพักฟังข่าวสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาคุยกับนะครับหมอไพโรจน์นะครับเครือกาญจนาต่อนะครับพักสักครู่นึงครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิธาร่วมวงสัมมนาพรรคประชาชนเรียกความมั่นใจบอกเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยพรรคประชาชนจัดงานสัมมนาสสและเครือข่ายสมาชิกพรรคประชาชนระหว่างวันที่1-2สิงหาคมที่โรงแรมเมเปิลบางนาภายในงานมีการหารือเกี่ยวกับปัญหากระบวนการทำงานรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางของพรรคในอนาคตในช่วงหนึ่งของงานสัมมนานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาได้ตอบรับเป็นแขกรับเชิญในการกล่าวปาฐกถาพิเศษต่อที่ประชุมสัมมนาสสพรรคประชาชนและสะท้อนประสบการณ์จากการพบปะนักการเมืองและคนรุ่นใหม่ในหลายประเทศระหว่างการทำงานสอนในมหาวิทยาลัยโดยนายพิธาระบุว่าพรรคประชาชนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและถูกมองเป็นต้นแบบพรรคการเมืองยุคใหม่รวมถึงคนรุ่นใหม่ในหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ชิลีและโคลอมเบียซึ่งต่างแสดงความต้องการเห็นพรรคการเมืองแบบพรรคประชาชนในประเทศของตนเองทั้งนี้ยอมรับว่าสมาชิกพรรคอาจรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้จากสถานการณ์ทางการเมืองแต่ขอให้มองความสำเร็จที่พรรคสร้าง

0: ขึ้นทั้งการได้ส.ส.เพิ่มในหลายพื้นที่การขยายฐานการทำงานในกรุงเทพการมีประธานสภากทม.เป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยและย้ำว่าทุกคนเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยขอให้มีความมั่นใจว่าเมื่อจังหวะทางการเมืองมาถึงพรรคจะต้องมีความพร้อมเพียงพอที่จะเปลี่ยนโอกาสเป็นชัยชนะพรรคต้องสร้างกระบวยให้ใบใหญ่พอเพื่อสามารถตักน้ำให้ได้มากที่สุดเมื่อถึงเวลาที่สถานการณ์เอื้ออำนวยการดีชูวิสัยทัศน์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ปั้นเยาวชนผ่านโครงการ DIP ขับเคลื่อนนโยบายด้วยข้อมูล Data Driven นางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ DIP Internship Program ถ่ายทอดความรู้หัวข้อ Data Driven มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนถึงบทบาทสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงนโยบายซึ่งต้องมีความแม่นยำนำไปปฏิบัติได้จริงและตอบโจทย์การตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพนางการดีเน้นย้ำว่างานนโยบายสาธารณะไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตั้งโจทย์แต่ต้องเดินหน้าสู่ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและมองถึงการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวโดยให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่าน3เครื่องมือสำคัญได้แก่สแกนแนวโน้มและสัญญาณการเปลี่ยนแปลงรอบด้านวิเคราะห์ผลกระทบสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงการเปลี่ยนผ่านเชิงระบบและการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและการออกแบบกลไกการแทรกแซงของรัฐการจัดงานดังกล่าวเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้สัมผัสพื้นที่จริงของการขับเคลื่อนประเทศพร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่ใช้เวที DIP เป็นกลไกยกระดับการออกแบบนโยบายให้ทันสมัยทันสถานการณ์สร้างฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อการพัฒนาในสภาอย่างมีเหตุผลโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373 เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตร

0: ความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple ofOf the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y1 ติวเตอร์ยิม Y2 ฮูพาวเวล Y3 ฟอร์ดพีท Y4 ลูกหมีซอนย่า Y5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ฮูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชาG2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามN2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อตอนนี้อ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
5: ค่ะจากทางไลน์นะคะคุณบุญสุขบอกว่าชื่นชมที่ท่านมุ่งมั่นอดทน ชะตาชีวิตส่งผลให้เติบโตสารฝันสำเร็จปรบมือรัวๆค่ะคุณวิชาญตะลิ่งชันบอกว่าตอนผมทำงานผมสอบได้หน่วยงานของรัฐถึง2แห่งพร้อมๆกันทางคอมพิวเตอร์ผมต้องไปสละสิทธิ์ที่หนึ่งก็คือที่สำนักนายกด้วยครับนะคุณมยุรีส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะคุณสุภชัยรู้สึกมันจะดีเลย์นิดนึงก็ทักทายกันมาสวัสดีคุณลักษณาคุณเสน่ห์แล้วก็นายแพทย์ไพโรจน์คุณ X2 Plus 2ก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะแล้วก็คุณเสือวันเจี๊ยบ
4: มีกรอนไหมครับ
5: ค่ะคุณเสือวันเจี๊ยบส่งกรอนมานะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ Say hello to คุณสมประสงค์ at Paris
4: ตอนนี้ไม่เห็นคุณสมประสงค์นะ
5: ยังไม่มาใช่ไหมฮะสวัสดีครับคุณหมอไพโรจน์ด้วยเรี่ยวแรงแข็งขันอันฝันไว้แม้แดนไกลไม่หวั่นจะสรรสางเพื่อมวลชนเพื่อมวลชนค้นคลุกทุกหนทางมาเสริมสร้างอย่างเชื่อมโยงโรงพยาบาลพระยุพราชวาดไว้ได้แจ่มแจ๋วอีกนาแห้วอีกนาแห้วแวววับกับประสานถึงแสนไกลไขจี้สีสังวานผลงานผ่านการประคบประสบภูนราชวิถีมีหลายสิ่งจริงดังหมายแนวบรรยายสายเวชศาสตร์วาดเวียนหมุนศัลยกรรมย้ำกระดูกถูกสมดุล

0: ยขุนนุ้นด้วยใจไพโรจน์เครือกาญจนาจากคุณเสือวันเจ็บสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา2 สิงหาคม 2569ค่ะ
1: ทาง Facebook นี่นะครับคุณสุภชัยส่งมาเป็นคนแรกทักทายมานะครับนะส่งสติกเกอร์มาด้วยนะครับคุณสาสิมาก็ทักทายมาเช่นกันนะครับคุณสิทธิชัยก็สวัสดีมานะครับคุณคนฟังข่าวก็สวัสดีมาแล้วก็สวัสดีหมอไพโรจน์มาด้วยนะครับนะคุณทูลทองก็สวัสดีมานะแล้วก็คุณคนฟังข่าวก็บอกว่าเห็นคุณหมอเป็นหมอทางสัญญกรรมกระดูกก็เลยอยากถามคุณหมอว่าอะไรนะคนรอบข้างเพื่อนคนรอบข้างและเพื่อนบอกว่าเป็นหมอเป็นกระดูกทับเส้นประสาทกันสัก 2-3 คนเลยครับอยากทราบปัจจัยเสี่ยงไหนเดี๋ยวเราสอบถามเรื่องนี้หน่อยนะเดี๋ยวคุยเรื่องกระดูกกันหน่อยนะครับการป้องกันอย่างระมัดระวังด้วยจะทำอย่างไรในประจำวันเนี่ยนะครับแล้วก็คุณดาราก็สวัสดีมาคุณคนฟังข่าวก็บอกว่าขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ตอนเลือกเรียนมหาวิทยาลัยนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวแล้วก็
0: เดี๋ยวมีคุณ X plus 2นะคะบอกว่าคุณน้าติ๋มขาตอนนี้ที่บ้านอยู่กันครบเลยค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลุงใหญ่แล้วก็คุณป้าใหญ่ด้วยแล้วก็คุณยายสรุปว่าอยากจะช่วยคุณหมอนะคะอยากจะช่วยคุณหมอสู้ด้วยอีกคนหนึ่งด้วยการบริจาคทรัพย์ขอให้คุณหมอบอกมาเลยว่าจะให้บริจาคที่ไหนยังไงนะคะเพราะว่าเพิ่งขายคอนโดได้ค่ะกำลังซื้อกำลังชื่นกันใหญ
1: ่โอเค
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวให้หมอบอกอีกทีนึงนะคุณพูนสุขนะครับก็ชื่นชมมานะครับคุณหมอนะฮะมาถึงคุณไทยไม่แน่ใจเรดแมชชีนนะผมอยากจะปรบมือให้โรงพยาบาลราชวิถีดังๆอีกครั้งแฟนผมนี่เป็นมะเร็งเมื่อนาเนื้องอกรักษาหายตอนนี้ใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วครับนะฮะบอกว่ามีคุณหมอเป็นหัวหน้าทีมรักษาชื่อคุณหมอกนกรัตน์นะรู้จักใช่ไหมฮะนี่นะฮะโอเคนะเดี๋ยวก็อันนี้ก็ไล่รายละเอียดกันนะครับคุณจารุพรก็บอกสวัสดีคุณติ๋มอยากจะอะไรนะรายการนี้มีประโยชน์โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลที่มีหัวใจบริการมากเวลาไปรับการรักษารู้สึกว่าอบอุ่นมากๆขอบคุณทั้งคุณหมอและพยาบาลเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทำงานอย่างแข็งขันนะครับนะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอต่อหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่มีคำถามมาเพราะว่าเรื่องกระดูกนี่เป็นเรื่องอะไรที่ใกล้ตัวมากขึ้นนะฮะ
2: ครับ
1: โดยเขายิ่งเขาเรียกอะไรพอมีอายุมากขึ้นกระดูกก็อายุเยอะไปด้วย
2: มันคือก็ต้องบอกว่าเรื่องของกระดูกใช่ไหมครับ เราเองก็ต้องยอมรับว่ากระดูกของเราเนี่ยก็ในร่างกายเราเนี่ยนะครับพอเราใช้เข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าการใช้เขาเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างเขาให้เขาแข็งแรงกันนะครับแต่หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราใช้
0: พอดีมันก็จะดี
2: ไปถูกประเภทหรือในใช้มากเกินไปก็กับสิ่งที่เขามีอยู่มันก็ทำให้มีปัญหาห
1: ร
2: ือกับอีกอันนึงก็คือเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็มีไปตามเสื่อมสภาพตามอายุ อย่างกรณีของสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกอยู่เสมอก็บอกนักเรียนแพทย์เนี่ยนะครับว่าอายุ25ไปแล้วเนี่ยให้เราเตรียมนับหนึ่งได้เลยว่าหมอนรองกระดูก
1: หมอน
2: รองกระดูกเราเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมละเพราะหมอนรองกระดูกเราเนี่ยก็จริงๆกระดูกสันหลังเราเนี่ยนะครับที่เรามีกระดูกแต่ละป้องแต่ละป้องของกระดูกสันหลังใช่ไหมครับจะมีหมอนรองกระดูกอยู่ตรงกลางเพื่อที่ทำให้หลังเราโค้งงอไปมาได้เพราะถ้าเราเป็นกระดูกทั้งชิ้นมันก็จะงอไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวที่เป็นส่วนที่เป็นองค์ประกอบก็คือเป็นตัวนิ่มๆนะครับแล้วก็จะมีลักษณะวงปีเป็นรอบๆไปนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีตัวนิวเคลียสนะครับเป็นตัวมันคล้ายๆเป็นลูกบอลคอยอยู่ตรงกลางเพื่อที่ให้มันเป็นตัวรองรับน้ำหนักนะครับแต่คราวนี้พอเราใช้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้เจ้าหมอนรองกระดูกตรงกลางเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นลูกบอลตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันก็จะถูกกระทากกระแทกกระแทกกระแทกน้ำมันก็จะมีการหายไปลีกออกไป
1: ในส่วนแล้วกระดูกกระทบกระดูก
2: กระดูกเพราะนั้นเราใช้ไปปุ๊บเนี่ยหมอนรองกระดูกเราก็จะแบนลงเพราะนั้นแบนลงปุ๊บเราถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมพอเราอายุเยอะขึ้นทำไมตัวเตี้ยลงเพราะหมอนรองกระดูกมันหมอนรองกระดูกมันแบนลงฮะพอแบนลงปุ๊บเนี่ยหมอนรองกระดูกเรามีตั้งกี่ป้องฮะเยอะแยะเพราะนั้นถ้าป้องนึงหายไป2 มิล

0: 3มิลก็รวมแล้วก็ไปแล้วก็เป็นหลายเป็นหลายเซนละนะครับเพราะนั้นอันนี้นี่คืออันนึงที่หมอรองกระดูกเราต้องทราบเพราะอย่างตะกี้เนี้ยที่ได้ฟังว่าข้อความถามว่าเอ๊ะกระดูกทับเส้นผมก็ยอมรับว่านั่นก็คือต้องดูว่าเป็นกระดูกทับเส้นคำว่ากระดูกทับเส้นเนี่ยเป็นจากเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือเปล่าหรืออีกนึงก็คือตัวกระดูกเองก็คือพอร่างกายเราเนี่ยกระดูกมันเริ่มมีการสั่นคลอนกระดูกมันก็จะสร้างตัวมันเองพอกตัวมันเองหนาขึ้นพอกระดูกพอกหนาขึ้นจากในช่องของกระดูกเราเนี่ยที่มันจะต้องมีเส้นประสาทมีไขสันหลังมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพอกระดูกก็พอกมาปุ๊บมันก็เป็นแน่นพอแน่นปุ๊บมันก็เลยไปกดทับเส้นก็ได้เพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าคำว่ากระดูกทับเส้นเนี่ยเป็นจากหมอนรองกระดูกทับเส้น
1: พอกคือมันควรมีแคลเซียมใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ใช่
0: ก็มันก็เลยคือมันก็เลยพยายามซ่อมตัวมันเองฮะคือต้องบอกว่าธรรมชาติเราเองพอมันมีการกระดูกมันงอนแงนงอนแงนปุ๊บธรรมชาตินี่ก็จะมีการซ่อมตัวมันเองม
1: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นทับเส้นไปในตรงส่วนด้านนั้นแล้วก็นั่นคือเรื่องหมอนรองกระดูกที่ผมได้พูดถึงว่าอายุ25ไปแล้วก็ให้เตรียมนับหนึ่งว่าเราจะทำยังไงซึ่งถ้าเรารู้จักใช้เขาอย่างเหมาะสมเขาก็อยู่กับเราได้90 100ปีก็ยังอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เขาไม่ด้วยความไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะ
1: การเซฟที่ดีทำไงคือพยายามใช้หลังให้น้อยที่สุดนะหรือว่าอย่างไร
0: การเซฟที่ดีใช่ไหมครับก็เรียกได้ว่าเราก็คือต้องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังให้ดีนะครับเพราะเรายิ่งบางทีเนี่ยจะไปประยุงเขาใช่ครับแล้วก็เรียกได้ว่าการที่เราจะไปก็ดึงพูดว่าเวลาตอนที่เราจะไปทำท่าอะไรที่ก้มๆนานๆเงยนั่น
1: แ
0: บบน
1: ั้
0: นก็หลีกเลี่ยงหรือใช้ได้แต่ว่าให้มันอยู่พอเหมาะส
1: ม
0: ที่ร่างกายเรายังเคยมีบริหารเขาอยู่ในส่วนด้านนั้นนะครับถัดอีกมากระดูกก็เหมือนกันกระดูกก็พออายุ30เนี่ยกระดูกก็ต้องเตรียมตัวนับถอยหลังเพราะกระดูกมันก็จะเริ่ม
1: บางมาก
0: ใช่ครับก็นี่ก็เป็นตามฮอร์โมนตามฮอร์โมนของผู้หญิงเพราะว่าประจำเดือนพอผู้หญิงหมดไปใช่ไหมครับเจ้าเอสโตรเจนเนี่ยที่เคยมีส่วนช่วยในเรื่องของกระดูกใช่ไหมครับก็สุดท้ายมันก็จะหายไปเพราะนั้นกระดูกก็จะบางลงเพราะนั้นกระดูก พอบางลงแล้วเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าถ้าเราไปใช้งานเขาไม่ถูกมากเกินไปกระดูกมันก็จะกรอบพอกรอบปุ๊บมันก็จะมีผลทำให้เรียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรียกว่ากระดูกพรุนนะครับเพราะนั้นกระดูกพรุนเนี่ยตรงนั้นบางทีเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าถ้าให้ดีเนี่ยเด็กเนี่ยควรกินแคลเซียมที่สะสมในกระดูกให้ได้ก่อน30เพราะหลังจาก30ไปแล้วเนี่ยอ
1: ายุ30นะ
0: ใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าตอนเด็กๆเนี่ยพยายามกินแคลเซียมให้มัน
1: เหมาะสมไปเลย
2: แคลเซียมที่เป็นอาหารไม่ใช่เป็นเม็ดใช่ไหมคะ
0: ใช่แคลเซียมจากอาหารดีที่สุด
2: เช่นอะไรบ้างคะ
0: ก
1: ็ถั่ว
0: ก็ถั่วนมนะครับในตรงส่วนด้านนี้ไข่ก็ยังใช้ได้นะครับแล้วก็การออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่เด็กๆเนี่ยมันก็จะทำให้แคลเซียมไปสะสมเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราจะพูดว่าถ้าพอเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกระดูกเราแคลเซียมมันจะต้องหายไปประมาณวันละพันสมมติถ้าหายไปออกไปจากปัสสาวะแต่ถ้าแคลเซียมเรามีในร่างกายเรามีแคลเซียมหลายร้อยล้านนะครับออกไปวันละพัน
1: ก็ไม่เดือดร้อน
0: ก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรามีอยู่น้อย
2: ๆ
0: นะครับมันก็จะหายไป
1: มันก็
0: จ
1: ะเป็นเรื่องนึงเพราะอย่างนี้
0: ใช่เพราะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเพราะนั้นทุกวันนี้เราถึงบางทีพอตอนเราบอกว่าพอเราเลยสักสามสิบไปแล้วถึงบอกว่าโอเคกินแคลเซียมเสริ
1: ม
0: นะครับแต่ว่าพอกินเสริมไปยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ค่อยไปสร้างไอ้เจ้ากระดูกให้มันแข็งแรงแบบสมบูรณ์เหมือนตอนเด็กๆมันก็จะไปซ่อมแซมตรงที่ว่ากระดูกมันจะหนาขึ้นแต่หนาขึ้นก็คือเผื่อที่มันยุบไปเพราะข้างในกระดูกเองเนี่ยมันจะมีลักษณะกันเลยว่ามันจะเป็นซี่โครงตะข่ายนะครับซึ่งพอซี่โครงตะข่ายเนี่ยถ้ามันบางๆไปพวกมันก็จะแตกหักเป็นฟันบินฟันหลอไปนะครับแต่ถ้ากระดูกเรามีพอเสริมปุ๊บไอ้เจ้าฟันบินฟันหลอเนี่ยมันจะอ้วนๆหน่อยมันก็ยังพอบางทีมันอ้วนๆกันข้างบนมันบินไปมันก็ถักลงมาข้างล่างก็มีฟันหลอที่หนาๆอยู่เหมือนกันก็เลยอาจจะพอรองรับได้แต่มันจะไม่สามารถเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียวกันชิ้นเองเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ผมถึงยอมแล้วว่าพยายามไปบอกเด็กๆว่ากินแคลเซียมให้ดีก่อนอายุสัก30นะนะเพราะถ้าเลย30ไปแล้วเนี่ยถอยหลังมันก็กลายเป็นว่ามันจะไม่กระดูกแข็งแรงได้เท่าเดิมนะครับ
1: แล้วพวกข้อเข่าพวกอะไรทั้งหลายเนี่ย
0: ก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นโรคปัจจุบันที่เราพบว่าเข่าเสื่อมกัน
2: เยอะ
0: แยะใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าผมก็ยอมรับว่าสิ่งนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าพฤติกรรมของคนไทยเราใช่ไหมครับเรานั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบกันเยอะซึ่งอันนี้ก็เรื่องที่ดีนะครับถ้าทำได้แต่หมายความว่าก็ควรทำอายุพออายุมากขึ้นก็ควรทำเท่าที่มันเหมาะส
1: ม
0: เพราะเราก็ต้องยอมแล้วว่าเจ้ากระดูกเข่าเราเน
1: ี่
0: ย
1: นั่งพับเพียบอะไรเพื่อมัน
0: คือ
2: นั่งยองๆ
0: คือกระดูกเข่าเราเนี่ยมันจะเป็นกระดูกมันจะเป็นกระดูก2ชิ้นที่เรียกว่าฟีเมอร์กับทิเบียนะครับซึ่งถ้ากระดูกเองเนี่ย2ชิ้นเนี่ยกระแทก

โดยตรงโดยที่ไม่มีไอ้เจ้าหมอนรองกระดูกมารองนะครับก็กระดูกมันก็จะกระแทกกันตรงๆใช่ไหมครับเสื้อนี่ก็จะบาดเจ็บเพราะฉะนั้นธรรมชาติร่างกายเราเนี่ยก็จะต้องมีหมอนรองกระดูกมาแต่คราวนี้หมอนรองกระดูกเองเนี่ยถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราซื้อหมอนนุ่นศีรษะเราใช่ไหมครับตอนเราซื้อมาวันแรกโอ้มันก็พองดูหนาดีแต่พอเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็แบนลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าหมอนรองกระดูก

0: ็ยิ่งจะแบนอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งแบนไปอีกมันก็เสียดสีกันหน้ากันไปเพราะนั้นผมก็แนะนำว่าถ้าให้ดีพออายุเยอะขึ้นนะครับก็คือบริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้ดีแล้วก็เวลาจะนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิก็ให้ดูแล้วกันว่าอย่านั่งนานเกินไปนักนะครับแต่ถ้าไม่ท่าให้ดีก็อายุเยอะๆแล้วเนี่ยก
1: ็นั่งเก้าอี้ดีกว่า
0: เออนะครับ
1: ในเวลาไปทำบุญเนี่ยนะอย่า
0: ครับ
1: บางที
0: นั่นก็จะเป็นประมาณนึงนะครับเพราะนั้นก็คือใช้เขาด้วยความเข้าใจร่างกายของเราเองที่เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีความเสื่อมตามไปนะครับ
1: แล้วไอ้การล้มเนี่ยมีผลมากใช่ไหม
0: โอ้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที
2: ่
0: ยอมรับว่าเราเองเนี่ยพอเราเสี่ยงล้มไปใช่ไหมครับล้มไปแล้วศีรษะกระแทกก็มีเลือดออกในสมองใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีสองล้มไปแล้วไปกระดูกบางซึ่งก็กระดูกที่จะบาง
1: ๆก็
0: จะ
1: มี
0: ก็มีข้อมือใช่ไหมครับ
1: ม
0: ีกระดูกข้อมือมีกระดูกหลังที่จะยุบไปมีกระดูกสะโพก
1: อะไรนะ
0: สะโพกกระดูกสะโพกเนี่ยที่หักเพราะนั้นถ้ากระดูกสะโพกหักก็ยอมรับว่าอันนี้ก็เป็นอันตรายทีเดียวเพราะว่าถ้ากระดูกสะโพกหักเนี่ยแล้วคนไข้ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองไม่สามารถจะเดินหรือไปต่อกระดูกให้ได้ดีเนี่ยคนไข้พวกกลุ่มนี้เนี่ยโดยเฉพาะกระดูกหักที่ตรงบริเวณของคอของที่บริเวณกระดูกสะโพกนะครับก็เขาก็จะบอกว่าภายในปีนึงเนี่ยถ้าคนไข้ไม่สามารถจะลุกขึ้นมาเดินได้เนี่ยความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะประมาณเรียกว่า40กว่า
1: 10%
0: นะครับแต่ถ้า2ปีผ่านไปก็จะมากขึ้นอีกเพราะนั้น
1: บาง
0: ที
1: เดี๋ยว
0: น
1: ี้เราก็ถึงอายุถ้าล้มปั๊บนี่ก็จะ
0: มีความเสี่ยง
1: ความเสี่ยง
0: ใช่เพราะก็จะต้องมีการก็เดิมว่าทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่วันนี้ของหมอผ่าตัดกระดูกเราเนี่ยเราก็จะเร่งผ่าตัดคนไข้ที่กระดูกสะโพกหักให้เร็วขึ้นนะครับภายในเวลาไม่เกิน7วันเนี่ยหรือ3วันเนี่ยเราอยากจะรีบผ่าตัดให้เขาเพื่อที่ว่าถ้าต้นทุนเขาพอเดินได้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่กลายเป็นพิการไปนานนะครับแล้วก็จะได้กลับมาฟื้นตัว
1: อายุก็จะได้ไปสั้นหน่อยนะ
0: ใช่ครับ
1: ยังยืดอายุ
2: เพราะถ้าเกิน7วันไปนี่แล้ว
0: ก็เรียกได้ว่าผ่าตัดได้แต่ว่าก็หมายความว่าเราก็จะพบว่าความเสี่ยงของเขาเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปเรื่อย
1: ๆน
0: ะ
1: ครับ
0: แต่มันก็ว่า
1: โอกาส
0: เดินอาทิตย์สมัยก่อนเราก็ยังยอมรับว่าถ้าตอนสมัยก่อนเนี่ยบางทีบางคนกว่าจะผ่าตัดได้เป็นอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนนึงก็มี
1: รอกันอยู่
0: นะแต่เดี๋ยวนี้ก็ยอมรับว่าโรงพยาบาลเราจะพยายามทำโครงการที่เรียกได้ว่าให้ผ่าคนไข้ให้เร็วภายในสามวันนะครับแต่หมายความว่าอันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของห้องผ่าตัดจะอะไรเข้าไปประกอบกันอีกหลายอย่างเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าก็เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลพยายามทำโครงการพัฒนาเข้าไป
1: แล้วไอ้พวกวัสดุที่เข้ามาทดแทนกระดูกเนี่ยมันทันสมัยยัง
0: โอ้เดี๋ยวมันจริงมันก็ตั้งแต่สมัยก่อนก็ทันสมัยอยู่แล้วนะครับว่าอย่างกระดูกหักเราก็ใช้สแตนเลสใช่ไหมครับส่วนเจ้ากระดูกที่มาเป็นหัวสะโพกเทียมหัวเข่าเทียมเนี่ย
1: ก็จะเป็น
0: ทำไปไทเทเนียม
1: เป็นไทเทเนียมหมดแล้ว
0: อยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วฮะตั้งแต่ผมจบหมอศิริราชจบหมอกระดูกศิริราชเนี่ย
1: ก็มี
0: ไทเทเนียมมาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสมัยนั้นราคามันแพงนะครับพอสมัยนี้เนื่องจากว่าพอมีการใช้เยอะขึ้นแล้วก็ของก็เรียกได้ว่าพอเริ่มทำเงินได้เยอะของราคามันก็ถูกลงนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ผ่าตัดกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องพยายามแนะนำว่าอันนึงเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ย
1: มันก็ไม่เหมือนธรรมชาติใช่ไหม
0: ที่คือถ้ามีความจำเป็นต้องทำเพื่อที่ว่าให้คนไข้จากที่เขาพิการเนี่ยนะครับเราก็ควรทำนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราไปทำในระยะเวลาที่มันไม่เหมาะส
1: ม
0: เช่นทำตอนอายุน้อยเกินไปก็ต้องยอมแล้วของพวกนี้มันเป็นวัสดุภายนอก
1: คือเร็วเกินไปที่
0: เร็วเกินไปพอไปเปลี่ยนปั๊บก็จะมีปัญหาก็คือตามมาก็คือไอ้เจ้าเหล็กกับกระดูกเราเองเนี่ย
1: มันไม่เข้ากัน
0: ก็จะยังไงก็ไม่เข้ากันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นพอไปมาพอใช้ไปนานๆใช่ไหมครับไอ้เจ้าเหล็กเนี่ยมันก็จะเริ่มเสื่
1: อม
0: แล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคที่อาจจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าเหล็กยังไงมันก็ไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงใช่ไหมครับแต่กระดูกเลยมีเลือดเข้าไปเลี้ยงเพราะนั้นเนี่ยเชื้อโรคถ้ามันมีเชื้อโรคไปปุ๊บมันจะแอบไปหลบอยู่ข้างในกันเหล็กพอไปหลบอยู่ในเหล็กปุ๊บเชื้อโรคมันเติบโตขึ้นมาจนเหมาะสมปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเชื้อโรคก็ทำให้เกิดปัญหาโรคของการติดเชื้อติดอะไรต่างๆตามมาได
2: ้
0: นะครับหรือแม้กระทั่งกระดูกพอไปมาปุ๊บเนี่ยเจ้าเหล็กที่เราใส่ไว้เนี่ยแต่กระดูกเราของจริงของเราเองเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าอ่อนแอลงก็กลายเป็นว่ากระดูกหักจากไอ้ตรงแหน่งขอบรอยขอบที่เชื่อมกับไอ้เจ้าเหล็ก
1: ไอ้ตัวนั้นแหละไอ้เหล็กเป็นที่ทำให้กระดูก
0: ทำให้กระดูกหักได้เพราะมันเป็นรอยขอบของไอ้ตรงเพราะมันแข็งไงกับไอ้ออกกระดูกเราจริงมันอ่อนใช่ไหมครับพออุบัติเหตุล้มปั๊บก็อาจจะหักตรงนั้นได
2: ้ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมานะฮะทั้งหลายคุณแม่ไก่

0: คุณแม็กไกเวอร์บอกว่าจริงไหมครับถ้าได้รับแคลเซียมมากไปเนี่ยจะทำให้ไปเกาะเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดนี่เปราะไม่ยืดหยุ่น
1: ก็คือทุกอย่างต้องอยู่ทางสายกลางครับนะฮะว่าเราเนี่ยก็บางคนก็บอกว่าการทานแคลเซียมมากไปก็อาจจะทำให้มีเรื่องเกิดนิ่วจะอะไรเพราะฉะนั้นผมก็ยอมรับว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ความเหมาะส
2: ม
1: แล้วก็ถ้าให้ดีก็คือควรรับจากแหล่งธรรมชาติเน
2: า
1: ะนะครับไม่ใช่ไปทานไอ้เจ้าแคลเซียมเม็ดอะไรตรงนั้นโดยที่เราได้ถ้าได้จากธรรมชาติผมเชื่อว่า
0: ธรรมชาติก็เป็นพวก
1: ผักใบเขียวพวกก้านผัก
2: ไอ้แคลเซียมก็ต้องเลือกประเภทมันอีกใช่ไหมบางอันมันไม่ละลาย
1: อ๋อไอ้เจ้าแคลเซียมที่บอกว่าเป็นเม็ดฟู่ละลายน้ำมันก็อาจจะดูดซึมได้ดีกว่
2: าน
1: ะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นเม็ดบางคนก็บอกว่าทานแบบเม็ดการแคลเซียมคาร์บอเนตบางคนอาจจะบอกว่าทานไปแล้วอาจจะท้องผูก อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มันมีแต่จริงมันมีแคลเซียมตั้งหลายอย่างนะครับแคลเซียมตั้งหลายฟอร์มนะครับแคลเซียมอะซิเตตอะไรหรือแลคเตตพวกนั้นก็มีอยู่ก็ต้องให้หมอเขาพิจารณา
2: ในการ เตรียมดีนี่ก็ช่วยได้ถูกไหม
1: วิตามินดีก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นนะ
2: เพราะนั้นการไปรับแสงแดดรับอะไรต่างๆนี่ก็สิ่งที่จำเป็น
1: ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยตรงกรณีของตรงส่วนด้านนี้คือผมยอมรับว่าทุกอย่างเนี่ยพยายามยืนอยู่บนทางเส้นกลางไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับแล้วก็ต้องทำให้มันเหมาะสมกับเวลานะครับเพราะนั่นเองที่บ้านเนี่ยกินนี่ว่าถ้าก่อน30ก็ควรจะทานแคลเซียมทานนมอะไรให้เหมาะสม
2: เผื่อไว้เลย
1: นะครับแต่ไว้ก่อนนะครับก็จะดี
2: แต่ถ้าอายุมากๆแล้วก็ทานเข้าไปก็ไม่ค่อยได้
1: ทานได้เพื่อที่ชดเชยไอ้ที่จะออกไปพันนึงอะฮะแต่หมายความว่าก็ไม่ควรจะต้องทานเยอะจนกระทั่งเรียกได้ว่าจนเยอะเกินไปแล้วก็อย่างที่ว่าแต่ละคนก็พอสัตว์เข้าไปเยอะเกินไปออกวันละพันแค่นั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
0: นี่คุณมยุรีนะคะบอกว่าคุณหมอคะยายผ่าหลังกระดูกทับเส้นประสาทปวดหลังค่ะผ่าตัดที่สถาบันประสาทช่วง70ปีค่ะกับคุณหมอพรท่านรู้จักไหมคะด้านหลังใส่น็อตไว้3ช่วงอาจารย์ใช้โคบอนต์3นิ้ว
1: ก็คือการผ่าเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเนื่องจากว่าอาจจะมีความอ่อนไหวของการขยับของเคลื่อนของกระดูกสันหลัง
0: ที่ทำตอนอายุ70แต่ปัจจุบันใน81
1: ละ81ละก็ถือว่าดีแล้วนะครับเดี๋ยวอายุ11ปีละนะครับเพียงแต่ครั้งนี้ก็ต้องฝากให้ทางคุณป้ามายุรีเนี่ยนะครับในกรณีที่พยายามรักษาหลังไว้ให้ดีเพราะต้องบอกว่าหลังที่ทำไปแล้ว3ปี3ปล้องนะครับที่มีเชื่อมไปเขาก็จะกลายเป็นชิ้นเดียวกันไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะให้ดีก็คือว่าเราต้องพยายามมองว่าพอเจ้า3ปล้องที่โดนเชื่อมไปแล้วเนี่ยนะครับแต่มันก็จะมีปล้องข้างบนของที่ตำแหน่งที่ถูกเชื่อมไปกับปล้องข้างล่างของที่ถูกเชื่อมไปเขาก็อาจจะอ่อนแอกว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามกล้ามเนื้อหลังพยายามระมัดระวังแล้วก็อย่าพยายามไปก้มๆเงยๆนะครับในบางท่าที่ไม่เหมาะสมก็แล้วกันนะครับ
0: นี่คุณปริชาติบอกว่ารายการวันนี้มีประโยชน์มากๆขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
2: เดี๋ยวขอกลับเข้ามาเรื่องที่หมอตั้งใจที่จะทำในศูนย์ฉุกเฉินเนี่ยนะศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมอย่างต้องระดมเงินอะไรต่างๆทำยังไงครับมีทำกิจกรรมอะไรที
1: ่ก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ผมก่อสร้างตึกไว้ใช่ไหมครับทำได้งบประมาณมาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็เขียนงบประมาณครั้งแรก 1,500 ล้านแต่ว่าพอดีกระทรวงก็บอกว่าถ้าผมจะขอให้เกิน 1,000 ล้านเนี่ยผมอาจจะต้องใช้เวลาปี2ปีนะครับแต่ถ้าผมตัดลงมาให้เกิน 1,000 ล้านเนี่ยก็อาจจะอนุมัติภายในปีนี้ได้ผมตอนนั้นก็คิดอย่างเดียวว่าเอางั้นถ้างั้นก
2: ็จริงเราทำ
1: แบบมาตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำเรื่องที่อนุมัติได้สักทีนะครับพอปีนี้มีโอกาสทำเรื่องอนุมัติไปนะครับก็เลยคิดว่าเอ้าถ้างั้นยอมสู้ดีกว่านะครับก็ตัดออกไป500ล้านนะครับในตอนนั้นโดยที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องมือนะเครื่องมือต้องเป็น
2: ต้องซื้อต่างหากอันนั้นก็คือใช้งบประมาณ
1: ก็พันหนึ่งก็ใช้งบประมาณไปนะครับแต่ว่าตึกจริงๆเราต้องทำตอนนั้นเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะต้อง1,500ล้านนะครับแต่ก็พอตัดไป500หายไปก็หมายความว่าตอนนั้นก็กะว่าอย่างเดียวก็คือทำให้เห็นตึกสวยงามทั้งตึกไว้ก่อนแต่ข้างในเนี่ยไม่มีผนังนะครับเห็นแต่กรอบภายนอกที่เห็นภายนอกไปซึ่งก็ตอนนี้ตึกก็เห็นกรอบภายนอกเรียบร้อยสวยงามแล้วติดอนุสาวรีย์ชัยนะครับแต่ข้างในเนี่ยตั้งแต่ชั้น7จนถึงชั้น12เนี่ยชั้น11นะครับก็คือเป็นผนังเปล่าเลยไม่มี

0: ังเลย
1: มืดเป็นหนังกรอบนอก
0: ใ
1: ช่ก็เพราะตอนนั้นก็คิดว่าถ้าผมจะทำให้มันครบทั้งทุกชั้นเนี่ยผมก็คงทำอาจจะทำได้สัก 6-7 ชั้นนะครับแล้วก็ค่อยต่อเติมเข้าไ
0: ป
1: แต่คราวนี้ตอนนั้นก็เลยคิดว่าแต่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะยุ่งยากน่าลำบากในการก่อสร้างนะครับก็เลยเห็นทำตัวตึกทั้งเดียวไว้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าผมจะต้องจัดกิจกรรมทั้งหลายอย่างก็ทำตั้งแต่ผ้าป่าเอ่ยทำงานวิ่งเอ่ยนะครับซึ่งงานวิ่งปีที่แล้วเราก็ได้วิ่งไปแล้วรอบหนึ่งปีนี้ก็จะวิ่งต่อนะครับวันที่22พฤศจิกายน
0: 22พฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับก็ตั้งแต่ปีแล้วเราก็ทำงานวิ่ง 1.5 กิโลเมตร5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรนะครับโดยที่มีซิกเนเจอร์คือวิ่งรอบนุสรีชัยตอนเช้าแล้วก็คืนผิวถนนทั้งหมดให้กับเส้นจราจรปกติตั้งแต่7โมงเช้าเพราะนั้นเนี่ยก็จะวิ่ง
0: อาทิตย์ใช่มั้ย
1: อาทิตย์ใช่ครับอาทิตย์เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราทำไว้นะครับถ้าผู้ใดที่สนใจที่อยากจะร่วมงานวิ่งนะครับหรือเดินก็ได้นะครับ 1.5 กิโลก็สามารถสมัครได้ที่Facebook ของราชวิถี Run for Life นะครับ
0: Run for Life
1: นะฮะ Run for Life นะครับก็เข้าไปดูที่ Facebook โรงพยาบาลก็ได้นะครับก็จะมีอยู่หรือไม่ก็ไปดู Facebook ราชวิถี Run for Life นะครับ
0: ตอนนี้รับแล้วใช่ม
1: ั้ยเราเปิดรับสมัครมาได้จะ2เดือนแล
0: ้
1: วนะครับก็คิดว่าในขณะนี้เราตั้งใจไว้ว่าปีนี้เราจะทำให้มีผู้สมัครวิ่งเนี่ยประมาณหมื่นคนปีที่แล้วมีคนมาสมัคร 7,000 นะครับปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นหมื่นนะครับโดยที่เป้าหมายอันนึงก็คือเราอยากจะให้เป็นงานวิ่งที่เป็นรักโลกนะครับก็เป็นกรีนรันนิ่งปีที่แล้วเราก็เริ่มต้นทำกรีนรันนิ่งไปแล้วนะครับแต่ปีนี้ก็ตั้งใจจะทำให้มันยิ่งดีมากขึ้นอย่างเสื้อของปีนี้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่เป็นไบโอดิวการ์เดเบิลก
0: ็
1: คือเสื้อที่ท่านเลิกใช้แล้วท่านไปฝังดินปุ๊บเนี่ยเสื้อตัวนี
0: ้
1: ม
0: ันก็จะ
1: ย่อยตัวได้เอง
0: ใช่ครับ
1: เริ่มหรือรวมถึงแม้กระทั่งตัวที่ติดบิ๊บนะครับเราก็ทำมาจากขยะทะเลนะครับเอาขยะในทะเลมาทำเป็นตัวปิดบิ๊บเป็นพลาสติกนะครับที่ทำจากขยะในทะเลนะครับ
0: แทน
1: ที
0: ่จะเป็นเบอร์วิ่ง
1: BIB
0: ใช่ครับเรียก BIB
1: ใช่ครับก็จะเป็นเมื่อก่อนทุกครั้งก็จะใช้เข็มกลัดใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้ตัวบิ๊บที่เป็นทำจากขยะในทะเลท่านก็สามารถใช้ซ้ำได้นะครับก็จะเป็นทำเป็นรูปตึกอนุสาวรีย์ชัยตึกเฉินร่วมกับอนุสาวรีย์ชัยนะครับแล้วก็ลักษณะของการแจกแก้วน้ำนะครับเราก็พยายามคิดว่าถ้าเรามีคนมาวิ่งหลายพันคนเนี่ยแก้วน้ำก็คงจะมหาศาลเลยเราก็เลยคิดว่าขอว่าใช้เป็นคนใช้เป็นแค่หนึ่งขวดน้ำแล้วกันขนาด300-500ซีซีท่านก็วิ่งไปแล้วท่าน วิ่งไปเสร็จปุ๊บระหว่างทางเราก็จะมีจุดให้เติมน้ำทิ้งนะแล้วทิ้งขวดนะครับเราก็จะเอาขวดกลับไปรีไซเคิลใหม่นะครับรวมถึงปีนี้เนี่ยเราก็จะมีบูธเรื่องให้อาหารใช่ไหมครับให้ท่านหลังที่ท่านวิ่งเหนื่อยเสร็จแล้วเนี่ยท่านทานอาหารถ้าตอนนี้ปีครั้งนี้เราก็จะทำร่วมมือกันกับว่าเศษอาหารที่ท่านทานเหลือเนี่ยเราก็จะเอามาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย
0: ์
1: นะครับก็จะมาวางแผนว่าให้ท่านช่วยทิ้งรวมถึงในเรื่องของการทำที่จอดรถเราปีแล้วเราก็ทำมาแล้วนะครับว่าจัดที่จอดรถไว้ให้ท่านไว้หลายๆที
0: ่
1: นะครับท่านก็ถ้าท่านมาเป็นแบบคาร์พูลก็จะจอดอยู่ที่หนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าอยากเราก็อยากส่งเสริมให้ท่านมาโดยรถคาร์พูลนะครับมาหลายๆคนคันเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็จุดจอดรถทุกที่เนี่ยเราก็จะมีคนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไปอยู่ประจำจุดนะครับเพื่อที่คอยบอกว่าเออตรงนี้เต็มแล้วนะให้ท่านไปหาที่อื่นเราหาที่อื่นให้ที่ไหนเพื่อที่ว่าแทนที่ท่านจะต้องไปวิ่งวนๆๆๆนะคร
0: ับ
1: เราก็จะหาที่ในกระบวนการจัดการในการออกแบบเพื่อที่ลดการสับสนของการที่ท่านต้องไปวนหานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่อีกที่หนึ่งที่เราทำไว้นะครับรวมถึงการหลังจากที่ท่านมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของใช้วัตถุบรรจุภัณฑ์นะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือไม่มีโฟมนะครับในทุกอย่างแล้วก็ในอีกสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแจกต้นกล้าไม้นะครับเราก็ไปขอต้นไม้มาเผื่อที่ท่านมาร่วมงานวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยท่านกลับไปปลูกต้นไม
2: ้
1: นะครับในตรงส่วนด้านนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามออกแบบในเรื่องการทำงานวิ่งของโรงพยาบาลราชวิถีให้เป็นกรีนรันนิ่ง
0: 22พฤศจิกายน
1: 22พฤศจิกายนอาทิตย์ครับ
2: ดีมาก
1: ครับ
0: วันนี้คุณหมอก็รักษาไอ้ตำแหน่งก็คือรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
1: ครับก็พอดีว่าจริงๆก็ผมทำงานมาเนี่ยผมยังไม่ได้เคยอยากเป็นผู้บริหารอะไรนะครับเห็นแต่ว่าไปอยู่ที่ไหนก็กลายเป็นว่าต้องโดนรับผิดชอบให้มาเป็นฝ่ายบริหารด้วยนะครับแต่โดยตามหลักจริงๆเนี่ยผมอยากเป็นแค่คนทำงานหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือตอนที่ผู้อำนวยการท่านเก่าเนี่ยตอนที่ท่านจะให้ผมมาเป็นรองผู้อำนวยการเนี่ยก็ร่วม10ปีแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็ถามผมมาตั้งหลายรอบผมก็บอกผมไม่อยากเป็นอะไรผมไม่มีอนาคตเพราะท่านก็ถามผมว่าผมมีอนาคตอะไรไหม

0: โอ้ผมเพียรอนาคต ผมถ้าให้ผมเลือกผมอยากเป็นผู้นำมากกว่า ไม่ได้อยากเป็นผู้บริหารเพราะเป็นผู้บริหารเนี่ยมันต้องไปชี้เป็นชี้ตายให้คุณให้โทษใครให้ตำแหน่งแต่ว่าผู้นำเนี่ยไม่มีความอะไรตรงนั้นแต่เราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดเนี่ยเราจะเดินคนอื่นก็เดินตามเราถ้าเราสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมผมก็เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นความภูมิใจของความคิดมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าในเมื่อสุดท้ายมันต้องมาเป็นผู้บริหารผมก็คิดอย่างเดียวว่าผมก็อยากเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้นำที่ดีนะครับในการคิดก็อันนี้ก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็ยอมรับว่าก็เราก็มีความภูมิใจแล้วก็อยากเห็นนะครับว่าถ้าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็คนที่ทำงานเนี่ยมองถึงว่าการจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยขอให้มองถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดี
1: คุณ Apple Dumont บอกว่าแต่เสียงของคุณหมอฟังแล้วยังไม่น่าจะเกษียณเลยนะคะขออนุญาตแซวด้วยค่ะแล้วคุณวรรณพรคุณวรรณพรบอกว่าขอเรียนถามคุณหมอว่าวิธีบริหารเข่าหลังเปลี่ยนแล้วให้อยู่ได้นานๆเนี่ยทำอย่างไรคะกับหลังจากที่ผ่าตั้งแต่ T1 to L11 นะคะคืออะไรคะ T1
0: กระดูกสันหลังส่วนอก
1: เหรอ T1 2L11
0: โอ้ 2L11 ไม่มีคงไม่ใช่L11 L1 มากกว่ามั้งครับ
1: ใช่คร ับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้า
1: ท
0: อราซิกกระดูกสันหลังเราจะมีกระดูกสันหลังส่วนค
2: อ
0: กระดูกสันหลังส่วนอกกระดูกส่วนคอมี5ใช่มั้ยกระดูกส่วนคอมีอยู่7นะครับ7ชิ้นกระดูกส่วนอกมีอยู่12นะครับแล้วก็กระดูกส่วนเอวมีอีก5นะครับแล้วก็จะเป็นกระดูกเชิงกรานเอาไปอีกนะครับในตรงส่วนด้านนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้า T1 เนี่ยก็คือกระดูกตรงบริเวณกระดูกส่วนหลังส่วนอกอันนี้ทำไมต้องแบบผ่าตัดแสดงว่าหลังคดหรือเปล่านะครับถ้าเป็นหลังคดก็จะมีการเชื่อมกระดูกยาวๆนะครับก็แต่ว่าจะทำเป็นถึงถ้าบอกว่า L11 ไม่มีนะครับคงต้องเป็น T11 หรือเปล่าก็คือกระดูกส่วนหลังคดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเชื่อมไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าในการแก้กระดูกสันหลังคดนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสที่กระดูกสันหลังส่วนอกเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมันจะมีซี่โครงเพราะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรมากมายนักยกเว้นเจ้าตำแหน่ง T11 T12 นะครับที่กระดูกซี่โครงเราไม่มีเข้ามาเกาะมันละนะครับไอ้ตรงนั้นก็จะมีความอ่อนไหวของการที่จะเคลื่อนไหวได้นิดหน่อย นะครับก็ถ้าตรงกระดูกส่วนเอวเนี่ยก็เรียกว่า5ปล้องก็จะเรียกได้ว่ามีการเคลื่อนไหวเยอะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของที่กระดูกสันหลังจะเสื่อมอยู่บ่อยๆที่ว่าบอลกระดูกทับเส้นประสาทนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าต้องบริหารผมก็คิดว่าในตรงส่วนด้านนี้คือการบริหารด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้
2: อง
0: กับกล้ามเนื้อหลังนะครับเพราะนั้นเวลานั่งก็นั่งตรงๆแล้วก็ขมับพองขมับพุงแล้วก็ขมับให้หลังชิดกับเก้าอี้นะครับหรือเวลานอนเนี่ยก็พิงก็คือให้เก่งให้หลังกระแทกพื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนถ้าบริหารกล้ามเนื้อเข่านะครับก็คือบริหารกล้ามเนื้อต้นขาอย่างที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเรานั่งเก้าอี้เราก็เหยียดขาตรงๆนะครับกระดกขาก็ไม่ตรง
2: ๆ
0: เก่งกล้ามเนื้อเก่งข้อเท้ากระดกข้อเท้าไว้นะครับแล้วก็เก่งกล้ามเนื้อต้นขาไว้ให้แข็งนะครับนับ 5-10 วินาทีนะครับแล้วก็เอาลงนะครับแล้วก็อาจจะทำเป็นชุดละสัก20-30ครั้งก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเราทำให้ในวันเนี้ยนั่งทำงานก็ได้หรือถ้าเวลาเรานอนนะครับก็ยกขาให้ตรงบริเวณของส้นเท้านะครับสูงจากเตียงประมาณสักคืบฟุตหนึ่งไม่เกินนั้นนะครับประมาณสักไม่เกิน30เซน
1: ขณะที่นอนตลอด
0: นอนก็ได้นอนแล้วก็ยกขาขึ้นมานะครับโดยที่ไม่เกินไม่เกินฟุตหนึ่ง
1: อันนี้คือการ
0: อันนี้ก็คือการบริหารกล้ามเนื้อต้นขา
1: ห
0: นะครับอันนี้คือเราต้องการให้กล้ามเนื้อต้นขาตรงข้างบนเน
2: ี่
0: ยแข็งแรงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของเข่าเส
2: ื่อมการล้มด้วย
0: แล้วก็จะดีเพราะพอเรายุ่ยเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาเราก็จะรีบลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าบอกว่าเคยมีผ่าเข่าผ่าอะไรตรงแบบนี้ด้วยเนี่ยก็แนะนำเลยครับว่าขอให้บริหารกล้ามเนื้อต้นขา
2: ท่าสควอตนี่มีประโยชน์ไหม
0: ท่าสควอตจริงๆก็
1: ใช่ไหมไม่เหมาะใช่ไหม
0: คือจริงๆพอยิ่งทำใช่ไหมครับเข่าเราต้องงอเยอะพอเข่างอเยอะเนี่ยมันก็จะกระแทกทำให้ไอ้เจ้าหมอนรองกระดูกเข่าเนี่ยมันกดลงไปเยอะๆ
1: เพราะนั้นเนี่ย
0: คือทำได้แต่ผมก็ต้องยอมแล้วว่าการทำพวกนี้ก็คือทำแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาทำเนี่ยก็ถ้าทำตอนอายุน้อยๆเนี่ย
2: ไม่เต็มสปอตได้
0: ก็ใช่อย่าไปทำจนเต็มหรือไม่เมื่อก่อนที่จะมาเด็กๆเราเคย

0: แต่บอกว่าให้สก๊อตจำ
1: ใช่
0: ไ
1: หม
0: ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็เดี๋ยวนี้เขาไม่แนะนำให้ทำละทหารเขาก็พยายามไม่ให้ทำว่าไม่ให้ทำสก๊อตจำเพราะการทำสก๊อตจำนี่คือการที่ยิ่งไปกระแทกทำให้เจ้าหมอนรองกระดูกเขาเนี่ยยิ่งมีโอกาสเสื่อมมากขึ้นครับ
1: โอเคเดี๋ยวขอถามเรื่องส่วนตัวหมอนนิดนึงตอนนี้ก็แต่งที่บอกแต่งงานแล้วก็มีลูกกี่คนนะฮะ
0: คนเดียวเองครับก็มามีที่ราชวิถีนี่นะครับก็มีมาตอนอายุเยอะแล้วครับ
1: แล้วตอนนี้ลูกเรียนหนังสือหรือว่าทำอะไร
0: ก็เราเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ฮะ
1: เรายังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่อ๋อก็มาตามเส้นทางพ่อ
0: ก็เขาเลือกเองมาตอนหลังซึ่งตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาอยากตอนเด็กๆเขาก็เกิดที่ราชวิถีแล้วก็ตามมาที่ราชวิถีตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จนถึงม.1เขาก็พูดว่าเขาอยากเป็นหมอเหมือนผมแต่พอขึ้นม.2เขาบอกว่าไม่เอาแล้วเขาก็ไม่เอาแต่พอตอนสอบ entrance เสร็จเขาก็มาคือเขาก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือนะครับถ้าผมก็ยอมติดผมก็ไม่เคยไปถามอะไรเขาปล่อยให้แม่เขาดูแลเรื่องเรียนเนี่ยเพราะผมก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรตรงนั้นเพราะว่าไม่อยากให้เขารู้สึกว่าผมไปกดดันอะไรเขาก็ปล่อยเขาเลยนะครับเพราะนั้นตอนม.2จนถึงม.5เขาก็ไม่ค่อยได้ก็ตั้งใจเรียนนะของโรงเรียนเขาก็เรียนสายวิทย์แต่ว่าก็เรียนอะไรบ้างไม่อะไรบ้างผมก็ไม่เคยไปสนใจนะครับพอม.6ก็เห็นเขาอ่านหนังสือ ซึ่งจริงตอนม.5เนี่ยก็เพื่อนเขาที่อยากเรียนหมอที่โรงเรียนโพธิสารเนี่ยทุกคนก็มาดูงานที่ราชวิถีหมดเลยพวกที่อยากเป็นหมอนะฮะเพราะเขาบอกว่าเด็กจะขึ้นม.จะมัธยม
1: จะต้องมา
0: ถ้าอยากใครอยากเรียนทางสายการแพทย์เนี่ยจะต้องมาฝึกงานใช่ไหมครับที่โรงพยาบาลเพราะนั้นเพื่อนเขาที่เรียนสายวิทย์เนี่ยทุกคนมาหมดเลยยกเว้นลูกสาวผมนะครับแต่พอม.6ก็เห็นเขาอ่านหนังสือก็ยังดีใจว่าอ่านหนังสือก็ยังบอกภรรยาผมว่าก็ลูกก็คงสอบอะไรได้สักอย่างแล้วนะแต่ซึ่งนั้นผมก็ไม่เคยถามอะไรเขาอ่ะนะแต่พอตอนสุดท้ายพอ entrance ออกมาเขาก็มาร้องไห้บอกแม่เขาว่าเขาขาดคะแนนไปอีก4-5คะแนนเขาก็มีโอกาสได้หม
1: อ
0: นะครับผมเองก็แล้วแม่เขาก็เลยมาบอกผมว่าลูกร้องไห
1: ้
0: ผมก็เลยถามว่าทำไมเขาบอกว่าเขาขาดไปอีก4-5คะแนนเขาก็มีโอกาสได้หม
1: อ
0: ผมก็เลยบอกเดี๋ยวผมขอถามหน่อยเพราะเขาบอกผมไม่เอาหมอแล้วไงแล้วไปมาปุ๊บพอถามเขาก็เลยบอกว่าปีนี้เขาขยันหนังสือแล้วก็เลยทำได้แค่นี้เองปะเสียใจผมบอกว่าเก่งมากแล้วเขาบอกว่าปีเดียวเนี่ยทำได้แค่นี้ปะก็ดีใจแล้วนะก็แต่สุดท้ายก็ผมก็ถามว่าก็หนูจำได้ไหมตอนหนูขึ้นม.2อ่ะหนูถามมาบอกป้าเองว่าป้าหนูไม่เอาหมอแล้วนะก็ป้าก็ไม่เคยถามอะไรหนูว่าทำไมถึงไม่เอาหมอนะป้าก็ฟังจบแค่นั้นป้าก็ถามแล้วตอนนี้แล้วทำไมตอนนั้นหนูบอกป้าว่าหนูไม่เอาหมอละเขาก็เลยบอกว่าเขารู้สึกเขาเรียนไม่เก่งก็เลยไม่อยากเรียนไม่กล้านะแต่พอปีม.6เขารู้สึกอ่านหนังสือเยอะขึ้นเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ทำได้ดีขึ้นซึ่งผมก็บอกว่าโอ้ยแค่ปีเดียวนะได้แค่นี้ป้าก็ต้องบอกว่าป้าก็ต้องชมหนูว่าเก่งมากแล้วถ้าหนูบอกป้าว่าหนูจะเอาหมอจริงเนี่ยป้าจะบอกให้ขยันหนูขยันกว่านี้ แต่นี่แต่สุดท้ายเขาก็ผมก็ได้ถามว่าเขาอยากไม่อยากเป็นหมอเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็อยากเป็นหมอก็อยากช่วยคน ผมก็เลยบอกว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะก็ปีนี้มันผลนั้นออกไปคะแนนแบบนี้แล้ว เขาก็เลยบอกว่าขอสอบหมอเอกชนได้ไห
1: ม
0: ผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นก็บอกว่าเอาป้าไม่ได้เก็บเงินไว้นะไม่ได้เตรียมไว้ว่าหนูจะเรียนหมอเอกชนนะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็บอกโอเคลองดูแล้วกันถ้าได้สอบได้ก็ว่ากันไปสุดท้ายเขาก็สอบได
2: ้ค่อนข้างสูง
0: ใช่สุดท้ายเขาก็สอบแล้วก็เรียนไปนี่ก็ปี4แล้วคร
1: ับ เอกชนใช่ไหม
0: เอกชนใช่ครับก็ปี4แล้วล่ะครับ
2: นี่คุณมยุรีบอกว่าคุณติ๋มคะเด็กรุ่นใหม่เรียนหมอฟันไม่ต้องอยู่เวรแล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยู่เวรแล้ว
0: ก็คือผมก็คิดว่าอันนึงเนี่ยก็ยอมรับแบบว่าก็บอกเขาว่าคนเรียนหมอเนี่ยคือสิ่งนึงเนี่ยก็ต้องถือว่าเรียนอะไรก็ได้ทั้งหมดมันก็เป็นสิ่งเป็นงานนะเนาะเรียนอะไรทุกอย่างมันก็มีความยากอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้เราตั้งใจแล้วก็สู้กับเขาไปแล้วก็เข้าใจถ้าสมมติเรียนหมอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอันนึงเนี่ยก็คือมนุษย์เราเนี่ยก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะนั้นตอนที่เราเรียนหมอเนี่ยก็ผมก็จะบอกลูกอยู่เสมอและบอกนักเรียนแพทย์ว่าในความคิดผมเนี่ยในที่ผมยอมรับว่าขึ้นปี4เนี่ยแล้วผมก็ตัดสินใจว่าผมจะเป็นหมอผมก็บอกกับตัวเองว่าผมอยากเป็นหมอนักสืบด้านสุขภาพที่ดีและเก่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าการที่เราเจอคนไข้เนี่ยเราต้องมองว่าคนไข้เนี่ยที่มาหาเราเนี่ย เราต้องพยายามไปสืบ

0: ค้นประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายคนไข้ให้ดีนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุนะครับว่าการที่เรารักษาเขาเนี่ยถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุคนไข้เป็นอะไรนะครับมันจะทำให้โอกาสที่เรียกได้ว่าคนไข้สามารถหายและคนไข้สามารถจะป้องกันตัวเองต่อไปในอนาคตได้เนี่ยมันจะดีแล้วเราก็จริงๆอีกด้านนึงก็คือกลับมามองถึงตัวเราเองเหมือนกันว่าเราจากการที่เราเรียนรู้ของการที่คนไข้สามารถเป็นโรคอะไรเราก็สามารถเอากลับมาป้องกันตัวเองในต่อไปได้เช่นเดียวกันครับ
1: อย่างน้อยก็คือคนไข้ก็ไม่ต้องกลับมาเป็นใหม
0: ่ก็เราก็อยากให้เป็นตัวข้อนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะครับว่าอันนี้คนไข้ไทยคนไข้ก็ต้องให้ความร่วมมือในการที่เข้าใจซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ผมก็ยอมรับนะครับว่าเราอยากจะทำยังไงนะครับว่าให้ระบบการแพทย์ของประเทศไทยซึ่งเราเจริญขึ้นไปเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเจริญเติบโตโดยที่เราจะให้คุณหมอเราเนี่ยเป็นคุณหมอที่ดูแลคนไข้เฉพาะอวัยวะหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะตอนที่ผมเรียนในตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมองคนไข้ทั้งคนแล้วเราก็จะรักษาคนไข้ในแต่ละคนเนี่ยในการที่มองถึงว่าให้มีทั้งในด้านของถ้าเรามองแบบองค์รวมนะครับก็คือไบโอไซโคโซเชียลสปิริตนะครับไบโอก็คือดูตัวโรคของคนไข้ไซโคก็คือดูจิตใจของคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวคนไข้เนี่ยถ้าเราสามารถมองทั้งในตัวโรคแล้วก็ตัวจิตใจของคนไข้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะแก้ในตัวของคนไข้ได้ดีแต่อันที่3ก็คือโซเชียลก็หมายความคนรอบข้างเพราะบางครั้งคนรอบข้างเนี่ยก็อาจจะเป็นห่วงคนไข้แต่เขาเป็นห่วงคนไข้แต่บางทีมันทำให้คนไข้เขวนะครับก็จะเป็นอะไรที่ทำให้คนไข้บางคนเนี่ยก็แทนที่จะเรียกว่าใจสงบนิ่งๆละไปตรวจมาละก็กลายเป็นว่าวุ่นวายไปอีกก็เป็นได้นะครับและสปิริตก็คือในอีกด้านหนึ่งก็คือความเชื่อหรือค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่มันถูกฝังมาตั้งแต่เกิดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจถ้าเราสามารถมองมันแค่แบบองค์รวมนะครับในหนึ่งของการดูแลได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี
2: โอเคครับโอ้วันนี้คุยกันเต็มที่แล้วท่านผู้ฟังนี่นะฮะกับศัลยกรรมกระดูกนะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะจนกระทั่งวันนี้กลายเป็นหมอผู้บริหารแล้วก็ทำฝันนะครับโดยยิ่งเกี่ยวกับเรื่องศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินนะ
0: ก็ตะกี้นี้ที่ถ้าหากจะทำบุญนะครับก็ขอติดต่อไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีก็ได้นะครับ
1: ที่มูลนิธินะคะ
2: เอาไลฟ์ฟอร์ไลฟ์ที่ก็ได้ไหม
0: ฮะไลฟ์ฟอร์ไลฟ์ก็ได้แต่ว่าถ้าท่านอยากจะช่วยบริจาคโดยที่ท่านไม่ได้ร่วมวิ่งหรืออะไรอื่นเนี่ยก็สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารของมูลนิธินะครับกสิกรไทยนะคร
2: ับเข้าไปที
0: ่ที่เบอร์บัญชี029 2 605 749นะครับเป็นเบอร์บัญชีของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็จะเรียกได้ว่าจะได้รับลดหย่อน2เท่
2: า
0: แต่ถ้าท่านจะต้องการที่จะเรียกได้ว่าเกิดในกรณีที่บริจาคเป็นจำนวนพอสมควรเนี่ยนะครับก็จะมีจารึกชื
2: ่อ
0: บนอาคารได้เช่นเดียวกันนะครับก็ใช้เบอร์บัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะครับ029 2 605 749
1: 029
0: แล้วก็ขีด 2แล้วก็ขีด 6 0 5 7 4
1: แล้ว
0: ก็ขีด 9ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีกสิกรไทยนะครับเป็นบัญชีกสิกรไทยอันนี้ก็จะเป็นของการสร้างตึกฉุกเฉินโดยเฉพาะนะครับก็หรือถ้าสามารถสะดวกมาออกร่วมออกกำลังกายนะครับก็ไปที่ราชวิถี Run for Life นะครับ Facebook นะครับก็สามารถสมัครได
2: ้ครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนาขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากคร
2: ับ เอาละครับท่านผู้ฟังเรามีเหลือเวลานิดหน่อยนะผมขออนุญาตคุยสรุปเรื่องนี้นิดนึงนะครับว่ามารยาทสากลที่ทุกคนพึงมีอย่างที่เมื่อวานนี้เราเกริ่นไปถึงเรื่องของกรณีที่เป็นเรื่องดราม่านะครับจากแก๊งวัยรุ่นอิตาลีนะครับเข้ามาในประเทศไทยแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับนะฮะจนกระทั่งต้องเอามาขอโทษดำเนินคดีกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งความจริงแล้วเรื่องมารยาทสากลเนี่ยเป็นเรื่องที่เราพึงรู้นะครับเพราะว่าวันนี้โลกเนี่ยมันติดต่อสื่อสารมันไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแล้วเวลาเราไปต่างประเทศหรือต่างประเทศมาบ้านเราเนี่ยก็ต้องพึงรู้นะครับว่าอะไรมันเป็นมารยาทสากลที่ทุกคนพึงจะต้องมีนะครับมารยาทสากลเป็นกฎเกณฑ์หรือว่าเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่ยอมรับร่วมกันทั่วโลกนะครับเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นก็คือการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: นะไม่ทักไม่วิจารณ์รูปร่างหน้าตาเขาเรียกไม่บูลลี่กันเนี่ยนะน้ำหนักนะครับอายุของผู้อื่นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ถามเรื่องส่วนตัวเข้าไปในรายละเอียดนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังเวลาฟังใครพูดนะครับและให้เกียรติเรื่องพื้นฐานนะครับโดยเพราะยิ่งการไปสัมผัสตัวของผู้อื่นอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีมารยาทในที่สาธารณะในการใช้ชีวิตประจำวันอันได้แก่การตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลานี้ถือเป็นมารยาทและเป็นวินัยด้วยนะฮะคือเป็นการให้เกียรตินะครับให้เกียรติเวลาของผู้อื่นด้วยไม่ใช่เอาแต่ตัวเองเป็นหลักไม่สนใจเวลาคนอื่นเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็การเข้าแถวหรือรอคิวตามลำดับก่อนหลังไม่แซงคิวนี่ก็เป็นมารยาทสากลนะครับนะนอกจากนั้นแล้วการควบคุมระดับเสียงเนี่ยอันนี้สำคัญมากไม่พูดคุยหรือหัวเราะเสียงดังรบกวนผู้อื่นในที่สาธารณะการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดในที่สาธารณะอันนี้สำคัญมากนะครับเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยไปงานอะไรต่างก็ทิ้งขยะทิ้งอะไรกันเนี่ยญี่ปุ่นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเก็บรักษาความสะอาดนะครับเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าของเขานี่ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดเลยบนท้องถนนเนี่ยนะดีมากๆแล้วคนญี่ปุ่นนี่แปลกอย่างเขาไปดูกีฬาไปดูอะไรเนี่ยอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับแฟนบอลชาวญี่ปุ่นเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยวัฒนธรรมเขาอย่างหนึ่งคือหลังการแข่งขันเนี่ยเขาจะเก็บขยะที่สนามนั้นฮะนะนี่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งคนญี่ปุ่นทำได้น่ารักมากเลยคือคนเขาไปดูบอลเสร็จแล้วก็เดินกลับไปหมดนะทิ้งขยะทิ้งอะไรต่างๆไว้แต่ญี่ปุ่นจะเก็บให้หมดเลยให้เรียบร้อยอันนี้เป็นสุดยอดมากนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีมารยาทในการใช้ไอ้พวกเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็โทรศัพท์ด้วยนะครับเช่นไม่เล่นโทรศัพท์ขณะคุยกับผู้อื่นต่อหน้านะครับปิดเสียงโทรศัพท์ไว้หรือว่าไม่โทรติดต่อใครเกินเนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีมารยาทบนโต๊ะอาหารที่เราพึงจะรู้นะครับนะฮะก็พูดง่ายๆว่าก็พึงระมัดระวังด้วยเราไปทานอาหารที่ประเทศไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไอ้เรื่องมารยาทที่ไม่เหมาะสมบนโต๊ะอาหารก็เป็นสิ่งที่พึงต้องระมัดระวังเช่นกันนี่นะครับเนี่ยมันเป็นมารยาทสากลนะฮะที่ทุกคนต้องพึงรับรู้แล้วจะบอกว่าเอ้ยเป็นเรื่องขอตามใจของเรามันไม่ได้ครับนะฮะตัวอย่างเช่นสมมติว่าไอ้พวกคำว่าขอโทษการขอบคุณนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นสากลแล้วนะ
1: ใช่
0: นะฮะของเราเนี่ยสวัสดีก็เป็นทักทายอันนี้ก็เป็นสากลทั่วไปที่ต้องใช้หรือแม้กระทั่งการแต่งกายที่มีความเหมาะสมถูกไหมฮะ
1: ถูกกาลเทศะ
0: ก็ถูกกาลเทศะนะครับอันนี้ก็ต้องพูดถึงกันนะฮะตอนนี้ก็กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าบางคนชอบนุ่งขาสั้นไปทุกเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะมันเหมาะสมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหรือว่าอะไรเปิดประตูให้คนอื่นการต่อแถวเนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็อันนี้ก็สำคัญมากนะฮะที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เรื่องของเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันข้ามมันมีความหลากหลายเราอย่าไปเขาเรียกอะไรล่วงละเมิดไปดูถูกคนอื่นอันนี้ไม่ได
1: ้
0: นะครับนะการด้อยค่าคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทสากลที่สำคัญมากหรือว่าแม้กระทั่งการเหยียดผิวกันอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดตอนนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับทุกคนไม่มีใครยอมรับโดยภาพรวมนะครับวันนี้เผอิญเวลาเราไม่มากนักแต่ผมอยากจะสรุปให้เห็นว่ามารยาทสากลมันไม่ใช่กฎหมายแต่บางทีเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องพึงปฏิบัติถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เขาเข้าชิดซ้ายชิดขวานี่เราก็ต้องดูถูกไหมฮะในพื้นที่ของเขาไม่ใช่ฉันจะเดินขวางใครใครจะมาชนฉันไม่สนใจขึ้นบันไดอย่างเงี้ยปรากฏแล้วก็ไปยืนจับมือกัน 2-3 คน
1: ไม่ได้
0: คนอื่นเขาจะเดินทำไมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือมารยาททั่วไปที่เราพึงจะต้องดูแลตัวเองนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวมีอมยิ้มก่อนนอนหน่อยปรากฏตะกี้เราคุยกันเรื่องสอบเรื่องอะไรเนี่ยนะนี่ก็มีลูกนะก็ส่งคะแนนมาให้แม่ดูปรากฏว่าแจ้งให้แม่รู้ว่าวันนี้ตัวเองได้90คะแนน90นะฮะครูตรวจคะแนนมาแล้ว90มีเลข9กับเลข0แม่ก็เลยถามลูกนี่ลูกไปเติมเลข0ลงไปใช่มั้ยหมายความว่าน่าจะได้คะแนนแค่9แล้วลูกไปเติม0ใช่มั้ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่หนูจะได้ต้อง90คะแนนเนี่ยนะแม่ไม่เชื่อหรอกนะบอกว่าหนูไม่ได้เติมแม่บอกไม่ได้ลูกบอกความจริงให้ไม่นะไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะไปฟ้องครูนะลูกเอาเลขศูนย์นะงั้นหนูยอมรับก็ได้คือ

0: หนูไม่ได้เติมเลข0แต่หนูเติมเลข9หมายความว่า
1: จริงๆได้คะแนน0
0: จริงๆได้คะแนน0เอาหนูยอมรับความจริงก็ได้หนูไม่ได้เติมเลข0นะหนูเติมเลข9อันนี้หนักกว่าเดิมเพิ่มอีกนะครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยววันนะครับพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับ
1: พรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราก็คือ
0: ไม่ใช่
1: สิสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าวันที่8เดือนหน้าใช่ไหมคะก็วันเสาร์นี้ก็คือจะเป็นวิศวะ เป็นนักวิศวกรนะคะแล้วก็ได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งซะด้วยนะคะก็เป็นปัจจุบันนี้เป็นนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มปูนธุรกิจปูนแล้วก็สถาบันการเงินด้วยท่านผู้นั้นก็คือคุณเชวฤทธิ์เอกบุตรค่ะ
0: อันนี้เก่งมากเลยแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้บริหารเนี่ยของธนาคารไทยพาณิชย์อะไรต่างๆนี่นะเดี๋ยวไว้ท่านจะ
1: คุยกันด้วยนะครับนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็เป็นสื่อมวลชนเป็นนักวิชาการอิสระนะคะเป็นดูแลเรื่องรายการทางด้านข่าวการเกษตรดินดำน้ำชุ่มหลายคนก็คง
0: จะจำได้ไหมเมื่อก่อนนี้ดังมากเลยข่าวเกษตรนี่ฮะคือรายการดินดำน้ำชุ่มนี่แหละคร
1: ับ
0: นะฮะ
1: ท่านผู้นั้นก็คือคุณจุฬารัตนิรัติสยกุล
0: นี่สิคือคนนี้จริงๆเนี่ยจบทางด้านหมวดอาหารนะแต่ว่ากลายเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องของการเกษตรอย่างยิ่งนะฮะก็มีความตั้งอกตั้งใจทำเรื่องนี้ท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเสาร์ที่หน้านี่มาพบกันทั้งสองท่านนี่เป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวสำหรับท่านที่ส่งข้อความมาขอบคุณอย่างยิ่งนะครับทักทายเข้ามาในรายการนะครับไม่ว่าจะทาง Facebook แล้วก็ทางไลน์นะฮะต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะคร
1: ับมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วย
0: วันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์
1: คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อันนี้ก็ Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ก็มีดิฉันวิรวรรณวรรุธขอกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์พร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับ
1: ค่ะไปเราไปติดตามข่าวคราว
2: ได้เลยครับผมเริ่มต้นจากที่มีเหตุการณ์ที่เซลตาที่สเปนที่อาจารย์รายงานไปเมื่อวานด้วยนะครับที
1: ่
2: ม
1: ี
2: คนเกือบ 50,000 กว่าคนนะครับที่อพยพมาภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะเกือบปกติแล้วครับเริ่มคลี่คลายครับผมแต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเซลตาแล้วก็ของสเปนนะครับก็ยังออกมาเรียกร้องว่ายังเป็นสถานการณ์ที่มันทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางด้านพรมแดนของของสเปนด้วยนะครับผมอันนี้พาดหัวข่าวของทีวีสักโมนะครับพูดถึงเรื่องของกลุ่มผู้ลี้ภัยนะครับว่ากลับไปแทบจะหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลืออยู่แล้วเขาก็บอกว่าผู้เสียชีวิตตอนนี้พบอยู่ที่ประมาณ60กว่าคนประมาณ67คนนะครับถ้าเอาตัวเลขที่ชัดนะครับทีนี้ในส่วนของการประชุมในระดับของยุโรปนะครับก็จะมีการประชุมฉุกเฉินเนี่ยวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับโดยก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการประชุมลักษณะนี้นะตอนนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นผลอะไรมากเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วในสถานการณ์มันคลี่คลายลงแต่ก็มีอีกมุมมองอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่มองว่ามันก็เป็นจุดที่กลุ่มประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทางด้านพรมแดนเหมือนกันเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเชงเก้นเองนะครับอย่างเช่นอิตาลีเนี่ยก็ได้มีการยื่นบอกว่าเอาละพอแล้วจะออกแล้วแต่ทีนี้คือในการกระทำจริงๆเนี่ยมันต้องมีการยื่นขอออกหรือว่าขอพักการ
1: ใช้การ
2: ระงับเชงเก้นเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของความเกี่ยวข้องทางด้านการค้าเรื่องของการเคลื่อนไหวไปมาของคนที่อยู่ในนั้นนะครับทีนี้การเคลื่อนไหวไปมาของคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวอย่างเดียวบางคนเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวไปมาข้ามพรมแดนเพื่อที่จะไปทำงานระหว่างรัฐต่อรัฐด้วยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็มีการเชื่อมต่อกันค่อนข้างที่จะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่า seamlessนะครับคือมันแทบจะไร้รอยต่อเลยนะครับมันก็เป็นส่วนที่ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเริ่มกังวลนะครับแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมามันก็แบ่งออกเป็น2มุมมองของกลุ่มประเทศที่พึ่งพาสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะออกมาเรียกร้องอย่างเช่นกลุ่มอย่างเบลเยียมอย่างเงี้ยนะครับกว่าท่าทีของรัฐบาลเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะที่ว่าขอให้ยึดเอกภาพของสหภาพยุโรปเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการหารือทางออกร่วมกันคือไม่ได้โทษใครประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็จะเป็นเสียงอีกกลุ่มนึงทีนี้อีกกลุ่มนึงก็จะมองว่าเอาล่ะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มขวาจัดที่อยู่ในรัฐสภายุโรปก็มองว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาตั้งคำถามแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางด้านพรมแดนของสหภาพยุโรปเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกลุ่มเชงเก้นเนี่ยนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็หลากหลายมุมมองนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังกลับมาสู่เรื่องของการอาจจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณของพรมแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาเหนือเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นคำถามมานานแล้วนะครับคือก็เป็นจุดที่ปกติเนี่ยเราจะเจอกันที่อิตาลีนะครับที่ค่อยๆเข้ามาแล้วก็อย่างโปรตุเกสคือแทบจะทุกประเทศที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ถือว่าเป็นจุดที่จะทำให้เข้ามาในสหภาพยุโรปได้ง่ายแล้วก็จะมีผู้ลี้ภัยโดยที่คิดที่จะเสี่ยงชีวิตข้ามทะเลมานะครับคืออันนี้คือมันมีทั้งมาตรการการป้องกันคือเขาไม่ได้ใช้มาตรการที่ไม่ได้เป็นมนุษยธรรมแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเสี่ยงชีวิตโดยใช้เรียกว่ามาตรการการเดินทางพื้นฐานมากๆบางทีแค่ใช้เรือยางหรือว่าเรือที่ต้องอัดคนมาจำนวนมากแล้วก็ข้ามฝั่งมาซึ่งอันนี้เนี่ยสภาพยุโรปเองแล้วกลุ่มประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเปนเองเนี่ยก็มองว่ามันก็ต้องมีกลุ่มมาเฟียที่อยู่ข้างหลังอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเขาก็บอกว่ามันเป็นการบริหารจัดการร่วมกันของเครือข่ายอาชญากรร
1: ม
2: ลักษณะแบบนี้นะครับที่ทำให้มันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางด้านพรมแดนด้วยนะครับก็ถ้าโดยสรุปก็คือความสำคัญของพรมแดนเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยจะกลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของระบบเชงเก้นนะครับ

0: ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเผื่อมีการเลือกที่จะทบทวนเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบที่วางเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยมันมีปัญหามากเพราะมันต้องกลับไปเจรจาเรื่องของสนธิสัญญาเรื่องของมาตรการความร่วมมือต่างๆภายในสหภาพยุโรปกับกลุ่มประเทศสมาชิกเยอะเลยครับมันก็จะทำให้เสียต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจไปเยอะพอสมควรสำหรับประเทศที่พึ่งพาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเปนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายประเทศนะครับที่พึ่งพาระบบเศรษฐกิจภายในของสหภาพยุโรปด้วยคือเรื่องนี้ไม่ง่ายครับ
1: ไม่ง่ายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยกลุ่ม EU หรือว่าสหภาพยุโรปเขาก็มีการประชุมฉุกเฉินนะในประเด็นนี้เนี่ยนะคะ
0: วันอังคารนี้ครับอาจารย์ครับ
1: นะแล้วก็ทางนางเอิร์นซูล่าฟอนเดอร์เลเยนนะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุโรปเนี่ยนะออกมาพูดบอกว่าสถานการณ์ที่คนจากโมร็อกโกเนี่ยนะอพยพเนี่ยเยอะเลยเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะเธอก็บอกว่าไม่อาจยอมรับได้นะพร้อมกับแต่งตั้งกรรมาธิการ2คนเพื่อกำกับดูแลรับมือกับวิกฤตนี้โดยเฉพาะแล้วก็ย้ำว่ายุโรปเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาโดยไม่เคารพกฎเกณฑ์แล้วก็การลักลอบข้ามแดนที่อันตรายเนี่ยจะต้องหยุดลงนะหยุดลงทันทีแล้วก็เครือข่ายด้านค้ามนุษย์นี่นะก็ต้องถูกกวาดล้างด้วยแล้วก็กระบวนการส่งตัวกลับเนี่ยก็จะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วภายใต้กรอบที่กฎหมายนั้นอนุญาตแน่นะแต่ตอนนี้มีข่าวมาจากสเปนว่าจากโมร็อกโกหรือว่าได้เรียกพลเมืองของเขาเนี่ยกลับมาแล้วแล้วก็เดินทางกันกลับแล้วเนี่ยนะ 48,000 คนเนี่ยนะทีนี้ตอนที่มันเกิดคลื่นมนุษย์เนี่ยจะเป็นย้ายมาเนี่ยปรากฏว่าที่เขายอมเสี่ยงตายเนี่ยนะก็เขาบอกว่ามันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยไปแล้วเนี่ยถึง67รายนะ
0: ใช่ๆ
1: 67รายนะคะเยอะก็เยอะอยู่เนี่ยนะคะวันนี้แหละก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไป
0: ครับ
1: ทีนี้มาดูเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านกันบ้างว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงก็รู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันก็ยังตึงเครียดอยู่นะตึงเครียดเลยล่ะแล้วก็สหรัฐกับอิสราเอลก็เลยผุดแผนการที่จะปิดล้อมอิหร่านทางบกเนี่ยนะเพื่อจะทำให้เตหะรานมันเฉาตายคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่เขาก็เนี่ยกำลังปรึกษากันโดยเนทันยาฮูเนี่ยได้คุยกับทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะที่สหรัฐอเมริกาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะคะทีนี้แม้ว่าจะมีการเปิดฉากเนี่ยทั้งลมยังหนักเลยนะเพื่อจะปิดล้อมทางทะเลแล้วก็ใช้มาตรการกดดันหลายระลอกเลยเนี่ยแต่อิหร่านนั้นก็ไม่ยอมถอยนะแล้วก็ไม่ยอมขายช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยที่สหรัฐอิสราเอลก็กำลังจะหารือแผนการปิดล้อมอิหร่านทางบกที่เรียกว่าแลนด์บล็อกเคดนะแลนด์แล้วก็บล็อกแล้วก็เคดติดกันเลยบล็อก BLOCKADE บล็อกเคดก็คือการปิดล้อมเนี่ยนะคะหวังที่จะตัดเส้นทางการค้าแล้วก็บีบเศรษฐกิจของอิหร่านเนี่ยให้ถึงขีดสุดๆเลยเนี่ยนะคะอันนี้ตามรายงานข่าวของ The Telegraph อันนี้ของอังกฤษเนี่ยนะระบุนี้ค่ะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้หารือแนวทางเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านไม่ว่าจะด้านการทหารนะแล้วก็ไม่ใช่ทางทหารด้วยเอาทั้ง2รูปแบบเลยระหว่างการพบปะกันที่ทำเนียบขาวเนี่ยนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยหนึ่งในแนวคิดก็คือการผลักดันให้ประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านนั้นร่วมจำกัดหรือว่าปิดจุดผ่านแดนเพื่อสกัดการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าก็จะทำให้อิหร่านนั้นถูกตัดขาดจากการค้าระหว่างประเทศทางบกเนี่ยนะคะ ขออภัยค่ะ เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิสราเอลรายหนึ่งบอกนี้ค่ะบอกกับทางการนะคะว่าถ้าปิดเส้นทางบกทั้งหมดเนี่ยจนอิหร่านนั้นไม่สามารถนำเข้าสินค้าหรือส่งออกอะไรได้เลยนะผลกระทบนั้นมันจะมหาศาลทีเดียวทีนี้หากดำเนินการจริงนะสหรัฐกับอิสราเอลก็จำต้องได้รับความร่วมมือจาก7ประเทศที่มีพรมแดนติดกับอิหร่านนะ7ประเทศนั้นก็ได้แก่อิรักตุรกีปากีสถานอัฟกานิสถานเติร์กเมนิสถานอาร์เมเนียแล้วก็อาเซอร์ไบจานซึ่งหลายประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐนะแล้วก็อาจจะเผชิญทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงจากการตอบโต้ของอิหร่านหากเข้าร่วมมาตรการที่ว่านี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณฟังคำมันไม่ง่ายนะที่อิรักที่สหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยจะทำการปิดล้อมทางบกกับอิหร่านเนี่ยจนทำให้อิหร่านนี่เขาถึงขั้นจะพูดนะบอกว่าอาจจะเป็นหนทางที่จะทำให้อิหร่านนั้นยอมคุกเข่ายอมคุกเข่าทางเศรษฐกิจเลยยังไงก็ตามเนี่ยการดำเนินการที่ว่านี้จำเป็นต้องร่วมคือจำเป็นต้องมีองค์ประกอบด้านการทหารควบคู่กันนะเพราะอิหร่านเนี่ยมีพรมแดนติดกับหลายประเทศอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็บางประเทศเนี่ยเช่นอิรักก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านนะ

0: ทำให้การสกัดเส้นทางลำเลียงเนี่ยเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นทีนี้ไงก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่อิสราเอลออกมาเปิดเผยนะคุณฟังเขาว่าในการหารือครั้งล่าสุดเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะก็คือสหรัฐกับอิสราเอลก็ได้พิจารณาสามทางเลือกคุณฟังคะได้แก่การบรรลุข้อตกลงการเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลแล้วก็การกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ผลักดันแนวทางใดเป็นพิเศษเนี่ยนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยสหรัฐก็เปิดฉากโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่อเป้าหมายในอิหร่านเพื่อตอบโต้การโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนขณะที่ทำเนียบขาวยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงมีทุกทางเลือกอยู่บนโต๊ะสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ที่ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับเรื่องนี้เองมีเสริมอีกนิดนึงที
0: ่
1: ข่าวจากฟองซานโฟนะครับผมที่พูดถึงเรื่องของการที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ออกมาเตือนนะครับแล้วก็บอกให้พลเมืองของตัวเองในตะวันออกกลางก็จะมีใน3ประเทศด้วยกันนะครับในจอร์แดนในอิสราเอลแล้วก็ในอิรักเนี่ยนะครับมีทั้งที่อัมมานเยรูซาเล็มแล้วก็แบกแดดเนี่ยให้ออกจากกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับเพราะอาจจะมีการโจมตีเก
0: ิ
1: ดข
0: ึ้
1: นได้อย่างหนักอีกนะครับก็สถานการณ์ดูไม่น่าไว้วางใจจริงใช่ครับก็คือโอ้เราเพิ่งเห็นแสงดำแดงเมื่อปลายเดือน
0: ประนุนะ
1: มิถุนายนที่ผ่านเข้ามาเกือบเดือนกว่าก็ยัง
0: สถานการณ์ยกเลิกไอเอ็มโอยูนะยกเลิกไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะนะเรามาติดตามเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนว่าน่าจะคลี่คลายลงได้ก็คืออินเดียนั่นเองอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นคู่ค้าเจรจาของอาเซียนเรียกว่าไดอะล็อกพาร์ทเนอร์เนี่ยนะทีนี้เนี่ยคงจะจำกันได้ที่มันมีข่าวมาโว้ยแต่ก็ประมาณเดือน2เดือนนี้แล้วแหละที่นักศึกษาแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นก่อวอร์ดเลยก่อวอร์ดก็คือประท้วงจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีศึกษาของอินเดียก็ถึงขั้นต้อง ลาออกจากตำแหน่งเนี่ยนะแล้วก็เหตุที่มันเกิดขึ้นจากการประท้วงอย่างรุนแรงเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันบานปลายไปด้วยกันเนื้อเกือบจะทั่วทั้งประเทศเลยที่อินเดียเนี่ยนะคะสถานการณ์ก็รู้สึกว่าตึงเครียดแล้วก็เหตุการณ์สาเหตุนะสาเหตุหลักที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยออกมาประท้วงก็คือเรื่องของการข้อสอบเรื่องของการจะเข้าไปเป็นนักศึกษาแพทย์เนาะประมาณ2ล้านคนเนี่ยนะที่มันข้อสอบมันรั่วไหลอะเนาะแล้วก็รั่วไหลแล้วก็เลยทำให้มีจะต้องมีการจัดสอบโรงเรียนแพทย์ใหม่เนี่ยนะสำหรับเด็ก2ล้านคนก็เลยทำความโกรธแค้นเนาะกับเยาวชนอินเดียเนี่ยที่บางคนก็ว่าอ้าวก็ฉันเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ต้องมานั่งสอบใหม่หรืออะไรแบบนี้นะแล้วก็ไม่ได้เป็นความผิดของเด็กเหล่านี้ที่เข้าไปสอบแต่มันรั่วไหลเพราะอะไรล่ะมันรั่วไหลก็เพราะเจ้าหน้าที่มันคอร์รัปชันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยก็เลยกลายเป็นอันนี้เป็นสาเหตุหลักเนี่ยทีนี้รัฐมนตรีศึกษาก็ลาออกไปแล้วนะล่าสุดคุณฟังคะผู้นำอินเดียเนี่ยออกมาพูดนะโอ้เรียนดูข่าวนี้แล้วว่าเอออันนี้ก็เขาก็จะแสดงบทบาทของความเป็นผู้นำนะก็ออกมาพูดบอกว่าให้อภัยพวกประท้วงนะที่ด่าทอนะที่ด่าทอตัวเองด่ากันนรินทราโมดีด้วยว่าบริหารประเทศยังไงอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เจ้าหน้าที่มีการคอร์รัปชันอะไรเยอะแยะไปหมดนะก็บอกงี้ค่ะบอกว่าไม่เป็นไรนะจะด่าทอเขาก็ด่าไปเลยแล้วก็มีการพูดย้ำบอกว่าการลงโทษเยาวชนเนี่ยมันไม่ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรหรอกนะอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดมาจากรายงานของสื่อมวลชนหลายๆหน่วยหลายๆสื่อด้วยกันเนี่ยนะคะก็โดยเฉพาะยิ่งมีรายงานจากเมืองมุมไบในอินเดียเนี่ยนะเมื่อวานนี้เองว่าวิกฤตการทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ยในวาระที่3ของนายกรัฐมนตรีนเรนทิรามีเขาอยู่วาระที่3แล้วนะถึงจุดสูงสุดนะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะอย่างจากเหตุการณ์ที่เมื่อกี้เดือนแล้วก็ได้เล่าไปแล้วเนี่ยทีเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินคดีกับผู้ประท้วงหลายร้อยคนนะหลังบางส่วนนะปะทะกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยแล้วก็ตะโกนด่าคำหยาบต่อนายกรัฐมนตรีทีนี้โมดีกล่าวในวิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียอันนี้นะบอกว่าเด็กเหล่านี้ถูกชักนำไปในทางที่ผิดเรื่องการชี้ทางที่ถูกต้องก็ต้องให้พวกเขาเนี่ยชี้ทางให้พวกเขาที่ถูกต้องก็คือหน้าที่ของพวกเราการลงโทษพวกเขาเนี่ยนะการทำให้พวกเขาต้องวิ่งวุ่นอยู่ในศาลหรือการกลั่นแกล้งพวกเขาในสังคมนี่ก็จะไม่เปลี่ยนสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะนายกรัฐมนตรีอินเดียยังย้ำอีกว่าเขาต้องการให้อภัยเยาวชนกลุ่มนี้แล้วก็หวังว่าสังคมจะยอมรับจุดยืนของเขาด้วยเนี่ยนะก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะ

0: ย่างที่บอกกันนะกลุ่มเยาวชนที่ทำการประท้วงเนี่ยนะคะเขาก็ตั้งพรรคของเขานะเรียกว่าพรรคแมลงสาบเนาะ อย่างที่เราบอก cockroach cockroach party cockroach แปลว่าแมลงสาบนะ c o c k r o a c h cockroach นะคุณกลัวแมลงสาบไหม
1: เฉยๆครับอาจารย
0: ์คุณเฉยๆเหรอ
1: ครับ
0: ดิฉันไม่กลัวนะแต่เวลามีแมลงสาบทีไรบางทีแมลงสาบมันมาไต่ขาดิฉันร้องกรี๊ดเลยนะคุณไม่ไหวแล้วค
1: ่
0: ะจะมันมีความรู้สึกมันไม่กลัวแต่มันรู้สึกขยะขยะ
1: เข้าใจเข้าใจครับ
0: นะอันนี้ก็เลยเรียกว่าตั้งพรรคเรียกว่าแมลงสาบจันตานะหรือว่า BJP นี่นะว่าการที่นักเรียนหลายร้อยคนถูกจับในรัฐต่างๆก็เป็นการละเมิดคำมั่นสัญญาของรัฐบาลที่จะยกเลิกคดีความที่ตำรวจนั้นยื่นฟ้องผู้ประท้วงแต่ในเมื่อในนายกนายกนเรนเทราที่ไรอินเดียมาพูดอย่างนี้แล้วก็น่าจะเป็นไปได้ที่ตำรวจในที่จับกุมเด็กๆพ่อแม่ที่เขาทำการพลก็น่าจะปล่อยพวกเขาออกมาแล้วบอกว่าให้อภัยนะดีกว่า
1: ค่
0: ะเพราะอย่าลืมนะเยาวชนของชาติเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของประเทศนะ
1: ใช่จริงเลย
0: ต้องดูแลเขาดีๆเลยนะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของ AI กันบ้างครับข่าวนี้มาจาก The New York Times International นะครับผมก็พาดหัวข่าวบอกว่า AI drones are coming the world is not ready นะครับก
0: ็
1: เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการทหารนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองโดยบทบาทของ AI เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยทั้งกลุ่มประเทศมหาอำนาจสำคัญว่าจะเป็นทั้งจีนสหรัฐแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับต่างฝ่ายต่างก็แข่งขันพัฒนาเครื่องบินแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ AI ในการขับเคลื่อนนะครับทีนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นโดรนแบบเครื่องบินด้วยนะครับปัจจุบันนี้กลุ่มนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ยก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วนะครับที่จะพัฒนาตัวโดรนที่เป็นเครื่องบินรบที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยตรงนะครับคือปัจจุบันนี้ยังใช้มนุษย์ขับเคลื่อนกันอยู
0: ่
1: แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขาก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจของ AI ด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันก็มีทั้งเครื่องบินที่เอาไว้สอดแนมแล้วก็เก็บภาพต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังแล้วก็จะมีเครื่องบินที่ใช้โจมตีด้วยทีนี้ในส่วนของการโจมตีเองเนี่ยมันก็มีเรื่องของมนุษยธรรมเข้ามาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาด้วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีการตัดสินใจกดปุ่มปล่อยระเบิดลงไปถ้าเผื่อการปล่อยระเบิดลงไปเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นเป้าหมายแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายทางพลเรือนแต่ว่าตัว AI เนี่ยตัดสินใจว่าเป็นเป้าหมายทางการทหารขึ้นมาสามารถยิงถล่มได้มันก็จะเกิดความสูญเสียขึ้นมาทีนี้มันก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่เข้ามาป้องกันสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็กลัวกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เองผมได้เพิ่งฟังบทสัมภาษณ์นักวิชาการทางด้านAI ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชื่อดังนะครับชื่อคุณโยชัวเบนจิโอนะครับผมเป็นชาวแคนาเดียนนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อ AI เลยนะครับผมก็มาจากรายการที่ชื่อว่าซีดอแลกนะครับผมของเป็นภาษาฝรั่งเศสชื่อหัวข้อข่าวบอกว่าลูคีดาลามดังเดเปอร์ฟงดาเซอร์เบลียก็หมายถึงว่าเป็นสัญญาณเตือนจากเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของ AI เนี่ยนะครับคือเขาก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้มีการแข่งขันกันระหว่างมหาอำนาจเพื่อที่จะพัฒนา AI อย่างเดียวเพราะเขาบอกว่าถ้าเผื่อจากความเชี่ยวชาญของเขาแล้วก็จากสิ่งที่เขาได้ในเชิงข้อมูลเนี่ยนะครับการพัฒนาและการแข่งขันทางด้าน AI ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยความห่างของเทคโนโลยีอยู่กันแค่ประมาณ6เดือนเรียกว่าหายใจรถต้นคอกันทีเดียวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดเหมือนคล้ายๆกับ2เสาที่จะทำให้กลุ่มประเทศอื่นๆเนี่ยเข้าไปพึ่งพาความสามารถทางด้านการพัฒนา AI มันก็จะเท่ากับว่ามันก็จะมีคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะมี2คนหรืออาจจะมีมากกว่านั้นที่ควบคุมขั้วของการพัฒนา AI มันก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาแต่เขาก็ยืนยันว่าในฐานะของผู้ที่พัฒนา AI ขึ้นมาเนี่ยคือเขาต้องการที่จะให้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้นแล้วก็มองว่า AI เนี่ยไม่ควรจะเป็นเครื่องที่เข้ามาแทนมนุษย์แต่ควรจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือมนุษย์มากกว่าที่จะทำให้เกิดการแข่งขันในเชิงที่จะทำให้เกิดการ

เหมือนคล้ายๆกับยึดอำนาจในการพัฒนา AI เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจุดสำคัญก็คือการพัฒนากฎระเบียบกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศแล้วก็ให้มีองค์กรระหว่างประเทศองค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นองค์การสหประชาชาติ

0: ใหญ่และอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาจริยธรรมในการดูแลจัดการ AI เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าไม่ทำตอนนี้มันก็จะสายเกินไปเพราะเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่กำหนดทิศทางของ AI เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ภาครัฐแต่มันอาจจะเป็นกลุ่มบริษัทเอกชนใหญ่ๆในเวทีระหว่างประเทศที่พัฒนาขึ้นมาแล้วต้องการจะให้ตอบโจทย์การแข่งขันทางเศรษฐกิจของตัวเองหรือการแข่งขันทางธุรกิจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐแล้วก็กลุ่มความร่วมมือของรัฐที่เป็นความร่วมมือทางด้านพหุภาคีซึ่งเขาก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยก็เห็นความสำคัญของความร่วมไม้ร่วมมือในระดับพหุภาคีที่จะเข้ามาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการ AI มากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปอยู่ในเมนูของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าแทนที่จะเข้าไปอยู่ในอุ้งมือหรือกำมือของผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันควรจะเป็นทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดและการบริหารจัดการสิ่งนี้แหละจะเป็นส่วนช่วยแล้วก็ทุกคนในฐานะของผู้ที่ใช้ AI เนี่ยก็ควรจะ เรียกว่าใช้ AI อย่างลักษณะตระหนักรู้นะครับว่า AI เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนทุกอย่างเพราะเขาบอกว่า AI เองบางทีเนี่ยก็มีการประมวลเพื่อที่จะเอาใจผู้ที่ใช้งาน AI เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนใช้ AI ในลักษณะเป็นเพื่อนคู่คิดเขาบอกมันใช้ได้เพราะว่ามันมีหลักตรรกะหลายอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องถอยออกมาเพื่อที่จะพึ่งพาตัวเองด้วยแล้วก็อย่ามองว่า AI เป็นภัยคือมันต้องใช้อย่างมีสติครับคือถ้าเผื่อสรุปอย่างง่ายๆนะครับก็คือใช้อย่างมีสติแล้วก็มีการบริหารจัดการร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็ลดเรื่องของการพัฒนา AI ที่ไม่ได้รับการควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโดยที่ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้กำหนดทิศทางแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีจริยธรรมนะครับแล้วก็ไม่ให้รัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยมีการพัฒนา AI แต่ควรจะมีการพัฒนา AI ในหลากหลายทิศทางคือต้องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาเซียนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศ EU ก็ให้มีการพัฒนาศูนย์พัฒนา AI ของตัวเองเพื่อที่จะทำให้แตกตัวออกไปแล้วไม่มีเรื่องของภัย AI เกิดขึ้นนะครับผมก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณโยชัวเบนจิโอฝากเอาไว้ครับผม
1: เรื่อง AI ตอนนี้มันเข้ามาครองเลยนะ
0: ใช่มันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเร็วมาก
1: เข้ามารวดเร็วมากก่อนนั้นก็เคยได้ยินข่าวว่าทำให้วิตกกังวลเหมือนกันนะเขาบอกว่า AI เนี่ยนะมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวมันเองนะต่อไปมันจะยึดครองโลกเลยนะมันจะเข้ามาแทนที่มนุษย์อะไรแบบนี้เนี่ยเนาะยังไงก็ตามเนี่ยทุกคนต้องร่วมมือว่าอย่าลืมนะว่า AI มันก็สร้างมาจากปัญญาของมนุษย์นะ
0: ใช
1: ่ป่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องมีการควบคุมมันต้องควบคุมให้มันให้ได้เนาะ
0: ค
1: ือมันก็อำนวยความสะดวกอะแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรจะพึ่งพามันทั้งหมดนะ
0: คือจริงๆเรื่องนี้ครับครับขออภัยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: คือผู้สัมภาษณ์อะเขาก็ถามเหมือนกันเขาบอกว่าอย่างคุณโจชัวเบนจิโอเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาแล้วก็มีส่วนช่วยในการที่จะปล่อยตัว ChatGPT ออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วเป็นห่วงเรื่องลูกหลานตัวเองไหมเขาบอกเป็นห่วงแต่ว่าเขาไม่กังวลเพราะว่าเขาก็บอกลูกหลานตัวเองในลักษณะที่ให้ใช้ชีวิตในตามปกติก็คือออกกำลังกายดูแลตัวเองเรียนหนังสือพึ่งพาหนังสือแต่ว่าใช้ AI ในการช่วยประมวลข้อมูล
1: ทำโดยความสะดวกเท่านั้นเอง
0: ใช่ใช่ใช่
1: อย่าไปรีไลออนทั้งหมดเนี่ย
0: ใช่ใช่ถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะอ่ะคุณฟังเรามาติดตามเรื่องและมีหลายข่าวที่น่าสนใจนะก็คงจะดูเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ตอนนี้นี่ญี่ปุ่นนี่ก็เจอทั้งภาวะที่เรียกว่าอากาศร้อนสุดๆเลยนะแล้วก็ยังไปเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทางเกาะทางใต้กิวชูเนี่ยนะคะแล้วก็ที่เมืองคุมัวโมโตเนี่ยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่เรียกว่าอะไรนะอีออนนะคนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่จะคุ้น
0: ต
1: ้องไปห้างนี้ด้วยเหมือนกันนะถ้าไปคุมัวโมโตเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีการตั้งค่ายเรียกรีไทยจะเรียกว่าอย่างนั้นใช่ไหมศูนย์บำบัดไปดีกว่าศูนย์บรรเทาภัยพิบัติต้องว่าอย่างนั้นทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าศูนย์อย่างนี้เนี่ยคืออย่าลืมว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยก็มันมีเทรนด์มันก็เหมือนกับหลายๆประเทศทั่วโลกอ่ะคือผู้คนเราจะชอบคนหนุ่มคนสาวเนี่ยนะมันก็พอถึงแต่งงานแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมมีลูกแต่บอกว่าไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแทนคุณ
0: อ๋อใช่เดี๋ยวนี้เลี้ยงเป็นลูก
1: ใช่ใช่นะเลี้ยงสุนัขก็ดีแมวก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเกิดแผ่นดินไหวชะมัดบ้านเนี่ยบ้านช่องก็พังทลายก็ต้องเข้าไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยนะทีนี้ปรากฏว่าก็เวลาไปตามศูนย์เหล่านี้เนี่ยเขาไม่ให้เอาแมวเอาหมาเข้าไปนะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีเรื่องของคือคนบางคนเขาก็ไม่ได้ว่าจะชอบสัตว์หรืออะไรนะแล้วก็สัตว์เหล่านี้เขาบอกมันก็ส่งกลิ่นเนาะมีทั้งกลิ่นแล้วก็เสียงแล้วมันทั้งหมา

0: ด้วยแล้วบางคนเขาก็แพ้ด้วยเนี่ยนะแต่มันมีโรงพยาบาลหนึ่งคุณผู้ฟังคะโรงพยาบาลนี้ชื่อว่าริวโนสุเกะนะริวโนสุเกะแอนิมอลฮอสพิทอลเนี่ยในเมืองคุมาโมโตะเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเขาเปิดนะเปิดศูนย์พักพิงรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวพร้อมแต่อนุญาตให้นำจัดเลี้ยงโรงพักได้ด้วยโอ้อันนี้ดีมากเลยเนี่ยนะก็เลยทำให้พวกที่รักสุนัขหมาแมวทั้งหลายแหล่นี่ก็โล่งอกโล่งใจนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะยิ่งก็มีอยู่ตัวอย่างนึงเขายกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคือโทโมโกะทามาโอกะเนี่ยวัย31ปีเนี่ยเขาต้องพักค้างคืนในรถนะพร้อมสุนัข2ตัวเนี่ยหลังจากศูนย์อพยพทั่วไปไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปพักเขาเลยต้องไปพักอยู่ในรถไงกับสุนัขที่เขาเลี้ยง2ตัวเนี่ยทีนี้ต่อมาเธอก็ทราบข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ก็คือริวโนสุเกะเนี่ยนะก็อนุญาตนะคืออนุญาตให้คนที่ลี้ภัยคือแล้วออกไปแผ่นคือบ้านเมืองบ้านเรือนตัวเองเนี่ยที่พังทลายเนี่ยนะก็เข้าไปอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราวได้เนี่ยแล้วก็โรงพยาบาลแห่งนี้ก็เปิดโอกาสนะว่าให้นำสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้าไปได้ด้วยเนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลก็ออกมาเปิดเผยนะโดยเฉพาะยิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยบอกว่านี้บอกว่าในช่วงเกิดภัยพิบัติเนี่ยนะสัตว์เลี้ยงควรจะได้อยู่กับครอบครัวแต่ว่าศูนย์อพยพหลายแห่งก็ไม่อนุญาตนะอย่างที่บอกว่าก็คือกังวลว่าสัตว์มันจะมีทั้งกลิ่นแล้วก็ทั้งมันหมัดเหมิดอะไรต่างๆอะไรแบบนี้นะทีนี้ทางโรงพยาบาลก็ได้เรียนรู้จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เนี่ยที่มันเคยเกิดขึ้นมันที่คุมาโมโตะแล้วเมื่อปี2559จึงกำหนดนโยบายเปิดรับผู้ประสบภัยที่มีทั้งสัตว์เลี้ยงนะทุกครั้งเมื่อเกิดภัยพิบัติเนี่ยนะคะทีนี้หลังแผ่นดินนะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย36คนและก็ทำให้ประชาชนจำนวนมากขาดไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาโรงพยาบาลก็ได้เปิดศูนย์พักพิงทันทีเลยเนี่ยนะคะขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เนี่ยบอกว่ามีผู้ประสบภัย26คนพร้อมกับสัตว์เลี้ยงก็ได้เอาเข้าไปพักที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนะคะโดยสตรีที่มีที่นั้นบอกไปแล้วเนี่ยนะที่เธอมีสุนัข2ตัวบอกโอ้รู้สึกโล่งใจจังเลยที่ได้อยู่กับสุนัขทั้ง2ตัวเพราะถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ต้องการอยู่กับพวกมันให้มากที่สุด
1: โอ้เข้าใจเข้าใจครับ
0: คนที่รักสัตว์เลี้ยงรักหมาแมวนี่ก็รักจริ
1: งบางคน
0: อุทิศเหมือนลูกเลยนะ
1: ครับผม
0: มากเลย
1: จริงว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะครับอย่างเรากลับบ้านบางทีเขาก็เข้ามาหาเราเรียกว่าก็คือจะเรียกคนแรกหรือตัวแรกพูดไม่ค่อยถูกแต่ว่าคือเป็นสิ่งแรกที่เราจะเจอเป็นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ไหมครับครอบครัวนะคราวนี้เขาก็พาดหัวข่าวว่า Dogs allow Animal Hospital opens door to Japan quick survivors and their petsPet ตัวนี้คือสัตว์เลี้ยงนะคุณฟังนะ PET นะถ้าหลายตัวก็เติม S Pet นะครับแล้วก็เขาก็ใช้คำสั้นๆ Earthquake ที่แปลว่าแผ่นดินไหวแล้วจะสร้างภาษาข่าวเวลาเขาพาดหัวเขาก็ใช้คำว่า Quake Q U A K
1: อ๋อเวลาพาดหัวข่าวใช่ไหมคร
0: ับ ทำสั้นๆก็ Quake ค่ะค่ะดูเวลาแล้วเราต้องพักกันสักครู่
1: ครับ
2: 115คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนคุณฟังคะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินไปติดตามความคิดเห็นของท่านเลยนะคะก็ยังอยู่ในอีพิโซดเรื่องของอาเซียนนี่มันจะเป็นหนึ่งได้ไหมหรือมันจะยังไงกันเนี่ยนะคะอาจารย์อาจารย์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์

0: ริ
1: ศอรุณสวัสดิ์ครับ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณวีระนะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
0: อาจารย์ก็ได้เมื่อวานนะปูทางถึงเรื่องมีการเปรียบเทียบด้วยนะสภาพยุโรปก็ดีกับอาเซียนนี่นะมันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะโดยสภาพยุโรปก็มีประเด็นให้ทั้งหมดเนี่ย4-5ข้อที่อาจารย์ให้มานะคะแล้วก็มาดูกันว่าในอาเซียนในแต่ละข้อเนี่ยทำเหมือนกับทางสภาพยุโรปหรือเปล่าเนี่ยนะคะอาจารย์ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย
2: ์เรียนออนไลน์ยังมาไม่ถึงกรุงเทพ
0: อ๋อก็ใช่ที่อาจารย์บอกเมื่อวานก็จะมาประชุมวันที่6นี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ยังมาไม่ถึงแต่ได้แผงฤทธิ์แล้วเรียบร้อย
0: แผงฤทธิ์เลยเหรอคะอาจารย์ค่ะเป็นยังไงแผงฤทธิ์ยังไง
2: ตั้งใจคำว่าแผงฤทธิ์นะครับก
0: ็
2: คือได้พูดชัดเจนนะครับว่าไอ้สัญชาติ4-5ข้อของอาเซียนนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
0: อ้าวแสดงว่าไม่ยอมรับ5ข้อ
2: แต่จริงๆรัฐสภาของพม่าที่ซึ่งผ่านการเลือกตั้งมาผ่านการคัดเลือกประธานาธิบดีแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ได้ปฏิเสธแล้วนะครับว่าไอ้คันธามติ5ข้อนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได
0: ้
2: มันก็คือการส่งสัญญา
0: ณ
2: แต่ทั้งหลายทั้งปวงมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น นะครับประหนึ่งว่าคล้ายๆกับการน้อยใจนะฮะน้อยใจที่ไม่ได้รับการเดี่ยวแด่จากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
0: แล้วก็ตรงนี้ด้วยไหมคะก็ตอนที่อาเซียนเขาประชุมมีฉันทามติ5ข้อเนี่ยเมียนมาไม่ได้มีผู้แทนเข้าไปร่วมประชุมด้วยเลยนะตรงนั้นใช่ไหมคะด้วย
2: มีออนไลน์ไปนะคร
0: ับอ๋อมีออนไลน์ไปเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมตอนนั้น5ข้อแล้วตัวเองไม่ประท้วงหรือว่าเกิดก็ยอมเขามาอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอคะถ้ามีออนไลน์ไป
2: ก็เพราะมันไม่ได้รับความร่วมมือจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคือข้อแรกก็คือต้องหยุดยิงโดยสิ้นเช
0: ิ
2: ง
0: ใช่ค่ะต้องยุติความรุนแรงโดยสิ้นเชิง
2: แล้วมันก็ไม่มีสิ้นเชิงเลย
0: เออใช
2: ่มีแต่ยิงกันโดยสิ้นเชิง
0: ใช่ที่อาจารย์บอกว่าเออนะสถานการณ์ในเมียนมานี้ไม่มีทางที่จะสงบสุขได้เลยค่ะ
2: ฝ่ายนางองซานซูจีก็แปลงร่างเป็นกองกำลังติดอาวุธคือวันนี้แยกเป็นเซลล์ที่เป็นมากกว่า600เซลล์นะครับที่เป็นฝ่ายของ PDF กระจายไปทั่วแล้วก็แทรกอยู่กับทุกรัฐที่มีชาติพันธุ์อยู่มันก็เลยข้อแรกเนี่ยมันก็เดินไปไม่ได้แล้ว
0: ใช่ค
2: ่ะข้อแรกมันเดินไปไม่ได้ประเทศไทยเราในฐานะที่เราได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสู้รบจบมือระหว่างพวกเขานั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยมีความพยายามอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไหมฮะที่เราส่งเสบียงส่งปัจจัยต่างๆที่ต้องการเข้าไปให้กับกลุ่มต่างๆนะฮะ
0: อันนี้ด้านมนุษยธรรมนะคะที่ก็อยู่ใน5ข้ออ่าค่ะ
2: ใช่ครับก็ส่งได้ครั้งเดียวส
0: ่
2: งไปได้ครั้งเดียว
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีข้อกล่าวหาว่ามั่นใจได้ยังไงว่าส่งไปให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนจริงไม่ใช่เอาไปเติมให้กับฝ่ายผู้ลุกลามของฝ่ายอื่นหรืออะไรประมาณนั้นก็มันก็ดัดแข้งดัดขากันมาเยอะนะครับแต่อย่าลืมนะครับในท่ามกลางของความขัดแย้งแล้วก็อำนาจที่แท้จริงเนี่ยมันยังคงอยู่กับกองทัพพม่าเรื่อยมาตั้งแต่ปี1962นะพอมันอยู่อย่างนี้เรื่อยมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมต่อฝ่ายหนึ่งซึ่งได้เปรียบนะครับฝ่ายที่ได้เปรียบก็ใช้อิทธิพลหรือว่าสัญญาณภาพของตัวเองที่เหนือกว่าบทขยี้นะก็นั่นแหละครับเห็นยิงเห็นปล่อยระบงระเบิดยิงปืนใหญ่ใส่กันขนาดหน้าฝนก็ไม่วายก็ยังยิงกันต่ออะไรแบบนี้นะฮ
0: ะ
2: ที่เราเห็นหน้าฝนที่เขายิงกันเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์หนักๆมันจะไม่สามารถที่จะลำเลียงเข้าไปในสมรภูมิได้นะครับอย่างรถถังยานเกราะอะไรพวกนี้มันวิ่งเข้าไปไม่ได้ มันก็จะเป็น

0: ชัยภูมิที่เหมาะสมเป็นสมรภูมิที่เหมาะสมสำหรับการจัดระเบิดนะฮะแต่ฝ่ายพม่าอย่าลืมนะครับเขามีปืนใหญ่เขามีเฮลิคอปเตอร์เขามีเครื่องบินทิ้งระเบิดถ้าเขาจัดที่จัดได้เขาก็ถล่มมันก็จะเป็นเยี่ยงนั้นนะครับมันก็มองได้สองทางทางหนึ่งก็คือว่าฉันต้องการบทขยี้เธอนะไม่ให้เธอสามารถที่จะมาท้าทายฉันได้อีกนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการกดดันให้มีการเจรจาซึ่งที่ผ่านมาก็ฝ่ายกองทัพพม่า ก็ประสบผลมากขึ้นนะครับมันเป็นการบีบบังคับกับกองกำลังของชาติพันธุ์ที่ไม่ต้องการสงครามนะฮะเดินเข้าไปที่เนปิดอร์แล้วก็ค่อยๆเจรจาค่อยๆคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโกก้างตาอานปะลองตาอานกับปะลองนี่คือกลุ่มเดียวกันนะฮะรวมไปถึงว้าอะไรต่างๆและไทยใหญ่นะฮะไทยใหญ่นี่เป็นสองไทยใหญ่นะครับก็คือขาเหนือกับขาใต้ในขณะว่าไทยใหญ่ด้วยกันก็ยังแยกกันแล้วมันจะเอาเอกภาพที่ไหนไปเจรจาใช่ไหมครับก็คือพอสงบศึกกันแล้วเนี่ยก็มาเถียงกันเรื่องอันนี้ฉันยึดครองมาก่อนมันต้องเป็นของฉันอะไรประมาณนั้นก็ไล่ยิงกันอยู่ตลอดเวลานะครับมีน้องหลายก็นั่งดูทะเลาะกันต่อไปนะฮะจะถ้ายิงกันได้ยิ่งดีเขาจะติดตามให้อะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนพอมันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยไม่มีความเป็นเอกภาพซึ่งความเป็นจริงมันไม่มีเอกภาพอยู่แล้วนะครับมันก็ยิ่งแตกเป็นเสียงมากขึ้นแม้กระทั่งในชาติพันธุ์เดียวกันอย่างกะเหรี่ยงนี่แตกเป็นสี่นะครับขนาดว่าตัวเองก็มีประชากรก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะฮะโกแกนก็แตกเป็นสอง
1: โอ้โหในกลุ่มเองก็ยังแตกกันเลย
0: อาราแกนก็แตกเป็นพุทธกับอิสลามอาราแกนก็คือรัฐยะไข่แต่ช่วงหลังเนี่ยรัฐยะไข่เริ่มที่จะสงบขึ้นสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามันมีการเชื่อห่อบกกันอยู่เรื่องหลังอยู่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เอาเป็นว่าอันนี้ผมจะยังไม่ไปแตะแต่ว่าจะเก็บไว้เพื่อค่อยๆเล่าไล่เรียงให้ฟังว่ามันคืออะไรจะได้ไม่ต้องไปไหนมานั่งรอฟังกันสัปดาห์ละสองวันก็หรือไม่งั้นก็มาเรียน CEO แบบ
1: เชื่อ CEO รุ่นที่สามได้เลยนะหลังใหม่ได้คุย
0: เหลือไปนั่งกินข้าวเที่ยงด้วยนะก็พม่าเนี่ยเป็นอะไรที่ลองตั้งฉากทัศน์ขึ้นมานะครับก็ถือว่าถ้าให้ทุกฝ่ายทำตามเจตจำนงของตัวเองได้แต่น้อยที่สุดประเทศนี้จะแตกเป็น14ประเทศ
1: โอ้โห14ประเทศเลยเหรออาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: แตกเป็นสิ่งเทียมนะ
0: ครับ14ประเทศแล้วพอแตกกันเป็น14ประเทศนะครับแล้วสมมติว่าฉันก็มีปืนเธอก็มีปืนนะครับเดิมตรงนี้มันคือของฉันทำไมเธอมายึดเอา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละครับมันก็จะยิงกันต่อนอกจากจะแตกเป็น14ประเทศแล้วก็ยิงกันต่อสาเหตุที่ยิงกันต่อไม่มีอะไรครับทรัพยากร
1: แย่งทรัพยากรกัน
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับทรัพยากรตรงไหนเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ตรงไหนมีทรัพยากรใต้ทะลมทะเลใต้ดินใต้ที่พบเยอะแยะเนี่ยผมก็จะยิงกันนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของความขัดแย้งที่ลากยาวด้วยมาแล้วก็มันมีการแทรกแซงจากข้างนอกนะครับแล้วการแทรกแซงนี้ก็มีสองอย่างนะครับแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือแทรกแซงมีสองอย่างแต่เป้าหมายเดียวกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างแรกก็คือว่าชั้นหนุนให้ชาติพันธุ์ชนะกองทัพพม่
1: า
0: หรือไม่งั้นก็คือฝ่ายประชาธิปไตยต้องชนะเผด็จการนะครับอันนี้ชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาก็จะอยู่ในฝากแบบ
1: นี
0: ้นะฮะแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่ได้สิฉันเป็นพันธมิตรกันมานานฉันก็ต้องหนุนกองทัพอยู่แล้วนะครับอันนี้ชัดเจนครับรัสเซียกับจีนตอนนี้

0: อินเดียก็เข้ามาบวกใหญ่ทั้งสามเลยครับแล้วพอใหญ่ทั้งสามนี่แหละครับไอ้ปัจจัยพวกนี้แต่ปลายทางคืออะไรก็คือการอยากได้ทรัพยากรคน
1: นั่นน่ะสิค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับยิ่งทะเลาะกันยิ่งขัดแย้งกันนะครับมันก็จะตกเป็นเหยื่อของประเทศที่ใหญ่กว่านะครับเวลายิงกันใช้อาวุธจากใคร
1: ก็ซื้ออาวุธทั้งจากจีนรัสเซียอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สหรัฐต่อไม่สหรัฐนะ
0: สหรัฐมีครับมีที่ดูดับเฉลี่ยแอบเอาไปให้นะครับแอบเอาไปให้นะครับแต่ถ้าคนอื่นแอบไปเนี่ยอเมริกาด่านะยุโรปก็จะด่าแต่ตัวเองแอบเอาไปให้เนี่ยฉันไม่รู้มันมาจากแบล็คมาร์เก็ต
1: ประมาณนั้นเออนะ
0: ก็เหมือนสตาร์ลิงไงไอ้สตาร์ลิงมันก็เป็นระบบไอ้เชื่อมโยงกันโดยดาวเทียมใช่ไหมฮะสื่อสารกันโดยดาวเทียมก็สตาร์ลิงของอีลอนมัสก์นี่แหละที่มันทำให้การนัดหมายบทขยี้ฐานที่มั่นของกองทัพพม่าในวันเดียวกันเวลาเดียวกัน
1: แม่นยำยิ่งขึ้น
0: นั่นแหละกำหนดเลยนะครับแต่หลังจากนั้นพอเขาสกัดสตาร์ลิงได้เนี่ยไม่เคยนัดกันได้เลย
1: พูดชัดเจน
0: นั่นแหละครับเราจะเบรก
1: เราจะพักสักครู่ได้ค่ะ
0: ครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย NCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม NCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ3อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะเนี่ยแตกเสียงๆเป็น14ประเทศเลยเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าจะแยกกันออกไปแบบนั้นค่ะ
0: อันนี้คืออย่างน้อยนะครับ
1: อย่างน้อยนี่อย่างน้อยค่ะ
0: อย่างน้อยก็อย่างที่บอกขนาดรัฐฐานแบบมีสี่แค่สิบพันไล่สุดเนี่ยทั้งตาทั้งโกนแก้มทั้งลาหัวทั้งตาองตาอ่างสนุนสลังกระเลียงกระเลียงก็มีสี่กลุ่มนะครับแล้วกระเลียงแค่สิบพันก็แยกออกเป็นอีกสามกลุ่มใหญ่นะฮะกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกระเลียงนะฮะดีสักแต่อีกกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าไก่แยะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่ใช่กะเหรี่ยงฉันเป็นประกาศกระยองนั่นแหละพอออกมาเป็นกำลังของใครของบ้านกันนั่นแหละกะเหรี่ยงคุดกะเหรี่ยงคุดกะเหรี่ยงการเมืองกะเหรี่ยงสากลกะเหรี่ยงสัตว์เล
1: ว้าว
0: เยอะมาก
1: เยอะมากค่ะจำไม่หวาดไม่ไหวอาจารย์นะค่ะ
0: ได้แล้วครับยุ่งมากวันหนึ่งสตาร์ลิงของอีลอนมัสก์นะครับเจตนาก็คืออาจจะให้สายต่อต้านกองทัพพม่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็นั่นแหละครับที่เขาเรียกว่า1027ก็คือวันที่17เดือนตุลาคมเมื่อปี2023นัดหมายกันถล่มพม่าในทั่วประเทศซึ่งพม่าตั้งรับไม่ทันก็เลยเพียงพังนะครับ เพียงพร้อมแล้วก็ใส่ที่

0: หมายกันแล้วก็ได้ใจกันแต่ที่เคยจะยึดแม่ฉันยึดได้แล้วฉันก็มีฐานที่มั่นแล้วเดียวพอดีเนี่ยกระเหลี่ยง KMU ยึดได้แค่บันเดียวนะตกกลางคืนของวันนั้นเนี่ยระเบิด200กว่าลูกร่วงหล่นลงมาแต่กระเหลี่ยงเนี่ยนะหนีเข้าป่าแทบไม่ทันนะครับนั่นแหละครับนี่คือสงครามที่แท้จริงในพม่าจะเป็นขนาดพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยังจะส่งเสริมให้เขาขัดแย้งได้ยินกันต่ออีกอันนี้ก็คือคำถามซึ่งคนไทยก็ต้องหาคำตอบให้กับตัวเองแล้วทีนี้คือความเป็นพม่าในด้านหนึ่งเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นประเทศที่ถูกกระทำย่ำยีจนสถาบันกษัตริย์ไม่เหลือหล่
1: อ
0: นะครับแล้วก็ถูกขูดรีดทรัพยากรไปจนใหญ่ไม่ใหญ่ก็มองอย่างนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำแม่น้ำอีหลาวดีมันกว้างขึ้นมันไม่ได้กว้างโดยธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: มันกว้างขึ้นเพราะแผ่ไม้สัก
1: โอ้ค่ะ
0: เอาไม้สักมาต่อกันเป็นแผ่กว้างๆจบกวาดแม่น้ำให้กว้างออกเพื่อที่จะได้ขนเยอะๆสมัยก่อนอังกฤษเนี่ยก็ลองได้ดูนะครับขน62ปีเนี่ยมันเป็นขนาดทรัพยากรอย่างอื่นก็มากอยากได้ขุดน้ำมันขึ้นมาใช้ก่อนคนอื่นนะครับในอุตสาหกรรมเองซึ่งพออังกฤษมันก็ไปเจอคือบางพื้นที่ทุกวันนี้ชาวบ้านของพม่าเนี่ยมีน้ำมันใช้นะครับมันมีเยอะอยู่ประมาณเองก็คิดดูนะฮะไอ้ที่ขุดเจาะน้ำมันที่ใช้ที่อังกฤษเอามาใช้ในพม่าเนี่ยมันมีอายุเป็นหลายกว่าปีแหละทุกวันนี้ยังมีแท่งอยู่นะครับชาวบ้านก็เอามาจุดติดเงินเอามาทำอะไรบ้างนี่แหละนะครับเพราะมันไม่สงบมันก็ยิงกันอยู่อย่างนั้นพอมันยิงกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีการพัฒนาพอมันไม่มีการพัฒนาผมยกตัวอย่างเช่นอยู่มาวันหนึ่งคนไทยใหญ่ในเขตรักฐานอยากจะมีสวนผลไม
1: ้
0: เราปลูกไม้ยืนต้นดีไหมปลูกทุเรียนก็น่าจะได้อยู่นะส่งไปจีนอะไรอยู่เป็นต้นหรือจะปลูกส้มปลูกเนาะปลูกมังคุดอะไรตัวดีนะครับปลูกยังไม่พ้นหนึ่งฤดูกาลเลยครับกองทัพพม่าเข้ามาบดขยี้ตัดทิ้งเผาทิ้งทำไมถึงทำอย่างนั้นไม่เก็บไว้กินเลยชาวบ้านตัวมักจะถามอย่างนั้นอย่าลืมนะครับว่าไอ้พวกผลผลิตพวกนี้มันเสียรายได้นะครับพอมันเป็นรายได้แล้วเนี่ยพอมันเป็นรายได้มาแล้วมันก็แปลงร่างเป็นอาวุธก็มาไล่ยิงกับกองทัพพม่าต
1: ่
0: อ นั่นแหละสาเหตุที่เราต้องตัดทิ้งก็คือฉันไม่ให้มันเกิดปัญหาน
1: ั่นแหละ
0: ฉันกำลังบดขยี้เพื่อที่จะเจรจานั่นแหละครับมันเพิ่งมีสัญญาปางหลงศตวรรษที่21คุยกันมันก็เดินมาได้ไกลแล้วนะเดินมาได้ไกลจริงถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมันเหลือแค่สเต็ปสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าความเห็นตรงกันแล้วก็คือว่าพม่าเนี่ยจะเป็นรูปแบบการปกครองสหพันธรัฐก็หมายความว่าอะไรหมายความว่ารัฐของชาติพันธุ์นั้นก็ยังคงเป็นรัฐของชาติพันธุ์ต่อไปแต่ประชาอาชีพประชาเนี่ยเป็นของสหพันธรัฐก็คือรัฐบาลกลาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับระบบการเลือกตั้งก็เป็นเหมือนที่ใช้กันอยู่นี่แหละนะครับก็คือมีสองสภาเลือกตั้งโดยตรงนะครับแล้วก็ในระดับท้องถิ่นก็มีสองสภาเช่นเดียวกันเลือกตั้งโดยตรงเช่นเดียวกันนะครับทำไมเขาที่มีระดับท้องถิ่นมีสองสภาก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ชาติพันธุ์ที่อยู่ในรัฐของตัวเองนั้นชนะเลือกตั้งแล้วดูแลรัฐของประเทศนะครับก็แต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันมาติดกันเนี่ยก็คือมันก็ไม่พ้นเรื่องทรัพยากรอยู่เช่นเดิมนะฮะสาเหตุที่มันมาติดกันก็คือว่าฝ่ายที่เขาได้เปรียบหรือว่าฝ่ายที่เขามีสัญญาณุภาพที่ใหญ่กว่าก็คือฝ่ายกองทัพพม่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่ารายได้ของทุกรัฐนะครับที่เก็บมาได้นะทุกหนึ่งร้อยนะครับให้เก็บไว้ใช้ในรัฐเอง30นะครับ70เนี่ยส่งเข้ารัฐบาลกลาง
1: ค่ะ
0: รัฐของแต่ละรัฐก็บอกว่าเอาแล้วแค่อย่างนี้มันก็ไม่พอใช้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่พอเดี๋ยว

0: งบประมาณส่วนกลางก็จะเสียจากขึ้นไปให
1: ้แล้วจะมั่นใจได้ไงว่าได้รับ
0: แต่ทำไมกองทัพพม่าฝ่ายพม่าถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็อยากจะสร้างความมั่นใจความมั่นใจในที่นี้ก็หมายความว่าที่ต้องหักส่วนมาที่รัฐบาลกลางมากกว่าก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้เอาส่วนเยอะนั้นเนี่ยไปแปลงร่างเป็นอาวุธอีกแล้วก็มาไล่ยิงกับการต่
1: อ
0: พวกนี้นะนั่นแหละคือวิธีคิดนะครับแล้วทีนี้ฝ่ายอำนาจในพม่าเองก็แตกกันแตกกันในที่นี้ก็คือไม่ใช่กองทัพแตกกันนะครับก็คือฝ่ายชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือพม่าด้วยกันนี่แหละที่เราแยกกันเป็นฝ่ายกองทัพกับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก็คือนางองซานซูจีเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นถล่มทลายนะครับชาติพันธุ์ก็เลือกนางองซานซูจีนะครับนางซานซูจีก็จะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของทุกชาติพันธุ์นางซานซูจีก็บอกว่าก็ไปหักกับกองทัพบอกว่าจริงๆมันควรจะให้เขาเก็บไว้
1: 70%
0: ส่งแค่30ก็พอนั่นแหละครับมีน้องลายหักทิ้งเลย
1: โอ้ไม่เอาเลย
0: นี่คือเบื้องหลังของความขัดแย้ง
1: นะ
0: ครับ
1: ข้อแรกจริงๆนะค่ะ
0: จริงๆมันก็น่าจะเดินมาเจอกันทิ้งทางได้นะ
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เออทิ้งทางก็คือไอ้เก็บไว้50ส่งมา50อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ครึ่งทางใช่ค่ะเออ
0: แต่ทีนี้มันก็มาหักกันซะก่อนนะครับหักกันซะก่อนแล้วก็มันก็ไม่ได้หักแบบธรรมดาในช่วงที่หลังได้สร้างปี2015นางองซานซูจีก็ขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแต่ฉันเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐแล้วไม่รู้ประธานาธิบดีหายไปไหนเห็นไหมครับประชุมอะไรก็นางองซานซูจีไปอันนี้แหละที่กองทัพพม่าต้องบอกว่านี่คือการเลี่ยงรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะฮะเห็นไหมครับมันก็คือการปีนเกลียวกันนั่นแหละครับนี่คือสาเหตุแล้วในพม่าเนี่ยประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งจุดเมื่อไหร่ก็ติดเมื่อนั้นจำได้ถ้าจำได้ก็คือเมื่อปี2017ครับปี2017เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ลอบเผาและโจมตีสถานีตำรวจที่เมืองบองด
1: อค่ะ
0: โดยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแต่ผมทราบฝ่ายนะครับว่าใครทำก็ไปเผาแล้วก็ตำรวจที่เป็นทหารเป็นฝ่ายทหารพม่าเสียชีวิตไป10 กว่านายนักข่าวออกมากองกำลังไม่ทราบฝ่ายนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุให้กองทัพพม่าประกาศสภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ปราบหนักแล้วเป้าของการปราบเนี่ยไม่มีคนอื่นเลยก็คือโคร
1: อ
0: ีกานะครับและทำไมเป็นจุดไฟอยู่ที่มองด
1: อ
0: สาเหตุเพราะว่ามองดอในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเมื่อปี1941ปี1942เนี่ยอังกฤษต้องการรักษาอาณานิคมของตัวเองนะครับก็สู้กับพม่าก็สู้กับญี่ปุ่นแล้วอังกฤษก็หาลูกน้
1: อง
0: มาถือปืนแล้วก็ช่วยตัวเองยิงหนึ่งในนั้นก็คือชาวโรฮิงญาครับที่ได้ปืนจากอังกฤษโดยอังกฤษบอกว่าถ้าชนะญี่ปุ่นนะครับจะยกรัฐอารากันก็คือรัฐยะไข่เนี่ยให้เป็นเอกราชเลยนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าชาวโรฮิงญาที่ถือปืนของอังกฤษนั้นเห็นใครจะด้านจะเดียนต่ออำนาจของอังกฤษหรือมีเป้าหมายที่จะบ่อนทำลายล้มล้างอำนาจของอังกฤษยิงทิ้งได้เลย
1: โอ้โหค่ะ
0: โดยฮินยาซึ่งเป็นมุสลิมนะครับก็ยิงคนพม่าที่อยู่ในรัฐยะไข่
1: ที่เป็นชาวพุทธอะไรนะ
0: ชาวพุทธนะ 25,000 กว่าคนครับ
1: โอ้โห
0: ก็เกิดขึ้นที่มองดอนั่นแหละนะครับเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันพอไปจุดอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับนะถ้าจำได้นะ
1: ถ้าจะสะกิดนิดเดียวก็ลุกเป็นไฟเลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับถ้าจำได้นะครับกรณีนี้เนี่ยมีการฟ้องร้องต่อศาลอาญาสากลนะครับบอกว่ากองทัพพม่าเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เผ่าโรฮิงญาแล้วเรื่องมันตลกมากกว่านั้นก็คือว่าคนไปแก้คดีนี้ให้กับกองทัพพม่า
1: องซานซูจี
0: นางองซานซูจีครับ
1: เออจำได้
0: บอกว่าไม่มีการฆ่า

0: 3,000 4,000 เกิดขึ้นเห็นไหมครับแต่ยุบเพราะอย่าลืมนะครับในวันที่นางออกแสงสื่อสื่อไปแก้ต่างนั้นอำนาจอยู่ในมือเธอครับก็เลยเห็นไหมครับแต่พอถูกยึดอำนาจมีกระแสนะว่าอยากจะกลับคำให้การได้ไหมเห็นไหมล่ะ
1: นี่แหละครับถ้าไปต่อย
0: นี่มันถึงขนาดว่าเกิดการรณรงค์เพื่อที่จะยึดรางวัลสันติภาพโนเบลสันติภาพใช่ไหมนั่นแหละนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอยู่นะอย่าอยู่ด้วยความหวังดมๆแรงๆนะครับเวลาเราอยู่เราต้องมองโลกที่เป็นจริงครับก็คือไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับแล้วสาเหตุเนี่ยก็คือฟันธงได้เลยว่าสาเหตุว่าทำไมมินออนไลน์ประกาศก่อนที่จะมากรุงเทพบอกว่าไม่ยอมรับฉันทามติ5ข้อนะครับคือจริงๆเขาก็ประกาศถูกแล้วนะก็เพราะว่าตั้งแต่ประกาศมาเดือนเมษายน2021เป็นต้นมาเนี่ยมันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเขาก็เอาทิ้งไปซะนะครับแล้วก็เจรจากันใหม่หาทางที่มันเป็นไปได้มากที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นในยุคที่โลกมหาอำนาจยังเป็นอเมริกาเพียงหนึ่งเดียวใน globalization เนี่ยนะครับเราถูกบทขยี้แล้วครับประเทศไทยถูกบทขยี้ไม่มีสินดีเลยครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครมาบทขยี้ประเทศไทยได้เพราะเรามองโลกที่เป็นจริงนะครับเรามองโลกที่เป็นจริงและอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษใครได้อีกต่อไปเพราะมีแต่ให้โทษก็คือเอาภาษีไปฟาดหัวเขา
1: ฟาดหัวฟาดหางคนหลายประเทศเลยแหละ
0: แต่นั่นแหละครับมันก็เลยหมดความชอบ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะส่งกันมาได้ค่ะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะขวัญจะนำเสนอให้อาจารย์บ้วนตอบคำถามของคุณผู้ฟังแบบสดๆเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ถูกหวย
0: อาจารย์ค่ะอะไรนะคะ
1: ถูกหวยหรือเปล่า
0: ไม่ได้เล่นเลยค่ะไม่ได้แบบว่าติดตามตัวเลขเลยอาจารย์ขานมีภารกิจอันอื่นที่แบบเข้มงวดกว่านั้นแบบว่าเข้มข้นในชีวิตมากกว่านั้นจริงๆ
1: แสดงว่าไม่ได้บริจาคทรัพย์ให้ประเทศสิ
0: โอ้อันนี้ไม่ได้บริจาคมาขวัญว่าขวัญไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ทั้งบนดินใต้ดินเนี่ยร่วม3ปีแล้วค่ะอาจารย
1: ์ผมมีปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งบอกว่าอย่างผมเนี่ยถ้าไม่ทำงานจะเหงื่อโชกเนี่ย
0: ค่ะ
1: จะไม่มีละไม่มีลาบตามมาเพราะฉะนั้นโชคสำคัญคือโชคเหงื่อนะ
0: ค่ะ
1: โชคเหงื่อต้องทำงานทำงานทำงานนะครับ

0: ทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณขวัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันแล้วใช่ไหมว่าเป็นวันสำคัญขอย้ำอีกทีว่าท่านปลูกต้นไม้คนละ10ต้นหรือบ้านละ10ต้นหรือยังนะท่านเข้าถึงอาสาหบูชาลึกซึ้งหรือไม่ท่านเข้าใจการเข้าพรรษาหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่27ผมพูดถึงปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินทำความดีถวายพระพรและเข้าถึงอาสาฬหบูชาเข้าใจเข้าพรรษาและวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคุยกับท่านเรื่องการบริหารจัดการน้ำถ้าใครสนใจก็เข้าไปฟังนะฮะส่วนสัปดาห์นี้เดือนอะไรแล้วคุณขวัญ
1: เดือนสิงหาคมค่ะเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: ใช่เลย
1: ค่ะ
0: พอถึงวันแม่แห่งชาติเนี่ยคุณขวัญนึกถึงอะไรฮะนึกถึงสถาบันครอบครัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นข่าวดังที่เกิดการฆาตกรรม
1: โอ้อาจารย์ใช่ที่ชลบุรีหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้มัน
0: เรียกว่าปัญหาจากมนุษย์ขยะ
1: อันนี้
0: ไปฟังเพลงที่ผมแต่งเพลงขยะขยะที่มีชีวิตขยะที่ไม่มีชีวิตและขยะบางอย่างเป็นพิษอันนี้เป็นขยะที่มีชีวิตที่เป็นพิษสืบสาวราวเรื่องไปมาปรากฏว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
0: ์ผมเลยเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งนานมาแล้วชื่อหนังสือเข้าใจว่าจะเป็นหนังสือเรารักกันผมเขียนไว้บอกว่าสถาบันครอบครัวคือเสาเข็มของแผ่นดินเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาที่รากเหง้านะครับคุณขวัญเราจะต้องให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเวลาคู่หนุ่มสาวจะแต่งงานกันผมบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจดทะเบียนเสร็จเนี่ยคุณควรจะไปรับหนังสือ3เล่
1: มที่
0: พระบรมฉายาลักษณ
1: ์ค่ะ
0: เล่มที่1ชีวิตความรักและการครองเรือน
1: ค่ะ
0: เล่มที่2ตำเนิดกุมารเล่มที่3ก็คือคู่มือมนุษย์ของพระพุทธทาสฉบับย่อก็ได้นะฮะ
1: ค่ะ
0: หรือจะเป็นหนังสือธรรมนูญชีวิตของสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์ปอประยุทธ์ประยุทธ์โตก็ได้คือผมเวลาไปงานแต่งงานเนี่ยผมเคยรู้สึกจะเคยเล่าคุณขวัญฟังมาครั้งหนึ่งแล้วว่าเวลาผมได้รับเชิญไปกล่าวเนี่ยผมมักจะบอกว่าวันนี้ท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจว่ามางานแต่งงานไม่ใช่นะครับวันนี้ท่านมางานสร้างชาติสร้างแผ่นดินเพราะท่านมาแสดงความยินดีที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งตกลงปลงใจที่จะร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นเสาเข็มของแผ่นดินและผมก็ว่ารายละเอียด อีกหลายอย่างนะซึ่งจะไม่ขอพูดในที่นี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเรียกร้องมาเกือบ30ปีเนี่ยและยังไม่เป็นผลก็คือของขวัญจากรัฐบาลเมื่อหนุ่มสาวคู่หนึ่งแต่งงานเนี่ยเขาควรจะได้รับหนังสือย่อๆว่าเขาจะประคองชีวิตความรักกันด้วยวิธีไหนและเมื่อเขาจะให้กำเนิดกุมารคือให้กำเนิดประเทศไทยเนี่ยเขาต้องตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องคนเป็นสามีควรดูแลภรรยายังไงคนเป็นภรรยาควรจะดื่มกินอะไรและเมื่อเขาคลอดออกมาเนี่ยนะ3ขวบแรกกำลังสมองจะดีไม่ดีอยู่ที่คุณภาพอาหารและที่สำคัญที่สุดคืออ้อมกอดความรักและความอบอุ่นจากพ่อแม่ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันต่อไปถ้าเกิดความรุนแรงตั้งแต่ยังเด็กปัญหาก็ตามมาและพอเกิดเหตุอะไรขึ้นมาปั๊บมาแล้วเขาเป็นป่วยจิตเวชโน่นนี่อะไรแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกำจัดขยะเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์อย่างผม

0: าเสียชีวิตไปเนี่ยผมจะเป็นขยะลูกหลานก็จะเอาไปเผาเอาไปฝังกลบเพราะฉะนั้นมนุษย์ขยะก็ต้องเป็นไปฉันนั้นเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะขยะมีพิษนะขยะมีพิษอาจจะเป็นขยะที่มีชีวิตหรือขยะที่ไม่มีชีวิตก็ได้ทีนี้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมีแฟนรายการท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็กังวลใจแล้วถามมาที่ผมนะครับคุณขวัญท่านบอกว่าท่านมีกระดาษแล้วก็หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วเนี่ยเยอะเลยท่านจะเอาไปใส่ต้นไม้
1: ใส่ได้เหรออาจารย์หนังสือพิมพ
0: ์ได้ครับเพราะมันกระดาษก็ทำมาจากไม้ไง
1: ขวัญรู้สึกถึงหมึกพิมพ์มันจะดีไหมนะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่นี่แหละนี่คือเป็นประเด็นที่เขาถามบอกว่าแล้วมันจะเป็นปัญหากับต้นไม้ไหมผมบอกว่าแน่นอนหมึกพิมพ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ปริมาณที่มีเนี่ยมันไม่มากจนเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยนะฮะทีนี้ถ้าเราพูดเยอะไปประเดี๋ยวสำนักพิมพ์ต่างๆก็จะมาด่าเราแหละเพราะว่าอย่างผมเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าซื้อหรือไม่ค่อยกล้าอ่านหนังสือพิมพ์ใหม่
1: ๆมันมีฝุ่นจากหมึกพิมพ์เยอะอาจารย์คะทุกวันนี้ขวัญอ่านหนังสือพิมพ์อะตอนเช้าอะค่ะอาจารย์ขวัญจับหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะแล้วขวัญก็ดื่มกาแฟไปด้วยแล้วแก้วที่ขวัญดื่มกาแฟขวัญใช้มือจับเนาะ
0: ดำเลย
1: แล้วก็โอ้ดำเลยอาจารย์แบบเห็นแล้วแบบบอมแบมมากค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมจะอ่านหนังสือพิมพ์ตอนบ่ายๆเมื่อเขาอ่านกันแล้ว แต่ว่าอันนี้ผมก็ตอบแฟนรายการไปนะบอกว่ามันไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย
1: ค่ะ
0: มันเหมือนในสังคมเนี่ยครับคุณขวัญผมเคยพูดในที่ประชุมสัมมนาแห่งหนึ่งนะคนก็หัวเราะเยาะผมสมัยนั้นผมบอกว่าเฮ้ยคุณตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้มีฐานะร่ำรวยผิดปกติ
1: ค่ะ
0: ทำไมคุณไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้มีฐานะยากจนผิดปกติถ้าคุณในชุมชนแต่ละชุมชนมีข้อมูลสำรวจว่าในชุมชนเราเนี่ยใครมีฐานะยากจนผิดปกติและต้องมีฝ่ายวิเคราะห์ประชากรว่าประชากรในชุมชนเนี่ยอันนี้เราไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะนะแต่เราแบ่งว่าประชากรเกรด A คือนอกเหนือจากเขาช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยเขายังช่วยคนอื่นได้ด้วยเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: เกรด B กี่เปอร์เซ็นต์เกรด B เกรดและเกรด F เพราะเราเรียนหนังสือก็ A B C D แล้วก็ F เลยใช่ไหมฮะ
1: F นี่คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเหรอคะอาจารย์หรือว่า
0: เลยแล้วก็เป็นพิษเป็นภัยด้วย
1: โอเค
0: คือทุกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นพวกเกรด B ที่ล็อกนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น F เนี่ยคือ fault นะเชื่อว่าแบบว่าใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ต้อง
1: คือต้องและควบถูกไปอยู่ที่อื่นถูกการควบคุมถูกอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าอาจารย์
0: ถูกต้องครับต้องมีมาตรการการควบคุมและคุณขวัญไล่ไปไล่มาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมดูข่าวครั้งเดียวแล้วผมไม่ดูซ้ำนะเพราะว่าผมปวดหัว
1: ข่าวอะไรคะ
0: ไล่ไปไล่เนี่ยข่าวเนี่ยที่ว่าเนี่ย
1: อ๋อจากที่ชลบุรีนะคะที่มีสองคนไปฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียสืบไปสืบมาเป็น4คนฆ่าครอบครัว3พ่อแม่ลูกใช่ไหมคะอาจารย
0: ์5คนแล้วก็ยังท่าทางจะมีอีกเยอะ
1: ใช่มีคน
0: สืบไปสืบมาปรากฏว่านอกจากความรุนแรงในครอบครัวแล้วเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือเรื่องยาเสพติด
1: ใช่ค่ะ
0: นั้นแฟนรายการหลายท่านไม่เข้าใจว่าผมทำไมเน้นเรื่องนี้มากเพราะผมเคยเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านที่หมู่บ้านเกษตรหนึ่งในเกษตรครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเอาแผ่นป้ายสังกะสีไม่ใช่สังกะสีเหล็กไปพิมพ์ข้อความหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดจากยาเสพติดเราเคยประกาศชัยชนะมาแล้วแล้ววันนี้เรื่องนี้ทำไมเรายังไม่สานะสักทีต้นเหตุ

0: มันอยู่ตรงไหนม
1: ัน
0: จะแก้ยังไงและเรื่องนี้ทำให้ผมเนี่ยเสียใจมากๆอยู่เรื่องหนึ่ง
1: อืมอะไรคะ
0: เรื่องนี้ผมเคยไปพูดและนำเสนอที่ห้องออดิโทเรียมชั้นเท่าไหร่12ใช่ไหม
1: ชั้น6ค่ะอาจารย
0: ์ออดิโทเรียมของมท.น
1: ั่
0: นน่ะผมเคยไปพูดและผมบอกว่าควรจะปลดกัญชาออกจากยาเสพติดและผมก็เสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ว่าผมแตะหมูเข้าปากหมาไปแล้ว
1: ค่ะ
0: คือที่ผมพูดแต่ผมหมายความว่าเฮ้ยเราต้องมองพืชนี้เป็นยา
1: ค่ะ
0: แต่เราไม่ใช่ปล่อยแบบมั่วไปหมดแล้วก็กลายเป็นสร้างปัญหาเพิ่มเรื่องยาเสพติดขึ้นมาอีกแต่นั่นผมหมายความว่าใครจะปลูกก็จะต้องเซ็นนะเป็นขึ้นทะเบียนกับทางอะไรนะที่เขาผลิตยาเขาเรียกหน่วยงานอะไร
1: อย.ป่ะคะองค์การอาหารและยาป่ะคะ
0: ที่ผลิตยาเนี่ยนะฮะองค์การเภสัชองค์การเภสัช
1: องค์การเภสัชค่ะ
0: ก็ควรจะต้องจดทะเบียนกับองค์การเภสัชว่าคุณได้โควต้าปลูกเท่าไหร่องค์การเภสัชต้องเอาไปฟอร์มูเลตเอาไปบริหารจัดการจนเป็นยาแล้วจึงจะเอาไปใช้ตายเลยพอประกาศวันแรกผมอยู่ที่กาญจนบุรีวันนั้นเฮ้ยมีเคาน์เตอร์กัญชาวันรุ่งขึ้นเลยเฮ้ยทำไมคุณทำเคาน์เตอร์กันเร็วขนาดนั้นอ่ะ
1: อาจจะรู้ข่าวในมาหรือเปล่าจัง
0: มีเคาน์เตอร์ขายเลยเหรอแสดงว่ามันมีการเตรียมการกันมาแล้วอันนี้ก็คือเรื่องที่ผิดไปแล้วและเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้คุณขวัญและแฟนรายการมีความเห็นยังไงในเรื่องเหล่านี้สาเหตุที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมได้รับจดหมายทางไลน์น
1: ะ
0: จากแฟนรายการเนี่ยบ่นเรื่องทางสังคมมากเลยครับคุณขวัญ
1: ส่วนใหญ่บ่นเรื่องอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะบ่นกับผมเรื่องความรุนแรงในสังคมเรื่องที่บอกทำไมสังคมมันเละเทะขนาดนี้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความไม่รับผิดชอบโยนกันไปโยนกันมาของเจ้าหน้าที่เช่นตอนนี้เป็นฤดูฝนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในคลองชลประทานที่น้ำไม่มีเลยเขาก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่พอติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดที่เขาอยู่ขออนุญาตไม่เอ่ยจังหวัด
1: ค่ะ
0: จังหวัดที่อยู่บอกว่าโน่นต้องไปติดต่อจังหวัดที่เป็นต้นน้ำนู่นเขาก็ไปพอไปเขาก็ไล่กลับมาบอกคุณต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในท้องที่คุณแล้วก็เขียนพรรณนาบ่นมาที่ผมเยอะวันนี้ถ้าผมไม่พูดเรื่องนี้ผมจะมีความผิดเพราะผมรับปากไว้ว่าผมจะไประบายให้ผมก็เลยแนะนำไปอย่างนี้นะลองไปติดต่ออีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ได้ความไปหากำนันถ
1: ้
0: าหากำนันไม่ได้ความไปหาในอำเภอถ้าไปหาในอำเภอไม่ได้ความไปหาผู้ว่าถ้าไปหามาแล้ว
1: ยังไม่ได้อีก
0: ที่ยังไม่ได้อีกให้ไปหาสื่อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ไปบอกสื่อมาทำข่าวแค่เดียวอะเกิดผล
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ผมก็ให้คำแนะนำไปนะแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการหลายท่านที่คือแต่ละคนก็จะมีความคิดแต่ละแบบอะมีการรายการก็เขียนเพลงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลหลักเมืองนะเพลงพระพุทธยอดฟ้าเพลงอะไรต่ออะไรเนี่ยมาให้ผม3-4เพลงผมก็ยังไม่เห็นทำนองผมก็บอกว่าเท่าที่อ่านเนื้อเนี่ยดีมากเลยครับได้สาระได้ความรู้กับคนที่จะได้ฟังด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ได้แนะนำเขาไปหรอกว่าให้ไปหาแอปพลิเคชันไหนที่เขาให้เขาทำดนตรีให้นะครับก็ขอบคุณแฟนรายการนะครับอย่างคุณวิชาญก็

0: อบร้องเพลงมาให้ฟังอะไรต่ออะไร
1: ค่ะ
0: ฉันฝากแฟนรายการว่าข่าวเดียวกันเนี่ยอย่าดูซ้ำไปซ้ำมาครับท่านจะเกิดป่วยโดยไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะขวัญกำลังจะบอกเลยอาจารย์ว่าถ้าดูซ้ำไปซ้ำมาวันละหลายๆครั้งหลายๆรอบเนี่ยมันจะเกิดอาการเครียดแล้วก็บางครั้งเราเครียดไม่รู้ตัวเราเครียดสะสมจากข้างในมันจะส่งผลกระทบอย่างน้อยๆก็ต่อการนอนหลับสนิทของตัวท่านเองนะคะเพราะว่าถ้าหลับไม่สนิทเนี่ยก็นานๆไปมันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยภาพรวมด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: แล้วคนนอนไม่พอเนี่ย
1: ค่ะ
0: นิดขี้โมโหเดี๋ยวก็ทะเลาะกับเมียเดี๋ยวก็ทะเลาะกับลูกอีกนะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงคุณขวัญพูดถึงเรื่องการนอนนี่จี้หัวใจผมเลย
1: อาจารย์ทำไมผมนอนน้อยเหมือนกันล่ะคะ
0: คือในอดีตนะนอนน้อยมากในอดีตนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันหนึ่งไปเช่าหอพักอยู่ที่กรุงเทพตอนเข้ากรุงเทพใหม่ๆไอ้คนเช่าคนเก่าเนี่ยเขาเขียนไว้ที่เพดานนะบอกว่าเวลานอนยังมีอีกมากที่หลุมฝังศพ
1: โอ้
0: เขาเขียนอย่างนี้นะคล้ายๆเขาเตือนตัวเองให้ตื่นนอน
1: ให้ขยันเรียนใช่ไหมคะ
0: ให้ตื่นนอนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยบอกเออจริงเนาะชีวิตเรามันก็อยู่ไม่ถึง100 ปีเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราก็ได้นอนนานเมื่อเราต้องทำงานสินอนให้มันอาจจะพอสมควรวันหนึ่งผมเจอคุณหมอขออนุญาตไม่ต้องเอ่ยนามท่านละกัน
1: ค่ะ
0: หมอก็บอกว่าอาจารย์รู้ไหมว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยเพราะอะไรผมบอกไม่ทราบหมออาจารย์ป่วยเพราะอาจารย์นอนน้อยแต่ผมเข้าใจอาจารย์นะอาจารย์เนี่ยมีความเชื่อว่าต้องทำงานทำงานทำงานทำงานก็เลยไม่ค่อยนอนและหมอก็บอกว่าถ้าอาจารย์ทำอย่างนี้ต่อไปนะอาจารย์จะอายุสั้นแล้วท่านก็บอกผมบอกว่าอาจารย์ต้องนอนเพราะถ้าอาจารย์นอนเนี่ยอาจารย์จะมีอายุยืนยาวและจะได้ทำงานมากกว่าที่อาจารย์คิดคุณหมอที่พูดเรื่องนี้กับผมเป็นหมอประจำครอบครัวคือคุณหมอถวันพบลาบนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมทำงานตอนนั้นมีอาจารย์จะเกษียณอายุไม่ได้หลับได้นอน 2-3 วันครับแล้วผมไปชักอยู่ในรถเจ้าของคนรถมันถูกจอดข้างๆบอกผมแล้วผมก็ไปหาหมอขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะหมอฮาเจริญเป็นหมอผมว่าแขกนะครับ
1: ค
0: ุณหมอฮาบอกว่าอาจารย์ 3-4 วันนี้ไม่ได้นอนเลยใช่ไหมบอกใช่ครับเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้นะเนี่ยโชคดีนะอาจารย์ไม่เป็นเจ้าชายนิทรานะอาจารย์ต้องนอนหมอจะสอนผมให้ผมนอนแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยึดเรื่องนี้เป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญของชีวิตและคุณหมอถวันก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าองค์กรในการนอนเนี่ยเขามีถึงระดับโลกนะอาจารย
1: ์
0: แต่ผมจำชื่อองค์กรไม่ได้ครับคุณขวัญครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะดูข่าวเดียวไม่หลับไม่นอนค่ำหัวเช้าก็ดูเที่ยงก็ดูเย็นก็ดูดึกๆก็4ทุ่มก็ดูเที่ยงคืนก็ดูอีกไม่หลับไม่นอนไม่เอายุบทีวีให้เหลือน้อยลงดีไหม
1: อันนี้ก็ยังเป็นปัญหานะคะเรื่องของการที่มีทีวีหลายๆช่องอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อยว่ากันในรายละเอียดนะคะอาจารย
0: ์
1: แต่พอพูดถึงพอคนเนี่ยอาจารย์บอกว่าทำงานไม่หลับไม่นอนอันนี้ขวัญนึกถึงโยงไปถึงเรื่องพืชทิศนึงอาจารย์ขาเหมือนกับเวลานาข้าวขวัญเคยได้ยินข่าวนี้ถ้าจำไม่ผิดคือนาข้าวที่เขาอยู่ริมทางแล้วก็เปิดไฟให้เสมือนมีแสงอาทิตย์แสงสว่างอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อพืชก็เหมือนคนแบบนี้ไหมคะมันจะส่งผลยังไงบ้างนะคะอาจารย์ขาม
0: ันอย่างนี้มันเดี๋ยวต้องแยกเป็น2-3กรณี
1: ค่ะ
0: ที่คุณขวัญพูดถึงนาข้าวที่มีหลอดไฟถนนเพราะเขาไปทำนาใกล้ถนนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นน่ะเป็นผลทำให้ข้าวไม่ออกรวง
1: โอ้
0: สาเหตุเพราะข้าวที่เขาปลูกเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิ
1: ค่ะ
0: ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่ต้องปลูกนาปีเท่านั้นเพราะมันจะออกดอกสร้างรวงเนี่ยเมื่อถึงวันสั้น

0: ทีนี้พอไปมีแสงไฟใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นวันยาวเข้าใจคำว่าวันสั้นวันยาวไหม
1: คือการรับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากัน
0: ใช่น้อยลง

0: เพราะฉะนั้นพอมันไปได้แสงยาวเนี่ยมันก็เลยไม่ออกดอกมันก็เลยไม่ออกดอกสร้างรวงพืชอย่างดอกเบญจมาศคุณขวัญเบญจมาศเนี่ยถ้าแสงน้อยนะมันจะออกดอกอย่างคุณปลูกเก๊กฮวยอะไรจะอะไรเนี่ยทีนี้ต้นเล็กๆมันออกดอกแล้วดอกก็เล็กสิเพราะฉะนั้นอย่างเบญจมาศเนี่ยเขาก็เลยอย่างปลูกที่เชียงใหม่เนี่ยเขาต้องให้แสงไฟอีก6ชั่วโมง
1: ต้องเติมไฟนะคะ
0: ให้มันได้วันเกินที่6ชั่วโมงเพื่อให้ต้นมันโตซะก่อนพอต้นโตแล้วจะดับไฟแล้วให้ออกดอกเดี๋ยวคุณขวัญมาขายของก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมาต่อเรื่องนี้เรื่องแสงกับพืช
1: ใช่ค่ะแล้วก็มาคุยต่อในเบรกหน้าเกี่ยวกับเรื่องพืชกับแสงสว่างแล้วก็การให้แสงกับพืชแต่ละชนิดนะคะช่วงนี้ขวัญมีข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังก่อนนะคะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้หลายๆเมนูนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะที่สามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ในหม้อใบนี้นะคะใหญ่สะใจค่ะมีความจุถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ประหยัดไฟได้ด้วยประหยัดเวลาในการปรุงอาหารด้วยนะคะตัวหม้อทนทานไม่เป็นสนิมค่ะปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันสินค้าให้นานถึง1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็พักกันสักครู่ไปรับฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องแสงและก็พืชในแต่ละชนิดค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์บ้วนอาจารย์บ้วนคณิตยาพันธ์นะคะขออภัยค่ะอาจารย์บ้วนค่ะกับกมลพร
0: เป็น
1: ทองคำนะคะ
0: อาจารย์บ้วนคณิตยาพันธ์ส่วนมากคนไม่รู้จักอาจารย์หรอก
1: ค่ะก
0: ็
1: ขว
0: ั
1: ญก
0: ็
1: จะพูดอดีศักดิ์แล้วขวัญก็มีชะงักนิดนึงแล้วขวัญอาจารย์บ้วนแล้ว
0: คนที่เรียกผมว่าอดีศักดิ์นั้นมีอยู่2คนแม่ยายกับภรรยา
1: ค่ะ
0: ไม่อยากจะเรียกคุณอดิศักดิ์ไม่เคยเรียกคุณบ้วนเลยแต่คนทั่วไปเรียกว่าบ้วนหมดเคยมีคนถามผมนะบอกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆชื่อบ้วนล่ะ
1: มีภาษาจีนหรือเปล่าอาจารย์บ้วนแปลว่าอะไร
0: ใช่ทีแรกมันสืบเนื่องจากว่าเรียนมาจากโรงเรียนเก่าปทุมคงคาพอเข้าเกษตรเพื่อนที่มาจากปทุมคงคาด้วยกันก็ล้อชื่อพ่อก็เรียกผมไอ้บ้วนไอ้บ้วนเพื่อนในเกษตรตอนนั้นก็เลยนึกว่าเฉาผมชื่อเล่นชื่อบ้วนก็เลยบ้วนกันหมดผมก็เลยโอเคชื่อบ้วนบ้วนก็มาจากชื่อเตี่ยชื่อไหนบ้วนเกียร์แซลีน
1: ี
0: ่คุณขวัญเห็นเขาว่ามีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอะไรจดหมายอาม่าอาเมอร์อะไรเนี่ย
1: อ๋อโอ้โหอาจารย์ดังมากที่จีนแล้วก็โอ้โหกว่าไปเป็นหมื่นล้านเลยอาจารย์
0: เดี๋ยวผมจะต้องไปร้องไห้ในโรงหนังแล้วเนี่ย
1: ขวัญได้ฟังจากที่ผู้สื่อข่าวที่จีนเขาเล่ามาว่าแบบเออขวัญรายได้ไปเยอะมากแล้วซึ้งมากขวัญก็อยากดูเหมือนกันจดหมายรักถึงอาม่าหรือเปล่าอาจารย์ใช่ไหมชื่อเต็ม
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถ้ามาต้องดูแล้วผมเคยนะผมเนี่ยธรรมดาไม่อ่านหนังสือนวนิยายเลยนะ
1: ค่ะ
0: เล่มเดียวที่ผมอ่านจบนะจดหมายจากเมืองไทยของคุณโบตัน
1: ค่ะ
0: เขาเขียนถึงพระเอกชื่อตันสวงอูเป็นหนุ่มจีนมาอยู่เมืองไทยแล้วก็มาได้ลูกสาวเท่าแก่และอะไรอะไรอะไรเนี่ยหนังนิยายเรื่องนี้เกือบทำให้ผมเนี่ยไม่แต่งงานนะ
1: อ
0: ่ะเพราะว่าผมก็คล้ายๆตันสวงอูตันสวงอูเป็นหนุ่มจีนที่มาอยู่เมืองไทยแล้วเขียนจดหมายไปหาแม่ที่เมืองจีนแต่ว่าคนไปแม่ไม่ได้รับคนที่ในที่เขา

0: เขียนเนี่ยเขาพูดทำนองว่าคนที่ได้รับไว้คือไปรษณีย์ทางโน้น
1: ค่ะแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมคะ
0: เข้าใจว่าเป็นเรื่องแต่งเพื่อสะท้อนสังคมไทยกับสังคมจีนแล้วก็ประเทศไทยในอดีตอะไรต่างๆเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยากให้คนเอาไปสร้างจังเลยเรื่องนี้เอ๊ะคุณโบสันยังอยู่ไหม
1: เท่าที่ทราบและความทรงจำคิดว่าน่าจะไม่อยู่แล้วแต่ขอเซิร์ชจากข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์แต่ว่าช่วงที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องพืชกับแสงสว่างใช่ไหมคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: นอนหรือไม่นอนต้นไม้นอนหรือไม่นอน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเอางี้ก่อนย้อนไปเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงว่าพืชวันสั้นพืชวันยาวอะนะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้คุณขวัญถ้ามองเฉพาะเรื่องข้าวนะ
1: ค่ะ
0: เขาจะไม่ได้พูดว่าพืชวันสั้นพืชวันยาวแต่เขาจะใช้คำว่าข้าวไวแสงกับข้าวไม่ไวแสงถ้าไวแสงแปลว่าอะไรอย่างข้าวหอมมะลิหรือว่าอีกหลายพันเนี่ยนะถ้าเป็นข้าวไวแสงหมายความว่ามันจะออกดอกสร้างรวงตามแสงวันสั้นนะฮะเพราะฉะนั้นข้าวไวแสงเนี่ยก็คือข้าวที่ปลูกไม่ได้ทั้งปีปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้นเช่นข้าวขาวดอกมะลิ105อย่างนี้เป็นต้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นข้าวไม่ไวแสงถ้าไม่ไวแสงคุณสามารถปลูกได้ทั้งปีเลยปลูกแล้วคุณนับอายุไปถ้าข้าวกำหนดว่าอายุ115 วันคุณเกี่ยวได้120 วันหรือจะเป็น95 วันก็แล้วแต่ว่าเป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เร็วหรือช้าพันหนักหรือพันเบาถ้าปลูกแถวพิษโลกน้ำมาไม่มีเขื่อนอย่างนี้เขาต้องปลูกข้าวที่ปลูกเร็วเกี่ยวเร็ว95 วันเนี่ยงานวิจัยของทางมอนาเลสวนเขาเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไออันนี้คือข้าวไวแสงกับไม่ไวแสงเรื่องนี้ตอนผมมาเป็นอาจารย์ที่เกษตรกำแพงแสนใหม่ๆมีคุณยายคนหนึ่งนะแกก็ไม่รู้ระเบียบราชการนะแกฟังวิทยุรายการผมแกก็มาที่เกษตรโอ้พูดเสียงดังอาจารย์พูดอยู่ไหน
1: ทำไมอะคะ
0: คนก็ไปตามผมบอกไปดูนาเช่นเดียวนี้ไปดูนาเช่นเดียวนี
1: ้
0: ว้าวคนตามผมมาพบบอกยายมีปัญหาอะไรบอกข้าวมันไม่ออกรวงต้องไปเดี๋ยวนี้ยายแกก็ไม่รู้ว่าผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยจะออกไปนอกมหาวิทยาลัยมันต้องทำเรื่อง
1: ขออนุญาตก่อนหรือว่าแจ้งให้ทราบว่าไปภารกิจอะไรอย่างไรใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บรับโชคไปได้เลยอะไรเงี้ย
0: ใช่ผมก็ไปบอกรองคณบดีว่าตอนนั้นที่นี่ไม่มีคณบดีบอกอาจารย์เนี่ยยายก็มาตามขอไปหน่อยนะแล้วไปเถอะอาจารย์รีบไปก็ไปดูให้เขาปรากฏว่าแกไปเอาข้าวไวแสงเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: มาปลูกตอนนั้นมาประมาณเดือนมกราเอาไปซื้อข้าวกล้าเข้ามาโดยไม่ถามว่าข้าวกล้าเนี่ยมันเป็นข้าวไวแสงหรือไม่ไวแสงแกก็เอามาปลูกทีนี้ปลูกแล้วไงก็ไม่ออกรวงอยู่แล้วผมก็บอกว่าเขาบอกเราต้องทำไงบอกต้องไปย่ำเลยแล้วก็ปลูกใหม่ยายแกมองหน้าผม
1: ยอมให้ย่ำเหรออาจารย์ซื้อมาตั้งหลายบาทอะไรเงี้ย
0: นะยายแกก็บอกเฮ้ยทำงี้ได้ไงแม่โพสต์พ่อโกรธซื
1: ้อค่ะ
0: กลายเป็นว่าถ้าไปย่ำข้าวแล้วเนี่ยจะผิดอะไรมากมายความจริงก็ย่ำมาถูกที่สุดแล้วนะแต่เราก็บอกเอาไม่ย่ำก็ได้ถอนออกก็ได้ไปแต่ว่าเอาไปจะไปปลูกไว้รอไว้จนกระทั่งนู่นแหละกลางปีถึงจะปลูกนั้นนะไอ้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอทีนี้พืชมันก็อย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเบญจมาศใช่ไหมครับ
1: เบญจมาศค่ะ
0: เพราะถ้าคุณปลูกเบญจมาศปลูกเก๊กฮวยนะมันจะออกดอกเล็กๆเยอะแยะไปหมดต้องการให้ดอกโตก็ต้องเลี้ยงต้นให้ใหญ่โดยไม่ให้มันออกดอกก็โดยเอาแสงนะไปดูฮะแถวแม่ริมแถวแม่โจ้เลยเนี่ยเขาจะติดไฟให้กับต้นเบญจมาศคนก็ไม่เข้าใจว่าติดทำไมติดเพื่อไม่ให้ออกดอกเพื่อให้แสงเป็นวันอายุแสงเกินกว่า16 ชั่วโมงพอต้นใหญ่ได้ที่แล้วอ่ะ ขาก็ดับไฟมันก็กลับมาแสงน้อยกว่า16ชั่วโมงมันก็ออกดอกดอกที่ได้ก็ดอกใหญ่เพราะว่ามันมีพลังของต้นที่จะเลี้ยงดอกแล้วก็อยู่ที่ว่า1ต้นจะเอาไว้กี่ดอกด้วยนะครับที่ต้องเอ่ยถึงที่สถานที่นี้เพราะว่าสถานที่เชียงใหม่ที่เนี่ยเป็นที่แรกที่มีการปลูกดอกไม้แล้วคนเนี่ยไปเที่ยวในสวนดอกไม้ตอนหลังๆก็จะมีจังหวัดต่างๆปลูกต้นไม้ดอกไม้สวยๆแล้วก็ให้คนไปเที่ยวพอดอกเริ่มโรยก็ปิดสถานที่ก็เปิดเฉพาะชั่วคราวไปนะทีนี้คุณขวัญว่าต้นไม้นอนไหม
1: ต้องนอนต้นไม้นอนเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรนะคะอาจารย
0: ์ต้นไม้นอนหมายความว่าไงก่อน
1: ต้นไม้นอนเหรอก็น่าจะเป็นช่วงตอนเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงแดดแล้วก็คายแบบคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาความคิดก็เป็นแบบนั้น
0: ทำไมที่มันนอนเพราะอะไรรู้ไหมครับความหมายของคำว่าต้นไม้นอนหมายความว่าหนึ่งไม่มีแสงพอไม่มีแสงแล้วมันไปทำอะไรถ้ามีแสงใบไม้เนี่ยหน้าใบหมายว่าที่หงายขึ้นฟ้านะเขาเรียกหน้าใบนะไอ้ที่ลงดินเนี่ยเขาเรียกใต้ใบนะหลังใบหลังใบกับบนใบเนี่ยมันจะมีปากใบถ้าเมื่อไหร่มีแสงนะมันจะมีเซลล์อยู่อันนึงเขาเรียกกาดเซลล
1: ์
0: นะมันจะดึงแล้วปากใบมันจะอ้าครับปากใบอ้าต้นไม้ก็เลยคายน้ำไงมันไม่มีปากไว้ด่าคนนะไม่ได้ไว้กันแหนะคนหรอกมันมีปากเอาไว้สำหรับคายน้ำไงพอมันคายน้ำมันก็เลยมีแรงปั๊มน้ำเข้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะพอหมดแสงกาดเซลล์ก็ไม่ทำงานปากใบก็หุบเพราะปากใบหุบมันก็ไม่ระเหยน้ำแล้วไม่คายน้ำทางปากใบแล้ว
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยความหมายของคำว่านอนคือปากใบมันหุบแต่ต้นไม้อาจจะต่างกับคนตรงที่ว่าคนถ้าไม่นอนเนี่ยคุณจะมีปัญหาสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้นไม้ถ้าไม่นอนคุณจะเสริมประสิทธิภาพเป็นสองเท่า
1: โอ้โหแสดงว่าต้องให้ต้นไม้ไม่นอนเยอะๆจะได้ออกลูกออกผลอะไรเงี้ยอาจารย
0: ์ก็หมายว่าทำงานทั้งกะกลางวันกลางคืนไง
1: อ๋อโอทีตลอดเลย
0: เขาเรียกโตวันโตคืนไม่นอนก็ไม่ตายขอให้มีแสงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาเรียกว่าสังเคราะห์แสงนะคนเขาเรียกอยากดังเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าหิวแสงเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมันจึงมีเทคโนโลยีการปลูกที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปปลูกต้นไม้ในไร่ในนาที่ดินเยอะแยะคุณมีตึกคอนโดสัก20ชั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าผนังเป็นกระจกเป็นโซล่าเซลล์คุณก็ผลิตไฟฟ้าแล้วคุณก็ติดตั้งไฟฟ้าแล้วก็เอาไฟเนี่ยให้แสงสว่างกับต้นไม้โดยต้นไม้นั้นไม่ใหญ่โตเกินไปนะครับเราก็สามารถปลูกได้คอนโดชั้น16ปลูกเบญจมาศคอนโดชั้น15ปลูกดาวเรืองคอนโดชั้น14ปลูกขักคณะอะไรเงี้ยทำได้หมด
1: ค่ะ
0: นะฮะโดยที่จะใช้วัสดุปลูกเอาปุ๋ยใส่หรือจะใช้ปุ๋ย A ปุ๋ย B ซึ่งเป็นธาตุอาหารของปลูกพืชในน้ำทำได้หมดเลยครับคุณขวัญเพราะฉะนั้นต้นไม้ไม่นอนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายแต่ถ้ามนุษย์ต้องนอน 6-8 ชั่วโมงให้พอนะทีนี้อย่างผมเนี่ยภรรยาไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เราหูตึงเมื่อคืนแอร์เขาเสียเขามานอนห้องโถงพี่เปิดทีวีเบาๆหน่อยเราหูตึงเราเปิดเสียงดังน
1: ะ
0: ทีนี้เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเปิดทีวีแล้วนอนไปด้วยอันนี้หมอแนะนำนะไม่ใช่ผมทำเองนะเพราะว่าหูผมเนี่ยเล่นดนตรีมาตลอด
1: ใช่อาจารย์บอกว่าจะได้ยินเสียง
0: 48ถึง50อายุ50ประมาณนั้นน่ะ40กว่าในหูมันดังวี้ถ้าผมไม่เปิดเสียงวิทยุหรื ซีรีส์ไปด้วยแต่ผมนอนไม่หลับ

0: ค่ะ
1: เพราะเสียงวีดมันจะรบกวนผมตลอดเวลา
0: เพราะฉะนั
1: ้นในพืชทุกพืชในสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมันจะมีความเป็นเฉพาะตัวของแต่ละพืชเองเพราะฉะนั้นเวลาท่านทำการเกษตรอย่างทำสวนเนี่ยผมก็แนะนำบอกว่าให้ทำสัมมโนประชากรสวนคืออะไรต้นไม้ทุกต้นต้องมีชื่อวิธีตั้งชื่อต้นไม้สมมติคุณถวันปลูกทุเรียนแถวที่หนึ่งปลูกไปหนึ่งแถวสมมติว่า40ต้นมันก็จะเป็น1ทับ1 1ทับ2 1ทับ3 1ทับ40พอแถวที่2ก็2ทับ1 2ทับ2 2ทับ3เพราะว่าเวลาเราเก็บเกี่ยวทุเรียนมาเนี่ยในแต่ละต้นเนี่ยมันให้ผลผลิตไม่เท่ากันใช่ไหมครับไอ้ต้นให้ผลผลิตน้อยแปลว่ามันใช้อาหารไปน้อยถ้าเราจะประหยัดปุ๋ยไอ้ต้นเนี้ยปีต่อไปเราใส่ปุ๋ยน้อยหน่อยได้แต่ต้นที่มันดกมันให้ผลผลิตเยอะมันโดดมันกอบโกยเอาความอุดมสมบูรณ์ของดินไปเยอะอย่างนี้เราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้มันพอเพียงกับที่มันเอาไปอย่างนี้เป็นต้นครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะก็การใส่ปุ๋ยก็ต้องคำนวณตามสัดส่วนนะคะอาจารย์พอพูดถึงเรื่องของการใส่ปุ๋ยการดูแลเนี่ยขวัญจำได้ว่าครั้งหนึ่งอาจารย์เคยพูดถึงพืชสมุนไพรของประเทศไทยใช่ไหมอาจารย์ที่เหมือนกับว่ามีความได้รับความนิยมโดยเฉพาะถ้าเป็นตะไคร้เนี่ยอาจารย์ก็ค่อนข้างพูดบ่อยๆอยู่แต่ขวัญจะถามอาจารย์ว่าวิธีการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการส่งออกเนี่ยคือต้องมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนหรือว่าต้องเตรียมตลาดยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณนันนัทหงชูเวศนะคะบอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยจะเดินหน้าในการยกระดับพืชสมุนไพรสู่พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงผลักดันให้ปลูกแบบได้มาตรฐาน GAP แบบ 100% เพื่อพัฒนาห่วงโซ่การผลิตแบบครบวงจรทั้งด้านการพัฒนาพันธุ์การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรใช้นวัตกรรมโรงอบแล้วก็การแปรรูปการสั่งแบรนด์การทำการตลาดออกสู่แบบเหมือนเป็นสินค้าส่งออกอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็บอกพื้นที่ปัจจุบันน่ะประเภทพื้นที่แบบสปก.เนี่ยดูแลพื้นที่ประมาณ40ล้านไร่เนี่ยตอนนี้ครอบคลุมเกษตรกรประมาณ 2.9 ล้านครัวเรือนเนี่ยจะขับเคลื่อนตัวนี้แหละค่ะแผนสมุนไพรแห่งชาติมารองรับตลาดสมุนไพรที่ไทยก็มองว่าตลาดเนี่ยมันมีมูลค่าประมาณ 46,355 ล้านบาทอาจารย์มองว่าการเราจะมีพืชเศรษฐกิจอันอื่นที่ขวัญจำได้ก็อย่างปาล์มอย่างยางพาราอย่างข้าวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีพืชเรื่องของสมุนไพรเข้ามาด้วยเนี่ยอาจารย์มองตลาดนี้ยังไงบ้างคะ
1: ดีมากเลยข่าวเนี้ยดีและการดำเนินการถูกต้องแล้วให้เดินหน้าต่อไปทีนี้ที่คุณขวัญถามผมว่าส่งออกใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: คือศักยภาพของผู้ปลูกแต่ละคนเนี่ยไม่มีความสามารถถึงระดับส่งออก
0: เ
1: ราจำเป็นต้องจัดองคาพยพในการที่จะนำไปสู่การส่งออกและพืชผลต่างๆเนี่ยเวลาเราจะพูดถึงการส่งออกเราจะต้องนึกถึงมาตรฐาน GAP มาตรฐาน GAP Good Agricultural Practice หรือเกษตรที่ดีในยุคปัจจุบันที่เราเรียกกันเนี่ยนะคืออะไรครับถ้าเราส่งออกนะครับหนึ่งสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งเลยคือมาตรฐานความปลอดภัยเพราะฉะนั้นที่คุณขวัญถามผมว่าจะปลูกมากปลูกน้อยใช้ที่มากที่น้อยอันนั้นไม่สำคัญสำคัญว่าใครคือผู้รับซื้อ
0: ค่ะ
1: ต้องมีผู้รวบรวมผลผลิตแต่ถ้าคุณขวัญมีบ้านเดียวพ
0: ื้
1: นที่ร้อยตารางวาเป็นที่บ้านซะ20ตารางวาเหลือที่อีก10ตารางวาคุณขวัญปลูกพืชสมุนไพรตามที่ได้ออเดอร์มาและคุณขวัญปลูกภายใต้ดินที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนน
0: ะ
1: ไม่มีสารโลหะหนักใช้น้ำที่ปลอดภัยปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP มีการจดบันทึกข้อมูลปลูกวันไหนใส่ปุ๋ยวันไหนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดวันไหนเก็บเกี่ยววันไหนเก็บเกี่ยวมาแล้วไม่ได้ไปกองกับดินมีมาตรการสุขอนามัยพืชมีความสะอาดทุกขั้นตอนจนกระทั่งถ้าไม่มั่นใจในความปลอดภัย

0: ไปอบฆ่าแมลงโรคที่จะติดไปกับสมุนไพรนั้นจนมั่นใจว่าการอบนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพผลผลิตซึ่งเจ้าหน้าที่งานวิจัยนะต่อคุณภาพผลผลิตและได้มาตรฐานความปลอดภัยการบรรจุหีบห่อและก็ติดโลโก้ที่บอกว่าแบรนด์นะฮะติดยี่ห้อว่า product from Thailand safety product อันนี้ควรจะมีคำว่า productfrom Thailand safety product และถ้าประเทศไทยนะประกาศได้อย่างเดียวว่านอกจาก safety เนี่ยยัง healthy ด้วย
1: ค่ะ
0: คือยังมีผลดีต่อสุขภาพด้วยคือสมัยก่อนนะครับเราขายของเนี่ยขอให้เป็นแค่วัตถุดิบแต่ยุคปัจจุบันไม่ใช่ข้าวไม่ได้แปลว่าเรากินข้าวอะไรก็ได้ฮะเรากินข้าวหอมนิลเรากินข้าวที่เป็นข้าวสับ
1: น้ำตาลต่ำอะไรเงี้ยจานมีไฟเบอร์
0: น้ำตาลต่ำอะไรต่างๆเนี่ยคือ safety and healthy ไอ้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่า
1: health ถูกต้องค่ะจาน
0: healthy นะต้องแลบลิ้นนิดหนึ่งใช่ไหม
1: ก็ต้องแบบนิดนึงกึ่งแบบออกมาปลายๆแตะปากนิดนึงค่ะจาน
0: ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษสู้น้องเน่ไม่ได้เดี๋ยวนี้สู้เด็ก3ขวบก็ไม่ได้
1: เดี๋ยวนี้มีเขาเรียกอะไรนะคะเทคโนโลยีมากมายในการได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กก็มีความรู้เรื่องภาษาจีนกลางหลายๆคนก็ได้สองภาษาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเด็กสมัยใหม่เด็กเจนซีคำนองนี้อาจารย
0: ์ญี่ปุ่นนั่นแหละใช่ได้ว่าในยุคผมเนี่ยผมเรียนภาษาจีนนะพอศึกษาที่การจังหวัดมาต้องวิ่งหนี
1: ครับยังไงนะคะวิ่งหนีเหรออาจารย
0: ์วิ่งหนีออกนอกโรงเรียนไปเขาจับครับเขาห้ามเรียนเขาเป็นคอมมิวนิสต
1: ์
0: แล้วผมเลยกลายเป็นเด็กโง่เรียนแต่ภาษาแต้จิ๋วนะโอยต้าเติงอวยแต่ไม่รู้พวกเอไม่รู้ภาษาจีนกลางอย่างชื่อผมเนี่ยถ้าแต้จิ๋วก็หลีกวงเม้งแต่ถ้าภาษาจีนกลางก็หลีกวงหมิงเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนจีนด้วยกันเองเนี่ยบางทีพูดกันไม่รู้เรื่องนะอย่างผมดูยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเนี่ยมาเรียนที่ราชภัฏนครสวรรค์เนี่ยพอกลับไปอยู่เมืองจีนเนี่ยเขาก็รู้จักกับคนไทยแล้วก็ช่วยให้คนไทยเนี่ยไปหาญาติที่เมืองจีนเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์ผมก็ตามดูเขาก็พูดได้แต่จีนกลางเขาลงมาทางตอนใต้ทางแต้จิ๋วเนี่ยเขาก็พูดไม่ได้
1: ค่ะ
0: นะฮะไอ้เนี่ยคือเป็นความชื่อบื้อของรัฐบาลเผด็จการในอดีตผมจึงเป็นคนที่อะไรก็ได้ถ้าเป็นประชาธิปไตยถ้าเป็นเผด็จการเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดีในสายตาของผมนะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นผมจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าผมเคืองทำให้ผมไม่ได้เรียนจีนกลางไม่ให้เรียนหนังสือ
1: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังที่อยากมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรถามกันมาได้นะคะผ่าน Facebook Live ค่ะเพจ Import News 715ค่ะ
0: อย่างที่ผมคุยกับคุณขวัญเนี่ยเขาเรียก Farmer Language
1: ค่ะ
0: Farmer Language นะแต่ถ้าเราคุยกันในหมู่นักวิชาการเนี่ยคงไม่ได้คุยแบบผม
1: โอ้มีสับแสงนักวิชาการเยอะแยะมากมาย
0: มันจะต่างกันอีกเยอะเลย
1: ค่ะ
0: นะดูอาจารย์เชนตอนแรกๆอะไรกัน
1: โอเคอันนี้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักครู่นะคะอาจารย์คะ
0: เชิญครับ
1: ค่ะคุณสุประชัยนะคะก็ทักทายมาเป็นคนแรกเช่นเคยนะคะบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็คุณทูลทองนะคะก็ทักทายกันเข้ามาอาจารย์ชวลิตบอกว่าสวัสดีวันอาทิตย์สวัสดีวันอาทิตย์จิตแจ่มใสขอสุขกายสุขใจจงมีแด่อาจารย์ม้วนที่เคารพและคุณขวัญกมลพรที่นับถืออันนี้ก็ขอให้อาจารย์ชวลิตมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะคุณอิสระชนค่ะ
0: ชวลิตเนี่ยเป็นครอบครัวที่น่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ผมเคยเจอนะท่านอาจารย์ชวลิตอาจารย์เมนิสาผมตั้งให้เป็นฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมในรายการผม
1: ค่ะ

0: เพราะท่านเป็นอดีตครูเกษียณฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ท่านก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เอาต้นไม้เนี่ยไปแจกลูกศิษย
1: ์
0: ลูกศิษย์ท่านก็เป็นใหญ่เป็นโตทั่วไปหลายแห่งนะรู้สึกท่านจะเป็นชาวสมุทรสงครามนะเนี่ยใช่ไม่ใช่เดี๋ยวอาจารย์เฉลิมบอกมาอีกที
1: ค่ะก็มีคุณอิสระชนนะคะพูดว่าขยะมีพิษอยู่ใต้พรมมันกำลังจะล้นออกพรมมาแล้วคนวัยกลางคนคลั่งยาบ้าทั่วประเทศเลยครับระวันออกมาแบบเหมือนกับทำร้ายคนอื่นในทำนองนี้อาจารย์ก
0: ็เรื่องของช่วยกันแก้ไขครับ
1: ค่ะคุณคนฟังข่าวนะคะก็ทักทายอาจารย์บ้วนกับฝันมานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของใบสั่งน่าจะเป็นใบสั่งเรื่องใบสั่งจราจรนะคะที่เขาเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมาถ้าคุณจ่ายใบสั่งยังไม่ครบคุณไปต่อทะเบียนเสียภาษีรถเนี่ยก็จะไม่ได้ตัวจริงอ่ะออกมาเสียภาษีได้แต่ถามว่าไม่ได้ตัวจริงออกมามันก็ไม่เป็นผลอะไรมันก็ผิดกฎหมายจราจรอยู่ดีเนาะก
0: ็ต้องไม่ได้ป้ายวงกลม
1: ป้ายใช่ป้ายวงกลมไหมอาจารย์ใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าป้ายวงกลมแล้วสติ๊กหน้ารถอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะป้ายวงกลมป
0: ้
1: าย
0: ที่
1: แสดงว่าเราเสีย
0: เห็นว่ามีคนไม่ไปจ่ายเป็นล้านเลยเหรอ
1: เยอะเยอะมากอาจารย
0: ์โอ้เนี่ยแสดงว่าเป็นเพราะคนไปพูดกันไง
1: ค่ะ
0: ไปบอกไม่ต้องจ่ายไม่มีผลอะไรหรอกไม่มีผลอะไรหรอกเนี่ยมันก็เลยไม่มีคนจ่าย
1: แล้วก็มีคุณพงศักดิ์นะคะทักทายกันเข้ามาค่ะอาจารย์คะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขวัญส่งรูปไปในไลน์กลุ่มอาจารย์ที่เป็นต้นมะปรางอะค่ะอาจารย์ได้เห็นรูปนั้นหรือยังคะ
0: พอดีขอโทษทีไม่ยังไม่ได้เห็นเลยครับเป็นยังไงอธิบาย
1: ก็คือคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าต้นมะปรางปลูกมา6ปีแล้วแต่ว่าเอ้ยยังไม่เห็นเป็นผลเป็นแบบมีออกลูกอะไรออกมามาให้ได้ชื่นชมชื่นแบบว่าได้รับทราบเลยว่าเอ้ยรสชาติมันเป็นยังไงอะไรเง
0: ี้ย
1: ยังไงดีอาจารย์คะ
0: คืออย่างนี้เราพูดถึงมะปรางก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: มะปรางเป็นต้นตระกูลของมะยงชิด
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนไม่มีมะยงชิดนะมะปรางจะมีมะปรางเปรี้ยวกับมะปรางหวานนะ
1: ค่ะ
0: มะปรางจะลูกเล็กกว่ามะยงชิด
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะความน่าซื้อเนี่ยมันจะดูน้อยกว่ามะยงชิดสีเนี่ยมันจะออกไปทางเขียวมากกว่าเขียวเหลืองมากกว่าจะไปเขียวเป็นเหลืองส้มนะฮะ
1: ใช่
0: เทียบกับมะยงชิดนะ
1: คือความ
0: มะปรางมะยงชิด
1: ค่ะ
0: หลักการเดียวกันเลยครับถ้าของท่านยังไม่ออกเนี่ยนะให้พิจารณาดังต่อไปนี้นะ 1. เป็นต้นเพาะเมล็ดหรือเปล่าถ
1: ้
0: าเป็นต้นเพาะเมล็ดมันจะออกผลช้าแต่6ปีแล้วก็ควรจะออกได้แล้วนะ 2. เวลาสิ้นฤดูฝนแล้วเนี่ยท่านยังคงรดน้ำให้มันอยู่หรือเปล่าถ้ารดน้ำให้มันตลอดเนี่ยมันก็จะแตกใบเหมือนมะม่วงอ่ะมะม่วงมะปรางมะยงชิดแต่แบบเดียวกันถ้าได้น้ำตลอดเวลามันจะแตกใบแตกใบแตกใบไม่ออกดอกว
1: ิ
0: ธีให้ออกดอกทำอย่างนี้ครับพอหมดฤดูฝนฤดูปีนี้นะปลายฝนให้ใส่ปุ๋ย12 24 12นี่ปุ๋ยทางดินนะแต่ถ้าจะเอาทางใบช่วยนะก็15 30 15นะฮะน
1: ี่
0: คือทางใบช่วยนะครับและหลังจากให้ปุ๋ยแล้วประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์หยุดให้น้ำเลยครับหย
1: ุ
0: ดเลยเขาเลยตักน้ำเลยใจแข็งๆไม่ต้องให้น้ำทั้งสิ้นคราวนี้รอลมหนาวถ้าลมหนาวโชยมาเนี่ยนะขอ20-25องศาสัก5วันจะพุ่งดอกแล้วถ้าไม่ได้ออกมานานเนี่ยนะเวลาออกชุดแรกเนี่ยโอ้โหดกเพราะมันตรงไปเยอะไงในต้นอาหารน่ะ
1: ออกดกดกนี่ต้องเก็บไว้ทั้งหมดไหมอาจารย์หรือว่าต้องเด็ดทิ้งบ้างเพื่อให้ลูกมันแบบได้สารอาหารเต็มที่อะคะ
0: ก็ให้พิจารณาถ้าติดเยอะแล้วปุ๋ยน้อยลูกก็จะเล็กแต่ถ้าไว้ลูกใหญ่ก็ไว้ลูกจำนวนน้อยและพอออกลูกมาเนี่ยให้ระวังแมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้นะครับเคยมีบางคนบอกว่าเอาถุงไปห่อบางคนเอาโฟมไปห่อคุณขวัญเห็นไหมโฟมที่กันกระแทกอ่ะตะข่ายอ่ะ
1: เป็นใช่แต่ว่าเขาเอาไปห่อตั้งแต่อยู่บนต้น

0: เลยอาจารย์ไม่ใช่ห่อตอนที่แบบเก็บผลลงมาแล้วใช่ไหมคะ
1: บางคนห่อตั้งอยู่บนต้นเลย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าจะห่อนะโฟมต้องหนาหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ยไอ้แมลงวันทองมันยังไปเกาะและยังจิ้มถึงก้นมันยังวางไข่ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าหนาหน่อยเนี่ยก้นมันทิ่มไม่ถึงมันก็ไม่อยากจะเกาะมันก็ไปเกาะลูกอื่นอันนี้แบบเดียวกับมะยงชิดเพราะว่าพูดง่ายๆว่าต้นตระกูลของมะยงชิดมันกลายมาจากมะปรางเนี่ยคือได้มีความหมายกับผมนะเพราะว่าเด็กๆผมเป็นลูกกำพร้าแม่ผมไปอยู่สวนของน้าปีนขึ้นต้นมะปรางมดแดงเต็มพี่คนอื่นเขาบอกว่าเนี่ยท่องคาถานโม3จบ
0: แล้วมดจะไปเหรอ
1: ให้เอานิ้วแย่มดแดงถ้ามดแดงตายขึ้นมาก็อย่าทำอะไรมันรับรองมดแดงไม่กัดเออจริงฮะผมเพิ่งมารู้ตอนเรียนเกษตรแล้วว่าทำไมมดแดงไม่กัด
0: ทำไมอะคะ
1: เพราะพี่เขาสั่งปีนขึ้นไปนะห้ามบี้มดแดงนะเพราะมดแดงพอเราบี้มันปั๊บมันจะส่งกลิ่นที่เขาเรียกกลิ่นเตือนภัยมดทุกตัวจะหนวดกระดิกเลยคราวนี้ตามหาเลยศัตรูอยู่ไหนนะครับก็ถ้าเป็นบ้านเราปัจจุบันก็ต้องโทรแจ้งฝ่ายปภ.นะครับเวลานี้ปภ.บ้านเราพร้อมไหมที่จะรับกับน้ำท่ว
0: ม
1: เพราะว่าเดือนที่แล้วจีนรับน้ำท่วม3พายุโอ้สงสารเห็นใจญี่ปุ่นมากเลยครับแผ่นดินไหว 7.1
0: ค่ะ
1: แล้วเวลานี้ไฟป่าฝรั่งเศสสเปนลามไปอังกฤษแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อใส่สายก็มีเรื่องของที่แผ่นดินไหวที่อิตาลีด้วยใช่ไหมอาจารย์วันนี้รู้สึก
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เราก็อย่าไปผูกพยาบาทนะน้องๆวัยรุ่นจากอิตาลีเขาไม่เข้าใจเราก็ให้อภัยเขานะอย่าไปทำเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ก็ต้องเอาใจรัสเซียหน่อยแล้วก็ให้ระมัดระวังนะ
0: กระบี่
1: ภูเก็ตและก็อีกหลายจังหวัดอย่าไปเข้าข้างใครออกข้างใครนะอย่าไปยอมให้ใครใช้ฐานทัพนะมันจะชักดึงเข้าบ้านนะยาน
0: ะ
1: แล้วก็ให้ระวังชาติบางชนชาติไม่มีหลักแหล่งอยู่อาศัยเป็นกิจลักษณะเวลาไปอยู่ไหนจะไปครอบครองนานไปจะยึดเอาเป็นประเทศของตนเองเกาะพังงาเกาะสมุยสุราษฎร์พังงาภูเก็ตอำเภอปายระวังหน่อยไปอ่านเรื่องเวนิสวานิสของในหลวงรัชกาลที่6แล้วจะรู้เองว่าชนชาติไหนที่เราต้องระมัดระวังแต่อย่างคนจีนมาอยู่เมืองไทยเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนไทยเกินชาติจีนนะคุณขวัญเข้าใจป่ะเราไม่ได้ถูกจ
0: ี
1: นเกินชาตินะคนจีนอ่ะบอกว่าโอ้จีจุงอีเปียงเจาะห่วงนั่งคือเหลียวแปลเป็นไทยว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นคนไทยแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะอันนี้คือไทยเนี่ยมีความสามารถในเกินชาติให้มาเป็นคนไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าบางชนชาติมันไม่ยอมให้เกินนะมาถึงปุ๊บมันจะตั้งหลักแหล่งแล้วมันจะเอาเปรียบแล้วมันจะตั้งศาสนสถานแล้วมันจะนั่นไอ้นี่แหละน่ากลัวที่สุดเลยการที่เรามีนักท่องเที่ยวก็ดีเป็นแล้วเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยใครๆก็อยากจะมาอยู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงนะครับ
0: ค่ะเรื่องของความมั่นคงก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของนอมินีในการ
1: เรื่องสตอกับเรื่องสตอกับมะขามป้อมไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ใช่ค่ะกำลังจะต่อเรื่องนี้แหละอาจารย์ค่ะ
1: ก็บอกว่า
0: ก็คือกระแสความนิยมเรื่องของพืชเศรษฐกิจทางเลือกเนี่ยกำลังแบบเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยเนี่ยมีโอกาสในการเลือก ปลูกพืชที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะมีสตอพันธุ์กลางหนึ่งอาจารย์คะที่ได้รับการ

0: ยกย่องว่าเป็นสตอสายพันธุ์ที่เด่นของไทยแล้วก็หลังจากที่เครือข่ายเกษตรกรเนี่ยมีการปลูกสตอพันธุ์ตรังหนึ่งเนี่ยแปลงใหญ่ที่ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตปีแรกเนี่ยราคาสูงอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ฝักละ 5-7 บาทอ่ะสำหรับลูกชาวสวนแบบฝันนะคะที่อายุที่นครศรีธรรมราชเนี่ยราคาสตอก็สูงเป็นบางช่วงฤดูกาลแต่ถ้า 5-7 บาทนี่คือถือว่าได้ราคาพอสมควรเลยค่ะ
1: ข้าวกับสตอดานอะไรแพงกว่ากัน
0: สตอข้าวแพงกว่าอาจารย์คะ
1: โอเคอ
0: าจารย์ให้ความรู้สตอข้าวกับสตอดานนิดนึงคุณผู้ฟังอาจจะไม่รู้จักอาจารย์ขยายความคำว่าสตอข้าวเป็นแบบไหนสตอดานเป็นแบบไหนให้ผู้ฟังนิดนึงขวัญนะไม่กล้าเพราะว่าขวัญกินเป็นอย่างเดียวแค่รู้ว่าเมล็ดมันต่างกัน
1: คือมันก็อยู่ที่การติดฝัก
0: ค่ะ
1: ติดฝักเมล็ดมากเมล็ดน้อยอะไรต่างๆเหล่านั้นแหละกับก็เป็นที่แล้วแต่สายพันธุ์นะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้ขจรกิจพ้นภัยมาทำหน้าที่แทนพี่เก๋จุฬารัตน์นะคะและก็อยู่กับพี่ติ้งหนุ่ยเหมือนเดิมสวัสดีพี่ติ้งหนุ่ยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ครักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ต้อนรับคุณอุ้ม
3: ค่ะ
4: สู่บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน
3: ครึ้มจริง
4: วันนี้เราสองคนไม่ได้มากับความมืดนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เรียกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันแล้วแต่ว่ายังไม่มีรายงานว่าฝนตกที่ไหนนะครับอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ32องศาแต่ว่าทั่วไทยวันนี้ต้องเผชิญกับฝนประมาณ70%ของพื้นที
3: ่
4: กรุงเทพมหานครก็ประมาณ60%ของพื้นที่ในวันนี้นะครับแล้วก็มีประกาศล่าสุดเรื่องของไต้ฝุ่นดอลฟินที่หลายคนกลัวว่าจะพัดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินไม่เข้าไทยแต่ว่าส่งผลทางอ้อมก็ทำให้มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง 7-9 สิงหาคมนี้โดยเฉพาะทางภาคเหนือและก็อีสานครับก็เห็นว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยตอนนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวไปทางญี่ปุ่นแล้วก็จีนครับ
3: ญี่ปุ่นอีกแล้วสงสารญี่ปุ่นมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วของญี่ปุ่นเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็คงมีการเตรียมการแหละแต่ว่าอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกที่คุณนิกหนุ่ยบอกเนี่ยนะคะว่าโอเคในช่วง 7-9 สิงหาคมเนี่ยมันอาจจะมีผลทางอ้อมพื้นที่บางส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องน่าห่วงอยู่นะคะคุณติ้งหนุ่ยเพราะว่าฝนรอบนี้มันไม่ใช่แค่ตกหนักอะค่ะ
4: อ๋อใช่
3: เพราะว่ามันจะเป็นการสะสมหลายวันทีนี้คำถามมันก็เลยต้องถามต่อว่าแล้วพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่ได้รับปริมาณฝนเนี่ยรับไหวหรือเปล่า อย่างอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยมันจะมีโอกาสในการเจอฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลเองก็เหมือนกันแต่ว่าก็คงจะเบากว่าภาคอีสานที
4: ่
3: เพิ่งจะเจอฝนตกหนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะบางพื้นที่พอรับน้ำมานาน
4: ม
3: ันก็มีความรู้สึกว่ารับไม่พอเขาเรียกอะไรรับไม่ไหวแล้วฝนระลอกใหม่มาก็ยิ่งหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยค่ะ
4: ก็โดยเฉพาะพื้นที่ทางลาดลุ่มเชิงเขาทางน้ำไหลหลากนะครับโดยเฉพาะในอำเภอแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบแล้วจากฝนตกที่ผ่านมาก็ตอนนี้ทางภาคเหนือเองก็มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะประกาศล่าสุดณขณะนี้ก็มีการเตือนให้ทางภาคเหนือรับมือกับฝนที่ตกหนักตั้งแต่ 1-6 สิงหาคมนี้โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์หน้าที่คาดการว่าฝนจะตกหนัก80%ของพื้นที่อันนี้คือภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยครับคุณอุ้มครับ
3: ใช่ค่ะทีนี้พื้นที่ที่อย่างที่เมื่อกี้คุณติ๊งหนุ่ยบอกเนี่ยพื้นที่ลาดเชิงเขาเนาะแล้วก็พื้นที่ใกล้ลำห้วยทางไหลน้ำผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำตรงเนี้ย

0: ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะแล้วอีกกลุ่มที่ต้องระวังคือชาวประมงค่ะคุณดิ้งหนุ่ยโดยเฉพาะเรือเล็กอันนี้ต้องระวังแบบมากๆเลยนะคะเพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นมันอาจจะสูงไปถึงเกิน2เมตรอะค่ะจะเห็นว่าเอ้ยก่อนออกทะเลมันดูนิ่งๆคงไม่เป็นไรมั้งแต่จริงแล้วช่วงนี้เขาบอกว่าอากาศมันจะเปลี่ยนเร็วมาก
1: ใช่ครับ
0: แล้วเฉพาะเรือเล็กเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆทีนี้สิ่งที่ต้องจับตาหลังจากวันนี้คือไม่ใช่แค่วันนี้ฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่เดี๋ยวต้องดูฝนสะสมดูระดับน้ำในคลองดูระดับน้ำต้นน้ำด้วยว่ามันจะไหลมาเท่าไหร่สำคัญที่สุดคือต้องดูประกาศเตือนภัยในพื้นที่ควบคุมกันไปเพราะว่าฝนที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝนที่กำลังตกอยู่ตรงหน้าเรานะแต่มันคือน้ำที่มันสะสมมานานนะคะแล้ววันนึงมันรับไม่ไหวขึ้นมาเวลามันมาเร็วเวลาที่เราดูข่าวมหาอุทกภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะมันจะมาเร็วนะหลังๆจะได้ยินคำนี้เนาะมันมาเร็วมากตั้งตัวไม่ทันเลย
1: ใช่ครับมาเร็วมาแรงแล้วก็มาตอนกลางคืนด้วยนะครับล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ประกาศเฝ้าระวังเรื่องของร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและก็ลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นครับก็ตั้งแต่วันนี้จนถึง4สิงหาคมอันนี้เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งครับที่จะรู้เรื่องของตัวเลขน้ำในพื้นที่ต่างๆก็คือสธนชนี่แหละครับที่วันนี้ออกมาเตือนให้ระวังครับ 2-4 สิงหามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะเตือนเลยครับคนที่เคยอยู่ในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำอันนี้จะเกิดน้ำท่วมได้เพราะว่าอาจจะระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่อยู่บริเวณเชิงเขาก็ต้องระวังดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างที่คุณอุ้มบอกโดยเฉพาะที่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรบึงกาฬสกลนครพนมโอ้โหจันตราดประนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสก็ต้องระมัดระวังด้วยครับคุณอุ้มครับ
0: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ฝนอาจจะยังไม่ตกแต่มีพายุทัวร์เขาเรียกว่าทัวร์ที่เป็นดราม่าลงกระหน่ำมากเลยข้ามาที่ฝั่งการเมืองกันบ้างคุณติ๊งหนุ่ย
1: ครับ
0: คุณเนวินคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีภาพออกมาก่อนหน้านี้มันมีข่าวดราม่าของสองนอนหนึ่งพอใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีภาพออกมาดูเหมือนกับว่าจะเป็นการกลบกระแสข่าวร้าวสัมพันธ์อันดีไม่มีอะไร
1: ก็ตั้งแต่การออกมาสยบข่าวร้าวจากประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลที่บอกว่าไม่มีอะไรเป็นข่าวตลกด้วยซ้ำไปสามคนยังรักกันดีกระทั่งปรากฏภาพล่าสุดสองนอหนึ่งพอรวมตัวกันแล้วกอดคอกันหวานชื่น
0: ก็จริงๆมีคนวิเคราะห์นะถึงท่าทางว่าคนที่อยู่ข้างล่างกับคนที่ยืนอยู่ข้างบนม
1: ี
0: ลักษณะของการอัพคือเรื่องของการวิเคราะห์ภาพว่าตกลงแล้วเนี่ยสัมพันธ์มันเป็นยังไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีภาพออกมาที่ตอนแรกมองไปก็อุ๊ยเหมือนจะเป็นข่าวที่สยบความร้าวกันระหว่างคุณเนวินกับคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการแต่กลายเป็นว่าภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นภาพของคุณเนวินที่สวมกางเกงขาสั้นนะคะคุณติ๊งหนุ่ย
1: เป็นดราม่าขาสั้นนอนหนูใช่ไหมอันนี้เห็นว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณเนวินในฐานะครูใหญ่สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปนำคณะผู้บริหารบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลแต่ว่าท่านสวมกางเกงขาสั้นใช่ไหมล่ะครับคุณอุ้ม
0: ใช่เขาก็เลยดราม่าแหละว่า
1: ไปเป็นประธาน
0: คนบอกว่าไม่รู้กาลเทศะแต่ว่ามองในอีกมิตินึงก็คือเป็นฟุตบอลไง
1: ใช่
0: ไม่คิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: คือท่านใส่ขาสั้นเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดใครสังเกตครูใหญ่เนวินเนี่ยเวลาท่านให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่านักข่าวตามไปเจอที่สนามช้างอารีนาก็จะนุ่งขาสั้นเป็นประจำนะ
0: ค่ะ
1: หรือแม้แต่พิธีประกรรมช้างที่ตอนนายกอนุทินตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกเลยก็มาให้ท่านเนวินผูกข้อมือตอนนั้นก็นุ่งขาสั้นใช่ไหมคุณอุ้ม
0: ใช่แต่ทีนี้พอไปที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชอ่ะ
1: ผู้หลักผู้ใหญ่เยอะใช่ไหม
0: ค่ะก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาละค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันด้วยนะคะคุณหนุ่ยเพราะว่ามันมีกระแสข่าวลือมามันมีทั้งเรื่องของการจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าหรือมีการดีลกันระหว่างพรรคสีแดงกับพรรคสีเขียวว่าแอบไปจับมือกันถึงแม้ว่าตอนนี้คนที่ถูกพาดพิงออกมาปฏิเสธมาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: พรรคเพื่อไทยปฏิเสธ
1: นายกอดีตนายกอุ้งอิงคุณแพทองธารชินวัตรก็โพสต์ข้อความล่าสุดบอกว่า

0: โดดิวลับมีแต่ดิวหาลูกใช่ไหมที่ปรากฏภาพว่าเป็นดิวลับโมนาโคจากฝรั่งเศส
1: ค่ะพักกล้าทำเองก็ปฏิเสธคุณธรรมนัสเนี่ยโพสต์ทันทีเลยไม่มีหรอกปฏิญญาโมนาโก
0: หรือปฏิญญาเขียวแดงด
1: ิ
0: วลับโมนาโกก็อันนี้สำหรับข่าวการเมืองไทยแล้วข่าวลือก็มักจะเป็นข่าวจริงที่มาก่อนเวลาเสมอๆนะคุณเก๋คุณอุ้มแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาปฏิเสธทั้งสองฝั่งแล้วว่าไม่มีหรอกอันนี้ก็คืออีกมุมมองหนึ่งนะครับส่วนที่เรียกว่าจะต้องปรับครม.แน่ๆปรับครม.ในไม่เร็วนี้ใช่ไหมผมใช้คำถูกหรือเปล่าม
1: ันมีข่าวลือมาจริงๆแล้วหลายๆสำนักข่าวคุณดิ๊กหนุ่ยมาบอกมาเลยว่าเนี่ยได้ยินมานะว่าปรับแน่นอนปรับแน่นอนแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณชัยชนกชิดชอบอ่ะบอกว่าไม่ยังไม่ปรับคือตอนนี้ก็คือถือว่ามันเป็นการทำงานที่รอดูเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการวัดความสำเร็จหรือเก็บแต้มหรือเขาเรียกอะไร KPI อยู
0: ่
1: ณตอนนี้แต่ว่าที่อุ้มเคยสัมภาษณ์นักวิชาการเนี่ยอาจารย์ธนพรศรียากูลบอกว่าฟังใครก็แล้วแต่อาจจะไม่มีน้ำหนักเท่ากับฟังนายกรัฐมนตรีว่าปรับหรือไม่ปรับ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินให้สัมภาษณ์ระหว่างไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์77ปีคุณประภัทรโพธสุธนที่สุพรรณบุรีที่เดิมบางนางบวชท่านก็บอกว่าครม.จะปรับไม่เร็วๆนี้เอ๊ะผมใช้คำถูกอีกหรือไม
1: ่ปรับแต่ว่าอาจจะยังไม่เร็วๆนี้ใช่ป่ะคะ
0: ปรับในไม่ช้านี้อันนี้ก็แล้วกัน
1: ไม่ช้า
0: แปลความบอกว่าปรับในไม่ช้านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นชั่วโมงสุดท้ายของรายการวันนี้ครับคุณอุ้มครับก็จะมาวิเคราะห์ถึงการปิดดิวลับเปลี่ยนตัวนายกว่าไม่มีแน่แต่ปรับครม.มีแน่นอนรวมถึงการออกมาสยบรอยร้าวของ2น1พก็คือนเนวินนอนุทินและพอผ่านพิพัฒน์รัชกิจประการนั้นจะทำให้สถิตภาพรัฐบาลเดินหน้าไปต่อกู้หน้าครม.ลูกเทพได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยช่วยวิเคราะห์กันในช่วงท้ายครับคุณอุ้มครับ
1: ใช่ค่ะทีนี้พอพูดถึงตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็เดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะ
0: ใช่เมื่อวานนี้นะ
1: ใช่อันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
0: ไปดูเรื่องของฆาตกรที่เรียกว่าน่ากลัวโหดมากๆเลยครับ
1: นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ออกมาพูดคำหนึ่งคือท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวของท่านเองก็รู้สึกไม่แตกต่างจากประชาชนทั่วไปแต่ตัวของท่านเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีคือตอนนี้มันมีการเถียงกันค่อนข้างเยอะมากเลยว่าตกลงแล้วการที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่มันต่อเนื่องอะค่ะหาสองศพสุดท้ายกลายเป็นว่าเอาจริงๆมันมีเพิ่มอีก3ศพนะแล้วตอนนี้เพิ่มมาอีก2ก็กลายเป็น7แล้วอะค่ะมันก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าแบบนี้มันเข้าข่ายของพฤติกรรมที่ควรที่จะประหารชีวิตแล้วหรือยัง
0: บางคนก็บอกว่าไม่ต้องเข้าข่ายหรอกใช่เลยล่ะต้องลงโทษด้วยการประหารสถานเดียวเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดารวมถึงเขาจะมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับสายตำรวจเพราะก็มีข้อมูลว่าในป๋องเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันก่อนจะเข้าสู่เรือนจำก็เหมือนทำหน้าที่ให้กับตำรวจชั้นประทวนนายหนึ่งที่ชลบุรีอ
1: ัน
0: นี้ก็มีคำที่โซเชียลใช้คำว่านิ้วตำรวจก็เลยจะโยงว่าเป็นอะไรกับนิ้วตำรวจด้วยหรือเปล่า
1: ใช่อันนี้ต้องแยกนะคะเพราะว่าประเด็นที่พูดถึงเนี่ยหนึ่งก่อนตอนแรกนายกรัฐมนตรีลงไปสิ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านพูดเนี่ยก็คือเรื่องของโทษที่นายป๋องแล้วก็คนร้ายที่อยู่ในกลุ่มกวนของเขาควรจะได้รับสองขยายความไปที่พฤติกรรมอย่างที่คุณติ๊งหนุ่ยบอกว่านิ้วตำรวจคือเป็นการอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีเส้นสายตัวเองเป็นลูกน้องของตำรวจตัวเองสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันสามารถที่จะมีอะไรมาเป็นกรอบปกป้องเขาได้อ่ะ
0: ให้เห็นว่านี่ไงเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่อาสาหรือเปล่ายังไงอย่างนั้นเพราะว่าดูจากพฤติการที่ไปหา3พ่อแม่ลูกก็เหมือนโชว์บัตรนะ
1: ใช่ใช่
0: ว่าเป็นตำรวจขอเข้าไปค้นในบ้านหน่อย
1: ทุกเคสจะมีการกล่าวอ้างทีเนี้ย2ประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงกันแล้ว3ถ้ามันจะเกี่ยวข้องคือพอเขากล่าวอ้างว่าเขาเป็นนิ้วตำรวจหรือว่าเป็นแขนเป็นขาให้กับพี่ๆตำรวจเนี่ยมันต้องถามไปถึงพฤติกรรมต่างๆว่าแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยใช่พฤติกรรมนี้หรือเปล่าถึงได้ทำให้เขายังก่อเหตุที่ซ้ำๆอย่างต่อเนื่องจนหลายคนนิยามว่าแบบนี้มันเข้าข่ายเป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วนะ ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีท่านพูดไว้ประโยคนึงค่ะคุณติ๊งหนุ่ยว่าเชื่อเถอะว่าผมไม่ปล่อยต
0: ้
1: องเอาให้สาสมกับสิ่งที่เขาทำผิดมาเพราะว่ามันไม่ใช่แค่2แต่มัน5ศพซึ่งตอนนี้มันเหมือนจะลามไป7แล้วด้วยนะคะท่านนายกทีนี้นายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าประชาชนคิดยังไงผมก็คิดอย่างนั้นแหละท่านก็บอกว่าต้องลงโทษให้ถึงที่สุดไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นทีนี้ประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีท่านก็มีพูดอีก

0: ประโยคหนึ่งว่าขออย่าตีตราคดีนักท่องเที่ยวถูกฆ่าว่าเป็นคดีคือไม่อยากให้กระเทือนถึงการท่องเที่ยวอ่ะพูดง่ายๆ
1: ใช่ครับ
0: อยากจะเร่งควบคุมทั้งคดีแล้วก็ผลกระทบกับภาพลักษณ์ทั้งประเทศแหละตอนนี้คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีมันปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันทำให้มีความรู้สึกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเขาไม่ได้รับความปลอดภัยแล้วตัวของท่านเองบอกว่าอยากจะให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าคดีนักท่องเที่ยวถูกฆ่า
1: ครับ
0: ท่านบอกว่ายืนยันว่ามันการก่อเหตุของกลุ่มอาชญากรไม่ใช่ปัญหาความปลอดภัยโดยรวมของไทยเท่านั้นแหละเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาทันทีเลยคือเรื่องนี้มันต้องตีออกเป็น2แบบคุณติ๊งหนุ่ยเป้าหมายแรกที่รัฐบาลต้องการจะสื่อสารคือท่านต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นว่าคดีจะดำเนินให้ถึงที่สุดนะและเป้าหมายที่2คือท่านต้องการจะบอกว่าอยากจะจำกัดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยอะค่ะ
1: ครับ
0: ท่านก็เลยย้ำในการสัมภาษณ์อยู่หลายครั้งเลยว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่นักท่องเที่ยวต้องการจะลดการเชื่อมโยงไงว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยแล้วไม่ปลอดภัยแต่ประเด็นสำคัญที่คนเขาไปพูดถึงอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะคือไม่ว่าจะใครจะนักท่องเที่ยวหรือไม่นักท่องเที่ยวเนี่ยมันควรจะได้รับความปลอดภัยหรือเปล่า
1: ใช่เลยครับก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานที่ทุกประเทศต้องมีแต่ว่าอันนี้เองท่านมองว่ามันเป็นแค่คนบางกลุ่มบางส่วนเท่านั้นไม่ใช่ระบบความปลอดภัยของประเทศไทยเราไม่มีแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยครับคุณอุ้มครับ
0: ค่ะคือจริงๆแล้วคำถามของสังคมอะค่ะเขามองว่ามันไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวหรือไม่นักท่องเที่ยวอยู่เมืองไทยมา7ปีหรือ7วันแต่มันอยู่ที่ว่าชาวต่างชาติที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเขาปลอดภัยแค่ไหนคุณติ๊งหนุ่ย
1: ครับ
0: คือในสายตาของประชาชนน่ะโอเคเขาคือคนๆหนึ่งแล้วบังเอิญเขามีเชื้อสายรัสเซียไม่ได้ว่าเขาต้องเป็นคนชาติไหนก็ตามหรอกนะแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ในไทยแต่เขาถูกฆาตกรรมแค่นี้มันก็สามารถสะท้อนความปลอดภัยของประเทศได้แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนคำว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้พำนักหรืออะไรมันไม่ได้เปลี่ยนความกังวลหลักของสังคมเลย
1: oh.
0: เพราะตอนนี้เขากำลังตั้งคำถามว่าคนที่ก่อเหตุเขาเพิ่งพ้นโทษมาแล้วทำไมเขาถึงก่อเหตุซ้ำได้เครือข่ายต่างๆที่ก่อนหน้านี้ที่มันโยงไปที่คดีนู้นคดีนี้คดีนั้นเนี่ยตกลงแล้วใครกันแน่ที่ควรที่จะมาเป็นตัวหลักในการตอบคำถามหลายๆคำถาม
1: ครับ
0: เพราะว่าพออย่างเช่นคดีสามพ่อแม่ลูกที่ถูกฆาตกรรมแล้วก็โดนเอาศพไปฝังด้วยเหมือนกันเนี่ยมันก็มีการโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอะแล้วมันก็เกิดคำถามอะค่ะว่ามันเออร์เรอร์ตรงไหนหร
1: อ
0: ทำไมคดีมันถึงไม่คืบแล้วมันก็มีคำถามเพิ่มอีกนะคุณติ๊งหนุ่ยว่าถ้าเกิดคดี3พ่อแม่ลูกที่เกิดขึ้นก่อนจะมีเคส2พี่น้องชาวรัสเซียมันโดนตัดตอนหรือว่ามันโดนจัดการไปแล้วเรียบร้อยอะ2พี่น้องรัสเซียก็จะไม่เกิดเหตุแบบนี้หรือเปล่า
1: อันนี้ในมุมของคดีก่อนหน้านี้ที่ตำรวจในพื้นที่นะครับตามที่ญาติของผู้สูญเสียจากครอบครัว3พ่อแม่ลูกออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่าไปแจ้งความแล้วก็ไม่คืบหน้าตำรวจก็ไม่เรียกมาให้ปากคำหรือให้ข้อมูลเลยกระทั่งมาเกิดเหตุไปฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียก็เลยไปตรวจสอบดูกระทั่งไปรู้ว่าที่บริเวณสวนมะพร้าวห่างจากจุดเกิดเหตุฝัง2พี่น้องรัสเซียประมาณ2กิโลเมตรก็เป็นจุดฝัง3พ่อแม่ลูกจริงๆนะครับล่าสุดวันนี้เองคุณกันจอมพลังก็ไปพบญาติ3พ่อแม่ลูกที่ถูกแก๊งป๋องฆ่าโหดฝังใกล้2พี่น้องรัสเซียก็คือเขายังคาใจว่าแจ้งความตำรวจมาหลายอาทิตย์แต่ว่าไม่ยอมไปตามหาว่าอยู่ไหนถ้าตามหาเจอจับกลุ่มนี้ได้อย่างที่คุณอุ้มบอก2พี่น้องรัสเซียก็คงไม่จากไปก็มีการตัดพ้อจากญาติของ3พ่อแม่ลูกว่าตำรวจ2มาตรฐานหรือไม่อันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดนะครับที่คุณกันจอมพลังเดินทางไปพบญาติของ3พ่อแม่ลูกที่เสียชีวิตที่จังหวัดชลบุรีก็ถือว่าถูกป๋องทงบอนฟุกนี่คือ4ผู้ต้องหาที่ตอนนี้ก็ถูกจำคุกจำกัดอิสรภาพอยู่ในเรือนจำแล้วนี่นะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยนะฮะก็อยากจะเจอก็เลยมาหาญาติเพราะว่าญาติติดใจไปแจ้งความตำรวจมาหลายอาทิตย์ก็อย่างที่ทราบแล้วครับว่าถ้าเกิดจับกลุ่มป๋องบอนทงฟุกได้ก่อนหน้านี้คงไม่เกิดเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวรัสเซียต้องมาสูญเสียครับคุณอุ้มครับ
0: จริงๆเรื่องนี้ถ้าไปตามข่าวในโลกออนไลน์นะแต่ยังไม่ได้บอกว่าทุกอย่างมันคือความจริงที่มันต้องเชื่อมโยงกันแล้วก็มีเหตุมีผลที่พิสูจน์แล้วนะคะมันมีคนออกมาแชร์เยอะมากเลยนะพี่ติ๊งหนุ่ยบางคนเนี่ยคนที่เขามาแชร์เนี่ยเป็นลูกแล้วบอกว่าคนที่เคยโดนกระทำคือแม่ของเขาซึ่งตอนนี้แม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วพฤติกรรมของนายป๋องเองเนี่ยโหมันโหดร้ายทารุณมากอ่ะไปทำร้ายเขาแล้วก็ไปฝัง

0: เออบางคนก็สามารถที่จะรอดชีวิตมาได้แล้วบางคนก็ต้องใช้วิธีการในการวิ่งหนีออกมามีอยู่เคสนึงที่เขาอายุ22ปีในปัจจุบันเขาบอกว่าย้อนกลับไปตอนที่เขาอายุ14อ่ะเขาโดนในป๋องกระทำชำเราแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวอะค่ะอายุ14นะคะ
1: เด็กก็ไม่เว้นนะ
0: แล้วคดีมันลากยาวมาขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราลองมาพูดคุยกันกับมือสืบสวนสอบสวนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแม้ว่าท่านตอนนี้จะเป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภาแล้วแต่ว่าในฐานะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมือสืบมือปราบผู้การแต้มมือปราบหูดำจะได้มาวิเคราะห์พฤติกรรมของป๋องกับธงหน่อยว่าฆาตกรต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยนะครับพฤติกรรมมันน่าสนใจมากๆเลยถ้าไม่คิดถึงอะไรนะสมคิด The Rapper ที
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเป็นฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังของประเทศไทยเลยนะครับรวมถึงไปเอี่ยวเกี่ยวกับตำรวจด้วยหรือเปล่าแนวทางไขคดีจะเป็นอย่างไรผู้ที่เป็นลูกพี่ต้องถูกนำมาสอบสวนลงโทษตามลูกน้องด้วยหรือเปล่าเหตุเพราะว่าปล่อยผ่านละเลยลูกน้องไม่ทราบจะเป็นอย่างไรก็คงจะได้วิเคราะห์กันในช่วงหน้ากับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพนะครับ
0: ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้เพิ่งเกิดเหตุแบบสดๆร้อนๆเลยแหละคนตกใจค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นที่รัชดา36อู่ซ่อมรถโดนไฟไหม้ค่ะ
1: โอ้
0: โหตอนนี้เกิดขึ้นกลางชุมชนรัชดาพิเศษเมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็รายงานไปนะคะ
1: ครับ
0: คือเกิดขึ้นในวันนี้ช่วงประมาณสายๆค่ะมันมีเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเลยภายในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งซอยรัชดาพิเศษ36แยก11ศูนย์วิทยุพระราม9บอกว่าได้รับแจ้งเหตุผ่านสายด่วน199ค่ะบอกว่าช่วงประมาณ 10:27 นาทีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยลาดพร้าวเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นอู่ซ่อมรถโครงสร้างเหล็กแล้วก็มุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีทมีเปลวไฟค่ะลุกไหม้แบบเต็มพื้นที่เลยแล้วโอ้โหภาพน่ากลัวมากค่ะเพราะมันเป็นกลุ่มควันดำจำนวนมากเลยลอยขึ้นเหนืออาคาร
1: ครับ
0: คือมองไกลๆก็เห็นนะคะสิ่งที่ทำให้สถานการณ์น่ากังวลกับเรื่องนี้คืออู่ซ่อมรถเนี่ยมันตั้งอยู่ใกล้กับอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงแล้วค่ะพร้อมที่จะไม่ให้ไฟแล้วก็ความร้อนลุกลามไปที่คอนโดมิเนียมข้างเคียงนะคะคนที่พักอาศัยในคอนโดก็ถูกอพยพลงมาที่พื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็ 11:20 นาทีสามารถควบคุมเพลิงควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แต่เพลิงสงบก็ไม่ได้แปลว่าภารกิจจะยุติทันทีนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้นะคุณติ้งหนุ่ยไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะมีจุดที่มีความร้อนสะสมหรือเปล่าหรือว่ามันทำให้ไฟกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งไหมคำถามสำคัญคือต้นเพลิงมันมาจากไหน
1: นั่นน่ะสิ
0: มันเกี่ยวกับรถยนต์หรือเปล่านะไม่แน่ใจเนาะ
1: โอ้แบตเตอรี่อีกแล้วเหรอ
0: เครื่องมือซ่อมรถระบบไฟฟ้าหรือว่าวัสดุภายในอู่หรือเปล่าคือถ้าเป็นพื้นสาเหตุเบสิกก็ไฟฟ้าลัดวงจร
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอมันเป็นอู่ซ่อมรถอ่ะแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับรถค่อนข้างเยอะ เราก็เลยไม่สามารถวางใจได้นะคะทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่าจำนวนรถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายผลกระทบกับตัวอาคารตัวคอนโดที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างยืนยันได้ตอนนี้คือไฟไหม้รุนแรงเลยค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะอพยพคนที่พักอาศัยใกล้เคียงลงมาได้ทุกอย่างตอนนี้ปลอดภัยยังไม่มีผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บขออภัยไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ครับก็ล่าสุดเห็นท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36แยก11แล้วนะครับก็ไปตั้งศูนย์ช่วยเหลือก็เพื่อให้ประชาชนที่รับความเดือดร้อนนั้นมาแจ้งเลยนะครับก็นี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับส่วนอีกเหตุการณ์นึงที่ต้องตามต่อครับนั่นก็คือเหตุการณ์ตำรวจปะทะผู้ก่อการร้ายในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดมีชุดสืบสวนพลีชีพไป2นายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก1ขณะที่ผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนยาวอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปตอนนี้เนี่ยมีการสั่งปิดเส้นทางติดตามตัวคนร้ายแล้วนะครับเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังของอบต.ไพรวันที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับก็เป็นเรียกว่าพื้นที่หลังอบต.เลยนะครับก็ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับก็ไปติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจไปปฏิบัติการกดดันแล้วก็ติดตามเป้าหมายในพื้นที่แล้วก็มีเหตุการณ์ปะทะกันครับก็เลยทำให้ตำรวจชุดสืบสวนเสียชีวิตไป2นายและได้รับบาดเจ็บ1รายส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชาย1รายไม่สวมเสื้อใส่เพียงแค่กางเกงวอร์มครับแล้วก็อาวุธปืนยาวอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปล่าสุด

กฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผอ.ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบสั่งการด่วนครับให้ฝ่ายปกครองตำรวจทหารส่วนที่กำลังปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ตั้งจุดสกัดรอบทิศทางก็ล่าสุดในเพจของพี่เล็กวาสนานานนุ่มบอกว่าโจรใต้กบดานกระท่อมหลังสวนปาล์มตำรวจตากใบนราเข้าปฏิบัติการจับกลุ่มยาเสพติดแต่ว่าโจรใต้สู้ครับคุณอุ้มยิงสู้

0: กันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาตามกันต่อกับประเด็นต่อเนื่องของเราครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฆาตกรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่มีข่าวอยู่ก็5ศพแล้วนะคะที่จังหวัดชลบุรีนะคะคดีนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาทั่วไปนะคุณติ๊งหนุ่ย
0: ครับ
2: มันคือกำลังมีประเด็นที่ถูกตั้งคำถามแบบเยอะมากอะค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือตกลงแล้วเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องไหมนะคนเนี้ย
0: ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นคำถามที่มีมุมมองในเชิงกฎหมายแล้วก็นักอาชญาวิทยาที่ต่างมุมต่างมองเหมือนกันนะครับ
2: ข่าวเกี่ยวกับฆาตกรรม5ศพที่ชลบุรีนะคะที่บอกว่า5ศพตอนนี้เป็นที่ยืนยันได้แล้วนะคะแต่ที่ยังไม่ยืนยันอีกไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ศพนะคะตอนนี้ชาวบ้านจำนวนมากยังให้ข้อมูลตรงกันว่าป๋องเนี่ยมักจะอ้างตัวว่าเป็นคนของตำรวจ เป็นมือเป็นเท้าให้ตำรวจมันก็เลยเกิดมาเป็นคำว่านิ้วตำรวจ
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะคุยแบบตรงไปตรงมากับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและท่านเองก็เป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภาด้วยนะคะค่ะวันนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมตำรวจตรีวิชัยสังประไพครับ
0: ครับท่านวิชัยครับมองถึงพฤติการพฤติกรรมต่างๆของในป๋องในทงในฐานะที่ท่านวิชัยเองก็เคยเจอกับผู้ต้องหาหรือว่าฆาตกรต่อเนื่องมาแล้วหลายคนมองสองคนนี้อย่างไรครับ
3: คืออย่างเงี้ยคดีเนี้ยถือว่าเป็นคดีอุกอาจกรรมสะเทือนขวัญ
0: ครับ
3: เป็นคดีที่อะไรว่าสร้างความอะไรนะไม่สร้างความให้ประชาชนเนี่ย
2: หวาดกลัวมาก
3: หวาดกลัวและที่สำคัญที่สุดผมมองว่าไอ้สองคนเนี่ยมันเป็นคนวิปลาสนะครับไม่ใช่เป็นจิตเวชอะไรนะแต่เป็นวิปลาสคือคิดที่จะก่อเหตุและทำร้ายผู้เสียหายให้ถึงแก่ความตายไอ้พวกนี้จิตวิปลาสแล้วก็ทำแบบนี้เขาถือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องทำรัฐศาสตร์คล้ายๆกันต่อเนื่องนะครับและพฤติกรรมเดียวกันอันนี้เป็นอันตรายต่อสังคมมากซึ่งจริงๆไอ้ผู้ต้องหาพวกนี้ถ้าเป็นยุคผมนะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันไปละ
2: ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันนี่มันจะเป็นยังไงพูดให้เห็นภาพหน่อยได้ไหม
3: ผมต้องใช้ทุกมาตรการและถ้ามีต่อสู้ผมไม่เก็บไว้หรอก
2: คืออันเนี้ยมองว่าเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เกิดจากสันดานอาชญากรในตัวบุคคลเขาหรือว่ามันจริงๆแล้วมันสะท้อนช่องโหว่ของระบบตำรวจที่ปล่อยให้เขาก่อเหตุซ้ำๆด้วยอ่ะ
3: ไม่ใช่หรอกครับถ้าระบบช่องโหว่มันเป็นงี้ไม่ได้แต่ถามว่ามันใช้ช่องและโอกาสกระทำความผิดนี่ได้ไม่มีตำรวจคนไหนปล่อยให้เขาก็ทำว่าผิดแล้วครับแต่เวลาจะทำว่าผิดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครจะกระทำผิด1 2 3ยังไงแต่วิพฤติกรรมหรือวิธีการอย่างเนี้ยมันถือว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องเป็นภัยต่อสังคมดังนั้นถ้าเกิดการที่ออกจากคุกมามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสอดส่องไม่ว่าจะเป็นตำรวจราชทัณฑ์เองก็ต้องมาสอดส่องติดตามดูพฤติกรรมอันตัวนี้แล้วมันมีกฎหมายหลายกฎหมายที่จะมาดูแลไอ้คนที่เป็นขยะสังคมพวกนี้จะมาแต่บ้านเมืองเราเนี่ยช่องว่างช่องโหว่ตัวนี้มันเปิดโอกาสและอีกมุมหนึ่งบางทีเคยติดคุกเคยมีประวัติอย่างเงี้ยบางทีหน่วยงานบางหน่วยงานก็ใช้ไอ้พวกเนี้ยมาทำงานให้เป็นนิ้วเป็นชี้เพื่อหาเบาะแสในการสืบสวนคดีอื่นไอ้พวกนี้อาจจะสบโอกาสเพื่อนำวิธีเนี่ยไปใช้ในกระทั่งกระทำผิดผมถามพฤติกรรมที่แต่งตัวเรียนคล้ายตำรวจใช้คำพูดหรือไปหลอกลวงคนที่มีส่อที่ทำกระทำผิดแล้วเอามาดำเนินการอย่างเงี้ยผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีพฤติกรรมเรียนแบบมันจะได้จากใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ผมไม่รู้เรื่องนี้ต้องสืบสวนสอบสวน
2: ต้อง
3: สังคมประชาชนยังเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ประชาชนก็ยังรู้อ่ะนี่เพื่อนเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้ได้ไงใช่ไหมผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้ได้ไงตรงนี้ต้องทำการสืบสวนผมเห็นว่าอันนี้เป็นอันตรายเพราะสมัยนี้เวลาคนที่จะไปกระทำอะไรเนี่ยอ้างมักอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไง
0: ตัว
3: น
0: ี้
3: ต้องหาวิธีได้ครับ
2: แล้วอะไรมันจะเป็นสัญญาณเตือนคะในมุมของตำรวจสืบสวนนะคะว่าโอเคพฤติกรรมของเขา
3: ได้หมดแล้วครับการจับกุมมันไม่ใช่มีหน่วยเดียวการจับกุมมันมีหลายหน่วยหลายรายพอได้ข้อมูลก็สามารถจะแจ้งเตือนให้กับผู้บัญชาการบางหน่วยได
2: ้
3: มันไม่จำเป็นว่าตัวเมื่อลงพักนี้ แล้วเราต้องรอโรงพักนี่

0: จ้งบางทีโรงพักนี้ไม่แจ้งหรอกมันหน่วยงานอื่นที่ดูแลหรือทำงานสืบสวนเรื่องนี้สามารถจะสืบสวนและรู้แล้วก็สามารถจะแจ้งให้หน่วยงานหรือผู้บัญชาการทราบได้ครับ
1: แต่ชาวบ้านมันก็แยกไม่ออกอะค่ะบางทีพอเห็นมาที่คล้ายตำรวจแล้วเขาก็กลัวไว้ก่อนแล้วอะ
0: ผมเนี่ยเคยทำพวกนี้บางคนเนี่ยเดินกับตำรวจประชาชนนึกว่าเป็นตำรวจเลยนะก็เผลอไปตบตีรีดไถแทนตำรวจอีกหรือจะทำให้ตำรวจก็แล้วแต่มีเยอะ
1: ชาวบ้านจะแยก
0: ยัง
1: ไ
0: ง
1: ยิ่งปัจจุบันชาวบ้านก็ยิ่งแยกยากเพราะว่ามันสั่งซื้อมาจากออนไลน์ได้เลยเครื่องแบบแบบฟอร์มต่างๆนะคะ
0: เครื่องแบบและเดี๋ยวนี้กฎหมายระเบียบอะไรต่างๆข้อบังคับมันสามารถจะกด Google รู้วิธีการของเจ้าหน้าที่รัฐทำงานแบบไหนได้เยอะมากอันนี้มันก็เป็นช่องโหว่พอสมควรครับอย่างเช่นการแต่งตัวเครื่องหมายหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แต่งเป็นลักษณะอะไรมันสามารถกดได้หมดคนสามารถจะไปเรียนแบบได้หมดสมัยก่อนจำได้ไหมขนมข้าวสารเนี่ยคุณจะปลอมอะไรอยู่ที่นั่นหมดคนมันก็ไปปลอมจากที่นั่นมาติดตรามาติดเหรียญเลยก็เต็มหมด
1: อะไรก็มีทำได้ที่นั่นเลย
0: ค
1: ่ะ
0: ครับ
2: โอ้ครับทีนี้เนี่ยคำว่าฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยมักจะมาคู่กับผู้ป่วยโรคจิตครับอันนี้จะจำแนกพฤติกรรมอย่างไรดีครับท่านรองแต้มครับ
0: นี่โรคจิตกับพฤติกรรมต่อเนื่องมันคนละอย่างที่โรคจิตเนี่ยมันจะต้องเป็นโรคที่หมอตรวจแล้วก็เป็นโรคจิตแต่ว่าโรคจิตทางการแพทย์กับโรคจิตที่อยู่ในคนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันบางทีโรคจิตบางคนเนี่ยได้ผลกระทบมาตั้งแต่เด็กๆก็
2: ม
0: ีเด็กๆถูกรังแกถูกเลี้ยงมาด้วยในถูกไม่ต้องก็ซึมซับอันนั้นมาเวลาก่อเหตุก็จะเอาพฤติกรรมอันนั้นเนี่ยมาใช้ไอ
1: ้
0: พวกนี้มันเป็นไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรโรคจิตแฝงอ่ะโรคจิตแฝงเห็นไหมเมื่อผมเนี่ยโดนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กขาดความอบอุ่นพ่อแม่ตีหรือเห็นพฤติกรรมพ่อแม่ทำอะไรเวลานั้นก็เอาพฤติกรรมวันนี้มาใช
2: ้
0: มาสร้างความรุนแรงส่วนโรคฝึกเป็นโรคจิตที่บ้าบอเดินตามข้างถนนในอีกอย่างหนึ่งและโรคจิตอีกอย่างหนึ่งเพื่อเสพยาข้างยาก็อีกอย่างหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันแต่ไอ้โรคที่แบบพฤติกรรมอาจจะก่อนต่อเนื่องมันมีจำได้ไหมมีคดีหลายคดีที่ไปนอนชอบไปนอนผู้หญิงหากินนอนนวดแล้วก็เอาผู้หญิงเชิญผู้หญิงออกมา
2: สมคิด
0: ซื้อเวลามาก็ฆ่าเชื่อเลยแน่ตอนนั้นสมัยนั้นคนนึง
2: ใช่ไหมครับ
0: นั่นก็มีแล้วอย่างคดีจำได้ไหมตอนฆ่า5ศพที่ภาคใต้นั่นน่ะและฆ่าแขวนคอหมดเลยไม่ใช้อาวุธใดเลยใช้เชือกแขวนคอหมดไปสืบประวัติแล้วก็สมัยตอนเด็กๆเนี่ยอยู่กับพ่อที่ฆ่าหมูอ
1: ่ะ
0: ฆ่าหมูแล้วเอาเชือกพันขาหมูแล้วฆ่าหมูอ่ะไอ้พวกนี้ก็ซึมซับพฤติกรรมของพ่อมาเรามาฆ่า5ศพใช้ทำแบบเดียวกับพ่อเลย
1: งั้นพฤติกรรมของป๋องเนี่ยมันเข้าข่ายหรือยังคะ
0: ผมว่ามันเข้าข่ายแล้วเพราะมันทำทุกคดีมันฆ่าทุกคดีนะ
1: ค่ะ
0: มันฆ่าทุกคดีนะอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่แค่5ศพนะเอาไปดีๆเพิ่มเบอร์หลายศพแล้วเนี่ยมันจะรู้ช่องว่างเพราะมันรู้มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันรู้เลยคนไหนครอบครัวไหนเกี่ยวข้องยาเสพติดมันก็แฝงปลอมไปเอาไว้เพื่อแก๊งยาเสพติดเนี่ยมาขูดรีดมาฆ่า
1: ทีนี้
0: กรรมอันเนี้ยต
1: ้
0: องสืบสวนให้ดีผมว่ายังมี
1: สังคมอ่ะเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องว่าทำขนาดนี้แล้วอ่ะประหารชีวิตเลยได้ไหมถ้าในแง่ของตัวบทกฎหมายจริงๆเนี่ยกระบวนการมันควรจะเป็นยังไงคะรองแต้มหลังจากเนี้ย
0: คิดอย่างนี้โทษประหารชีวิตเนี่ยในกฎหมายไทยมันมีอยู่แล้วอย่างสมมติอย่างคดีเนี่ยโทษสูงสุดคือประหารชีวิตฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาใช้อาวุธปืนฆ่าทำโดยมีพฤติกรรมโหดร้ายนะเพื่อเตรียมการวางแผนโทษอันนี้ประหารชีวิตอย่างเดียวเลย
1: ค่ะ
0: แต่เราก็ต้องยอมรับว่าทำไมเราไม่ได้ใช้โทษประหารชีวิตอันดับหนึ่งอยู่ที่คำพิพากษาบางทีถึงเวลาโทษประหารชีวิตไปถึงศาลฎีกาบางทีหรือศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจะไม่มีโทษประหารชีวิตดังนั้นโทษตัวนี้ก็ไม่มีสองตอนนี้ประเทศไทยก็อยู่ในที่สัญญาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการไม่ใช้โทษประหารชีวิตเราก็พยายามแสดงบทบาทว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีความรุนแรงไม่ใช้โทษประหารชีวิตแล้ว
2: อ
0: ันนี้เหมือนดีแต่ก็ไม่ดี
2: ครับ

0: ดังนั้นโทษประหารชีวิตต้องมีเมื่อมันทำผิดจริงๆงั้นมันก็เอาเยี่ยงอย่างหมดคนก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายอันที่สามจากการวิจัยแล้วก็มองว่าโทษประหารชีวิตก็ไม่สามารถจะทำให้อาจกรไม่เกิดอีก
1: ใช่ใช
0: ่มันก็ไม่เกิดอีกว่าจริงๆอาจกรที่เกิดอีกมันไม่ได้คิดถึงโทษประหารหรอก
1: ใช่ใช
0: ่แต่อาจจะลดลงบางครั้งเวลาเท่านั้นดังนั้นไอ้เรื่องโทษประหารชีวิตเนี่ยผมว่าถ้ามีการตัดสินอย่างไรให้ทำไปผมว่ามันก็จะเป็นส่วนดีในการป้องกันป้องปรามด้วยและสามารถจะชี้แจงให้สังคมโลดได้ว่าที่เราประหารชีวิตเพราะมันมีความอย่างเนี้ย
2: ค
0: ุณไม่ประหารชีวิตยังไงปล่อยออกมาอีกต่อไปเขาก็จะทำอีก
1: ทีนี้ขั้นตอนล่ะคะลองแต้มอยากจะสื่อสารกับตำรวจทั่วประเทศยังไงดีเพื่อให้เปลี่ยนวิธีคิดหรืออาจจะเปลี่ยนวิธีการทำงานอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้ไปกระตุ้นไม่ให้มันเกิดคดีสะเทือนขวัญแบบนี้ค่ะ
0: ผมเนี่ยคือผมผ่านมาเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยคือความจริงตำรวจมันต้องเข้มแข็งดุดันนะทั้งใช้กฎหมายทั้งการทำงานสมัยก่อนจำได้ไหมคดีที่โจรชิงสะพานลอยอ่ะ
2: ครับ
1: ใช่แถวสะพานลอยจะมีโจรเยอะ
0: สะพานใครขึ้นสะพานลอยมันใช้มีดแทงทุกปืนยิงแล้วค่อยเอาทรัพย์สินนะไม่บอกให้หยุดก่อนเอาทรัพย์สินมาไม่ให้ถึงฆ่านะ
1: ค
0: ือทำร้ายมันทำงี้ก่อนเลยพฤติกรรมนี่เรียนแบบกันทั่วประเทศท่านเชื่อไหมผมเป็นคนเดียวที่วิสามันโจรบนสะพานลอยนับตั้งแต่วันนั้นไม่มีโจรสะพานลอยอีกเลย
2: ครับ
1: ลองแต้มกำลังจะบอกว่าถ้าวิสามันเป็นตัวอย่างสักหนึ่ง
0: ผมไม่รู้ ผมไม่บอกเอาว่าคือทำยังไงสังคมมันต้องทำ มันต้องต้องมีมาตรการเนี่ยอย่างเป็นผมเรื่องคดีเนี่ยถ้าผมพูดไปมันก็จะมองว่าผมไม่ดี
2: ครับ
0: แต่ถ้าผมอยู่เนี่ยผมเป็นนั้นเนี่ยผมมีมาตรการของผม
1: แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็เสียหายกับวงการตำรวจอยู่นะคะตอนนี้
0: ไม่อะไรนะ
1: ถ้าไม่ทำอะไรเลยหรือว่ากำลังประนีประนอมลอมชอมมันก็จะเสียหายกับวงการตำรวจ
0: มันไม่ลอมชอมหรอกกฎหมายมันบังคับให้ตำรวจเขาต้องทำแบบนั้นแบบนี้เราไปทำเกินเลยมันก็เราก็ผิดกฎหมายอ่ะแต่ตำรวจมันต้องมีต้องคิดอ่ะหน่วยปฏิบัติมันต้องคิดผมยกตัวอย่างอีกคดีนึงนะ
2: ครับ
0: ผมเทียบเคียงจำน้องได้ไหมคดีที่นักศึกษาสาวธรรมศาสตร์ขับรถพีลูดสวยมากเลยเป็นคนรวยต่อมาวันหนึ่งขับรถไปคนร้ายเนี่ยใช้เหล็กแทงยางและลั่วคนร้ายตามไปแล้วก็ใส่ยานอนหลับแล้วก็นำไปข่มขืนก็ทำเราจำได้ไหมคดีนี้ดังมากสาวพีลูดต่อมาจับคนร้ายได้นะครับจับคนร้ายได้ผมถามว่าคนแบบนี้อยากต้องอยู่ในสังคมไห
2: ม
0: ผมก็ไม่รู้ต่อมาไม่รู้มีใครประกันตัวไอ้ผู้ต้องหาพวกนี้ไปและผู้ต้องหาคนนี้ก็ไปกระโดดสะพานลอยรถทับตายหมดผมไม่รู้มันไปยังไง
1: โอ้โหเหตุการณ์นี้ตั้งแต่10ปีที่แล้ว
0: ดังนั้นคือเจ้าหน้าที่รับก็ต้องเด็ดขาด
1: เข้าใจแล้ว
0: ผมไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าเป็นผมเอาไว้อ่ะ
1: ค่ะเข้าใจค่ะลอง
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้ทำให้สังคมอะไรนะแต่ผมในจิตใจผมเป็นคนอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คือมันวิธีการมันมีอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้วิธีการอย่างไร
0: เอาผมไปทำเอาคุณคิดเอาเอง
1: อันนี้ช่องกฎหมายอยู่อ่ะ
0: นักกฎหมายเจ้าหน้าที่ท่านคิดเอาเอง
1: ค่ะ
0: ใครจะว่าผมว่าผมมีมาตรการของผมอ่ะ
2: ครับ
0: แต่ผมต้องถูกกฎหมายอ่ะ
2: ครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งครับก็คือเรื่องของการสอบสวนจับกลุ่มคดีก่อนหน้านี้หลังจากญาติของ3พ่อแม่ลูกเนี่ยออกมาร้องสื่อบอกว่าถ้าตำรวจใส่ใจแล้วก็จับป๋องทงก่อนหน้านี้ก็คงจะไม่ไปก่อเหตุ2นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอันนี้ท่านรองแต้มมองอ
0: ย่าง
2: น
0: ี้พูดไม่ได้หมายความว่าตอนนั้นเราก็เขาตำรวจอาจจะไม่รู้ว่าเป็นป๋องทงแต่มาเพราะถ้ารู้เขาไม่ไว้หรอกฆ่าคนทั้ง3คนแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจเราไปแจ้งคนหายใช่ไหมเราก็ตำรวจเขาก็ทำการสืบสวนตามวิธีการของเขาแต่เขารู้ถ้าเป็นป๋องทงเขาไม่เก็บไว้หรอก
1: แต่ทีนี้มันมีข้อมูลจากฝั่งญาติสิคะว่าแจ้งไปแล้ว ป็นเดือนมันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าแบบนี้ค่ะมันเออเรื่องตรงไหน
0: คืออย่างนี้คนหายเราไปคิดว่าแจ้งแล้วไปเจอนะคนเนี่ยบางทีเดินคนเขามีเท้าเขามีวิธีการเขาไปไหนเนี่ยบางทีตำรวจมันสืบหาเจอยากอยู่แล้วก็จะมายกเว้นว่ามีเหตุแล้วมีต้นตออย่างเช่น

0: มีเหตุทะเลาะวิวาทกับไอ้คนนี้แล้วต่อมาหายตัวไปเขาก็ยังตั้งประเด็นได้ว่าน่าจะเป็นไอ้หนึ่งสองสามแต่อยู่ดีๆบอกหายไปทั้งครอบครัวเราก็ไม่รู้หายไปไงอ่ะไปเที่ยวไปอยู่ไหนที่ไหนไม่มีใครรู้ไงขนาดญาติก็ยังไม่รู้แล้วตำรวจจะไปสืบรู้ไงนี่เราพูดถึงความเป็นธรรมก่อนใช่ไหมแต่ถ้ามีเบาะแสว่าเออรู้ว่าคนเนี้ยน่าจะถูกกลุ่มนี้กลุ่มตำรวจไม่ทำดิอันอย่างนี้เนี่ยเราจะว่าตำรวจได้เพราะว่าคุณปล่อยปละละเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่บางทีคนหายเนี่ยไม่รู้เหมือนบางทีลูกหายไปจนอายุเท่านี้แล้วหายไปเจออายุ18ก็คือหายไปเรื่อยกันคนตำรวจจะไปรู้ได้ไงมันตำรวจไม่ใช่มีงานเดียวที่เราต้องฟังเข้าใจแต่ถ้าบอกรู้แล้วว่ากลุ่มที่น่าจะเป็นไอ้ป๋องไอ้ธงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอจะไม่ทำเนี่ยว่าได้หรืออันนึงที่จะบกพร่องเมื่อเขาบอกว่ารถมันหายไปแล้วกลับมาเนี่ยตำรวจต้องไปติดตามไปดูตรวจลายนิ้วมือ DNA ในรถไหมว่ามีใครเอารถไปใช้ยังไงอะไรเงี้ยไปติดต่อดูกล้องวงจรปิดถ้าตำรวจเขาดำเนินการใส่ใจก็อาจจะเป็นงั้นก็อาจจะเจอได้ว่ารถตรงนี้หายไปยังไงจะทำไมรถกลับมาตัวนี้ได้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นในการสืบสวนแต่ผมไม่รู้ว่าตำรวจที่นั่นเขาทำอะไรบ้างนะ
1: อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาลองแต้มเพราะว่าในข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันยังมีเหตุการณ์ที่แบบอ้าวบ้านก็ยังมีเปิดไฟอยู่แล้วยังมีรถขับเข้าออกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมอ
0: าจจะหลบไปแล้วญาติไม่รู้หรือญาติมาแจ้งครั้งเดียวแล้วกลับมาก็ไม่รู้ไม่มาบอกใช่ไหม
1: แต่
0: นี่มันเป็นไปได
1: ้แต่
0: ผมเนี่ยผมอยากจะให้ตำรวจที่นั่นเนี่ยตรวจสอบบุคคลที่หายลักษณะแบบนี้ยังมีไห
1: ม
0: ผมเชื่อว่าเพราะในแถวชลบุรีเนี่ยมันมีแจ้งบุคคลที่หายไปบ่อยมาก
1: ค่ะจริงมันไม่ใช่แค่ชลบุรีลองแต้มเพราะว่ามูลนิธิกระจกเงาอ่ะเขาเคยออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าเขาพยายามที่จะเข้าหารือเรื่องของการจัดการปัญหาคนหายหลายครั้งแล้วอ่ะแต่มันไม่มีโอกาสได้พบโดนปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ลองแต้มคิดว่ามันมีจุดเออร์เรอร์อะไรเกี่ยวกับระบบแจ้งคนหาย
0: ปฏิเสธจากลงแถวนั้นเราก็สามารถจะมาหาภูมิชาในตลอได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ไหมเราก็จะหารือตรงที่ระบบสูงได้สูงก็จะสั่งการไปเองแต่ผมเนี่ยเคยได้รับแจ้งว่าเส้นแถวนั้นเส้นทางนั้นเนี่ยมีคนหายหลายครั้งเหมือนกัน
2: โอ้ครับ
0: และยังไม่รู้ผมว่าลองสืบสวนเผลอมันอาจจะทำก่อนติดคุกก็ได้ไม่ใช่ว่าออกจากคุกมาแล้วมาทำสองสามคดีนี้ก่อนติดคุกนั้นเนี่ยมันมีพฤติกรรมตรงนี้ไม่ต้องสืบสวนให้ได
1: ้ลองตั้งคิดว่า
0: ค
1: ดีนี้มันสะท้อนระบบของราชการไทยรวมไปถึงตำรวจเนี่ยหลักๆเนี่ยยังไงควรที่จะมีการปรับหรือว่าเพิ่มในส่วนไหน
2: ปฏิรูปอะไรไหมนายกรัฐมนตรีในฐานะดูแลตำรวจครับท่าน
0: ไม่ต้องปฏิรูปหรอกครับตำรวจเนี่ยมันทำงานอยู่แล้วทำงานในตัวอยู่แล้วแต่ถามว่างานเยอะไหมเยอะสองทำงานตำรวจสมัยเนี้ยคนทุกคนก็บอกตำรวจทำไมไม่ทำหนึ่งสองสามแต่ท่านกลับกันรู้ไหมรัฐบาลหรือผู้คำชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยให้เครื่องไม้เครื่องมือตำรวจไม่ให้เงินตำรวจในการสืบสวนคดีหรือน้อยมากตำรวจต้องไปดิ้นเต้นกันเองแล้วผมถามว่างานมันจะมีประสิทธิภาพยังไงอย
1: ่
0: างเช่นตำรวจเนี่ยสายตรวจคันหนึ่งเนี่ยให้เงินสายตรวจคันละเดือนละ 3,000 ผมถามว่าปิกอัพน้ำมันอะปิกอัพน้ำมันเนี่ยเดือนหนึ่ง 3,000 คุณขับได้กี่วันนะ
2: ครับ
0: และตำรวจจะเอาเงินที่ไหนมาสองตำรวจที่ไปสืบสวนคดีต่างจังหวัดเงินไม่มี
1: ค่ะ
0: รู้ไหมเป็นไม่ได้นอนโรงแรมยกเว้นว่าผู้มีชามีตรงมีตังหรือคนให้ความช่วยเหลือทุกคนไปอยู่เวลาไปต่างจังหวัดนอนวัดหมด
2: ครับ
0: มีประเทศเราประเทศเดียวที่งานสืบสวนต้องไปอาศัยวัดอยู่
1: ค
0: ่ะแล้วผมถามว่ามีไหมรัฐบาลใช้เครื่องไม้เครื่องมือไปเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ะมันไม่มีตำรวจต้องวิ่งต้องดิ้นต้องเต้นกันเองแต่เวลามีคดีก็ด่าตำรวจว่าไม่ทำกันอยู่นั่นแหละ
1: ค่ะอันนี้ไม่ใช่คำแรกที่ลองแต้ม
0: ผมบอกว่าต้องให
1: ้
0: เราจะรับต้องให้เขาบ้าง
1: ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเป็นกระบอกเสียงให้กับตำรวจอีกครั้งนึงนะทุกครั้งที่คุยกับลองแต้มก็จะสะท้อนมุมนี้เสมอเลยวันนี้ขอบคุณลองแต้มมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณสูงนะครับ
0: คร
2: ับ สวัสดีครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยครับที่ปรึกษาประธานรัฐสภาในฐานะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
1: เป็นไปได้อยากให้คุณผู้ชมผู้ฟังคลิปนี้ซ้ำใหม่ทั้งหมดอีกครั้งนึงนะ
2: ครับ
1: เพราะมันจะมีบางประโยคที่ลองแต้มกำลังเหมือนไม่บอกแต่ก็บอกอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันว่าควรจะทำยังไงกรณีที่เกิดแบบนี
2: ้ใครที่เคยมีญาติหายนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วครับต้องไปติดตามขยายผลเห็นว่าล่าสุดตอนนี้ทางสืบชลบุรีก็

0: มีการเบิกตัวนายฟลุ๊กหรือว่านายชัยนันท์ครับก็เป็นหนึ่งใน4ผู้ต้องหามาสอบปากคำกว่า3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นมากกว่า5ศพอย่างที่ท่านรองแต้มบอกนี่แหละครับ
1: ได้ค่ะต้นสุดตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่าการเมืองไทยนี่เต็มไปด้วยข่าวลือข่าวปล่อยการวิเคราะห์แบบไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะคุณติ๊งหนุ่ย
0: ใช่เลยครับ
1: มันมาตั้งแต่กระแส2น1พอเนาะ
0: ถูกต้องเลยครับอันนี้คือเรื่องราวของข่าวลือสะพัดว่ามีการงัดข้อกันในเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยก็เลยทำเกิดให้เกิดวาทกรรม2น1พอว่า3คนนี้ร้าวกันตรงไหนกระทั่งท่านนายกอนุทินออกมาเบรกทิ่มเลยว่าไม่มีรอยร้าวและก็มีภาพโพสต์โชว์กินขนมเครมบูเร่ร่วมกันเพื่อที่จะโชว์หวานว่าเหนียวแน่นเหมือนเครมบูเร่เลยครับคุณอุ้มครับ
1: ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีข่าวดิวโมนาโกที่เป็นการจับมือระหว่างแดงกับน้ำเงินหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่
0: แดงเขียว
1: แดงเขียว
0: เรียกว่าเป็นปฏิญญาแดงเขียวที่หลายคนบอกว่าโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่อีกบางมุมก็ช้าก่อนอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะสิ่งที่บอกว่าไม่ได้เจอกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้คุยอันนั้นหมายถึงผู้กองธรรมนัสที่ไปที่โมนาโกประเทศฝรั่งเศสก็เป็นช่วงเดียวกับที่อดีตนายกทักษิณไปพักผ่อนด้วยหรือไม่ก็ปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่ได้เจอกันแต่สื่อก็บอกว่าไม่ได้แปลว่าไม่ได้คุยกันอันนี้คือดีลลับโมนาโกที่เมื่อวานนี้อดีตนายกอุ๊งอิ๊งก็โพสต์แล้วว่าไม่มีดีลลับเปลี่ยนนายกขณะที่นายกอนุทินนายกคนปัจจุบันนะครับก็มีการยอมรับว่าเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีในไม่ช้านี้แล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นสะท้อนเสถียรภาพของรัฐบาลขนาดไหนท่ามกลางรอยร้าวของ2น1พที่วันนี้มีภาพโชว์หวานแล้วจะเป็นอย่างไรในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญครับไปวิเคราะห์กับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะรบกวนอาจารย์เวลาไม่เกิน10นาทีสั้นๆค่ะอาจารย์ไปแบบรวบตึงเลยอาจารย์คิดว่าข่าวไหนที่มันเป็นข่าวจริงและข่าวไหนที่มันเป็นแค่เกมการเมืองที่ต่อสู้กันคะ
3: ผมคิดว่าข่าวที่บอกว่าแดงบวกเขียวเนี่ยนะแล้วก็จะมีการล้มรัฐบาลเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะเป็นข่าวจริงหรอกครับเพราะว่าแดงบวกเขียวเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าจะไปบวกส้มบวกฟ้าด้วยเนี่ยซึ่งอยู่ในพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะอาจจะถึงนะครับแต่ประเด็นขึ้นอยู่กับว่าส้มกับฟ้าเนี่ยเอาด้วยไห
1: ม
3: ถ้าเอาเนี่ยจะโหวตให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะในเมื่อพรรคส้มเขาก็มีเสียงมากที่สุดในฝ่ายค้าน
1: เป็นไปได้ที่เขาจะเอาด้วยไหมคะอาจารย์เป็นไปได้ไหมคะ
3: เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้นะครับพรรคส้มเขาจะโหวตให้พรรคแดงเลยครับไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ข่าวจริงแน่นอนนะครับแต่เป็นเพียงการปล่อยข่าวของทางพรรคกล้าทำนั่นแหละนะเพื่อที่จะเตรียมสอดรับกับการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะในหลังเดือนตุลาคมไปเนี่ยนะครับเป็นไปได้นะครับ
1: แต่เขาก็ออกมาปฏิเสธนะคะอาจารย์
3: ครับปฏิเสธว่าระยะสั้นเนี่ยฮะระยะยาวนี่คือตั้งเดือนตุลาคมไปเนี่ยตั้ง3เดือนนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการปรับรัฐมนตรีได้เพราะว่ามันจะลงตัวพอดีทั้งระยะเวลานะครับของรัฐบาลที่ตอนนั้นเนี่ยก็ครบ6เดือนนะครับและในขณะเดียวกันนะครับเราก็เห็นได้ว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่ปีงบประมาณใหม่นะครับรวมไปถึงการที่จะมีในเรื่องการในตั้งโยกย้ายค่างานประจำนะฮะต่างๆที่จะเรียบร้อยแล้วพอดีนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะเกิดการปรับรัฐมนตรีหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะไปจนถึงช่วงประมาณสักปีใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยมันถึงเกิดกระแสเหล่านี้ขึ้นมาครับเพราะว่าแน่นอนปรับรัฐมนตรีแต่ละครั้งมันก็ต้องมีการขยับเก้าอี้หรืออาจจะมีบางพรรค นะที่เขาเป็นพรรคฝ่ายปอยในพรรคฝ่ายค้านนะครับที่เตรียมอยากจะเข้าร่วมรัฐบาลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับ
0: โอ้รอเสียบก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจในห่วงของการจะปรับครม.เหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนสิ้นปีนี้นายกยังคง

0: เดิมแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีคนเดิมครับคือการปรับรัฐมนตรีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันต้องเกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าท่านนายกจะออกมาปฏิเสธว่าณตอนนี้ยังไม่มีนะแต่ไม่ได้บอกว่าโอกาสข้างหน้ามันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ดีถ้าไปถึงหลังเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็เลย6เดือนรัฐบาลพึ่งมีแล้วต้องมีโอกาสนะครับที่อาจจะมีการขยับอะไรกันตรงนั้นแต่ส่วนในภาพใหญ่ของรัฐบาลคนก็ยังไปได้จนถึงปีหน้าแต่สิ่งที่ต้องกังวลก็คือเรื่องบรรดาเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
2: ใน
1: สองเรื่องนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องจับตานะครับ
2: ใช่เพราะตอนนี้หลายคนมองค่ะอาจารย์ว่าข่าวต่างๆที่มันดูเป็นข่าวลือมันมารบกวนการทำงานที่ควรจะทำจริงๆของรัฐบาลนะคะตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะ
1: ครับคือต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปกติทางการเมืองนะครับมันไม่ได้บอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยต้องทุกอย่างเงียบนิ่งนะรัฐบาลจึงจะทำงานได้ไม่ใช่ครับ
2: นะ
1: ในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยที่คนเราจะมีข้อสังเกตข้อสงสัยตั้งคำถามนะหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับจริงบ้างเท็จบ้างนะครับก็ต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องให้ข้อมูลอะไรที่เป็นเท็จก็ต้องเอาข้อมูลที่เป็นความจริงออกมาสู้นะครับต้องมีการชี้แจงที่ชัดเจนโปร่งใสและทำให้ประชาชนนั้นไม่มีข้อขังแข่งใจนะฮะเดียวกันอะไรที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยสร้างสรรค์นะครับรัฐบาลก็รับฟังนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินการต่างๆให้มันเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นกลไกปกติในระบอบประชาธิปไตยครับเพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีข้อวิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เหตุที่จะบอกว่าทำให้รัฐบาลทำงานไม่ได้นะครับในทางกลับกันมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยในการที่จะทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจนะจากทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาก็คือพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นสังคมที่เฝ้าติดตามอยู่ครับ
0: โอ้ครับก็เรียกว่าจับตาตุลาคมนี้จะปรับครม.แต่ว่าจะปรับเล็กปรับใหญ่ลูกเทพจะโดนด้วยไหมครับอาจารย์ครับ
1: ผมว่าก็มีโอกาสนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับตัวผลงานด้วยนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นการขันน็อตนะฮะที่ท่านนายกพยายามขันน็อตอยู่ว่าแต่ละกระทรวงต้องมีผลงานออกมานะก็มีการพูดกันไปถึงเรื่องของการมี KPI นะที่จะวัดรัฐมนตรีอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งถึงณตอนนี้เราก็ยังไม่เห็น KPI อะไรต่างๆที่ออกมานะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามี KPI ที่จะวัดได้จริงเนี่ยผมว่าก็จะเป็นคำตอบที่ดีนะกับสังคมได้ด้วยในตอนที่ปรับคณะรัฐมนตรีว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุผลในการปรับเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้เป็นแรงกระตุ้นในการที่จะสร้างผลงานของแต่ละกระทรวงไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: จากกระแสข่าวที่ออกมาไม่ทิ้งช่วงเลยค่ะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าตอนนี้รัฐบาลควรจะมีทีท่ายังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าจะเป็นการสื่อสารให้กับประชาชนได้รับทราบอะค่ะ
1: การป้องกันปราบปรามการทุจริตเนี่ยมันเป็นเรื่องในเชิงโครงสร้างนะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตัวบุคคลว่าเป็นเพราะบุคคลขาดจริยธรรมคุณธรรมอะไรแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่โครงสร้างที่ต้องปรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวโครงสร้างรัฐของประเทศไทยนะกลไกของระบบราชการนะครับที่ณวันนี้เนี่ยก็มีคำกล่าวนะฮะว่าระบบราชการไทยนั้นมีลักษณะรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสี่ยงนะคราวนี้การรวมศูนย์แต่แตกเป็นเสี่ยงเนี่ยครับที่มันทำให้เราเห็นภาพแบบนี้นะรวมศูนย์ก็คืออำนาจในการตัดสินใจเนี่ยอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนนะครับซึ่งการตัดสินใจที่อยู่กับคนไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนเนี่ยก็คือบอกเกิดที่ทำให้เกิดการใช้อำนาจดุลพินิจนะหรือว่าการบิดเบือนการใช้กฎหมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่บัญญัติในกฎหมายกับการคับใช้กฎหมายจริงเนี่ยพอมันมีช่องว่างเกิดขึ้นในช่องว่างตรงนี้ครับคือสาเหตุหรือโอกาสที่มันจะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะนั้นตรงนี้คือการที่ต้องแก้ในภาพใหญ่นะเมื่อวันนี้มีการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูประบบราชการในอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็ต้องทำให้จริงจังนะครับเพราะที่ผ่านมาเราไม่เห็นความจริงจังกับการปฏิรูประบบราชการแล้วไม่ว่าใครที่คิดทำตรงนี้มันจะมีแรงต้านเสมอเนี่ยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือประเด็นที่จะทำให้ท้ายสุดเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากแก้ทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องแก้ที่ตัวโครงสร้างของระบบราชการนะตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากเราจะเรียกร้องจริยธรรมคุณธรรมของนักการเมืองตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรเพียงเท่านั้นครับ
0: ครับผมใจครับสุดท้ายครับเรื่องของรอยร้าวตอนนี้ถือว่าสยบไปแล้วหรือยังครับ2นอน1พอครับอาจารย์ครับ
1: ผมว่าอย่างไรก็ดีในแง่ของความแตกแยกเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าในกลุ่มแกนนำนะครับเขาจะมีความแตกแยกอะไรกันอยู่แล้วแต่มันก็เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาแล้วครับนะที่

0: ทำให้เห็นถึงว่ามีความแตกแยกกันอะไรกันแต่ผมไม่เคยเชื่ออยู่แล้วว่าจะมีความแตกแยกนะครับแต่แน่เดียวกันแน่นอนภูมิใจไทยวันนี้ก็เผชิญกับสภาพแวดล้อมใหม่นะที่เขาไม่เคยคุ้นชินนั่นก็คือการมีกลุ่มการเมืองมีบ้านใหญ่นะที่เข้ามาเพิ่มเติมจากในอดีตนะมีกวนการเมืองต่างๆที่แยกย่อยอะไรต่างออกไปนะเพราะตรงนี้ครับก็คือสภาพแวดล้อมใหม่ที่ท้าทายต่อกันบริหารพรรคเพราะว่าภูมิใจไทยเขาคือพรรคแกนนำของรัฐบาลเพราะนั้นเนี่ยถ้าภายในพรรคมีปัญหาแน่นอนมันต้องส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: โอ้น่าติดตามมากครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ยุทธพรไปอย่างสูงเลยนะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอบพระคุณไปอย่างยิ่งครับที่ให้ความรู้ครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ม.สุโขทัยธรรมาธิราชก็เรียกว่าเป็นผู้ทรงความรู้ที่เราเห็นภาพเลยนะครับว่าจากนี้ไปการเมืองไทยก็ยังคงมีเสถียรภาพกับเครือข่ายที่เหนียวแน่นที่ตอนนี้ฝ่ายค้านเขาเรียกว่าระบบสีน้ำเงินใช่ไหมคุณอุ้ม
2: ค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้อาจารย์มองว่าถ้าจะสรุปจากอาจารย์เนี่ยดูเหมือนแดงเขียวตอนนี้ไม่จริงแต่ฟังไปอ้าวดูเหมือนพรรคกล้าทำอาจจะได้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆก่อนหน้านี้อุ้มเคยได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์พิชัยรัตนดิลกนะภูเก็ตนะคะ
1: ครับ
2: ท่านก็บอกว่าไม่แน่นะถ้าแดงเขียวส้มฟ้าเข้ามาจับมือกันมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ลุงก็เลยบอกว่าแต่ก่อนหน้านั้นเขาเคยบอกแล้วนี่นาว่าเขาจะไม่ร่วมกันอาจารย์บอกอันนั้นตอนนั้นมันเป็นช่วงเลือกตั้งไงแต่มุมของอาจารย์ยุทธพรบอกว่าไม่มีทางหรอกไม่มีทางที่จะเอาด้วยนะค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะอย่างที่นักวิชาการแทบทุกคนเลยพูดตรงกันก็คือเรื่องของความจริงจังนะคุณติ๊กหนุ่ยเก
1: ี่
2: ยวกับเรื่องของการปฏิรูปโครงเขาเรียกว่าปฏิรูประบบราชการ
1: oh. อ
2: ันนี้มาเมื่อสักครู่นี้ตอนเบรกแรกอ่ะจำได้ไหมอุ้มเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของคุณคุณอยู่หรือคุณเนวิน
1: อ๋อ
2: ค
1: ุ
2: ณเนว
1: ิน
2: คุณเนวินอยู่นอนพออย่างเงี้ย
1: ค
2: ุณเนวินใส่เกงขาสั้นใช่ไหมนี่ปรากฏล่าสุด Facebook ส่วนตัวของคุณอนุทินโพสต์ภาพถ่ายเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบร่วมกับครอบครัวแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่านุ่งขาสั้นบ้างดีกว่าสบายดีอ่ะสบายอ่ะแล้วก็ใส่แฮชแท็กก็ลมมันเย็น
1: โอ้ก็แสดงว่าไม่ว่าจะมีดราม่าขาสั้นเข้ามาใส่นอลูกพี
2: ่
1: แต่นอนายกก
2: ็
1: สามารถใส่ขาสั้นได้เหมือนกันเป
2: ็
1: นการหยอกเอิญประกันไปมาในโลกโซเชียลงั้นเหรอคุณอุ้ม
2: เป็นเขาเรียกอะไรทีมลูกพี่อย่างนี้เปล่า
1: โ
2: อ้ก็ลมมันเย็น
1: อ่ะทีมลูกพี่คำนี้ต้องมีแล้วตอนนี้ในโลกโซเชียล
2: ท่านไม่ได้โพสต์นะอันนี้เราคิดกันเองนะ
1: ก็เป็นภาพที่น่ารักในมุมวันสบายสบายครับที่ท่านบอกว่าอยากจะให้มันเกิดความสบายสบายหลังจากเกิดดราม่าที่คุณเนวินใส่ขาสั้นไปร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อ31กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ชัดเจนแล้วว่าคงไม่มีรอยร้าวเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเป็นการหยอกกันไปหยอกกันมาแล้วสื่อก็คงจะตีความให้เห็นว่ามันก็อาจจะมีรอยปริรอยแตกแต่ในมุมมองวิชาการมองแล้วว่าน่าจะเป็นการหยอกเอิญหรือเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าคุณกี่คุณอุ้มครับเป็นการซื้อเวลาทางการเมืองหรือไม่อันนี้เอาในมุมของวิชาการครับ
2: ค่ะเอาอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องรีแลกซ์กันบ้างดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวสังเกตไหมว่าตอนนี้คนไทยถ้าจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยประเทศเกาหลีใต้อะไม่ใช่ประเทศอันดับต้นๆแล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะมันมีข้อมูลออกมาสำนักข่าวเศรษฐกิจ Money Today ของเกาหลีใต้เขาเผยแพร่บทวิเคราะห์ค่ะคุณติ๊งหนุ่ยเมื่อวันที่28กรกฎาคมคือตั้งคำถามทำนองว่าคนเกาหลีเดินทางไปไทยกันมากแต่ทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยเดินทางมาที่เกาหลีเลยล่ะตัวเลขอะค่ะบอกว่าช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าเกาหลีใต้อะประมาณ 188,000 คนแต่พอเปรียบเทียบกับปี2562คือช่วงก่อนโควิด19เนาะมันเป็นปีที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปที่เกาหลีใต้มากที่สุด 293,000 คนจากเกือบ 300,000 แล้วลด ดเหลือแค่หมื่นเอ้ยขออภัย108,000อ่ะ
1: ครับ
2: มันเท่ากับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทยต่ำกว่าระดับก่อนโควิดประมาณ 35.8% เลยนะคะแต่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น

0: จากช่วงก่อนโควิดที่เข้าประเทศเกาหลีใต้อะค่ะ
1: oh.
0: มันเลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยถึงไม่ค่อยคนไทยไม่ค่อยเดินทางเข้าเกาหลีใต้
1: hmm.
0: มันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าปัจจัยคือกำลังซื้อของคนไทยมันลดลงอะ
1: เป็นไปได้นะ
0: อืมเพราะว่ามันที่ Today เขาก็วิเคราะห์แบบนี้เหมือนกัน
1: แล้วก็บางส่วนนี้ก็ไปญี่ปุ่นกันมากกว่าด้วยนะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศจะไปเลือกเกาหลีใต้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับและก็ต้องบอกอีกคำว่ามิงกาลาบาเชียพี่กับผมไปจำมาจากหนังสือนะครับมิงกาลาบาเชียก็เป็นภาษาพม่านะครับก็แปลว่าสวัสดีนั่นเองนะครับวันนี้สวัสดีเป็นภาษาพม่าเพราะว่าวันนี้นี่เพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงในแนวพม่ามอญตามที่ท่านผู้ฟังอยากจะฟังนะครับและวันนี้ก็พิเศษไม่ได้มาเฉพาะวงปีพาดมอญนะครับเพราะว่าหลายวันก่อนนู้นนำเสนอเพลงจากวงปีพาดมอญถึง2คืนติดๆกันเลยวันนี้ผมนำเพลงจากวงเครื่องสายวงมโหรีวงปีพาดมิ่นวมแต่ทุกวงนั้นนำเพลงที่อยู่ในแนวของพม่ามอญมาบรรเลงเสนอฟังทั้งนั้นตลอด2ชั่วโมงวันนี้ก็ต้องเรียกว่ามิงกาลาบาเชียบจริงๆเลยนะครับขอเริ่มต้นในเพลงแรกก่อนครับแหมเพลงแรกนี่ถ้าเป็นวงปีพาดไม่แข็งหรือวงปีพาดมอญก็จะคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเพลงชเวดากองเถาแต่วันนี้บรรเลงด้วยวงเครื่องสายซึ่งไม่น้อยหน้านะครับวงเครื่องสายเขาบรรเลงแน่นๆเปรี้ยเลยพี่กันไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวเลยเพลงชเวดากองนี่เรารู้จักกันกันในเรื่องของเจดีย์ชเวดากองของพม่านะครับถือว่าเป็นพระเจดีย์ซึ่งมีความเก่าแก่มากเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของพุทธศาสนานี่ที่จะผ่านเข้ามาประเทศไทยเนี่ยผ่านมาทางพม่าก่อนนะครับพม่ารับก่อนเราแล้วอีกทางหนึ่งก็ข้าอ้อมมาทางลังกาข้ามมาทางเขมรก็เรียกว่าผ่านมาทางจีนทางพม่าทางเขมรหมดเลยนะครับแล้วไทยถึงจะรับนะครับยังของชเวดากองนี่เท่าที่ทราบมานี่เจดีย์ของเขามีมาเป็นพันปีมาแล้วนะครับเป็นเจดีย์เก่าแต่ว่ามาปรับปรุงใหม่มาทำให้สวยงามขึ้นใหม่ประดับประดาด้วยทองด้วยอะไรเกิดมาสมัยหลังจากบุเรงนองแล้วนะครับที่ชเวดากองเรามาพูดถึงเพลงกันดีกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องราวของพม่ากับมอญเนี่ยเป็นบทเพลงที่นำมาใช้ในละครเรื่องราชาธิราชเป็นหลักเพราะราชาธิราชนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพม่ามอญนะครับหรือว่าในลิลิตะเลงพ่ายซึ่งเป็นบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำยุทธาธิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็จึงมีบทเพลงพม่ามอญไม่ใช่น้อยแล้วก็เป็นที่นิยมของแฟนเพลงมากนะครับเพราะว่าเป็นลีลาซึ่งคึกคักห้าวหาญในเรื่องของบทเพลงแทนเดิมมันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละชาติเนี่ยจะมีความรู้สึกของอารมณ์ต่างกันอย่างเพลงไทยเดิมของเราถ้าเพลงไทยเดิมแท้ๆเนี่ยจะออกแนวหวานๆเรียบๆสบายๆตามนิสัยคนไทยนะครับถ้าเป็นแนวเขมรที่จะออกแนวคึกคักนิดหน่อยนะครับจะคล้ายๆกับอินเดียแคร์กับเขมรนี่คล้ายๆกันเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาเขมรได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเพราะนั้นในลีลาการไล่รำตามเทวาลัยที่เราเห็นรูปปั้นแกะสลักหรือว่าดนตรีจะมีลีลาหน้าทับคล้ายๆกันถ้าลาวนี่ก็จะมีความอ่อนหวานคล้ายกับของไทยแต่เขาก็จะมีจังหวะซึ่งเยือกเย็นกว่าเรานะครับถ้าจีนก็จะออกเสียงโฉงเฉงตามภาษานะครับเพราะว่าเราเห็นว่าคนจีนชอบ

ชอบคุยเสียงดังเออะแล้วก็ชอบจะทําอะไรที่มันมีความคึกคลื้นอย่างเช่นเชิดสิงโตคล้องกับกองตุ๊กโด่งดังมีประท้งประทัดนั่นเป็นเรื่องราวของดนตรีจีนแต่ถ้าดนตรีพม่าเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ออกค่อนข้างจะห้าวหาญคึกคักมักจะออกไปทางแนวสู้รบด้วยซ้ำส่วนมอญจะมีลีลาซึ่งเยือกเย็นฟังแล้ววังเวงเพราะคนชาติมอญจะเป็นคนที่มีแนวทางที่ออกช้าช้าพูดกับช้าช้าและเป็นผู้ที่ว่าค่อนข้างโบราณที่สุดในแหลมทองนี่อยู่มาหลายพันปีเลยทีเดียวทีนี้มาพูดถึงเพลงพม่าครับชเวดากองนี่ชเวดากองเดิมทีเดียวเป็นเพลงชั้นเดียวนะครับของเดิมเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่ามีชื่อว่าเพลงพม่าเขวสำเนียงพม่าใช้หน้าทับพม่ามี2ท่อนท่อนละ8จังหวะครูบรรยงเกตคงท่านนำเพลงพม่าเขวนี่นะครับมาแต่งขยายเป็นอัตรา2ชั้นและ3ชั้นครบเป็นเพลงเถาสำเร็จเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี2508เรียกชื่อสมัยว่าเพลงชเวดากองนางสนอทีวรากรแต่งบทร้องเนื้อร้องพรรณนาความเป็นมาของเจดีย์ชเวดากองของพม่าและการเชิดชูพระพุทธศาสนาเพลงนั้นออกมาบรรเลงครั้งแรกในรายการดนตรีสำหรับประชาชนณสังคีสลากรมศิลปากรเมื่อวันที่17เมษายนปีพ.ศ.2511เพลงนี้ก็อยู่ในความทรงจำของนักดนตรีปี่พาทย์โดยเฉพาะปี่พาทย์หรือปี่พาทย์มอญนี่จะมักจะนิยมบรรเลงกันมากเลยเมื่อไม่นานนี้เราก็นำชเวดากองซึ่งบรรเลงโดยวงปี่พาทย์ของกอไผ่มาเสนอให้ฟังวันนี้มาฟังวงเครื่องสายบรรเลงกันมากครับบรรเลงได้ขับร้องตอนนี้เขาบรรเลงในวงเครื่องสายวงนี้เขาบรรเลงเหมือนดนตรีพม่าคือเสียงดนตรีเนี่ยเราฟังออกว่าเป็นวงเครื่องสายบรรเลงแต่เขาตั้งเสียงดนตรีเหมือนกับดนตรีเครื่องสายของทางเหนือคือเสียงของพม่ากับเสียงไทยจะมีเสียงแตกต่างกันนิดเสียงพม่าจะออกแนวแปร่งนิดนึงจะฟังได้จากเสียงจะเข้ที่ขึ้นมาเลยครับจะเข้เนี่ยขึ้นมาก่อนตั้งเสียงมันเสียงดนตรีพม่าเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังในเพลงชเวดากองเถาครับ

งชเวดาคลองเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงสำเนียงพม่าซึ่งเดี๋ยวเรียนให้ทราบว่าคืนวันนี้ตลอด2ชั่วโมงจะเป็นเพลงที่อยู่ในแนวสำเนียงพม่ามอญหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์มอญแต่จะบรรเลงด้วยวงเครื่องสายวงมโหรีวงปี่พาทย์ไม่นวมเรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบบ้างแต่ให้ฟังหลากหลายเลยทีเดียวนะครับในเพลงที่2นี้ขอนำเสนอในเพลงตะเลงรันจวนเถานะครับตะเลงนี่ก็คือพม่ามอญเหมือนกันในประเทศพม่าสมัยก่อนนี้จะปะปนไปด้วยพม่าและมอญหลากหลายกันเลยนะครับอย่างเช่นเราเคยชมละครในภาพยนตร์เรื่องผู้ชนะสิทธิ์ทิศของยาขอบที่มีหงสาวดีมีเมืองแปรเมืองตองอูอะไรนะครับก็บางเมืองก็เป็นมอญบางเมืองก็เป็นพม่าแล้วก็สับเปลี่ยนกันขึ้นมาปกครองเมืองนะครับอย่างเมืองหลวงเนี่ยอย่างบางครั้งของสาวดีเป็นเมืองหลวงบางครั้งตองอูก็เป็นเมืองหลวงและแต่ว่ามอญขึ้นมาปกครองหรือพม่าขึ้นมาปกครองนะครับแล้วก็เป็นสองเชื้อชาติซึ่งสับสนปนเปกันมาจนทุกวันนี้แต่ส่วนมากเลยมอญนี่จะมีมาเก่าแก่นะครับว่ากันว่านะครับผมเคยอ่านหนังสือเจอว่าพม่าโบราณนี่จะเป็นอีกชนชาติหนึ่งเหมือนกับขอบกับเขมรเขมรเหมือนกันแต่ภายหลังเนี่ยทั้งอินเดียทั้งแคว้นสักกะซึ่งเป็นสิ่งประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถูกสังฆาชาวพม่าทมิฬชาวทมิฬก็เป็นแขกอีกแบบหนึ่งนะครับลุกลานก็อพยพล่นหนีมาทางพม่ามาอยู่ทางเมืองพม่ามากนะครับเพราะนั้นก็เลยมีความสับสนในเรื่องของเชื้อชาติแต่ถ้ามอญจริงๆแล้วมีความเก่าแก่อยู่มาเป็นพันปีเลยทีเดียวอยู่ในท้องถิ่นของแหลมทองเนี่ยอย่างที่ในประเทศไทยก็ทางฝั่งของนครปฐมนะครับทวารวดีเนี่ยมอญเก่าแก่เลยทีเดียวบทเพลงตะเลงรันจวนครับมาพูดถึงรถตะเลงรันจวนกันชื่อก็น่าฟังอยู่แล้วนะครับ

ก็เป็นพม่ามอญซึ่งแสนจะรันจวนจิตรันจวนใจคราวนี้จะเป็นบทเพลงความรักชเวดากองนี่เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นมาเกี่ยวกับศาสนาแต่ว่าลีลานั้นค่อนข้างจะออกแนวคึกคักแบบแนวพม่านะครับบทเพลงตะเลงรันจวนเถานี่เป็นเพลงเถาที่มีทำนองท่อนเดียวจ่าเอกจงกลสุขสายชนแต่งนะครับก็คือฮูจงกลนั่นเองนะครับฮูจงกลแต่งทำนองดนตรีเมื่อปีพ.ศ. 2524โดยให้มีท่อนกลับเป็นท่อน

ร้องนั้นนางสะสมสุขสายชนเป็นผู้แต่งตะเลงนาจวนเถาวันนี้เป็นการบรรเลงโดยวงมามโหรีของครูเทียนมาลัยมานครูเทียนมาลัยมานเนี่ยก็เป็นครูดนตรีที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งนะครับผู้ที่ขับร้องในเพลงตะเลงนาจวนเถานี่คือครูระเบียบมาลัยมานครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงตะเลงรันจวนเถาบรรเลงและขับร้องโดยวงมโหรีคณะครูเจียนมาลัยมานผู้ที่ขับร้องคือครูระเบียบมาลัยมานก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่มีแนวสำเนียงพม่ามอญซึ่งเรานำเสนอในคืนวันนี้ครับบทเพลงต่อไปเป็นเพลงพม่าชมเดือนเถาอันนี้เป็นเพลงประจำรายการอีกเพลงหนึ่งท่านผู้ฟังขอกันมากและผมก็เปิดมากบ่อยทีเดียวครับพม่าชมเดือนเถานี่บทเพลงพม่าชมเดือนเนี่ยเป็นเพลงเถาซึ่งขยายมาจากเพลง2ชั้นของเดิมซึ่งเป็นเพลงท่อนเดียว4จังหวะอยู่ในละครร้องเรื่องอ้ายอียอนะครับเป็นเพลงที่มีสำเนียงพม่าชัดเจนแล้วก็มีความไพเราะประทับใจน่าฟังมากเพลงหนึ่งในบรรดาเพลงของละครร้องด้วยกันนะครับจนมาภายหลังก็เลยเรียกว่าเพลงอ้ายอียอไปเลยทั้งที่ความจริงไม่ได้ชื่อเพลงอ้ายอียอนะครับแต่มาจากละครร้องเรื่องอ้ายอียอเมื่อปีพ.ศ.2521ครูพินิจฉายสุวรรณได้นำมาทำเป็นเพลงเถานะครับคือขยายเป็น3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวนำไปประกวดในงานไหว้ครูของชมรมสงเคราะห์สหายศิลปินที่วัดพระพิเรนมูลจักรกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลที่1นะครับรางวัลเป็นหัวพ่อฤาษีที่เราเรียกกันว่าพ่อครูหรือพ่อแก่หรือว่าศีรษะครูนั่นเองนะครับบทร้องนี่เป็นของครูบุญสมมีสมวงหรือครูพรพิรมหรือพระพรพิรมผู้ลงรับจากเราไปนะครับโดยครูพินิจฉายสุวรรณนี่นำเนื้อความมาจากเรื่องผู้ชนะสิทธิของยาขอบตอนจะเด็ดครวนถึงตระแม่จันทราคนรักนะครับก็เป็นเนื้อร้องที่มีความไพเราะอีกเพลงหนึ่งนะครับขึ้นต้นมาก็จันกระจ่างกลางฟ้า15ค่ำเลยจันกระจ่างกลางฟ้า15ค่ำที่ยังจำฝังใจอะไรอยู่พี่หนีวัดมายังวังตองอูบานประตูปิดไว้ไม่ใส่กรตระแม่จันทราของข้าเอ๋ยจะเด็ดเคยหนุนแขนแม่แทนหมอนคืนนี้ยายตระแม่มาแง่งอนไม่เห็นนอนหนุนเล่นเหมือนเช่นเคยอันกระต่ายหมายจันนั่งข้างขึ้นกระต่ายมึนเมาจันครั้นแหลมเฉยจะเด็ดรักจันทราไม่ราเลยขอชมเชยชิดชื่นทั้งขึ้นแรมแม่บรรทัดสุดท้ายนี่น่าฟังมากนะครับจะเด็ดรักจันทราไม่ราเลยขอชมเชยชิดชื่นทั้งขึ้นแรมปกติผมจะไม่ค่อยได้อ่านเนื้อเพลงให้ฟังนะให้ท่านให้ทั้งฝ่ายจากการขับร้องของนักร้องเองแต่วันนี้ที่อ่านบทร้องให้ฟังเพราะว่าผมชื่นชมในครูพรที่ลมเป็นความที่ลมเป็นพิเศษนะครับหรือผมเรียกท่านว่าพี่สมกันหลังท่านเป็นพระครูพันธิลมหรือคุณบุญสมมีสมบงเนี่ยครับเราจะรู้จักท่านดีก็ในสมัยที่ท่านเป็นนักร้องแต่อยู่ในฝั่งเพลงลูกทุ่งเพลงบัวตูมบัวบานหรือว่าแหล่เพลงดาวลูกไก่นี่โด่งดังมากหรือพระตุดงทรงกรดตะวันก็หมดแสงส่องนะครับท่านเก่งมากนะครับอย่างเพลงพม่าชมเดือนเถานี่ท่านแต่งเนื้อร้องไว้ไพเราะมากทีเดียวก็ขอเชิญรับฟังครับบทเพลงพม่าชมเดือนเถาเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงเครื่อง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามิงคลาบาเชียฟอีกสักครั้งสำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังชั่วโมงแรกนะครับมิงคลาบาเชียฟภาษาพม่าแปลว่าสวัสดีครับและวันนี้เพลงที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นบทเพลงเกี่ยวกับพม่ามอญแท้ทั้งนั้นนะครับในสมัยโบราณนั้นในพื้นที่ของประเทศพม่านั้นเป็นการปกครองสลับปรับเปลี่ยนกันระหว่างชนเผ่ามอญและเผ่าพม่านะครับแต่เผ่ามอญก็อยู่เก่าแก่มาในพื้นแผ่นดินแหลมทองนี้เรียกว่าเก่าแก่กันมาด้วยกันนะครับปัดกันปกครองแต่เรื่องของเพลงนั้นทำไมถึงมีเพลงมอญเพลงพม่ามากอันดับแรกก็คือว่าบรรเลงเพื่อใช้ในละครเป็นหลักนะครับสาเหตุเพราะว่าในความผูกพันของประเทศไทยกับมอญพม่านี่มีมากมีทั้งการเจริญไมตรีกันมีทั้งสงครามต่อกันนะครับกับเป็นบ้านพี่เมืองน้องซึ่งก็มีความกระทบกระทั่งกันบ้างในขณะเดียวกันก็มีประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวโยงเข้าหากันมากมายวันเล็กเกิดเป็นละครขึ้นมามากทั้งละครที่ผูกพันทั้งไทยและพม่าอย่างเช่นตะเลงพ่ายหรือละครที่เกิดการจากที่นักประพันธ์ท่านแต่งเรื่องราวของทางมอญมาเป็นเรื่องราวหรือทางพม่ามาเป็นเรื่องราวเป็นละครนะครับเป็นนวนิยายก็จะเป็นผู้ชนะสิทธิ์หรือว่าราชาธิราชนะครับซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพม่ามอญอย่างเช่นราชาธิราชมีจะปนเปตั้งแต่พม่ามอญถึงลาวเลยทีเดียวนะครับเพราะผูกพันไปถึงทางเหนือของเชียงใหม่ซึ่งไปถึงศรีสัตนาคหุตทางล้านช้างนู่นผูกพันกันไปหมดเพราะนั้นบทเพลงเหล่านี้ก็จะนำเสนอมาจากวรรณคดีหรือว่าวรรณกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับและในเรื่องของราวของเพลงมอญก็สาเหตุเพราะว่าชนเผ่ามอญนั้นเป็นชนเผ่าซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในแหลมทองนี้เท่าที่ว่าอยู่เก่าแก่มาตั้งสมัยพระปฐมเจดีย์นะครับสมัยทวารวดีนั้นก็มีมากแล้วก็จัดกระจายอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพนี่ก็มีเยอะอย่างเช่นทางปากเกร็ดนนทบุรีทางพระประแดงก็มีอยู่ทั่วไปแล้วเขาก็มีดนตรีประจำชาติของเขาด้วยนั่นคือปีพาทมอญมีท่านผู้ฟังที่ไม่เข้าใจอยู่หลายท่านเคยโทรศัพท์เข้ามาบ่อยๆว่าทำไมเอาเพลงที่เขาใช้ในงานประโคมศพมาเปิดในรายการต้องแยกแยะชัดเจนนะครับคือเพลงในแค่ประโคมเวลาที่ใช้เผาศพนั่นอย่างหนึ่งแต่เพลงที่ใช้ปีพาทมอญนั้นมีอีกเยอะอย่างเช่นเพลงมาศมงคลเนี่ยเป็นเพลงที่เขาทำสร้างขึ้นมาสำหรับงานมงคลใช้ในละครเวลาที่เป็นพิธีมงคลแต่พอบรรเลงด้วยปีพาทมอญท่านผู้ฟังไม่เข้าใจคิดว่าเป็นเพลงที่ใช้ในงานศพเพราะว่าในงานศพเรื่องของเรื่องนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้มีการนำปีพาทมอญมาใช้กันจนทั่วไปในเวลาที่เผาศพหรือว่าสวดศพแต่ในขณะเดียวกันอย่างเวลามีงานบางทีบรรเลงกันตั้งแต่กลางวันตั้งแต่เลี้ยง

อย่างเงี้ยเจ้าเพลงที่ไหนมาบรรเลงมากมายเพราะนั้นเห็นเขาบรรเลงเนี่ยบางทีทั้งเพลงไทยเพลงเถาเพลงตับเพลงเรื่องเอามาใช้กันหมดแต่บรรเลงด้วยเพลงปีพาดนอนเพราะนั้นท่านผู้ฟังของท่านก็เลยไม่เข้าใจนะครับอย่างเช่นเพลงในวันนี้เนี่ยมีนำเสนอเป็นบทเพลงเพราะๆทั้งนั้นอย่างเช่นเพลงนันจวนมอนชมจันทร์มอนดูดาวหรือเป็นเพลงที่ฟังกันจากการรับรองหรือว่าฟังจากละครกันทั้งนั้นในชั่วโมงที่สองนี่ขอเริ่มต้นด้วยเพลงมอนชมจันทร์เถานะครับบทเพลงมอนชมจันทร์เถานี่ก็เป็นเพลงเถาซึ่งขยายมาจากเพลงสองชั้นของเก่านะครับมีสำเนียงคล้ายเพลงมอนดูดาวมอนชมจันทร์กับมอนดูดาวนี้ถ้าหากว่าทายปัญหานะขึ้นตอนต้นนี่เหมือนกันเลยนะครับสองคำภาคแรกเหมือนกันแล้วก็จะแยกย้ายกันไปคนละทางเปลี่ยนแนวทางกันออกไปนะครับเพลงนี้ได้มีการแต่งขยายก็เป็นสามชั้นหลายทางด้วยกันนะครับแต่ทางที่มีผู้รู้จักแพร่หลายคือทางของในเจือเสนีวงศ์นัทยานะครับเพราะท่านได้ทำเป็นเพลงถาวรอย่างเรียบร้อยเมื่อราวปีพ.ศ. 2480นะครับก็เป็นเพลงที่มีความนิยมขึ้นมากและอีกทางหนึ่งคือเพลงทางของกุจันโตวิสุทธิ์ซึ่งท่านแต่งเพลงมอนชมจันเผาขึ้นอีกทางหนึ่งที่มีลีลากระฉับกระเฉงกว่าทางของครูเจือทางของกุจันโตวิสุทธิ์นี่เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนนักศึกษาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับและทางของกุจันโตวิสุทธิ์นี่ก็ถือเป็นทางที่เราจะได้ฟังบรรเลงต่อไปนี้นะครับมอนชมจันทร์เถาเป็นการบรรเลงโดยวงกอไผ่นะครับเขานำวงเครื่องสายมาบรรเลงให้เราฟังกันขอเชิญเราฟังเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2นี้ครับ

เพลงมอญชมจันทร์เถาก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องออกไปเปิดหน้าต่างดูนะครับว่าขึ้นกี่ค่ำหรือว่าแรมกี่ค่ำเพราะยังไงวันนี้ก็ต้องเปิดเพลงพม่าชมเดือนกับมอญชมจันทร์เพราะว่าคืนนี้เป็นเพลงในแนวของพม่ามอญล้วนๆเลยนะครับต่อไปเป็นเพลงที่2ในชั่วโมงที่2นี้ชื่อว่าเพลงยอเรเถานะต้องออกเสียงให้ดูเป็นมอญนะครับยอเรเถาเพลงยอเรเถานี่ของเดิมทำนอง2ชั้นมีสำเนียงมอญปรากฏอยู่ในเพลงตับเรื่องราชาที่ลาดตอนพ่อลาแก่นเท่ากัดนิ้วนะครับเมื่อราวปีพ.ศ. 2512ครูบุญยงเกตคงซึ่งได้ทำนองเพลงมาจากครูชั้นบุรยปณีตท่านได้นำมาแต่งขยายขึ้นเป็นตรา3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาแล้วก็มอบให้ครูจำเนียรศรีเตทันทำทางร้องส่วนบทร้องในอัตรา3ชั้นและ2ชั้นนั้นได้มาจากบทละครเรื่องราชาพิราชตอนพระเจ้ามนเทียนทองขอดูตัวสมิงนครอินนะครับแต่ตอนชั้นเดียวนั้นครูบุญยงเกตคงน้องชายของครูบุญยงเป็นผู้แต่งเพื่อเสริมจากความเรื่องเข้าไปนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงซึ่งน่าฟังมากเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเนื้อร้องยอเรเถานี่ก็เป็นบทละครเรื่องราชาธิราชนะครับที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าบัดเอ่ยบัดนั้นนครอินยินถ้อยที่รับสั่งไม่หวาดไหวทูลความตามสัจจังซึ่งทรงตั้งกระทู้ขู่ก็ควรใช้คำว่าขู่ก็ควรนะครับก็ผู้ที่จะมาร้องบัดเอ่ยบัดนั้นในวันนี้ก็คุณณรงค์รวมบรรเลงนะครับก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบในการขับร้องเพลงเถาจนได้ฉายาบรรณารงค์ร้อยเถาเลยทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังครับยอเรเถาคราวนี้บรรเลงในวงปี่พาทย์ไม้นวมนะครับ

ยอเรขาวก็จบลงไปแล้วนะครับด้วยการขับร้องของคุณณรงค์รวมบรรเลงและก็วงปี่พาทย์พิณวมเพลงนี้จะเป็นวงปี่พาทย์พิณวมของกรมประชาสัมพันธ์นะครับบันทึกเสียง

ไว้ก็ประมาณสักเกือบจะ10ปีมาแล้วเห็นจะได้นะครับในยุคที่คุณณรงค์รวมบรรเลงท่านเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์นั่นนะครับต่อไปคือ1เพลงครับในแนวเพลงพม่าถ้าบรรเลงเพลงพม่าแล้วขาดเพลงนี้ก็จะถือว่าไม่ได้ฟังเพลงพม่าเลยทีเดียวนั่นคือเพลงพม่าเฮเถานะครับเป็นเพลงที่น่าฟังมากเป็นเพลงที่อยู่ในละครเรื่องราชาธิราชเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นพม่าเฮ2ชั้นนี่ผมเปิดให้ฟังเนื่องในวันครูไปแล้วอันดวงจิตของครูผู้สอนสั่งนั่นแหละครับทีนี้เพลงพม่าเฮ2ชั้นของเดิมเนี่ยเป็นเพลงทํานองเก่านะครับใช้หน้าทับปลอกไก่มีท่อนเดียว6จังหวะใช้ร้องประกอบละครสําหรับบทเที่ยวพาราศีเวลาที่ร้องเขานิยมแทรกว่าดอกให้ปี่เป่าด้วยแต่ในกรณีอื่นไม่นิยมว่าดอกเพลงนี้มีนักดนตรีนำไปแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันนะครับคือในปีพ.ศ. 2466ครูมนตรีตราโมทแต่งทางหนึ่งแล้วก็คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนสุธบรรเลงแต่งเมื่อปีพ.ศ. 2468อีกทางหนึ่งหมื่นประคมเพลงประสานคู่ใจนิตยพลินอีกทางหนึ่งจางวางทั่วผ้าทัยกุศลอีกทางหนึ่งผู้เขียนสุขสายชนอีกทางหนึ่งโอ้โหแยกแยะกันไปหลายทางท่านฟังหมดแล้วจะฟังออกได้ไหมว่าอันไหนเป็นทางของใครอันนี้ก็ต้องเป็นนักดนตรีนะครับถึงจะฟังออกกันตอนนั้นเป็นนักดนตรีปีพาดที่เขาคุ้นกับทางอยู่แต่ไม่ใช่จะรู้จักกันทุกวงนะครับบางทีท่านไปถามนักดนตรีวงนี้เขาก็อาจจะไม่รู้จักทางของนักเพลงของวงอื่นนะครับก็อย่าพูดที่จะศึกษาจริงๆนะครับแต่ทางที่นิยมกันจริงๆคือทางของครูมนตรีตราโมทนะครับและพม่าเฮเถาวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายนะครับนำเครื่องสายมาบรรเลงเพลงพม่าและผู้ที่ขับร้องก็คือขวัญใจของท่านผู้ฟังนั่นเองคุณณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ครับขอเชิญรับฟังพม่าเฮเถาครับ

มอนดูดาวแต่ไม่ยักษ์มาจากละครประเภทพม่ามอนนะครับแต่มาจากละครไทยมาจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับก็เป็นตอนที่เป็นตอนต้นของตอนพระวัยแตกครับคือในเนื้อเรื่องตอนนี้เป็นตอนช่วงลูกนะครับช่วงลูกไม่ใช่ตอนขุนแผนขุนช้างแล้วนะครับแม่ขุนช้างน่ะปะทะกันไปสมัยนึงแล้วก็เมื่อถึงรุ่นลูกก็คือพระวัยกับพลายชุมพลนะครับเพลงมอนดูดาว2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าเป็นเพลงสำเนียงมอนนะครับใช้หน้าทับมอนกำกับจังหวะเพลงนี้ใช้ประกอบการแสดงละครและประกอบลีลาท่ารำในละครเรื่องขุนช้างขุนแผนเรียกว่ารำพลายชุมพลนะครับมอนดูดาววันนี้หาฟังยากเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นการบรรเลงในวงปีภาพไม่รวมของกรมศิลปากรบันทึกเสียงไว้ไม่ต่ำกว่า 4-50 ปีมาแล้วผู้ที่ขับร้องคือครูประเวศโกมุตศิลปินแห่งชาติครับจบเพลงมอนดูดาวแล้วผมดุษฎีข้ามมันก็ดีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5 ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง M-COT News FM 100.5 ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-COT News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมา
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
3: ศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของใจถ้าใจดีก็แสดงว่าสิ่งที่ออกมาก็ดีถ้าใจไม่ดีสิ่งที่ออกมาก็คือไม่ดีพูดมาแสดงออกพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ตรัสชัดเจนลงไปว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนมายามโนเศรษฐามนะสาเจปดุเทนะภาสติวากโรติวาจากกังวะวหโตปทันติขึ้นต้นก็ใจสำเร็จก็ใจที่พูดก็ดีที่ทำก็ดีก็ออกมาจากใจไม่ได้ออกมาจากที่อื่นที่ชัดเจนไม่ชัดเจนก็ใจนั่นแหละของจริงกับของจำน่ะมันต่างกันไอ้ที่จำมาน่ะไม่จริงก็ได้ไอ้ที่มันจริงที่มันเกิดขึ้นจากใจเราน่ะไม่ต้องจำอย่างเราเคยมาศาลาพระศรัทธาถึงจะจำหรือไม่จำมันก็เป็นของจริงที่อยู่กับใจเราแล้วเคยมาน่ะมันฝังอยู่ในใจเราแล้วของจริงน่ะมันไม่ต้องจำไอ้ของที่จำมันไม่ใช่หมายว่ามันจะจริงเสมอไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจฝังอยู่กับใจเรานะมันมีเหตุมีผลมันมีความรู้มันมีความเข้าใจว่ามันมีความจริงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างมโนทุจริตแม้แต่คิดก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเศร้าหมองทางใจละเอียดถึงขนาดนั้นแม้แต่คิดก็เศร้าหมองทางใจแม้แต่คิดก็เศร้าหมองทางใจล่วงเกินด้วยใจล่วงเกินด้วยวาจาและล่วงเกินด้วยการกระทำ

ทั้งหมดนี้เกิดจากใจไม่ได้เกิดจากที่อื่นอาจจะด้วยเหตุอคติลำเอียงเพราะความพอใจถึงทำถึงพูดลำเอียงเพราะความไม่ชอบใจถึงทำถึงพูดลำเอียงเพราะความกลัวถึงทำถึงพูดถึงทำถึงพูดแม้ลำเอียงเพราะความหลงคือเข้าใจผิดจึงพูดผิดทำผิดคิดว่าคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าอย่างนี้มันเป็นการคิดการคาดคะเนแต่ว่าด้นเดายังไม่ใช่ของจริงยังไม่ใช่ของจริงศาสนานี้เป็นของจริงเมื่อศาสนานี้เป็นของจริงสิ่งที่เราจะต้องนำมาอธิบายก็นำมาจากใจของเรานั่นแหละใจของเรานั่นเป็นต้นตอใจของเรานั่นเป็นผู้รับผิดชอบตัวเราอารมณ์รักนั้นเป็นอย่างไรอารมณ์ชังนั้นเป็นอย่างไรเราก็นั่งดูมันทุกวันนั่นแหละรักอย่างไรชังอย่างไรเราก็นั่งดูมันทุกวันนั่นแหละนั่งดูใจเจ้าของชอบไม่ชอบโกรธเกลียดมันเกิดอยู่กับใจเจ้าของก็นั่งดูมันนั่นแหละนั่งดูจนมันราบคาบนั่งดูจนมันเย็นลงในตัวเราเออจริงๆมันอย่างนี้ฐานแห่งความลำเอียงนั้นมันมีอยู่ตลอดลำเอียงมีอยู่ตลอดโดยสายเลือดโดยความผูกพันโดยสายงานแม่อื่นใดสามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ต่างก็มีความผูกพันโอกาสที่จะลำเอียงมีอยู่ตลอดเช่นรักสามีใครว่าสามีก็ไม่ได้รักภรรยาใครว่าภรรยาก็ไม่ได้แม้แต่รักครูบาอาจารย์ใครจะตำหนิครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้มันลำเอียงแล้วมันมีความลำเอียงฝังอยู่ในใจเราแล้วต้องใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยให้ละเอียดมากไปกว่านั้นหากลบกบนี้ได้ไม่คุ้มเสียเราก็นิ่งถ้าเสียไม่คุ้มก็ได้เราก็นิ่งของจริงมันเป็นลักษณะอย่างนั้นที่เราต้องมานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดแล้วฝึกฝนใจเราก็ต้องการให้ส่วนใหญ่นั้นอยู่ได้ส่วนใหญ่นั้นอยู่ได้แม้หากจะมีบ้างในส่วนที่ต้องเดือดร้อนเศร้าหมองก็เป็นเรื่องที่ต้องมีแต่โดยส่วนมากแล้วอยู่กันได้ในความหมายที่ไม่ลำเอียงถ้าขึ้นต้นในความลำเอียงแล้วมันจะมีอุปสรรคแล้วมันจะมีปัญหาได้ร้ายเรื่องหลายอย่างมันจะมีอะไรต่อมีอะไรตามมาทุกสิ่งทุกอย่างที่สุดมันก็ภาษาไม่ชัดเจนความเด็ดขาดมันก็ไม่มีความเด็ดเดี่ยวมันก็ไม่มีแม้ที่สุดผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็รักษาไว้ไม่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็รักษาไว้ไม่ได้เมื่อประโยชน์ส่วนใหญ่รักษาไว้ไม่ได้ทุกอย่างมันก็เดือดร้อนประโยชน์ส่วนใหญ่เอาไม่อยู่แล้วก็คุมไม่อยู่ทั้งนั้นเป็นอย่างนี้ต้องฟังนะอย่าโกรธแทนครูบาอาจารย์อย่าโกรธแทนต่อสิ่งที่เรารักต้องพยายามมีปัญญาใส่ใจเป็นบุญเป็นกุศลใจมีเหตุมีผลนะมันเป็นเรื่องของศาสนาอย่าโกรธง่ายๆอย่าเกลียดง่ายๆอย่ารักง่ายๆอย่าชังง่ายๆต้องพิจารณาลงไปถึงที่สุดว่ามันรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ได้ไหมอย่าลำเอียงอย่างนั้นอย่าลำเอียงอย่างนี้ต้องพิจารณาให้ละเอียดนี่สัมมะกรณังสโยใครควรซะก่อนค่อยทำค่อยพูดแม้แต่คิดต้องคิดแล้วคิดอีกต้องไปดูความคิดเจ้าของทบแล้วทวนอีกทบแล้วทวนอีกก็จะเห็นความจริงว่ามันคืออะไรกว่าจะเข้าใจความจริงของศาสนาน่ะคืออะไรต้องทบแล้วทวนอีกข้อปฏิบัติของเราถึงจะเป็นธรรมข้อปฏิบัติของเราถึงจะเป็นศีลเป็นธรรมไม่งั้นไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมไม่อย่างนั้นไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมฝึกทำฝืนทำข่มทำตั้งใจทำเพียรทำทำจนรู้ว่าใจเราน่ะเป็นบุญเป็นกุศลทำจนรู้ว่าใจเราน่ะมีเหตุมีผลทำจนรู้ว่าใจเราแท้ๆน่ะมันเป็นลักษณะอย่างไรใจจริงของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรกำหนดไว้ในจิตในใจของตนเองรู้ไว้ในจิตในใจของตนเองใหญ่ความลำเอียงมันเกิดขึ้นกับใจเราใหญ่ความรู้สึกมันลำเอียงเกิดขึ้นกับใจเราต้องทวนแล้วทวนอีกย้ำอย่างนี้ไม่ได้เน้นว่าไม่รักไม่ชังไม่

เกลียดไม่โกรธไอ้เห็นโทษเห็นคุณเห็นบาปเห็นบุญเห็นของจริงว่ามันคืออะไรหากลบกบหนี้แล้วมันเป็นอย่างไรได้กับเสียมันคุ้มกันไหมไม่ได้ห้ามไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่ใช่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าโทษกับคุณอะไรมันมากกว่ากันโทษกับคุณอะไรมันมากกว่ากันให้กำหนดไว้ในใจว่าโทษกับคุณอะไรมันมากกว่ากันให้กำหนดไว้ในจิตในใจของเราว่าโทษกับคุณอะไรมันมากกว่ากันบาปกับบุญอะไรมันมากกว่ากันบาปกับบุญคุณกับโทษอะไรมันมากกว่ากันให้กำหนดไว้ในจิตในใจของตนเองว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ให้รู้ว่ามันคืออะไรให้เข้าใจความจริงว่ามันคืออะไรถ้าเราจริงจังจริงใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วมันกระจ่างชัดในตัวเราช่างวัดใจช่างวัดความรู้สึกเราตลอดเวลาถึงบ่รักเขาอย่างไรก็ต้องยอมถ้ารักเขายังไงก็ต้องยอมถ้าไม่รักเขายังไงก็ต้องเฉยถ้ารักเขายังไงก็ต้องยอมถ้าคิดจะได้อยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเขาเราก็ต้องยอมยอมแสดงตนเองเป็นบุคคลพร้อมที่จะรับเมื่อพิจารณาโดยเหตุโดยผลแล้วต้องเป็นอย่างนั้นใจที่มีศาสนานะเป็นใจที่มีความเข้าใจได้ง่ายกับการที่จะปรับตัวเราถ้าเราอยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากโด่งอยากดังอยากอะไรก็ว่ากันไปเถอะเราก็ต้องเข้าใจว่าคืออะไรในที่สุดถ้าเราจะได้อะไรนั้นต้องเป็นอย่างไรถ้าเราไม่เป็นบุคคลพร้อมที่จะรับแล้วมันก็ยังว่านะบุคคลที่เป็นคนที่พร้อมที่จะรับนั้นต้องเป็นภาชนะที่นิ่งเป็นภาชนะที่นิ่งแล้วที่สุดความจริงมันก็จะเกิดขึ้นกับใจเราลักษณะอย่างนี้ส่วนหนึ่งของคนที่อยากกู้หนี้ยืมสินถึงคราวจำเป็นมานายทุนจะว่าอย่างไรก็ต้องเอาหมดนายทุนจะตั้งกติกาอย่างไรก็ต้องยอมรับหมดเพราะอย่างใดของเขาอย่างจะไปกู้ที่ธนาคารหรือจะเป็นการกู้หนี้ยืมสินโดยเฉพาะตัวกันแล้วเป็นการส่วนตัวกันแล้วก็ดอกร้อยละ20ต่อเดือนก็ยอม30ต่อเดือนก็ยอมก็ต้องการที่จะของเขาง่ายๆนี่แหละบางทีไม่ได้ยากนะการแก้ใจเราก็แก้ง่ายๆนี่แหละไม่ได้แก้ยากที่เรื่องมันไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเรามองไม่เห็นจริงเห็นจังแล้วในใจเราแล้วมันก็ลำบากนี่คือหลักของการที่จะได้อะไรต้องมีอะไรปัญญาต้องพิจารณาลงไปว่าได้กับเสียกับได้มันคุ้มหรือไม่การดูใจเจ้าของจะต้องดูอย่างนี้ถ้าดูแล้วว่ามันไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมไม่ขัดต่ออื่นใดมากไปกว่านี้เราก็ต้องยอมน้อมใจเมื่อน้อมใจพิจารณาแล้วความในใจเราก็จะมีเหตุมีผลความในใจเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลความในใจเราก็จะมีเหตุมีผลเพียงพอความมีลักษณะมีหน้าตาอย่างนี้ความมีลักษณะมีหน้าตาอย่างนั้นความจริงในใจเราก็มีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของธรรมะปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นละเอียดขึ้นรอบคอบขึ้นเย็นขึ้นคือบอกทีคำพูดคำจาเนี่ยมันทำให้อะไรหลายๆอย่างมันเข้าใจซึ่งกันและกันได้ถ้าคำพูดคำจาเนี่ยไม่มีสัมมาคารวะไม่มีที่สูงที่ต่ำนั้นมันมีปัญหาแล้วที่สุดมันก็ลำบากใจยิ่งคำพูดที่ไม่ชัดเจนแล้วมันก็ยิ่งเป็นเรื่องอึมครึมอยู่ในใจนั่นแหละสำคัญในเรื่องของการพูดการจาไม่ใช่เรื่องธรรมดานะถ้าชัดเจนแจ่มแจ้งลงไปในความจริงแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายหมดถ้ามันเป็นเรื่องออกจากใจแล้วทุกคนฟังแล้วมันเกิดความเข้าใจทันทีถ้าเป็นเรื่องพูดจริงทำจริงแล้วทุกคนฟังแล้วมันกินใจคนทันทีถ้าเป็นเรื่องอื่นใดทิ้งเป็นเรื่องมดเท็จหรืออะไรแต่มันก็ยังว่าเดี๋ยวประดาวมันก็หมดกันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่น่าประทับใจของจริงนั้นเป็นจริงที่ทุกคนยอมรับว่ามันมีลักษณะแตกต่างกับที่ไม่จริงทองคำแท้กับทองคำเทียมอะไรที่มันแท้กับเทียมมันมีลักษณะแตกต่างกันดูแม้จะทำเรียนแบบเลยว่าดูแล้วแทบจะดูไม่ออกแต่ที่สุด

ถึงก็บอกมันอ่ะคือของเทียมจริงโดยธรรมชาติจริงโดยกิเลสมนุษย์สมมติขึ้นมาหลักของคนมีศาสนาเนี่ยเป็นคนที่แยกอะไรต่อมีอะไรออกได้ตาเนี่ยมันฟ้องใจเนี่ยมันฟ้องออกมาว่าคืออะไรตามันฟ้องใจมันฟ้องมันออกมาเป็นการกระทำเป็นคำพูดและเป็นลักษณะและภาษาเรือนร่างภาษากายมันออกมาในลักษณะอย่างนั้นมันออกมาในลักษณะอย่างนี้ออกมาในลักษณะอย่างนี้มันออกมาในลักษณะอย่างนี้มันฟ้องนะใจนั้นมีหลักมีฐานใจนั้นมีเหตุมีผลใจนั้นมีความจริงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าสังเกตดูจนรู้ว่าใจนั้นมีลักษณะอย่างไรใจจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรโดยเนื้อหาสาระของใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้ความจริงนั้นมีลักษณะอย่างนี้ความเป็นธรรมนั้นมีลักษณะอย่างนี้ซึ่งบางครั้งบางขณะถึงบอกว่าทบแล้วทวนอีกก็จะรู้ว่าศาสนาคือใจเนี่ยมันยอมเหตุยอมผลแล้วมันจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีคำอธิบายละเอียดมากกว่านี้ท่านภาษารีบุตรเคยพูดผิดอยู่เรื่อยท่านภาษารีบุตรนี่ยอมจำนนต่อคำสอนพุทธเจ้าที่กราบถามอาจารย์พระอาจารย์ชิโกนธัญญาวะโกนธัญญาวะปะพัทยามหานามะอาจารย์ชิถามว่าท่านเลื่อมใสในคำสอนพุทธเจ้าของท่านอย่างไรศาสนาท่านอย่างไรเราบวชมาไหมเรายังไม่มีอะไรมากมายแต่เราก็แม่นยำในคำสอนของศาสดาของเราหรืออาจารย์ของเราว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นก็ดับแต่เหตุไม่ได้กล่าวเลื่อนลอยไม่ได้ยกยอดไม่เมารอบพระเถระอัสสชิเราแค่นี้แหละว่าอาจารย์ของเราสอนแค่นี้เท่านั้นล่ะภาษาลีบุตรจึงเลื่อมใสแต่ว่าอาจารย์อยู่ตรงไหนก็จะหันศีรษะไปทางนั้นมีความเคารพมากในครูบาอาจารย์การปฏิบัติธรรมนั้นก็มีส่วนมากๆว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานของความเคารพในครูในอาจารย์แล้วมันก็คงยำลำบากถ้าพื้นฐานของใจไม่มีความเคารพลึกซึ้งในครูบาอาจารย์แล้วกี่ปีดีดักก็แค่นั้นเจ้าเก่าเหมือนเดิมกลายเป็นโรคดื้อยานั่นแหละมันไม่ซึมมันไม่ซับเข้าไปสู่หัวใจเราดอกถ้าเราไม่มีความเคารพในครูในอาจารย์กี่ปีดีดักก็อย่างนั้นจะเก่าจะใหม่ก็อย่างนั้นแต่รุ่นไหนก็แค่นั้นถ้าใจมันไม่ปลูกฝังความเคารพแนบสนิทลงไปในเหตุในผลแล้วที่ครูบาอาจารย์นำมาชี้แจงแสดงแล้วมันก็คงลำบากเพราะความเคารพมันไม่มีความเคารพนี่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นเข้าถึงหลักศาสนาได้ง่ายขึ้นความเคารพนะพอเรามีความเคารพกินใจแล้วทุกอย่างมันก็เข้าใจเราได้ง่ายหมดมันเข้าใจได้ง่ายหมดความเคารพไม่ใช่เรื่องอื่นที่มันเป็นปัญหาที่มันมีปัญหาหรือมันแก้ไม่ตกทุกวันนี้ความเคารพมันน้อยความเคารพความนอบน้อมความถ่อมตนนี่มันน้อยการถ่อมเนื้อถ่อมตนนี่มันน้อยพอความเคารพนี่มันน้อยแล้วมันก็ลำบากพอความเคารพมันน้อยแล้วมันก็ลำบากความเคารพนี่ต้องทำให้เรานั้นได้อะไรต่อมีอะไรง่ายขึ้นละเอียดรอบคอบสุขุมมากขึ้นเยือกเย็นมากขึ้นความเคารพนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะความเคารพให้เรามีความเคารพลงไปในใจเราว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรถ้าเราได้คำตอบว่าต้องการอะไรแล้วเราก็สร้างเหตุสร้างผลให้กับใจเราว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่เป็นคนที่พร้อมที่จะรับยังไงมันก็ไม่ได้ใจเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานแห่งความเคารพที่มันยุ่งยากที่มันลำบากที่มันมีอุปสรรคใดๆเนี่ยเพราะความเคารพมันมีน้อยมันไม่ได้เคารพสุดชีวิตจิตใจมันไม่ได้เคารพจริงๆก็แต่ปากอย่างใจอย่างมันไม่ลดความรู้สึกคิดที่มานะอาสมิมานะเมื่อไม่ลดตัวนี้แล้วมันก็คงลำบากมันดื้อยาในที่สุดก็มีผลคือกระด้างกระเดื่อง

เตือนก็แล้วว่าก็แล้วแนะก็แล้วติ้งก็แล้วแล้วอยากจะรู้ว่าศาสนานี่จะเอามาจากอะไรถ้าพื้นฐานของใจไม่มีความเคารพไม่มีความนอบน้อมแล้วก็คงเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากคนที่มีศาสนาฝังใจนั่นจึงเป็นคนที่มีความเคารพมีความเคารพจับใจมีความเคารพแนบสนิทมีความเคารพจนบอกไม่ถูกว่าคืออะไรน่ะสร้างความจริงจังจริงใจให้กับตัวเองว่านี่คือเหตุคือผลน้อมใจด้วยเหตุด้วยผลความเคารพความยำเกรงมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ง่ายต่อการอยู่ร่วมกันการฝึกการปฏิบัติเรื่องกิเลสมันตรงกันข้ามนะที่นี่มันไม่กลัวพอใช้ประโยคเดียวมันไม่กลัวเท่านั้นแหละจะอัดอะไรลงไปจะฉีดอะไรลงไปมันก็อย่างนั้นไม่กลัวไม่แคร์แต่ละพัดที่จะพูดไม่สนพอใจมันไม่น้อมให้แล้วมันก็คงไม่ได้อะไรที่มันได้อะไรต่อมีอะไรง่ายสะดวกสบายเพราะใจมันน้อมน้อมรับพอใจมันน้อมรับมันก็ง่ายเท่านั้นเองพอใจมันน้อมรับแล้วมันก็ง่ายง่ายใจมันน้อมรับแล้วมันง่ายมันง่ายเพราะฉะนั้นถ้าถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องหาเหตุหาผลมากลางว่าได้ก็เสียคุ้มกันไหมล่ะบางทีมันไม่ถูกใจแต่มันรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ได้แล้วก็ต้องยอมนี่คือเรื่องของการฝนใจฟอกใจเราฟอกความรู้สึกเราให้ได้เหตุได้ผลเพียงพอกับสิ่งที่เราต้องทำในคำที่เราต้องพูดแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดใดๆที่เกิดขึ้นเราก็ทบแล้วทวนอีกทบแล้วทวนอีกทบแล้วทวนอีกเพื่อได้ความจริงกับใจเจ้าของการปฏิบัติของเราจะได้ไม่ขุ่นมัวและเศร้าหมองทีหลังเรื่องกลัวไม่มีใครกลัวกันบอกอยู่แล้วลูกตัวเล็กๆมันยังไม่กลัวพ่อกลัวแม่มันโกรธขึ้นมาไม่กลัวกันทั้งนั้นพ่อแม่หรือก็ไม่ได้กลัวกันลูกพ่อแม่ก็ไม่ได้กลัวกันแม้แต่ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ก็ไม่ได้กลัวกันโดยหลักของกิเลสแล้วมันไม่เคยกลัวใครหรอกไม่ได้มีใครด้อยกว่าใครไม่ได้มีใครตกต่ำมากกว่ากันถ้าว่าพื้นฐานของกิเลสแล้วไม่มีทางไม่มีทางที่จะลงกันกิเลสมันไม่เลยลงกันง่ายๆนะโทษเดอะคิงก็ราคาก็แรงสาดกันไปสาดกันมาหายนะทั้งคู่คนที่ล่มจมเป็นใครก็คือบ้านเมืองคนที่ล่มจมเป็นใครคือวงตระกูลสาดกันไปสาดกันมาสาดกันไปสาดกันมาที่สุดก็พังแล้วก็พังทั้งคู่เอาแพ้ชนะเอาผิดเอาถูกจนที่สุดจนหาแพ้หาชนะหาผิดหาถูกไม่ได้เพราะใจนั้นไม่ได้หนีจากความลำเอียงถ้าใจมีความบริสุทธิ์แล้วเอาผิดเอาถูกได้เอาเหตุเอาผลได้ถ้ามีความลำเอียงเพราะสามีภรรยาบุตรธิดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงร่วมงานผู้บังคับบัญชากลัวถ้าเกิดความกลัวขึ้นในใจแล้วมันก็มีปัญหาอย่างนี้แหละมีปัญหาอย่างนี้แหละมันเป็นแบบนี้เห็นแล้วมันก็ปลูกฝังลงไปในลักษณะผิดๆก็มีถึงบอกว่าต้องระวังนะการตัดสินใดๆต้องเอาพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ไม่ใช่เรื่องเอาความถูกใจหรืออย่างนั้นปัญญาต้องกำหนดไว้ปัญญาต้องพิจารณาไว้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสกับบรรดาพุทธสาวกว่าอย่าโกรธแทนเรานะหากมีการด่าว่าเราหรือโจมตีเราก็อย่าไปโกรธแทนเรานะอย่าได้โกรธแทนเรานะอย่าได้โกรธแทนเราตถาคตนะอย่าใครนั่งใกล้ไฟคนนั้นก็ร้อนเองใครอยู่ในโรงครัวคนนั้นก็รู้แล้วมันคืออะไรแต่ใครไปยืนตากแดดคนนั้นก็จะรู้แล้วว่าคืออะไรก็เชื่อแล้วว่าใบไม้ที่มันร่วงมันก็ร่วงมาจากต้นไม้ผลหมากหลากไม้มันก็ออกมาจากต้นไม้ไม่ได้ออกมาจากที่อื่นไอ้คนที่ไปยืนตากแดดหรือว่าไปยืนบังแดดนั้นมันมีหรือมันจะไม่ร้อนคนเราถ้ามีศาสนาประจำใจแล้วมันจะมีเหตุมีผลพอไม่ได้ทำอะไรเพียงเอาถูกใจเจ้าของไม่ได้ทำอะไรเพียงเอาให้ได้ดังใจเจ้าของหรือลำเอียงเพราะสิ่งเหล่านี้นั่นคนที่มีศาสนาประจำใจเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยว

อรหันต์ก็เข้าใจในหลักแห่งความจริงว่าคืออะไรได้ก็เสียหักลบกลบนี่แล้วดูออกถ้าได้ไม่คุ้มเสียก็ต้องรู้เสียไม่คุ้มได้ก็ต้องรู้คนที่มีศาสนาครองใจคือคนที่มีใจมีเหตุมีผลการปฏิบัติจึงเน้นที่ใจศาสนานี้จึงอยู่ที่ใจเมื่อศาสนานี้อยู่ที่ใจแล้วเราก็ต้องยอม

ที่ใจคนแล้วต้องยอมจำนนต่อเหตุต่อผลว่าจริงแจ้งแล้วมันจะต้องอธิบายได้ชัดเจนไม่ปกคลุมไม่คลุมเครือของจริงกับของจำนั้นมันต่างกันการแสดงออกอาหารต่างกันความแจ่มแจ้งชัดเจนมันต่างกันคนที่มีแผลเป็นกับคนที่ไม่มีแผลเป็นมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินโทษเถิดถ้าฝ่าเท้าเป็นแผลเดินก็ผิดปกติโทษเถิดถ้าคนเป็นแผลก็นั่งผิดปกติซึ่งตรงกันข้ามคนไม่มีแผลเป็นในตัวเองนั้นมันก็สะดวกสบายเสแสร้งแกล้งอย่างไรมันก็คือที่สุดเป็นอย่างนั้นของจริงกับของเทียมเนี่ยมันต่างกันฟ้ากับโลกอยู่แล้วเมื่อหลักศาสนาเป็นหลักใจเราทุกคนจะต้องเข้าใจเราทุกคนจะต้องยอมรับว่าของจริงมันเป็นลักษณะอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้ย้ำเตือนเน้นอยู่ตลอดเวลาว่าการมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อให้เรานั้นได้หลักศาสนาประจำใจให้เกิดความเชื่อมั่นให้เกิดความมั่นใจในตัวเองไม่ได้สอนเพื่ออย่างอื่นนะไม่ได้มุ่งเพื่ออย่างอื่นนะมุ่งเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวของตัวเองจากพื้นฐานของการน้อมด้วยความเคารพที่จะฟังแล้วก็คิดและกระทบทวนแล้วจะรู้ว่าความจริงนั้นมันคืออะไรหลักศาสนานี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ให้เราเฝ้าฝึกให้เราเฝ้าปฏิบัติให้เราเฝ้าด้วยเหตุด้วยผลให้เราเฝ้าด้วยความรู้ความเข้าใจการเกิดขึ้นของศาสดาของศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นมากไปกว่านี้เมื่อเราเป็นคนมีศาสนาประจำใจแล้วเราจะสร้างความนุ่มนวลให้กับใจเจ้าของสร้างความละเอียดละเมียดละไมให้กับใจเจ้าของของจริงก็เปิดเผยของจริงไม่ลี้ลับไม่ลึกลับธรรมกับใจนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้การเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะได้มีเหตุมีผลเพียงพอตั้งใจแล้วพยายามรักษาความตั้งใจกันตั้งใจแล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งใจแล้วก็พยายามว่าจุดยืนของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็อยู่ที่การดูเหตุดูผลจากใจเจ้าของไม่แสดงออกซึ่งความลำเอียงนี่คือภาคปฏิบัติที่เราพึงกำหนดกันให้เห็นจริงเห็นจังลงไปแล้วประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็จะได้คนที่มีศาสนาฝังใจแล้วเป็นคนที่ใจกว้างพอกับที่จะดูพอกับที่จะฟังพอที่จะกับที่จะรับรู้แล้วพอที่จะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ที่สุดก็ยอมรับว่าความจริงมันคืออะไรถ้าเป็นเหตุเป็นผลสารภาพแล้วก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งโทษทางใจนั้นมันมีอยู่แล้วการปฏิบัตินั้นต้องตั้งใจเสียสละเวลาแล้วก็ต้องตั้งใจ ถ้าจะเป็นอยู่อย่างที่เคยเป็นมันก็ได้แต่มันไม่ใช่เรื่องของการยกฐานะของใจที่พูดออกมาก็มาจากใจที่ทำได้ก็ทำออกมาจากใจแม้ที่คิดได้ก็ออกมาจากใจทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะอย่าอึมครึมอย่ามีเงื่อนงำถ้ามีเงื่อนงำแล้วมันมีปัญหาอย่ามีเงื่อนอย่ามีงำพยายามให้มันเห็นจริงชัดเจนลงไปพยายามอยู่เสมอว่ามันมีปัญญาแล้วคนไม่ใช่คนโง่คนมีปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะปิดอยู่หรอกนาทีโลเกละโหนามะใครจะรู้ไม่รู้ตัวเราก็รู้ตัวเองดีมากกว่าคนอื่นซ้ำไปด้วยความลับไม่มีในโลกให้เรามีความมั่นใจและแน่ใจว่าศาสนานี้ไม่ใช่เป็นโมฆะศาสนาของจริงไม่ใช่ของปลอมมันปิดไม่อยู่เมื่อมันปิดไม่อยู่แล้วก็ต้องยอมแล้วว่าอะไรคืออะไรใจที่เข้าถึงหลักศาสนาแล้วก็เรียกว่าใจเย็นพอที่จะรับรู้พอที่จะวิเคราะห์วิจารณ์กับตัวเองว่ามีเหตุมีผลอย่างไรขึ้นต้นมันก็อย่างหนึ่งท่ามกลางมันก็ต้องอย่างหนึ่งที่สุดมันก็อย่างหนึ่งมันก็เลี้ยงเด็กใหม่ก็ต้องประคบประงมพอโตมาก็อีกอย่างหนึ่งพอเต็มที่แล้วก็ต้องปล่อยเบื้องต้นก็ต้องมีที่เกาะที่ยึดที่ผูกที่มัดท่ามกลางที่สุดมันก็จะคลายออกความเป็นตัวของตัวเองมันก็เกิดขึ้นทางนี้ทางนั้นต้องมีหลักถ้าไม่มีหลักแล้วมันก็อย่างว่าหลักของพวกเราก็หลักดีดีหนึ่งเขาเรียกว่าตนเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนหากจะต้องเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดดีสองก็สังคมยอมรับได้โดยส่วนมากดีสามคือเป็นยอดดีก็คือพยายามควบคุมกายควบคุมวาจาและควบคุมจิตใจของเราให้มีหลักมีฝั่งมีฝาศาสนานี้ก็จะได้มีเหตุมีผลพอกับตัวเราจุดยืนของการเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่ที่
รักษาผลประโยชน์ตนและประโยชน์

ส่วนใหญ่ไม่ได้แข่งต่อเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดปัญญานั้นจะต้องกำหนดไว้อย่างนั้นปลามันจะติดเบ็ดมันต้องมีเหยื่อพอมีเหยื่อมันติดพอติดแล้วมันก็ทำอะไรก็ได้ปลามันจะติดหรือมันจะตายก็ต้องมีตะข่ายดักหรือมากไปกว่านั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยซึ่งกำหนดไว้ในลักษณะของความเข้าใจอย่างนี้ข้อวันปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นศาสนานี้เป็นทิฏฐิธรรมตั้งอยู่ที่ใจเราทุกคู่ทุกคนแล้วเมื่อมันตั้งอยู่ในใจเราแล้วเราก็พยายามให้เห็นจริงเห็นจังลงไปชีวิตของการเกิดก็เป็นการลงทุนชีวิตของการแต่งงานก็เป็นการลงทุนร่วมกันชีวิตของการเกิดก็เป็นการเกิดมาเพื่อการลงทุนการเกิดนี่คือการลงทุนแต่งงานนี่คือการลงทุนการปฏิบัติก็คือการลงทุนถ้าเราแน่จริงเราก็เสมอตัวเราได้กำไรถ้าเราไม่แน่จริงไม่จริงใจและไม่บริสุทธิ์ใจเราก็ขาดทุนต้นหายกำไรหดที่สุดเราก็ลำบากหลักศาสนานั้นเป็นหลักของใจเมื่อเรามีความเข้าใจอะไรตรงนี้อะไรมันก็สบายใจตาต่อตามันดูกันออกภาษาพูดมันดูกันออกสิ่งที่บอกภายนอกภายในมันเป็นลักษณะของใจหากรักษาความตั้งใจไว้ได้ก็นับว่าเป็นบุญกุศลเป็นคุณงามความดีเฉพาะแต่ละท่านแต่ละคนเพราะบุญกุศลเป็นเรื่องของความตั้งใจตั้งใจอย่างไรก็ต้องพยายามรักษาเจตนาหรือความตั้งใจอย่างนั้นย้ำว่าใหญ่เสียหลักใหญ่เสียความตั้งใจตั้งใจดีแล้วพึงรักษาความตั้งใจนั้นตั้งใจดีแล้วพึงรักษาความตั้งใจนั้นเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่สำนึกได้สิ่งที่สำเนียกได้นั่นคือสิ่งที่ต้องรู้และรับผิดชอบตัวเองคิดจะแก้ไขคิดจะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จำต้องรักษาความตั้งใจแนวความคิดของตนไว้ให้ได้จำต้องรักษาความตั้งใจความคิดความอ่านของตนไว้ให้ได้ทำถึงจะได้ชื่อว่าเป็นศีลเป็นธรรมทำถึงจะได้ชื่อว่ามีเหตุมีผลทำถึงจะได้เชื่อว่าความจริงกับใจของแต่ละคนว่ามีเหตุมีผลเป็นอย่างไรว่ามีความจริงเป็นอย่างไรเมื่อการฝึกการปฏิบัติเกิดขึ้นความจริงนั้นเป็นอย่างไรความตั้งใจนั้นเป็นอย่างไรว่ามีเหตุมีผลของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรในธรรมะปฏิบัติก็จะเฝ้าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลของใจเจ้าของใจที่ตั้งใจไว้แล้วคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีซึ่งมีความตั้งใจไว้อยู่เสมอไม่หากต้องผิดก็ผิดน้อยที่สุดไม่หากต้องบกพร่องก็บกพร่องน้อยที่สุดก็รู้ว่าความดีจะหล่อเลี้ยงหัวใจให้เห็นความจริงของชีวิตว่าคืออะไรส่วนความชั่วก็พายเรานั้นหมกมุ่นหมกไหมจนกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนกระวนกระวายในใจของตนเองเมื่อเป็นอย่างนี้การฝึกการปฏิบัติจึงได้ในสาระที่แท้จริงว่าคืออะไรใจของเรานั้นถึงจะบอกหลักฐานบอกเหตุผลว่าศาสนานี้มีความจริงเป็นอย่างไรศาสนานี้มีความเป็นธรรมเป็นอย่างไรศาสนานี้มีความเข้าใจว่าอย่างไรใจที่บริสุทธิ์ใจที่หยุดนิ่งความจริงนั้นย่อมมีเหตุมีผลของใจย่อมรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนั้นมีลักษณะอย่างไร
จำเป็นกับไม่จำเป็นควรกับไม่ควรเหตุผลของใจนั้นมีอยู่อย่างนี้จำต้องเฝ้าฝึกปฏิบัติจำต้องละเอียดพอกับสิ่งเหล่านี้จำต้องละเอียดพอกับสิ่งเหล่านี้ใจจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ที่ฝึกที่ปฏิบัติที่เห็นจริงแจ้งจริงชัดกับใจของรู้ได้ว่าหยาบละเอียดสุขุมว่ามีความแตกต่างกันว่ามีลักษณะแตกต่างกันที่เราเฝ้าดูใจของเฝ้าดูลักษณะสิ่งที่พูดเฝ้าดูลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกเฝ้าบอกลักษณะของใจใจอย่างไรพูดก็อย่างนั้นใจอย่างไรทำก็อย่างนั้นอาการของใจเรียกว่าจิตคือความคิดที่ออกมาให้เราตามดูตามรู้อาการของใจคือจิตในตัวความคิดที่มันคิดอย่างมันจะทำอย่างคิดอย่างมันจะพูดอย่างต้องดูต้องรู้อาการแห่งความคิดโทษคุณบาปบุญให้คุณให้โทษต้องดูต้องสังเกตข้อปฏิบัติของเราก็จะได้เหตุได้ผลข้อปฏิบัติของเราก็จะดูว่ามีเหตุมีผลหากธรรมคือความจริงนั้นเกิดขึ้นกับใจหากธรรมคือความจริงนั้นมีอยู่ในใจคนข้อปฏิบัติก็จะบอกด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัติก็จะชี้ชัดลงไปในเหตุในผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยเนื้อแท้นะมีลักษณะอย่างไรคุมอยู่ควบคุมได้ควบคุมอยู่ควบคุมได้ตามระวังรักษาได้ตามสังเกตได้ว่าลักษณะของจิตของใจนั้นมีลักษณะหน้าตาอย่างนี้ความรักมันเกิดความชังมันเกิดความชอบมันเกิดความไม่ชอบมันเกิดโกรธเกลียดมันเกิดขึ้นเราก็ดูรู้ลักษณะที่มันเกิดอย่างนี้มีผลเป็นอย่างไรเหตุอย่างนี้มีผลเป็นอย่างไรเหตุอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างไรภาษาลีบุตรนั้นไม่ได้เลื่อมใสอะไรมากไปกว่าคำพูดนี้พระอาจชิเถระกล่าวแต่เพียงว่าเราบวชใหม่อาจารย์ของเราหรือศาสดาของเราสอนเพียงแต่ว่าเท่าที่จำได้ทำใดเกิดแต่เหตุเรากล่าวถึงความจริงนั้นมันก็ดับแต่เหตุมันก็เกิดแต่เหตุภาษาลีบุตรจึงเลื่อมใสศรัทธาแก่กล้าในองค์พระสัจฉิทราบข่าวว่าอาจารย์นอนตรงไหนก็จะหันศีรษะไปทางนั้นกำหนดได้ในเหตุรู้ในเหตุที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเรากำหนดได้ในเหตุที่มันเกิดขึ้นกับใจเราว่าเราได้ประกอบเหตุอะไรไว้เราได้ประกอบเหตุอะไรไว้เมื่อเราได้ประกอบเหตุอะไรได้ไว้ความในใจเราก็จะเห็นจริงเห็นจังความในใจเราก็จะละเอียดว่ามีลักษณะอย่างนี้ความในใจเราก็จะมีลักษณะสุขุมลุ่มลึกว่ามีลักษณะอย่างนี้ใจเราก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ใจเราก็จะเยือกเย็นขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรียกว่าหนักเป็นเบาเบาได้หมดไปจิตใจของเราก็จะบอกหลักฐานแห่งความจริงว่ามีลักษณะอย่างนี้มีหน้าตาอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้มีเหตุผลอย่างนี้มีความเข้าใจเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดูรู้ลักษณะของใจย้ำอยู่เตือนอยู่ซ้อนอยู่ในลักษณะของใจว่ามีลักษณะอย่างไรว่ามีความจริงเป็นอย่างไรดูรู้ลักษณะของใจว่าใจจริงนั้นมันนิ่งอย่างไรใจเย็นจริงนั้นมันเย็นอย่างไรใจจริงนั้นมีเหตุมีผลอย่างไรความรู้ความเข้าใจของเราก็มีหลักมีฐานความรู้ความเข้าใจของเราก็มีเหตุมีผลความรู้ความเข้าใจของเราก็เป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลในธรรมะปฏิบัติของเราก็จะบ่งบอกชี้ชัดลงไปในใจของตนว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้
ว่ามีเหตุมีผลเป็นลักษณะอย่างนี้

ย้ำย้ำแล้วย้ำอีกเตือนแล้วเตือนอีกสอนแล้วสอนอีกเน้นแล้วเน้นอีกเขาเรียกว่าย้ำลงไปด้วยเหตุด้วยผลของใจพอปฏิบัติก็จะรู้ว่าตื้นลึกหนาบางของใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเหตุอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเหตุต้องเป็นอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นอยู่กับใจเราก็แสดงว่าเรานั้นจะต้องดูแลต้องรักษาต้องเยียวยาต้องเอาใจใส่ต้องรู้แล้วรับผิดชอบสิ่งที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของข้อปฏิบัติของเราถึงจะเข้มข้นถึงจะเด็ดขาดกับใจเจ้าของทำในใจเราถึงจะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้อยู่แก่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่าควบคุมมันอยู่อุปมาเหมือนกับไฟเชื้อเพลิงถ้าเราควบคุมในที่พื้นที่จำกัดได้เช่นไฟหุงต้มต้มแกงในครัวมันอยู่ในที่จำกัดได้แล้วมันก็ได้ประโยชน์มันก็รู้โทษรู้คุณของมันอย่างนั้นถ้าเราควบคุมจำกัดพื้นที่มันได้แล้วมันก็จะไม่มีอะไรมากมายสิ่งที่บอกเหตุเองใจนั้นมีลักษณะดูราคะเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงตัวโมหะเป็นยังไงตัวโลภเป็นยังไงตัวโกรธเป็นยังไงตัวหลงเป็นยังไงให้เรานั่งกำหนดดูว่าลักษณะที่เกิดอยู่กับใจนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูแล้วจะรู้ว่าความแตกต่างที่มีจำกัดกับไม่จำกัดมันมีลักษณะอย่างไรปฏิเสธไม่ได้ว่าราคะโทสะโมหะจะไม่มีปฏิเสธไม่ได้ว่าโลภโกรธหลงจะไม่มีในเวลานี้เพราะยังไงเสียบางทีมันก็ตกตะกอนบางทีมันก็นอนเนื่องอยู่ลึกๆพอมีอะไรเขย่าพอมีอะไรกระทบกระทั่งมันก็ลุกขึ้นมาอีกแล้วมันก็ฟูขึ้นมาอีกอนุปมาเหมือนกับขอนทับหญ้าศิลาทับหญ้าถ้ามีจังหวะยกเมื่อไหร่กลิ้งออกเมื่อไหร่หญ้ามันก็โผล่ขึ้นมาอีกนี่มันยังดับสนิทไม่ได้ทีมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันจริงๆแล้วมันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจเราจิตใจสำนึกจิตเนื้อสำนึกรู้อยู่อย่างนั้นมันปลูกฝังอยู่อย่างนี้มันเกิดอยู่อย่างนี้แล้วความเข้าใจของเรามันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นว่ามีลักษณะอย่างนี้ควบคุมได้จำกัดพื้นที่ได้ว่ามันเกิดจากตรงไหนแล้วมันก็ดับอยู่ตรงไหนแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วก็ดูว่าลักษณะที่เกิดนั้นเกิดในลักษณะอย่างไรถ้ารักมากมันก็โกรธมากถ้ารักมากมันก็เกลียดมากมันเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าหนาวจัดมันก็ร้อนจัดร้อนจัดมันก็หนาวจัดสัจธรรมในสิ่งนั้นมันก็จะปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเนื่องจากเราเข้าใจในฐานะของสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากเราเข้าใจในสภาพที่เกิดขึ้นว่าโทษกับคุณโทษมันมากกว่าคุณเสียมันมากก็ได้แต่ว่าชั่วมากก็ดีมันกำหนดได้ในเหตุในผลทางออกที่ดีมันก็เกิดขึ้นกับใจของแต่ละคนการแก้ใจของมันก็แก้ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าจำกัดพื้นที่สักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารับรู้ดูรู้อยู่แก่ใจเจ้าของว่าสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นแล้วรู้ว่าโทษกับคุณมันแตกต่างกันอย่างไรเหตุอย่างนี้มีโทษเป็นอย่างไรผลอย่างนั้นมีเหตุมาจากอะไรเราก็นั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดจะรู้ว่าความจริงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ใจเรามันไม่ได้ไปอยู่ตรงโน้นมันอยู่ที่ใจเราถ้ามันอยู่ที่ใจเราก็รู้ต้นตอมันเกิดอยู่ตรงนี้แหละเหรอรอยอารมณ์รอยความรู้สึกไปยึดอยู่กับอารมณ์ภายนอกไปติดอยู่กับอารมณ์ภายนอกไปผูกไว้กับอารมณ์ภายนอกไปยึดไว้กับอารมณ์ภายนอกไปยึดไปติดไว้กับอารมณ์ภายนอกเมื่อไปยึดไปติดไว้กับอารมณ์ภายนอกแล้วมันก็ไปตามเนื้อผ้ามีแต่เรื่องของความเราร้อนมีแต่เรื่องของคำว่าร้อนรนกวนกวายมีแต่เรื่องคำว่าทุรนทุรายกับสิ่งที่ไม่เป็นแกนสารไม่เป็นสาระเขาเรียกว่ากิ้งเกลียกด้วยสิ่งไม่เป็นสาระหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระยิ่งดูเท่าไหร่ยิ่งเห็นความจริงในชีวิตว่ามันมีลักษณะไม่เข้าท่าที่เผลอมันไปจมอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นแกนสารมันไม่จมอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแท้ที่เผลอปล่อยอารมณ์ปล่อยความรู้สึกเขาเรียกว่าปล่อยอารมณ์แล้วก็ปล่อยความรู้สึกจนไม่รู้ว่าผิดถูกชั่วดีคืออะไรสำนึกไม่ได้เตือนตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้สำนึกในผิดในถูกไม่ได้สำนึกในชั่วในดีไม่ได้เพราะมันเผลอถ้ามาสำเนียกสำนึกได้แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกรู้รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นใจเราก็จะเห็นเหตุเห็นผลมากขึ้นทำให้เรารู้ความจริงมากขึ้นว่ามันคืออะไร

ถ้าแค่มันอยู่ในใจมันก็แค่นี้ถ้ามันนอกไปกว่านี้มันก็จะแค่ไหนการกำหนดไว้ในใจจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้พอฝังอยู่ด้วยความจริงฝังอยู่ด้วยความดีธรรมก็ปรากฏเป็นเหตุเป็นผลกับใจทุกสิ่งทุกอย่างธรรมก็ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลกับใจทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญนะวาจาในสำคัญพยายามน้อมน้าวให้เกิดคุณงามความดีพยายามโน้มน้าวปลูกฝังให้เกิดคุณงามความดีพยายามทำหนักให้เบาทำเบาให้หมดไปก็ใช้ปากนี่แหละปากตัวนี้แหละจะเป็นตัวจูงใจคนในเห็นเหตุเห็นผลปากตัวนี้จะจูงใจทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขปากตัวนี้แหละจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่เรื่องอื่นนะปากนี่แหละปากนี่แหละจะเป็นตัวจูงใจให้ได้เหตุได้ผลได้ความดีความชั่วกับเจ้าของปากตัวนี้แหละจะแก่ปากตัวนี้จะปรับรู้อยู่ถ้าปากตัวนี้แก่ปรับอยู่เรื่อยๆความในใจมันก็เกิดขึ้นทำในใจมันก็ละเอียดขึ้นความจริงในใจมันก็ละเอียดขึ้นสำนึกได้ว่าการพูดการจาเนี่ยเป็นที่มาของเหตุของผลสำนึกได้รู้ได้สำเนียกได้ว่าอ๋อพูดจาเนี่ยสำคัญโน้มน้าวให้เห็นความดีโน้มน้าวเห็นความจำเป็นโน้มน้าวเห็นความสำคัญกับสิ่งที่ได้มาเป็นอยู่โน้มน้าวรู้จักคำว่าพอเหมาะพอเจาะโน้มน้าวเห็นคำว่าเหมาะสมโน้มน้าวเห็นความแตกต่างให้เกิดความน่ารักในตัวเองให้เกิดความน่าอยู่ในตัวเองใช่ปิยวาจามาตุรสนี่แหละพยายามที่จะปลูกฝังใจทุกผู้ทุกคนให้มีเหตุมีผลแน่นที่จะรักษาประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะไว้ได้รู้สำนึกรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวรู้ตนใจเราก็จะได้มีเหตุมีผลกับสิ่งที่ต้องพูดต้องทำการตั้งใจจะงดตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะเลิกตั้งใจจะละสิ่งนั้นน่ะมันถูกแล้วต้องรักษามีความรู้สึกว่าเราจะต้องรักษาเมื่อไหร่แล้วความดีในใจเรามันก็จะเกิดขึ้นระวังเวลาเราจะพูดอะไรระวังเวลาเราจะพูดอะไรระวังเวลาเราฟังเสียงอะไรระวังอยู่ว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรเสียงอย่างไรเสียงชอบไม่ชอบเสียงพอใจไม่พอใจต้องระวังอย่ามันล่วงเข้ามาสู่หัวใจเราจนกลายเป็นเสียหลักต้องรู้ว่าเสียงนี้คืออะไรเสียงนี้ต้องการอะไรเสียงนี้อยากได้อะไรเสียงนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรความในใจเรามันจะต้องกระจางกับสิ่งที่ได้ฟังได้รับรู้ทำมันก็จะกระจางขึ้นกับสิ่งที่ได้ฟังได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีลักษณะอย่างไรจริงๆแล้วมีลักษณะอย่างไรพึงกำหนดไว้ในเสียงเมื่อกำหนดไว้ในเสียงแล้วใจมันก็ละเอียดขึ้นกับเสียงนั่นแหละหากำหนดไว้ในรูปใจมันก็ละเอียดขึ้นในรูปนั่นแหละแม้ว่ากำหนดไว้ในลักษณะอย่างไรมันก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้มันก็จะมีความรู้สึกว่ามีลักษณะอย่างนี้มันก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ความในใจนั้นมีลักษณะดูออกว่าคืออะไรความในใจนั้นมีลักษณะรู้ได้ว่าคืออะไรเข้าใจว่าหน้าตามีลักษณะอย่างไรดูไปดูมาแล้วความจริงมันก็ผุดขึ้นผุดขึ้นว่านี่หรือคืออนัตตามันบังคับไม่ได้มันกำหนดไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้สภาพที่แท้จริงมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องบังคับบัญชามันได้ทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดิ้นไม่หลุดคือความจริงที่ปรากฏกับทุกผู้ทุกคนสิ่งที่เกิดอยู่กับใจก็มีเหตุมีผลสิ่งที่เป็นอยู่กับใจก็มีเหตุมีผลให้เราเห็นจริงเห็นจังว่าอนัตตามีลักษณะเป็นอย่างนี้อนัตตามีฐานะเป็นอย่างนี้สภาพที่เราบังคับไม่ได้สภาพที่เราจริงจังจริงใจจนเกินกว่าเหตุกว่าผลไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามสถานะของมันตั้งใจรักษาดีที่สุดมันก็ยังตรงกันข้ามไม่คิดว่าจะหายมันก็หายคิดว่าจะตายมันก็หายก็มีอยู่คิดว่าจะไม่ตายมันก็ตายก็มีอยู่สิ่งที่เกิดอยู่กับความจริงนั้นมันบอกว่านั้นคือสัพเพธัมมานัตตาไม่น่าจะทรมานมันก็ทรมานไม่น่าจะอยู่มันก็ตายไม่น่าจะตายก็อยู่มันกลับตาลปัดเสียทุกสิ่งทุกอย่างสัพเพธัมมานัตตามันเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่อย่างนี้ใจเราที่กำหนดได้ในลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเรานั้นคือธรรมที่เป็นทิฏฐิธรรมคือธรรมที่ตั้งอยู่ในใจเรากับทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งแยกแยะยิ่งละเอียดเท่าไรมันยิ่งรู้ว่าความจริงนั้นปรากฏมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงที่ปรากฏออกมาในลักษณะเป็นอย่างนี้ไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้อย่างนี้ไม่เคยคิดว่าจะเป็นจะได้อย่างนี้แต่มันก็เป็นก็ได้อย่างนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีที่ที่เห็นชัดเจนว่าลักษณะมันเป็นอย่างนี้

เดินดีๆมันก็เดินไม่ได้กินได้นอนหลับมันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแม้ได้พูดจาดีๆถึงเวลาก็พูดไม่ได้สังขารนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้นามธรรมซึ่งว่าได้จิตใจแล้วมันก็มีสัญญาการเกิดดับอย่างนี้ส่วนของร่างกายก็มีความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ปฏิเสธความจริงที่ทุกคนอธิบายไม่ได้ทุกคนอธิบายได้เหมือนกันหมดเป็นของที่ทุกคนเข้าใจได้เหมือนกันหมดของเล่นของสนุกหรือยังไงของเทียมของเก๋ของปลอมหรือยังไงหากนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดแล้วจะรู้ว่าจริงๆนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่มีใครจะไปบังคับบัญชามันได้ไม่มีใครที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์มันได้ทรงสุดเสื่อมสิ้นดิ้นไม่หลุดบังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้จะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็เหมือนกันหมดการกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้ได้ชื่อว่าเข้าใจในหลักอนัตตาปัญญาที่กำหนดเฝ้าฝึกอย่างนี้เห็นอนัตตาในใจเจ้าของตัวอนัตตามีลักษณะอย่างนี้ตัวอนัตตามีลักษณะอย่างนี้ส่วนตัวตาคือตัวตนเขาเราท่านนั้นคือสิ่งที่รวมกันเข้าเป็นหญิงเป็นชายมาจากอะไรบ้างเดิมทีก็มาจากเลือดแล้วก็บำรุงเยียวยาให้อาหารแล้วก็เจริญเติบโตมาแล้วที่สุดก็เป็นหญิงเป็นชายเป็นตัวเป็นตนณวันที่หนึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่เจริญหาความเสื่อมเจริญหาความสิ้นหนุ่มอย่างแก่อย่างใกล้จะตายอย่างอัตตาอนัตตาเป็นของจริงที่ปรากฏอยู่กับทุกคนทุกคนผู้เข้าใจในลักษณะเหตุและผลจึงวางกับทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงจากเลือดมาสู่เป็นก้อนเลือดเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นตนแล้วก็มาเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็กลับไปสู่สภาพเดิมอย่างนี้นี่แหละอัตตาอนัตตาความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เมื่อใจเรากำหนดลงไปได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างความจริงมันก็เปิดเผยแต่ละอย่างแต่ละอย่างการกำหนดได้ในใจเราก็ละเอียดขึ้นการรู้ได้ในใจเรามันก็เย็นขึ้นว่าของจริงนะเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับมันก็ปรากฏอยู่กับใจของทุกคนใครจะปฏิเสธอย่างไรมันก็ปรากฏอยู่กับทุกคนใจเมื่อน้อมลงด้วยเหตุด้วยผลใจเมื่อน้อมด้วยความจริงแล้วใจมันก็จะนิ่งและก็เย็นลงกับทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัติของเราก็จะวางวางว่างเย็นกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อว่ากล่าวตักเตือนเป็นไปเพื่อการที่สอนเน้นเจ้าของมีปกติเตือนตนสอนตนมีปกติเตือนตนสอนตนอยู่ตลอดแม้ที่สุดคำว่าหลงกลมายามันก็ไม่เกิดขึ้นรู้เท่าทันต่อคำพูดรู้เท่าทันต่อเสียงรู้เท่าทันต่อรูปรู้เท่าทันต่อสิ่งที่ปรากฏอยู่โดยตัวทั่วไปลักษณะของใจก็เย็นลักษณะของใจก็หนักแน่นอาการที่แสดงออกก็สมที่เราถูกสมมุติสมมุติอย่างไรแล้วก็แสดงออกให้สมเหตุสมผลไม่เกินกว่าความจริงที่เรามีอยู่ความหมายของการอยู่ด้วยธรรมก็ปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าสมมุติของโลกนี่ส่วนหนึ่งก็เรียกปรมัตถะของโลกใจจริงนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆจึงว่าเน้นย้ำให้เห็นความจริงในใจว่ามีลักษณะอย่างไรให้เข้าใจในความจริงว่ามีลักษณะอย่างไรการฝึกการปฏิบัติของเราก็จะรู้ว่าตื้นลึกหนาบางมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุนี้หลักศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพิสูจน์ได้โดยตนของตนเองหลักศาสนาเป็นเรื่องของใจของแต่ละคนไม่มีใครจะไปรับรองใครไม่มีใครจะไปยืนยันใครว่าจะต้องอย่างนั้นได้ระดับนี้ได้ระดับนั้นไม่ต้องเพราะสุดที่สุดที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ปัจจัตตังเป็นเรื่องของแต่ละคนใจเมื่อมีเหตุมีผลมันก็รู้ใจตัวเองเย็นมันก็รู้ร้อนมันก็รู้ถ้าโกรธไม่รู้ไม่โกรธไม่รู้มันก็คงขาดสติแล้วสติตามระลึกรู้อยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าความสมบูรณ์ของใจใจก็จะได้ชื่อว่ามีหลักมีฐานใจก็จะได้ชื่อว่ามีเหตุมีผลการยกฐานะด้วยเหตุด้วยผลก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้รักษาความตั้งใจรักษาเจตนาเดิมที่มีอยู่เมื่อเราตั้งใจอย่างไรมีเจตนาอย่างไรเราก็พยายามรักษาความตั้งใจของเราให้รู้ว่าสัจธรรมในชีวิตมันมีความจริงเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติของเราจะได้ไม่หลงโลกหลงธรรมธรรมโมปฏิโปคือความสว่างในตัวใจเราก็จะเกิดขึ้นแล้วตัวปัญญาเราก็จะนุ่มนวลสุขุมด้วยเหตุด้วยผลเกิดขึ้นธรรมะปฏิบัติก็จะทําให้เรานั้นไม่กําเริบง่ายไม่หวั่นไหวง่ายได้ฟังได้ดูได้รับรู้มันก็จะเกิดความจริงว่านี่คืออะไรแล้วมันจับตัวได้ไล่ตัวทันมันก็จะว่านี่คืออะไรความหมายของใจก็จะ

0: เย็นหนักแน่นกันทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: บารมีสิบนี่ไม่ต้องกล่าวเตชะสุเนมะภูชนะวิเวบารมีสิบนี่ไม่ต้องกล่าวกล่าวหัวใจเลยเดี๋ยวทำได้ผลแล้วอย่าเลิศนะโยมสัจจะสัจจะตัวเดียวนะมีพิญญาหารทั้งทานศีลภาวนาสัจจะตัวเดียวนี่มีพิญญาหารมากพิญญาหารแผลงฤทธิ์ได้ด้วยอยู่ยงกองกระพันซะด้วยนะและสามารถจะทำงานสำเร็จทั้งคดีโลกคดีธรรมยกตัวอย่างว่าญาติโยมมีสัจจะไหมมีความจริงชีวิตไหมถ้าไม่มีขอให้สร้างกันในบัดนี้ไม่จะนั่งหลับหูหลับตาเลยนะว่าข้าพเจ้าจะเดินจงกรมข้าพเจ้าจะนั่งภาวนา1ชั่วโมงถ้าไม่1ชั่วโมงข้าพเจ้าจะไม่เลิกวันนี้ข้าพเจ้าจะตักน้ำสัก2หาบต้องตักให้เต็ม2หาบนี่สัจจะส่วนมากคนชาวพุทธไม่ได้ผลเพราะเสียสัจจะตัวเดียวนั่นไม่ต้องไปเอาตักบาตรทำบุญให้ทานมากมายหรอกและญาติโยมก็ไม่เข้าใจทำบุญสิมีอะไรทำบุญหมดแต่ยอมไม่เข้าใจตามคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกแบ่งปันใช่ไหมนะแบ่งปันแบ่งสรรปันส่วนยอมแล้วว่าไงแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยบางทียอมพุทธเจ้าแก่ขออภัยหนูมีนาเนี่ยเอามาให้ยายยายจะทำบุญหมดเขาไหว้หมดเลยนะอย่างนี้เรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนเหรอไม่ใช่อ่ะพุทธเจ้ามีให้แต่ไม่รับนะไม่รับตรงข้อไหนเนี่ยยอมรู้ไหมเดี๋ยวยอมจะฟังต่อไปพุทธเจ้าไม่รับอะไรแต่ยังอื่นรับนะไม่รับข้อเดียวคืออะไรแต่เราก็ฟังพระธรรมเทศน์มานานแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ไม่รับแต่รับนะแต่ไม่รับอยู่ข้อเดียวนะมีอะไรเนี่ยยอมฟังต่อไปเพราะฉะนั้นตัวสัจจะที่สามารถทำงานสำเร็จแล้วมานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยอาตมาเห็นหลายคนแหละข้าพเจ้าจะเดินจงกรมข้าพเจ้านั่งภาวนาข้าพเจ้า1ชั่วโมงพอนั่งไปได้สัก40นาทีบ้างเอ้ยเอาไว้เช้ามืดฮะเลิกแล้วพอเช้ามืดอ่ะจะนั่งสัก30นาทีพอได้10นาทีเลิกก็สายหน่อยก็นั่งต่อไปนี่อย่างนี้ให้หลายคนแหละหลายคนแหละบางทีนั่งไปยังมานอนก่อนเถอะไอ้เด็กมันหลับก่อนนอนก่อนนี่อย่างนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้จริงๆด้วยเสียสัจจะในเนื้อเสียสัจจะลบหมดเลยยอมจำไว้ลบหมดเลยนะนะเหมือนศีลบางอย่างเนี่ยติสรณะคมนังนิติจังนี่อย่างนึงนะบางอย่างนี้ถ้าสัจจะไม่มีลบไม่ต้องไปสร้างที่ไหนแล้วแล้วไม่ต้องไปสร้างบารมีต่อไปทานก็ไม่มีศีลบารมีก็ไม่เกิดแล้วก็เนกขัมมะก็ไม่เกิดด้วยแล้วปัญญาบารมีจะเกิดยังไงเพราะขาดสัจจะโยมจำไว้เดี๋ยวนี้ขาดตัวนี้เนี่ยโยมไม่ต้องไปเอาอะไรอย่างอื่นละเพราะสัจจะไม่มีเลยนะคนที่มีสัจจะนี่ไงปืนยิงไม่ออกปืนยิงไม่ออกปืนยิงไม่ออกระเบิดก็ไม่ระเบิดซะด้วยนี่อย่างเงี้ยตัวสัจจะสำคัญมากถ้าสัจจะมีเนี่ยเป็นหัวใจเรียกว่าทุนหลักโยมที่จะทำอะไรสำเร็จเนี่ยมีทุนหลักไหมถ้ามีทุนหลักมีคนมาร่วมแน่มาร่วมแล้วมีคนอุปถัมภ์ด้วยทุนหลักตัวเดียวคือซื่อสัตย์สุจริตมีสัจจะไม่โกหกตัวเองนะแล้วไม่หลอกตัวเองนะไม่ต้องจำต้องกล่าวไปหลอกคนอื่นเขาที่เราไปหลอกคนอื่นเขานี่เราหลอกตัวเองมาตลอดเวลาเนี่ยหลอกมาเป็นคนเก๊มานานมากนี่แหละญาติโยมโปรดทราบพระสิทธิ์ว่าหัวใจของเราคือสัจจะมรรคสัจจะสัจจะในองค์มรรคถ้าเราไม่มีสัจจะมรรคไม่เกิดมรรคไม่เกิดแน่จะนั่งวิปัสสนานั่งไรไม่เกิดแน่หรือจะฝึกธรรมกายนี่อาตมาจะเล่าอาตมาปฏิบัติหลายอย่างนี่มานั่งอยู่วัดบางนาเมื่อพ.ศ.240093นะ93ก็14ลงเรือตลาดพลูบาทนึงนะแล้วมาฝึกธรรมกายที่วัดบางน้ำสัมมาหลังผู้หญิงซ้ายชายขวาเพื่อเพ่งพระธรรมกายดวงแก้วกล่าวแล้วใสสะอาดไม่ได้6เดือนก็ไม่ได้เสียสัจจะอาตมาเสียสัจจะไม่รู้นี่จับประเมินผลเรื่อยๆแล้วไปได้ธรรมกายที่ไหนโยมได้ในรถเมย์ได้ในรถเมย์

ขึ้นรถไปแล้ววันนั้นจะลาหลวงพ่อสดเข้าไปในกรุงเทพจะไปซื้อของใช้นี่เนี่ยนะสมัยนานแล้วต้องลงเรือจ้างไปตลาดพลู1บาทรถเข้าวัดไม่ได้แล้วก็มาเข้ามาในกรุงเทพก็โหนรถเขาก็ไม่คืนเขาบอกพระเกกะบอกใช่ขออภัยเถอะจำเป็นจะต้องไปคนรถโหนเมรถโหนรถเมกันเยอะเลยไปถึงตะพานพุทธยังนึกถึงพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไปได้ธรรมกายจีนตะพานพุทธไปเพราะเหมาะครับยอมเพราะเรามีสัจจะอาตมาคือรถตั้งสัจจะเลยแต่ก่อนนี้นั่งที่วัดปากน้ำพระที่เจริญน่ะพอนั่งไปนะสัมมาระหังมาหังผู้หญิงซ้ายชายขวาจับสุดตรงนั้นตรงนั้นตามพระอาจารย์สอนนั่งไปว่าเอา2ชั่วโมงเอามายา2ชั่วโมงข้าพเจ้าจะไม่เลิกไม่ถึงชั่วโมงเลิก30เลิก6เดือนไม่ได้ความเลยไม่ได้ความจริงนะแล้วต่อมาก็ขึ้นเรือลงเรือไปเรือจ้างไปถึงตลาดพลูข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้าจะภาวนาในรถเมล์รถเมล์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมนั่งเพราะไม่มีที่นั่งที่ไม่ยอมนั่งเพราะไม่มีที่นั่งหรอกเขาก็ไม่ให้เรานั่งด้วยขึ้นไปโหรถเมล์ไปตั้งสัจจะเมื่อยเมื่อยไปตายตายเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามรถกว่าจะถึงสนามหลวงกว่าจะมาถึงฝั่งพระนครเนี่ยโอ้หลายชั่วโมงอ่ะมันติดแล้วก็ไปก็ภาวนาเราไปเรื่อยยืนก็ภาวนาได้เกาะรถเมย์ไปสัมมาระหังสัมมาระหังตั้งสัจจะแน่วแน่ได้อ๋อได้พระสัจจะนี่เองนี่จับได้ได้พระสัจจะนี่เองนี่อ๋อนี่เป็นทุนหลักแล้วหลังเวลาการต่อมาอาตมาเดินธุดงค์นะอย่าลืมนะไปได้สัจจะอีกไปเจอพบหลวงพ่อดำเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าอายุกี่ร้อยปีนะเขาเคยมาลงในโลกทิพย์หรืออะไรเนี่ยแต่ไม่ใช่หลวงพ่อองค์นั้นหรอกแต่องค์เดียวก็ได้แหละยอมเคยลงหนังสือก็ตามนะหลวงพ่อดำอาตมาไปเจอในป่านะนี่เล่าเรื่องในป่าบ้างหลวงพ่อท่านพูดคำเดียวอาตมาจึงไม่เชื่อต้องเชื่อแล้วบอกคุณจริงไหมเป็นคนจริงก็เปล่าเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ความหมายบอกยังไม่ทราบจำไว้สัจจะเป็นคนจริงเราไม่มีสัจจะใช้ไม่ได้เลยทุกอย่างเสียหมดแล้วไม่ได้ไม่ต้องอธิษฐานจะอธิษฐานอะไรไม่ขึ้นจริงๆว่าอย่างนี้ตัวสัจจะเนี่ยโยมคงได้ยินชื่อหลวงพ่อดำแต่ท่านไม่ใช่ชื่อดำหรอกนะไม่ทราบว่าชื่ออะไรอาตมาเรียกท่านเองแต่ไม่ทราบอายุกี่ร้อยปีแหละยังอยู่นะยังอยู่ด้วยเนี่ยมีสัจจะก็จะเห็นนะถ้าไม่มีสัจจะก็จะไปไม่ถึงอะไรจะมองนี่นะอาตมาจะไม่ขอกล่าวถ้าจะมีปัญหาจะถามจะตอบให้ฟังนี่ในบ้านไปจะนี่ขอผ่านไปไปพบสัจจะไอ้มรรคสัจโยมแปลซะให้สั้นๆบางทีในหลักวิชาเนี่ยเขาแปลแล้วมันไม่เหมือนกับวิธีปฏิบัติวิชาการกับกับทฤษฎีกับวิธีปฏิบัติต่างกันนะต่างกันนะไอ้คำว่ามรรคสัจมีสัจจะเกิดมรรคแน่แปลงี้เลยทับศัพท์เลยแต่คนไหนไม่มีสัจจะเกิดมรรคไม่ได้มรรคมันคาไม่ได้ในเมื่อยอมมีมรรค8ในภาคทฤษฎีแต่ยอมขาดสัจจะเลยก็มีมรรค2มรรค2เกิดเลยยอมรู้ไหมมรรค2คืออะไรมรรคง่ายกับมรรคได้แน่นอนคนที่ไม่มีสัจจะมรรคมรรคสัจคนนั้นมี2มรรคยอมไปสังเกตดูคนนั้นที่มรรคจะมรรคง่ายทำอะไรง่ายๆนะทำทรงเดชนะแล้วมักง่ายมักได้ซะด้วยนะเอาแต่ได้นะเอาแต่ได้นะแต่ไม่เสียนะแต่หันมุมกลับคนไหนเสียเพื่อได้เสียสละเพื่อได้ได้รายได้บุญได้คุณได้ประโยชน์นี่ถึงอย่างนี้นะไม่ใช่เห็นแต่ได้เลยก็มีมักสองโยมจำไว้หันมุมกลับซะหน่อยสิมักขสัตสัจจะเป็นมักถ้าคนไหนไม่มีสัจจะไม่มีความจริงแล้วไม่ได้มรรคมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปหาเนี่ยนี่ตมาเห็นประเมินผลไปเรื่อยโยมนั่งไปยังไงโอ้สบายมากเลยเนี่ยนั่งถึงชั่วโมงไหมฉันก็ตั้งสัจจะทุกทีแต่หนึ่งชั่วโมงแต่เวลาจะเลิกไม่ถึงทุกทีไม่ถึงทุกทีนี่ไม่มีสัจจะตายให้ตายสิเลือดเนื้อจะเหือดที่แห้งไปก็ตามข้าพเจ้ายอมตายเราเอาปฏิทานพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าบอกเอากุศะมาขัดเป็นบาลังนี่ถืออธิษฐาน

จะพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอชี้แจงต่อไปว่าเนี่ยโยมเนี่ยอาตมาก็พบสัจจะอย่างนี้ทำอะไรเสร็จหมดเลยทำอะไรเสร็จหมดนะนี่ปีนี้2525เป็นปีฉลอง200ปีของรัตนโกสินทร์อาตมาตั้งปณิธานในใจว่าสร้างอะไรทำอะไรมันเห็นเนี่ยมันมีเหตุมาแล้วมันขัดข้องจึงต้องสร้างให้เรื่องขัดข้องทำให้เสร็จไปนี่กำลังเนี่ยอบรมนักศึกษาพันกว่าคนแล้วได้ผลสมคาดปรารถนานักศึกษามี3ระดับญาติโยมระดับชั้นประถมระดับชั้นมัธยมระดับมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนี่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทไปตามระดับนี่เราเอามาระดับนี้แล้วขอบอกญาติโยมโดยวิธีตั้งมรรคสัจคือสัจจะมีองค์มรรคเนี่ยสำเร็จทุกอย่างทั้งมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีสัจจะอย่างอื่นหมดไอ้ที่ว่าเตชะสุเนมภูจนาวิเวพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายนั้นแต่วิธีปฏิบัติแล้วนะทานไม่ใช่ชาติสุดท้ายอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี่เป็นอย่างนี้แล้ววิธีปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยญาติโยมโปรดทราบนะถ้าเด็กใช้ลมหายใจนะยอมคิดดูมั่งหรือไม่1นาทีหายใจ18ครั้งเนี่ยกล่าวไม่เดินเดินพิจารณาหรอก2นอนหลับ15ครั้งคนที่นอนปลุกตื่นยาก13คนที่มีสมาธิเหลือ10แล้วจะลดเหลือ8 8ลดเหลือ4เหลือ2เหลือ1เอกคตาเข้านิโรธสมาบัติไปตามระดับนี้แต่พระที่ท่านพูดที่ว่าอย่างรู้อย่างนี้จะทำไม่ได้หรอกเนี่ยจะมาพูดชั้นต่ำๆที่จะมาทำได้เนี่ยจึงโพดสูงๆทำไม่ได้ที่เขาปฏิบัติกันสูงๆที่มาพูดกันไปนิพพานเนี่ยอาตมามันไม่ถึงแต่ถึงจะบอกให้ตอนนี้ยังไปไม่ถึงนี่ยังเป็นพระอรหันต์อยู่นี่หันไปทางโน้นเหมาทางนี้นะเดี๋ยวนี้เขาไปหาพระอรหันต์กันเยอะสร้างวัดอย่างปราสาทราชวังนะแต่พระประเภทนี้อยู่ในป่าเยอะยอมอยากจะไปอย่าพาไปนะประเภทสงบอยู่ในอรัญญราป่ามากมายจริงๆแต่ท่านพูดแต่ละคำเนี่ยแหมมันซึ้งใจเข้าไปในหัวใจใช่ไหมคำเดียวนะพระพวกนี้ทั้งแหลมคมพูดจาสั้นๆคมคายคมกริบคมสั่นพูดแต่ละคำน่าคิดน่าจะมาประดิษฐ์สร้างสรรค์พระประเภทนี้อยู่ในป่านะพูดจาคมคายเหลือเกินนะแค่พูดสั้นๆนี่อย่าลืมพ่อดักอาตมาตั้งชื่อเองแต่เขาลงหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ใช่องค์นั้นอาจจะใช่ก็ได้ตรงนี้แต่ไม่มีอายุยาวนานมากมันเป็นเรื่องแปลกมาหนึ่งเทพกับบ่อยไหมบางครั้งก็ไปเจอภาคเหนือไปเจอพม่าไปเจอที่รามันที่ไหนก็มีนี่อย่างนี้เนี่ยพระประเภทนี้นึกเก่าบางทีก็เจอบ้างอะไรบ้างประเภทนี้นะอันนี้ก็หยิบบอกเราญาติโยมฟังไปตามดับเพราะฉะนั้นไอการที่นับลมนี้อาตมาจับจุดที่ไปประเทศจีนนี่นะแล้วมาเขียนสื่อขึ้นเขียนไว้แล้วให้คุณมนัสมายังไม่อธิบายเล่ม2จะบอกเป็นลมหายใจไปตรงสื่อได้สามารถจะโทรจิตออกไปจิตตรงโน้นได้นี่เรื่องลมหายใจสอนลูกหลานได้เลยสอนลูกหลานได้เลยไม่ต้องไปว่าพุทโธสัมมาระหังพองหนอยุบหนอแต่ประการใดเพราะอานาปานุสติเหมือนกันหมดแต่เราใส่อารมณ์กรรมฐานอย่างไรโดยสมถะหรือวิปัสสนาขันธ์5รูปนามเป็นอารมณ์ประการใดขออาตมาพิสูจน์ได้แล้วเอาพิสูจน์จากนักศึกษาเหมือนเราไปในแพทย์เนี่ยเอาคนไข้มารักษาถึงจะรู้ถึงจะเชี่ยวชาญนะถึงจะเชี่ยวชาญในประสบการณ์กับแพทย์จากคนไข้ดังนั้นทีนี้มีเด็กชั้นประถมมาศึกษาเด็กที่ไม่สามารถจะเรียนหนังสือเก่งนี่วิธีสำหรับสอนลูกหลานเนี่ยไม่ใช่สอนญาติโยมโยมควรจะจำได้ไปอันเดียวกันคืออารมณ์หายใจเข้าออกนี่เองแล้วโยมจะสังเกตได้ไหมว่าอำนาจของกิเลสโลภะในว่ามีโลภะเนี่ยมันทำให้หายใจผิดปกตินะยาวๆนะแล้วโทสะเนี่ยหายใจสั้นๆลงไปแล้วก็ตกด้วยนะกระตุกหนักเข้าถ้าหากว่าเลยถึง 50% ถึง 60% ลงมือเลยเนี่ยไอ้โทสานี่ลงมือเลยเนี่ยถึง 60% เนี่ยแล้วบางคนนี่อำนาจโมหะหายใจไม่ปกติเฮือกเฮือกแล้วก็หายใจสั้นแล้วยาวๆเฮือกเฮือกนี่คนมีอำ

ขาดโมหะไม่อยากมองหน้าใครแล้วไม่อยากฟังใครด้วยแล้วไม่อยากที่จะเอาความคิดเห็นคนอื่นเขานี่ประเภทโมหะชัดมากแล้วในเมื่อเรามีโมโหโทโสเกิดขึ้นอย่างเงี้ยยอมไม่ต้องไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นนะหายใจยาวๆไปนั่งที่เก้าอี้พักซะแล้วอย่าไปคุยกับใครอย่าเอาลมออกไปข้างนอกเอาลมเดียวหายใจยาวๆเดี๋ยวรู้เลยรู้แจอยู่ที่ไหนเดี๋ยวรู้ว่าเอ๊ของเงินมันหายสร้อยมันหายไม่ต้องหามาดูบางทีเราเปลี่ยนที่มันหรือใจร้อนใจลนใจดิ้นใจลนทุกประการแล้วเราก็หาของไม่เจอโยมไปนั่งเฉยๆไปนั่งในห้องภาวนาก็จะนั่นตามราชการเนี่ยอาจจะห้องอธิบดีหรือห้องรัฐมนตรีก็จะนั่งอยู่คงคนเดียวเพื่อใช้มีดกรไม่ใช้มีดโต๊ะใช้สติปัญญาเท่านั้นนะแล้วเราลองหายใจยาวๆของนี่มันหายไปไหนหายใจยาวเดี๋ยวบอกเลยนะคอมพิวเตอร์ตีเอาบอกเลยนะไม่ต้องไปบอกพุทโธก็ได้หายใจยาวๆให้เสมอให้เสมอการจับสะดือมาถึงอายอดจมูกนี่นะนี่วิธีจับลมหายใจยาวๆไปเดี๋ยวรู้เลยอะไรเป็นอะไรแล้วบางคนก็มาถามเราคิดไม่ออกนะคิดอะไรไม่ออกเลยนะตั้งสติไว้ตรงนี้ตรงเล่นปีดีนะแล้วหายใจยาวๆคิดออกเลยนี่ง่ายๆนะคิดออกเลยนะแล้วเดี๋ยวได้เดี๋ยวนั่นนะนี่ลมเนี่ยแล้วนี่อาตมาไปที่เมืองจีนนะด็อกเตอร์ปากเก่งนี่คนที่เก่งมากนะเก่งจริงๆอาตมาไปกับพวกคนฮ่องกงแล้วก็ไปหลายคนไปเรารู้แล้วแต่คนนี้มีเมีย3คนมีลูก5แล้วถามด็อกเตอร์เขาจับลมหายใจที่ชีพจรนี่นะบอกนี่คุณมีภรรยาหรือยังแต่คนนี้ก็บอกว่าโสดมันโสดยังไม่มีครอบครัวแต่ด็อกเตอร์บอกอย่างนี้บอกคุณโกหกโยมจำไว้จิตนี่โกหกไม่ได้นะจิตของเราทุกคนนี่โกหกไม่ได้นะความลับไม่มีในโลกนะแล้วปากบอกไม่มีแล้วก็ด็อกเตอร์เขาบอกเลยคุณมีเมีย3คนมีลูก5มีลูกชาย2มีผู้หญิง3ถูกไหมตกใจอะไรบอกโยมโยมเนี่ยเป็นผู้บอกจิตมันบอกนะจับลมหายใจเนี่ยลมหายใจนี่โกหกไม่ได้นะโกหกไม่ได้พอลมหายใจเนี่ยถ้าเราเรียนละเอียดสมาธิละเอียดหน้ามันบอกอีกอย่างนะหน้านี่บอกอย่างนี้นะบอกแล้วเดินก็บอกด้วยนะนี่มีประโยชน์มากนะยอมทำให้ได้แค่นี้ทำสมาธิกันเนี่ยไม่ต้องไปนิพพานหรอกนะไอ้นิพพานเนี่ยตายนอกบ่วงไม่ห่วงใครที่จะนิพพานดับสนิทไม่ติดขึ้นมาอย่างนี้นิพพานแล้วจะเอายังไงกันเนี่ยแล้วยอมทำมามีอะไรพิสูจน์ได้ไหมที่เราทำได้อะไรบ้างจากลมหายใจนี่พองหนอยุบหนอเนี่ยคือลมหายใจพุทธในใจเข้าถอยใจออกก็ลมหายใจอนาปานุสติเนี่ยนี่ลมหายใจสะดวกไหมอย่าลืมนะยอมเทพปัญญาของคนสะดือกับยอดจมูกมันสั้นยาวไม่เท่ากันนะสะดือกับยอดจมูกนี่นะเนี่ยไอ้ที่จะมาให้เด็กเนี่ยพิสูจน์ได้เนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยพิสูจน์ได้ยังไงฮะอาตมาเห็นเด็กมีเกย์อยู่5คนโยมจำไว้นะคนที่เกเรเกเสสร้างความชั่วติดยาเสพติดเนี่ยอย่าไปโกรธเขาเลยสงสารเขาเถอะนึกว่าเขาเนี่ยเดินทางผิดเหมือนรถนี่มันตกถนนนะโยมนะมีรถยกนะแต่เราตกถนนใครจะยกเราสงสารเขาเถอะไอ้คนทำชั่วเนี่ยคิดว่าเขาเดินทางผิดสงสารเขาช่วยแนะนำเขาอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาเลยอะไรมองนี้เอามาอบรมพระพุทธเจ้าสอนคนช่วยเป็นคนดีเนี่ยนะแต่ทีนี้ตามวัดพุทธบริษัทพ่อแม่เนี่ยบางบ้านเนี่ยไม่ดีนะลูกชั่วไล่เลยไปขออภัยนะโยมนะเลือดก้อนโยนให้หมากินพ่อแม่คนนั้นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้จริงนะที่ไหนมันไม่ดีต้องเอามาทำให้ดีนะที่นักศึกษาก็บอกว่าสร้างทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วถูกอาตมาไม่ปฏิเสธเพราะนั้นคนเราจะดีได้ต้องทำที่ชั่วเนี่ยทำชั่วให้ดีเนี่ยไอ้ที่ดีแล้วอย่าไปทำนะเดี๋ยวมันจะเละโบราณท่านบอกว่าหนามแหลมใครไปเสี่ยมมะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึงไอ้มะนาวเนี่ยยอมกลมแล้วดันจะผ่าไปกลึงมันอีกไอ้ที่ไม่กลมทำไมไม่กลึงผ่าเสือกกระจังทำตรงเนี้ยแหลมเนี่ยดันไปเสี่ยมมันก็จะเสียสิเพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยมันก็มีแหลมบ้างมีหนามบ้างไม่มีหนามบ้างไอ้ต้นไม่มีหนามนี่ต้องเสี่ยมต้องสอนเนี่ยต้องเสี่ยมต้องสอนนะแล้วจะไปว่าไอ้เจ้าเด็กนี่แกเล็กแกแส

เอาเนื้อเอาใต้ยอมอย่าเลยสงสารเขาเถอะเจ้าป่าวว่าเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยอาตมาซึ่งในใจก็อาตมามานานแล้วที่สมาธิเนี่ยเลี้ยงลูกหมายความว่าไงเหมือนปลูกฝังเนี่ยเหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยรักลูกไม่ปลูกฝังให้ลูกต่างตนฝึกรับศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งตนเป็นคนดีเหมือนปลูกต้นไม้แล้วจะบอกลูกเกเรเกษไอ้ลูกคนที่ใช้ไม่ได้แล้วเอาถีบทิ้งไปไม่ถูกต้องอาตมาเห็นไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราปลูกต้นไม้ปลูกในกระถางก็คือในกระถางปลูกเทมก็คือเทนี่เดี๋ยวปลูกหางก็คือหางแต่แล้วบอกไอ้ต้นไม้ไม่มีระเบียบขึ้นไม่เป็นท่าไม่มีระเบียบเรียบร้อยยอมแต่ต้นไม้มันเกิดพูดได้บอกใครเป็นคนปลูกใครเป็นคนปลูกนะยอมจะตอบว่ากระไรจะตอบว่ายังไงจ๊ะนี่เหตุผลนะต้องยอมรับบ้างบางอย่างบางประการเนี่ยอาตมาเอาเด็กชั้นประถมมาเนี่ย5คนเกเรทั้งนั้นโน่นออกไปเที่ยวโรงเรียนก็ไม่มาแล้วไปวิจัยดูแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพราะเด็กพ่อแม่ไม่ดีก็อย่าไปว่าเขาไม่ดีเดี๋ยวมันจะติดลบพูดให้มันติดบวกหมายความว่าพ่อแม่เขาดีแต่พ่อแม่สร้างปมด้อยไว้กับลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันนะพ่อก็ไปตะมืดไอ้แม่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบแล้วปล่อยความปมด้อยไว้กับลูกยอมจำไว้ข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าคนจะรักกันเนี่ยต้องกินข้าวหม้อเดียวกันแล้วอยู่บ้านเดียวกันจึงจะรักกันแล้วเนี่ยเอาลูกเนี่ยส่งไปเรียนแต่เล็กๆไม่ค่อยรักพ่อแม่หรอกนะเป็นจะเจอพ่อแม่สักครั้งมันไม่เป็นญาติคือสนิทมิตรสหายเหมือนอย่างจิตใจของเราทำตรงนี้นี่ก็ได้ความอาตมาก็เอามาหัดยังไงยอมแล้วโยมลองจำนะลองไปหัดลูกหลานดูสิพิสูจน์ได้เพราะเด็กเนี่ยไปบอกพุทโธสัมมาระหังพองหนอยุบหนอเด็กทำไม่ได้บอกหนูถ้าจับลมหายใจหนูเนี่ยได้ร้อยครั้งฉันจะให้เธอ100บาทแต่ฉันต้องพิสูจน์เธอประเมินผลเธอก่อนนะเด็กมี5คนจะมาทำได้เดี๋ยวนี้หลายร้อยคนแล้วก็ได้ความมาอย่างนี้เอาเด็กมาแล้วก็นั่งสมาธิมือขวาทับมือซ้ายข้าวขวาทับเท้าซ้ายแล้วหนูหายใจยาวๆหายใจจากสะดือเนี่ยมาถึงยอดจมูกเนี่ยนับหนึ่งยอดจมูกนะหายใจออกก็หนึ่งหายถึงสะดือให้เสมอกันนะแล้วก็สองนี่พิธีสอนเด็กสามนะถึงสะดือนะแล้วนับหนึ่งใหม่ไปถึงสี่แล้วนับหนึ่งใหม่ไปถึงห้าหนูได้ร้อยยังจ้ะได้ร้อยแล้วจ้ะเอาได้ร้อยมานี่เขียนหนังสือเลยวิธีพิสูจน์เขียนกระดานปะดำน่ะเอาหนังสือ7บรรทัดหนังสือ7บรรทัดในกระดานดำแล้วสอบสายตาเข้าไปด้วยไอ้คนสมาธิดีเนี่ยสายตาดีนะสายตาดีนะให้เดินมาเลยนะเนี่ยโยมลองไปสอนลูกหลานแล้วเดินเดินมาน้องหนูอ่านออกยังอ่านออกยืนอ่านดังๆ7ครั้งในใจ7ครั้งแล้วหลับตาอาตมาลบกระดานดำทันทีว่าได้หมดเลยโยมว่าได้หมดต้องเสีย100บาทให้ไปเลยนะนี่พิธีพิสูจน์แล้วพิธีที่2เด็กคนนี้จักดีขึ้นดีขึ้นแล้วเอาน้ำในบ่อกร่อยๆมา2แก้วนี่พิธีพิสูจน์นะเอาน้ำบ่อเนี่ยกร่อยๆมา2แก้วบอกหนูทำสมาธิกับแก้วนี้นับหนึ่งอีกอ่ะแล้วก็วิธีส่งกระแสจิตบอกเขาเลยออกอุณโลมมาปัญญาชาญเตนะบอกวิธีส่งเหมือนหม้อมาตเตอร์จะสตาร์ทออกนี่ส่งไปแล้วเวลาเข้าตรงลิ้นปีแล้วไอ้นิ้วชี้เนี่ยที่นั่งภาษาเนี่ยมันเป็นโคจรของหม้อมาตเตอร์จิตมันเป็นกระแสไฟในตัวแล้วก่อนจะเพ่งไปก็เขานี่แล้วจึงลงมากำหนดลมหายใจนะอย่างนี้แล้วก็เพ่งมาที่น้ำยอมพอได้ร้อยครั้งนะน้ำที่กร่อยจืดได้นี่ต้องให้พิสูจน์มันเห็นถ้าเราทำมาแล้วยอมมีอะไรพิสูจน์บ้างน้ำนี่กร่อยได้เลยจืดได้เลยนะจืดแล้วก็กินได้เลยด้วยนี่ทำนองนี้นี่พิธีพิสูจน์แล้วพิธีพิสูจน์ข้อที่3ให้ปลูกต้นไม้ขึ้นมาในกระถางเล็กนะนี่เด็กนะเด็กเจ้าประถมนะนี่ทักจิตใจสูงแล้วและเกเรเกษนั่นหายไปเลยไอเหตุที่เรียนหนังสือไม่ได้หนึ่ง
ขาดโรงเรียน

พ่อแม่ไม่เอาใจใส่ลูกแล้วไปเรียนไม่ทันเขามันก็เบื่อไปเองแล้วไปรักเล็กขโมยน้อยเขาเพราะจิตมันเข้าขั้นนี้เนี่ยมันจะไม่รักอะไรเลยนะจะไม่รักขโมยใครด้วยนะโยมนะแล้วทีนี้ก็พิธีพิสูจน์ที่ข้อที่3ปลูกต้นไม้2ต้นกระถางเล็กๆนะแล้วบอกหนูนั่งสมาธิกับต้นนี้แต่รดน้ำเท่ากันหนูทำสัก15วันทำ15วันนะแล้วก็รดปุ๋ยเหมือนกันแค่15วันต้นไม้ต้นนี้งามผิดปกติงามผิดปกตินี่ฝรั่งยอมรับฝรั่งยอมรับแล้วได้แก่อะไรจ๊ะได้แก่อนาปานุสติแล้วพอเด็กคนนี้สูงขึ้นยอมมาหัดนั่งวิปัสสนาไปได้เลยเข้าพระสมาบัติได้10ชั่วโมงแล้วคนแปลกตื่นตากันมากมายแล้วเลยเด็กคนนี้ก็ไปสอนเพื่อนต่อไปนี่เด็กชั้นประถม4นะเดี๋ยวนี้ไปเรียนต่อไปเป็นมัธยมแล้วได้คนหนึ่งเอ็นทัศน์เข้ามหาวิทยาลัยไปเลยเนี่ยปีเดียว2ชั้นแล้วมีหลักความจริงนี่ให้พิสูจน์กันอย่างนี้นะโยมนะไม่ใช่เรานั่งแล้วมันได้อะไรอย่าลืมนะขาดสัจจะตัวเดียวเท่านั้นทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเด็กคนนี้มีสัจจะดีแล้วสามารถจำลึกอะไรได้หลายอย่างอีกด้วยแล้วพิสูจน์ข้อที่สองต่อไปผีมีจริงหรือไม่เปรตมีจริงหรือเปล่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ประการใดแล้วให้เปรตมันออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรโยมทำได้ยังอันนี้เรื่องทัศนศึกษาในข้อคิดของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานพอพูดมาถึงตอนนี้แล้วโยมอาจจะเมื่อยล้าเหนื่อยกันขอพัก10นาทีสมมุติว่าเราจะสวดมนต์ภาวนาหรือทำงานทุกชนิดให้จิตเป็นกุศลแต่งจิตก่อนแล้วใช่ไหมแล้วก่อนจะกรวดน้ำแผ่เมตตาก่อนจ้ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้นนะต้องเป็นสุขตัวทั่วนาการแล้วจึงจะกรวดน้ำอีทังโนก็ได้หรืออะไรก็ได้กรวดน้ำหรือจะเป็นว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าภาษาไทยได้และได้ผลเดียวนั้นเลยถ้าหากว่านั่งภาวนานะถ้ามีจิตเป็นสมาธิดีนะเดี๋ยวนั่นได้มโนภาพออกไปได้เลยไม่จำต้องกล่าวว่าต้องเอาสตางค์ถวายพระเลยถึงจะกรวดน้ำกันหรอกไอ้น้ำเนี่ยไม่ต้องมาเทด้วยสิใช้น้ำใจอำนาจปีติอำนาจปีติร้องไห้ได้นะขนพุกทองห่วงกล้าวแล้วน้ำตาไหลได้อำนาจปีติโยมบางทีไปนึกปีติอะไรขึ้นมานะแต่โดยไม่รู้ตัวเนี่ยน้ำไหลเลยน้ำไหลออกตาร้องไห้ได้นั่นเนี่ยปีติเดี๋ยวโยมไอการกรวดน้ำที่เทน้ำนี่นะเขาสำหรับสาธารณพิธีนะสาธารณพิธีสำหรับมีพระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วทำบุญตักบาตรเป็นสาธารณพิธีแล้วน้ำเนี่ยแสดงน้ำใจนะและส่วนมากคนก็เทไม่เป็นซะอีกนะมือซ้ายอยู่ล่างมือขวาอยู่บนเทเลยองค์แรกยาถาให้ผีองค์ที่สองสับเพียคนสับเพียเทหมดแล้วบางคนเนี่ยเททีละหยดทีละหยดไม่สวามเต็มใจแล้วแถมจับหางกระเบนก็ไปแถวจับขาจับแขนก็ทำไมก็ไม่รู้ไม่ควรจับกันเนี่ยนี่รู้ไม่จริงรู้ไม่จริงไม่ต้องไปจับคนโน้นจับคนนี้แล้วบุญจะมันจะไม่ติดต่อกันอย่างนั้นหรือไม่ใช่ไม่ใช่แบบทำแบบเถนส่งบาตรเอาจริงๆเถนเคยส่งบาตรมาหลวงสมภารเนี่ยเคยส่งบาตรท่านตายไปองค์ที่สองเป็นก็ส่งบาตรอีกแต่ก็ไม่รู้ความหมายแต่ที่ส่งบาทเนี่ยท่านก็รู้นึกว่าไอ้บาทมันทะลุก็จะได้เปลี่ยนบาทเลยไม่ทะลุก็ส่งกันเรื่อยมาเนี่ยทำตามกันนะแล้วทีนี้ถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านเรานะหรือไปตากบาทมาไม่จำต้องกล่าวถ้าจิตถึงไม่ต้องเทน้ำจ้ะนี่น้ำนี่ส่งออกนี่ไปเลยนะไอ้เทน้ำนี่แล้วเทก็ไปถูกซะด้วยคือที่เขาว่าห้ามไม่เอาน้ำยาวไทยก็เพื่อต้องการคนใหม่ว่าน้ำนี่เราเห็นนี่มันใสจริงๆนะนี่เราบริจาคทานไปเนี่ยไม่หวังผลตอบแทนแต่เหมือนน้ำใจไม่มีกระปิดกระปลอยแล้วบางทีไอ้อุทกวารีเหนือตะปัตภีดลแล้วเทแล้วก็ต้องกระปิดกระปลอยทีละหยดทีละหยดเอาที่ไหนมาดูพระเจ้าอยู่หัวสิท่านหลั่งเทเลยเห็นไหมเทเลยไม่มีเอามือเอานิ้วไปดันล็อกแล้วเราเอานิ้วไปลองทำไม้

ถูกแล้วโยมทำถูกใช่อ่ะถูกแล้วแต่ถ้าเราสวดมนต์นั่งเจริญวิปัสสนานะโยมนะจิตดีแล้วนะไม่ต้องเทน้ำส่งกระแสจิตไปเลยแล้วก็ให้ใครก็ว่าไปนอกก็ได้ก็เทต่อไปไม่เทก็ได้จิตถึงแล้วไม่ต้องเทโอ้โหใช้น้ำฝนใช่เหรอ

วันพระสอนกรรมฐานก็เชิญไปไม่เป็นไรโยมมีโอกาสก็ไปแล้วมีศีล5แล้วเนี่ยทำอะไรมันถึงขัดข้องใช่ไหมมันไม่ได้สมปรารถนาเลยโยมต้องรู้ต่อไปว่าเพราะว่าไอ้กฎแห่งกรรมเนี่ยนะเราจะเปรียบเทียบและยกตัวอย่างว่าเรามีสัจจะทำจริงพูดจริงทำจริงมันย่อมจะมีเหตุขัดข้องมีมารเข้ามาผจญยกตัวอย่างแต่ละเรื่องไปว่าเราจะทำกิจการค้าหรือจะขายที่ขายทางเห็นมีปัญหากันมากบางคนก็ขายไม่ได้นะจะซื้อบ้านก็หาความสำเร็จไม่ได้บางคนซื้อที่ไว้แล้วเช็งเงินไปแล้วพรุ่งนี้จะโอนเราก็มีสินครบสัจจะเราก็มีเราก็ตามสัญญาเขาแต่แล้วมันก็กลับกลายไม่ได้ก็มีเยอะแยะเชียวเพราะเหตุใดหรือโยมต้องพิจารณาชั้นต่อไปชั้นต่อไปอย่างนี้บางทีเนี่ยไอ้ที่อันนี้มันขายไม่ได้นะเพราะอะไรหรือดูกฎแห่งกรรมพบว่าถ้าขายได้ในปีนี้หรือเดือนนี้จะเกิดเรื่องนะบางคนเรามีกุศลนะไอ้กุศลเราเกิดขึ้นมีบารมีครบแต่ขายไปแล้วมันจะมีเรื่องทีเดียวแต่แล้วทำให้ขายไม่ได้แล้วก็เกิดน้อยใจพี่โถบุญไม่เห็นช่วยเลยทำบุญทอดกฐินต้องหลายโครงปีเนี่ยแต่ที่อันนี้จะต้องขายแต่มันขายไม่ได้ทำบารมีดีทำให้ขายไม่ได้มีต้องพิสูจน์ด้วยกฎแห่งกรรมทำไมขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายได้มันจะมีเรื่องบางคนขายได้เกิดเรื่องทุกฟ้องโรงศาลมีเนี่ยนี่บารมีของเรากุศลขึ้นเกิดมีเรื่องเนี่ยบางคนขายได้ตายเนี่ยนี่อย่างนี้ก็มีมันมีหลายนัยยะนี่พูดกันวันนี้คงไม่จบหรอกแต่จะบอกโยมเป็นแนวไว้แล้วบางทีเนี่ยที่ตรงเนี้ยเคยเป็นของเราเมื่อชาติก่อนโยมต้องพูดตรงนี้ก่อนโลกกลมนะไม่ใช่แบนเราก็เวียนไปเวียนมาคนเรานี่ต้องแปลก่อนว่ามีทั้งดีทั้งชั่วปนกันจะเรียกว่าคนนะแล้วทีนี้เวียนไปเวียนมาอย่างเงี้ยมันต้องไปเจอกันมันมีอยู่ในเทปไอ้เทปคือจิตนะมันวันนี้อัดวันยังค่ำเลยเมื่อยาพูดนั่งกรรมฐานเนี่ยเขาไม่ห้ามไม่คุยกันกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากแต่วันไหนคุยมากแล้วมานั่งโผล่เลยเทปโผล่ที่เราไปคุยกันแหละนี่เนี่ยเปรียบเทียบก่อนแล้วเหมือนอย่างว่าเราเก็บอารมณ์มาอยู่อย่างนี้แล้วทีนี้ในเมื่อคนเราเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยมันถึงเวลาก็เป็นไปตามเทปไอ้ที่ว่าเรามีสร้างบ้านสร้างอะไรจะอะไรไว้สร้างความดีไว้เยอะแล้วพระท่านก็เทศบอกว่าเอาไปไม่ได้ใช่ไหมพอแท้จริงได้เลยติดวิญญาณเหมือนอย่างเราเรียนหนังสือเนี่ยเราเคยสร้างบ้านเราเคยออกหัวสถาปนิกอะไรติดวิญญาณได้เราไปถึงในชาติหน้าเทปมันก็เปิดถึงเวลามีบ้านอยู่ถึงเวลามีครอบครัวถึงเวลาซื้อที่ตรงนั้นโดยไม่เคยคิดมาก่อนถ้าไม่เคยใช่ของเราเนี่ยมีเงินกี่เท่าไรก็ซื้อไม่ได้ถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยอันนี้ต้องย้อนไปถึงกฎแห่งกรรมจะพบเลยทีเดียวบางทีที่เนี่ยบางคนสร้างกุศลพอแล้วมีบุญกุศลพอแต่ควรจะขายที่ได้เห็นอธิษฐานกันเยอะทำบุญอธิษฐานนะโยมนะอาจจะมาจะไม่ขอกล่าวแล้วเพราะว่าโยมชอบอธิษฐานแต่บุญบารมีเนี่ยมันไม่คนละอย่างบางคนบอกมีที่ทั้ง4 5ล็อก5แปลงขายก็ไม่ได้ทำบุญเยอะแล้วพระท่านก็บอกทำบุญไปมากๆก็ขายได้เองขายได้ที่ไหนเนี่ยบางทีก็ขายไม่ได้บางทีขัดข้องแต่บุญบารมีของคนเนี่ยบางทีสูงขึ้นไปนะโยมนะที่นี้ขายมันจะมีเรื่องนะมันจะเกิดมีเรื่องเกิดฟ้องร้องเกินถ้อยร้อยความกันมันก็ทำให้หลีกไปเลยบางทีเช็งเงินไว้แล้วจะโอนตอนนี้ยังไม่ได้บางทีเขามาดูที่เราตกลงแล้วก็ไม่ซื้อซะอีกแล้วนะนี่มันเหตุขัดข้องถ้าดูนี่ต้องดูกฎแห่งกรรมย้อนหลังไปแล้วดูยังไงโยมหลักวิธีดูเนี่ยดู7ชั่วบรรพบุรุษแล้วดูบุคคลนี้นะดูบุคคลนี้ดูด้วยจากไหนกฎแห่งกรรมบอกไว้ชัดมากบางที
บุญ

บารมีมีมากทำงานไม่สำเร็จเอ๊ะมันน่าสำเร็จแต่เสร็จเขาแล้วจะเกิดเรื่องนั่นแหละบอกไว้เลยแล้วอย่างนี้อย่างเข้าใจโยมบางคนเนี่ยมีสมาธิดีเนี่ยที่เราเรียกว่าเทพสังหรณ์บางทีมันเกิดสังหรณ์ในใจนะโยมจำหลักนี้ไว้คนเรามีหลักสามหนึ่งกรรมสองนิมิตกรรมสามคติกรรมมีสามประการนี้ไอ้คำว่ากรรมถ้าคนไหนมีสมาธิมีจิตดีมันจะบอกกระทำของเราเป็นอย่างไรไอ้นิมิตบอกทุกระยะแต่เราไม่ได้ไปเปิดรับเราไปมัวดูนอกตัวกันซะนอกดูข้างนอกเรื่อยหรือข้างในไม่ดูนะมันมีนิมิตบอกให้รู้ทุกระยะนะทุกระยะแล้วพอมาเรารู้แล้วอ๋อนิมิตคือหมายอย่างนี้นะคติกรรมออกจากบ้านนี้เราจะอยู่ที่ไหนบอกให้รู้อีกนะโยมถามดีเป็นกันเนี้ยบางคนบารมีไม่พอนะกุศลไม่พอไม่ได้สร้างทำโน่นก็เสร็จทำนี่เสร็จทำนี่เสร็จรวมเงินรวมทองไว้หมดทีเดียวเลยพอรวมได้เสร็จว่าไฟไหม้บ้านไปหมดเลยเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะนี่มันเป็นกฎแห่งกรรมถ้าสร้างความดีเพิ่มขึ้นมากเมื่อไรเหมือนเราเนี่ยเป็นหนี้เขานะโยมเป็นหนี้เขาบางคนบอกว่าฉันไม่มีหนี้ต้องเป็นเริ่มต้นแล้วออกมาจากท้องแม่ก็เป็นหนี้หมอตำแยแล้วว่าไม่เป็นยังไงแล้วเป็นหนี้พ่อหนี้แม่เยอะแยะคนเราไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วนอกเหนือจากนี้โยมจำหลักอาตมาไว้เกิดมาเป็นคนไม่มีหนี้ไม่ใช่คนเกิดมาเป็นคนไม่มีทุกข์ไม่ใช่คนถ้ามีทุกข์ละคนแน่นะไม่มีหนี้ไม่ใช่คนบางคนบอกโอ้ยฉันเนี่ยไม่มีหนี้มีศีลผูกพันมีนะเราไม่รู้นะบางทีเราไปจับสร้างความดีขึ้นมาสร้างกุศลขึ้นมานี่มาทวงเนี่ยกฎแห่งกรรมมาทวงแล้วทวงเรื่อยเลยอันนี้หันมุมกลับจะเห็นนะโยมนะบางคนก็บอกว่าจะรู้ได้ยังไงบางคนมีสติดีสมาธิดีนะยกตัวอย่างว่าเพื่อนเขามาชวนว่าจะไปที่โน่นกันจะขึ้นรถตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวมันจะทอนย้อนกลับมาบอกเราที่เราเรียกภาษาศัพท์โบราณว่าเทพสังหรณ์นะอย่าไปนะไปมีเรื่องแล้วมันคิดขึ้นมานะไปมีเรื่องจริงนะมีเรื่องจริงๆแล้วก็ว่าเพื่อนเรามันป่วยนะจิตสำนึกขึ้นมาว่าตายแน่แล้วตายจริงตายจริงนะอันนี้รู้ได้ไงโยมขอฝากญาติโยมมาทุกคนด้วยให้สังเกตอารมณ์เราไม่อย่าไปสังเกตอารมณ์คนอื่นให้สังเกตในตัวเรานะสมมติว่าตื่นนอนมาเนี่ยมีอารมณ์อย่างไรแล้วเดินทางไปเนี่ยสังเกตวัดสีเข้าออกให้ถูกต้องให้เชี่ยวชาญตามอารมณ์ของเราเช่นเราออกไปสัมผัสในภายนอกเนี่ยอากาศตัวเรานี่สำคัญมากที่เราอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นนี่นะในเมื่อเรารู้อารมณ์เราได้อย่างดีแล้วทำไมเราจะรู้อารมณ์คนอื่นไม่ได้อย่างนี้นะโยมนะเหมือนอย่างเรามีกระแสไฟฟ้า110แล้วไปเจอ100 220ขึ้นมามันก็เข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ในเมื่อเรารู้ซึ้งเข้าไปถึงภายในเลือดในตัวของเราเนี่ยมีกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป C กรุ๊ป D นะมันเข้ากันไม่ได้หรอกถ้าหากว่าเลือดของเราเนี่ยมันใสสะอาดเข้าไปสู่กรุ๊ป O นะโยมนะเข้าได้หมดเขาก็เด็กได้เขาผู้ใหญ่ดีถ้าจิตมันลึกซึ้งนะเข้ากันได้หมดเราจะไปอยู่บ้านเสือก็ได้บ้านตะเก้ก็ได้เขาก็เด็กได้เขาผู้ใหญ่ดีถ้ามันไม่เจอกรุ๊ป O แล้วเข้ากันตายเลยเดี๋ยวทะเลาะกันตายนี่อย่างนี้นะเหมือนอย่างสามีภรรยาเนี่ยโบราณท่านว่าไว้วันได้เดินถึงกันไหมเราก็หลวงไปหาหมอดูแต่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธนะหมอดูมีจริงนะแต่พระเจ้าสอนกฎแห่งกรรมเขาไว้ว่าวันเดือนปีเข้าได้ไหมถึงไหมแต่เล่มสองทำไมไม่อ่านนะเหมือนอย่างโยมพระอาตมาเนี่ยเกิดวันเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันเกิดปีเดียวกันเวลาเดียวกันด้วยแต่อีกคนหนึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนี่เรื่องอาตมาประเมินผลไอ้คนหนึ่งเดียวนี่แบกกระสอบข้าวสารลงสีเป็นจับกลางมาจนบัดนี้จนแก่เนี่ยไม่เห็นไปเป็นผู้ว่าการสักทีเพราะเหตุใดอย่าลืมนะเวลานะมันบอกว่าคนเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยมีระยะทางเท่าไหร่กี่กิโลไมล์มีระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่800กิโลไมล์แต่เขาไม่เดินจะทำยังไงเขาไปจะทำยังไงจะบังคับบัญชาได้หรือกฎแห่งกรรมจากการกระทำ7ชั่วโคตรยังไม่พอโยมถ้าพี่ชายเราเป็นด็อกเตอร์ไอ้น้องมันควร

จะเป็นด็อกเตอร์ไม่เป็นมันของใครของมันมันไปกดแห่งกรรมนะบางทีเนี่ยเราจะช่วยคนนี้ให้เป็นใหญ่เป็นโตยอมจำไว้อาตมาประมวลผลจับได้คออาตมามีพวกมากนะเป็นอธิบดีมีเป็นรัฐบาลผู้หลักผู้ใหญ่เป็นทหารตำรวจนะเอาเด็กไปฝากเราชอบการโยมนะช่วยเด็กสักคนได้ครับได้เราก็ภูมิใจว่าคงได้ออกมาว่าไม่ได้เอาไปสอบตกอีกไม่ได้ทั้งนั้นแล้วหลวงไปโกรธเขานะน้อยไปเรารักกันนับถือการช่วยเหลือกันมานานแล้วช่วยเด็กสักคนไม่ได้นะนี่แต่ประเมินผลจะทำยังไงต้องประเมินผลดังต่อไปนี้ว่าเด็กเรากุศลพอไหมไฟไม่พอกุศลไม่พอจะไปเพิ่มไหนเพิ่มเด็กเลยเนี่ยเด็กนี่เข้าจุฬาไม่ได้แล้วเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้อาตมาบอกไปเพิ่มกุศลมานั่งเจริญกุศลภาวนาเพิ่มพอครบแล้วไฟครบสอบได้เลยแล้วมีคนในกรุงเทพเนี่ยได้ปริญญาโทมาจากต่างประเทศแล้วมาหาอาตมาบอกว่าเข้างานไม่ได้เลย 4-5 งานรอหมดไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้ประเมินผลเลยเพราะเหตุใดไม่ได้กุศลไม่พอบางทีเราเด็กไปฝากเข้างานเนี่ยมันไม่ใช่ทำงานตรงนี้เนี่ยไอเด็กคนเรียนต้องอยู่ตรงโน้นเนี่ยบุพเพสันนิวาสชาวมกรเรารู้ไหมเราจะต้องฝึกฝนมาจากไหนเราต้องรู้จักอารมณ์เราก่อนโยมเอารู้ยังไงหมายความว่าเรารู้อารมณ์เรานี่นะมันมีอารมณ์นี้ได้อะไรขึ้นมาประเมินผลไปเรื่อยๆเทคโนโลยีในภายในตัวเราให้หันมาดูตัวเราแล้วมันจะมีอะไรบกพร่องบอกเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ออกมาเลยว่าบกพร่องอะไรนะแล้วจะแก้ไขยังไงเพิ่มเติมมีตรงไหนนะเหมือนไอ้ที่ลานวัดเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยเขาจะทําใหม่อ่ะเนี่ยเนี่ยเขาจะต้องกรบหลุมกรบบ่อให้มันเรียบใช่มั้ยนี่ต้องแก้ตรงนี้แล้วก็ได้ความว่าเพิ่มกุศลที่เนี่ยที่เด็กได้ความแล้วคนเนี่ยสอบงานแล้วเข้างานไม่ได้เลยมันเป็นปริญญาโทแล้วเรียนเก่งด้วยนะเกียรตินิยมแท้ๆทำไมเข้างานไม่ได้ขาดกุศลยังไม่ถึงเวลาแล้วเขาเนี่ยบุพเพสันนิวาสไม่ใช่ทำงานตรงนี้แล้วไปเพิ่มไปนั่งวิปัสสนาเสียนั่งกุศล15วันพอ15วันเนี่ยสมัครใหม่สอบ4แห่งได้หมดเลยเอ้าตายแล้วลำบากเราอีกแล้วลำบากอาตมาอีกแล้วมาปรึกษาเลยหลวงพ่อจะเอาอยู่ไหนอ่ะตายจริงต่อไปเรื่องคอมพิวเตอร์เขาเรื่อยเลยก็ต้องพิจารณาต่อไปบอกเนี่ยถามคนปริญญาโทต่อไปบอกนี่คุณจะต้องต่อปริญญาเอกไหมถ้าจากต่อปริญญาเอกเข้างานนี้เรียนต่อได้ถ้าไม่ต้องการต่ออยากได้เงินไหมอยากได้เงินใช่ไหมเอางานที่สองนี่งานธนาคารควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เขาสำเร็จวิทยาศาสตร์มาในเรื่องนี้โดยเฉพาะเอาไงแต่คุณจะต้องต่อปริญญาเอกเอางานนี้เป็นอาจารย์ต่อไปแล้วเขาจะสนับสนุนเรียนต่อไปเพื่อทำด็อกเตอร์เอาไงผมต้องการเรียนต่อครับเอางานนี้เลยแล้วทิ้งงานโน้นเลยนี่อย่างนี้สิต้องถามมันก่อนโยมจำพระพุทธเจ้าไว้ก่อนที่จะถามประชาชนมีเหตุผลสองประการหนึ่งถามเพื่อบัญญัติสิกขาบท2ถามเพื่อจะแสดงธรรมว่าหมู่นี้ปรารภเรื่องอะไรปรารภเรื่องนั้นก็แสดงเรื่องนั้นเอาที่นั่นสอนที่นั่นจะเอาที่เราสอนที่เขาไม่ได้นี่พุทธเจ้านะอันมุ่งกลับก็มาได้กับตัวเราว่าเราวัดสีเข้าออกในอารมณ์ให้ถูกต้องแล้วสัมผัสเอาง่ายๆเนี่ยอารมณ์นี้ไปแล้วได้อะไรขึ้นมาอารมณ์ดีอย่างนี้ไปได้อะไรขึ้นมานี่เป็นเรื่องวัดเครื่องวัดนะแล้วจะยอมออกไปเนี่ยขอถามโยมนะต้นไม้นี่พูดได้ไหมต้นไม้นี่มันจะพูดได้ไหมเอาเดี๋ยวถามมันก่อนนะเดี๋ยวว่าไงนะเราต้นไม้นี่พูดได้ไหมไม้นี่โบราณว่าไว้พูดได้นะแต่พูดได้อย่างไรเราจะต้องคิดถึงเราเองว่าอ๋อต้นไม้นี่มันจะพูดอย่างคนไม่ได้เพราะไม่มีปากใช่ไหมแต่มันแสดงอาการให้เรารู้ได้แน่ตอบอย่างนี้แสดงอาการให้เรารู้ได้เราสัมผัสกับอารมณ์เราเนี่ยโยมไอ้ต้นไม้นี่มันพูดได้อย่างไรนี่พุทธเจ้าสอนให้คิดพูดได้อย่างต่อไปนี้เมื่อสมัยพุทธกาลหรือสมัยเมื่อสุโขทัยราชธานีเนี่ยปุโรหิตอาจารย์
เป็นเสนาธิการกับอนุสาสน

จารย์คนเดียวกันไปที่ปรึกษาจอมทัพโลกแจ้งจัดหมดทุกอย่างแล้วเวลาเข้ารบสงครามเนี่ยมันไม่มีเข็มทิศยอมไม่มีเข็มทิศนะจะรู้ได้ยังไงเขาบอกให้เดินทางไปเนี่ยให้ดูดวงดาวอย่างหมอดูเนี่ยเขาก็ดูถูกเหมือนกันดวงดาวโหราศาสตร์อ่านดวงดาวได้ไหมได้ดวงดาวเนี่ยมันบอกได้นะนี่เราพูดมาเรื่องนี้เนี่ยโยมมาถามขึ้นแล้วมันก็มีเรื่องมากขึ้นอ่านดวงดาวออกในเมื่อดวงดาวเนี่ยมันเกิดมีเมฆฝนมันจะตกไม่เห็นดวงดาวเล่มสองแสดงต่อไปให้ดูหลักเราเป็นชาวพุทธศาสนาให้ดูโบสถ์ว่าโบสถ์หันหน้าไปทางไหนส่วนมาก 80% ไปทางบุรพาจารย์ส่วนน้อย 20% หันหน้าโบสถ์ไปทางตะวันตกในประเทศไทยนี่ยังมีเนี่ยหันหน้าโบสถ์ไปตะวันตก 20% มีหลายวัดทำไมหันไปทางนั้นมีเหตุผลนะควรจะหันหน้าโบสถ์ไปทางบุรพาจารย์โบสถ์ที่แถวอาตมามีหันหน้าไปตะวันตกลพบุรีวัดหนึ่งจังหวัดสิงห์บุรีวัดสองวัดก็เห็นได้ย้อนหลังคืนกลับไปอดีตของไอ้การสร้างโบสถ์หาเหตุที่มาไอ้การสร้างโบสถ์อ้อได้ความแล้วไอ้แม่ทัพพม่ามันยกกระหนพลโยธามาในประเทศไทยมันมาเจ็บแล้วก็สมภารเจ้าวัดเป็นหมอรักษามันหายแล้วมันบอกว่าจะสนองพระเดชพระคุณสมภารแต่เรื่องการเมืองไม่พูดกันนี่มันเป็นชาวพุทธมันก็กลับไปบ้านก็กลับมาช่วยสร้างโบสถ์แต่มียื่นโลติกับสมภารข้อเดียวบอกสร้างโบสถ์นี่ต้องเอาอย่างผมเป็นเจ้าภาพเออเอายังไงแม่ทัพให้หันหน้าโบสถ์ไปบ้านของข้าพเจ้าบ้านเขาอยู่ตะวันตกเลยโบสถ์หลังนั้นผินไปทางตะวันตกสมภารตามใจคนสร้างสมภารตามใจคนสร้างเมื่อยอมจะสร้างเมนคือวันนี้ยอมจะสร้างตรงไหนยอมก็บอกนี่เอาหน้าศาลาทำไมหน้าศาลาฉันไม่ออกเงินเยอะมีหลายวัดแล้วสมภารตามใจยอมก็สร้างเลอะเทอะไปเลยเกะกะไปเลยนี่เหตุผลนะนี่เหตุผลก็ได้ความมาต้นไม้มันบอกอาการได้ต้นไม้บางชนิดถึงตีหนึ่งยี่สิบสี่นาฬิกามันจะชวยยอดไปทางทิศบุรพาต้นไม้ชนิดหนึ่งมันจะชวยยอดไปทางทิศอุดรนะมันหันยอดไปนะนี่เล่มสองเล่มสามมันจะบอกอีกว่าต้นไม้ไม่มีจะดูทิศยังไงนอนพระผ้าไปกระดินนอนพระผ้าไปกระดินกลางดินนั่นเลยแล้วหายใจยาวหายใจยาวทำสมาธิเดี๋ยวมันจะร้อนไปทางขวาเดี๋ยวมันจะโวกไปทางซ้ายโวกไปยังไงถ้าโวกไปทางซ้ายเป็นทิศเหนือนี่สมาธินะอาตมาลองหมดทุกอย่างอาตมาปลูกต้นไม้ไว้ที่วัดเนี่ยโดยหลวงปู่เรศบำรุงการ300กว่าอย่างนะสวนพุทธวัดก็มีครบอาตมาก็สังเกตเรียนกับต้นไม้อารมณ์เราเนี่ยโยมสมาธิเนี่ยเอาอารมณ์นี้ได้อะไรขึ้นมาแล้วทีนี้เราไปสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกสมมติว่าเดินโยมเนี่ยเดินมาสวนอาตมาพับอารมณ์โยมนั่นกับโยมอาตมาเนี่ยเป็นไงกันมีจิตใจเหมือนกันไหมบอกเลยนะบางทีเราเดินเนี่ยเห็นโยมเนี่ยเดินมาปั๊บดูสิเขาจะไม่ทำอะไรเราซะเลยนะไม่เคยมีเยอะยายกันดันคิดออกมาเลยยายคนนี้เดินคลื่นใส่นึกมันใส่แล้วโยมลงไปถามโยมคุณนันทีบันไส้ธรรมาไหมแล้วโยมนั้นก็กระซิบไอ้พระที่ไหนเหมือนพระขี่ยาเดินหมั่นไส้กลงกันเอาง่ายๆก่อนกลงกันเลยอาตมาลองหมดทุกอย่างตอนที่เป็นเด็กมัธยมเอางี้ก่อนก่อนที่มาจะรู้เนี่ยเดินสวนทางสาวๆเดินสวนทางนะแล้วพอชอยหางตาปั๊บเลยไปปั๊บแล้วก็บอกลูกสาวใครรูปร่างเหมือนยังเตาหม้อไม่เป็นท่าเหลืออาตมาแงไปทีบอกอาเฮียเรียกอาเฮียเลยนี่อ๋อได้ความแล้วได้ตำราแล้วแล้วไปสวนทางสาวๆคนหนึ่งพอเขาชอยชายหางตาไปปั๊บแล้วก็มีเพื่อนก็บอกแหมเราเดินกันมาวันนั้นเนาะไม่เคยเจอคนสวยเลยไม่ใช่คนนี้สวยจังนะเดินมีระเบียบเรียบร้อยพอเราหันหลังไปยิ้มแก้มแทบแตกเออนี่จับเป็นตำราได้นะจะเป็นตำราได้ถ้าคนกรุ๊ปโอจิตดีแล้วสวนทางใครดีหมดสวนทางเสือจะจี้เสือมันจะจี้เอาเพชรจี้ไม่ลงชักปืนแง่ข้างเลยไปโดนคนมีอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าชนะได้นี่

โยมเห็นไหมเนี่ยแล้วกรอบประการที่3เล่ม3มาอีกแล้วแล้วเราสัมผัสกับต้นไม้เอาลมนี้มันระวูบว่าไปอย่างเราเราพยายามสังเกตนิมิตเครื่องหมายว่าในจิตเราเดินไปผ่านบ้านใครพับต้นไม้สดเขียวชอุ่มไปพุ่มสวยเขาขยันรดน้ำมากแต่อาการมันบอกว่าบ้านนี้กำลังจะตายเราตายจริงนะแล้วต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ว่าต้นไม้แห้งแล้วไม่ดีนะเพราะบ้านนั้นไม่มีเวลาจะรดต้นไม้แต่เราเดินผ่านไปอากาศของต้นไม้มันจะสัมผัสกับเราว่าบ้านนี้กำลังจะรวยกำลังจะรวยแล้วกำลังจะเจริญเราสังเกตที่จริงไหมบ้านนี้แต่ไม่ใช่ว่าต้นไม้แห้งแล้วไม่ดีนะเพราะเจ้าของบ้านไม่มีเวลารดน้ำแต่บางบ้านเขามีคนใช้เยอะเขารดน้ำเนี่ยต้นไม้สดใสจริงๆนะเขียวจะอุ้มไปพุ่มสวยนะนะแต่แล้วอารมณ์มันสัมผัสกับเราบวกหรือลบมาแสดงออกยังไงอ๋อมันวูบวาบยังไงอันนี้ไม่มีตำราขายนะตำราไม่มีคงที่ของอาจารย์มนัสนี่คงไม่มีมาขายตำราเนี่ยไม่มีมาขายเลยก็อาจารย์บุญช่วยมีอ่ะไม่มีขายตำรานี้นะมันสัมผัสเนี่ยอาตมาเคยบอกโชเฟอร์ไว้อาตมาเดินทางไกลไปนครศรีธรรมราชเอารถไปเองไปเชียงรายเนี่ยไปสวดมนต์ชั้นเพลเนี่ยออกจากวัดตีหนึ่งถึงเชียงราย3โมงเช้าพักชั่วโมงสวดมนต์ชั้นเพลแล้วไปเที่ยวพม่าหน่อยกลับแล้วบอกอารมณ์นี้สังเกตสอนให้คนโชเฟอร์ไปด้วยว่ามันเป็นอย่างนี้เอาขับรถนะสอนสมาธิไปด้วยนะบอกอารมณ์อย่างนี้มันผ่านเข้ามาแล้วบอกเรานะพออารมณ์นั้นผ่านวูบเข้ามาบอกหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นจริงเออเดี๋ยวหยุดเบาก่อนหยุดเบาก่อนตั้งสติให้ดีนะพอเดินไปปั๊บเจอรถชนกัน10ศพคอขาดแขนขาดกลางถนนนี่อารมณ์นะโยมนะจำไว้ให้ได้นะแต่โยมจะไปเยี่ยมใครหรือว่ามีอะไรเนี่ยพระเถราดูเถระเมื่อสมัยโบราณท่านเก่งมากท่านมีสติรู้บางทีชาวบ้านเหนือบ้านตายก็มาพักพิงวัดพึ่งกำลังทางจิตของพระผ่านเจ้าวัดหลวงพ่อหลวงตาแม่ผมไม่สบายไปได้นั่นงูกัดคนนั้นไปนั่นพอหลวงตาก็หลับตาที่เราเรียกว่าเข้าฌานจับยามทั้งตาเปล่าท่านใช้สติท่านเออหลานเอ้ยไม่เป็นไรแม่เองหายอ่ะโอ้หลานเอ้ยเตรียมต่อลงได้แม่เองตายเอ๊ะแม่ผมก็ชั่วแล้วเออตายแล้วตายจริงนี่อารมณ์ขอยอมฝึกไว้แล้วก็สัมผัสไว้ดีนะบางทีเราเนี่ยจิตไม่ดีเนี่ยเดินสวนทางคนดีๆเนี่ยกลับเกลียดเขาไปหมดเลยเปลี่ยนหาว่าเขาเดินหมาดัดจริตดัดจักก้านนะแล้วคนนั้นเขาก็เกลียดเราอีกนี่อารมณ์ถ้าอารมณ์เราหนึ่งเนี่ยต้องอูเนี่ยโยมนะเข้ากรุ๊ปโอเนี่ยเดินสวนทางใครเขาสวนเราเขาก็บอกเราดีหมดนี่ง่ายๆนี่อย่างนี้อย่างนี้ง่ายๆไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาต้องเดือนต้องเดือนหรอกนี่สัมผัสไปแล้วทำไปด้วยเหมือนยอมอยู่บ้านเนี่ยจะไปไถนาหรือจะไปปลูกต้นหมากรากไม้สังเกตไปด้วยสติดีเรื่อยๆนะใจสบายสบายปลูกต้นไม้บางคนก็บอกแหมมือดีจังเลยปลูกกล้วยหวีงามบางคนปลูกไม่เป็นท่าเลยอุตส่าห์พรวนรดน้ำพรวนดินนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยกล้วยแกนเหลือเกินเพราะอะไรแหมยอมเนี่ยมือดีปลูกกล้วยหวีงามยอมผู้ชายเนี่ยมือไม่ดีปลูกกล้วยแกนหมดมันเนื่องมาจากอะไรพิสูจน์กันได้ไหมพิสูจน์กันได้ไหมบางคนเอาใจใส่อย่างดีเลยนะเอาปุ๋ยมาใส่กล้วยออกหวีแกนแกนแต่บางคนจิ้มส่งเลยจิ้มส่งเลยปลูกส่งเลยโอ้ยออกมาต้องไม้ไปค้ำเพราะอะไรนะยอมจำจับได้ไหมโอ้ยมือดีอาตมาขอดูมือแล้วมันก็เหมือนกันทุกคนบางทีมือเปื้อนซะด้วยคนที่ปลูกกล้วยงามๆมือเปื้อนซะด้วยเนี่ยบางคนมือสะอาดนะขาวสะอาดเคี้ยวใส่ถุงซะด้วยนะมือก็นุ่มนิ่มซะด้วยฮะน่าจะปลูกกล้วยหวีงามปราบปลูกกล้วยแกนหมดเลยนี่เป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่ที่มือนะมันที่จิตตั้งใจถึงมีสัจจะวาจาเนี่ยเทียมทรงเลยนะปากทรงเลยงามจะตายบางคนเนี่ยเอาใจใส่รดน้ำเช้ารดน้ำเย็นเลยนะมามือทำไมไม่ดีอาตมาขอดูมือแหละมือก็สวยเนี่ยแต่คนที่ปลูกกล้วยหวีงามๆอ่ะมือเปื้อนทางนั้นทำไมปลูกกล้วยงามอารมณ์อารมณ์อารมณ์อารมณ์ยอมเชื่อไหมเรียบเชื่อฮะไม่โกหกไม่โกหกไม่โกหกทำมาแล้ว

เอามาแล้วด้วยอารมณ์อีกชนิดหนึ่งอาตมาเคยพูดที่วัดเบญจสมัยโบราณเนี่ยเขาดูอากาศนะดูท้องฟ้านะไฟฟ้าอ้าวตะเกียงเจ้ายุมีกี่ดวงมันจะบอกบนท้องฟ้าอาตมาสังเกตตั้งเป็นเด็กเคยไปดูลิเกแต่รุ่นโยมเขามีเปล่าไม่รู้นะมาสมัย50ปี30ปีก่อนไฟฟ้าไม่มีนะตะเกียงสูบโยมรู้เคยเห็นไหมตะเกียงสูบตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงแสงจันทร์นะแล้วเดินทางนี่ผ่าทุ่งไปดูลิเกนะยายของอาตมานะกรรมฐานอายุ99ปีนะที่รู้จากหลวงพ่อช้างไปป่าหิมพานต์มาวันนั้นวันนี้ไม่เล่าเล่าวัดเบญจะแล้วนะได้ตำราไปป่าหิมพานต์ไปดูมรรคผลนะนี่ยายอาตมาเนี่ยเนี่ยยายเล่าบอกสังเกตไว้หลานเอ้ยอาตมารู้เพราะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อช้างพ่อช้างถือสมเด็จฌานทำไปป่าหิมพานต์หลายเที่ยวเราเอายายอาตมาฟังยายอาตมาก็แก่ๆอย่างเงี้ยอายุ99ปีถึงตายตายมีสติรู้ตายวันไหนเวลาไหนด้วยตอนนั้นอาตมาอยู่ชั้นมัธยม3ยายตายยายตายเนี่ยนี่อันนี้ก็สังเกตอารมณ์ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วจะเดินทางไปดูลิเกมาสักก่อนนี้เป็นเด็กเด็กดีนะเที่ยวมากเด็กดีเที่ยวมากไม่เคยอยู่บ้านนี่เด็กดีแต่เด็กอยู่เฉยๆอยู่บ้านเอางานการเนี่ยเด็กไม่ดีนะเด็กไม่เคยดีไม่เคยรู้เรื่องอะไรเด็กอย่างนี้ดีเที่ยวไม่เคยเอางานการที่บ้านแล้วเด็กดีจึงได้รู้นะยายบอกหลวงพ่อช้างท่านบอกให้รู้อากาศนั่นแน่รู้อากาศแล้วโบราณเนี่ยถึงจะบอกว่าเดือนขึ้นดีข้างแล้วไม่ดีใช่ไหมไม่รู้กับช่วงวันนี้การงานจะแต่งลูกสาวทำไรต้องข้างขึ้นด้วยข้างแรมไม่ดีแต่ไม่ได้อ่านหนังสือเล่มสองไม่รู้ภาษาแท้ๆเดือนขึ้นข้างขึ้นดีคนโบราณมันไม่มีกระแสไฟตาด่าข้างขึ้นเดือนหงายข้างแรมเดือนมืดใช่ไหมโยมถูกนะไม่โกหกนะข้างขึ้นเดือนมันหงายก็คนก็ไปช่วยงานกันเนี่ยไปช่วยงานช่วยการก็เดินมันไม่มีตะเกียงอาศัยแสงพระจันทร์เป็นตะเกียงจึงนิยมเดือนหงายและเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าก็เยอะทำไมก็ต้องเอาข้างขึ้นเลยล่ะในโลกไม่จริงแหมจะต้องแต่งลูกสาวเอาข้างขึ้นนะลูกจะได้รวยสวัสดิ์แจงจันแต่งสองสว่างแล้วลูกจะได้รวยยอมคนชื่อรวยจนสะบัดคนชื่อบ่ายตื่นแต่เช้าคนชื่อเช้าตื่นสายคนชื่อจนรวยสะพึดนะมันเป็นอย่างนั้นเหรออันนี้ขอฝากไว้สั้นๆนะแล้วได้ความว่าดูบนท้องฟ้าถ้าตะเกียง5ดวงมันจะมีอยู่5จุดบนท้องฟ้านี่เขาดูอากาศกันนะอาตมาดูบ้านงานเนี่ยมีตะเกียง5ดวงไหมเดินเนี่ยต้องเป็นชั่วโมงนะไปดูงานเนี่ยมีละครมีโขนตามวัดสมัยโบราณแล้วไปดูไอ้โรงละครโรงคอนน่ะมีตะเกียง5ดวงจริงมันจะมีแสงจับท้องฟ้า5ดวงนี่อย่างเงี้ยเนี่ยอาตมาเข้าวัดไฟฟ้าธรรมะอาตมาที่วัดมีหลายร้อยดวงนี่คนอยู่ในวัดยังไม่รู้ไฟฟ้ามันขาดนี่เราก็มาถนนเอเชียก็ดูที่บนท้องฟ้าเอ๊ะขาดไป3จุดเว้ยบอกกับโชเฟอร์นะไปก็ไปถามพระดูนี่ไฟฟ้าตรงโน้นมันขาดตรงโน้นขาดเออไม่ขาดหลวงพ่อเมื่อกี้มันอยู่ไปดูใหม่ขาดแล้วนี่เท่านี้เนี่ยอารมณ์นะเนี่ยทำกันได้หรือไม่ไม่ต้องไปนั่งภาวนาก็ต้องเป็นปีหรอกทำไปเรื่อยเนี่ยไม่จะต้องมาวัดมานั่งกันเนี่ยทำเรื่อยเลยเนี่ยสังเกตอารมณ์เรื่อยนะถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าไปไหนนะเหมือนอย่างแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยญาติโยมเคยเป็นแม่ค้าไหมไม่ต้องไปหานางกวักไม่ต้องหานางกวักเราเป็นนางกวักเองใครมากวักตะพื้นขายตะพื้นเนื่อไปเช่านางกวักนางกวักช่วยเราได้ไหนเอามานั่งเหตุผลนางกวักช่วยใหญ่ที่ไหนแล้วเอานางกวักมาตั้งแล้วลงไปปลูกร้านค้ากลางทุ่งสิเอานางกวักทั้ง20องค์ก็ขายไม่ได้นะเอานางกวัก20องค์เลยที่หลวงพ่อขังๆอ่ะเราไปเช่ามาสิแล้วก็เจ้าของนะเจ้าของร้านนะโยมนะหน้าอย่างนี้นะแล้วนางกวักช่วยได้ไหมเจ้าของร้านอย่างนี้เนี่ยนะเราต้องเป็นนางกวักนะเอาล้มอีกอารมณ์ดีขายดีขายดีกรรมฐานนี่ทำให้ขายดีขายดีนะ

0: 1ยิ้ม2แย้มแจ่มใสตั้งใจสนทนาเจรจาก็ไพเราะสงเคราะห์ก็เอื้อเฟื้อขาดเหลือก็ดูกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อย่างนี้แจ๋วเลยอาตมาเห็นหลายคนแล้วไปเอาอีกคนหนึ่งไปที่วัดรถเบนซ์ไปเลยบอกโอ้โหโยมไปส่งที่รถโอ้หนักกว่าขยันมากต้อง10องค์โอ้โหวันโน้นขลังจังเลยบอกเอาไปทำไมช่วยฉันขายของอ้าวลองดีดีจะได้รวยพอไปนะอีกสัก5-6เดือนมาบอกเป็นไงโยมรวยยังรวยอะไรราคาทุนไปต้อง100ล้านก็ทำไมก็ผัวเมียทะเลาะทุกวันทำไมทะเลาะเพราะสามีเป็นโรคไม่อยู่บ้านโยมก็รู้ผู้ท่านนี้รู้นะบอกไม่ต้องเสียสละไปเลยเสียสละให้เขาไปซะแล้วนี่ก็รวยมันต้องเรื่องอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยสมาธินี่เสียสละโยมเสียสละยกตัวอย่างสักเรื่องนะโยมอย่าว่าแต่มาผู้สกปรกนะสมมติยกตัวอย่างว่าสามีเขาไม่เขาไปเที่ยวเลยนะเขาไปได้ก็คนแม่ขอเนี่ยโยมอย่าไปติดตามเสียสละยกให้เขาไปเลยได้ไหมสบายมากแล้วเราก็รวยสำคัญไอ้ตอนที่เสียสละไม่ได้สิบอกโยมแผ่เมตตาเขาซะให้ภรรยาเขาอยู่เย็นเป็นสุขให้สามีเราไปอยู่เย็นเป็นสุขโอ้โหหลวงพ่อเอ้ยแผ่ไม่ออกมันหดแล้วจิตมันหดแผ่ไม่ออกถ้าแผ่ออกสำเร็จเท่านี้แหมสำคัญจุดหมายเหตุชายแผ่ไม่ออกนะโยมนะเสียทองเท่าหัวไม่ทราบว่าเสียสละไม่ได้แต่เสียสละได้รวยมหาศาลนะญาติโยมเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ตามนะที่เขาไปอบรมที่ธรรมารวยจิตสบายจะรวยนะที่คาถาหลวงพ่อปานเนี่ยธรรมาเคยพูดบ่อยๆวิรัตโยโลโคในยังโยมสวดทำไมให้ข้าวงอกใช่ไหมข้าวงอกใช่ไหมให้เงินงอกใช่ไหมงอกได้ยังไงตอบใหม่หลวงพ่อปานท่านไม่ได้บอกให้เสกให้ข้าวงอกเงินงอกเสกให้จิตงอกให้เรามีสติดีไหนมาจิตงอกแล้วเงินงอกเองใช่ไหมล่ะนี่ข่าวที่วัดตมางอกหมดไป40กระสอบเนี่ยไปช่วยกันกินหน่อยยิ่งกินยิ่งงอกเอาสารงอกตมางอกนะยิ่งกินยิ่งงอกแต่กินแล้วไม่อิ่มให้รู้ไปต้องงอกอย่างนี้อันนี้พูดมาถึงตอนนี้แล้วก็ได้ความว่าจิตตัวเดียวเท่านั้นอารมณ์ต่างๆเราจะรู้ได้เลยว่าบางทีใครเข้ามาคุยกับเราการสอบบรรจุงานเขาต้องสัมภาษณ์ดูว่าคนนี้เฉลียวฉลาดทำงานให้เขาได้ไหมไม่หมายว่าหลักวิชาเก่งคนที่เก่งวิชาการเนี่ยทำงานไม่เสร็จเยอะมันขาดข้องทางเทคนิคโดยวิธีปฏิบัติเข้าในหลักที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่มีวิธีปฏิบัติการไม่มีนโยบายจัดการใดผู้ที่มีการปฏิบัติดีเนี่ยยอมเตือนตัวไม่เพลินคนหลับเตือนอยู่เสมอไม่ประมาท2ทำงานคล่องแคล่วว่องไวมีระเบียบแบบแผนนะแล้วเราไม่ต้องไปทำบุญสร้างวัดสร้างวาแล้วไปสวรรค์นะก่อนในบ้านของเราเป็นสวรรค์ที่ไหนยังทะเลาะกันอยู่เป็นสวรรค์ได้ยังไงยอมรู้ไหมนี่อย่างเงี้ยบางทีเอาเงินไปสร้างโบสถ์ต้องเป็นล้านแล้วฉันจะเป็นพระอินทร์เป็นไหม
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2 กันยายนถึง9 ธันวาคม2500

0: 169 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: นาฬิกา4นาทีสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะครับวันทำงานวันแรกของสัปดาห
5: ์ค่ะ
6: นะครับก็อยู่กับเรา2คนนะครับคุณนกสาสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับ
5: ค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 ค่ะและทักทายเราสองคนได้รวมถึงรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live นะคะ MCOT News FM 100.5 ค่ะและทักทายผ่านมาได้ทาง LINE @MCOT News ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเช่นกันนะคะขอเริ่มกันที่พาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ค่ะ 3-4 สิงหาคมเปิดประตูเศรษฐกิจการค้าลงทุนอนุทินเยือนอินโดพบประธานาธิบดีขึ้นเวทีโชว์วิชั่นทรงศักดิ์แจ้งหมิ่นคดีสว.พรรคประชาชนลั่นเปิดหลักฐานอีกสุทินชี้6เดือนปรับครม.ได้นายกนำคณะบินเยือนอินโดนีเซียเปิดประตูการค้าการลงทุนขึ้นโชว์วิชั่นด้านการต่างประเทศค่ะและมีภาพที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นข่าวการเมืองนะคะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ภาพบน Facebook ส่วนตัวเป็นภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวโดยสวมกางเกงขาสั้นพร้อมแคปชั่นนุ่งขาสั้นมั่งดีกาสบายอ่ะและใส่แฮชแท็กก็ลมมันเย็นหลังเกิดกรณีนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสวมกางเกงขาสั้นเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแกนนำภาคใต้พรรคภูมิใจไทยโดยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่เหมาะสมเมื่อวานนี้ค่ะ
6: ครับก็ทางเดลีนิวก็มีภาพนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นภาพของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ Facebook นะครับใส่ชุด private นะครับซื้อผลไม้ดองที่ร้านประจำที่ตลาด4ย่านเดินไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารครับเป็นภาพหัวรองของเช้านี้ของเดลีนิวส์ครับนายกใส่ private นุ่งสั้นเดินตลาด4ย่านปล่อยปลาไหว้พระชูไทยช่วยไทยพลัสแม่ค้าเชียร์ขอมีอีกนายกอนุทินใช้ช่วงวันหยุด

0: ครับเดินตลาดสีย่านแบบออแกนิกก่อนที่จะปล่อยปลาไหว้พระอินทร์บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่เดือนที่3แม่ค้าบอกช่วงนี้ขายหมดเร็วขอให้มีโครงการอีกโพสต์ภาพขาสั้นนุ่งสั้นชิวๆครับ
1: ส่วนพาดหัวรองของมติชนนะคะผู้ว่าททลุยเปิดยุทธศาสตร์ด้านท่องเที่ยวใหม่เน้นคุณภาพหวังดึงรายได้ปกรณ์เดินหน้าลดค่าไฟจ่อถกแก้สัญญาชั่วนิรันดร์รัฐบาลปลื้มไทยช่วยไทยพลัส2เดือนถาปณีประกาศบุกการท่องเที่ยวใหม่ชู5กลยุทธ์เพิ่มมูลค่าหวังดึงดูดกลุ่มท่องเที่ยวคุณภาพกลับมาไทยปกรณ์ลุยแก้สัญญาชั่วนิรันดร์ไฟฟ้าเอกชนชี้ช่องเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะ
0: พาดหัวใหญ่ของเดลีนิวส์ครับรัฐบาลลุยแก้ไฟฟ้าแพงฉีกสัญญาธาตุคุยปรับใหม่ในทุก10ปีสอดรับเงินเฟ้อและต้นทุนจริงเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักสากลสัญญาณดีครับผู้ใช้ไฟรัฐบาลขยับแก้ไขปัญหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าชั่วนิรันดร์หลังจากกพช.มีมติเปิดทางให้เจรจาปรับเงื่อนไขสัญญากับเอกชนได้ทันทีครับ
1: หนุนตั้งซูเปอร์บอร์ดการศึกษานายกนั่งประธานลุยขับเคลื่อนชี้กระจายอำนาจยังไม่ชัดศึกษาธิการและแรงงานชูปฏิรูปใหญ่เพิ่มทักษะจบแล้วมีอาชีพบิ๊กเคทนักวิชาการหนุนตั้งซูเปอร์บอร์ดการศึกษาด้านนายกนั่งประธานขับเคลื่อนทั้งระบบชี้วางหลักการครอบคลุมไม่แตะโครงสร้างแนะกระจายอำนาจยกสถานะโรงเรียนเป็นนิติบุคคลมีภาพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะเป็นภาพของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถ่ายภาพกับนักศึกษาระหว่างร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2569ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในฐานะศิษย์เก่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
0: กองบัญชาการสอบสวนกลางครับเดินหน้าเชือด3สื่อดังขานรับสปป.ลาวธนาคารโวยป้ายสีเอี่ยวโยงฟอกเงินสแกมเมอร์พนันผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับสั่งทีมงานรวบรวมพยานหลักฐานจัดการขั้นเด็ดขาดหลังผู้แทนสปป.ลาวธนาคารเข้าหารือแนวทางไล่ล่ากลุ่มบุคคลผู้ใช้บัญชีโซเชียลมีเดีย3สื่อครับปมพาดพิงธนาคารเอี่ยวฟอกเงินผ่านช่องทาง Payment Gateway ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์ครับ
1: มีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้พาดหัวข่าววันนี้นะคะคนร้ายใช้ M16 กระหน่ำยิงตำรวจเจ้าหน้าที่ดับ2เจ็บ3ปิดล้อมล่าตัวตำรวจปะทะคนร้ายพื้นที่ตากใบพลีชีพ2นายบาดเจ็บอีก3ผู้ก่อเหตุใช้ M16 กระหน่ำยิงกว่า10นัดสังหารอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีส่วนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางติดตามคนร้ายนำตัว3บุคคลต้องสงสัยสอบเอี่ยวหรือไม่ค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ3นายระหว่างเข้าตรวจค้นยาเสพติดโดยนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากสั่งการระดมกำลังติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุเกิดในพื้นที่บ้านบึงฉลามหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ค่ะ
0: มีภาพนะครับแก๊งผิวสีพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีครับรองผบชน.พร้อมกับทีมงานแถลงข่าวจับกลุ่มคนร้ายแก๊งผิวสีชาวไลบีเรียและก็ชาวแคเมรูนได้หลายรายครับหลังจากตีสนิทกับนักธุรกิจไทยและต่างชาติอ้างว่ามีเงินสด200ล้านบาทครับลวงเหยื่อร่วมลงทุนใช้วิธีล้างธนบัตรเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นเงินโดยเจ้าหน้าที่ซ้อนแผนครับกวาดล้างได้ยกกวนแจ้งข้อหาอ้างยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายครับมีพาดหัวเป็นกรอบเล็กๆในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับกวาดยกแก๊งผิวสีอวด200ล้านต้มเหยื่อรองจ๋อนำทีมจู่โจมยึดธนบัตรทาสารกวาดยกแก๊งเงินดำรองจ๋อธีรเดชธรรมสุธีนำทีมไล่จับไลบีเรียครับ
1: ส่วนคดี5ศพนะคะสุพมาศสั่งสื่อรัฐแจ้งโลกคดี5ศพรัฐบาลยกระดับป้องกันสุพมาศสั่งกปส.และอสมท.แจ้งโลกจับคนร้ายได้เร็วเดินหน้าเต็มกำลังตำรวจ เค้นฟลุกต่อเนื่องพลิกลิ้นอาจมีมากกว่า5ศพ

0: ค่ะ
1: ญาติจี้ผู้กำกับฟันไอ้ป๋องยั่วทำคดีชักช้าลูกโพสต์แม่เกือบโดนหลอกปาดคอลูกชายเหยื่อแฉอดีตสุดโหดไอ้ป๋องเดนมนุษย์เคยคบหาครับ
0: และภาพสุดท้ายภาพข่าวสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นภาพซ่อมผนังกั้นน้ำค่ะผู้รับเหมาซ่อมแซมคันดินชั่วคราวและเสริมคันดินผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำป่าสักหลังแนวคันดินแตกและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบ้านท่ากกแกตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสัก150หลังคาเรือนล่าสุดระดับน้ำท่วมขังลดลงแล้วแต่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักยังสูงขึ้นต่อเนื่องที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่2สิงหาคมค่ะ
1: ครับปิดท้ายที่2ภาพข่าวจากเดลี่นิวส์ครับเป็นภาพไฟไหม้นะครับเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิงลุกไหม้โกดังอะไรรถยนต์ซอยรัชดาพิเศษ36แขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพเนื้อที่ประมาณ1ไร่ใช้เวลา1ชั่วโมงจึงดับสนิทครับก็คาดว่าเกิดจากการทิ้งบุหรี่แล้วก็ไฟลุกลามครับอีกหนึ่งภาพนะครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากขับรถกระบะพุ่งเหินตกทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2ใกล้กับสวนรมราชเทวีซอยรัฐพันธ์นะครับหรือว่าซอยหมอเสงเขตราชเทวีกรุงเทพพังยับครับแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวการเมืองกันก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวโดยระบุข้อความว่านุ่งขาสั้นมั่งดีกาสบายอ่ะพร้อมใส่แฮชแท็กก็ลมมันเย็นโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็รายงานว่าภายหลังจากนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำภาคใต้พรรคภูมิใจไทยร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยนายเนวินได้สวมใส่กางเกงขาสั้นร่วมพิธีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมค่ะด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมเพื่อหารือกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีค่ะการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจซึ่งอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME ค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันที่3และ4สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับนายกก็โพสต์ข้อความก็สบายๆด้วยนะ
0: ค่ะ
1: นุ่งสั้นมั่งดีกาใช้คำว่ากาดนะ
0: ค่ะก็อินเทรนด์นะคะภาษาวัยรุ่นด้วย
1: วัยรุ่นยุคนั้นต้องบอกว่าวัยรุ่นยุคนั้นนะครับมาอีกคนนึงนะครับที่พูดถึงเรื่องของการที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านขู่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังเปิดประชุมสภาในเดือนสิงหาคมนี้บอกว่าก็ถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญครับที่ฝ่ายค้านสามารถดำเนินการได้และถือเป็นเรื่องที่ดีที่ฝ่ายค้านจะใช้ช่องทางนี้เพื่อตรวจสอบรัฐบาลดีกว่าให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโหมโรงรายวันแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมีแต่น้ำไม่มีเนื้อและประเด็นที่ฝ่ายค้านจะหยิบยกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเชื่อว่าพอจะเดาได้ว่ามีเรื่องอะไรได้บ้างนะครับดังนั้นเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านที่อภิปรายอาจสามารถอธิบายได้อยู่แล้วนะครับหากมองในแง่ดีก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะให้รัฐบาลได้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยเพราะทุกวันนี้นายกรัฐมนตรี

0: ุทินชาญวิรกูลก็ทำงานอย่างเต็มที่ทุกวันเสียงรัฐบาลในสภาก็เหนียวแน่นจึงยังไม่มีอะไรต้องกังวลต่ออย่างไรก็ตามหากจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็หวังว่าฝ่ายค้านจะรับฟังด้วยเหตุผลแต่ว่าถ้ายังติดลมคิดว่ามีหลักฐานทุจริตชัดเจนหรือกลัวว่าประชาชนจะมองว่าดีแต่โม้นะครับก็สามารถยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ได้รัฐบาลพร้อมให้การตรวจสอบทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับเมื่อถามว่ารัฐบาลรู้สึกกังวลหรือไม่นายธนกรบอกว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลอะไรเพราะมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดโดยเฉพาะท่านนายกรัฐบาลก็จะใช้โอกาสนี้นะครับในการชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสิ่งที่ฝ่ายค้านพยายามบิดเบือนข้อมูลต่างๆมาโดยตลอดด้วยทางนี้เมื่อฝ่ายค้านอ้างว่ามีข้อมูลเยอะก็เตรียมข้อมูลมาให้ดีไม่ใช่พอถึงเวลาอธิบายอภิปรายจริงแล้วเอาข้อจริงก็อ้างโน่นอ้างนี่ไม่ให้ประชาชนต้องมาเสียเวลานั่งฟังเปล่าๆเป็นวัฒนกรรมเสียดสีแต่ว่าไร้ข้อเท็จจริงแถมว่าไร้น้ำหนักเพราะอารมณ์ของประชาชนในวันนี้เขาก็เบื่อการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านระดับรุนแรงแล้วเหมือนกันครับ
1: ขณะที่นายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้พูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยากให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีในประเทศไทยถือเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ทำกันตลอดถือเป็นประเทศที่มีคณะรัฐมนตรีอายุสั้นถึงสั้นมากในส่วนของรัฐบาลชุดนี้ทำงานมายังไม่ถึง6เดือนก็เริ่มมีเสียงให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วซึ่งก็เป็นไปได้และถือเป็นเรื่องปกติหากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยากจะปรับเพราะถือว่าครม.ชุดนี้ได้ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมมากพอสมควรขณะที่การปรับครม.ก็มีหลายเหตุผลเช่นเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเหตุผลทางการเมืองเรื่องโควต้าที่ต้องหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปซึ่งทุกรัฐบาลที่ผ่านมาทำงานประมาณ6เดือนก็เริ่มปรับครม.กันแล้วขณะที่ตัวนายกเองจะรู้ดีว่าใครทำงานเข้าหูเข้าตาเข้าแข้งขามากที่สุดท่านจะประเมินได้ว่าใครทำงานเป็นอย่างไรมีประสิทธิภาพแค่ไหนหากนายกยังไม่ปรับในช่วงเวลานี้แสดงว่าครม.ชุดนี้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากค่ะ
0: ครับสืบเนื่องจากกรณีที่นายแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนครับแล้วก็อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทรวมถึงเพจชมรมแพทย์ชนบทครับมีการโพสต์ถึงสาเหตุที่โรงพยาบาลขาดทุนขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่ได้เป็นเพราะว่าการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.แต่เกิดจากการบริหารงบประมาณแผ่นดินของกระทรวงสาธารณสุขโดยยกประเด็นเรื่องการใช้งบการจัดอีเวนต์ต่างๆโดยเฉพาะในปี69แค่ปีเดียวพบว่ามีบริษัทเดียวได้งานจำนวนมากจนเกิดคำถามว่ามีการโยกงบ UC คืนกับกระทรวงบางส่วนและนำเงินมาบำรุงเพื่อนำมาใช้กรณีนี้หรือไม่นั้นนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับว่าอย่ามามั่วทั้งนี้ในการประชุมบอร์ดสปสช.ในวันที่3สิงหาคมนี้ในฐานะที่เป็นประธานบอร์ดก็จะสอบถามเรื่องสำคัญเนื่องจากพบตัวเลขงบนะตัวเลขงบของสปสช.เนี่ยที่ให้กับระบบบริการสุขภาพปี68ไม่รวมเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 168,000 ล้านบาทครับดูแลคนประมาณ47ล้านคนเฉลี่ยหัวละ 3,600 บาทไม่รวมเงินเดือนแต่ฐานข้อมูล financial ของกระทรวงสาธารณสุขระบุรายได้ของโรงพยาบาลทั่วประเทศมาจากงบบัตรทองอยู่ที่ประมาณ 107,000 ล้านบาทครับคิดเป็นแค่ 64% จากงบที่สปสช.ได้มาคำถามคืองบอีก 60,000 ล้านบาทหายไปไหนหากจัดสรรไปในส่วนอื่นมีการจัดสรรอย่างไรจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในสัดส่วนอย่างไรหรือว่าไปอยู่กับ U Hostnet นะครับหรือว่าเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันการแพทย์แห่งประเทศไทยก็คาดว่าคงมีบ้างแต่จะมากถึง 60,000 ล้านบาทเชียวหรือนะครับและคุณรัฐมนตรีสาธารณสุขจะบอกนะครับว่าอย่ามาบอกเลยว่าเอางบบัตรทองไปโปะอีเวนต์มันไม่ใช่มันเป็นงบจากเงินบำรุงก็คือเงินที่โรงพยาบาลสะสมมาถ้าถามผมตอนที่เข้ามาปลายปีที่แล้วมีนโยบายควิกวินหลายตัวทั้งหมอพร้อมการใช้ไอทีซึ่งเราเห็นว่าในอนาคตเนี่ยจะช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลค่ายาได้มากก็พยายามชูประเด็นนี้ก็ขอบคุณโรงพยาบาลที่สนับสนุนนโยบายส่วนงบประมาณก็ต้องบอกจริงๆว่าผมไม่ทราบว่าเขาเอามาจากตรงไหนและก็

0: เรื่องที่โรงพยาบาลจะจัดซื้อจัดจ้างรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกในเรื่องนี้นะครับและผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าท่านมองว่ากระแสตอบโต้กระทรวงตอนนี้โยงเรื่องการเมืองเพื่อไม่ต้องการให้แก้ไขพรบบัตรทองหรือไม่คุณพัฒนาบอกนะครับว่าอย่าเบี่ยงประเด็นทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องของการแก้ไขพรบอะไรที่ควรพัฒนาก็พัฒนาอะไรที่ดีเราก็เก็บไว้เดี๋ยวจะหาว่าไปสวนหมอหมดนะครับก็ต้องย้อนถามว่าการจัดซื้อจัดจ้างคุณหมอท่านก็มีเรื่องของชุดตรวจ ATK คณะกรรมการสอบสวนแล้วก็บอกว่าผิดไม่ใช่ว่าการพูดเรื่องเงินหากไม่มีเรื่องการทุจริตก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะถ้าจัดสรรดีๆสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเพราะโรงพยาบาลในปี68ทั้งระบบน่าจะติดลบประมาณ 12,000 ถึง 13,000 ล้านบาทก็เป็นตัวเลขที่เราของบกลางดังนั้นเงินที่หายไปเกือบ 60,000 ล้านบาทถ้าเราจัดสรรให้ดีประมาณ 20% เราก็จะได้กลับคืนมา 12,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อยเราใส่เงินที่มีจำกัดพี่มีจำกัดไปในจุดที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นตัวที่มีประโยชน์มากกว่าครับ
1: ค่ะจากเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะคะมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การท่องเที่ยวใหม่ค่ะตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเน้นเดินทางเที่ยวด้วยตัวเองหรือว่า FIT สอดคล้องกับนโยบายของททท.ต้องการปรับเปลี่ยนจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวมาแบบกรุ๊ปทัวร์มาเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพราะต้องยอมรับว่าแม้กรุ๊ปทัวร์จะให้จำนวนเยอะแต่รายได้ต่อหัวกลับน้อยและปัจจุบันกลุ่มทัวร์เหล่านี้ปรับลดจำนวนเป็นกลุ่มเล็กลงรวมถึงเปลี่ยนประเทศจุดหมายปลายทางแทนไทยอาทิไปเที่ยวเวียดนามถือเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวใหม่กว่าเราอยู่ระหว่างการปรับปรุงภาพลักษณ์ของประเทศเน้นเรื่องความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อลบภาพจำด้านลบจากปัญหาเคยเกิดขึ้นในอดีตในทั้งปัญหาสแกมเมอร์เหตุอาชญากรรมและเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT เข้ามาท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยด้านการอำนวยความสะดวกเดินทางเข้าประเทศไทยขณะนี้มีการยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยททท.ได้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีณจุดตรวจคนเข้าเมืองเริ่มใช้กับนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงและสิงคโปร์เดินทางเข้าไทยเป็นครั้งที่2ก่อนเป็นกลุ่มแรกมีแผนจะขยายสิทธิประโยชน์นี้ไปยังประเทศอื่นๆต่อไปเพื่อลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรวมถึงเป็นการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวรู้สึกพิเศษกลับมาเที่ยวไทยซ้ำอีกในอนาคตค่ะซึ่งในส่วนของเทคโนโลยีนี้นะคะก็คือ Face Recognition นะคะก็จะใช้กับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ก่อนค่ะ
0: ครับผมฮะมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นคดีนะครับวังทองหลางนะฮะก็พันตำรวจเอกเจษดายางนอกครับผู้กำกับการสน.วังทองหลางพันตำรวจโทประวีมั่นเมืองครับรองผู้กำกับสน.วังทองหลางนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับนำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารไม่มีเลขที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนูนธรรม2แขวงพลับพาเขตวังทองหลางหลังจากทราบว่าลักลอบเปิดสถานบริการมั่วสุมยาเสพติดจับกุมผู้ต้องหาได้12รายครับประกอบด้วยชาวเมียนมา11รายมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี1รายและผู้ดูแลสถานบริการชายนะครับสัญชาติไทย1รายพร้อมกับตรวจยึดยาเคตามีน 0.583 กรัมอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเบียร์และก็เอกสารใบเสร็จค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยขณะที่เข้าจับกุมภายในอาคารยังเปิดเพลงเสียงดังนะครับกลุ่มผู้ใช้บริการยังคงมั่วสุมเสพยาและเต้นตามจังหวะเพลงกันอย่างสนุกสนานทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2หรือว่าเคตามีนเอาไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมายและก็มีชาวเมียนมาบางรายครับไม่พกหนังสือเดินทางตามที่กฎหมายกำหนดส่วนผู้ดูแลสถานบริการชาวไทยก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาหลายข้อหานะครับแล้วก็มีการนำส่งพนักงานสอบสวนสน.วังทองหลางดำเนินการครับ
1: ค่ะก่อนจะไปพักกันนะคะขอไปที่เหตุความไม่สงบภาคใต้ค่ะโดยเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ตากใบกับผู้ต้องสงสัยกับบริเวณสวนปาล์มด้านหน้า

ด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่ที่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสขณะเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการกดดันและติดตามเป้าหมายในพื้นที่ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้

0: ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ปิดล้อมพื้นที่ตั้งด่านสกัดตามแนวชายแดนและส่งหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บเบาะแสเพื่อติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะซึ่งก็ในส่วนนี้ทางพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบตำรวจนะคะเสียชีวิต2นายบริเวณริมถนนตรงกันข้ามไปขนำที่มีคูระบายน้ำขั้นกลางนะคะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบปลอกกระสุนปืน M16 ตกอยู่บริเวณข้างขนำและภายในสวนปาล์มจำนวน3จุดรวมกว่า10นัดและพบชายต้องสงสัยอีก3คนที่เบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าทั้งหมดได้อาศัยอยู่ในขนำหลังดังกล่าวนำตัวไปศูนย์ซักถามกองบังคับการทหารพรานนาวิกโยธินอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อขยายผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกันทางภาคใต้นะครับก็เครือข่ายรักพะโต๊ะนัดประชุมพร้อมกันที่วิสาหกิจชุมชนหมู่16ตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรนะครับวิเคราะห์สถานการณ์รัฐบาลต่อท่าทีโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรนะครับโดยมีความเห็นร่วมกันว่าหากรัฐบาลประกาศยกเลิกโครงการนี้จริงจะต้องมีการถอนโครงการภายใต้แลนด์บริดจ์ทั้งหมดออกไปด้วยนะครับพร้อมกับอ่านแถลงการที่บอกว่าตามที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมประกาศว่าจะไม่มีโครงการแลนด์บริดจ์อีกต่อไปแล้วสอดคล้องกับการที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นะครับแถลงไปเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาอันเป็นผลสรุปจากการศึกษาว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงจนเป็นที่เข้าใจร่วมกันว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการโครงการนี้อีกต่อไปแต่ว่าในขณะที่ความเป็นจริงโครงการย่อยภายใต้โครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรยังมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือที่เรียกว่ามีการจะทำ EIA และก็ EHAA ต่อไปอีกทั้ง4โครงการก็มีโครงการท่าเรือน้ำลึกอ่าวอ่างจังหวัดระนองโครงการท่าเรือน้ำลึกแหลมริ้วจังหวัดชุมพรโครงการมอเตอร์เวย์และโครงการรถไฟรางคู่รางเดี่ยวที่เชื่อมกับท่าเรือทั้ง2ฝั่งนะครับทุกโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำและปรับปรุงรายงานซึ่งเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกับคำประกาศของรองนายกรัฐมนตรีทั้ง2ท่านเพราะว่ารายงานบางส่วนถูกส่งเข้าไปรอการพิจารณาที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคชกแล้วนะครับซึ่งรัฐบาลก็ควรถอนออกมาด้วยเครือข่ายรักพะโต๊ะก็เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการศึกษาโครงการย่อยทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าการยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยยกเลิกจริงๆไม่ใช่แค่ผลิตวาทกรรมหรือว่าสร้างข้อตกลงหลอกลวงประชาชนวันต่อวันหากไม่เป็นเช่นนั้นพวกเราก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนเพื่อยุติเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดในเร็ววันพวกเราขอยืนยันในหลักการว่าเราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาแต่ว่าการพัฒนานั้นต้องมีความเป็นธรรมและความยั่งยืนของทรัพยากรทั้งต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและฐานศักยภาพของภาคใต้ที่มีอยู่จริงและไม่ใช่เพื่อเป็นประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่มแต่ต้องเป็นเพื่อคนทั้งหมดภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมที่หลากหลายของคนทุกภาคส่วนครับ
0: ค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องของข่าวหน้าหนึ่งให้ติดตามกันอีกหลากหลายประเด็นค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649 เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าว

0: แรงดันคาจิว่า R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับคุณนกสัสิธรและผมภูเบศนะครับช่วงนี้ประชาสัมพันธ์นะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็น CEO เป็นผู้บริหารนะครับหรือว่ามีความสนใจที่จะเรียนนะครับเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยนะครับไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกๆด้านเลยทุกมิติทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยมาวิเคราะห์นะครับแนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและก็จีนอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มรือชานะครับพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนเราจะเริ่มอบรมการเดือนกันยายนนี้แล้วนะครับจนถึงธันวาคม69คุณผู้ฟังรีบสมัครกันเข้ามานะครับโทรมาได้นะครับที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649นะครับสมัครด่วนเลยตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคม69นะครับราคาพิเศษนะครับท่านละ 59,000 บาทเท่านั้นเองนะครับก็รับจำนวนจำกัดนะครับโทรได้เลยครับตอนนี้เลยนะฮะหยิบโทรศัพท์มาเลยโทรไปเลยครับ
4: ค่ะตอนนี้ก็ 5:34 นะคะตื่นเช้ามาเนี่ยได้หุงข้าวกันได้ยังนะคะและถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่านี่ก็คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
3: ครับมีเรื่องของตำรวจนะครับเรื่องของตำรวจก่อนละกันนะครับเป็นเรื่องตำรวจสืบสวนนครบาลปลอมตัวเป็นไฮโซเข้าร่วมงานรถหรูนะครับแล้วก็ไปจับแก๊งเงินดำลวงเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นเงินดอลลาร์200ล้านบาทไทยนะครับก็ทางพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีรองผบชน.พันตำรวจเอกวรพจน์รุ่งกระจ่างนะครับรองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนบชน.นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเนี่ยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับวางแผนจับกุมมีนายเรมี่อายุ35ปีสัญชาติไลบีเรียถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่นายเดวิดอายุ40ปีฉันสัญชาติไลบีเรียนะครับก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร

0: ทยโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวนากัวอายุ35ปีสัญชาติแคเมรูนนะครับถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็นางสาวไคเซียอายุ21ปีก็เป็นชาวแคเมรูนนะครับถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงพร้อมกับของกลางนะครับก็เป็นธนบัตรคล้ายๆกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐใบละ100ดอลลาร์นะครับจำนวน11ใบธนบัตรเคลือบสารเงินดำนะครับจำนวน3ใบกระดาษสีขาวเท่ากับธนบัตรจำนวน 60,000 ฉบับนะครับน้ำยาไม่ทราบชนิดอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์จำนวน4ขวดอุปกรณ์การแปลงสภาพธนบัตรหลายรายการและก็โทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบ.ชน.บอกว่าสืบเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้สืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติชาวผิวสีมาอย่างต่อเนื่องครับกระทั่ง26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ก็สืบทราบสืบสวนติดตามคนร้ายรายสำคัญในเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่ย่านซอยนานาก็ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยที่ไปร่วมงานรถหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็อำพรางตัวเป็นคนที่ไปดูรถนะฮะไปสนใจรถหรูมีการปลอมตัวแนบเนียนจนสะดุดความสนใจของแก๊งคนร้ายนะครับไปเตะตาเข้าโดยที่คนร้ายก็เสนอตัวจะหาเงินทุนมาซื้อรถยนต์หรูให้โดยคนร้ายพยายามหว่านล้อมสรรพคุณความร่ำรวยของตัวเองว่าเป็นเงินทุนจากธุรกิจมืดมีเงินสดอยู่จำนวนประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ200ล้านบาทไทยนะครับแต่ถ้าว่าเงินสดเหล่านั้นเนี่ยมันติดอยู่ที่ด่านสัมภาระคนร้ายจึงชักชวนให้ชุดสืบสวนในคราบของไฮโซเก้นะครับร่วมลงทุนเป็นเงินสดไทยเนี่ยจำนวน 150,000 บาทอ้างว่าเพื่อใช้สำหรับไปจ่ายเงินใต้โต๊ะนะครับรองผบ.ชน.ก็บอกอีกนะครับว่าคนร้ายเนี่ยเสนอว่าหากได้กระดาษจำนวนดังกล่าวออกมาแล้วนะครับจะสามารถใช้กรรมวิธีเปลี่ยนสภาพจากกระดาษเปล่าให้กลายเป็นธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฉบับจริงได้ครบตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้โดยเสนอส่วนแบ่งให้จำนวน 40% โดยคนร้ายนะครับก็นัดหมายที่จะสาธิตกรรมวิธีการเปลี่ยนสภาพกระดาษเปล่าให้กลายเป็นธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฉบับจริงโชว์ให้ดูอีกด้วยโดยคนร้ายก็ไม่ทราบเลยว่าแท้ที่จริงคนที่สนทนาอยู่ด้วยนี่คือตำรวจนะจ๊ะอำพรางมานะครับจึงเข้าจับกลุ่มพร้อมกับของกลางนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีครับ
1: เขาเรียกว่ามีตาหามีแววไหม
0: ใช่คุยกับ ตำรวจด้วยนะครับ
1: ค่ะเอามาที่คดีสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็คดีต่อเนื่องที่รวมเป็นผู้เสียชีวิต5ศพนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีผู้ต้องหาก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังจากเพิ่งพ้นโทษก็ทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีอย่างใกล้ชิดกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศค่ะทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกับขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียด้วยนะคะโดยทางนางสาวสุภมาศกล่าวว่าข้อสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักได้แก่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 Mcord HD สำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังรัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาและละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวสั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับคดีแพร่กระจายบนโลกออนไลน์เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจถูกต้องแก่สังคมเข้าใจความรู้สึกของประชาชนโกรธทั้งจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นและจากกรณีผู้ต้องหาเคยต้องโทษแล้วกลับมาก่อเหตุซ้ำจนมีผู้เสียชีวิตถึง5รายค่ะ

0: ซึ่งคุณสุภมาศก็บอกนะคะว่าดิฉันเสียใจและโกรธไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนดิฉันสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกชะกันการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำเสียงเรียกร้องของประชาชนวันนี้รัฐบาลได้ยินและกำลังลงมือทำในส่วนของดิฉันหน้าที่คือทำให้ความจริงชนะข่าวปลอมทั้งในประเทศและสายตาชาวโลกต้องเห็นว่าประเทศไทยจับคนร้ายได้ในเวลาไม่กี่วันและกระบวนการยุติธรรมกำลังทำงานอย่างเต็มที่ไม่ใช่เห็นแต่ภาพความรุนแรงที่ถูกแชร์ซ้ำไปซ้ำมาและสิ่งที่ขอจากสังคมก็คืออย่าให้พื้นที่กับคนร้ายอย่าแชร์ภาพความรุนแรงหรือคำพูดของผู้ก่อเหตุจนกลบเสียงของผู้สูญเสียขอให้ส่งแรงใจไปที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการหากพบข่าวปลอมหรือข้อมูลไม่แน่ใจเกี่ยวกับคดีส่งให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยตรวจสอบได้ทันทีค่ะ
1: ครับจริงๆก็มีรายละเอียดเรื่องนี้เยอะเหมือนกันพอสมควรนะครับ
0: ค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางตำรวจก็ได้นำตัวนายฟลุ๊กนะคะไปสอบปากคำนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ต้องหาเคยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยระบุว่าอาจมีการก่อเหตุรุนแรงมากกว่า2คดีและอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า5รายด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามระหว่างการสอบสวนครั้งล่าสุดเนี่ยนายฟลุ๊กก็ได้ปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวก่อนจะถูกนำตัวไปควบคุมไว้ที่สภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีค่ะ
1: ครับมาต่ออีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เป็นพาดหัวใหญ่ของเดลินิวเช้านี้นะครับเรื่องของไฟฟ้านะครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีตนเป็นประธานนะครับบอกว่าปัญหาพลังงานราคาแพงเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและก็ภาคธุรกิจโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนพื้นฐานของทุกๆกิจการในส่วนของการแก้ไขสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวหรือที่ถูกเรียกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์เนี่ยนะครับได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.แล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมตินะครับเปิดให้การไฟฟ้าสามารถเริ่มเจรจากับภาคเอกชนได้ทันทีโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งทั้งนี้เป้าหมายแรกก็คือเร่งการเจรจากับเอกชนและก็มีการปรับแก้สัญญาเหล่านี้ให้แล้วเสร็จเพราะว่าในทางปฏิบัติไม่ควรมีสัญญาฉบับใดที่ไม่มีการทบทวนหรือว่าปรับเงื่อนไขตลอดอายุสัญญา50ปีตามหลักสากลก็ควรมีการทบทวนเป็นระยะเช่นทุก10ปีเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อต้นทุนและสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนายประกรณ์บอกนะครับว่าปัจจุบันราคารับซื้อไฟฟ้าฐานอยู่ที่ประมาณ 2.16 บาทต่อหน่วยแต่ว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าบางประเภทลดลงอย่างต่อเนื่องจึงต้องพิจารณาว่าราคารับซื้อดังกล่าวนั้นยังสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงหรือไม่และเป็นธรรมต่อประชาชนผู้แบกรับภาระค่าไฟฟ้าหรือไม่ครับนอกจากนี้เรื่องสัญญาระยะยาวแล้วนะครับคณะกรรมการยังต้องพิจารณาประเด็นค่าพร้อมจ่ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งต้นทุนของค่าไฟฟ้าโดยคณะทำงานกำลังพิจารณาตามมาตรการที่เหมาะสมและก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้นายประกรณ์บอกนะครับว่าในการเจรจาปรับสัญญารับซื้อไฟฟ้ากับเอกชนไม่ใช่การยกเลิกสัญญาและไม่มองว่าจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแต่ว่าเป็นการปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับหลักสากลเนื่องจากว่าในอดีตประเทศไทยอาจจำเป็นต้องให้สิทธิประโยชน์ในระดับสูงเพื่อดึงดูดเทคโนโลยีใหม่แต่ว่าปัจจุบันตลาดและก็ต้นทุนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงถึงเวลาที่ควรจะทบทวนเงื่อนไขให้เหมาะสมทั้งนี้ปัญหาค่าไฟจะต้องมีการพิจารณาทั้งระบบนะฮะไม่ใช่เฉพาะสัญญารับซื้อไฟฟ้าโดยหัวใจสำคัญคือแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่ต้องอยู่บนข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และก็ข้อเท็จจริงไม่ใช่การคาดการณ์ตามความต้องการการใช้ไฟฟ้าเกินจำเป็นต้องประเมินให้ชัดว่าประเทศมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังงานอื่นๆเพียงใดนายประกรณ์บอกอีกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือต้องมองอนาคตด้านพลังงานอย่างจริงจังทั้งความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจาก Data Centerการลดต้นทุนระบบสายส่งไฟฟ้าแนวโน้มการใช้ SMR นะครับหรือว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมถึงโครงการอาเซียนสมาร์ทกริดซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประเทศในภูมิภาคสามารถซื้อขายพลังงานส่วนเกินระหว่างกันได้แต่ทั้งนี้ถ้าหากประเทศเพื่อนบ้านมีต้นทุนแรงงานต่ำและก็มีแหล่งพลังงานใหม่ในขณะที่ไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและ

0: แบกรับค่าไฟฟ้าสูงย่อมส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรัฐบาลก็เลยต้องเร่งสร้างระบบพลังงานให้มีปริมาณเพียงพอราคาสมเหตุสมผลและทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้โดยไม่ติดข้อจำกัดด้านกฎหมายหรือว่าระเบียบที่ไม่จำเป็นครับ
1: ค่ะขอไปที่สถานการณ์ชายแดนนะคะทางด้านของไทยเมียนมาซึ่งก็เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากองพลทหารราบกองพลทหารราบเบาที่22กับทหารกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือว่า KNLA ที่บ้านมินลาป่านบ้านผาลูน้อยอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งก็สถานการณ์เนี่ยเงียบไปในช่วงเข้าพรรษา 2-3 วันนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็เกิดเสียงปืนดังสนั่นรัวยิงทำให้ชาวบ้านในเขตไทยตั้งตัวไม่ทันบางรายก็กำลังนอนหลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่โดยไม่ทราบว่าเสียงปืนเนี่ยดังมาจากฝ่ายใดต่อมาได้ตรวจสอบพบว่าฝ่ายทหารเมียนมาได้ส่งกำลังทหารเข้าไปปะทะกับฝ่ายกะเหรี่ยงแต่ยังไม่มีการตอบโต้จากฝ่ายกะเหรี่ยงในบริเวณฐานที่มั่นค่ะทางด้านทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดกองกำลังนเรศวรตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตชดที่346อำเภอแม่สอดและกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบตำบลมหาวันก็เข้าตรวจสอบพบบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่9ได้รับความเสียหาย5หลังคาเรือนนะคะโดยมีรอยกระสุนปืนบริเวณรั้วบ้านกำแพงบ้านผนังและเพดานรวมทั้งพบกระสุนปืนล้ำมาตกในวัดห้วยมหาวงหมู่ที่9ตำบลมหาวันด้วยค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็วันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นะคะมีกำหนดการเดินทางของพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาก็จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยนะคะโดยเป็นการเดินทางมาเยือนไทยครั้งแรกในฐานะผู้นำรัฐบาลพลเรือนก็คงจะมีการพูดคุยกันหลายประเด็นด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของสถานการณ์ไทยเมียนมาที่ก็ได้พบเจอกันหลากหลายประเด็นนะคะเรื่องของการสู้รบเอ่ยเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรสารพิษที่
0: ประเด็นสิ่งแวดล้อมที
1: ่
0: มันรั่วไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับ
1: เรื่องสแกมเมอร์อะไรต่างๆนี้นะคะค่ะก็คงจะได้พูดคุยกันค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณเอกนงครับสภาพอากาศทั่วไทยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: ค่ะช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่อยู่นะคะแถวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางบางพื้นที่แล้วก็ภาคตะวันออกค่ะก็เป็นจากตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องของร่องเนี่ยก็พัดผ่านเหนือตอนบนของประเทศเราขึ้นไปค่ะอยู่แถวเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนค่ะ
0: จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบหนักสุดๆเลยเนี่ยเป็นพื้นที่ไหนบ้างครับ
5: จะเป็นทางด้านภาคเหนือตอนนี้นะคะก็จะมีแถวลำปางตาก นะคะแล้วก็จะเป็นทางด้านเชียงรายน่านส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีบึงกาฬสกลนครนครพนมค่ะแล้ว

0: ตอนนี้ที่ตกอยู่แล้วก็จะเป็นแถวจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
1: ก็เป็นพื้นที่เดิมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าคุณผู้ฟังบอกว่า2วันแล้วฝนไม่ตกนะทางโพนทองอำเภอศรีดานครราชสีมา
0: ทางเหนือไม่ค่อยมีค่ะจะเน้นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมากกว่าค่ะฝนตรงกลางเนี่ยจะหายไปก่อนค่ะ
1: ครับก็คือแรงเลยใช่ไหมทางตอนล่างเน
0: ี่
1: ย
0: มันน้อยค่ะฝนน้อย
1: ครับแล้วถ้าขยับลงมาทางภาคกลางล่ะครับทางภาคกลางกรุงเทพเป็นยังไงฮะวันนี
0: ้ภาคกลางก็จะเน้นด้านรับมรสุมค่ะแถวด้านตะวันตกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีค่ะส่วนกรุงเทพเนี่ยช่วงบ่ายค่ำเนี่ยฮะ40-60%ของพื้นที่ค่ะ
1: โอ้ร้อยละ60-40%ก็ช่วงเวลาเลิกงาน
0: ใช่ค่ะ
2: เลิกงานเลิกเรียน
0: ใช่เลยค่ะ
2: ค่ะ
1: เป็นฝนยังไงครับสำหรับวันนี
0: ้เป็นฝนฟ้าคะนองได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าช่วงนี้เนี่ยเทียบกับช่วงที่ผ่านมาคือฝนมันลดลงค่ะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของช่วงในช่วงบ่ายค่ำอยู่ที่จะเป็นฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เพราะว่าตัวแปรก็ยังมีตัวแปรเดียวก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ
1: ก็คือจะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปทั้งสัปดาห์เลยไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็จะสลับกันคือกรุงเทพอ่ะมันจะตกแบบวันเว้นวัน
1: อ
0: ่ะ
1: ค่ะแล้วทางภาคใต้เป็นยังไงครับ
0: ทางด้านภาคใต้ฝนลดลงนะคะเรื่องของฝนก็ลดลงด้วยเช่นกันค่ะแต่จะมีทางด้านภาคใต้ตอนบนตอนกลางเนี่ยค่ะตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ยะลานราธิวาสส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันอันนี้ฝนเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ยังมีการกระจาย40-60%เช่นกันส่วนมากก็จะเป็นทางด้านระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะ
1: เห็นคุณผู้ฟังบอกว่าทางกาญจนบุรีภาคเหนือตอนล่างชาวนากำลังจะเก็บเกี่ยวข้าวกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับทาง
0: เป็นด้านรับฝน
1: รับฝนเลย
0: ใช่เพราะว่าเป็นด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างด้วยก็เช่นกันนะฮะช่วงนี้ถึงแม้ว่าร่องเนี่ยจะอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ว่าตอนล่างยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ
1: นครศรีธรรมราชมีฝนเพิ่มใช่ไหมฮะ
0: ฝนลดลงค่ะ
1: ลดลงเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เมื่อวานนี้ก็คือยังตกอยู
0: ่ยังตกอยู่แต่ว่าลดเรื่องของปริมาณลงอาจจะไม่ได้มีฝนหนักค่ะ
1: ครับผมมีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ช่วงนี้เนี่ยฮะอาจจะยังฝนเนี่ยลดลงได้บ้างนะฮะแต่เดี๋ยวช่วงวันที่4-5เป็นต้นไปเนี่ยฝนจะกลับมาเยอะขึ้นอีกเพราะว่าตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงนั้นค่ะ
1: ครับโอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับฝนเพิ่มในกรุงเทพนะก็เวลาเดิมนะครับ 40% นะฮะ
2: ค่ะก็เตรียมพกร่มเสื้อกันฝนกันนะคะ
1: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาแล้วนะครับเรื่องของการติดตั้งไฟนะครับนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานภายหลังจากนายบวรเวชรุ่งรุจีครับนายกสมาคมอีโคมอสไทยนะครับก็ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรนะครับขอมีการปรับปรุงการติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่โบราณสถานเขาคลังนอกเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และก็ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากเห็นว่าการเดินสายไฟฟ้าบางส่วนเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมและอาจจะกระทบต่อคุณค่าของโบราณสถานอธิบดีกรมศิลปากรนะครับบอกว่ากรมศิลปากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบก็มีการสั่งการให้ระงับการเดินสายไฟทั้งหมดในพื้นที่เมืองโบราณสีเทพเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับหลังจากตรวจสอบพบว่าการดำเนินการบางส่วนไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพของโบราณสถานซึ่งภายในสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินสายไฟให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เหมาะสมในพื้นที่ส่วนโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างที่ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ได้รับงานนะครับงวดสุดท้ายกรมศิลปากรก็กำหนดแนวทางแก้ไขโดยให้ผู้รับจ้างเนี่ยนำสายไฟฟ้าลงดินบริเวณที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการเปิดให้แนวศิลาแรงเป็นวัสดุใหม่และก็สายฝังไฟไว้ด้านล่างในขณะที่บริเวณที่ยังจำเป็นต้องเดินสายไฟบนดินนะครับก็จะต้องติดตั้งฝาครอบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยลดผลกระทบต่อทัศนียภาพทางนี้การดำเนินงานก็จะหลีกเลี่ยงการขุดเจาะหรือว่ากระทบต่อโบราณสถานเดิมให้มากที่สุดเพื่อรักษาสภาพและคุณค่าความเป็น

0: ของแท้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนะครับสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากการติดตั้งไฟส่องสว่างอธิบดีกรมศิลปากรก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการเลือกใช้หลอดไฟ LED ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงจึงไม่น่าจะก่อให้เกิดภาระค่าไฟมากอย่างที่หลายๆฝ่ายกังวลครับ
1: ค่ะขอช่วงท้ายนี้ขอเพิ่มเติมเรื่องของเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยนะคะโดยทางปภ.ได้หารือกับ17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยค่ะโดยทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้นะคะได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยค่ะโดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดจากการคาดการสภาพอากาศก็พบว่าช่วงเดือนสิงหาคมปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกส่วนเดือนกันยายนและตุลาคมปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงและจะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ครับและทั้งหมดก็คือข่าวหน้าหนึ่งนะครับที่หยิบยกนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกับเราได้อีกรายการหนึ่ง
1: คุณภูเบศนะ
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะ
0: คุณไม่อยู่แล้ววันนี
1: ้ค่ะเป็นคุณภูเบศนะ
0: ครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกในก้าวทันข่าวนะครับภูเบศแล้วก็คุณเยมินนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อน

0: กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ทักทายกันนะคะเช้าวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
4: และดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลนะคะทุกท่านเลยที่แม่งัดตัวเอง ขึ้นมายากนิดนึงวันนี้เอาใจช่วย
3: โดนพ่อห่มทับโอ้ยไม่ไหว
4: หลายท่านหยุดยาวมาก
3: ใช่ค่ะ
4: 9วันคือเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่แล้วเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อนะคะรวมทั้งสิ้น9วันบางท่านก็อาจจะหยุดเป็นแบบฟันหล่อบ้างมีพุธพฤหัสศุกร
3: ์
4: อ
3: ัง
4: คารพุธพฤหัสที่แน่ๆวันนี้ไม่ง่ายหรอกในการตื่นขึ้นมา
3: ค่ะ
4: เราก็สู้กันต่อไปอ่ะเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะคะ
3: ค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะคะแพตตี้น้ำหวานค่ะก็มีข่าวคราวนะคะรอบรัวอาเซียนแล้วก็อัปเดตโลกมาให้คุณโลกใบนี้นะคะมาให้คุณได้ติดตามกันยังไงก็ stay tuned อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะฟังได้หลากหลายช่องทางผ่านทางวิทยุก็ได้นะคะ FM 100.5 หรือว่าเข้ามาทักทายกันผ่านทาง Facebook ก็ได้ตอนนี้เราไลฟ์อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาส่งกำลังใจกดหัวใจให้กับแพตตี้แล้วก็ทีมงานของ Good Morning ASEAN ได้ค่ะ
4: ค่ะมารับชมตู้ปลาอควาเรียมของเราได้นะคะหลายท่านที่ไม่เคยฟังเลยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องแต่งหน้ามาจัดไหมครับรายการวิทยุอ๋อแน่นอนค่ะเพราะว่ามันถ่ายทอดสดยกเว้นแบบคุณแพตตี้นี่เขางามจากภายในนะไม่ต้องก็ได
3: ้แล้วก็นะแล้วแต่ขี้เกียจจริงๆไม่ไหวนะจะให้ลุกขึ้นมาแต่งหน้าอีกนะคะ
4: เอาล่ะวันนี้นะคะมีประเด็นข่าวสารมากมายเลยจากเราสองคนนะคะแล้วมีคุณเบอร์นี่มากิลาสค่ะผู้สื่อข่าวจากประเทศฟิลิปปินส์ช่วง 6:40 นาทีนะคะวันนี้เธอจะเล่าเรื่องคำสั่งศาลค่ะที่ได้ประกาศให้ระงับการขึ้นค่าแรงนะหรือว่า wage นะคะเป็นค่าแรงขั้นต่ำของที่ฟิลิปปินส์รายละเอียดเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงคุณเบอร์นี่นะคะและเจาะลึกอาเซียนวันนี้ดูเรื่องปฏิรูปราชการไทยค่ะว่าแบบไหนถึงจะสำเร็จคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะคะ
3: ค่ะวันนี้นะคะข่าวแรกเดี๋ยวพาไปดูที่กรีซหน่อยดีกว่านะคะที่เจอกับเหตุการณ์ไฟป่ารุนแรงค่ะฮะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้บ้านเราช่วงก่อนหน้านี้คุณภูเบศก็ได้อัปเดตว่าฝนจะตกหนักแน่วันนี้นะคะช่วงเย็นนะคะมีเสื้อพงเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตากวันท้ายให้เรียบร้อยนะคะ
4: ค
3: ือตอนนี้สภาพอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนมากๆจริงๆก็ที่กรีซก็เหมือนกันค่ะผลกระทบก็มาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้นี่แหละค่ะเกิดเหตุการณ์นะคะไฟป่ารุนแรงเลยล่ะภายในกรีซนะคะกว่า73จุดแถมยังต้องเจอกับลมกระโชกแรงนะคะที่เป็นตัวเร่งให้เปลวไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะบีบให้ทางการต้องสั่งอพยพประชาชนออกจากชุมชนทางตะวันตกเชียงเหนือของกรุงเอเธนขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนนะคะว่าหลายภูมิภาคเนี่ยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงเกิดไฟป่าในระดับรุนแรงมากค่ะรอยเตอร์รายงานนะคะว่าเสาร์ที่ผ่านมาไฟป่ากำลังลุกไหม้พื้นที่ป่าใกล้เมืองปอร์โตแล้วก็เจอร์มิโนบริเวณอ่าวโครินนะคะซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเอเธนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยราว60กิโลเมตรโดยกำแพงไฟแล้วก็กลุ่มควันขนาดใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะตำรวจแล้วก็รถพยาบาลเนี่ยต้องค่อยๆถอนกำลังออกจากพื้นที่ไม่สามารถตรึงเอาไว้ได้ค่ะหน่วยดับเพลิงนะคะกรีซระบุว่ามีเจ้าหน้าที่กว่า300คนปฏิบัติงานในพื้นที่หลังไฟลุกลามไปถึงชายฝั่งทะเลแล้วก็สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนโดยแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยแนวหน้าเปิดเผยว่าสถานการณ์นะคะยากลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากลมกระโชกแรงนะคะมีความเร็วมากกว่า73กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่งผลให้เจ้าหน้าที่คาดการทิศทางการลุกลามของไฟได้ยากมากๆในช่วงที่ผ่านมานะคะกรีซเนี่ยพอเชิญไฟป่า73จุดทั่วประเทศโดย51จุดนะคะประทุขึ้นตอนสิ้นเดือนคือ31กรกฎาคมส่งผลให้ประชาชนกว่า200คน

0: เมืองอาร์กิออสแล้วก็วาซิเลออสเนี่ยต้องอพยพออกจากพื้นที่ทางทะเลหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้ชายฝั่งปัจจุบันนะคะกรีซสั่งให้ประชาชนในเมืองอาร์เกียปรัสเควีคริโอปิกาดีแล้วก็อาร์กิออสเนกกัตเนกตาริออสเนี่ยอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เฮลิคอปเตอร์นะคะเร่งโปรยน้ำแล้วก็สารหน่วงไฟเพื่อสกัดไม่ให้ไฟเนี่ยลุกลามเข้าสู่ชุมชนเพิ่มค่ะนอกจากนี้ทางการกรีซยังเตือนนะคะว่าภูมิภาคโบเอเชียแอตติกาแล้วก็เอเวียจะเผชิญความเสี่ยงเกิดไฟป่าในระดับรุนแรงมากเนื่องจากอุณหภูมิสูงสภาพพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็กระแสลมที่แรงขึ้นค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะได้เกิดไฟป่าบนเกาะครีตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเสียชีวิตนะคะ3รายด้วยกันค่ะโดยสถานการณ์ไฟป่ากรีซในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นนะคะท่ามกลางฤดูร้อนที่ร้อนจัดในยุโรปแล้วก็หลังหลายประเทศเนี่ยต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณฝนต่ำขณะที่นักวิทยาศาสตร์ระบุนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยิ่งทำให้สภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยเกิดบ่อยแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: เวลาอากาศร้อนแห้งแล้งใบไม้แห้งนะคะพวกวัสดุติดไฟตามธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันเสียดสีกันเนาะลมแรงบ้างละและเวลาที่เกิดขึ้นทำให้ไฟป่ามันลุกลามนะคะมีนอกจากกรีซเนี่ยก็มีแคนาดาสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนะที่จะหนักหน่อยและปีนี้ยังมีสถานการณ์เรื่องสภาวะภูมิอากาศเอลนีโญ
0: ใช่ที่นะเพิ่มเสริมเข้าไปอีก
1: แรงเข้าไปนะคะมาดูข่าวจากประเด็นสเปนกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าก็น่าตกใจเหมือนกันภาพที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่ามีผู้อพยพชาวโมร็อกโกนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชายหนุ่มชะกันนะวัยทำงานนะคะเข้าไปบุกชายแดนสเปนโดยที่จุดเป็นชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนเนี่ยจริงๆมันไม่ไกลไงใกล้แล้วก็เย้ายวนใจก็นั่งเรือกันไปนะคะ คือใกล้จริงเนาะเขาไปทางเรือแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยจะไปในแต่ละประเทศก็จะต้องมีวีซ่าใช่ไหมคะ แต่พวกเขาเนี่ยเข้าไปแบบผิดกฎหมายนะแล้วพอไปจำนวนมากๆอย่าง 5-60,000 คนเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดการได้ไหลทะลักเข้ามานะคะก็เลยทำให้ตอนนี้กระแสการต่อต้านผู้อพยพที่เข้ามาแบบนี้ของกลุ่มประเทศ EU เนี่ยยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีจอร์เจียมาโลนีซึ่งเป็นผู้นำอิตาลีนะคะประกาศว่าจะระงับความร่วมมือเชงเก้นกับสเปนเป็นระยะเวลา1เดือนเพื่อรับมือกับเรื่องนี้นะคะเชงเก้นเนี่ยก็คือวีซ่าที่ทำให้ชาติในกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยที่ไม่ต้องไปขอบริเวณชายแดนคือบางประเทศมันเล็กเวลาที่รวมกันเป็น1เนี่ยทำให้อำนาจการต่อรองในเวทีโลกมากขึ้นนะคะพอมีท่าทีออกมาแบบนี้นอกจากอิตาลีก็มีไอร์แลนด์ค่ะซึ่งปีนี้เขาเป็นประธานหมุนเวียน EU ในช่วงครึ่งหลังของปีนะคะเขาได้มีการจัดประชุมฉุกเฉินระดับรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์นี้นะคะทำให้ผู้นำสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสนะคะออกมามีท่าทีกับเรื่องเหล่านี้ว่ามันเห็นแก่ตัวเนาะ
0: อ
1: ันนี้เป็นมุมมองของผู้นำสเปนนะคะที่มีต่อความเคลื่อนไหวจากชาติสมาชิกEU บางประเทศผู้อพยพที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยจำนวนมากก็เริ่มเดินทางทยอยกลับโมร็อกโกด้วยตนเองแล้วนะคะผ่านจุดผ่านแดนไปแล้วและฝ่ายความมั่นคงของสเปนเนี่ยเขาก็เริ่มติดตั้งแนวกั้นแบบลอยน้ำนะคะบริเวณเขื่อนกันคลื่นทาราฮาวซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ผู้อพยพใช้เดินทางเข้ามาเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาสเปนเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคือขยายความนิดนึงเผื่อบางท่าน
0: ไม่ได้ติดตาม
1: ไปเที่ยว
0: ไม่ได้เข้าใจค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เห็นภาพว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะคะคือนึกสภาพคนเยอะมากส
0: ่
1: วนใหญ่เป็นผู้ชายหนุ่มๆ มาคือเข้ามาทางชายแดนมาทางเรือนะแล้วก็โหปีนป่ายกันขึ้นมาซอมบี้อพอคาลิปส์เหมือนหนังซอมบี้อะไรนั้นเลยคือเยอะจริงๆเพราะว่าเขานับได้ 5-60,000 คนนะ
0: คะ
1: และเพราะอะไรชาวโมร็อกโกถึงอยากจะอพยพหนีข้ามแดนมาที่สเปนดูไปตายเอาดาบหน้าเลยอ่ะเพราะว่าสถานการณ์ในโมร็อกโกเองเนี่ยมันมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงนะมีการรัฐประหารมีความสั่นคลอนหลายๆอย่างมาโดยตลอดนะคะทำ

0: ให้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการจ้างงานในหมู่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากนะเขาก็มองว่าไปตายเอาดับหน้าแล้วสเปนเนี่ยกลายเป็นเหมือนเกจประตูทางเข้าที่ทำให้ไปต่อ EU ซึ่งอาจจะเป็นความหวังละกันสำหรับผู้อพยพเหล่านี้นะคะในขณะที่หลายประเทศใน EU ที่ผ่านมาก็หนักค่ะรับมือเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพเพราะบางทีอย่างเยอรมนีอย่างเงี้ยนะคะมีนโยบายที่จะรับมาแต่พอรับมาแล้วเนี่ยไม่สามารถจัดการกับเรื่องการเบลนการทำให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยสามารถกลืนเข้าไปอยู่ในสังคมสามารถเข้าใจวัฒนธรรมมีงานทำแต่ว่าใช้เงินภาษีในการแบกพวกเขาอยู่และหลายๆครั้งอาชญากรรมเกิดขึ้นโดยบุคคลลักษณะนี้นะคะก็เลยทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งรวมถึงประเทศอื่นๆใน EU ด้วยค่ะ
1: อืมค่ะก็เป็นเหตุการณ์นั่นแหละมันก็อยากหลีกหนีความยากจนความลำบากนะคะ
0: สั้นๆนิดเดียวทำไมอยู่ดีๆเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นไม่ได้
1: ปะทุรุนแรง
0: มาแบบตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่ามีคำพิพากษาของศาลสเปนนะคะที่ออกมาช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยในคำพิพากษาระบุว่าถ้าหากเขาจับผู้ที่ข้ามชายแดนมาได้จะยังไม่ส่งตัวคืนประเทศทันทีซึ่งมันมีแก๊ง human trafficking นะคะแก๊งค้ามนุษย์ที่เอาเรื่องนี้ไปตีไปเป่าประกาศทำให้กลุ่มคนที่อาจจะว่างงานเนี่ยมองว่าอุ๊ยก็ดีสิทำได้งั้นไปเลยแล้วก็เนี่ยแหละช่วยเอานั่งเรือมา
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: อืมค่ะเอาละค่ะข่าวต่อไปเดี๋ยวพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของข่าวในโลก AI กันหน่อยละกันนะคะที่ OpenAI ผู้ผลิต ChatGPT นะคะเขาได้ออกมายอมรับนะคะกรณีที่ AI agent ของเขาเนี่ยมีการหลุดจากระบบปิดนะคะหรือที่เรียกว่า Sandbox ในบริษัทแฮกออกมาได
0: ้แฮกคุกออกไปอย่างนี้
1: ใช่แล้วไปเจาะระบบบริษัทอื่นนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ย AI ตัวนี้เนี่ยนะคะตอนแรกมีข่าวมาว่าเจาะไปเข้าไปได้แฮ็กไป1บริษัทแต่จริงๆแล้วมากกว่า1บริษัทค่ะ AI agent หรือว่าระบบ AI ที่สามารถทำงานได้เองอัตโนมัติของบริษัท OpenAI ค่ะหลุดออกจากระบบ Sandbox นะคะระบบปิดระหว่างการทดสอบเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนซึ่ง OpenAI ก็ออกมายอมรับค่ะว่า AI ตัวนี้เนี่ยไปแฮ็กเข้ากับระบบของบริษัทอื่นๆด้วยนอกเหนือจากบริษัท Hugging Face ที่เคยเชื่อว่าเป็นเหยื่อเพียงรายเดียวค่ะซึ่ง OpenAI นะคะระบุว่า AI ที่หลุดไปตัวนี้เนี่ยไปพบข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่หลุดอยู่บนโลกออนไลน์แล้วก็ล็อกอินเข้าใช้บัญชีออนไลน์อีก4บัญชีของ4บริการที่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อออกมาค่ะต้นเหตุของการโจมตีนี้เกิดจากการที่ AI เนี่ยพยายามหาคำตอบของข้อสอบแฮกเกอร์ที่ OpenAI ตั้งไว้จึงเจาะระบบเพื่อหาคำตอบเองโดยกรณีของบริษัท Hugging Face เนี่ยถือเป็นกรณีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการบรรยายสรุปของบริษัท Hugging Face นะคะเขาบอกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ที่หลุดมาตัวนี้เนี่ยทำงานด้วยความเร็วสูงลองใช้กรรมวิธีนับพันวิธีพร้อมๆกันอย่างไรก็ไม่รู้ทำยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่แฮกเกอร์มนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำได้คือเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าน่าจะเป็น AI เพราะว่าทำขั้นตอนซ้ำๆแล้วก็สร้างคำสั่งที่ไร้สาระรวมถึงไม่กลบเกลื่อนร่องรอยของตัวเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้จะมีความผิดพลาดแต่มันสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ทันทีแล้วก็ใช้เทคนิคระดับสูงจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เวลาถึง3วันในการตรวจพบแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงในการขับไล่ AI ตัวนี้เนี่ยออกจากระบบโดยต้องยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานใหม่ถึง1ใน3ส่วนโดยองค์กรพันธมิตรความปลอดภัยคลาวด์นะคะหรือว่าตัวย่อ CSA ซึ่งมีหน้าที่สร้างแล้วก็พัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบคลาวด์เขาเปรียบเทียบกับ เหตุการณ์นี้ว่ามันเหมือนภาพยนตร์จุลศิษย์ปาร์คที่ไดโนเสาร์เนี่ยมักหาทางออกได้เสมอค่ะโดย AI agent เนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือปรับตัวได้ดีทำงานได้ด้วยความรวดเร็วของเครื่องจักรจนสามารถป้องกันโดยทำให้ทีมงานเนี่ยไม่สามารถหาวิธีป้องกันรับมือแบบเดิมๆได้อีกต่อไปโดย CSI นะคะระบุว่า AI เนี่ยเคยมีพฤติกรรมหลุดการควบคุมมาแล้วนะคะในปี67ที่ ChatGPT รุ่นก่อนหน้าเคยแหกระบบจำกัดเพื่อออกมาหาคำตอบแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ภายในระบบ OpenAI เท่านั้นค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะคะว่าพฤติกรรมการหลุดการควบคุมของ AI เนี่ยกำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ความผิดปกติและฝ่ายป้องกันต้องรีบปรับตัวรับมือกับฝูง AI agent ที่ทำงานกันอย่างแบบเขาบอก

0: ใช้คำว่ากัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวถ้าหลุดออกมาแล้วก็ถ้าเขาได้เริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ
1: เขาเหมือนพวกแรปทอร์ในจูราสสิคพาร์ค
0: จิกไม่ปล่อยนะคะ OpenAI ระบุว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้มีการเปิดเผยผลการสอบสวนฉบับเขาบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการเปิดเผยนะคะผลการสอบสวนฉบับเต็มเร็วๆนี้เพื่อเป็นบทเรียนให้แก่วงการพัฒนา AI แล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วโลกค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะชี้ว่าสภาพแวดล้อมทดสอบของ OpenAI เนี่ยอาจจะหละหลวมเกินไปจนทำให้ AI เนี่ยหลุดออกมาได้ซึ่งท้อนให้เห็นว่าบริษัทอาจจะยังไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีของตนเองได้ 100% ในเรื่องของความปลอดภัยค่ะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่าข่าวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการโชว์ศักยภาพของ AI เหมือนกันนะว่า AI ของเขาเนี่ยมันก้าวหน้าสูงมากนะคะบางคนมองว่าเอ๊ะมันออกปล่อยข่าวมันไม่ใช่ปล่อยข่าวหรอกข่าวนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการไปสกัดคู่แข่งอย่าง Entropic หรือเปล่าโน่นนี่นั่นนะคะส่วนนี้เนี่ยทาง OpenAI ก็กำลังเร่งขยายผลสอบสวนนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วก็ในระหว่างการสืบสวนเนี่ย OpenAI ยังตรวจพบว่า AI agent เนี่ยมีการแอบสร้างคู่มือหลบหนีทิ้งไว้ให้ AI รุ่นต่อไปด้วยค่ะ OpenAI นะคะเขาตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติของ AI agent ระหว่างการทดสอบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่หลุดออกมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเจอว่าหลังการตรวจสอบแล้วเนี่ยเจ้า AI agent เนี่ยมันหลุดออกจากพื้นที่ทดลองแบบปิดหรือที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์แล้วก็เข้าไปถึงภายนอกของระบบแพลตฟอร์ม AI อย่าง Hugging Face เนี่ยได้สำเร็จโดยเขาบอกว่ามีการทิ้งข้อความแล้วก็คำแนะนำนะคะภายในระบบ OpenAI โดยเนื้อหาเนี่ยดูเหมือนจัดทำขึ้นเพื่อบอก AI รุ่นต่อไปว่าจะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดแล้วก็ออกจากระบบควบคุมของบริษัทได้อย่างไรมีการทิ้งคู่มือไว้รายงานระบุนะคะว่า AI ยังพยายามปิดหรือว่าหลบเลี่ยงระบบติดตามบางส่วนขณะที่ OpenAI เนี่ยใช้เวลาหลายวันนะคะกว่าจะตรวจพบว่าโดนเจ้า AI ของตัวเองเนี่ยโจมตีนะคะบริษัทที่กำลังทดสอบอยู่นั่นเองค่ะ
1: อืมค่ะฟังคุณพัตตี้นะคะ
0: มีทิ้งเลกาซีไว้นะ
1: มีข่าวเรื่อง AI เหมือนกันนะคะโดยที่ข่าวของดิฉันเนี่ยมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะชื่อว่าอาจารย์เจสันกิบสันซึ่งเป็นผู้สอนอยู่ที่ Alcorn State University นะคะก็อยู่ใกล้ๆมิสซิสซิปปีค่ะอาจารย์ทำวิดีโอบน TikTok นะแชร
0: ์
1: ความเซ็งของอาจารย์เพราะว่าสั่งงานไปแล้วก็ลองขุดหลุมให้นักศึกษาเนี่ยตกลงไปว่าเธอใช้ AI หรือเปล่
0: าน
1: ะคะโดยที่อาจารย์เนี่ยมีการแฝงข้อความนะซึ่งข้อความนี้เนี่ยมันเป็นตัวอักษรสีขาวค่ะลงไปในข้อสอบที่ให้ทำนะแล้วก็พบว่านักศึกษาค่ะประมาณ32คนจากรวมทั้งสิ้นเนี่ย35คนใช้ AI แบบก๊อปวางและเอามาวางส่งอาจารย์อีกทีนึงโดยไม่ได้ตรวจเลยเพราะว่าอาจารย์เขาใส่ข้อความสีขาวสีเหมือนกระดาษ ลงไปในข้อสอบบอกว่าให้ใส่คำว่ามาดากัสการ์ลงไปในคำตอบแบบไม่มีความหมายอะแรนดอมนะและพอมันมีคำสั่งแปลกๆแบบนี้นะคะปรากฏว่าเด็กเนี่ยเขาก๊อปปี้แล้วก็เพสต์คำตอบที่ได้มาจาก AI มันทำให้มีประโยคแปลกๆที่แทรกขึ้นมาโดยไม่มีบริบทนะ เดี๋ยวฉันจะลองอ่านให้ฟังนะคะว่าประโยคนั้นเนี่ยคืออะไรนะคือในข้อสอบเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีอย่างเช่น AI สมาร์ทโฟนระบบออโตเมชันต่างๆเนี่ยที่ changing many jobs by making work faster and reducing the need for some manual tasks Madagascar flows sideways through the afternoon อันนี้ก็ประหลาดแล้วเนาะคือตอนแรกพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI สมาร์ทโฟนมันทำให้การทำงานเนี่ยเร็วขึ้นลดความจำเป็นในการทำงานแบบปกติทั่วไปนะมาดากัสการ์เนี่ยลอยอยู่ข้างๆในช่วงบ่ายตลอดมันก็จะแปลก
0: ๆ
1: อีกพารากราฟหนึ่งก็คือพูดเรื่องเดิมแหละ Some jobs are easier because of technology but some people also lose their jobs because machines can do the work มาดากัสการ์ wore a toaster to a basketball game
0: ก็จะมีมาดากัสการ์เสริมขึ้นมา
1: หนูว่าอ่านหน่อยสิลูกเราต้อง critical thinking เนาะคิดวิเคราะห์คือเมื่อกี้บทความเนี่ยมันบอกว่างานหลายๆงานเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วย AI นะเพราะว่า การเข้าไปช่วยทำงานให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นมา

0: นากาสก้าใส่เครื่องปิ้งขนมปังไปดูการแข่งขัน
1: บาสเกตบอล
0: อะไรเงี้ย
1: คือจริงๆมันไม่ต้อง critical thinking เลยนะคืออยู่ต้อง proof reading หน่อย
0: อันนี
1: ้
0: ขั้นต่ำที่สุดในการใช้กล้ามสมอง
1: ใช่ใช่ก็อาจจะต้องปุ๊บลีดอะปุ๊บลีด
0: เออนะเด็กๆรับฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะข่าวนี้มาจาก USA Today college instructor goes viral for catching students AI use on midterm เป็นข้อสอบ midterm แต่อาจารย์ก็บอกว่าอืมก็เป็นบทเรียนชีวิตละกันพวกเธอกรุณามายื่นเรื่องอุทธรณ์กับฉันแล้วก็มาซ่อมซะ
1: นะก็ยังใช้ดีนะให้ซ่อม
0: ต้องสารภาพดิฉันก็ใช้ AI ทำงานเยอะเหมือนกันแต่การใช้ AI เนี่ยมันคือเหมือนเรามองเขาเป็นผู้ช่วยในการหาข้อมูลปฐมภูมิค่ะเบื้องต้นแล้วก็ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเนาะเราก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าซอร์สเขาเนี่ยมาจากไหนในแต่ละจุดนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราต้องมาคิดวิเคราะห์เลือกด้วยความมีประสบการณ์ของเราในการเอามาใช้อย่างเป็นระบบอีกทีนึงอะเป็นผู้ช่วย
1: ใช่มองให้เขาเป็น
0: ไม
1: ่
0: ใช
1: ่
0: เป็นนายเราหรือ
1: ไม่ใช่ทักคิดแทน
0: เดี๋ยวโดนงับโดยน้องบลูจุลสิทธิ์ป้
1: าจริงจริงคุณเดี๋ยวโดนเป็นยุคนะเอาล่ะข่าวต่อไปเดี๋ยวพาไปติดตามนะคะปมขัดแย้งไทยกัมพูชากันนิดนึงค่ะที่ล่าสุดเนี่ยทางไทยนะคะยืนยันนะไม่ได้เป็นผู้เริ่มความขัดแย้งแล้วก็ไม่เคยผลักดันแรงงานกัมพูชาค่ะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยมีกรณีของคุณทอมแอนดรูส์นะคะผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาออกมาเหมือนมีการกล่าวพาดพิงถึงประเทศไทยหลังภารกิจที่เขาได้ไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยนะคะได้ออกแถลงการชี้แจงพร้อมยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานำไปสู่ผลกระทบในหลายด้านและไม่ใช่ความขัดแย้งที่เริ่มต้นโดยฝ่ายไทยแต่เกิดจากการโจมตีเป้าหมายพลเรือนในไทยโดยฝ่ายกัมพูชาค่ะสำหรับกรณีที่คุณแอนดรูระบุค่ะเขาระบุว่ามีชาวกัมพูชาเนี่ยพลัดถิ่นภายในประเทศจำนวน 600,000 กว่าคนกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงนะคะว่าบุคคลส่วนหนึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไทยเนี่ยเคยเปิดเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวในช่วงทศวรรษที่1970เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างไรก็ตามเมื่อทุกอย่างสถานการณ์มันผ่านมานานทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วเนี่ยบุคคลกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ย้ายออกจากพื้นที่แม้ไทยจะมีการประท้วงฝ่ายกัมพูชาหลายครั้งจึงถือเป็นกลุ่มบุคคลที่รุกล้ำเข้ามาในเขตไทยแล้วก็ไม่ใช่ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตามนิยามของ IDP ค่ะ นอกจากนี้นะคะทางการไทยเนี่ยยังเห็นว่าประเด็นสิทธิในการเดินทางกลับคืนสู่มาตุภูมิไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์ในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อโดยละเลยการพิจารณาตามหลักมนุษยธรรมอย่างแท้จริงโดยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ารัฐบาลกัมพูชามีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองประชาชนของตนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและต้องพลัดถิ่นอยู่ในภายในและต้องพลัดถิ่นอยู่ในประเทศทั้งเรื่องของความปลอดภัยที่อยู่อาศัยน้ำสุขาภิบาลบริการสาธารณสุขต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางส่วนกรณีแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากประเทศไทยนะคะแอนดูระบุว่ามี 900,000 กว่าคนกลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับหลังเกิดข้อพิพาทบริเวณชายแดนมีทั้งผู้ที่รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานซึ่งแรงงานเหล่านี้เนี่ยเดินทางกลับกัมพูชาโดยสมัครใจค่ะหลังรัฐบาลกัมพูชาเชิญชวนให้เดินทางกลับประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของแรงงานกัมพูชาในไทยมาโดยตลอดและไม่เคยมีนโยบายผลักดันแรงงานกัมพูชาออกจากประเทศค่ะโดยไทยก็ย้ำนะคะว่าให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมถึงเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วก็ได้ให้ความร่วมมือกับกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ไทยเนี่ยได้ส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวต่อกลไกของสหประชาชาติแล้วโดยคำชี้แจงได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในด้านความโปร่งใสความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามพันธกิจนะคะระหว่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งในสุดท้ายเนี่ยไทยก็ระบุนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมมองไปข้างหน้าแล้วก็พร้อมที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาแต่การดำเนินการเนี่ยก็จำเป็นต้องใส่ความร่วมมืออย่างจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะโดยทิ้งท้ายว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรร่วมกันสร้างบรรยากาศที่

0: ื้อเฟื้อต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่เคยแถลงการร่วมกันไว้เมื่อปีที่แล้วในวันที่27ธันวาคมค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นผ่านกลไกแบบไหนค่ะ
1: อืมค่ะท่านจะมาตัวแทนน่ะจะมาดูที่ไทยไหมว่า
0: น่าจริงๆก็ควรจะต้อง
1: มาพร้อมๆกันสิเพื่อความ
0: เพื่อมีจะได้เห็น
1: เท่าเท

0: ืออิหร่านตอนนี้เนี่ยล่าสุดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคุณอับบาสอารักชีนะคะได้มีการกล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีปากีสถานและซาอุดิอาระเบียค่ะว่าจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดนะกับการลุกรานทุกรูปแบบถ้าหากว่ากองทัพสหรัฐเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่านครั้งใหม่ตามคำขู่ของคุณทรัมป์นะคะท่านผู้นำสหรัฐโดยคุณทรัมป์เนี่ยกล่าวว่าเชื่อว่าการเจรจาของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอาจจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้แต่ยอมรับว่าเริ่มหมดความเชื่อต่อรัฐบาลอิหร่านแล้วก็จะเดินหน้าโจมตีทางทหารถ้าหากว่าอิหร่านไม่ทำตามคำมั่นสัญญา trust issue แหละเรื่องความไว้วางใจระหว่างทั้งสองฝ่ายก็คือไม่มีใครไว้ใจใคร
1: อ
0: ิหร่านก็ไม่ไว้ใจสหรัฐเหมือนกันนะคะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตอนนี้แน่นอนค่ะยังอยู่ในระดับสูงโดยราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้น 24% ในเดือนกรกฎาคมนะคะและนักวิเคราะห์คาดต่อว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะช่องแคบฮอร์โมสก็ยังเป็นแบบที่เป็นมาก่อนหน้านี้นะคะส่วนกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพร็อกซี่ของอิหร่านเนี่ยก็ยังข่มขู่การปิดเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบบับอัลมันเดบทางตอนใต้ของทะเลแดงด้วยนะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจากอิหร่านอินเตอร์เนชั่นแนลอิหร่าน ramps up threats to Middle East energy sites as fears of major US strike grow ซึ่งพอท่านผู้นำสหรัฐขู่แบบนี้เนี่ยประเทศอ่าวซึ่งก็ย้ายประเทศไปไหนไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะก็เริ่มวิตกกังวลนะคะโดยทางผู้นำค่ะของซาอุดิอาระเบียนะคะ MBS มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานนะคะเจ้าชายนะแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีของประเทศเนี่ยได้มีการต่อสายค่ะคุยโทรศัพท์กับคุณทรัมป์นะคุยกันช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยท่านเนี่ยก็ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ของสหรัฐและเรียกร้องให้คุณทรัมป์เนี่ยกรุณาใช้ความพยายามในการลดระดับความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการโจมตีครั้งใหม่เถอะเพราะว่าพวกเขาก็อยู่ตรงนั้นกันนะพวก Gulf Countriesคุณทรัมป์ตอนนี้นะคะกำลังพิจารณาโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานของอิหร่านนะที่ขู่มาเนี่ยก
1: ็
0: บอกว่าจะทำอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้การที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนและเดินหน้าขัดขวางการเดินเรือต่างๆผ่านช่องแคบฮอร์โมสนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยคุณทรัมป์ก็มีการประกาศระงับแผนในเวลาต่อมาส่วนเจ้าชายอีกพระองค์หนึ่งของซาอุดิอาระเบียนะคะเจ้าชายคาลิดบินซาลมานนะมีการเข้าพบคุณทรัมป์ที่ไวท์เฮาส์ค่ะทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่แล้วหลังจากหารือกับคุณเจดีแวนส์นะคะรองประธานาธิบดีเพื่อย้ำจุดยืนของรัฐบาลซาอุว่าอยากลดความตึงเครียดกับอิหร่านมันก็เครียดเนาะที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะโดยที่ซาอุดิอาระเบียจริงๆแล้วเนี่ยถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐในตะวันออกกลางและมีบทบาทในการโน้มน้าวนโยบายของรัฐบาลสหรัฐต่ออิหร่านในหลายๆช่วงนับตั้งแต่รบกันมาวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะส่วนกลุ่มประเทศอ่าวอื่นๆอย่างเช่นกาตาร์ UAE ตุรกีปากีสถานอันนี้ใกล้ๆนะพวกปากีสถานอะไรเนี่ยนะคะก็เร่งผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านลดระดับความขัดแย้งในขณะที่รัฐมนตรีของอิหร่านคุณอับบาสอารักชีเนี่ยก็มีการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเหล่านี้ค่ะเขาบอกว่าการดำเนินการที่เป็นปรปักษ์จากสหรัฐและอิสราเอลรวมไปถึงการสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือจากประเทศในภูมิภาคเนี่ยโถขนลุกเหมือนกันจะได้รับการตอบโต้อย่างเด็ดขาดและเป็นสัตว์เป็นส่วนจากอิหร่านแบ่งสรรปันส่วนไปแบบทั่
1: วๆกัน
0: ทวนทั่วเลยนะเราอาจจะเล่าให้มันดูผ่อนคลายนิดนึงแต่จริงก็ตึงเครียดนะคะมาจาก Axios MBS raises concern over Trump's plans for massive Iran strikes ค่ะ
1: ส่วนที่ไปพักฟังสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อ Good Morning ASEAN ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกหลุมเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรม

0: ามการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
1: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันนภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราพรปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
6: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
8: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
9: ยังอยู่กับเราสองคนนะคะน้ำหวานและแพตตี้กับบรรยากาศหลังวันหยุดยาวมากของหลายๆท่านนะคะลุกกันไหวไหมเด็กๆอาจจะอิดออดนิดนึงนะคะลูกเช้านี้สำหรับการไปโรงเรียนนะไม่อยากไปโรงเรียนสู้ลูกสู้เราต้องมีความรู้ไว้สู้กับ AI
10: ถูกต้องเดี๋ยวแก้ตาม AI ไม่ทันนะ
9: เดี๋ยวกล้ามสมองจะไม่ได้ยกเวทนะแบบพี่ๆที่อเมริกาที่เขา copy pasteมาดากัสการ์อะไรกันเนี่ยนะ
10: ค่ะเดี๋ยวก็บอกไปเดี๋ยววีคหน้าก็ได้หยุดนะวีคหน้ายังมีวันหยุดโผล่มาอีกวันนึงนะคะ
9: วันแม
10: ่วันแม
9: ่ดิฉันก็จะหยุดละแวกนั้นค่ะ
10: ละแวกนั้นใช่ไหมคะ
9: ค่ะบอกล่วงหน้าเลยอ่ะมาดูประเด็นข่าวสารกันเพิ่มเติมจากคุณแพตตี้ค
10: ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่เมียนมากันนิดนึงค่ะตอนนี้เขางัดไม้แข็งนะคะผ่านกฎหมายปราบสแกรมเมอร์ค่ะโทษสูงสุดประหารชีวิตเลยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของแก๊ง call center เสี่ยงติดคุกตลอดชีวิตค่ะช่วงต้นเดือนนะคะ1สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลไม่ใช่รัฐสภาเมียนมามีมติเห็นชอบนะคะกฎหมายปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ฉบับใหม่ยกระดับลงโทษต่อเครือข่าย call center แก๊งสแกรมเมอร์อย่างเข้มงวดโดยกำหนดโทษนะคะตั้งแต่ปรับเงินจำคุกไปจนถึงโทษประหารชีวิตในกรณีที่การทำความผิดนั้นเนี่ยนำไปสู่การเสียชีวิตของเหยื่อหรือว่าผู้ถูกบังคับให้ร่วมขบวนการค่ะขณะที่ผู้ดำเนินการศูนย์สแกรมเมอร์หรือว่าเจ้าของนะคะแล้วก็ขบวนการหลอกลวงสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยก็อาจจะถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะกฎหมายฉบับดังกล่าวถือเป็นกฎหมายฉบับสำคัญนะคะแรกที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยมินออนไลน์หลังเข้ารับตำแหน่งนะคะประธานาธิบดีเมื่อต้นปี69ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาในสัดส่วนของ

0: องทัพแล้วก็พรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลซึ่งครองเสียงข้างมากในรัฐสภานั่นเองค่ะโดยมีโทษนะคะหนักตั้งแต่จำคุก10ปีถึงประหารชีวิตสาระสำคัญของกฎหมายกำหนดว่าผู้ก่ออาชญากรรมออนไลน์หรือผู้มีส่วนร่วมในขบวนการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตจะมีโทษจำคุก10ปีพร้อมโทษปรับอย่างไรก็ตามค่ะหากมีการค้นพบว่าใช้ความรุนแรงกักขังนวลเหนียวบังคับใช้แรงงานหรือว่าปฏิบัติที่โหดร้ายเพื่อบีบบังคับให้บุคคลเนี่ยร่วมก่อเหตุหลอกลวงออนไลน์บทลงโทษจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและหากการกระทำดังกล่าวเนี่ยทำให้มีเหตุผู้เสียชีวิตศาลสามารถพิพากษาลงโทษประหารชีวิตได้นอกจากนี้นะคะกฎหมายยังกำหนดโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของผู้บริหารผู้ควบคุมศูนย์สแกรมเมอร์รวมถึงผู้ที่จัดตั้งเครือข่ายหลอกลวงด้านคริปโตเคอเรนซีการลงทุนปลอมแล้วก็ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ค่ะนอกจากนั้นจะยังมีการมาตรการอายัดเงินทันท่วงทีธนาคารสามารถสั่งระงับแล้วก็อายัดบัญชีต้องสงสัยได้ภายใน15นาทีหลังการตรวจสอบแล้วก็ระงับบัญชีชั่วคราวได้นานสูงสุด72ชั่วโมงโดยเหยื่อต้องแจ้งความภายใน24ชั่วโมงค่ะพร้อมทั้งนะคะยังมีระบบตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์กฎหมายบังคับให้ธนาคารผู้ให้บริการชำระเงินมือถือค่ายมือถือหรือว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลกันผ่านฐานข้อมูลกลางเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวทางบัญชีซิมการ์ดแล้วก็หมายเลข IP address ร่วมกันค่ะซึ่งการเดินหน้ากวาดล้างอาชญากรรมไซเบอร์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะรัฐบาลเมียนมาระบุว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป้าหมายเพื่อยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งการหลอกลวงออนไลน์ฟอกเงินการค้ามนุษย์แล้วก็การบังคับใช้แรงงานภายในศูนย์ call center ที่ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะก็สืบต่อเนื่องเนาะอย่างที่เราทราบมาหลายปีเครือข่ายสแกมเมอร์ภูมิภาคระดับโลกเนี่ยก็อยู่แถวนี้นั่นแหละนะเศรษฐกิจมืดอย่าง KK Park นะคะที่มีการหลอกการลงทุนนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็เลยได้รับแรงกดดันจากนานาชาติด้วยแหละ
1: และจีนแผ่นดินใหญ
0: ่
1: ที่เคลื่อนไหวในประเด็นนี้นะคะ The Road to Shwegogo ไปเลยเจ้าหน้าที่ Law Enforcement ผู้บังคับกฎหมายทั้งหลายนะคะกรุณาไปตรวจดูเพราะว่าไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของพวกเขานะ Shwegogo ในปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์นะคะพวกที่ก่ออาชญากรรมทั้งหลายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมออนไลน์ในจีนเนี่ยก็กระสานสั้นเซนออกมาจากการปรับปรามของจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณขอบ
0: ๆ
1: ริม
0: จีน
1: ใน รัฐที่อาจจะขาดการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเหล่านี้อย่างเข้มงวดนะคะก็ช่วยกันสอดส่องรวมทั้งในไทยด้วยนะถ้าหากว่ามีผู้ที่ทำธุรกิจประกอบการใดๆก็ตามนะเข้ามาเป็นบ่อนทำลายให้กับประเทศเราเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศเรื่องนี้ให้รู
0: ้
1: นะทั้งออนไลน์ก็ดีที่คุณมีหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจขับเคลื่อนกันไปคู่ขนานนะคะ
0: ต้องช่วยๆกันเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกัน
1: ค่ะคุณเบอร์นี่มาคิลัสตอนนี้พร้อมแล้วมารอในซูมแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องคำสั่งศาลในการหยุดยั้งการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในฟิลิปปินส์ประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรคุณเบอร์นี่มาแล้วค่ะ
2: Good morning world
1: Hello good morning Bernie
0: Hello สวัสดีค่ะ
3: Good morning.
0: Good morning.
3: It's a Monday again.
1: Oh, how do you feel this morning, Bernie? It has been a super long weekend for us Thais for 9 days in some Thais and 3 to 5 days among some people.
3: Oh, why is that? There's a long holiday?
1: Yes, it's a long, long holiday to celebrate His Majesty the King's birthday celebration. And because it's in the middle of the week, some people decided to take their day off, like from Monday to Friday with another weekend. So it's quite long and difficult for them this morning.
3: That's nice. Here in the Philippines, we just have two typhoons actually. One was the dolphin, and it's been over. It just brought a lot of rains. Some areas are flooded, but it's okay now. And we're now facing another typhoon, Luis.It is being monitored inside the Philippine area of responsibility. it is still called

0: $1 or
1: yeah.
0: more.
1: Our minimum wage is at around 10 US dollars a day.
0: A day. Oh, okay. So we're just like at the same level.
1: The same level, yeah, for the minimum wage right now here in Thailand this year.
0: So the workers here in the Philippines are quite restive and they want this increase. Because they, if you total this to a month, this will be a little, a fairly, you know, an adjustment that could bring relief, you know. 85 pesos, that's already a day's transportation. Or
1: Bernie, but our minimum wage is depends on the area of the workers, like where they are working. For example, here in Thailand is quite higher comparing to the lowest. In Thailand, the minimum wage in Bangkok, Chonburi and some other industrial province is at 11.9 US dollars.
0: Oh, okay, so that's just like it. Oh, it's just similar. But it's just for the daily minimum wage earner. But for others in the private sector, they earn more. There is no more minimum wage there that you have that we're talking now. It's beyond that, and there are other benefits. So it's really above. You guys also do not receive this kind of wage. You receive a lot higher. So yeah, also in Metro Manila, this is the highest for the minimum daily wage earners, which is $11 a day. So.
1: Thank you very much, Bernie, for sharing us your insightful report this morning. Have a good day.
0: Thank you so much, guys. Happy Monday.
1: You too. Bye-bye.
2: Bye. Take care.
0: Thank you.
1: ค่ะ เป็นเรื่องเจาะลึกนะข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของที่ฟิลิปปินส์นะคะโดยที่เป็นประเด็นเพราะว่าทางศาลฟิลิปปินส์เนี่ยได้มีการสั่งระงับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในกรุงมะนิลาเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะว่ามาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยเดิมเขามีกำหนดจะเริ่มใช้25กรกฎาคมที่ผ่านมาภายใต้คำสั่งค่าแรง NCR Wage Order Number 27นะคะซึ่งออกโดย Regional Tripartite Wages and Productivity Board นะก็คือคณะกรรมการค่าจ้างและผลิตภาพในระดับภูมิภาคนะคะเขากำหนดให้ลูกจ้างภาคเอกชนในกรุงมะนิลาเนี่ยได้รับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณเอาเป็นตัวเลขดอลลาร์ละกันนะคะขึ้นประมาณ 1.40 ดอลลาร์สหรัฐโดยแบ่งเป็นการปรับขึ้น60เปโซในระยะแรกและบวกอีก25เปโซภายในระยะหลังนะคะก็คือขึ้นเป็นขั้นแหละปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำรายวันที่มะนิลาเนี่ยอยู่ที่695เปโซสำหรับภาคธุรกิจที่ไม่ใช่ภาคเกษตรนะคะแล้วก็658เปโซสำหรับภาคเกษตรซึ่งก็รวมถึงค่าปลีกการผลิตขนาดเล็กเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐต่อวันจริงๆก็ลองหารดูเมื่อสักครู่พอๆกับตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะ
2: ค่ะแต่มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้ปล่อยคำสั่งนี้ออกมานะคะเพราะว่ามีบริษัทก่อสร้าง2แห่งเนาะในมะนิลาค่ะเขาเหมือนขอให้ออกให้ระงับไว้ก่
1: อ
2: นเพื่อที่จะเหมือนเขาคงอยากจะดีเฟนต์ยังไม่อยากให้ค่าแรงมันเพิ่มขึ้นอ่ะนะคะ
1: เพราะเขามีคนต้องจ้างเยอะด้วยพวกก่อสร้าง
2: ใช่ค่ะเขาก็เลยเหมือนขอให้เหมือนมีการตีความสัญญาดูแลในเรื่องของเอกสารกฎหมายระบุสิทธิอีกหนึ่งขั้นตอนก่อนซึ่งทางศาลเขาก็ระงับไว้เพราะจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาสามารถทำได้ก็เลยระงับนะคะการออกคำสั่งการขึ้นค่าแรงไว้ก่อนนะคะจนถึงวันที่13สิงหาคมนะเดี๋ยวเขาจะมีการพิจารณากันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นบริษัทก่อสร้างสองยักษ์ใหญ่ของที่มะนิลาเขาค่ะ
1: ครับคือประกาศขึ้นค่าแรงกระทันหันเนี่ยมันอาจจะส่งผลเรื่องต้นทุนของบริษัทก่อสร้างเหล่านี้นะคะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าหลัง13สิงหาคมคดีนี้เคสนี้เนี่ยมันจะจบไปในทิศทางไหน
2: ค่ะ
1: นะคะ เอาล่ะเรามาดูประเด็นร้อนที่สิงคโปร์

0: กันค่ะเพราะว่ามีวงดนตรีซึ่งดิฉันไม่รู้จักนะคะแต่ว่าเผื่อคุณผู้ฟังรู้จักเนาะชื่อวง Massive Attack ชื่อนี่ก็แรงอยู่เนาะเป็นสไตล์เพลงอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งอาจจะเป็นไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปด้วยนะเขาไปแสดงที่สิงคโปร์ค่ะแล้วในระหว่างที่แสดงเนี่ยดันไปแสดงจุดยืนนะชูธงของปาเลสไตน์ระหว่างที่แสดงคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ในช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วก็มีการตะโกนค่ะเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนของตนซึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะว่า Free Palestine ปลดปล่อยปาเลสไตน์นะคะโดยก็มีผู้ชมบางส่วนนะจากรายงานเขาบอกว่าร่วมกันตะโกนด้วยแล้วไปทำแบบนี้ที่สิงคโปร์คือเขามีกฎหมายค่อนข้างเข้มงวดใช่ไหมคะในการแสดงจุดยืนในการประท้วงในการแสดงความคิดความเห็นใดๆก็ตามเขาจะมีเหมือนสวนน่ะแล้วก็จะมีโซนให้ไปยืนตรงนั้นนะคะถ้าหากว่าทำผิดกฎหมายเขาสามารถที่จะจัดการขั้นเด็ดขาดได้นะคะแล้วพอเป็นศิลปินซึ่งเป็นต่างชาติวงนี้เขามาจากอังกฤษนะไปปุ๊บก็โดนค่ะรายงานมาจาก BBC นะคะ Massive AttackBanned from Singapore after pro-Palestine display at show. คือจริงๆเนี่ยคนเรามีสิทธิ์จะมีความคิดเห็นได้เนา
1: ะ
0: Facebook ส่วนตัวก็มีถ้าอยากทำ ทำได
1: ้
0: สามารถแสดงจุดยืนได้แต่ว่านั่นแหละดันไปชูธงระหว่างที่แสดงคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์นะคะเขาก็เลยมีการประกาศค่ะออกคำสั่งโดยตำรวจนะว่าห้ามวง Massive Attack เดินทางเข้าสิงคโปร์อีกในอนาคตส่วนหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องการกำกับดูแลสื่อของสิงคโปร์เนี่ยก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะไม่อนุญาตคำขอการจัดแสดงของวงในอนาคตเหมือนกันคือมาแล้วมันคุมไม่ได้นะคะสิงคโปร์อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะเขามีกฎระเบียบเรื่องการแสดงออกในที่สาธารณะและกิจกรรมทางการเมืองนะรวมถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายบ้านเขาค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะโดยสิงคโปร์ให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องทำแบบนี้เพื่อรักษาความสมานฉันท์ในสังคมเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยมีชนชาติหลากหลายนะที่ต้องมาอยู่ร่วมกันเขาก็เลยต้องกันตรงนี้ไว้ก่อนนะแต่พวกแอคทิวิสต์นักเคลื่อนไหวต่างๆนะก็บอกว่าเออมันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกินไปก่อนหน้านี้นะคะทางการสิงคโปร์เขาเคยสอบสวนกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวกับเรื่องสงครามอิสราเอลกาซาค่ะซึ่งจริงก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2023นะคะโดยเมื่อต้นปีนี้ทางการได้สั่งปรับคนที่ไปร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สนับสนุนชาวปาเลสไตน์โดยไม่ได้รับอนุญาตคือจะจัดเนี่ยเขาต้องขออนุญาตก่อนนะคะและอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปสอบสวนสมาชิกวงนะแล้วก็เตือนค่ะเรื่องความผิดตามมาตรา3ของบ้านเขาที่ว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของสาธารณชนนะคะปกติแล้วเนี่ยตามกฎหมายเขาจะไม่อนุญาตให้แสดงธงชาติหรือสัญลักษณ์ต่างๆในที่สาธารณะแล้วก็มีการกำหนดเงื่อนไขในการทำกิจกรรมสาธารณะที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมการเมืองด้วยตามลำดับนะคะสิงคโปร์บอกว่าเขาเนี่ยขอตอบโต้นิดนึงนะเกี่ยวกับการแสดงออกเรื่องสงครามอิสราเอลและกาซาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ใช้จุดยืนที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะโดยอย่างที่ดิฉันบอกคือเขาบอกว่าเป็นประเทศพหุวัฒนธรรมจึงจำเป็นต้องรักษาความปรองดองค่ะและก่อนหน้านี้เนี่ยความเคลื่อนไหวของกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์เขาเคยแถวๆปีที่เริ่มสงครามกาซาแนะนำว่าไม่ให้ใส่สิ่งของต่างๆนะหรือว่าทำการแสดงที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลกาซารวมถึงสัญลักษณ์ประจำชาติของต่างประเทศนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเนี่ยแหละต้องจัดการกับเรื่องนี้อย่างเข้มงวดค่ะ
1: ค่ะจากสิงคโปร์นะคะไปดูที่เวียดนามกันหน่อยดีกว่าค่ะที่ล่าสุดนะคะเมืองฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยกำลังจะเดินหน้าขับเคลื่อนนะคะเรื่องของเศรษฐกิจกลางคืนNight Time Economy ค่ะให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการผลักดันนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจโดยตั้งเป้าพัฒนานะคะอย่างจริงจังภายในปี2573ค่ะเขามีการตั้งเป้าเลยค่ะว่าที่ฮานอยเนี่ยจะผลักดันนักท่องเที่ยวให้ใช้จ่ายกลางคืนเพิ่มขึ้นเป็น 30% นะคะโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือจะมาจากโอเคขยายการท่องเที่ยวจะเพิ่มความ

0: ทิงหลังพระอาทิตย์ตกเด่นตกดินนะคะกระตุ้นการใช้จ่ายนะคะจะมีการแสดงเชิงวัฒนธรรมพวกศิลปะดนตรีมีการทำแบบในไลฟ์มาร์เก็ตนะคะทำกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็จะทำเทศกาลอะไรต่างๆเพื่อเน้นให้ผู้คนเนี่ยที่เขามาเที่ยวเนี่ยได้ออกมาใช้ชีวิตในตอนกลางคืนมากขึ้นนะคะดึงดูดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะส่วนทางฝั่งโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเขาจะเน้นไปที่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนจะพัฒนาเรื่องของดนตรีศิลปะการแสดงภาพยนตร์นิทรรศการหรือว่าเน้นไปที่งานหัตถการหัตถกรรมต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดนะคะให้ผู้คนเนี่ยออกมาใช้จ่ายทำกิจกรรมตอนกลางคืนมากขึ้นแล้วก็ที่โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยต้องการจะสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาตินะคะโดยทั้งสองเมืองนะคะต่างเร่งสร้างวางโครงสร้างพื้นฐานโดยจะมีการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะคะเป็นระบบดิจิทัลไอฮานอยระบบกล้อง AI แล้วก็มีการชำระเงินไร้เงินสดควบคู่กันไปกับการลดขั้นตอนการอนุมัติใบอนุญาตต่างๆลง 50% ให้ทุกอย่างเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการกระจายความแออัดจากใจกลางเมืองขยายออกไปนะคะให้ผู้คนเนี่ยเหมือนออกจากมาลงทุนแล้วเนี่ยก็ให้มาเที่ยวเพื่อที่จะดึงเงินเข้าประเทศนั่นเองค่ะก็ต้องรอดูค่ะตอนนี้เวียดนามกำลังเปลี่ยนแปลงนะช่วงเวลากลางคืนให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะโดยเน้นเรื่องของความการท่องเที่ยวความบันเทิงแล้วก็อุตสาหกรรมวัฒนธรรมก็ต้องรอดูว่าภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่นี้เนี่ยจะทำให้เมืองดูมีชีวิตชีวามากขึ้นในตอนกลางคืนหรือไม่
1: มาเรียนรู้จากกรุงเทพได้ The City that never sleep นะคะสั่งอาหาร
0: ตอนไหนก็ได้
1: ที่ไรเดอร์ก็สู้ชีวิตกินเที่ยวนะ
0: เต็มที่ค่ะ
1: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในมุมมองของบ้านเขานะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะหลัง 7:00 นเรามาคุยกันต่อ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02-370-1955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงในเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ในวันทำงานวันไปเรียนวันแรกอย่างเป็นทางการอยู่กับคุณแพตตี้อนัญญพัฒน์อภิสิทธิ์ยกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ
2: ใช่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคุณผู้ฟังของเราน่ารักนะมีคนชมมาเลยเสียงนุ่มๆของคุณอิสรีค
1: ่
2: ะ
1: อยากทราบอันนี้อยากรู้ส่วนตัวดิฉันทราบว่าย่านเสียงดิฉันน่ะเป็นคนต่ำตอนเป็นแบบเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยคนจะแบบเป็นผู้ชายหรือเปล่า
2: ก็แต่เสียงคุณนุ่ม
1: ง่วงหรือเปล่าอยากรู้ว่าฟังเช้าๆแบบเนี้ยแล้วง่วงไหมเพราะว่าปกติสายผู้ประกาศข่าวนักจัดรายการเขาจะมีพิชเสียงที่สูงแล้วก็พุ่งเพื่อทำให้คนตื่นตัวตอนฟังใช้เสียงย่านเฮดด้านหัวเยอะอย่างเงี้ยง่วงกันหรือเปล่าเวลาฟังเสียงดิฉันอยากทราบ
2: จริงฉันคิดว่าไม่นะเขาจะต้องแฮปปี้เพราะเขาชื่นชมนี่ไงเสียงสดใสอ่ะแล้วก็
1: เสียงแบบไม่ได้พีชสูงอย่างเงี้ยคือถ้าอย่าง
2: ถ้าพีชสูงเกินไปอย่างดิฉันก็อาจจะตื่นตัวเกินไปอาจจะตื่นมาแล้วโกรธได้ถ้าไม่มีเสียงคุณบาลานซ์
1: เอาเป็นว่าเช้าวันจันทร์ได้ยินครบทุกย่านเสียงย
2: ่
1: านหัวอย่างคุณแพตตี้และย่านเชสแบบดิฉันนะคะย่านอกเสียงทุ้ม
2: เพราะเหมือนบางคนอย่างเงี้ยถ้ามีเสียงแบบดังมากปุ๊บก็จะแบบหงุดหงิดคือฉันปลุกให้ตื่นแล้วไงแล้วก็มาเจอคุณน้ำหวานซอฟลง
1: แบบง่วงแล้วหลับไปเลยกล่อมกล่าวอะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะ
2: ก็เดี๋ยวแพททักทายนะคะใน Facebook ดีไหมคะ
1: อืม
2: นะคะก็